0: ยิ้ม 70% ขออย่าหยุดปล่อยพวกทันทีค้างไว้นิดนึงนับถึง4หายใจ7 8ครั้งก็ตามสะดวกท่านไปเอาใหม่นะครับมาเริ่มที่คอที่พูดเรื่องเหนียงนะเหนียงนี่คือเวลาคุณจะทำให้กล้ามเนื้อที่คอมีการขยับเนี่ยหมอฟันเขาบอกว่าโทษพี่เรียกผมว่าเป็นรุ่นน้องนะครับก็แค่เอาลิ้นเนี่ยดันเพดานดันข้างซ้ายแก้มซ้ายหลังแก้มขวาดันที่ข้างล่างพื้นเพดานสี่ท่านี้ครับทำให้กล้ามเนื้อคอคุณเนี่ยมีการเกร็งผมก็ฟังดูครับครับให้เกียรติเขานะครับพอกลับมาที่บ้านมานั่งฟังนั่งลองทำดูจริงว่ะท่านฟังกล้ามเนื้อลิ้นที่โคนลิ้นนะครับมันไปกระเร่งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อคอครับทำท่าอะไรก็ตามแต่มันไม่การเกร็งตัวกล้ามเนื้อคอได้ดีเท่ากับใช้ลิ้นดันเพดานขึ้นไปนับ1ถึง4ในใจดันแก้มซ้ายให้โป่งออกไปข้างเดียวกับซ้ายดันแก้มขวาแล้วก็ดันลงที่พื้นลิ้นนะครับพื้นปากเนี่ย4ท่า4ทิศก็จำง่ายอยู่แล้วท่าที่2เอาลิ้นนะครับใช้ลิ้นดันขึ้นไปนับ1ถึง4ในใจแล้วก็ดันโป่งแก้มซ้ายดันลงล่างที่พื้นแล้วก็4ทิศทางฟังเข้าใจไหมครับท่านผู้ฟังครับมี2ท่าเท่านั้นเองครับจะจบละเอา2ท่านี่ครับทำตั้งแต่คนอายุ50ปี51ปีขึ้นไปจะดูอ่อนกว่าวัยได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งไอ้จิ้มขีดขีดมีไปโสมีโสตอกอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ชื่อแบบเพราะไปยั่งยืนจริงผมยอมรับนะครับเป็นหมอก็จริงนะแต่ว่ารู้เลยว่าแอคชั่นของยาพวกนั้นมันได้แค่นั้นเองเพราะยาหมดฤทธิ์คุณก็กลับไปเหี่ยวเหมือนเดิมคุณจะได้ประโยชน์อะไรนะครับสู้ทำดีดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยสบายด้วยทำตอนดูละครแบบผู้หญิงนะคือคุณแม่ครับละครทีวีอยากมากขึ้นกี่ทุ่มสองทุ่มกว่าใช่ไหมประมาณนั้นนะ
1: ค่ะ
0: นั่งดูละครไปก็โฆษณาก็ทำกระพุ้งแก้มบ้างอะไรบ้างเอาลิ้นดันที่เพดานปากนะครับข้างบนนับสี่แก้มซ้ายนับสี่พื้นปากนะครับนับสี่แล้วก็แก้มขวาวนครบรอบถือเป็นชุดหนึ่งนะครับเอาแค่นี้ครับง่ายๆแต่ขอให้ค้างไว้นะครับ1ถึง4แล้วก็คลายแค่นี้ครับพอจะจบแล้วนะครับท่านท่านที่3ง่ายๆนี่ครับทำปากพูดเป็นรูปตัวโอครับโ
1: อ
0: โอนี่แต่ว่าคือปากเรามันจะยื่นไปข้างหน้าแล้วจะฟังแก้มจะตอบลงโอเคเรียกผมยอมรับเพราะคุณหมอได้อีกท่านเขาบอกว่าคุณหมอการผ่าบาดเขาบอกทำท่าโอสิผมก็มันง่ายดีกว่าโอนะเพราะมันช่วยจัดกรอบหน้าให้แก้มไม่ไปป่องจนเกินไปเอางี้ดีกว่าถ้าแก้มป่องคุณจะเสียรูปหน้ากรอบหน้าคุณจะเสียไปทำแค่โอง่ายๆมาแล้วครับท่านผู้ฟังโออ
1: ันนี้นะอาจารย์มีคนเคยบอกตัวเหมือนกันโอ e i o a a e i o u
0: ครับแต่สอนภาษาอังกฤษเข้านะ a u u เนี่ยแต่ทำค่าไว้ละสี่นะท่านฟังโอ
1: ไอโอยู
0: ถ้าทำจะครบก็ไม่ว่ากันแต่เอาหลักๆก็มีคำว่าโอคำหนึ่งแหละไม่รู้แหละเพื่อให้แก้มันตอบลงไปอ่ะแล้วคุณทำโอเนี่ยปากคุณจะยื่นออกไปแล้วก็แก้มจะตอบเข้าไปจัดกรอบหน้าส่วนล่างไม่ให้มันกว้างเกินไปไม่ให้มันใหญ่เกินไปไม่งั้นร่องน้ำหมากก็จะห้อยลงมานะครับท่านผู้ฟังเอาแค่3ท่าถ้าคนไทยไม่ต้องเรื่องเยอะครับ3ท่านี้ครับท่าแรกก็คือยิ้ม 70% แต่ค้างไว้นับ4นับ1 2 3 4ท่า2คือเอาลิ้นดุนข้างบนแก้มซ้ายแก้มขวาล่างนับ4ค้างไว้จบแล้วครับถ้าจะเติมให้หน่อยก็ให้เรียกผลดีๆคือก็โอนะครับ3ท่านี้ครับคุณแม่ก็จะดูแก่ช้าลงนะครับถึงจะมีร่องน้ำหมากบ้างร่องตีนเป็ดตีนกาบ้างก็จะเป็นร่องที่น่ารักผมนำมาฝากเป็นของขวัญวันแม่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านฟังครับด้วยความรักห่วงใยเราทำแบบคนไทยครับ7-8ท่าจำยากมั่วเลยเลอะเทอะไปหมดเอาสามท่าง่ายๆทั้งยิ้มเอาลิ้นดุนข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาเป็นจบจะต่อยนิดนึงถ้าท่านมีกำลังใจก็คือทำว่าโอนะครับก็ให้แก้มันสอดเข้าไปในท่านี้มันไม่ได้บริหารเลยก็เอาเติมอีกนิดหนึ่งเป็นจบนะครับท่านฟังครับเป็นท่าที่ ลดอาการเหี่ยวย่นของใบหน้าและเหนียงของคุณแม่นะครับ
1: อืมนะคะA E I O U ได้หมดเลยนะอาจารย
0: ์ได้ครับถ้าพี่เกียรติทำก็เอา O คำเดียว
1: โอนานไหม
0: ตัวนี้ก็ทำได้แล้วครับแค่นี้สามท่าง่ายๆนะครับไม่เสียตังค์แล้วก็คุณก็ทำได้เองถ้าสังเกตดูนะครับว่าถ้ามีโอกาสทำได้ตอนที่หมดประจำเดือนพอดีช่วงนี้แหละ46-47นี่ครับจะได้ผลดีมากเพราะมันทำก่อนที่จะเริ่มมีการเหี่ยวย่นเอาชิงทำซะก่อนมันจะได้ชะลอความชราลงไปแล้วคุณจะดูสวยนะครับส่วนเรื่องแต่งผิวใส่มันดูผ่องใสยังไงผมไม่รู้นะนี่ผมผู้ชายไม่ค่อยเข้าใจทาครีมเคลือบอะไรเงี้ยก็จัดการกันตาด้วยทันสนัดนะครับก็จะดูดีขึ้นคุณแม่นะครับ
1: ฝึกพลังปอดด้วยคุณผู้ฟังโอ้ท่านอาจารย์ได้หมดเลยนะคะโอ้โหดีมากเลยอาจารย์เคล็ดลับก่อนที่เราจะเหี่ยวย่นนี่นะคะคุณผู้ฟังลองทำดูนะคือนอกจากจะได้คือบริหารหน้าเขาเรียกว่าบริหารหน้านะอาจารย
0: ์กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อใบหน้าก
1: ล้ามเนื้อบนใบหน้าดีกว่าเก็บเกินไปโบท็อกชีวิตนี้หนูไม่เคยฟิลเลอร์ก็ไม่เคยโบท็อกก็ไม่เคยนะอาจารย์
0: เอาแค่นี้เต่าหนูเอาแค่นี้นะผมมอบคำแนะนำวันนี้ให้กับน้องเต่าที่เป็นผู้ที่ช่วยผมได้มากมากมายนะก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมขอให้ดูสวยไปยาวๆนะจ๊ะ
1: นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาแชร์กันหน่อยในช่วงหน้าเปิดสายด้วย022485937แล้วก็ตอบคำถามกันช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักค่ะ
0: ผมเติมนิดนึงครับที่ผมอธิบายฟังเมื่อกี้3ท่า2ท่าครึ่งเหมือนกันใช่ไหม
1: 2ท่าครึ่ง
0: ถือว่าเป็นการอธิบายทางระบบการแพทย์นะท่านผมไม่ได้ทำตามคำเขาพูดกันมาว่างั้นนั่งนี้อะไรเงี้ยผมมาสังเคราะห์อีกทีวิเคราะห์อีกทีว่ากล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทจากสมองเนี่ยมันควบคุมทีเดียวพร้อมกันคืออะไรยิ้มนี่ครับคุมทั้งทุกนัดเลยของมุมปากของหางตาของใบหน้านะครับส่วนในลิ้นดุลเนี่ยผมก็คงรู้จากหมอฟันเขาว่าอ๋อลิ้นขยับเกร็งลิ้นเนี่ยครับช่วยให้กล้ามเนื้อต้นคอคุณไม่เกร็งไม่หย่อนคล้อยมันยังลดการเกิดเหนียงก็จะไม่เกิดขึ้นเราสังเกตดูสิครับผู้หญิงบางคนก็จะทำอยู่แล้วนะแต่เขาไม่ได้พูดที่จะเล่าให้เราฟังยังไงนะครับอันนี้ก็สิ่งที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังสรุปทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของรุ่นการแพทย์มาประกอบด้วยนะครับ
1: นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Healthy Time ค่ะพูดคุยกันนะคะเปิดสาย022485937 SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้รวมถึง Facebook แล้วก็ YouTubeขอขอบคุณค่ะ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะก ลับมาพูดคุยกันนะคะคุณฟังจำคำว่า O A E I O U นะคะบริหารหน้าตายิ้มนี่คือบริหารร่องแก้มุมปากและหางตาลิ้นดุลก็เช่นเดียวกันคำว่า O นี่ก็เป็นการลงทุนโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์อาจารย์กลับมานะคะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบ็ดที่สองนะครับเราคุยกันต่อเลยท่านสงสัยนะโทรคุยพูดคุยด้วยสายเบอร์โทรศัพท์อะไรครับที่โทรสดเข้ามาเนี่ย
1: 022485937นะคะอาจารย์รู้ไหมว่า10สิงหาเนี่ยเป็นวันอะไร
0: เออไม่รู้นะ
1: นะสทศบอกว่า10สิงหาเป็นวันขี้เกียจสากลค่ะอาจารย
0: ์โอ้เลยครับ
1: เลือกเอาเลือกเอาจะนอนขี้เกียจอยู่บ้านทั้งวันหรือว่าจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านแต่ถ้ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ดีแต่นี่มันตรงกับวันจันทร์เราต้องมาทำงานนะคุณผู้ฟัง
0: ใช่ใช่ขี้เกียจไม่ได้ครับอย่างนี้
1: ข
0: ี้
1: เกียจไม่ได้นะคะมีผลมีผลนะคะคุณผู้ฟังคุณต่อนะคะอายุ60น้ำหนัก62สูง175ผมมักจะได้ยินเสียงกระเพาะครกคลากครกคลากใช่เสียงน้ำย่อยไหมครับอาจารย์แล้วผมควรหาอะไรกินทันทีไหมผมทานอาหารแต่ละมื้อไม่มากครับทานแต่พออิ่มแต่จะทานเรื่อยๆนมบ้างผลไม้บ้างเสริมระหว่างวันครับอาจารย์
0: ใช่ครับเสียงกรอกๆคือเสียงที่ลำไส้กับกระเพาะอาหารบีบตัวเวลาบีบตัวเนี่ยครับมันจะดันเอาให้มีการเคลื่อนที่ของอาหารต่างๆรวมทั้งแก๊สแก๊สก็คือลมที่ในกระเพาะลำไส้คุณนะมันก็จะกระจายแต่พอลำไส้บีบตัวปี๊ดเนี่ยลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปรวมกันอะไรมีการระหว่างที่มันเคลื่อนที่มันเกิดเสียงดังก็แกล้งขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยหมอเราใช้หูฟังที่ละที่ข้อคอต่อยภาพเป็นสเตตโตสโคปนะครับก็ฟังแล้วโหสนั่นหวั่นไหวเลยคือเครื่องมันดีมากนะจะชัดเจนยากแต่ชัดเจนว่าเป็นเสียงลมชัดเจนลมวิ่งฟิชชูยังไงครับใส่ท้องนะตัวหูฟังท้องไข้เลยครับมันชัดเจนว่าลำไส้มีการบีบตัวแล้วก็ต้องการอาหารเพื่อไปเติมในกระเพาะเพื่อให้เหมาะสมจะได้ไม่ต้องมีแต่ลมอย่างเดียวท่านเห็นภาพไหมครับอาหารเหล่านี้ครับผมเชียร์ว่าถ้าเกิดน้องก็ถามว่าจะต้องหาอะไรกินใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่จำการให้กินเป็นชามๆนะเอาแค่เติมนิดเติมหน่อยเข้าไปกระเพาะมันก็จะมีตัวฟิลอัพอยู่ในกระเพาะน้ำย่อยที่ออกมาก็จะไม่ออกมาเยอะเกินไปมีของไปให้ย่อยนิดๆเช่นกินน้ำผลไม้สักครึ่งแก้วนะครับบางทีก็อาจจะเอาพวกกล่อง UST ครับจะมีพวกน้ำเต้าหู้บ้าง อะไรพวกนี้ครับที่เขาขายง่ายๆกินง่ายๆของเล็กๆอ่ะไม่ต้องใหญ่โตหรอกครับดูดง่ายๆเจาะปั๊บเสร็จปึ๊บดูดปุ๊บเลยเนี่ยครับสะดวกแค่นี้ครับร่างกายก็จะลดการบีบตัวถูกต้องลงไปถ้าคุณก็ไม่ได้อ้วนขึ้นเพราะคุณไม่ได้เติมเป็นชามๆนะครับเติมแค่มันเข้าไปรองท้องอยู่ในท้องให้น้ำย่อยที่ออกมาเนี่ยมันมีจุดให้มันย่อยนิดนึงไอ้ลมที่เกิดขึ้นแก๊สที่เกิดขึ้นต้องไปไหลเวียนมาหากันมากเกินไปเราก็จะไม่เกิดเสียงกรอกกระแทกดังเกินไปบางทีดังจนกระทั่งถ้าอยู่ในห้องเงียบๆนะคนข้างเคียงได้ยินเลยนะว่ามันกรอกกรอกกรอกขึ้นมานะ
1: ใช่นะคะอาจารย์มีสายสดค่ะ
0: เชิญครับเชิญ
1: คุณเทิดศักดิ์นะคะผู้ชายอายุ64น้ำหนัก78ส่วนสูง183อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ
7: โหลสวัสดีครับเรียนสวัสดีทั้งคุณอาจารย์แล้วก็ผู้จัดรายการครับ
1: ค่ะ
7: สวัสดีครับครับขออนุญาตเรียนถามคุณหมอว่าอาการโค้งเคงอาการบ้านหมุนลักษณะการเวียนหัวและลักษณะการมึนงงอันนี้มันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไหมครับเพราะว่าตัวผมเองนี่เมื่อประมาณสัก7วันที่ผ่านมาเกิดอาการโค้งเคงแค่ช่วงเวลาสั้นๆสัก 2-3 วินาทีแล้วก็ตกเย็นๆเกิดอาการบ้านหมุนแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็มึนงงครับ
0: นี่ครั้งแรกนี่ครับครั้งแรกไหมครับเกิดครั้งแรก
7: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
0: อ๋อครับครับ
7: แต่ว่าพอเกิดแล้วก็ไปหาคุณหมอก็คุณหมอให้ยามากินแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีอาการนี้ผมเลยเรียนถามคุณหมอว่าทั้งสี่ลักษณะอาการนี้มันสัมพันธ์กันไหมครับแล้วก็เราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรดีแล้วก็สาเหตุที่เกิดมันเกิดจากอะไรครับผม
0: ครับขอบคุณมากคำถามได้ดีมากนะครับสั่งแล้วก็เล่าให้ฟัง คำถามรายฟังเนี่ยเป็นคำถามที่จัดระเบียบคำถามได้ดีมากเขาชื่นชมนะครับ
7: ถ้าคุณ
0: ถามสี่เรื่องนี้ครับทั้งอาการโครงเคลงอาการมึนหัวแวบบ้านหมุนโครงเคลงทรงตัวไม่ค่อยดีระยะสั้นๆนี่ครับทำไม

0: นี้เกิดขึ้นครั้งแรกส่วนใหญ่ละคนบางคนเนี่ยไม่ค่อยเคยเจออาการนี้มาก่อนเลยตั้งแต่โตเป็นหนุ่มเข้าสู่วัยกลางคนพอเข้าสู่วัยเริ่มสตาร์ทไปสู่อายุ60กว่ามันเริ่มมาโดยความเสื่อมสภาพของอวัยวะการทรงตัวแต่ไปไว้ในหูตั้งกายฝากไว้ในหูนะครับแล้วเกิดการทรงตัวนะครับภาษาเป็นเวสตูบูลาร์ซิสเต็มนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือการทรงตัวให้เรารู้ว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวามันช่วยทำงานให้เราสึกการเอียงซ้ายเอียงขวาเราต้องแก้ไขนะอย่าทำมากกับมันจะล้มเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของเรามา60กว่าปีพออายุมากขึ้นระบบเนี่ยมันเสื่อมไปครับอายุว่าการทรงตัวที่ฝากไปในหูเนี่ยครับฝั่งสองข้างซ้ายข้างขวาข้างเนี่ยเริ่มเสื่อมไปดังนั้นการทำที่เกิดขึ้นอันนี้ครับที่คนทุกคนจะมีประสบการณ์นะผมเคยเป็นเหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจดีว่ามันเสียท่าเลยอะทำต่างๆไม่ได้เลยขับรถไม่ได้เด็ดขาดนะครับไปไหนก็ไม่ได้ต้องนอนอยู่บ้านสักวันหนึ่งต้องลางานเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ขั้นต่อไปถ้าคุณต้องการที่จะฝึกมันไม่ให้มันมีอาการเสื่อมไปเร็วเกินไปนะครับกรุณาดูแลตัวเองเรื่องการที่จะเคลื่อนไหวตัวเองแบบที่เป็นระบบเช่นออกเดินเป็นเวลาให้เหมาะสมสัปดาห์3-4ครั้งนะครับการเดินเป็นการฝึกการทรงตัวนะท่านผู้ฟังถ้าไม่ทรงตัวดีๆมันยืนขึ้นมันเดินเคลื่อนไหวไม่ได้นะคนลองเกิดมามันนั่งกับนอนเป็นหลักนะครับการฝึกการเดินเนี่ยครับเป็นการฝึกเพื่อลดอาการที่เกิดจากการเสื่อมสลายของว่าในการทรงตัวในหูอันนี้แหละครับโรคนี้โรคที่เกิดขึ้นแล้วถ้าทุกคนมีประสบการณ์เราก็มียาช่วยนะที่คุณหมอมักจะสั่งให้คุณเสมอที่คุณกินคงจะเป็นยาตัวที่ผมพูดถึงนี่แหละครับแล้วก็เพื่อทำให้การตามมันดีขึ้นจริงๆด้วยฝึกตัวเองฝึกจัดเวลาให้เหมาะสมทำให้เป็นระบบให้ยั่งยืนโอกาสที่จะเกิดซ้ำก็จะช้าลงน้อยลงแต่เมื่อไรที่เกิดหน้าที่คุณคือระวังตัวนอนอยู่ที่บ้านดีกว่าอย่าไปข้างนอกนะครับมันจะไปพลาดล้มปวดฟาดพื้นอันตรายนะครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณคุณเทิดศักดิ์มากๆเลยนะคะ
1: ครับครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณแต่หลายครั้งครับขอบคุณอย่างสูงครับผม
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์เรื่องของบ้านหมุนเรื่องของอาการโครงเครงเหล่านี้ถ้าใครเป็นนะเข้าใจและเห็นใจเนี่ยมันคล้ายๆอยู่เฉยๆแล้วมันคล้ายๆวันที่แผ่นดินไหวอาจารย
0: ์เออใช่ใช่ใช่จำได้เลยวันที่แผ่นดินไหวที่พม่า
2: ใช่
0: ก็เสียที่บ้านเราเนี่ยเราอยู่ที่บ้านก็รู้สึกเลยนะคล้ายๆอย่างนี้แหละครับคล้ายๆเราเสียการเป็นตัวเองไปเลยช่วง2-3 นาทีนั่นนะนั่นอันตรายกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับแต่มีคุณป้าคุณยายบางคนก็เป็นบ่อยนะเป็นกันทีซ้ำแล้วเว้นเดือน2 เดือนมาอีกอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะเฉยเขาก็รู้ดีว่าเขาต้องนั่งอยู่กับที่เป็นหลักใหญ่นะ
2: นะคะห้ามไปยืนบนที่สูงระเบียงบ้านนะห้ามไปยืนเลยนะอันตรายมาก
0: ใช่ครับค่ะ
2: มีคุณผู้ฟังอันนี้ยาวนิดนึงค่ะอาจารย์4285ลูกชายผมอีก2 เดือน76 ปี
0: ครับ
2: อีก2 เดือนจะ16 ปีสูง165ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเรื่องของความสูงคุณหมอบอกว่ากระดูกปิดไปแล้ว 99% ให้ไปเล่นกล้ามฟิตเนสดีกว่าคุณแม่ก็กลุ้มใจนะอยากจะไปหาหมอแผนจีนอยากจะไปฝังเข็มยืดกระดูกช่วยเสริมผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์หมอปัญญาจะแนะนำได้ไหมอาจารย์ลูกจะสูงต่ออีกได้ไหม
0: ได้ครับเด็กคนนี้ผมคำนวณว่าจบจริงๆตอนอายุ24คงจะได้ประมาณสัก8-9 เซนติเมตรเพราะขณะนี้เด็กเหลืออีกปีอยู่กับ2 เดือนกว่าจะปิดจริงๆนะที่คุณหมอบอกว่าปิด90%กว่านะจริงๆแล้วมันจะมีการพอสหมายความว่ามันไม่ได้หยุดทันทีไม่ได้หยุดแบบเบรกปิดฟอร์มเลยมันยังแถไปเรื่อยเหมือนคุณแตะเบรกรถยนต์นะครับท่านผู้ฟังเหยียบเบรกแต่มันไม่ได้หยุดแบบทอดแบบรีบร้อนทันทีมันค่อยแผลไปอีกนิดนึงการเติบโตของเด็กวัยนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะเอิญเด็กคนนี้มันเข้าสู่จุดนี้มันเข้าสู่เร็วเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับทำให้ดูขนาดรีบร้อนได้165เองนะครับเด็กปีกับ2 เดือนเด็กผู้ชายจะจบตอน17 ปีหรือค่าเฉลี่ย 98% นะครับมีประมาณสัก 2% ที่มันอาจจะจบเร็วเกินไปแต่ที่ก็จบเลยก็ไปก็ตั้งแต่ก็ยังมีประมาณสัก4-5 เซน

0: ที่ไปถึง25ปี24 25ปีจะปิดจริงๆนะครับช่วงนี้กรุณาให้เด็กเข้าใจครับเรื่องการนอนเพราะว่าการนอนนั้นมีการเสริมสร้างความยาวของกระดูกข้างกายได้มากที่สุดเกิดตอนที่ deep sleep มีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยกระตุ้นกระดูกของเด็กคนนี้นะครับให้มันโตขึ้นอีกคุณแม่ต้องพูดคุยกับลูกแบบที่เป็นมิตรนะให้เขาเข้าใจแล้วว่าเอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นให้ยาวขึ้นอีกหน่อยสูงอีกนิดนึงเนี่ยเกิดจากอาหารที่มีความเหมาะสมเช่นที่มีโปรตีนพอดีนะครับแล้วก็นอนสำคัญที่สุดแต่สำคัญกว่านั้นทั้งหมดเลยคุมทั้งหมดคือความเครียดกับกังวลของเด็กนะครับถ้าเด็กมีความกังวลอะไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้คุณลาช่วยลดเหตุการณ์นั้นลงนะครับการใกล้ชิดกับเขามีความสำคัญที่สุดในการลดความกังวลให้กับเด็กในวัยนี้นะใกล้ชิดแล้วจะรู้เองว่าเราต้องทำตัวยังไงให้เป็นพ่อแม่ที่ดีที่เป็นเพื่อนกับลูกเราได้ช่วยเหลือเขาได้ถ้าไม่ใกล้ชิดคุณจะไม่มีทางรู้ว่าปัญหาจริงของเด็กมันคืออะไรกันแน่เพราะเขาจะไม่บอกคุณหรอก
1: ค
0: ุณต้องไปศึกษาเองใกล้ชิดลูกแล้วคุณจะรู้เองว่าพ่อไอ้ตอนเราเติบโตขนาดนี้เขามีความสิ่งนี้เหมือนกันนะแต่เราเนี่ยสมัยก่อนพ่อแม่ก็ให้เราเข้มแข็งไงสู้ๆสู้ๆ
1: ๆ
0: เด็กสมัยนี้ก็จะไม่เคยมีใครแนะนำให้สู้ๆสู้ๆ
1: นะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องพ่อแม่เลี้ยงดูเรากลัวพ่อมากเลยบางทีเรื่องไม่กล้าคุยกับพ่อต้องคุยกับแม่
0: นะ
1: พ่อเลี้ยงลูกแบบไม่ได้เลี้ยงเหมือนเพื่อนน่ะแต่แม่เลี้ยงเราเหมือนเพื่อนกันเราคุยทุกเรื่องทีนี้พอมายุคเราอ่ะเราก็เลี้ยงหลานเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยเหมือนเพื่อนเขาจะกล้าพูดทุกเรื่องที่เขาไปเจอมา
0: ครับเพราะเรารู้ได้ว่าเข้าใจได้ว่าโอ้ตรงนี้ต้นเหตุจริงมันเกิดจากตรงนี
1: ้
0: ถ้าช่วยได้ช่วยบรรลุฟุ้งซ่อนช่วยนะครับอย่าไปออกหน้าช่วยมากเกินไปเพราะเด็กก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะการเลี้ยงลูกสมัยนี้ก็จึงลำบากหน่อยที่พ่อแม่คนใกล้ชิดพี่ป้าน้าอาจะต้องตอบตัวโดยซื้อหลักยอมให้มั่งรับให้มั่งทั้งยอมทั้งรับทั้งให้ครับอย่าไปบังคับเด็ดขาดฉลาดที่จะใช้เทคนิคในการที่จะยอมฝังใจเอาความยอมไว้บ้างนะครับถ้าคุณจะทำได้เนียนได้ดีอีกดีกว่าไปบังคับอย่างเดียวนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ61ปีก็มีอาการคล้าเนื้อคล้านตัวไอเจ็บคอคัดจมูกตั้งแต่วันพุธทานยาลดน้ำมูกกับพาราวันละ1เม็ดก่อนนอนเพิ่งตรวจพบว่าเป็นโควิดแต่ว่าไม่ได้เป็นหนักอะไรจำเป็นต้องไปหาหมอไหมคะ
0: ก็ไม่กี่วันก็คงจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอดีตรวจแล้วนะครับตอนนี้ช่วงประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยครับคนกลับมาเป็นโควิดกันมากขึ้นนะท่านผู้ฟังทางการจะไปไหนมาไหนที่ลำบากบนนะครับคุณน่าเชื่อผมนะครับใส่หน้ากากอนามัยคลุมไว้ตลอดอย่าอายใครนะครับไม่ต้องเกรงใจใครเพราะเราใส่ที่หน้าเราเองนะคุณน่าใช้ป้องกันได้ 60-70% ทีเดียวป้องกันการที่จะมีการติดเชื้อมาถึงเราได้เราอย่าไว้ใจนะครับท่านผู้ฟังเพราะตอนนี้คนเป็นข่าวนี้เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตรวจ ATK ดูถ้าเกิดสงสัยเช่นมีน้ำมูกมีไอด้วยนะครับ
1: นะคะก็ดูแลกันไปนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์เมื่อกี้ฟังไม่ทันอ่ะไอ้แนะล่องปากอีกสักรอบได้ไหมล่องปากอีกสักรอบอ่ะ แนะใหม่ได้
0: ล่องปากทั้งล่องปากที่เป็นล่องน้ำหมากนะครับกับหางตาท่านนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจำคำเดียวยิ้มแต่ยิ้มขอยิ้มแค่ 70% ตัวเลขกลมๆนะไม่ถ้ายิ้มเป็นร้อยนะยิ้มเป็นร้อยมันแบะเกินไปมันจ๋าเกินไปเยอะเกินไปนะครับยิ้มชุดหนึ่งประมาณสัก 5-6 ครั้งนะครับตามที่มีความมีเวลาทำมาแล้วสัก 3-4 ชุดนึกได้ก็ทำขับรถติดไฟแดงก็ยิ้มนะครับไม่ยากอะไรนะครับแต่บางคนเขาคุยยิ้มกับเพื่อนๆได้ตอดอยู่แล้วนะเขาจะไม่ค่อยเดือดร้อนต้องทำพวกนี้นะครับแต่เขาจะดูหน้าตาอ่อนไหวก็ด้วยธรรมชาติเขาอยู่แล้วนะครับ
1: สมัยเป็นเด็กอ่ะอาจารย์เต่าเนี่ยนะตอนแม่ให้นึ่งข้าวเหนียวอ่ะแล้วเราก็เหมือนแม่เคยสอนเราเอาหน้าพอเปิดฝาข้าวเหนียวมันจะมีไอน้ำอาจารย์หนูก็เปิดฝาแล้วเอาหน้าไปอังพอโตขึ้นถึงรู้ว่าอ๋อแบบนี้เขาเคยไปรักษาแล้วพ่นไอ้นุ้งไอ้น้ำร้อนอะไรเงี้ยช่วยกระชับรูขุมขน
0: โพลาก็รู้ดีครับคือขอพูดเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ธรรมชาติมาละพวกหมอพวกร้านคลินิกต่างเนี่ยไปจับประเด็นออกมาแล้วมาสร้างอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเสริมให้มันดูน่าขึงขังน่าขึม คิดตังได้ด้วยก็เท่านั้นเองที่แท้ก็คือพิธีธรรมชาติที่ชาวบ้านก็ทำกันมาแล้วนะ
1: นะคะโดยที่เราอ่ะจะทำทุกครั้งเวลานึ่งก็เหนียวอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแม่บอกว่าลองทำดูสิอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่ม.4 ม.5แล้วอาจารย์เริ่มเป็นสาวไงเริ่มเป็นสาวแล้ว
0: เป็นสาวตอนฮอร์โมนช่วยเสริมด้วยแล้วก็หน้าตาผิวหนังมันสดใสอ่ะผมจะบอกว่าผมสอนวิธีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์บริหารได้แต่เรื่องผิวพรรณเนี่ยคุณกรุณาดูแลตัวเองครับเพราะผู้หญิงสมัยนี้เขาจะรู้ว่าเขาต้องทาครีมอะไรนะจังหวะไหนอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงผมไม่มีความรู้พวกนี้ผมไม่เคยทาหน้าผมนะเลยไม่ได้ใช้ผู้ชายผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากแต่เข้าใจได้ครับว่าการปรุงแต่งผิวพรรณเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องดูแลผิวพรรณคุณเองนะก็ต้องว่ากันไปแต่บริหารกล้ามเนื้อเป็นการหน้าที่อยู่ชั้นล่างไปชั้นที่สามผิวหนังไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องบริหารเพื่อให้มันตึงมีความรัดตัวจุดเสมอไม่หย่อนคล้อยจะได้ไม่เกิดรอยเยื่อต่างๆนะครับทั้งที่มุมปากที่น้องก็ถามมากับที่ดวงตาด้วยแต่ถ้าเป็นที่คอแล้วก็ใช้ลิ้นดุลนะครับ4ทิศทางนะ
1: นะคะลองไปฝึกดูนะคะคุณผู้ฟังฝึกตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับถ้าเราเอาลิ้นดุลเพดานดูสิครับถ้าทำที่กันเนื้อคอจะเห็นเลยครับว่ามันตึงตัวขึ้นนะจะบอกสักคนลองทำดูดื้อๆตอนนี้เลยก็ได้
1: จริงจริงนี่ทำอยู่จริงอาจารย์จริง
0: ครับเพื่อจะช่วยกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นที่3ชั้นล่างลงไปนะครับผิวหนังชั้นไขมันบางๆแล้วก็ชั้นกล้ามเนื
1: ้อ
0: คือเป็นตัวเมนเทนความหย่อนจะไม่หย่อนหย่อนคอยจะไม่หย่อนคอยด้วยนะครับอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงที่อายุ50ปีสำคัญที่สุดทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับคุณจะได้สวยนะครับ
1: อาจารย์พูดต้นๆว่าเราก็ดูว่าคนที่กำลังจะหมดประจำเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยงั้น คนที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือว่าสูงวัยสามารถทำได้ไหม
0: ได้แต่ว่ามันไม่ 100% มันก็จับตอนที่47 48 49นะเอาเลย
1: เ
0: พราะตอนนี้ฮอร์โมนมันยังมีอยู่ไงท่านสั่งเราก็เสริมสวมรอยเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบตำได้เข้าไปเลยในเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะช่วยรับข้อมูลจากคนละมันก็ดีกว่าไปรอให้มันพ้นจังหวะไปแล้ว57 58แล้วก็ไปคิดจะทำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช้าไปนิดแต่ก็จะได้ผลดีกว่าไม่ทำนะครับท่านฟัง
1: นะคะลองดูนะคุณผู้ฟังวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆทำไปเรื่อยๆให้เป็นนิสัยแล้วก็จะต่อเชื่อว่ามันน่าจะช่วยได้บ้างเนาะอาจารย
0: ์ครับมามอบให้คุณแม่นะครับ สัปดาห์นี้แต่วันแม่นะท่านฟังถ้าวันพ่อก็ว่ากันไปตามสะดวกท่านผู้ชายนะครับไม่ว่ากันแต่คุณผู้หญิงเราก็ต้องเทคแคร์หน่อยนะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ดูแลเราเรื่องกินเรื่องอยู่ชีวิตเราเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กเป็นเรียนหนังสือทุกวันก็ฝีมือแม่เราเป็นส่วนใหญ่นะ
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรมาแชร์กันได้นะคะอาจารย์เวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อ
0: พรุ่งนี้เข้าเรื่องวิชาการนะครับวันแม่นะครับสั่งก็จะรู้ว่าแม่สำคัญยังไงกับเด็กที่เติบโตขึ้นไม่มีแม่ลูกคนไม่มีแม่อยู่ไม่ได้นะท่านผู้ฟังจริงถ้าลูกพวกหมาลูกอะไรเนี่ยครับไปมีแม่ก็อยู่ได้เขาไปกระดิกหางเอาใจคนนู้นคนนี้บ้านนู้นบ้านนี้เขาก็ได้กินข้าวแต่ลูกคนถ้าไม่มีแม่สงสัยจะอยู่ยากครับเจ็บป่วยก็สงสัยจะแย่เหมือนกันลูกคนต้องมีแม่ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 7:37 น. 12 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีพี่แปครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีวันแรกของการทำงานสัปดาห์นี้
0: ครับ
1: นะแต่เป็นวันทำงานที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกมันเศร้าๆหมองๆนะ
0: ครับ
1: กับบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแหละครับโอ้ประเทศไทยตอนนี้อะไรก็ไม่รู้เรื่องบางเรื่องไม่ควรจะเกิดมันก็เกิด
0: ครับ
1: ก็พระท่านบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เมื่อผ่านไปแล้วอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะ
0: ครับ
1: ผมจะไม่ใช้คำว่าถอดบทเรียนเลยนะ
0: เ
1: พราะมันเอื้อมคำนี้มากครับผมครับแต่เรื่องของนะฮะลูกหลานของเรานะเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปตั้งเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจวัดอาวุธใครพกพาเข้าโรงเรียนมันไม่ใช่เรื่องนะคุณเทพนั่นมันปลายเหตุมากนะต้นเหตุมันเรื่องของการเลี้ยงดูของพวกเราเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: คนในครอบครัวนะดูกันถึงหรือเปล่าให้มือถือเป็นพ่อเป็นแม่แทนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องดูแลลูกของเราให้มากกว่านี้ขึ้นไปโทษใครไม่ได้เลยงานนี้ก็ตามใจคุณตีใหญ่ปากน้ำแฟนเก่าแก่ของเรามานะฮะ10 กว่าปี
0: ครับ
1: ขอเพลงนี้ไม่งั้นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแต่เวอร์ชั่นของสันติดวงสว่างจดหมายจากแม
0: ่
1: ก็เกี่ยวพันกับเรื่องในนะฮะสัปดาห์วันแม่ที่เราจะเปิดเพลงให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับเวลาทุกเวลาอะไรคิดไม่ออกก็คิดถึงแม่นะ
0: ใช่ครับ
1: และส่วนใหญ่ 80% ไม่ค่อยคิดถึงพ่อคุณผู้ชมแม่นี่คือมันก็เป็นนะฮะองค์กรหลักทั้งเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยอยู่ในบ้าน
0: ลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เสมอนะฮะ
1: อ
0: ันนี้รองรับโดยกฎหมายชัดเจนเพราะว่าสายใยแล้วก็ความผูกพันนั้นนะแม่สำคัญกว่าพ่อเสมอนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เพลงนี้เนี่ยจะผมดูถ้อยคำแล้วมันแบบมันค่อนข้างจะดูค่อนข้างเศร้าน
1: ะฮะครอบครัวนี้นะ
0: คนที่จะรังสรรค์เพลงลักษณะอันนี้ออกมาได้เนี่ยต้องเป็นระดับศิลปินแห่งชาตินะครับเทวดาเพลงอย่างครูชลธีทานทองนะครับไม่ว่าจะเป็นคำร้องหรือว่าทำนองเนี่ยออริจินอลเนี่ยเป็นคุณเสรีลุ่งสว่างนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นสันติดวงสว่างก็เป็นการสะท้อนชีวิตความยากจนนะครับความพัดพรากแล้วก็ความทุกข์ยากของคนในชนบทนะครับจดหมายจากแม
1: ่มีเพลงที่ผมเคยฟังส่วนใหญ่เป็นเพลงประกวดกัน
0: ฮะ
1: กันนะเขียนฝันไว้ข้างฝา
0: โอ้โหอันน
1: ี้ก็ถึงแม่เหมือนกันนะ
0: อันนี้กี่ปีแล้วเขียนฝันไว้ข้างฝา
1: ตายเอารถไทยได้ไง

0: เรียนเชิญนะครับไม่ได้บอกกล่าวในวงกว้างนะฮะ
1: ไปเรื่องฉับมาที่เรื่องใสเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้นะครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบ้านเราอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ห่วงน้ำท่วมเหมือนกับอีสานเริ่มมาแล้วส่วนผลฟุตบอลไทยเตะกับทางเมียนมาจากจุดโทษ2ลูกเลยโค้ชนอร์เวย์ของเมียนมาก็ค่อนข้างจะไม่พอใจนะตอนแถลงข่าวหลังเกม
0: เขาบอกว่าแพ้3คนข้างสนามฮะเขาก็พูดชัดเจนนะมันก็ส่อไปในทางที่ไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่นะฮะดูแล้วจุดโทษไหม
1: บอกตรงๆวันนั้นไม่ได้ดูฮะเพราะไปติดซีรีส์ติดพันอยู
0: ่
1: ก็เลยลืมไปเมื่อวันเสาร์ตอน 20:00 มีฟุตบอลนะฮะแต่เท่าที่ดูมา3เกมนะคือทีมชุดเนี้ยหลังก็ได
0: ้
1: หลังเยี่ยมแต่หน้าแย่คือไม่รู้การทำเกมลุกเข้าไปพยายามจะเจาะตรงกลางอย่างเดียวนะทำให้รู้สึกว่ามันอึดอัดมากนะครับนัดที่ดูกับฟิลิปปินส์อ่ะโอ้โหมันดูแล้วมันเมื่อไหร่มันนาทีไหนชั่วโมงไหนมันจะยิงประตูได้อะไรประมาณนี้นะนะแต่ก็โอเคอ่ะเกมรับดีไม่เสียประตูเลยนะก็ได้เงิน2ล้านจากคุณแป้งอัดฉีดด้วยในฐานะเป็นแชมป์กลุ่มพอเป็นแชมป์กลุ่มเกมต่อไปก็ได้เปรียบเล่นเกม2ในบ้านไงรอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะนะฮะไปเยือนสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ก็ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆนะอาศัยเล่นในบ้านแล้วก็ชนะอินโด
0: ไม่เคยคิดว่าสิงคโปร์พลิกล็อกเลยนะ
1: อย่างน้อยคุณธีรชัยบอกพวกคุณธีรชัยบอกอินโดจะชนะก็สิงคโปร์จะเปิดบ้านก่อนนะครับรับทีมชาติไทยวันที่15
0: ครับ
1: วันเสาร์นี้แล้วก็จะกลับมาเตะแมตช์2บ้านเราวันที่18นะที่ราชมังก็หวังว่านะนะจะไม่หวังเวิร์ดอีกแล้วนะเรื่องของผู้เข้าชมเพราะเกมที่เตะกับเมียนมานี่นะโอ้โหน้อยกว่าวันที่เราเตะกับมาเลเซียอีกนะ
0: ครับ
1: น้อยกว่าอีก 3,000 กว่าคนนะฮะได้ยินแต่เสียงกองเชียร์เมียนมาในสนามกันก็ต้องตระหนักคิดหน่อยนะครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ปกติราชมังนี่อย่างน้อยต้องเกินครึ่งนะทีมชาติไทยเตะ
0: ถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าไทยเข้ารอบไปแล้วไงคนดูก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาก
1: นี่คือมองในแง่ดีถ้ามองในแง่ไม่สู้ดี
0: ถ้ามองในแง่ไม่สู้ดีก็คือไม่มีอะไรใหม
1: ่ศรัทธาต่อทีมชาติไทยมันลดลงนะฮะ300-600ไม่สามารถจะจ่ายเงินได
0: ้ครับ
1: แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์วันหยุดก็ตาม นะครับ
0: รอบรองชนะเลิศนะครับสิงคโปร์พบกับไทยแล้วก็มาเลเซียพบกับเวียดนามนะครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับภายใต้การสนับสนุนของฮุนไดครับนะครับ
1: แหมแฟนรายการเรานะฮะคุณไบรท์นะคุณใบเสียขายหมูของผม4คนป๋าพร้อมเดินทางไปดูนัดจริงกับเวียดนามโอ้โหทันจะไม่ทันหรอกครับผม แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเราจะถึงชิงไหมนะต้องผ่านสิงคโปร์ก่อนแล้วมันกระชั้นชิดเกินไปนะแต่ถ้าอยากจะไปดูบอล นะน้องใบพร้อมครอบครัวนะเอเช่นเกมทีมชาติไทยเตะกับญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มเกมที่3
0: ครับ
1: ชี้ว่าเราจะเข้ารอบหรือไม
0: ่
1: นั่นล่ะนะ
0: ก็
1: 23กันยา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ฟุตบอลรายการนี้รอบรองชนะเลิศแข่ง2ครั้งนะครับมีเย่าเยือนนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็แข่ง2ครั้งเช่นกันนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของฟุตบอลรายการนี้นะฮะมีเย่าเยือนเสมอนะฮะ
1: แล้วก็รูปแบบของ FIFA อาเซียนนี่กันยาตุลาก็จะให้ชาติใดชาติหนึ่งเป็นเจ้าภาพไปเลยนะดิวิชั่น1ก็เป็นอินโด
0: ครับ
1: ดิวิชั่น2ก็เป็นฮ่องกงครับก็มีเงินรางวัลก็ค่อนข้างเยอะขึ้นชนะทุกแมตช์หรือเสมอมีเงินให
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวรอดูว่าครั้งแรกจะยิ่งใหญ่อย่างไรนี่เป็นการนะฮะเขาเรียกว่าทำเพื่อรองรับ64ทีมอาเซียนเนี่ยให้ได้ไปบอลโลกผมเชื่อมันลึกๆอย่างนั้นนะถ้ามีการโหวตให้เป็น64ทีมวันที่18มีนานี้แล้วก็อินฟานติโนชนะนะฮะในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะเขาพยายามดึงจีนดึงอินเดียมาอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อจะให้ได้ไปไงไอ้คนชาติพันกว่าล้านอ่ะเขาอยากไปบอลโลก
0: ครับ
1: นะฮะเขาจะได้ทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นอีกของอาเซียนเราเป็นตัวหลอกเขาอยากดึงอินเดียกับจีนมาอยู่กลุ่มนี
0: ้
1: เพราะขืนอยู่กลุ่มเดิมมันไม่ได้ไป
0: ไปไปที่วอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิง CV Cup นะครับก็แข่งขันจบลงไปเรียบร้อยแล้วการนั้นเอา

0: านักวอลเลย์บอลชุดใหญ่นะครับลงมาเสริมทีมในเลข2ประมาณ 6-7 คน
1: ครับ
0: ก็ทำให้เลข2ดูสบายขึ้นนะครับเราวันที่7ชนะฟิลิปปินส์ครับ3-0เซตแล้วก็วันที่8ชนะอินโดนีเซีย3-0เซตแล้วก็วันที่9นะครับชนะเวียดนามไป3-0เซตครองแชมป์วอลเลย์บอล CV คัพ2026นะครับเป็นสมัยที่10นะฮะก็มี4ชาตินะครับวอลเลย์บอลหญิง CV คัพเนี่ยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การกำกับของสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียหรือว่า AVC นะครับแล้วก็จัดสองเล็ก
1: อนาคตเนาะชาติอื่นๆคงพยายามนะฮะสร้างทีมวอลเลย์บอลหญิงขึ้นมาสักหน่อยเพื่อให้มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นไง
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้มีแค่4ชาติมันเคยมีถึง4เกมน
0: ะ
1: จะจัดไม่ได้ด้วยนะมีแค่3ชาติไม่พอนะไทยต้องส่งคงส่งโค้ชไปช่วยชาตินะชาติลาวตอนนั้น
0: อ
1: ่ะให้ส่งแข่งจะได้ครบ4ชาติจะได้มีเหรียญ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมก็จะยากกว่านี้แต่ต่อไปจะเป็นชิงแชมป์เอเชีย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งการได้แชมป์เอเชียจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกครับ
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้แหละครับไทยตั้งเป้าหมายไว
0: ้ก็เรามีระบบแชมป์2แชมป์นะครับในฟุตบอลรายการวอลเลย์บอลรายการนี้คือลีกเล็กแรกแล้วก็เล็ก2เล็กแรกเราก็ได้แชมป์เล็ก2เราก็ได้แชมป์ไปนะครับในเล็ก2เนี่ยที่ผมพูดถึงที่เราชนะ3-0ทั้ง3เกมเนี่ยนะครับไทยได้แชมป์แล้วก็ฟิลิปปินส์รองแชมป์อินโดนีเซียที่3เวียดนามที่4เลยนะฮะ
1: ทำไมพลิกล็อกกันอ่ะ
0: ก็เวียดนามเขาปรับทีมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยแพ้ทุกทีมเลยนะฮะ
1: รอ
0: ใช่ครับแพ้อินโดนีเซีย2-3แพ้ฟิลิปปินส์1-3แล้วก็แพ้ไทย0-3แพ้ทุกทีมเลยนะ
1: ครับที่มาเล่นในบ้านเราแพ้ทุกเกม
0: ใช่ครับส่วนเล่นในบ้านเขาเนี่ยก็ชนะ2แล้วก็แพ้1ก็คือแพ้ต่อไทย
1: แสดงว่าตอนมาเมืองไทยเขาสลับสับเปลี่ยนผู้เล่น
0: ใช่
1: เอาดาวรุ่งมา
0: คือดาวรุ่งที่ดีที่สุดของที่เอามาเนี่ยก็ยังสู้พวกฟิลิปปินส์พวกอินโดนีเซียไม่ได้
1: ยังไม่ได้
0: นะครับ
1: ไม่ได้
0: นะแล้วก็ตัดไปนะครับที่จีนไปติดตามสนุกเกอร์นะครับไชน่าโอเพ่น2026สนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น2026นะครับชิงเงินรางวัลทั้งสิ้นรวม 1,250,000 ปอนด์นะ
1: ปอนด์นะฮะแข่งที่เมืองไทหยวนมณฑลซานสี
0: ที่สร้างปรากฏการณ์ก็คือในรอบ32คนนะครับหรือว่ารอบแรกเลยนะฮะปรากฏว่านพพลแสงคำนะครับของไทยเอาชนะอดีตแชมป์โลกอย่างจัดทำนะครับไปได้6-3เฟรมจัดทำเป็นมือ3นะครับจ
1: ั
0: ดทำเป็นมือ3ของรายการนะครับ
1: ของเราเป็นมืออันดับ45ของโลกนะ
0: ครับ
1: หมูปากน้ำคนบ้านเดียวกับตีใหญ่ปากน้ำแล้วช่วงนี้คนชื่อทำดวงไม่ค่อยสู้ดีมีอะไรก็ทำอะไรไม่สำเร็จนะฮะแพ้ไปนะครับ 6-3 นี่ถือว่าเป็นผลงานฝีมือของนพลแสงคำรายการหนึ่งเลยนะชนะจะทรัมป์ได้นะครับ
0: แต่ว่าถ้าให้ดีต้องชนะคนต่อไปด้วยเพราะว่ารอบที่2นะครับหรือว่ารอบ16ทนสุดท้ายเนี่ยพบกับลอนนี่โอซูลแวนแชมป์โลก7สมัย
1: โ
0: อ้
1: ตอนนี
0: ้อังกฤษ
1: ตอนนี้กลับมาเล่นแล้วนะ
0: กลับมาเล่นแล้วนะครับ
1: หมดความหวังกับซาอุแล้ว
0: แชมป์โลก7สมัยจากอังกฤษแต่ว่าเป็นมือวาง14ของรายการเลยนะ
1: ครับ
0: เอาชนะแจ็คเพจมาในรอบแรกนะครับ 6-2นพพลแสงคำพบกับลอนนี่โอซูลิแวนนะครับต้องดูว่าจะยอดเยี่ยมต่อเนื่องหรือไม่นะครับ
1: ไม่แน่นะเพราะว่าทางโน้นเนี่ยก็ล้างๆมานานนะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยจะลงนะจะทำในตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์มาหมาดๆเลยนะแสดงว่าใช้เงินจนเพียงพล้ำไปร่างกายไม่สู้ดี ดีมากนพพลแสงคำตอนนี้อายุ34ปี
0: ครับส่วนคนอื่นๆนะครับบรรดามือวางก็ยังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับแต่ว่าในรอบ32คนสุดท้ายเนี่ยหรือว่ารอบแรกเนี่ยมีเพียงหมูนะครับนพพลแสงคำคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นนักสอยคิวชาวไทยนะครับที่เหลือไม่มีเลยนะครับไม่มีใครหลุดเข้ามาถึงรอบนี้ได้เลยนะครับคนอื่นๆที่ต้องเล่นรอบคัดเลือกเนี่ยก็ตกรอบเมียนเป็นไปต้องตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสนุกเกอร์รายการไชน่าโอเพ่นนะครับแข่งกันที่ไต้หยวนประเทศจีนนะครับ
1: ครับ
0: ไปที่การแข่งขันกอล์ฟนะครับมีการแข่งขันกอล์ฟรายการหนึ่งนะครับก็คือรายการเป็นกอล์ฟหญิงนะครับรายการ PIF London Championship

0: นะครับ
1: นี่เป็นเลดี้ยูโรเปียน
0: ใช่ครับ
1: แต่เงินรางวัลค่อนข้างจะเยอะ
0: ฮะ
1: 2ล้านเหรียญมีแพตตี้ไปด้วย
0: ใช่ครับก็แพตตี้นะครับประพังกรธนกิจนะครับทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟไทยทั้งหมดนะครับ4วันนะครับทำได้อันดับ4นะครับ15อันเดอร์พา277นะครับสนามนี้พา73วันแรกทำได้74วันที่2 69วันที่3 66
1: ครับ
0: และวันที่4 68นะครับแล้วก็แอนนาหวงนะครับของแคนาดาได้แชมป์ไปครองนะครับได้22อันเดอร์270นะครับแล้วก็รองแชมป์เป็นชาร์ลีฮอลนะครับของอังกฤษ20อันเดอร์272นะครับแล้วก็อันดับ3นั้นเป็นชานอนตันนะครับ17อันเดอร์275โปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นๆนะฮะก็เดี๋ยวลงไปดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมีอัญชิสาอุตมะนะครับอันดับ61ร่วมนะครับเธอผลงาน4วัน9โอเวอร์นะครับ2 301นะครับ9โอเวอร์พา301นะฮะนี่ก็เป็นผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับที่ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับในการแข่งขันกอล์ฟนะครับในรายการนี้แม้ไม่ได้แชมป์แต่แพตตี้ก็อยู่อันดับ4ร่วมนะครับ
1: ครับมาดูหน้าหนังสือพิมพ์กันนะครับกีฬาวันนี้นะฮะของเดลี่นิวช้างศึกตัดเชือกรอดช่องฮัสสันพอใจตรงตามเป้าไม่มีแข้งเจ็บนะฮะส่วนใหญ่ก็โรเตชันนักเตะไปแต่ละเกมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีภาพของหมูปากน้ำนพลแสงคำเนี่ยที่เอาชนะจะทำไป 6-3 เฟรมในรอบแรกรอบ32คนนะกฤตภาคภูมิรัตน์ฮอตแชมป์2รอบถนนประเทศไทยนะครับก็มีการแข่งขันจักรยานประเภทชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีสนาม5ที
0: ่
1: เขื่อนภูมิพลนะฮะก็นะนักปั่นไทยก็โชว์ฝีมืออีกแล้วนะครับนี่ก็มีภาพด้วย10เอกหญิงเพชรดารินสมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ปั่นนำเดียวนะฮะหนีกลุ่มขึ้นเขาก่อนเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์รายการโรดเรซรุ่นประชาชนหญิง1ชั่วโมง44นาที51วินะฮะนะก็จักรยานประเภทถนนมีภาพของน้องใบเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศนะฮะนักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยกำลังกระโดดตบด้วยนะครับก็ผลงานดีระดับอาเซียนนี้ไม่ใช่เป็นสนามของนักวอลเลย์หญิงไทยนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้เราระดับโลกแล้วนะครับแต่ระดับเอเชียก็ยังมีขวากหนามใหญ่ๆอยู่คือจีนญี่ปุ่นนี่นะ
0: ครับ
1: จะไปโอลิมปิกมันยากมากนะครับ
0: ม
1: าดูของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยวันนี้ของไทยรัฐนะฮะตบสาวลุยต่อชิงแชมป์เอเชียแดนมังกรจีนนายกอบจใจดีมอบโบนัส 500,000 ด้วยนะครับหลังซิลแชมป์สนาม2นี่ได้ 500,000 ป่ะเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช้างศึกแชมป์กลุ่มรับอัดฉีด2ล้านฮัสสันพอใจผลลัพธ์ชนะรวดนะครับมีภาพนะฮะของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญด้วยนี่ก็ยิงจุดโทษในครึ่งแรกขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับนะอื่นๆนี่ก็มีภาพของวินิสุสจูเนียร์นะครับลงเล่นกับมาดริดแล้วหลังจากสัญญาเรียบร้อยเนาะก็อุ่นเครื่องนะฮะที่กรุงบูดาเปสต์ฮังการีนะกับทีมท้องถิ่นของเขาชื่อทีมอะไรนะเอาเฟเรนวารอสไป 2-1 ครับนี่ฮะอื่นๆนี่อินเดียจัดแบดโลก17ถึง23สิงหาที่กรุงนิวเดลีนะครับตอนนี้คุณหญิงปัทมาลีสุรคูลก็ต้องไปดูสนามดูความเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะไม่ให้เกิดข่าวคราวเหมือนข่าวที่แล้วในกรุงเทพที่นุ่งขี้นกในสนามโวยวายกันน่าดูเรื่องของฝุ่นเปิ่นด้วยนะครับที่กรุงนิวเดลีตรงนี้นะฮะไปดูรายละเอียดนะฮะข่าวหน้าหนึ่งกันสักหน่อยก็ความเศร้าโศกก็ยังเกาะกลุ่มหัวจิตหัวใจของคนไทยทั้งประเทศอยู่นะกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นของไทยรัฐก่อนละกันเทพศรินทร์นนท์ผวาแชทไลน์ขู่จะลงมือซ้ำอีกไอ้นี่มันแม่มันบาปจริงๆนะคนกำลังเศร้ากำลังโศกอยู่แม่มันก่อกวนได้อีกนะครับ ทำนะฮะผู้ปกครองแตกตื่นน่าจะใช่นะย่อว่าผอปอคอนะ
0: ฮะ
1: ทำผอปอคอผู้ปกครองแตกตื่นแจ้งตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงไขคดีระบุมีปัจจัยรุมเร้าเด็กชาย14แม่ร่ำให้รับศพน้องเฟย์เชิดชูเกียรติ5ครูเสียสละ5คุณครูซึ่งไม่ควรจะเสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: คุณสุเทพช่วงนั้นที่คุณสุเทพทราบข่าวแจ้งไลน์มาทางผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงไปมากกว่านี้นะโอ้โหคุณครูเสียชีวิตตอนนั้นยังไม่มีใครทราบเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เด็กที่บาดเจ็บนะก็ไม่เป็นบทเรียนไม่ถอดบทเรียนไม่เอาทั้งสิ้นนะครับนะฮะแล้วก็มีภาพนะฮะซึ่งล่าสุดศพที่9เป็นน้องเฟย์ชัยมาอายุ12ปีเป็นม.1 เองนะน้องผู้หญิงนะครับก็เสียชีวิตหลังจากที่ถูกกระสุนเข้าศีรษะนะฮะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเป็นรายที่9
0: ครับ
1: สรุปนี่คุณครู5ปู่กับย่าเนี่ยซึ่งผมสงสัยอย่างยิ่งว่าน้องเขาฆ่าทำไมมาโรงเรียนนี่นะครับเรื่องบาดเจ็บเป็น30กว่าคนไม่ต้องนับแต่เสียชีวิตทั้งหมด9คนปู่ย่าครู5เด็กนักเรียน1และตัวเขานะครับหัวรองก็คือพิษฝนถล่มหนักเมืองนครพนมจมแล้วฮะจังหวัดริมโขงอ่วมฮะน้ำเอ่อระบายไม่ทันแม่ปิงทะลักล้นด้วยทางเหนือทางอีสานตอนนี้ฝนตกหนักทุกวันนะครับนะทางใต้ยังไม่หนักแต่ผมก็เป็นห่วงว่าทางใต้ท่านผู้ฟังมันจะมาหลังทางเหนือกับทางอีสานตกไงนะนั่นแหละครับตั้งแต่กันยาตุลาตรงนี้แหละครับแล้วก็เป็นห่วงหาดใหญ่ว่าอย่าให้มาอีกรอบนะเห็นปลายเดือนนี้ครม.สัญจรจะประชุมที่สงขลาก็คงมีแผนเสนอของภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐทั้ง5จังหวัดเข้ามาว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่และต้องทำอย่างไรนะแล้วก็มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนี่ก็เป็นคนโคราชบ้านอยู่บุรีรัมย์แต่ไปทอดผ้าป่าที่ระนองเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
0: ภรรยา
1: ภรรยา
0: เป็นคนระนองไปกินกาแฟ
1: ครับ
0: กินกาแฟไปมาแล้วก็แต่งงานกัน
1: นะนี่คือภรรยาปัจจุบันนะครับก็เป็นภาพรับพรและน้ำมนต์จากพระราชระนังควชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองภายหลังเป็นประธานทอดพับป่าสามัคคี20ล้านบาทสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้จังหวัดระนองดีมากนะแล้วก็เชือด4เสือเข้ากรุเมืองฉะเชิงเซาเส้นปกครองจับผับเถื่อนก็มีเด็กเข้าไปใช้บริการด้วยนะฮะพูดถึงตำรวจนี่เมื่อ2วันที่แล้วผมอ่านข่าวเจอเรื่องครม.มีมติให้ตำรวจท่านนี้ครับอดีตเป็นนักฟุตบอลด้วยนะครับหน้าที่ที่ผมทราบตอนหลังๆก็คือเป็นตำรวจติดตามท่านอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ
0: ์
1: รวมทั้งอดีตนายกแพทองธารนะก็พันตำรวจเอกวทัญญูวิทยะพะโลไทยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปองดองฮะ
0: เนี่ยองค์กรที่บอกว่าที่เขาเสนอให้ยุบอะองค์กรเนี่ย
1: นี่แหละครับ
0: เ
1: รียบร้อยแล้วครับ
0: รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวว่ากันในช่วงที่2นะครับช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันน้ำป่าทะลักลงดอยขุนตาลหลากลงร่องเขาตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเกิดฝนตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลทำให้เกิดน้ำป่าหลากทะลักลงมาตามร่องเขาและสายน้ำก่อนไหลลงลำห้วยแม่ตาลบางจุดไหลเชี่ยวโดยที่หมู่บ้านปางปงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเชิงเขาและเป็นหมู่บ้านแรกที่รับมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากฝนตกลงมาอย่างหนักในครั้งนี้ต้องออกมาเฝ้าสถานการณ์และแจ้งเตือนบ้านเรือนเสี่ยงภัยหมู่บ้านท้ายน้ำให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์โดยบริเวณถนนใต้ทางลอดเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นจุดเสี่ยงประจำมีน้ำป่าที่ไหลลงมาตามร่องเขาไหลเชี่ยวตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านปางปงปางทรายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากน้ำป่าไหลเชี่ยวแรงและสูงเกือบ1เมตรซึ่งในจุดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางรถไฟเนื่องจากทางรถไฟอยู่ด้านบนในระดับความสูงเกือบ4เมตรในขณะที่ถนนรอดใต้สะพานเส้นทางรถไฟข้ามลำห้วยแม่ตาลเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำป่าไหลโค้งท่วมถนนริมลำห้วยบริเวณทางลอดหน้าวัดแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์และมีบ้านเรือนอยู่อีกฝั่งไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ส่วนสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงมีฝนตกลงมาและหยุดสลับกันในขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบน้ำท่วมขังถนนหลายสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงย่านการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมและยังมีเส้นทางสายหลักที่มีน้ำท่วมขังบางจุดโดยมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงสู่ลำน้ำสาขารวมถึงแม่น้ำโขงทำให้ระดับน้ำท่วมขังเข้าสู่ภาวะปกติยังเหลือเพียงบางจุดที่ระบายช้าเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาการเติบโตของตัวเมืองมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ไม่มีการวางระบบผันน้ำลงสู่น้ำโขงที่มาตรฐานทำให้เกิดผลกระทบหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะมวลน้ำระบายลงน้ำโขงไม่ทันขณะเดียวกันในส่วนของแม่น้ำโขงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงกว่า10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ2เมตรคือที่12เมตรหากถึงจุดวิกฤตจะส่งผลกระทบขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมวลน้ำฝนตกลงมาต่อเนื่องรวมถึงลำน้ำสาขาสายหลักจะไหลระบายลงสู่น้ำโขงช้าส่งผลกระทบท่วมพื้นที่ลุ่มพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ติดลำน้ำสาขาสายหลักในส่วนของเทศบาลเมืองนครพนมได้ติดตั้งเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำในตัวเมืองลงสู่น้ำโขงให้เร็วที่สุดเพราะยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจช่วยเหลือประชาชนหากได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอันโตนีอิราโอล่าไม่พอใจฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลที่รักษาระดับการเล่นไม่ได้ตลอดทั้งเกมอันโตนีอิราโอล่าผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลยอมรับลูกทีมยังมีปัญหาในการรักษาระดับการเล่นให้คงเส้นคงวาตลอดทั้ง90นาทีหลังโดนโมนาโกบุกมาเผาเครื่องถึงที่แอนฟิลด์3ประตูต่อ2ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานที่ผ่านมาทั้งที่ลิเวอร์พูลออกนำไปก่อนในเกมนี้ถึง 2-0 โดยเกมนี้หงแดงทำท่าว่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากเมื่อออกนำก่อนถึง2ประตูต่อ0จากประตูของอเล็กซานเดอร์อิซักและฟลอเรนเวสก่อนที่จากนั้นเครื่องจะช็อตไปดื้อและโดนโมนาโกทำ3ประตูรวดกระทั่งแซงชนะไป3ประตูต่อ2ไม่ต่างจากเกมอุ่นเครื่องนัดที่แล้วที่ลิเวอร์พูลแพ้ลีดส์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ4ทั้งที่ออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เช่นกันต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดคว้าตัวธนาสิทธิ์สิริพล

0: แข้งชาวไทยวัย31ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อลุยศึกฤดูกาลใหม่สำหรับธนาสิทธิ์เริ่มต้นอาชีพการแข่งกับบางกอกกลาส FC เมื่อปี2012ลงสนามรับใช้ทีมทั้งหมด62นัดในทุกรายการก่อนที่ในปี2016เจ้าตัวได้ย้ายไปร่วมทัพสุพรรณบุรี FC จากนั้นปี2020ย้ายสู่การท่าเรือ FCและระหว่างนั้นถูกปล่อยยืมตัวไปค้าแข่งกับพีทีประจวบ FC ในปี2023ก่อนย้ายไปเล่นให้กับพลังการ FC ในฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าเต๋าได้หวนกลับมาสวมเสื้อ BG ปทุมยูไนเต็ดอีกครั้งอย่างเป็นทางการพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของทีมในการลุยศึกซีซั่นใหม
1: ่ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็เปิดรับแล้วนะครับไม่ควรพลาดเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับอบรมนะครับระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากๆนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นไปอีกนะครับเป็น15สัปดาห์ตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนะครับพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปตลาดในอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึกการเข้าสู่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะฮะรวมทั้งยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะครับอบรมตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะครับค่าสมัครนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โทรไปที่3เบอร์นี้นะครับรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ0943966649หรือ0944803034หรือ0944803076นะครับอย่ารั้งรอนะครับในการเสริมความรู้ให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็เปิดช่องทางต่างๆนะครับสำหรับผู้บริหารเจ้าของธุรกิจที่กำลังนำพาธุรกิจของท่านหรือว่าเพิ่มคอนเนคชั่นอะไรต่างๆของท่านเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับตอนนี้เนี่ย มันมีเรื่องของผลการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับที่ชิลีอยู่นะครับปรากฏว่าผลงานของนักวอลเลย์บอลไทยในชิลีนะครับเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับเหลือการแข่งขันอีก2นัดนะครับวันนี้พบกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้พบกับอียิปต์3นัดที่ผ่านมาของนักตบสาวเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีของไทยนะครับนัดแรกแพ้จีนแพ้ตุรกีหรือว่าตุรกีไป0ต่อ3เซตนะครับ13ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็15ต่อ25นัดที่2นะครับชนะชิลีเจ้าภาพ3ต่อ1เซตนะครับ19ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ15นัดที่3นะครับแพ้เช็ค1ต่อ3เซตนะครับ23ต่อ25 25ต่อ17 23ต่อ25แล้วก็22ต่อ25ฝีมือเราไล่ระดับสาธารณรัฐเช็คขึ้นมาแล้วอย่างคู่ขี้สูสีนะครับก็ต้องดูว่าใน2เกมสุดท้ายที่จะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี
5: ้
4: แล้วก็วันพรุ่งนี้ที่จะพบกับอียิปต์จะสามารถทำได้หรือไม่ในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ4ในกลุ่มนะครับจาก6ทีมอันดับ1เป็นสหรัฐชนะรวด3นัดเช็กก็ชนะรวด3นัดแล้วก็อันดับ3เป็นตุรกีตุรกีนะครับหรือว่าตุรกีชนะ2แพ้1ส่วนไทยอยู่อันดับ4นะฮะยังต้องมีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับแต่ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะมีโอกาสเป็น1ใน4ส่วนชิลีนั้นตกรอบแน่นอนแล้วนะครับ
5: เรื่องอื่นที่น่าสนใจนะครับของหน้า1นะครับวันนี้เดรี่นิวญาติคนเจ็บปิติทรงห่วงใยเหตุม.3กราดยิงพระราชทานแจกันดอกไม้เผยเด็กเรียนใช้ปืนในโซเชียลพ่อแม่ร่ำให้รับร่างนักเรียนหญิงม.1 นะครับก็มีภาพด้านบนของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบไปแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ระทึกขวัญกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆนะฮะเด็กๆนี่ก็30คนเนาะ
4: ครับ
5: เปิดลากไส้หัวสวภาค4เปิดหลักฐานเส้นเงิน4จังหวัดโยงกกต.บี้ตอบคำถามร้อนนี่เรื่องนี้ก็ตามกันต่อโดยพรรคประชาชนแล้วก็ภาพที่น่าสนใจหน้าหนึ่งนะฮะมีภาพของพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองคมนตรีฮะเป็นผู้แทนพระองค์ถวายปริญญาบัตรเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรนะเจ้าคุณธงชัยเนี่ยครับ
4: ครับ
5: โอ้ได้ปริญญานะครับแล้วก็มีภาพบอกว่าสุดอะไรพ่อแม่และครอบครัวเดินทางไปรับศพเด็กหญิงนะครับอายุ12ปีชั้นม.1เหยื่อกระสุนม.3คลั่งกราดยิงไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา3วัดลาดประดุกนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เตือนยืนยันตัวตนบัตรคนจน 8.3 แสนรายยังไร้วี่แววนะคืออีก 800,000 กว่ารายยังไม่ยืนยันนะแสดงไม่อยากจะเป็นคนจนนะครับคุณเทพไม่อยากจะได้เงินตรงนี้หรืออย่างไรยังไม่เวลาอยู่นะครับนะแต่ว่าไม่เยอะแล้วนะครับคนจนบ้านเราเพิ่มขึ้นนะโอ้โหพัฒนาไปพัฒนามาแทนที่คนจนจะลดลงเพิ่มขึ้นไปอีก2ล้านกว่าคนนะเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าสู่ช่วง Sport Insight ระหว่างรอก็มีเรื่องของนะฮะท่านนายกเรานี่ท่านก็ไปทุกที่ทุกทางขยันนะล่าสุดนะฮะควงคู่กับคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะไปชมมวยฮะไปชมมวยที่เวทีราชดำเนินด้วยนะครับ
4: ครับ
5: ซึ่งวันนั้นมีการชกนะรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะชิงแชมป์โลกเลยนะนะก็กัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่นะฮะเจอกับนะฮะดามพระรัญชัยนี่มวยทุ่งสงนะครับก็ผลปรากฏว่าดามชนะคะแนนขาดรอยนะฮะก็ได้รับเงินค่าชกนี่ไฟนี้นะ1ล้านชุดนะ
4: ครับ
5: ส่วนกัปตันเนี่ยซึ่งแพ้ได้ทั้ง 500,000 นะอืมตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับและนะฮะ ทางเวทีก็เชิญคุณอนุทินชัย

0: การวีรกุลขึ้นเข็มขึ้นคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยโลกนะเป็นแชมเปี้ยนโลกมวยไทยของเวทีราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทด้วย
1: ครับ
0: ในสนามมวยก็ไปนะนายกเรานี่นะส่วนความคืบหน้าของการสรรหาผู้ว่ากกท.คนใหม่ที่จะมาดำรงตำแหน่งวันที่1ตุลาคมกรรมการสรรหาก็ประกาศสรุปผลแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มีผู้สมัครมา10ท่านตรวจคุณสมบัติเรียบร้อยผ่านเพียงแค่2ท่านนะฮะตามที่เราบอกแต่แรกนะฮะต้องอายุ58นั่นแหละครับ
1: คร
0: ับ ก็คือลูกโม่ทั้ง2คนเลย
1: แสดงว่า2คนนี้อายุ58อ่ะ
0: ไม่ใช่คือคนอื่นนี่นะคุณสมบัติไม่ได้ไม่ครบตามที่กรรมการสรรหาเขากำหนดไงก็มีนายแพทย์มีชัยอินบูดรองผู้ว่าฝ่ายบริหารแล้วก็นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่ากกท.ฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยเพียง2ท่านนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งคู่ก็จะเข้าทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษวันที่10และจากนั้นจะเข้ารับการสัมภาษณ์และก็แสดงวิสัยทัศน์ในวันที่13สิงหา
1: ครับ
0: นะครับก็คำถามว่าแล้วอีก8คนในคุณสมบัติมันไม่ผ่านเลยเหรอครับทำไมผ่านแค่2ก็ตามที่กำหนดสเปคคุณสมบัติไว้มันไม่ผ่านจริงๆอย่างเช่นนะครับนายกสมาคมที่มีคำว่าแห่งประเทศไทยนี่นะครับการเป็นนายกสมาคมไม่ถือเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานลูกในการดูแลของนะฮะกกท.แต่ไม่ถือเป็นองค์กรอย่างภาคเอกชนต้องมีระดับนะฮะบริหารองค์กรไม่ต่ำกว่าพันล้านและต้องเป็นระดับสูงนะ
1: ครับ
0: ประมาณเนี้ยสรุปแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องถามคุณเดชัยดูว่าจะมีใครนะยื่นอุทธรณ์เรื่องคุณสมบัติหรือเปล่านะฮะก็บอร์ดสรรหาจะนำรายชื่อจะเป็น1คนหรือ2คนก็ได
1: ้
0: เข้าสู่นะฮะบอร์ดกกท.ต่อไปซึ่งบอร์ดกกท.ก็มีรองนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณบุรีรัมย์ชื่อทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธาน
1: ครับ
0: ก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ต้องเสนอให้ครม.ด้วยนะโอ้นี่ละผู้ว่ากกท.ต้องถึงครม.นะครับนะแต่อย่างไรก็ดีฮะรองผู้ว่าคนใดคนหนึ่งจะได้เป็นครับผมนี่ฮะก็กำหนดไปแล้วเนี่ยอายุ58ไงอ่ะเราเข้าติดต่อเรียบร้อยยังครับข้างนอกครับผมครับคุณเรียบร้อยยังครับข้างนอกครับยังไม่ได้ต่อสายนะครับนะเรื่องอื่นๆนี่ก็เรื่องของโอ้โหโจรใต้อีกแล้วนะ
1: ครับ
0: โจรใต้ประกบยิงหัวจ่าสิบตำรวจบาดเจ็บสาหัสนะครับเป็นจ่าสิบตำรวจโรงพักทุ่งยางแดงอยู่ปัตตานี
1: ครับ
0: กลางสนามเขาที่โน่นเขาจะมีความนิยมในการแข่งนกไงก็อยู่สนามแข่งนกปลอดหัวจุกกันนะก็เข้าไปหาข่าวอะอยู่นอกเครื่องแบบมือปืนแฝงตัวก็มาลอบยิงด้านหลังเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่สงบจริงๆตอนนี้ผู้ก่อเหตุพยายามก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ประชาชนนะครับเห็นว่าไม่รับความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่นะประมาณนี้นะฮะเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับวันจันทร์ที่ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่บรรยากาศนะครับข่าวคราวมีความรู้สึกตังนิดไม่ฮะว่ามันยังไงกันนะฮะเรื่องเหตุการณ์เทพสลิน
3: มันก็เป็นความวิปริตของสังคมหนึ่งก็ทำให้นึกถึงคำทำนายหลายอย่างของหมอหลายๆท่าน
0: หมอนี่หมอดูหรือหมออะไรฮะ
3: หมอดู
0: หมอครับผม
3: แต่ว่ามันก็เป็นความวิปริตของสังคมซึ่งก็เป็นเรื่องของมนุษย์อย่างเราท่านนี่ที่จะไปนั่งพิจารณาหาทางที่จะแก้ไขว่าเราควรจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่แม้มันควรมองดูแล้วมันก็ควบคุมยากนะในเรื่องของการเสพคือเวลานี้ที่พูดกันไปแล้วก็ต้องนึกชื่นชมออสเตรเลียอังกฤษอะไรทั้งก็เริ่มออกกฎหมาย
0: ร
3: เรื่องของการ
0: คุม
3: เสพไปโซเชียลมีเดียมากขึ้นทุกทีแล้ว
0: แล้ววันนั้นเช้าวันศุกร์เรา3คนคุยกันเรื่องนี้นะก่อนเหตุการณ์จะเกิดวันนั้นวันศุกร์เรา3คนคุยเรื่องมือถือการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนเนี่ย
3: ถ
0: ูกก็หวังว่านะ

0: จะมีอะไรกระเพื่อมขึ้นมาสักหน่อยของคนที่มีอำนาจในการดูแลการเข้าถึงมือถือของเด็กๆทั้งหลายด้วยนะควรจะมีอายุ
1: ก่อนที่จะให้มีผู้รับผิดชอบบริหารบ้านเมืองเนี่ยก็ในครอบครัวก่อน
0: คร
1: ับ ผมไปเจอครอบครัวนึงนะก่อนเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ยังคิดเลยว่าโอ้พอมาเรื่องมาเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าเขากำลังเดินในทางที่ถูกแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นห่วงมันก็เกิดขึ้นจริงนะก็คือเขาไม่ให้ลูกดูโทรทัศน์เลยจนกว่าจะอายุ3 ขวบไปแล้วแล้วผมเห็นเขาชัดๆได้ว่าเวลาเขาไปที่ไหนอะไรยังไงนะที่ออกข้างนอกส่วนในบ้านเนี่ยเขาควบคุมได้อยู่แล้ว
0: คร
1: ับ แต่ว่าออกข้างนอกปุ๊บพอเห็นโทรทัศน์ปุ๊บรีบปิดไม่ให้ลูกบอกลูกอย่าดูไม่ให้ดูเลยคือเขาคุมเงินขนาดนี
0: ้
1: แต่มือถือนี่ไม่เล่นแน่นอนเลยฮะจนกว่าจะอายุเท่าไหร่นี่ผมไม่ได้ถามก็แต่เขาบอกว่าตัวชาตินี่ยังถึง3 ขวบอะถึงจะให้ดู
0: จริงๆแล้วตอนนี้โทรทัศน์นี่เป็นอันดับ4อันดับ5แล้วนะมือถือมาอันดับ1เลยนะก็เป็นเรื่องที่ดีของครอบครัวทุกครอบครัวนะครับต้องใกล้ชิดกับลูกเราให้มากขึ้นนะอย่าห่วงแต่การทำงานนะฮะแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลลูกนะฮะเงินบางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดนะแต่มีไว้ก็ดีนะคุณเจียชอยเนาะ
1: คือมันไม่คือจนก็ช่างรวยก็ช่างแต่รวยไว้ก่อน
0: รวยไว้ก่อนรวยไว้ก่อนก็ดี
1: รวยแล้วก็ต้องมีจิตสำนึกในการที่จะดูให้การอยู่ร่วมกันนี้มันอยู่กันได้อย่างสงบสุขไม่ใช่รวยจากการกอบโกยเอารัดเอาเปรียบสังคมเนี่ย
0: คนโกงคนโกง
1: ในที่สุดสังคมก็จะสะท้อนกลับมายัดเยียดสิ่งที่เราไม่อยากที่คนทั้งหลายที่ทำอะไรไว้ไม่ดีก็ต้องมาพบกันด้วยตัวเอง
0: แต่ว่าเหตุการณ์นี้ผ่านไปนี่ยังไม่มีใครพูดถึงประเด็นที่เราเป็นห่วงแล้วก็พูดถึงกันเลยนะเรื่องการเข้าถึงมือถือการ
1: คือส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวที่คนไม่ค่อยจะอ่านไม่ค่อยจะชอบไงข่าวที่จะชอบก็คือว่าโดนบูลลี่หรือเปล่า
0: ก็บูลลี่ก็ผ่านมือถือนี่แหละครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ออกไปเชิงนิยายเรื่อยอ่ะ
0: ครับ
1: คนก็
0: มีดราม่า
1: ก็มาหาทางออกกันด้วยในจุดที
0: ่
1: เป็นเรื่องน่าเห็นใจไปลักษณะก็จะเป็นแบบน
0: ี้อย่าประกาศถอด
1: ไอ้เรื่องบูลลี่ไม่ต้องไปคิดถึงหรอกครับคือยิ่งจะสมัยก่อนนี่โอ้โหทุกคนในวัยเรียนเจอเพื่อนเจอฝูงเนี่ยมันแกล้งกันขี้จะแตกฮะ แกล้งกันสารพัดอยู่แล้วไอ้ตัวเล็กก็โดนหนักหน่
0: อ
1: ยไอ้ตัวใหญ่ก็มันเป็นของธรรมดาที่เราก็เจอมากัน
0: แต่มันไม่ได้หนักหนาสาหัส
1: เหมือนปัจจุบันคุณสุเทพก็สบายหน่อย
0: ใครจะไปกล้ายุ่ง
1: แต่ตัวเล็กกระจิ๋วอย่างผมนี่ผอมเกรงอย่างนี้โดนเช้าโดนเย็นอย่างนี้ก
0: ็
1: ถามว่ามันใช่วิธีหรือเปล่า
0: ของผมก็มีเหมือนกัน
1: ที่จะไปแก้คืนเอาแบบอย่างนี้เท่านั้นน่ะ
0: ครับนะผมก็สงสัยอยู่เรื่องเดียวไอ้ปู่กับย่าเนี่ยน้องเขาคิดยังไงผ่านเรื่องนี้ไปเรื่องดีกว่าหมูปากน้ำโอ้โหล้มเจ้าจัดทรัมป์มือหนึ่งโลกชาวอังกฤษนะฮะได้ดูไหมฮะได้ดูไหมอ๋อคาตาหรือไม่ใช่คาโต้เหรอฮะ
1: คาตาฮะดูแบบคาตาแล้วถึงจะไปดูทีมของโค้ชอัจฉริยะผมเมื่อวันก่อนวันเสาร์นั้นเขาก็ซ้อมกับเขาก็จะไปซ้อมเป็นอุ่นเครื่องกับสุโขทัยของท่านสมศักดิ์ฮะที่สนามทีโอทีมันใกล้ราชพฤกษ์ไงนะดูเสร็จก็ไปดูบอลอุ่นเครื่องต่อโอ้ยจะประติดหูติดตาเหลือเกินหมูปากน้ำ
0: ครับ
1: เพราะว่าจัดแชมป์เขาเพิ่งเป็นแชมป์ไอ้เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์มาหมาดๆนะ
0: ใช่อาจจะนะฉลองมากไปหน่อยโอ้แต่เราล้มมือหนึ่งได้นี่นะทีนี้ต่อไปในกรุงเทพประกาศมาแล้วว่าเจอกับอดีตมือหนึ่งนะแต่ล้างลาเวทีไม่ใช่เวทีเลยเลือกโต๊ะไปนานเพราะไปห่วงซาอุนะฮะ
1: คือความเป็นอดีตของเขาน่ะ เป็นที่เป็นปัจจุบันที่คนยังยอมรับมากกว่าปัจจุบันได้อีก คือก็มันอมตะจริงๆลอนนี่โอซิลิแวนนี
0: ่
1: ก็ต้องบอกว่ามันก็อย่างน้อยๆคุณก็ชนะจัดทำอ่ะก็เข้าไปเจอใครก็ได้แล้วอ่ะคิดแต่อย่างนี้ก็แล้วกันนะ
0: ผมมองในภาษิตโบราณนะ7วันเลิกซ้อมดนตรี3วันจากนารีเป็นอื่นโอซิลเว่นเสร็จเราร้างมานานก็เราซ้อมทุกวัน
1: เล่นอยู่นะแต่เขาตกรอบเร็ว
0: ก็ไม่ค่อยได้เล่นไงแสดงว่าตกรอบเร็วเนี่ยเออ
1: เล่นน้อย
0: เออ
1: ก็จะเจอกันนั่นแหละครับใน
0: วันนี้ไหม
1: ในวันพุธฮะ
0: วันพุธโอ้โหหลายวัน
1: ที่จะถึงนี้ครับในวันพุธที่จะถึงนี้ก็จริงๆแล้วสถิติก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับเจอกันมาทั้งหมดนี่ก็
0: เราเคยชนะนะฮะ
1: หมูชนะ2ครั้งแพ้3ครั้ง
0: โอ้สูสี
1: สูสีฮะสูสีเล่นกันมาตั้งแต่ปี2010แต่ว่าโอกาสเจอกันน้อยเพราะว่าของเราชิงตกรอบของเขามันเข้ารอบไปแต่อย่างไรก็ตามก็เจอกันถึง6ครั้งนี่ก็เจอกัน5ครั้งนี่ก็เราก็ไม่ใช่ย่อยสติก็ไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่นะคร
0: ับ เรายังแข็งแรงเขาเริ่มจะอ่อนแอแล้วก็ผ่านแจ็คสันเพสมาเจอกันในรอบ16คนรอนนี่โอซิลเวน
1: คือข้อสำคัญนะเจอกันจะไปเกรงอย่างแจ็คสันเพสที่นำไป 2-0 แล้วเกรงเลยฮะขึ้นนำ 2-0 แล้วโดน6เฟรมรวดเลยฮะเออมันเป็นได้อย่างนี
0: ้
1: ของเราขึ้นนำ 2-0 ก็เกรงนะเจอจัดทำอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกตีเสมอ2เท่านะแล้วหลังจากนั้นมานำ 5-2 ก็เก่งอีกพอคั่วไงเก่งเข้าให้เข้ามา 5-3 ผมยังนึกในใจเลย
0: เดี๋ยว
1: เอาเถอะแต่ว่าเรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับ
0: หลวงพ่อปากน้ำก็ช่วยให้เข้าวินนี่ไปดูสถิติมานะคุณเทพ8ครั้งนะเจอกับทรัมป์มานี
2: ่
0: ชนะแพ้แค่ครั้งเดียว
1: นอกนั้นแน่นอนครับตอนนั้นมันห่างกันมาก
0: ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะก็สัปดาห์ที่ผ่านมากีฬาไทยก็มีบอลมีวอลเล่นะฮะให้ดูกันไม่เหงาวอลเล่ก็ขาดคืนนะบอลไทยก็มังมุมมาหลาชนะจุดโทษมา2ลูกนะฮะแต่วันนั้นคุณเดียชัยนะถือว่าพลิกล็อกใช่ไหมสิงคโปร์มาเจอเราเนี่ย
1: ก็มันก็โอเคนะแพ้ได้ชนะได
0: ้
1: แต่ว่าถ้าถามก่อนเล่นผมก็ว่าอินโดมันเหนือกว่าม
0: ันดูชื่อชั้นนะ
1: แต่พอเล่นไปแล้วมันเล่นในบ้านมาเลเซียเล่นใน
0: สิงคโปร์กันละรอดูเกมรอบรองก็ไม่ต้องโรเตชันเยอะแล้วนะพอรอบรองนะคุณนัทสั้นนะเล่นให้มันประทับใจให้เกิดความศรัทธาแฟนบอลหน่อยจะได้ซื้อตั๋วนัด2ขอเต็มๆหน่อยชุดใหญ่ๆชุดหนึ่งครับสิงคโปร์เนี่ยนะ
1: เจอสิงคโปร์ในความเห็นของผมนี
0: ่
1: ดีกว่าเจอกับอินโด
0: ดีกว่าเหรอ
1: ดีกว่าอินโดกับเรานี่มันดูจะระยะหลังมันจะห่างแต่ว่าพอเล่นกันทีไรมันก็ไม่ห่างสักทีอ่ะ
0: แต่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่ของเขาเหมือนของเราว่าแหละ
1: แต่จริง
0: ลูกครึ่งไม่มา
1: แต่สิงคโปร์นี
0: ่
1: เราน่าจะดูดีกว่ามากกว่าเวลาเราเล่นกับอินโด
0: แต่สิงคโปร์ก็ชุดใหญ่นะของเราชุดกลางๆ เรื่องหมัดมวยเนี่ยผมเพิ่งทราบว่าท่านนายกอนุทินชอบด้วยคุณธีรชัยซึ่งชอบมากเมื่อก่อนนะฮะไปหลบใต้เวทีมาแล้วเนี่ยแล้วยังไงนายกไปดูควงคุณเศรษฐาทวีสินไปดูราชดำเนิน
1: ก็ราชดำเนินที่ผมเคยไปดูกับคุณพิมลศรีวิกรไงเขาจับดีอ่ะลูกของคุณนั่นน่ะ
0: ครับ
1: เจ้าของศรีสะเกษโปรโมชั่นอ่ะแล้วก็หลวงโปรโมชั่นลูกเยฮุยอ่ะเขาบริหารแบบคนรุ่นใหม่แกจบฮาร์วาร์ดมา
0: ครับ
1: แกก็สอนแขกกับระดับ VIP ทั้งนั้นการเชื้อเชิญแต่ละคนก็ไปดูก็ต้องถือว่าสร้างเขาเรียกว่าทำให้มวยมันดูมีคุณภาพ
0: ครับ
1: แล้วม
0: ีเติร์ขึ้น
1: สมัยคุณทรงชัยตั้งแต่นัตุบาลจัดวันทรงชัยเนี่ยแกก็เชิญพวกเรานี่เข้าไปดูหนึ่งในผลของแกก็บอกว่า คุณเพชรคุณธรรมนูญหวังหลีคุณเกรงศักดิ์โลหะชลาอะไรก็ไปถือว่าเป็นคุณภาพ
0: VIP หน่อย
1: มีคนคุณภาพก็ไปดูอะไรนั้นแต่ว่ามีคุณภาพเวลามันบึ้มลงมานี่ก็นอนทางภาพเหมือนกันนะ
0: คุณภาพไงลิงไซก็วิ่งเข้าก่อนไง
1: เพื่อพวกนี้ทางภาพไปกับพื้นเวทีทั้งนั้นเลยคร
0: ับ ลิงไซเข้าก่อนไง VIP เข้าก่อนประชาชนเหยียบหลัง VIP
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้คงไม่มีแล้วล่ะในสนาม
0: มีแล้วไม่มีละก็เป็นการดำเนินงานของนะฮะคุณเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์เดี๋ยวนี้เขาโอ้โหเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าปฏิรูปเลยเรื่องของการขันมวยรัฐดำเนินเดี๋ยวนี้นะมันโชว์ให้ฝรั่งนะแล้วก็มีการจัดการที่ดีขึ้นมีคุณภาพมีน่าสนใจมากขึ้น
1: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แน่นอนที่สุดชัดเจนที่สุดคร
0: ับสรุปแล้วเหลือ2คนฮะเป็นลูกหม้อครับผู้ว่ากกท.ฮะคนใดคนหนึ่งไม่หญิงก็ชายจะได้เป็นผมจะทายแม่นมากเลยอีก8คนคุณสมบัติไม่ถึง
1: คงจะต้องมีการร้องเรียนกัน
0: มีการร้องเรียนแสดงว่ายังไม่มี
1: คงยังไม่ชุมยังไม่ได้การสรรหาก็สำมุ่งสำภาคก็อาจจะทำกันไปแต่ว่าก็มีคนร้องค้านแน่ในเรื่องคุณสมบัติผ่านไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่ามีอยู่2-3 คนเหมือนกันที่คุณสมบัติมองดูแล้วมันก็น่าจะผ่านคือไอ้เกณฑ์พันล้านนี่มันก็ยากนะที่จะมากำหนดได้นะคือแม้กระทั่งเกณฑ์อย่างรองผู้ว่า2 ท่านนี้ก็จะไปบอกเกณฑ์บริหารพันล้านนี่มันก็ยังไม่ดูแล้วมันก็พอประล่ำประแล่มนะ
0: คือว่า อย่างนี้ฮะคุณชัยต้องแยกนะฮะคือถ้าเป็นเอกชนจะต้องระดับนะผู้บริหารระดับสูงแล้วองค์กรไม่มูลค่าบริหารไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านต่อปีนะฮะแล้วก็ส่วนทางหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการจะต้องระดับรองอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมาทั้ง2 อย่างไม่ต้องมาทั้ง2 อย่างครับต้องแยกกันต้องแยกกันอ่ะก็2คนนี้เชียร์ใครครับ
1: มันชวนรู้จักกันทั้ง2คน
0: นั่นไงครับ
1: คุณจะไปบอกว่าไปเชียร์ใคร
0: เชียร์ทั้งคู่ไง
1: อย่างออกนอกหน้ามันก็สะเทือนใจอีก
0: ครับครับ
1: ก็เก็บไว้ในใจดีกว่า
0: เก็บไว้ในใจเพราะมีความสามารถทั้งคู่ไม่งั้นก็ไม่มาถึงรองผู้ว่าเนาะเป็นลูกหม้อลูกงานด้วยนะครับนะแต่ก็ทำงานระยะสั้นๆนะฮะไม่ถึง4 ปี
1: คนหนึ่ง2 ปีคนหนึ่ง3 ปี
0: นั่นไง
1: หรือ3 ปีทั้งคู่ก็ไม่รู้จำไม่ได้
0: ครับครับแต่ผมไม่รู้คนอายุ58จะได้ผมก่อนแต่แรกแล้วแฟนบอลน้อยไปวันนั้นผมนั่งดูทีวีแฟนบอลเดี๋ยวนี้คนขี้เกียจออกจากบ้านหรือคนเสพข่าวเทพศรินวันนั้นจนไม่มีใครออกจากบ้านไปดูบอลกันมีส่วนนะมีส่วนเหมือนกันนะ
1: อารมณ์ก็อาจจะ
0: ประมาณนี้
1: อยากจะออกมากระโดดรถเต้นกันรถลงไปอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าแต่มันแมตช์มันก็ไม่ได้เรียกคนอะไรมากมายอยู่แล้วหรอก
0: ใช่ระดับอาเซียนแล้วก็
1: แล้วก็บรรยากาศ ข้างนอกในภาพรวมเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันไปอยู่บ้านคุยดูเสพดูข่าวติดตามกันนี่ก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็เก็บส่วนนึงก็ผมก็เก็บตังค์เอาไว้ดูนัดตัดเชือกดีกว่า
0: เขาหวังว่านะควรจะมากขึ้นนะครับเพราะว่าแหมบอลทีมชาติไทยเตะถ้าคนหลงเหลงนี่มันไม่ค่อยสู้ดีกับบรรยากาศนะครับคุณเทพเคยไปดูฟุตบอลในสนามครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
2: โอ้โหถ้าในไทย
0: นานมากแล้วเนาะ
2: ในไทยนี่ใช่ไหมโอ้โหนึกไม่ออกเลย
0: คุณธีรชัยครับ
1: หมายถึงยังไงนะ
0: ถ้าไปดูบอลในสนามครั้งล่าสุดพอจำได้ไหม
1: สว่างมานานมากแล้วครับ
2: นาน
1: เมื่อนานโดนมีการมอบบัตรอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มีความสนใจอะไรที่มันด้วยอายุอานาม การ

0: ดินทางแล้วก็ด้วยการมีช่องทางที่เข้าถึงอะไรต่างๆประกอบกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ความที่เราจะไปดูในสนามด้วยตัวเองมันลดลงไป
1: นะเพราะว่ามันดูได้ทางโทรทัศน์แล้วผมเองก็เมื่อก่อนนี่ก็ชอบไปดูนะนะชอบชวนทางบ้านไปดูด้วยนะใส่เสื้อทีมชาติแต่เวลาไปมันลำบากอะคุณเต้คุณสุจัยจะนั่งเอารถส่วนตัวไปหาที่จอดก็ยากบางทีพอจอดได้ก็ออกลำบากผมต้องไปจอดโน่นเดินนายพระรามเก้าแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์กันมาโอ้โหมันลำบากมาก
0: แต่ว่าไกลก็ลำบากแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ากลับที่ลำบาก
1: กลับลำบากกว่าฮะ
0: มันโดนโกงราคาเห็นบอกโอ้โหแบบชนิดที่เรียกว่าป่าถ้าไม่คือไม่รู้จะพูดยังไงนะเอางี้ก็แล้วกัน
1: วันมีอยู่ครั้งผมเรียกแท็กซี่นะไปบอกรถติดไม่ไปหรอกมาไปเหอะติดตรงไหนเดิมลงเองไปเรื่อยๆจนถึงราชบังจนได้คือเขาไม่อยากไปรถมันเยอะไงแต่การที่ผมเอารถไปแล้วไปจอดโดยนายนะกรุงเทพผมต้องมีค่าจ่ายเยอะมากไอ้ค่ามอเตอร์ไซค์ไม่เท่าไหร่200มาสักราชบัง
2: ค่าจอดรถ
1: มันออกไม่ได้คุณชัยต้องนั่งดื่มอะร้านของสิงห์ต่ออยู่ถึงตีสองไอ้ตรงนี้หลายตังค์
0: มันยังอยู่ในบริเวณที่ชุมนุมอยู่
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คุณก็โดนปิดกั้นซึ่งคุณก็เต็มใจนะ
1: เต็มใจอะผม
0: เป็นสิ่งที่คุณเต็มใจ
1: ผมเลยรอนี่แหละไอ้รถไฟสายสีส้มเนี่ย
0: การวางรูปแบบที่ของเรามันมาทีหลังนะของเขาที่ต่างประเทศที่ส่วนใหญ่มันก็มีทั้งใต้ดินบนดินไงเป็นถ้าเป็นรถบริการรถสาธารณะเนี่ยมันก็ทำให้คือคุณไปอังกฤษเมื่อไหร่ไม่เดินก็ต้อง
1: นั่งรถไฟแล้วก็เดิน
0: ใต้ดินเท่านั้นนะได้เรื่องจะไปรอเรียกแท็กซี่อย่าหวังนะ
1: โอ้ยต้องเดินมาเรียกแท็กซี่ตรงรามคำแหงเพื่อจะตัดคนอื่นก็รอรถไฟสายสีส้มมาซึ่งฝั่งนี้เสร็จแล้วนะแต่มันไม่เปิดต้องรอฝั่งนู้นฝั่งตลิ่งชันให้เสร็จก่อนมันเหลือเชื่อจริงๆนะฮะอ่ะมาคุณชัยคงมีเรื่องเล่าดีๆเล่าให้พวกเราฟังกันในวันจันทร
0: ์ก็เรื่องราววันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นซีรีส์สุขภาพนะกับระยะหลังๆนี่ก็เลยมาล่องสังเกตตัวเองเป็นหลักเป็นนู่นเป็นนี่ก็มองเห็นสัจธรรมของความแก่เป็นชัดเจนขึ้น
1: เอาสูงวัยแล้วกัน
0: เป็นนู่นเป็นนี่เมื่อวานนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ผมจัดเล็บเองนะ
1: ฮะเล็บเท้าอ่ะ
0: ใช่เล็บเท้าเล็บมือตัดเองหมด
1: โอ้ยเล็บเท้าตัวนี้ผมต้องพึ่งร้านร้ายวะครับมองไม่เห็นครับผม
0: เพราะว่ามันไม่มีร้านประจำเลยไม่มีตั้งแต่โควิดแล้วไงก็จะตัดเองเมื่อวานนี้ก็ได้เรื่องครับ
1: ไม่ได้เรื่องคืออะไรฮะ
0: ได้เลือดฮะ
1: ได้เลือดครับโอ้เล็บเท้าอันตรายมากระวังไม่ชัดครับ
0: ใช่ได้เลือดลึกเลยฮะ2 แผล
1: ยอมจ่ายตัวนี้300
0: เลยเลือดโอ้โหต้องขนาดต้องโปะผ้าในขนาดนั้นน่ะเพราะว่ามันเรามีเป็นคนแก่มีโรคแทรกซ้อนนู่นนี่ด้วยไง
1: โอ้ยต้อง
0: เลือดก็ไหลง่าย
1: ต้องแจ้งคุณฤาชัยต้องยอมให้ทางร้านตัดเพราะตามันมองไม่เห็นแล้วจริง
0: มองไม่เห็น
1: มันซุ่มตัดไปอ่ะจนแม่บ้านผมบอกไม่ไหวก็ไปด้วยกันเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เดือนละครั้ง
0: มันคือจะทำของความแก
1: ่แต่มือนี่ยังตัดเอง
0: ตามลำดับ
1: อ
0: ืมแล้วเราก็มีอาการเบาหวานนิดๆด้วย
1: ฮะไม่กินอะไรนี่ยังเป็นเบาหวานอีกเหรอครับ
0: นิดๆนะครับที่เรียกว่า
1: วัน
0: แต่นิดมันก็เยอะมันก็ไม่เป็นดีกว่าไงพอมันนิดๆเนี่ยมันก็ปลายนิ้วแล้วโดยเฉพาะปลายนิ้วเท้าก็จะมีชาตัดเข้าไปไม่ชัดมันไม่รู้สึกว่าเจ็บแล้วแต่ว่าพอเลือดออกถึงจะรู
1: ้ถึงจะตกใจเนาะ
0: หนักนั่นคือความแก่มันเป็นสัจธรรมที่ชัดเจนขึ้นทุกๆชั่วโมงทุกๆวันทุกๆเดือนทุกปีผมว่าเราสังเกตพบได้นะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์นะก็จะมีอาการที่ผมขอเรียกว่ามี8ยอตามมาติดๆด้วยฮะ
1: แปดยอยักษ
0: ์แปดยอคือยื่น

0: แก้มยุ้ยแก้มยุ้ยขึ้นก็จากแก้มยุ้ยนี่ในแง่ของว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเขาน้ำหนักขึ้นมันก็มีเนื้อมีหนังไงน่องยานฮะน่องยาน
1: ไม่มีกล้ามเนื้อ
0: มันก็ไม่ก็เรียกว่าไม่มีกล้ามเนื้อพูดง่ายๆน้ำหนักเยอะนะโรคแยะแล้วก็รักษายากแปดยองฮะยื่นย่นย้อยยุ้ยยานเยอะยากรักษายากก่อนที่จะไปถึงขั้นที่จะต้องรักษาเนี่ยนะตอนนั้นไปถึงหมอนี่ก็หลายอย่างก็รักษายากแล้วเอาเป็นว่าผมขอแนะนำวิธีคุมประพฤติฉบับย่อในที่จะแก้แปดยอนะด้วยสี่ดอฮะแก้8ยอด้วย4ดอที่จะขออนุญาตแนะนำก็คือ1ดวนฮะดวนดอวอนอดวนนะคือดวนพอสมแขกแดกพอสมควร ดวนนะ1ดวนดอที่1ดวนดวนพอสมแขกแดกพอสมควร2ดุดุไม่ดูแจกไม่แดกจุคืออยากกินจุพูดง่ายๆกันแล้วกันนะฮะผมก็เอาสับบรรพบุรุษมา
1: อยู่สุโขทัยอยู่สุโขทัยฮะ
0: ไม่แดกจุสามดันไม่ดันทั้งแหวกไม่แดกทั้งวันก็นะคนเราบางทีมันกินแก่แล้วมันกินจุกินจิบนะกินได้ทั้งวันก็งบไปเถอะครับสี่ดัดดัดไม่ดัดสารแผกไม่แดกสารพัดคือไม่ว่ากินอะไรไม่กินทุกอย่างที่ขวางหน้ามันก็ไม่ไหวนะคือไอ้สี่ดอนนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับมันก็เป็นจัตตธรรมที่ผมค้นพบนะฟังดูมันก็ดีนะแดกพอสมควรไม่แดกจุไม่แดกทั้งวันแล้วก็ไม่แดกสารพัด
1: คือเรื่องกิน
0: ผมก็สรุปเอาเองว่าไอ้สี่มารยาทในการแดกเนี่ย มันก็คือการแดกแบบบัญญัติบัญญัติ
1: กระับทางสายกลาง
0: มีความยับยั้งชั่งใจมันก็จะทำให้คุณตายช้ากว่าวัยอย่างที่กล่าวขานกันว่าเป็นคนอายุยืนคือเอาเป็นว่าถ้าใครที่แดกไม่ยั้งนะ แดกทุกอย่างที่ขวางหน้าที่เช่นแดกบ้านแดกเมืองถูกผู้คนแช่งชักหักกระดูกถึงแม้จะยังไม่ตายก็ไม่ต่างจากคนที่ตายทั้งเป็นนะอายุสั้นหายใจได้ก็เรียกตาย
1: ใจเขาไม่ได้เขารู้อยู่กับใจ
0: ก็ที่พร่ำพรรณนามาทั้งหมดนี่ก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยห่างจากโรคภัยไข้เจ็บห่างจากโรคอ้วนห่างจากสิ่งที่เราก็พยายามที่จะห่างจากมันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: ครับ
0: เมื่อมีสี่ยอก็ต้องมีสี่ด
1: อ
0: เพราะฉะนั้นขอให้แดกอย่างมีคุณภาพก่อนที่เราจะใบ้แดกกันซะก่อนนะครับ
1: อย่าเพิ่งลาฮะคุณลูกท้องฟ้าเพิ่งส่งมาถามคุณเดียชัยแล้วก็ลาเลยถ้าฟุตบอลไทยไม่ได้แชมป์อาเซียนครับฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจะแข่งต่อไปแล้วก็เอเชียนเกมต่อรอบแรกคณะของนายกสมาคมจะอยู่ได้ไหมครับ
0: โอ้อย่าถามนำแบบนี้สิครับ
1: นี่ก็ถามมา
0: ถือว่าถามนำนะฮะ
1: ไอ้น
0: ี่
1: ผม
0: ทนายโจทย์ยื่นค้านเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการแพ้ชนะฮะมันอยู่ที่คะแนนเสียงกับความไว้วางใจของทางสมาคมฮะ
1: ตอบอย่างนี้ก็คือจะไม่ลาออก
0: ผลของการแข่งขันมาเป็นตัวองค์ประกอบมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างคุณลูกทับฟ้านะอย่าถามนำแบบนี้บางทีผมทำการตอบผมอาจจะไม่ถูกใจใครอะไรต่างๆจนทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีกันในตอนเช้าวันจันทร์ที่ดีๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าตอบไปไม่นานเดี๋ยวจะใบ้แดกกันทั้งหมดพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรมมอร์นิ่งทอล์กบอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม

0: ทุกความสำเร็จของธุรกิจเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยองค์ความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ e-academy กว่า90หลักสูตรที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตาม e-academy ได้ที่ e-academy.ditp.go.th
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8:48 น. 13 วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ
5: 4689899นะครับอ่ะเดี๋ยวจบจากรายการครูเทพก็จะเดินทางไปวัดพระราม9ก่อน
4: ใช่ครับ
5: จะทำบุญเลี้ยงพระนะในโอกาส22ปีขึ้นได้เป็น99นะครับ
4: มันมีสกู๊ปของBBC อยู่เรื่องนึงนะกรณีของญี่ปุ่นเนี่ย
5: ญี่ปุ่น
4: ไม่ใช่ญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียเตรียมสนามลอยฟ้าสูงจากพื้นนะ350 เมตรพี่แป้น
5: นั่นเป็นความสูงประมาณคอนโดเลยนะ
4: สนามอยู่บนยอดตึกฮะ
5: อยู่บนยอดตึก
4: ใช่
5: เรื่องจริง
4: อันนี้เรื่องจริงอ่ะเป็นโปรเจกต์ของซาอุดิอาระเบียเพราะว่ารองรับฟุตบอลโลกในปี2034
5: หมายถึงมีอาคารอยู่แล้ว
4: ใช
5: ่แล้วไปสร้างสนามฟุตบอลบนอาคาร
4: ใช่
5: แล้วมันต้องมีอัศจรรย์ที่นั่งด้วยนะ
4: ใช่ครับ
5: แล้วมันจะโอ้โห
4: เขาบอกว่า
5: จะมันต้อง
4: เขาบอกว่าเขาบอกว่าสร้างตึกขึ้นมาแล้วก็บนยอดตึกเนี่ยมีสนามฟุตบอลและเป็นโครงการที่ชื่อว่า NEOM นะครับนี่น่าจะเป็นชื่อโครงการเขาแล้วก็ความจุของสนามฟุตบอลนะฮะประมาณ50,000ที่นั่ง
5: โอ้โห
4: 50,000ที่นั่งบนยอดตึกนะฮะ
5: โอ้โห
4: งบประมาณในการก่อสร้างนะฮะฟังเล่นๆ50,000 ล้านบาทหรือว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะ
5: เฉพาะสนามฟุตบอลลอยฟ้าตรงนี้
4: ใช่ครับ
5: คงไม่มีนักเตะคนไหนแข็งแรงเตะข้ามอัศจรรย์ผู้ชมออกมาข้างนอกนะ
4: ไม่มีไม่มีนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของซาอุดิอาระเบียนะฮะสนามมีความจุประมาณ 50,000 ที่นั่ง
5: ตอนกาตาตอนกาตานะเขาได้เป็นเจ้าภาพเขามีคอนเทนเนอร์อะไร
4: คอนเทนเนอร์แล้วก็บริจาคให้กับอเมริกาใต้ไป
5: แล้วคุณรู้ป่ะตอนที่กาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพครั้งนั้นแล้วแย่งสหรัฐมาได
4: ้
5: เขาให้เครื่องบินนะส่วนตัวท่านประธานถ้าประสงค์จะใช้เมื่อไหร่ก็ส่งไปให้ใช้ฟรี
4: ประธานฟีฟ่า
5: ประธานฟีฟ่า
4: ไม่ประธานฟีฟ่าณขณะนั้นหรือว่าณปัจจุบัน
5: ปัจจุบันยังใช้อยู่นะกาตาร์ให้ใช้ฟรีถ้าประสงค์จะใช้
4: ประธานฟีฟ่าตอนที่กาตาร์ได้เลือกเนี่ยเป็นเซเบเตอร์นะ
5: นั่นแหละ
4: แต่ถ้าประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันคือ
5: ปัจจุบันเนี่ยกาตาร์เขาให้เนี่ยมันต้องมีอะไรกันสักอย่างอ่ะไม่งั้นจะชนะได้ไงล่ะคุณโอ้ยกาตาร์ชาติเล็กๆนะ
4: ใช่คร
5: ับ เล็กกว่าไทยอีกนะแต่มีตังค
4: ์นั
5: ่นชนะสหรัฐอ่ะ
4: ชนะสหรัฐได้แต่ครั้งนั้นตัดสินโดย24ผู้บริหารนะของฟีฟ่าแต่ว่าคุณโอปการของกาตาร์คือพอหลังจากนั้นเนี่ย
5: โอ้โห
4: ทุกชาติ
5: สหรัฐลื้อพรมเลย
4: ใช่ครับ
5: เรียบร้อยเปลี่ยนจากนะฮะ VIP 24คนมาเป็น1ชาติ1เสียง
4: คนที่ถามผลเข้ามาทาง YouTube นะครับเรื่องของสโมสรหนึ่งเครื่องผมบอกเร็วๆแล้วกันลิเวอร์พูลแพ้โมโนโก 2-3 นะครับอาร์เซนอลแพ้ดอทมุนด์ 2-3 นะครับยาโฮดารุทัสซิมนะครับเสมอกับเชลซี 3-3 แบนซิชนะอาเดรียโกมาดริด 3-1 นะฮะบาเลนเซียนะครับบาเลนเซียแพ้ต่อนิวคาสเซิล 1-2 แล้วก็การาตาสลายนะฮะแพ้ต่อบียาร์เรลไป1-2ครับ
5: เดือนนี้สัปดาห์ไหนเนี่ยก็จะเปิดฤดูกาล
4: 22ใช่
5: นะฮะ22สิงหา
4: ใช่
5: ยังมีเวลาอีก2สัปดาห์นะครับ ของแมนยูจะมีโปรแกรมอีก2เกมแต่เกมล่าสุดนี่สิเออนะเสมอเปเช1-1
4: ครับ
5: แต่เสียเมสันเมาท์ไปเจ็บอีกแล้ว
4: ไม่มีปัญหาเพราะว่าล่าสุดสื่อในอังกฤษคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าคุณอะไรนะมาคาร์ดฟอร์ดอะยืนยันกับมามุ่งมั่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
5: กลับมาแล้ว
4: แล้วก็จะได้สวมหมายเลข14
5: เออดีน่ายิ่งขาดอยู่
4: เพราะว่าแทนอีริกเซนที่ออกจากทีมไปนะครับก็จะเป็นหมายเลข14เป็นมาคัตแรดฟอร์ดนะฮะ
5: เดี๋ยวอีก2เกมของแมนยูเนาะสมมติเปเชก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
4: ครับ
5: ครับขอขอบคุณท่านพอสุเทพและอาเฮียปะแปะเพลงเพราะมากๆครับรบกวนขอผลสนุกเกอร์ชนะโอเพ่นหน่อยว่ายังมีเด็กไทยลงเหลืออยู่ในรายการนี้หรือเปล่าครับร่างกายจะไม่ค่อยดีแต่ก็ติดตามฟังขึ้นนี่มา22ปีแล้วแฟนเก่าเจ้าประจำตีปากน้ำคนเดิม
4: ขอบคุณมากครับ
5: มาตอนนี้หายแล้วแต่ยังไม่แข็งแรงนะก็ตามคำขอที่ไม่ใช่คำขู่นะฮะเรียบร้อยจดหมายจากแม่เขียนฝันไว้ข้างฝาเอาของรัชนกศรีโลพันสาวร่นพิบูลนครศรีครับป๋าพรุ่งนี้เปิดเลยไหมครับจากคุณเปี๊ยกคุณขอน
4: อันนี้คือนักร้อง
5: ฮะนักร้องนักร้องเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะฮะอาจจะเป็นวันศุกร์อาจจะเป็นศุกร์ป๋าดูไปนายกหนูแกก็เก่งด้านศิลปะดนตรีนะครับเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวร้องเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวเป่าแซกแกเก่งจริงๆแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แกจะเก่งทำงานเพื่อประชาชนครับ อยู่มาไทยมา10กว่าปีคอร์รัปชันที่อยู่เต็มบ้านแล้วนะ ก็ได้แต่คิดนะคุณเอฟเจลซีคุณก็ว่าเขามากไปแกอยู่กระทรวงมหาดไทยไม่ถึง10ปี
4: 9ปีอ่ะ
5: 10ปีแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยครับ1999ป๋าอย่าลืมที่ผมขอเพลงไว้1เพลงนะแม่ของใครของพรศักดิ์เพลงนี้เพราะและกินใจไม่แพ้ทุกเพลงที่ขอมาแน่นอนป๋าและพี่เทพลองเปิดฟังดูครับใน YouTube ก็มีครับขอความกรุณาด้วยครับถ้าป๋าไม่เปิดผมจะทวงทุกวันเลยนะครับจากพี่บอยคุณเทพจะจดแม่ของใครแล้วถ้าคุณยังไม่รู้แม่ของใครแล้วผมจะรู้ไหมครับผม เหมือนเมื่อก่อนมีคนถามว่ามึงไม่รู้ว่ากูลูกใครอ่ะรู้มันยังไม่รู้เลยพ่อมันใหญ่เออนี่แม่ของใครโอ้สวัสดีครับป๋าพี่เทพแมนยูเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมป๋าพอดีเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ตามมาเป็นอาทิตย์เลิฟๆนะครับป๋าจากคุณบอยไข่เค็มนี่ไงคุณไมเคิลคาเล็กเลยบอกว่าต้องเสริมกองกลางอีก1คนแล้วก็ได้มาคาร์ลฟอร์ดกลับมาประจำการแล้วริมเส้นด้านซ้ายน่าจะมีคุณภาพมากขึ้นนะฮะแล้วเหลือเกมอีก2นัดในการอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องที่ผ่านมาไม่ขี้เหร่เลยครับแมนยูนะฮะทุกคนมีมือถือแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปืนเสพมือถือขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีปืนเหตุใดก็คงไม่เกิดควบคุมปืนมากกว่าต้องควบคุมปืนได้ด้วยก็บอกในอาเซียนเนของเราในไทยมีการนะฮะครอบครองอาวุธสูงสุดนะ
4: ใช่
5: เพราะว่ามันเถื่อนก็เยอะเรามีชายแดน2ฝั่งอ่ะมีทั้งหลุดเข้าหลุดออกหลุดเข้าหลุดออกมีคนประกาศราคาพิเศษแล้วเรามีความสามารถในการผลิตได้เองด้วยนะบางพื้นที่นะแล้วเท่านั้นยังไม่พอเราสามารถดัดแปลงบีบีกันให้เป็นอาวุธที่มันใช้ยิงคนตายได้ด้วยนะความสามารถของไทยเยอะมากนะฮะแต่เรื่องการนะฮะครอบครองปืนเนี่ย มันก็ควรจะมีการเขาเรียกว่ากระชับเจ้าหน้าที่ให้มันเข้มแข็งกว่านี้หน่อยได้ไหม
4: ใช่ครับ
5: จริงๆบ้านเรานี่ยากมากในการที่จะครอบครองอาวุธปืนนะฮะซื้อก็ต้องขออนุญาตยิ่งครอบครองพกพาต้องขออนุญาตถึงน้ำตีมาดไทยเจ้านะ
4: ครับ
5: นะแต่ที่ครอบครองโดยเจ้าหน้าที่ไม่รู้อ่ะเยอะจริงๆครับผมแล้วก็เด็กนั้นนะพ่อแม่ถ้ามีปืนไว้ก็ต้องดูแลให้ดีอย่าให้ถึงมือเด็กแต่ถ้าเด็กเขาไม่ใฝ่ตรงนั้นจากมือถือเขาก็ไม่หามือเขาก็ไม่หาปืนไง
4: ครับ
5: นะมันก็พอๆกันแต่ว่าผมว่าเรื่องของความคิดเรื่องของอะไรต่างๆจากมือถือที่มีอิทธิพลมันมากกว่านะฮะมากกว่าปืนแต่ถ้าเรากดขันให้ดีมันก็ดีทั้งสองฝั่ง
4: ครับ
5: ได้หมดโอเคไหมแต่เจ้าหน้าที่เรานี่สิเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เรามีน้อยเรามีตำรวจแค่สองแสน
4: อะไรทำนองนั้น
5: ประชาชนทั้ง65ล้านคนนะครับถ้า400ปีที่แล้วประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของชาติมหาอำนาจเหมือนประเทศอื่นในอาเซียนแล้วปัจจุบันประเทศนี้จะโกงกินกันแบบนี้หรือเปล่าครับกรุงเทพมันก็เป็นตัวชี้วัดยากเหมือนกัน
4: ถ้า400ปีที่แล้วไทยเป็นเมืองขึ้นของชาติมหาอำนาจเหมือนประเทศอื่นๆในอาเซียน มันเป็นกมลนะฮะ

0: มันเป็นกมลจริงๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเมืองขึ้นหรือไม่เป็นเมืองขึ้น
1: เพราะว่าฟิลิปปินส
0: ์
1: อินโดเขมรลาวเมียนมาเป็นเมืองขึ้นทั้งนั้นนะ
0: เป็นเมืองขึ้นทั้งนั้น
1: แต่ก็มากกว่าเราอีกนะ
0: แล้วมีการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยเลยแต่ว่าที่เป็นเมืองขึ้นแต่ไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็มีอย่างสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์ในหนึ่งใน5ของโลกนะฮะ
1: มันขึ้นกับการ
0: เรื่องความใสสะอาด
1: การพัฒนาคน
0: ใช่ใช่คือคุณภาพคนสำคัญมาก
1: ตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่โรงเรียนนะฮะหลักสูตรอะไรต่างๆนี่นะครับมันต้องเอื้อกันหมดเนาะเราต้องมีความเข้มแข็ง
0: ใช่ครับ
1: นะกระแสน้องเนเน่มาแรงมากฝรั่งขอไร้โชว์10เพลงรวดนะที่ทรูได้ลิขสิทธิ์ถ่ายใช่หรือเปล่าวันพุธนี้นะการประกวดเนี่ยรอบสุดท้ายอ่ะเป็นรอบสุดท้ายเห็นน้องเนเน่เอาเพลงใหม่นะเราก็เป็นร็อกเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วก็
0: เพลงต้องไม่ซ้ำใช่ไหม
1: ไม่ซ้ำไม่ซ้ำได้ข่าวเจ้าของเพลงเขาก็ปลื้มมากน
0: ะ
1: เอาที่น้องเนเน่เล่นน่ะไปโพสต์ด้วยแล้วกระแสทำให้เพลงนั้นน่ะมีคนเข้าถึงมากขึ้นไปอีก
0: ครับ
1: เขาก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจ
0: เ
1: นี่ยแล้วก็น้องเนเน่เราคือต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆนะแต่ดูหน้าตาดูอะไรต่างๆแล้วไม่คิดว่าจะเล่นเพลงสไตล์นี
0: ้
1: ความที่เขาฟังพ่อที่เปิดตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วมันโ
0: อ
1: ้มันเลยติดมาไงทำให้น้องไปเรียนการเล่นกีตาร์สไตล์ร็
0: อ
1: กโอ้เดี๋ยวรอดูวันที่12
0: แต่ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นกระแสคือที่ภูเก็ตเนี่ยเขาดังมานานแล้วเพราะว่าเราไปภูเก็ตเนี่ยเราก็จะเจอเขาเล่นเนี่ยนานมากแล้วแต่พอมาแข่งขันรายการนี้เนี่ยที่ดังเพราะซอมบี้ไงซอมบี้พอซอมบี้มาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะ
1: แล้วก็การเดินทางไปครั้งนี้เป็นทุนจากรัฐบาลออกให้น้อง
0: ครับ
1: นะไปกับคุณพ่อนะเดี๋ยวรอดูน่าจะมีการเข้าถึงได้ไม่ยากหรอก
0: ครับ
1: นะประมาณนี้ครับ
0: ใน YouTube บอกว่าสวัสดีครับป๋าถ้าคุณธรรมนัสมาสมัครถ้าถึงวาระและคุณธรรมนัสมาสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยน่าจะเป็นยังไงฮะ
1: ครับก็น่าจะชนะเลยครับผมครับ
0: น่าจะชนะเลย
1: ครับคงไม่ใครกล้าแข่งกับผมแล้วท่านมีความสามารถเยอะอย่างว่ายน้ำนี่สบายสบายเลยนะ
0: มีท่านนี้บอกว่าเสนอมาบอกว่าน่าจะจัดแดงเดือดที่เซ็นทรัลรังสิตหน่อยครับย้อนอดีตสัก20ปีที่แล้วครับป๋า
1: ครับผม
0: เซ็นทรัลรังสิตนี่ก็น่าจะไกลพอสมควรนะในการเดินทางนะ
1: เซ็นทรัลรังสิต
0: นู่นนึกไม่ออก
1: ออกไปทางวังใหญ่
0: เหรอ
1: ถ้าเป็นเขาเรียกว่า
0: ไม่ใช่อันนั้นมันเซ็นทรัลเวสเกต
1: ถ้าเซ็นทรัลรังสิตมันไม่มีไง
0: ไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มี
0: อ๋อเหรอท่านที่บอกมาว่าม
1: ันเป็นอีกห้างนึง
0: เหรออ ๋
1: อ
0: ผมว่าแปลกๆ
1: เป็นซีคอนหรือเป็นอะไรทุกอย่างนั่นแหละประมาณนั้นนะ
0: ครับประเทศไทยก็แบบนี้สมาคมกีฬาแล้วก็บริหารแบบนี้เนี่ยพอเน้นเงินเน้นอัดฉีดเงินประมาณลักษณะนี้นะอันนี้ก็รับทราบนะฮะแล้วก็มีบอกว่าสนามมันใหญ่มากฮะคนดูบอลไทยเนี่ยคนดูเยอะนะฮะแต่เผอิญว่าสนามมันใหญ่มากเก้าอี้มันเลยบังหมด
1: อันนี้กันและกันแน่อ
0: ันนี้ลำบากที่หน
1: ึ่งเก้ากายนะ
0: แล้วก็ชื่นชมป๋ามาบอกว่าวันนี้แต่งสูตรนะฮะหล่อเชียวนะฮะ
1: ขอบคุณครับ
0: อาเวลาหมดแล้วป๋าแป้ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจังหวัดน่านเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตลอดคืนที่ผ่านมาร.รินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
3: ที่จังหวัดน่านตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกสะสมโดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้ศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.น่านติดตามข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญคือเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาโดยปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านจะเพิ่มสูงที่สุดในช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ7เมตรและเท่ากับตลิ่งพอดีและน้ำจะมีแนวโน้มค่อยๆลดระดับลงซึ่งหากจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านอาจยังเพิ่มสูงขึ้นได้อีกโดยขณะนี้ทุกฝ่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนทั้งรถเรือถุงยังชีพน้ำอาหารการเตรียมย้ายผู้เปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านสนับส นุนทรายและกรวดที่ได้จากการขุดลอกต่างตอบแทนแม่น้ำน่านจำนวนกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตรให้กับทางเทศบาลเมืองน่านสำหรับบรรจุถุงวิกแบ็คเพื่อนำไปเสริมแนวกั้นน้ำโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายมีชัยปฏิยุทธ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านได้ตั้งเต็นท์ที่บริเวณจุด N1 สะพานพระนาภาคเหนือเพื่อติดตามข้อมูลระดับน้ำและคอยให้คำอธิบายกับประชาชนที่มาติดตามน้ำด้วยเช่นกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านรดินทร์ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
4: รัฐบาลตั้งสั่งตั้งวอลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแรงภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินร้อยเอกหญิงพัฒน์ลับทองสงวยทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบซับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าและต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนเตือนขีปนาวุธสหรัฐใกล้หมดรายงานวิเคราะห์ล่าสุดจากสถาบันคลังสมอง CSIS เตือนว่าคลังแสงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐลดต่ำลงอยู่ในระดับอันตรายเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารและสกัดกั้นภัยคุกคามทางตะวันออกกลางส่งผลให้กองทัพต้องใช้กระสุนและเครื่องสกัดกั้นขีปนาวุธหลักๆจำนวนมากโดยขีปนาวุธท้าถูกใช้งานไปแล้วราวร้อยละ50-80ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนช่วงสงครามประเมินว่าปัจจุบันเหลือขีปนาวุธอยู่ประมาณ250ลูกเท่านั้นส่วนระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตในคลังลดลงไปร้อยละ50-65คาดว่าสต็อกในปัจจุบันเหลือไม่ถึง 1,000 ลูกส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรอาจต้องยอมรับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่มากขึ้นในการเลือกสกัดกั้นเป้าหมายหากสงครามในตะวันออกกลางปะทุรุนแรงขึ้นอีกรอบ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนักตบสาวไทยเอาชนะเวียดนาม3เซตรวดคว้าแชมป์ CV ครับสนามที่2แบบไม่เสียเซตการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ CV Cup 2026ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกที่การันตีแชมป์ไปแล้วด้วยผลงานชนะ2นัดรวดแบบไม่เสียเซตลงสนามพบกับเวียดนามทีมอันดับ32ของโลกที่แพ้มา2นัดรวดผลปรากฏว่านัดนี้นักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไปแบบ3เซตรวดด้วยสกอร์25-20 25-10 และ25-15คว้าชัยชนะ3นัดรวดแบบไม่เสียเซตคว้าแชมป์ CV ครับ2026สนามที่2ได้สำเร็จพร้อมทั้งคว้าแชมป์ได้ทั้ง2สนามต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เลียมดีแลปกองหน้าชาวอังกฤษกลับมายิงประตูให้กับเชลซีได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ผลสุดท้ายที่ยิงได้เมื่อเดือนมกราคมโดยเชลซีภายใต้การนำทัพของชาบี้อลอนโซยังคงอยู่ในช่วงทัวร์พรีซีซั่นและล่าสุดพวกเขาลงสนามพบกับยาโฮดารุทักซิมทีมจากมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันไป3ประตูต่อ3โดยเกมนี้เลียมดีแลปทำ2ประตูซึ่งเป็นการทำประตูจากการยิงจุดโทษทั้ง2ลูกส่วนอีก1ประตูของเชลซีมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นยาโฮสำหรับการทำประตูของดีแลปในเกมนี้ทำให้เจ้าตัวกลับมายิงประตูให้กับเชลซีได้ครั้งนับตั้งแต่เดือนมกราคมโดยหลังจากนี้เชลซีจะกลับไปที่กรุงลอนดอนและลงเล่นเกมอุ่นเครื่องที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ในวันที่15สิงหาคมเป็นเกมนัดสุดท้ายของพวกเขาในช่วงพรีซีซั่น
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับในเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมเดือนแห่งวันแม่ครับสวัสดีโปเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีป้าแปะครับ
0: ครับโปรเจกต์ยังนะติดพันนะกิจการที่บ้านอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ยังพาลูกสาวเที่ยวอยู่
1: เขาพาไปวิ่งมั้ง
0: โอ้พาไปวิ่งครับวันนี้เข้าสู่รายการด้วยเพลงค่อนข้างจะเก่าแต่มีความหมายนะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่นะครับคิดถึงเด็กๆนะฮะของทั้งโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ทราบแล้วก็ตระหนักดีว่านะครับเยาวชนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ครับ
0: นะการพัฒนาชาติมันต้องเริ่มจากการพัฒนาคนก่อน
1: ครับ
0: ครับก็ฝากผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับอย่ารังแกเด็กให้มากนักนะฮะอย่าทำธุรกิจอะไรต่างๆที่มันส่งผลกระทบกับเด็กเพื่อจะหวังหาผลประโยชน์คิดถึงความมีคุณภาพอนาคตของประเทศชาติด้วยประมาณนี้ก็ฝากกันนะฮะกีฬานี่แหละครับที่จะทำให้นะฮะพลังสำคัญของคนในชาติคือเด็กๆเยาวชนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพคือแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็แข็งแรงทั้งจิตใจการแข็งแรงที่ใจก็คือการมีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตรงนี้แหละครับนะถ้าคนในชาติมีเรื่องตรงนี้มันจะเกิดความปรองดองแล้วก็เกิดการพัฒนามีคุณภาพที่ดีของคนเราก็คงจะไม่มีคนจนมากขึ้น2ล้านกว่าคนเนาะปัจจุบันคนจนก็เลยต้องลำบากเนี่ยครับยิ่งพัฒนายิ่งนะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐฉบับที่เท่าไหร่เราไม่ทราบ
1: คร
0: ับ ตอนผมเกิดมาปุ๊บเขาก็รู้ว่าผมเกิดมาใช่ไหมโปเต
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ประกาศเลยแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ปี2504
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ลีก็เลยต้อง
1: ตีกองประชุม
0: เพื่อจะแจ้งให้นะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านทราบว่าเรามีแผนนี้แล้วนะครับจะต้องเลี้ยงแกะเลี้ยงและเป็ดและสุกร
1: สรุปกลายเป็นหมาน้อยธรรมดา
0: คุณเคยได้ยินเพลงนี้ไหม
1: เคยครับโฆษณาสมัยก่อนมาเต็มเลย
0: เป็นผู้ใหญ่ลีเนี่ยผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีเนี่ยนะโอ้เพลงนี้เก่ามาก
1: นี่ถึงเรื่องราวที่ได้ทำเรียน
0: เป็นเรื่องของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่งป
1: ี
0: 2504เดี๋ยวนี้ฉบับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฉบับหนึ่งก็จะมีเวลาประมาณสัก10ปีอะไรประมาณนั้นถ้าไม่มีนะป่านนี้ยังไร้ทิศทางอยู่เลยนะว่าเราจะพัฒนาให้ประเทศไปทางไหน
1: มาตอนนี้ผมก็ว่ายัง
0: ก็ไม่รู้พัฒนายังไงคนจนมากขึ้นงั้นพลตำรวจครั้งล่าสุดเนี่ย
1: ยังเป๋ๆกันอยู่
0: ใครเป๋ฮะ
1: ทิศทางนี่แหละครับ
0: ทิศทางจริงมันก็ไม่เป๋นะแต่คนกำหนดทิศทางก็เป๋ๆนะเอาละครับวันจันทร์มันก็ต้องรายงานผลการแข่งขันใช่ไหมโปรเต้
1: ครับผม
0: ไม่มี LPGA นะไม่มีเอเชียนทัวร
1: ์ครับ
0: แต่มี Ready European Tour รายการใหญ่2ล้านเหรียญแข่งที่ลอนดอนอังกฤษมีน้องแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจไปร่วมแข่งซึ่งปกติไม่ค่อยไปเลยที่ European Tour นะอยู่กับ LPGA ก็ไปแล้วก็น่าจะทำได้ดีเพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีของนักกอล์ฟสาวๆระดับกลางๆใกล้ๆจะใกล้ๆจะเก่งอ่ะ
1: จริงๆก็เป็นลีกสูงของฝั่งยุโรปนะ
0: แต่หลายคนก็เห็นว่างๆก็ไปเล่นนะเพราะมัน2ล้านเหรียญไงถ้าปกติของเลดี้ยูโรเปียนทัวร์มันไม่ถึงล้านเหรียญไงแต่อันนี้พอ2ล้านเหรียญใครว่างๆก็ไปกัน
1: ก็จะภาพเขา PIF อ่ะครับ
0: นักกอล์ฟสาวของอังกฤษก็ไปด้วยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ฮันนากรีนใช่ไหม
1: นักซ้อมสาวอังกฤษไปเยอะครับไปเยอะชาลีฮอก็ไปแอลิสเฮนสันก็ไปจอร์เจียฮอครับแฮนนากรีน
0: แฮนนากรีนอ๋อดูเป็นออสเตรเลีย
1: ครับ
0: อ๋อพวกฮอทั้งหลาย
1: ใช่ครับพวกฮอทั้งหลายครับ
0: เป็นอังกฤษก็ลงเล่นด้วยนะครับเขาเรียกว่าหวงทรัพย์ไม่อยากให้ชาติอื่นมาเอาทรัพย์ของเราไปผลปรากฏการแข่งขันคราวนี้มีมือดีๆไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายฮะสู้กันเลยสนุกเลยผมเมื่อเช้าคุณเทพบอกรายงานอันดับ1 22อันเดอร
1: ์ครับอันดับ22อันเดอร์ครับตีทะลุแต่ไม่ใช่ตีทะลุตีอันเดอร์ทุกวัน
0: ก็คิดดูถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเมเจอร์ที่5 แชมป์ฮ่านด
1: ้วยสนามคนละสไตล์สนามคนละแบบ
0: อังกฤษเหมือนกันอังกฤษเหมือนกัน
1: สนามคนละ
0: ไอ้นี่ไม่ใช่ลิงคอร์ดอยู่ในกรุงลอนดอน
1: สนามคนละ
0: มีตึกรามบ้านช่องบางลมอยู่เหรอ
1: สนามคนละสไตล์ครับสนามคนละสไตล์
0: ฉะนั้นสนามเป็นตัวชี้วัดของคะแนนได
1: ้ครับสนามคนละสไตล์ครับสภาพอากาศคนละแบบนะฮะสนามเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่เชิงลิงคอร์สขนาดนั้นแต่ก็คือมีต้นไม้ใหญ่แต่ไม่ได้เป็นทรีไลน์ขนาดนั้นนะครับ
0: ม
1: ีเป็นเขาเรียกมีเป็นทรีไลน์บ้างแล้วก็มีเป็นพื้นที่เปิดบ้างนะฮะใช่มีเป็นทรีไลน์บ้างมีพื้นที่เปิดบ้างไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบลิงสุดชีวิตไม่มีต้นไม้เลยไม่มีต้นไม้อยู่บ้างนะครับเรียกว่าเป็นทรีไลน์ที่ไม่ได้แน่นเท่ากับทางฝั่งของเกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะแล้วก็มีช่วงหลุมที่เป็นหลุมเปิดอย่างกับหลุม8หลุม6อะไรเงี้ยครับเป็นหลุมเปิดนะครับ
0: หลุมเปิดนี่คืออะไรฮะ
1: หลุมพื้นที่
0: เปิดให้ลมเข้าอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับหลุมที่สภาพเปิดนะฮะหลุม10กว่าๆนะครับก็จะมีแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าต้นไม้อะไรมากมายก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง
0: ลมก็แรงอยู่2หลุม
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เซนจูรี
0: ่โอ้อย่างนี้ก็ไม่ยากนะเพราะว่าไม่ต้องทอดเหล็กกันมากมีหน้าถึง22อันเดอร์แชมป์เป็น
1: นักกอล์ฟจากแคนาดาครับชื่อว่าแอนนาหวงนะครับ
0: แอนนาหวง
1: หวง
0: เป็นแคนาดา
1: ครับ
0: แกหวงซับ
1: แต่
0: น่าจะมีเชื้อสายจีนฮ่องกง
1: แต่หน้าไทยนะ
0: หน้าไทยอีกผู้เอาอะไรกันแน่คุณหน้าไทย
1: หน้า
0: จีนหน้าแคนาดา
1: คือโซนบ้านเราอ่ะนะ
0: โอ้ครับมาตอมอบ้านเราต้องตรวจกัน5รอบอ่ะครับผม
1: ดูแล้วหน้าไทยนะเป็นแคนาเดียนผสมจีนนะครับแต่ว่าหน้าดูไทย
0: ๆ
1: นะครับแอนนาหวงนะฮะก็เป
0: ็นแอนนาหวง
1: ใช่ครับแอนนาหวงครับ
0: ปกติเธอเล่นอยู่เลดี้หรอ
1: ปกติเธอเล่นอยู่เลดี้ไหมเล่นอยู่เลดี
0: ้
1: แล้วก็เล่นที่เขาเรียกอะไรนะของ PGA ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นแคนาเดียนกอล์ฟเวอร์ก็เล่นอยู่ในจริงๆก็จะมีลีกของแคนาดาส่วนตัวของเธออยู่เหมือนกันแต่เธอก็เล่นใน LPGA ด้วยครับ

0: เล่นใน LGA เป็นหลักด้วยเล่นใน Lady European Tour เป็นหลักด้วยคำว่าเป็นหลักนี่คือไปหมดเพราะเธอเทิร์นโปรปี2025นะครับ
1: ไม่ใช่หน้าใหม่โนเนมนะ
0: ไม่
1: อาจจะไม่คุ้นหูเพราะไม่ค่อยได้แชมป
0: ์
1: ไปกินอะไรมาล่อ22อันเดอร์โอ้โหแซงคนอื่นๆ
0: ถ้าอยู่แบบปากอังกฤษคนอังกฤษกินอะไร
1: คนอังกฤษกินอะไรเหรอเขาไม่กินข้าวกินขนมปัง
0: ครับ
1: กินฮอทดอก
0: ครับผม
1: กินเนื้อ
0: ครับ
1: นะแต่เขาอยู่แคนาดา
0: แคนาดาก็ส่งๆกันครับแคนาดาม
1: ีข้าวแน่นอนคนนี้นามสกุลนี้ชื่อนี
0: ้เขาก็เรียกอะไรนะเขาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งแล้วก็เขาผลงานที่ดีที่สุดที่ชนะรายการนี
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็ผลงานที่อยู่ในรายการเมเจอร์ก็ Avion Championship 22ร่วมนะครับ PGA Women Championship 42ร่ว
1: ม
0: ประมาณนี้แล้วก็เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กนะครับ
1: ครับ
0: เกิดที่แวนคูเวอร์นะฮะ
1: โอ้แสดงครอบครัวพยพไปอยู่แล้วไปเกิดที่นู่นเลย
0: ครับเกิดที่แวนคูเวอร์เ
1: ขาบอกคนฮ่องกงย้ายไปอยู่เยอะนะตอนที่ระบบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศจีน
0: พวกดารานักแสดงทั้งหลายทั้งแหล่จากฮ่องกง
1: กลัวโดนยึดกลัวโดนยึดทรัพย์สิน
0: บินไปอยู่แคนาดา
1: เพียบแคนาดากันนะฮะ
0: แล้วก็เหลือแต่พวกเขาเรียกอะไรนะพวก
1: กำลังก่อร่างสร้างตัว
0: ไม่นั่นพวกอะไรผมจำชื่อไม่ได้
1: คนไทยก็ไปอยู่พอสมควร
0: พวกอะไรนะ
1: พวกไหนชาติไหนฮะ
0: ที่ออกหนังสมัยก่อนอะ
1: ออกหนังออกหนัง
0: พวกไม
1: ่ฮ่องกง
0: ถ้าญี่ปุ่นเรียกยากุซ่าฮ่องกงก็ต้องเรียกมาเฟียใช่ไหมก็จะมีพวกนั้นเยอะนะครับย้ายไปอยู่แคนาดาบ้างแต่ตอนนี้ก็พวกนั้นก็จะกลับมาอย
1: ู่โดนปราบปรามไง
0: นะครับก็ประมาณนี้ไปนะฮะเดี๋ยว
1: เรียบร้อยนะครับผู้นี้คือใครมาอย่างไรโปรเตไล่เลี้ยงใหเรียบร้อย
0: ครับส่วนนักกอล์ฟสาวไทยทำงานได้ดีที่สุดคือแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับอยู่อันดับ4เดียว
1: เบอร์ใหญ่ไปลงสนามเล็กก็อย่างนี้แหละ
0: 15อันเดอร
1: ์15อันเดอร
0: ์ครับ
1: ถ้าเป็นรายการอื่นนี่แชมป์ไปแล้ว
0: มีวันแรกหลุดโค้งหน่อย
1: วันแรก
0: หลุดโค้งไปหลุดโค้งไป2
1: ตี7
0: ครับผม
1: ที่เหลืออันเดอร์หมด
0: ครับที่เหลืออันเดอร์หมดครับ
1: โอ้กวดแล้วนะเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์วิบากไล่แล้วนะวันแต่ไม่ทันนะ
0: วันแรก74วันที่2 69วันที่3 66วันที่4 68
1: โอ้โห
0: เปิดโค้งเปิดโค้งเลยครับเปิดไล่เปิดไล่นะครับ
1: ยังไม่รู้ทิศรู้ทางไง
0: ก็แล้วก็ลงมาหน่อยก็จะเป็นอัญชิสาอุตมะครับ
1: อัน
0: ดับ60 11ร่วมเอ61ร่วม
1: นี่คือดีอันดับ2ของโปรไทยเหรอ
0: ครับผมนะ
1: อยู่อันดับ60กว่า
0: 61ร่วมคร
1: ับ คะแนน
0: กัน9โอเวอร์ครับ
1: โอ้ตีเกินไปขนาดนั้นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: จะมีคนไทยไป 4-5 คนอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนผมขอดูก่อน
1: ผ่านตัดตัวกี่คนเนี่ย
0: ขอดูก่อนผ่านตัดตัว2จ้า
1: ที่เหลือร่วง
0: ที่เหลือตีฉัตรจินกับร่วงครับไอพี่อากุระเสร็จแล้วนี้ไม่ผ่านนะคร
1: ับ
0: 2คนไม่ผ่านไปกัน4
1: โอ้
0: ครับผมไม่ผ่านนะคร
1: ับ แพตตี้ก็โกยซับกลับมาก็ระดับล้านนะ
0: พักบ้างพักบ้าง
1: แพตตี้ได้เท่าไหร่
0: เดี๋ยวผมหาอยู่เนี่ยมันไม่ยอมบอก
1: 60,000เหรียญได้ไหม
0: เดี๋ยวผมหาแฟบหนึ่งนะครับ ขออนุญาตนะขอเวลานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูแล้วมันไม่ขึ้น
1: อ่ะผมเดาให้นะครับถ้าอันดับ4แล้วเงิน2ล้านเหรียญเนี่ยได้ประมาณนัก 4-5 ล้านประมาณนี้เลยนะถ้าอันดับ4นะเพราะเงินรางวัลเนี่ยนะครับ1ใน3ต้องเป็นของแชมป์ไปใช่ไหมล่ะที่เหลือก็กระจายตามลำดับกันมามีมือใหญ่ๆอีกไหมคุณไล่เรียงอันดับ2 3แล้วก็ไปถึง12เลยที่พวกว่างๆมือดีๆมาแย่งชิงเงินของนะฮะน้องๆเขาเนี่ย
0: พวกว่างๆมือดีๆเหรอครับ
1: ลองไล่ดูหน่อย
0: แบบนะครับ
1: ครับ
0: มีชานอนตันครับ
1: ตัน
0: เชนนันตันน
1: ี่มือใหญ่แล้วเหรอ
0: ลูกรักของนักกอล์ฟสาวลูกสาวของสิงคโปร์เลยลูกกอล์ฟของลูกสาวสิงคโปร์นะฮะอยู่อันดับ3นะครับ
1: โอ้โห
0: 17
1: อันเดอร์3เลยเหรอ
0: ใช่
1: สิงคโปร์นะ
0: ใช่
1: อุ้ยมาไอเช่นเกมด้วย
0: มาชัวร์ไม่ต้องห่วงเลยแทบจะมีคนเดียว
1: เลย
0: แล้วก็ชาลีฮอลจากอังกฤษนะครับอยู่อันดับ2มี20อันเดอร์
1: นี่ไงเจ้าถิ่นไง
0: เจ้าถิ่นตามไม่ทัน
1: 20อันเดอร์ยังไม่ได้แชมป์นะครับท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: ชาลีฮอลนะฮะ
0: แพตตี้ได้ 76,000 ยูโรครับ
1: 70,000 เหรอ 70,000 7321เกือบ3ล้านนะ
0: ครับได้ 70,000
1: 3ล้านโดยประมาณ
0: ได้ 76,000 ยูโรนะฮะอันที่สาอุตมะได้ 4,500 ครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: 4,500 ไม่ใช่บาทนะฮะเหรียญนะครับ
0: ยูโรครับยูโรยูโรนะ
1: ประมาณแสนกว่าบาท
0: ฮะแล้วก็นักกอล์ฟอย่างลิเดียฮอล
1: ลิเดียฮอล
0: จากเวลส์
1: ไม่ใช่ลิเดียโคนะ
0: ไม่ใช่โค ไม่ใช่โคอันนี้เป็นฮอ
1: ฮอฮอเป็นสาวเวล
0: เวลครับลิเดียฮอสาวเวลนี่8ร่วมอยู่กับเอมมาสปิตจากออสเตรียนะฮะแล้วก็
1: เริ่มชื่อจะไม่รู้จักละ
0: แล้วก็ลูน่าโซบอนเกลเมสจากสเปนอลิสฮิลสันจากอังกฤษนะอยู่ที่6อันเดอร์นะฮะ
1: บิ๊กเนมหมดละ
0: บิ๊กเนมหรอบิ๊กเนมอเล็กซานดราฟอสเตอร์ลิงจากเยอรมันครับอยู่ที่22ร่วมนะครับแล้วก็โอ้ป๋าถ้าบอกไปถ้าบอก
1: ไปรู้จักแล้วเริ่มไม่รู้จักแล้วครับผมพอแล้ว
0: ถ้าบอกไปอ่ะมันบิ๊กเนมฝั่งนี้แต่ป๋าจะไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักเลยพอแล้วผมนึกว่าพวก LPG มากันหลายคน
0: ไม่ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่หรอกครับนะครับ
1: แพตตี้ก็ไม่เสียเวลาเนาะไปอยู่ที่นั่น 4-5 วันก็รับทรัพย์มา3ล้านบาทฝั่งหญิงของพวก LJ รายการใหญ
0: ่
1: มันจะแข่งอะไรกันยังไงครับที่เหลืออ
0: ี
1: ก
0: วิกนี้
1: ตอนนี้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวมีวิกนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปโซนเพลย์ออฟช่วงหลังละพอโซนเพลย์ออฟช่วงหลังก็จะจีโน่ก็รอเล่นรายการสุดท้ายเก็บตังค์อยู่ดีนะครับนะฮะไม่รู้ YouTube ขึ้นยังเขาเห็นทาง
1: คือแล้วเข้าแล้ว
0: เข้าแล้วเนาะ
1: ครับ
0: โอเคนะครับ
1: รายการอื่นล่ะ
0: รายการอื่นก็มีของ KLVJ Tour นะครับ
1: KL นี่ก็สาวเกาหลี
0: ของเรา
1: พัชรจุฑาคงพันธ
0: ์ของเรา
1: จารวีบุญจันทร
0: ์พัชรจุฑาคนเดียว
1: คนเดียวสัปดาห์นี้
0: จุฑาคนเดียวนะครับอยู่อันดับ43ร่วมนะครับรายการเจจูซัมโดซานไม่ใช่เจจูซัมดาซูมาสเตอร์นี่เล่นกันที่นู่นนะครับก็เรียกว่าอันดับที่43ร่วมนะครับ
1: ครับ
0: เป็นสาวไทยคนเดียวที่เล่นในรายการนี้เจ้าบ้านอยู่14อันเดอร์นะครับ
1: 14อันเดอร์เจ้าบ้านสาวเกาหลี
0: ครับผม23ร่วมก็ได้ประมาณ8ล้าน 80,000 วอนนะ8ล้าน 800,000 วอน
1: อย่าถามผมเรื่องเงินเกาหลีผมคิดไม่เป็น
0: ฮะแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นก็มีรายการนี่ครับฮอกไกโดเมจิครับนะฮอกเกโดเมจิกครับก็อยู่กับโปรสายป่านครับแต่โปรสายป่านไม่ผ่านการตัดตัวนะ
1: โอ้โห
0: ใช่ครับเล่น2วันเกิน8นะครับตัดตัวกันที่บวก2ตัดตัวกันที่2โอเวอร์นะครับแต่โปรสายป่านหลุดไป8โอเวอร์นะครับแล้วก็ทางผู้ชายก็จะเป็นวินแฮมแชมเปี้ยนชิพหน้าใหม่อีกแล้วไมเคิลเบอร์นาร์ดจากอเมริกาครับอันดับ1เดียวหรือเป็นแชมป์นั่นเองรับไปร้าน 500,000 เหรียญสหรัฐ22อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็อันดับที่ดีที่สุดแต่เป็นนักกอล์ฟเอเชียคือเควินยูครับจากไต้หวันนะฮะอยู่ที่4เดียวนะครับอันดับนี้ได้เงินรางวัลไปประมาณ 400,000 เหรียญ16อันเดอร์พาร์เล่น4วันนะครับผมประมาณนี้สำหรับรายการวินแฮมแชมเปี้ยนชิพนะฮะ
1: บ้านเราไม่มี
0: บ้านเรามีรายการผู้หญิงมั้งแต่เพิ่งกำลังแข่งเพิ่งกำลังจะเริ่มแข่งรายการของผู้ชายก็เพิ่งกำลังจะเริ่มแข่งนะครับแล้วก็มีรายการของลิฟกอล์ฟ
1: ยังอยู่
0: ครับรายการ
1: เพื่อจะจากไป
0: เขาก็ต้องอยู่แลรายการลิฟกอล์ฟนิวยอร์กนะครับไปเล่นกันที่นิวยอร์กกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าไปเล่นในกลางบ้านเขาอะ
1: กลางบ้าน
0: PGA เลยนิวยอร์กเล่นนิวเจอร์ซีย์ก็ผู้ชนะหรือว่าแชมป์นะครับเล่น4วันนะคือโจคีนนิวแมนนะครับ
1: ไปเล่นที่เยอรมัน
0: นะ
1: อันเล่นที่นิวยอร์ก
0: เล่นนิวยอร์กครับ
1: อเมริกา
0: ครับ
1: ปกติลิฟกอล์ฟนี่ไม่ค่อยได้ไป
0: ลิฟกอล์ฟมีครับมีส่วนใหญ่ไปจบไมอามี่ครับส่วนใหญ่ไปจบไมอามี่ก็โจคีนนิวแมนนะครับชนะไปนะครับในระดับประเภทบุคคล16อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่1เป็นทีมครัชเชอร์ครับของไบรซันเดอแชมโบนะครับแต่ประเภททีมอ่ะที่1 6โอเวอร์คือเหมือนกับว่าประเภทเดียวอ่ะโอเคฉันจะทำได้แต่ประเภท
1: ที่คนเดียวทำไปแต่เพื่อนร่วมทีมแย่มากก
0: ็
1: เลยไม่ได้แชมป์ทีม
0: เพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยเท่าไหร่
1: แชมป์ทีมคือเสียหายน้อยแต่คะแนน3คนรวมกันโอ้นะฮะ
0: เพราะเปลี่ยนจาก3เป็น4มันก็คอนโทรลยากขึ้น
1: มันยากแล้ว
0: ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะ
1: ละก็ของบ้านเราแข่งจบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวช่วงวันพุธพฤหัสก็รายงานจ้ะ
0: ได้ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ครับผม
1: ส่วนวันศุกร์นี้ว่าจะไปสนามที่เราจะจัดนะ
0: วินเทจ
1: วินเทจไปดูว่าหน้าตาสนามปัจจุบันนี้นะครับมันพร้อมที่จะให้เราสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนทั้งห้องจัดเลี้ยงนะครับเรื่องอาหารมื้อเที่ยงมื้อเย็นนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปวินเทจสนามนี้เขาเป็นสนามที่แข่งขันมาหลายครั้งแล้วนะก็ยากพอสมควรบอกนักกอล์ฟนะที่จะร่วมสมัครนะครับก็ฝึกซ้อมกันไว้หน่อยยังไม่เปิดรับนะครับยังไม่เปิดรับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทีมละนะฮะ35คนแต่รับแฟนรายการทีมละ30ที่เหลือจะเป็นทีมกัปตันไงนะสีละ5คนนะหัวหน้าทีมสีแดงสีน้ำเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะผมโปเตโปต้อนแล้วก็จะประชุมทีมนะกอล์ฟทิกกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมัครก็ไม่น่าจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับผมครับผม
1: แต่รางวัลในโปเตจะขนมาให้มากเหมือนเดิม
0: เดี๋ยว
1: ครับผมก็ปีที่แล้วโอ้โหแจก2รอบยังไม่หมดเลย
0: เดี๋ยว
1: ปีที่แล้วคนได้3ชิ้นกับบ้าน
0: ปีที่แล้วอ่ะใช่แต่ปีนี้ผมยังไม่รับปาก
1: ก็มันต้องเหมือนเดิมสิสนามนี้ถ้าดูแล้วนะฮะอาจจะไกลสำหรับคนที่อยู่รังสิตแต่ถ้าอยู่แถบนี้นะหรือบางหน้าตานี่ใกล้มากเพราะว่าโอ้ไปทางด่วนนี่ปุ๊บถึงแล้ว
0: ครับใกล้จริงครับผมอยู่สะพานใหม่ใกล้อยู่
1: ก็ขึ้นทางด่วนไปสิสนามของเครือเซ็นทรัลเขาดูแลดีมาก
0: อ๋อสนามเครือเซ็นทรัลใช่ไหมคร
1: ับ yes yes
0: ขอสปอนเซอร์เซ็นทรัลไหมครับกิฟต์วอเชอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมก็เป็นพิธีกรให้เขาอะไรอย่างนี้อยู่ครั้งหนึ่งคือทุกปีเขาจะเชิญลูกค้าที่มาเช่าสถานที่ของห้าง
0: คร
1: ับ ไปเปิดร้านขายของน่
0: ะ
1: ไปเล่นกอล์ฟ
0: ครับออกไปเล่นสนามบ้านเลย
1: ต้นทุนต่ำไงแต่ก็มีเงินพอจะจ้างผมไปเป็นพิธีกรให้
0: ครับถ้าทางเซ็นทรัลฟังอยู่นะครับขอเป็นกิฟต์ไวชงไวเชอร์บัตรเครดิตอะไรมาแจก
1: จำได้ตอนที่ไปครั้งที่เป็นพิธีกรพีภาพของโปรจีนเคยไปเล่นที่นี่แล้วเขามอบเสื้อไว้ให้ตัวก็ถ่ายรูปทำเป็นกรอบไว้ใส่ไปเลย
0: ผมเคยไปออกทีวีที่สนามนี
1: ้เออทำไมฮะจำจับคนร้ายเหรอฮะ
0: ใช่ครับแต่ก็หนีไม่ใช่ป๋าจำรายการนี้ได้ไหม
1: รายการอะไรคุณเอ๋ยนามมาสิ
0: กอล์ฟพาราไดส
1: ์กอล์ฟพาราไดส์เหรอพาราไดส์ที่แปลว่าก
0: อล์ฟ
1: สวรรค์ข้างบนนะ
0: กอล์ฟพาราไดส์ของคุณเขาชื่ออิงอิงหรือเอ็งเอ็งอ๋
1: ออิงอิง
0: เออพี่อิงอิงผู้หญิง
1: ผู้หญิงครับ
0: ไปเล่นพาสาม
1: อ๋อเล่นพาสามการ
0: แล้วไงผมก็ได้ไปออกถึงวงรอบที่ต้องไปออกจากเด็กรามคำแหงเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทนเลยนะเพราะเป็นคนเล่นภาษาดี
0: ไม่ดีครับตอนนั้นยังตีมไม่ค่อยเอาอ่าวด้วยก็แค่ได้ใกล้หลุมนึงแล้วก็ตกน้ำ
1: ตกน้ำโอ
0: ้ตีหลังลูกขึ้น
1: เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าครับพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899หมายเลขเดิมพักกันก่อนครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกระ

0: 0951
1: GolfTrick
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์9:37 นะครับเดี๋ยวจบรายการผมต้องไปทำบุญหน่อย
4: ครับผม
3: วันนี้ทำบุญคลื่นในเพ็ม99ที่วัดพระราม9
4: ครับผม
3: นะเพื่อจะเป็นมงคลนะกับคลื่นนะ
4: อนุโมทนาสาธุครับ
3: 22ปีเหลือเชื่อนะรายการGolf Trickเนี่ยมั้งแต่แรกเลย

0: 22ปี
1: ต่อเนื่องไม่มีการขาดตอนเลย
0: ตอนนี้ผม35
1: คิดดูแล้วกันตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่เลย
0: โอ้ยผมฟังฟังเอาจริงขึ้น99นะครับรายการที่ผมชอบนอกจากกอล์ฟทริครายการป๋ากับพี่บัณฑิตรายการพี่บอสรายการบอสรายการเฮียกาม
1: รายการคอมรายการรอด
0: ยังอยู่ครับพี่จุ๋มแม่สลิมกับป้าแก้ว
1: ไปแล้ว
0: แล้วเสาร์อาทิตย์จะต้องฟังอีกรายการนึง
1: อะไรครับ
0: คอสเวิร์ดเกมครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่ละ
0: แล้วก็นั่งคิดว่า
1: ที่ก็ไม่สะดวก
0: แล้วก็นั่งคิดว่าไอ้คอสเวิร์ดอ่ะเข้าใจแต่คำไทยกับ A-Mat อ่ะ
1: โอ้โห
0: เล่นได้ไงวะ
1: มันต้องคิดนะนะเราใช่ไม่ใช่คนนักเรียนแบบว่าเป็นเด็กเรียนอย่างนั้นสมุดลำบากนิดนึงนะ
0: ภาษาอังกฤษยังพอได้ครับแต่ภาษาไทยกับ A-Mat ที่ผมไปไม่รอดจริง
1: ครับเอาละไปดูข้อความกันนะครับ
0: ครับผม
1: เรื่องกระแสน้องเนเน่มาแรงนะฮะฝรั่งขอไรโชว์10เพลงรวดที่ True ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนื้อลิขสิทธิ์นะว่าจะมีการถ่ายทอดรายการนี้ไหมนะฮะแต่นะครับวันที่12นี่จะออนแอร์นะครับวันพุธนี้ที่อเมริกา
0: ก็ทะเล
1: เทปที่บันทึกของน้องนี่เรียบร้อยนะครับเพลงที่จะประกวดนะฮะเป็นเพลงของวงมิว
0: ครับ
1: ชื่อ Hyteria ฮะเป็นเพลงสไตล์ล็อกซึ่งน้องเขาชอบนะครับเพราะว่าฝึกฝนมาเนื่องจากนะคุณพ่อเขาชอบแล้วเปิดให้ฟังแต่เด็ก
0: ครับ
1: นะเราเมื่อกี้ได้ดูไปหน่อยนึงนะ
0: ครับแล้วป๋าก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
1: ฟังไม่รู้เรื่องครับแต่ก็เจ้าของเพลงนะฮะวงมิวก็ thank you มาด้วยนะทำให้ยอดเพลงนี้ที่คนเข้าถึงเนี่ยสูงขึ้นด้วย
0: ก็
1: เขาก็มีรายได้กันนะฮะ
0: ตามระเบียบตามสไตล
1: ์ก็ให้กำลังใจกันนะครับโหวตแบบไหนผมไม่รู้เรื่องละครับแต่ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ที่อเมริกาเนี่ยคุณพ่อกับน้องเน่เนี่ยได้รับทุนจากรัฐบาลเลยนะในการที่จะสนับสนุนเด็กไทยก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังโปรเตต้องเก่งก่อนนะต้องเก่งให้เห็นมีคนรับทราบกันเยอะๆในโลกนะรัฐบาลถึงจะเรียกมาคุย
0: และ
1: บางทีเรียกมาคุยเฉยๆไม่สนับสนุนด้วยนะ
0: และถามกลับไปว่าต้องใช้ทุนไหม
1: ก็ไม่ทันได้ขอรัฐบาลเลยบอกอ้าวอะไรออกตังค์ให้เพราะว่าน้องเนเน่ต้องเปิดหมวกหลายรอบเลยกว่าจะได้ตั๋วเครื่องบินคราวนู้นอ่ะ
0: ผมเข้าใจแล้วทางเห็นเขาบอกมีแฟนที่ไปนั่งฟังเป็นคนนั้นด้วยนี่ใช่ไหม
1: อะไรนะครับแฟน
0: ที่เป็นนั่งฟังน้องเนเน่ที่ภูเก็ต
1: อู้หูมีแฟนขับเยอะตอนเปิดหมวก
0: ด้วย
1: ช่วย
0: ไปด้วย
1: การที่ไปเปิดหมวกคือการสนับสนุนน้องไง
0: ฮะ
1: แล้วฝรั่งนี่เขาบางทีไม่ใช่แบงค์20นะแบงค์ดอลนะ
0: ถึงแม้สีคล้ายๆกันแต่เขาเยอะกว
1: ่าสวัสดีครับป๋าโปเต้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผมอ่อนกว่าป๋าแป๊ะแค่7ปีเองครับไม่คิดเลยว่าป๋ายังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับพ
0: ี่
1: อย่าคุณป้อมโอ้โหเรื่องเล่าเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับ2504เลยรู้ปีเกิดผมเลยเออคุณป้อมนี่แม่คุณนี่นะ
0: ป๋าเกิดปี04เหรอครับ
1: 04ผู้ใหญ่ลีไงระดับผมเกิดรัฐบาลต้องประกาศแผนรองรับผู้มีบุญบารมีมาเกิดนะแล้วเรียบร้อย
0: ไม่น่าระดับผมเกิด35อีก5ปีต้องยำกุ้งเลยครับ
1: แน่นอนเลยเพราะคุณกินจุ๋ยโอ้ยต้มยำกุ้งจำได้ปี40นะ
0: ฮะ
1: แย่กันหมดเลยนะครับตอนนั้น
0: ฮะ
1: ค่าเงินบงค่าเงินบาทโอ้
0: ต้อง
1: ธุรกิจเจ๊งกันระนาวนะฮะ
0: ตอนนั้นเขาเป็นมุกนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเล่นได้คือตอนนั้นน่ะคนไทยเราเป็นสกายไดวิ่งอันดับ1
1: ครับ
0: ปิ่งบัสุทากันทุกที่เลย
1: หลังจากนั้นแล้วก็ที่ตามมารุนแรงพอกันคือ
0: ฮะ
1: โควิดนะ3ปีนี่หายนะเรียกพ่อเลยนะโอ้โห
0: ใช่เพราะว่าเรา
1: จากบ้านไม่ได้ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวกันนะฮะมีการแพร่โอ้ยวิจิวผมจำได้วันนั้นผมปิดไป15วันเพราะว่าช่างผมเป็นคนหนึ่ง
0: เอาไม่ใช่พี่โทนเหรอ
1: ไม่ใช
0: ่ตอนนั้นได้ข่าวว่าพี่โทน
1: มีการรายงานวันรายงานโอ้ผู้บริหารบอกเกรงว่ารัฐบาลจะรู้ว่ามีคนติดที่นี่สั่งปิดผมเปิดเพลงมาเลยอยู่15วันอยู่บ้านเฉย
0: ๆแต่สายข่าวผมบอกว่าพี่โทนติด
1: โทนเขาไม่ได้ติดนะฮะครับหลายคนก็ไม่ได้ติดนะฮะเพราะไม่ได้ไปตรวจไงไม่ตรวจก็ไม่ติดไง
0: แต่ว่าเนาะสู้สมัย

0: คือเวลาทำสนามปกติครับที่จากเดิมเนี่ยมัน21หลุมเหลือ18เนี่ยจาก121แต้มเหลือ72คราวเนี้ยเขาก็จะดูว่าอย่างกับบางวันที่บางสนามเนี่ยบอกว่าพา70เขาก็จะต้องดีไซน์ออกมาว่าแต่ละหลุมยาวเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วจะมูฟก็ได้แค่ไหนอะไรยังไง
1: คือเอาพา4หลุม1ไปเป็นพา5ก็เลยเพิ่มอีก1แต้ม
0: อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก่อนหน้าที่จะทำอย่างนั้นได้ต้องทำสโลปเรทก่อนด้วยนะ
1: เขาเลยนะน่าจะเป็นพา4เดิมพอเป็นพา5ปุ๊บมันก็สั้นไงประมาณ400นิดๆก็ตี2ออนได้
0: มันก็เหมือนกับที่ไหนนะพัทยาปะสนามพา6อะครับพา6ก็
1: ที่ระยองที่ระยอง
0: ผมจำได้พัฒนาด้วย
1: พัฒนาด้วยเหรอ
0: พัฒนาด้วยพา6มีสมัยก่อนก็คือตีกลายเป็นพา5สั้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าตี3ขึ้นไปก็มีจังหวะ
1: พา5ยาวกลายเป็นพา6
0: ใช่ครับ มันก็สบายขึ้นอะอะไรอย่างนั้นอะ
1: จำได้อะชัดเลยที่ปราจีนบุรี
0: ครับ
1: มีอยู่สนามนึงอะยาวมากอ
0: ่
1: ะเขาเรียกพา6กันอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่มันคือพา4
1: ยูนิแลนด์ที่ว่ายาวเกือบ600ล้านยังสั้นกว่าที่ปักกิ่งนะ
0: ม
1: ันมีพา6อยู่อ่ะ
0: คร
1: ับ ชื่อสนามมันอยู่ตรงข้ามกับนิคมของสาพัฒน
0: ์ครับ
1: เคยไปเล่น2ครั้ง
0: ครับ
1: นะครับโปรเตหมายถึงอั้งยี่หรือเปล่าครับที่หนีไปอยู่แคนาดา
0: ใช่ครับพวกอันนั้นไปในหนังเขาชื่อไก่ปงไก่ป่าอะไรนั่นแหละผมจำได้แล้ว
1: ดูหนังฮ่องกงเยอะเลย
0: ไอ้สมัย
1: พวกอังยี่
0: สมัยก่อนหนังฮ่องกงเป็นหนังที่ดีมากนะครับ
1: ก็หลังจากที่นะฮะจากเหตุการณ์นั้นแหละ ก็เลยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงก็ลดลงเพราะว่าเขาหนีอยู่แคนาดาเยอะ
0: ใช่ครับ สมัยก่อนทีวีบิงทีวีบงทีวีบี
1: โอ้โหฮ่องกงเมื่อก่อนนี่นะโอ้แฟนข้าเขาจะแตะดูสองรอบไปนะ
0: ใช่ครับ
1: ลินเตอร์หัวขับมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: ของผมก็จะเป็นพวกอะไรนะคนเล็กฟัดคนใหญ่คนใหญ่ฟัดคนเล็กคนเล็กตกตายตายอะไรเนี่ยครับ
1: แล้วหนังกำลังภายในแต่ละเรื่องนี่เนาะสร้างเมื่อก่อนนี่โอ้โหนั่งดูกันแบบ
0: อลังการ
1: ต้องรออยู่เรื่อยนะช่อง3เมื่อก่อนเนี่ย
0: แต่
1: ผมดำ
0: ใช่แต่ผมถ้าดูหนังอ่ะผมจะชอบพวกโจซิงสือ
1: เยอะแล้วรุ่นหลังเมื่อก่อนหวังอยู
0: ่นางเอกน่ารัก
1: เดวิดเจียงทันไหมเนี่ย
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: ผมโจทิ้งถือเฉินหลง
1: นั่นเพลงผมไปทางตลกไงนั่นนั่งสไตล์ฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวนี
0: ้นั่น
1: ค
0: ืออะไร
1: ดูหนังฮ่องกงไม่ค่อยมีใหญ่ๆแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: วงการอุตสาหกรรมของเขาก็เลิกกันไป
0: เขาชื่ออะไรครับป๋า
1: อะไรนะครับ
0: เหมาเจ๋อตุงไม่ใช่อะไรนะเหมา
1: สีจิ้นผิง
0: ไม่ใช่ดาราฮ่องกงที่ตัวอ้วนๆเหมือนผมอ่ะ
1: โอ้โห
0: เขาชื่ออังกฤษว่าซัมเหมาหงอ่ะที่เป็นจอมยุทธแล้วก็อ้วนๆอ่ะหงยิ้นเป่า
1: หงยิ้นเป่าใช่
0: ผมดูอยู่แค่นี้ชีวิตมีความสุขละ
1: ท่าน7817ส่งมาข้อความไม่มีเลยนะฮะมี question mark อย่างเดียวครับผม
0: ครับ
1: นะสวัสดีครับป๋าโปรเตสมัยก่อนเรียนประถมอยู่ต่างจังหวัด
0: ครับ
1: ไปโรงเรียนวันนี้ครูบอกไม่มีเรียนจะให้นักเรียนไปทำความสะอาดวัดพวกเรานี่ชัยโยนะที่ไม่ได้เรียนป๋ากับโปรเตเป็นเหมือนกันไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: เคยมีไหมวันนี้หยุดนะไปขัดส้วมวัดไปกวาดลานวัดกัน
0: ไม่มีคร
1: ับ ไม่มี
0: ครับผมเรียนสาธิตไม่เคยมีพวกนี
1: ้ไม่มีพวกนี้นะเพราะของคุณไม่ได้อยู่ใกล้วัดและไม่ติดวัดไง
0: ใกล
1: ้แต่มันต้องนั่งรถเมล์ไปไม่ถือว่าใกล
0: ้
1: ไม่นี่โรงเรียนเขาติดวัดเลยเป็นโรงเรียนวัด
0: โรงเรียนผมติดวัดเหมือนกัน
1: วัดอะไรฮะ
0: สุนันทาติดวัดราชา
1: วัดราชาไม่ติดเท่าไหร่ต้องห่างกันอันนี้รั้วเขาติดกันเลยแสดง
0: ผมเดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว
1: ไอ้นั่นถือว่าไกลไอ้นี่ต้องรั้วติดกันโรงเรียนวัดไงเรียนเข้าไปลูกแม่ลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพ่อไม่มีเงินยัดให้ลูกไปโรงเรียนดีๆก็มีปัญญาส่งเรียนสาธิตแบบคุณไง
0: ของผมก็สาธิตก็คือรู้ใช่ไหมครับเด็กสาธิตคืออะไร
1: เด็กสาธิตคือโรงเรียนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อลูกอาจารย์และเจ้าหน้าที่เขาเรียนคุณลูกประชาชนทั่วไปไปเรียนต้องจ่ายค่าเรียนแพงหน่อย
0: ผมเป็นหลานอาจารย
1: ์โอ้
0: ใช่
1: มันใช้สินได้
0: ใช่
1: เงินคนฝากได้สอง
0: แล้วก็สาธิตที่ผมเรียนนี่ก็คือเป็นวิธีการสาธิตการสอนทุกอย่างไม่เคยได้เรียนจริงสักที
1: นะมาอะไรทุกแห่งก็จะมีโรงเรียนนะ
0: ครับ
1: โรงเรียนสาธิตเพื่อจะให้นักศึกษาของคณะครูเนี่ยศึกษาศาสตร์ไปสอน
0: แล้วก็อาจารย์ที่มาจากคณะครูคณะครุศาสตร์ของสวนสุนันท
1: า
0: ดีทุกคน
1: โอ้ผมไม่มีปัญญาไปเรียนสาธิตพ่อเป็นข้าราชการต่างจังหวัดย้าย2ปี3ปีย้ายไปเรื่อยจนโอ้โหผมนี่
0: ตะปาเล่นชินโนรถ
1: จนตอนหลังก็จะเข้ามหาลัยต้องมาแบบอยู่กับที่แล้วไงก็เลยมาอยู่ชินโนรถตอนม.ศ.4ม.ศ.5
0: ว้าว
1: รุ่นสุดท้าย
0: ม.ศ.

0: หลังนั้นก็เป็นมอไงมอ1ถึงม6ตอนนั้นเรียกมอส1มอส2มอส3แล้วก็มอส4มอส5
1: ม7ไง
0: รุ่นสุดท้ายเหมือนกันผมยุคอย่างสุดท้ายหมดก็บอกแล้วเกิดมากับการนะฮะตั้งพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติ
1: ว้าว
0: ม7คือสุดท้ายมอส5ก็คือสุดท้ายรุ่นผมหมดเลย
1: ผมนึกก็ป๋าเลยรุ่นแรกที่เขาทำ
0: เมื่อก่อนชินุรสเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนผู้หญิงตอนผมไปปุ๊บก็เป็น3มาปีละก็ยังมีผู้หญิงเยอะอยู่ส่วนตอนรับผมอีกแล้ว
1: ส่วนนั้นเหมือนกันครับพอขึ้นม.ปลายมีผู้ชายแค่10กว่าคน
0: ที่เรียนนั้นอยู่ใกล้บ้านไม่ได้เลือกอะไรเลย
1: ครับผม
0: เพราะเดินทางโดยรถเมล์ไม่กี่ป้ายก็ถึง
1: ครับครับผม
0: อ่ะต่อนะฮะสรุปแล้วเราสองคนไม่เคยไปทำความสะอาดวัด
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนมีแต่คนคิดถึง
1: ฮะตอบว่ามิสยูอาเบะนะฮะ
0: มิสยูอาเบะ
1: มิสยูอาเบะนะครับญี่ปุ่นอันดับ96ของโลกนะครับ
0: อ
1: ันนี้ให้
0: น้องอามน้องอามไปนะ
1: อันนี้ให้ 8.5 นะครับอันนี้ให้ 8.5
0: มิยูอาเบะ
1: ครับ
0: หรือว่ามิสยูอาเบะ
1: ฮะเพราะว่าสามารถเบ้ไปเล่นยามาชิตะได้นะครับเธอนะครับ
0: ได้ 8 ครึ่งเลยนะครับน้องอามวันนี้
1: ครับผม
0: ความพยายามสำเร็จแล้วสุนีกระป๋าโปรตีไม่ต้องรอต้มยำกุ้ง
1: เออใช่
0: ปีนั้นพฤษภาธมินเลยครับ
1: ใช่
0: วันเปิดเทอมแต่ต้องหยุด2วันโอ้แค่2วันเอง
1: พฤษภาธมินมันเดือนพฤษภาใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่งั้นจะเรียกพฤษภาธมินแล้วครับคุณ
1: ผมเกิดมกราพฤษภาธมินเลยใช่ใช
0: ่ผมไปอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าตอนนั้นเป็นนักข่าวตำรวจ
1: ครับกระสุนลอยผ่านฟ้า
0: ก็เห็นนะเขาเรียกว่าด่านอยู่ตรงนั้นกันไว
1: ้
0: แล้วก็เขื่อนแตกเราใช้สับว่าเขื่อนแตก
1: คนหลุดออกมาเต็มเลย
0: คุณแปรผมก็เข้าไปอยู่ในสอนอที่อยู่ใกล้ๆกัน
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆจางหาย ตัวคนขับรถอยู่หาย ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราแค่แย่งชิงอำนาจกันตรงนั้นนะครับ
1: ก็เห็นแย่งชิงกันจนถึงวันนี
0: ้เรียนมาจากที่เดียวกันนะ
1: ครับ
0: ฝั่งก็พลทีจำรองสีเมืองฝั่งนี้สุจินดาคาประยูนจ
1: บ
0: ประตูเดียวกันนะเวนายร้อยเจ้าปรอเนี่ย
1: ที่เขาอะไรใส่ผัดไทยใส่บรันดีป่ะครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่นั้นคุณเกมศักดิ์ชมานัน
1: อ๋อครับ
0: ก็มาจบด้วยนะฮะถูกเชิญ
1: ชาวบ้านเล็กถูกเรียกตัวด่วน
0: เข้าวังผมมีภาพนั้นอยู่นะ
1: เรียกไปด่า
0: ไม่ได้ด่าเลยครับแค่พูดให้ฟังคนไทยด้วยกัน
1: อันนั้นแหละว่าเล็กยา
0: ดูเหมือนไม่การที่ข้าพูดฟังรายการก็จบเรียบร้อยนะฮะไม่งั้นยืดเยื้อกว่านี้ไม่งั้นตายเยอะมากเนาะ
1: ฮะ
0: อ่ะเรียบร้อยของทาง SMS
1: ครับทาง YouTube นะครับพี่อภิชาติบอกว่าน้องเอล่านางงามตกรอบไปเมื่อเช้านี้คนฟิลิปปินส์แห่กันไปเชียร์อยากให้แฟนๆเป็นอย่างนี้บ้าง
0: เป็นนักเทนนิส
1: อยากให้แฟนๆเป็นแบบนี้บ้างเวลาแพ้ก็ถนอมใจเขาหน่อยไม่ใช่ถล่ม
0: โอ้ยบ้านเรานี่ถ้าใครแพ้ไม่มีการถล่มอยู่แล้วพอน้องมาอยู่ระดับนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้แข่งระดับคือรายการสูงสุดของเทนนิสหญิงอะของเราก็มีนักกอล์ฟหญิงที่แข่งรายการสูงสุดของนักกอล์ฟหญิง
1: ของบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ด่าหรอกครับถ้าไม่ใช่บอลไทยเวลาแพ้ครับ
0: บอลไทยมันแพ้ประจำอยู่แล้วอันนี้มันระดับโลกเหมือนระดับโลกของนักกีฬาบ้านเรา
1: ครับ
0: เราช่วยกันนึก
1: ฮะ
0: คือแบบน้องเอล่าเนี่ยเขาแข่งระดับเทนนิสระดับโลก
1: พี่บอลไง
0: นักกีฬาของเรากี่ราชนิดที่ไปแข่งระดับโลกมาบ้างแล้ว
1: พี่บอล
0: อย่างปัจจุบันก็มีกอล์ฟหญิง
1: กอล์ฟหญิง
0: อันนี้คือ LPGA คือระดับโลกสูงสุด
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลหญิง
1: ครับ
0: ก็ไปแข่งชิงแชมป์โลก
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็โปช้าง
0: โปช้าง
1: จะดีพี่อาร์มน้ำหมาย
0: มีอะไรอีก
1: พี่บอล
0: ที่มีโอกาสไปแข่งระดับโลกได
1: ้พี่บอลพาราดอนศิยพันธ์
0: เมื่อก่อนก็วงการเทนนิส
1: ครับ
0: เคยสูงสุดมือ10โลกนะ
1: ใช่ครับ
0: มีกีฬาอะไรอีกครับมวยไทยไม่ต้องนะเพราะมวยไทยมันโลกอยู่แล้วเพราะเราสูงสุดในโลก
1: เขาทราย
0: กันแต่ก็ยังไม่ถือว่าใช่เท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเป็นแชมป์โลกเพราะว่าแข่งไม่กี่ชาติ
1: เขาทรายกันสิ
0: เขาทรายนี่เป็นแชมป์โลกมวยอาชีพด้วย
1: แล้วก็อันนี้นักนักสนุกเกอร์
0: นักสนุกเกอร์เราโอ้ยเมื่อวานนี้นะหมูปากน้ำอ่ะนพลแสงคำอ่ะล้มจักรทำมือหนึ่งโลก
1: โ
0: อ้ในรอบ3หรือบางคนรอบแรก
1: อ
0: ีกวันพุธนี่จะไปเล่นกับลอนนี่โอซิลเวนในรอบ16คน
1: ยังอยู่อยู่ครับคนนี้
0: เ ก็พักไปเยอะเพราะว่าซาอุเขาอัดเงินไว
1: ้
0: ว่าเขาจะทำอะไรพิเศษกับวงการสนุกที่ซาอุแต่ตอนนี้ซาอุประกาศเลิกแล้วลอนนี่เลยบอกว่าเราต้องกลับมาเล่นใหม่แล้วอยู่เราต้องหาตังค์เหมือนกัน
1: เพราะทำไมผมมีทุนต๋องสิชัย
0: ต๋องต๋อง
1: แล้วก็มีนักบอลไทยบางคนไปเล่นลีกเบอร์โลกได
0: ้ไม่มียังไม่เคย
1: ไปได้นี
0: ่ยังไม่เคย
1: ที่เขาบอกไปอยู่เยอรมัน
0: เยอรมันบุนเดสลีกาพอได้ลีกอันดับหนึ่งของเยอรมันถ้าไประดับลีกทูเลยยังไม่นับยังเจลีกนี่ก็ถือว่ายังไม่ใช
1: ่มีอะไรอ่ะ
0: ใครที่ได้เล่นกับโลกอีกนะนะครับไม่รวมพวกยกน้ำหนักอะไรเนี่ยแบดมินตันก็เคยไประดับโลก
1: แบดมินตัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: พวกคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว
0: เอากีฬาไปกีฬายิ่งประเภททีมยิ่งน้อยมากตอนนี้ถ้าประเภททีมเรามีประเภทเดียวนะ
1: วอลเล่
0: คือวอลเล่บอลหญิงนั่นเองนะครับ
1: ทารานะ
0: ไปดูไปตองไปตองก็ถือว่าชาติไปเล่นพอสมควรนะมากกว่าเชฟปักตะก้อหน่อย
1: ไปตังล่างอายุ
0: ยุอายุไปตองไปตองไปตองเราเป็นแชมป์โลกมาแล้ว
1: เราเป็นแชมป์โลกฟันดาบไหมครับแต่เป็นพารา
0: อ๋อเอาพารา
1: พาราพารา
0: ป้าครับถ้านักการเมืองบ้านเราทำได้เหมือนเวลาเสียงประเทศเราคงเจริญไปไกลแล้วนะครับเออใช่ที่หาเสียงทั้งหมดถ้าลงมาทำนะฮะเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนไม่ใช่นามธรรมเราคงพัฒนาไปไกลกว่านี
1: ้ครับผมไม่ได้ครับเพราะเขาหาแต่เสียงเขาไม่ได้หารูปครับ
0: เอาเหร
1: อหาแต่เสียง
0: หาเสียง
1: เขาไม่ได้
0: เพื่อจะให้คนเชื่อแล้วก็มาลงคะแนนให้เขา
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาพยายามจะทำแล้วแต่มันติดปัญหาโน่นนี่นั่น
1: ก็เขาหาเสียงมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นรูปธรรม
0: ครับครับ
1: จาก YouTube นะครับพี่ชูชาติบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะ
0: สวัสดีครับ
1: ป้าแป๊ะแก่กว่าผม4ปี
0: ทำไมพูดเรื่องอายุกันจังเลยวัน
1: สมัยก่อนป้าแป๊ะ
0: ผมไม่น่าเล่าเรื่องผู้ใหญ่นี่เลยวันนี้
1: สมัยก่อนป้าแป๊ะเตะบอลเล่นหลัง2กลาง3หน้า5หรือเปล่าครับ
0: โอ้ยสมัยผมเลยนะสมัยผมตอนเล่นติดทีมนักเรียนนะ
1: ฮะ
0: จะมีแบ็คซ้ายแบ็คขวา
1: แบ็คซ้ายแบ็คขวา
0: เซนเตอร์คนเดียว
1: เซนเตอร์คนเดียว
0: จะมีฮาฟซ้ายฮาฟขวาแล้วก็ปีกซ้าย
1: ปีกซ้าย
0: ปีกขวา
1: ปีกขวา
0: ศูนย์หน้า
1: ครับ
0: ในซ้ายในขวาเวลาเขลูกผมยืน3คน
1: แต่ยุคโบราณ
0: ใส่หมายเลข9เมื่อก่อนแผนนี้ใช้กันหมดพอเล่นเกมลุกสนุกมาก
1: ครับ
0: ช่วงหลัง442หน้าเหลือ2คนจาก5นะ
1: ฮะ
0: ซ้ายปีกซ้ายปีกขวาหน้าอีก3ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ช่วงหลังก็เล่นเกมรับแล้วก็รอโต้บอลเลยไม่สนุกเน้นกองกลางบางที3 5 2ก็มีโอ้โหเมื่อก่อนคิดดูสิหน้า3ตัวรวมปีก2คนเป็น5คนแล้วไม่ต้องลงมาตั้งรับด้วยนะ
1: เข้าไป
0: ยาวสานยาวเลยวิ่งกันผมได้วิ่งกันโอ้โหจนบอกผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวโค้ชเลยสั่งบอกไม่ต้องวิ่งไอ้ป้าไปยืนประกบเซ็นเตอร์มันไว้รอพลิกเราตัวเล็ก
1: ๆ
0: พลิกซ้ายพลิกขวาหลอกมาแล้วเข้าไปยิง
1: ไอ้ยา
0: ไม่ดูแฟนนะ
1: ไม่เคยเล่นบอลครับแต่นึกภาพออกแต่นึกภาพออกผมเล่นแต่พวกเทควันโดบาสกอล์ฟเนี่ยครับ
0: คุณไม่ได้วิ่งไงก็เลยพุงโต
1: วิ่งนะวิ่งวิ่งนะบาสวิ่งนะบาสวิ่งอยู
0: ่ต่อฮะ
1: ฮะคุณนัทสอนบอกสวัสดีครับป้าแป๊ะครับนะฮะ
0: สวัสดีครับ
1: นะฮะกองกลาง5
0: กองกลาง5
1: ทำไมบ้านเรารุ่นใหม่ไม่เล่นอย่างนี้บ้าง
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะใช้แผนแมนยูเป็นหลัก
1: แบ็คโฟร์ไปล่ะ
0: โอ้ตรงอย่างนี้ต้องมีนะเล่น4
1: ครับ
0: 2
1: ครับ
0: 3
1: ครับ
0: 1งงไหม
1: 1ตัวเป้าอยู่1
0: มีกองหน้าอยู่คนเดียวแล้วมันจะยิงกันเมื่อไหร่ครับผม4 2ไอ้3อ่ะกลางลุกเนี่ยต้องไปช่วยเสริมโอ้ต้องซ้อมมันอย่างดีถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนนะฮะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสนาม
1: ทำไมเขาไม่เล่นแบบ505ล่ะครับ
0: ครับ505โอเคเดี๋ยวผมกำลังจะบอกให
1: ้กองกลางไม่ต้องมีแต่กองหลังไม่5ตัวแล้วกองหน้า5ตัวโยนอย่างเดียว
0: อันนั้นฟุตซอลแล้วมั้งคือถ้าทำแล้วสำเร็จก็ทำไปนานแล้วประเทศ
1: ผมไม่รู้งั้นนะ
0: ดูฟุตบอลกับกอล์ฟมันต่างกันฟุตบอลต้องยิงให้มาก
1: ครับ
0: แต่กอล์ฟนี่ต้องเสียให้น้อย
1: ใช่ครับ
0: นะกอล์ฟ
1: ผมว่ารอบนี้เราเล่นสเตย์บนฟอร์ดเถอะมีพี่สกลบอกว่าป้าแป๊ะโปเตลองเสนอให้สมาคมฟุตบอลไปดูงานสมาคมวอลเลย์ดีไหมครับว่าเขาบริหารสร้างทีมเยาวชนยังไง
0: เขาไม่ต้องไปดูงานแล้วก็โทรถามหนึ่งเขาก็รู้แล้วบางทีเขาก็ไม่ต้องไปดูเขารู้แล้วทำมันยังไงมันขึ้นกับความใส่ใจจริงจังเงินอย่างเดียวนะมันไม่ได้ นะฮะบางทีก็ต้องมีความคิดแล้วก็ใส่ใจกับมันแล้วก็จริงจังคือต่อเนื่องบางทีมันไฟไหม้ฟางแป๊บๆพอพังปุ๊บก็เลิกแผนเราเคยได้ยินการเก็บตัวเด็กอายุ14ชุด19มาไม่รู้กี่ชุดแล้ว
1: ครับ
0: พอไปแข่งจริงแพ้ปุ๊บก็แพ้แตกมันไม่ต่อเนื่องของสเปนก็ต่อเรื่อย19เป็น20 23 21 23จนชุดใหญ่แล้วตอนนี้เขาได้เป็นแชมป์โลกต้องต่อเนื่องนะฟุตบอล
1: มิเชลเลวภูบอกว่าไม่ได้ตีเลยมา3เดือนแล้วว ันนี้พูดประชวนไปตีบ่ายโมงมีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้วยแถมลืมบงไปหมดแล้วเอาไงดีครับป่าสถิติอยู่ที่40 45ครับ
0: 40 45โอ้ยไม่ต้องห่วงครับหลุม1หลุม2ซ้อมหลุม3น่าจะมาแล้วครับความมั่นใจผมก็ไม่เคยเข้าสนามซ้อมเหมือนกันนะเวลาออกรอบผมซ้อมอยู่3หลุมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอหลุม4ผมก็เริ่มจะรู้ละบางทีก็ลืมโน่นลืมนี่ลืมไปหมดเพราะความที่เราไม่ได้ซ้อมไงมันไม่ได้อยู่แบบมันอยู่ในร่างกายคนที่ซ้อมประจำแบบโปรเตคือมันรู้หมด
1: เพิ่งผ่ามือมาครับร้องเ
0: ลยกีฬาจริงๆถ้าเอาจริงเอาจังอ่ะมันต้องซ้อม
1: เอาจริงถ้าทรงนี้ผมบอกเลยครับตีไปไม่ต้องไม่ต้องสนใจครับ
0: เขาต้องเริ่มยังไงดีไม่ได้เล่นมา3เดือนแล้วครับ
1: สวิงลมครับ
0: สวิงลม
1: ให้เต็มที
0: ่
1: ไปตีก็ไปไหนช่างมันจำไว้ว่าการที่เราตั้งเป้าหมายในวันที่เราไม่เคยซ้อมมันจะทำให้เกมกอล์ฟไม่สนุกแล้วเมื่อเราไม่สนุกเป้าหมายก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งเป้าครับไปตีให้สนุก
0: เฮ้ยไม่ได้มันต้องมีเป้าบ้างเพราะมีได้เสียเล็กน้อย
1: ไม่ถ้าเราสนุกเราจะได
0: ้
1: เขาจะเสียเพราะว่าการกดดันของเขาทำอะไรเราไม่ได
0: ้อ่ะสวิงลมนะก่อนลงสนามสักหน่อยยืดเส้นยืดสายนะหาวงนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจะได้ไม่เจ็บด้วยนะ
1: แล้วก็
0: ช้า
1: ช้าช้า
0: ชุดที่สองช้าช้า
1: เน้นจบวงแล้วก็เขาจะพูดยังไงเขาจะมีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยังไงช่
0: าง
1: ตีให้สนุก
0: นะแล้วตีเอาจริงกับจัง
1: นะ
0: นะครับ
1: ตีให้สนุกครับไม่ต้องเอาจริงกับจังกับพวกนี้หรอกตีให้สนุก
0: สนุกกับเกม
1: ใช่แล้วมันจะมาเองมันมาเองอย่าไปเล่นตามเกมเขา
0: อย่าไปกดดันตัวเอง
1: ใช่อย่าไปเล่นตามเกมเขาครับเล่นเกมตัวเอง
0: ถ้าไปถึงวันนั้นก่อนก็ลองไปซ้อมพัดสักนะฮะสัก10นาที
1: ครับ
0: หาน้ำหนักของเราให้เจอแล้วมันก็จะมา
1: ถ้าเร็วร้ายกว่านั้นเอาสลอดหยอดเบียร์ครับ
0: เอาละครับขอให้โชคดีนะผมเองนะเป็นคนที่ชอบถ้าไม่ได้เล่นทั้ง2อาทิตย์เวลาไปเล่นเล่นดี
1: ครับ
0: มันอยากเล่นนะ
1: ครับ
0: เพราะความอยากมันเกิดความสนุกก็มาไงครับ
1: ครับผม
0: เอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าคืนเงินผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอกับสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมเป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อบุคคลโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลจะมีผลบังคับใช้12สิงหาคม2569โฆษกรัฐบาลชี้สัมพันธ์ไทยเมียนมาหนุนความมั่นคงพลังงานเดินหน้าต่อสัญญาก๊าซลดความเสี่ยงพลังงานในอนาคต นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีกับเมียนมานั้นมีความเชื่อ

0: มโยงกับประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยความร่วมมือด้านพลังงานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารต้นทุนการผลิตของประเทศล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเวียดนามและพลังงานเมียนมาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติการซื้อขายก๊าซและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเมียนมาเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญของไทยมาเกือบ40ปีโดยก๊าซจากแหล่งยานาดาและซอติเคยมีสัดส่วนรวมกว่า 15-20% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศก๊าซเหล่านี้มีความสำคัญทั้งต่อการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เมื่อเวลาประมาณ 5:30 นาทีที่ผ่านมาห้องวิทยุสภ.บ้านปงจังหวัดราชบุรีรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท PSPN Manufacturing จำกัดเลขที่159ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลท่าผาและพื้นที่ใกล้เคียงตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้ไปในอาคารเจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่เนื่องจากวัสดุที่ไหม้ส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟและลุกลามได้ง่ายโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ก็ยังเฝ้าระวังกลัวที่จะเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่ใ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเฟรันตอเรสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเปอาเชแล้วเฟรันตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเตรียมอำลาถิ่นคัมนูเพื่อย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงในช่วงซัมเมอร์นี้หลังมีรายงานว่านักเตะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับสโมสรดังแห่งฝรั่งเศสแล้วโดยนักข่าวคนดังอาทิเคราดโมเรโนฟาบริโซโรมาโนรวมถึงสื่ออย่าง ESPN รายงานว่าเฟรันตอเรสตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งกับปารีสแซงต์แชร์กแมงและคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่50ล้านยูโรรายงานระบุว่าเฟรันได้โทรศัพท์พูดคุยกับฮันซี่ฟลิกซ์เทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาเพื่อแจ้งความต้องการในการย้ายทีมให้กุนซือชาวเยอรมันรับทราบขณะที่เจ้าตัวได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเปอาเชเรียบร้อยและคาดว่าจะเซ็นสัญญาด้วยกัน4ปีต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประสานงานกับฝ่ายจัดการแข่งขันในการปรับราคาค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026หรืออาเซียนคัพ2026เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับแฟนบอลชาวไทยและเข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันในการให้แฟนบอลได้เข้าร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในราชมังคลากีฬาสถานโดยลดราคา100บาททุกโซนที่นั่งสำหรับค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศจะเปิดจำหน่ายทางไทยทิเก็ต master.co.th เช่นเดิมพร้อมกันในวันพรุ่งนี้โดยมีราคาค่าตั๋วตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชา

0: สบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะคุณจิระวดีคุณทรัพย์นะครับรองท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์นักท่องเที่ยวนะฮะในกลุ่มตลาดระยะไกลนะครับในตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งก็มาพูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็อีก2วันครับจะเป็นวันสิงห์12สิงหาคมจะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็หลายๆพื้นที่นะฮะก็เปิดให้เข้าชมฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติก็ใครที่จะพาคุณแม่ไปที่ไหนก็ขอเชิญชวนนะครับให้คุณแม่เดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็คุณจิรวดีอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังอยู่กับคุณจิรวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับโดยหน้าที่ของท่านรองคือดูแลในกลุ่มของตลาดระยะไกลครับในส่วนของสถานการณ์ท่องเที่ยวของตลาดระยะไกลตอนนี้นะครับในปี2569ที่ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับนี่เขาเดือนที่8แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
4: ค่ะก็ต้องเรียกว่าก็ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานี่ก็สนุกสนานมากเลยนะคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับในโลกนี้นะฮะที่มันค่อนข้างจะ uncertainty แต่เรียกว่าการท่องเที่ยวของไทยสำหรับตลาดระยะไกลผ่านไป7เดือนเนี่ยนะคะในช่วง7เดือนแรกเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเลยค่ะเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้งใกล้ทั้งไกลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.4 ล้านคนนะคะมาได้เกินครึ่งทางโดยซ้ำไปเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะทีนี้ถ้าในส่วนของระยะไกลเองเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่เกิน6ล้านคนไปแล้วนะคะซึ่งถ้าคิดเป็น market share ของ international tourist ที่เดินทางเข้าไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่แชร์อยู่ประมาณ 33% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็เรียกว่าถ้าเทียบกับช่วง year on year เนี่ยปีนี้เนี่ยปีจำนวนที่เข้ามา 33.40 เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนของตัวนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลนะคะ
3: ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยที่มีผลกระทบในเรื่องของพลังงานเนี่ยนะฮะ
4: ค่ะคือถ้ามองภาพเนี่ยนะคะไอ้ตัวอันนี้ดูในส่วนของสัดส่วนระยะไกลระยะใกล้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาดูในส่วนของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวหรืออัตราการเติบโตเนี่ยลักษณะโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยเราก็จะมีหดตัวอยู่เล็กน้อยไม่ 0.3% ประมาณนี้ค่ะน้อยมากนะคะซึ่งก็ถือว่าตลาดระยะไกลเนี่ยก็ สะท้อนว่าความต้องการเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคอเมริกานะคะภูมิภาคยุโรปทางแอฟริกาหรือทางลาตินอเมริกาเนี่ยยังสูงมากเพราะภูมิภาคที่หดตัวหนักก็คือมีภูมิภาคเดียวที่เป็นสถานที่เกิดเหตุนะคะก็คือตะวันออกกลางนะคะอันนี้หดตัวหนักหดตัว2ดิจิตตอนนี้แต่ว่าเราก็ได้นักท่องเที่ยวก็รีบาวกลับมาในช่วงไฮซีซั่นของเขานะคะก็คือช่วง2เดือนที่ผ่านมากรกฎาคมสิงหาตัวจากตอนแรกเลยเนี่ยเราติดลบ 30-40% ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณลบประมาณ 20% นะคะเป็นภูมิภาคเดียวที่คิดว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะส่วนภูมิภาคยุโรปเนี่ยเรียกว่ารีซิเลียนนะคะในส่วนของอเมริกาก็ยังอยู่ในแดนบวกนะคะแล้วก็ตัวแอฟริกาก็เช่นกันนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูเราแยกดูเป็นครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่1กรกฎาค
3: ม
4: จนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการเริ่มของช่วงครึ่งปีหลังนะคะอัตราการเติบโตที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกามิดเดิลอีสต์แอฟริกาเนี่ยสูงกว่ากรกฎาคมปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มรีบาวกลับเข้ามานะคะ
3: ครับในกลุ่มของตลาดที่ท่านรองดูแลเนี่ยโอ้โหนะฮะระยะมีทั้งตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาตลาดไหนเป็นตลาดที่ถือว่าเป็นฐานของการท่องเที่ยวของประเทศไทยฮะ
4: จริงๆแล้วจำนวนที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลประมาณ 10.8 ล้านคน
3: ค
4: นะคะ8ล้านเนี่ยมาจากภูมิภาคยุโรปนะคะ8ล้านเนี่ยประมาณ 8.25 ล้านมาจากยุโรปนะคะแล้วก็จากอเมริกาเนี่ยภูมิภาคอเมริกาซึ่งรวมนอร์ทอเมริกาด้วยเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 กับ 1.6 ล้านคนนะคะแล้วก็ Middle Eastนะคะรวม GCC country แล้วก็อยู่ในกลุ่มของ Middle East ทั้งหมดเนี่ย 800,000 คนนะคะแล้วก็แอฟริกาเนี่ยเกือบ 200,000 คนค่ะค่ะรวมแล้วปีที่แล้วอ่ะเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 10.83 ล้านคนนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์แล้วปีที่แล้วอ่ะจริงๆคือเป็นปีที่เป็น the best year ever เลยค่ะในการเติบโตก็คือเราเติบโตถึง10.64% นะคะแต่พอปีนี้เรามีสถานการณ์ปั๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตลาดบางตลาดหรือบางภูมิภาคเนี่ยติดลบค่อนข้างสูงโดยเฉพาะตลาดภูมิภาคของตะวันออกกลางค่ะ
3: ฮะก็แหมเป็นสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่อันคอนโทรลนะฮะแล้วก็
4: อันคอนโทรลค่ะ
3: แต่ว่าในส่วนของตัวสถานการณ์ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับให้นักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มตลาดมิสซินอีสแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของพลังงานเดินทางกลับมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากก่อนที่ก่อนหน้านี้อาจจะเวทแอนด์ซีซะเยอะเลยนะฮะ
4: ใช่ค่ะจริงๆตอนนี้นะคะคือตัวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากด้วยปัจจัยที่มัน uncertainty หรือว่าความไม่แน่นอนเพราะว่าตามเขาก็ตามดูข่าวนะคะแล้วก็ด้วยพอสถานการณ์มันมีความไม่แน่นอนดีกรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีสายการบินหลายสายการบินที่เขาเรียกอะไรอะหยุดบินเข้าตะวันออกกลางนะคะอันนี้ก็หลายประเทศก็ออกมาเขาเรียกว่าออกมาเป็น travel warning ว่าห้ามนักท่องเที่ยวไม่ว่าจากยุโรปบางประเทศนะคะหลายประเทศแล้วก็ในส่วนของอเมริกาด้วยห้ามเดินทางผ่านทางมิดเดิลอีสต์เป็นต้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ Gulf country เนี่ยเขามีด้วย Gulfมีหลายการสายการบินหลักๆหลายสายการบินที่เป็นสายการบินที่เป็นตัวเชื่อมให้นักท่องเที่ยวในสปริงบอร์ดเข้าไทยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเดินทางไปผ่านทางนั้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางบินอื่นนะคะแต่ว่าจำนวนซีสแคปาซิตี้เนี่ยมันหายไปที่แบบบินผ่านฮับตะวันออกกลางเนี่ยเกือบ 30% ของซีสทั้งหมดนะครับนั่นก็คือแปลว่ามัน มันได้เราได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแล้วก็ด้วยตัวสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวแอร์แฟร์หรือว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่ผลกระทบจากน้ำมันด้วยอะไรด้วยหรือการบินอ้อมขึ้นหรืออะไรเนี้ยค่ะ
3: ม
4: ันก็จะเป็นต้นทุนสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวระยะไกลนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเชิงที่ว่าเป็นบุ๊กคิงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยวินโดว์บุ๊กคิงของตลาดระยะไกลเนี่ยค่อนข้างจะมีระยะเวลามากกว่า3เดือนขึ้นไปนะคะ3ถึง6เดือนด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เนี่ยลักษณะของการเวทแอนด์ซีการชะลอการจองยังมีอยู่นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการในการเดินทางอยู่นะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เลือกมากขึ้นอ่อนไหวต่อราคามากขึ้นแล้วก็อยู่ในภาวะอย่างที่เรียนไปก็คือwait and see ก็คือรอดูสถานการณ์ส่งผลให้เรื่องของการจองเนี่ยค่ะระยะเวลาการจองเนี่ยสั้นลงนะคะแล้วก็แนวโน้มการจองใกล้ๆวันเดินทางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นแบบลับ minute booking ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเราเห็นได้ชัดเลยค่ะในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ย booking ที่เข้ามาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้สูงมากนะคะแต่พอถึงใกล้ๆวันเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี้ยค่ะจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักหลายๆตลาดนะคะหรือที่เดินทางเพิ่มเข้ามานะคะโดยเฉพาะตะวันออกกลางเองก็เช่นกันนะคะ
3: ค่ะครับก็จะเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะฮะกลุ่มในเรื่องของยอดการจองเนี่ยก็เลยเพิ่มมากขึ้นในส่วนของตัวตลาดยุโรปนะครับกลุ่มประเทศหลักๆที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเป็นไทยเลิฟเวอร์เนี่ยเป็นประเทศไหนฮะ
4: ถ้าเกิดยุโรปเราดูจำนวนที่เข้ามาสูงสุดตอนนี้เกินล้านคนแล้วก็คือรัสเซียค่ะ
3: โ
4: อ้นะคะเกินคือรัสเซียตอนนี้เกือบล้าน 100,000 คนโดยประมาณค่ะ
3: ครับ
4: ล้าน 100,000 คนนะคะแล้วก็ลำดับถัดมาก็คือจะเป็นทางตลาด US ทางอเมริกานะคะเข้ามาแล้วประมาณ 630,000 คนนะคะแล้วก็อันนั้นคืออเมริกานะคะส่วนในยุโรปลำดับ2เมื่อกี้ถามยุโรปเนาะว่าป๊อปล่าไหนโทษทีก็คือจะเป็นทาง UK นะคะ UK ก็เป็นตลาดใหญ่ของเรา UK เยอรมนีฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ในท็อป5ของตลาดลองฮอลล์ค่ะแต่ว่าลองถ้าลองฮอลล์รวมอเมริกาเนี่ยอเมริกาจะอยู่ลำดับ2นะคะค่ะ
3: เมื่อกี้ท่านรองได้พูดถึงภาพสภาพตลาดโดยรวมนะครับที่เป็นกลุ่มตลาดระยะไกลถ้าพูดถึงทวีปแอฟริกานะฮะเรามีประเทศไหนที่เขาชอบเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งนะ
4: ค่ะในส่วนของแอฟริกาเนี่ยตลาดหลักตลาดสำคัญของเราก็คือเซาท์แอฟริกาค่ะนะคะเซาท์แอฟริกาเนี่ยตัวเลขสูงสุดที่เราเคยได้เกือบแสนคนนะคะ
3: ครับ
4: ตอนนี้จำนวนของเซาท์แอฟริกาเข้ามาเราแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ34,000 คนค่ะ
3: อืมฮะ
4: ค่ะ
3: โอ้ครับในส่วนของสถานการณ์สู้รบนะฮะที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็มีเป็นปัจจัยลบสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จริงแต่ว่าก็เป็นปัจจัยบวกด้วยหรือเปล่าฮะมีพวกที่หลบสงครามเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวมีบ้างไหมฮะ
4: จริงๆแล้วในส่วนของบวกเนี่ยก็อาจจะมีบางกลุ่มนะคะแต่ว่า เรียกอะไรอ่ะอย่างเช่น
3: อาจจะไม่ใช่
4: ตะวันออกกลางที่มาอยู่เป็นลองสเตย์เพิ่มมากขึ้น
3: อันนั้นก็
4: มีเหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องของจริงๆแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเนี่ยนอกจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเลเชอร์เรายังมีกลุ่ม medical tourism ด้วยนะคะซึ่งยังไงเนี่ยเที่ยวบินที่บินออกจากตะวันออกกลางมาเราเนี่ยเรียกว่ายังจำนวนสายการจำนวนเที่ยวบินเนี่ยยังคงขยายตัวอยู่นะคะเรียกว่ายังไม่ได้ลดจำนวน เที่ยวบินแล้วเรียกว่าเพิ่มได้ซ้ำไปนะคะ
3: ครับ
4: เพราะว่าความต้องการเดินทางจากตะวันออกกลางคนของในภูมิภาคตะวันออกกลางมาไทยเนี่ยยังมีอยู่นะคะแล้วก็เขาก็มีหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องของการมาเลเชอร์อย่างเดียวก็มีเรื่องของ health and wellness หรือบางกลุ่มก็จะเป็นการแบบมาอยู่เป็น long stay อย่างที่รับทราบกันอยู่ค่ะก็มีเหมือนกันค่ะค่ะ
3: คาดการในเรื่องของการฟื้นตัวนะฮะของกลุ่มตลาดท่องเที่ยวนะครับของทั้งวัฒนออกกลางแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ของตลาดระยะไกลที่คาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่า

0: เมื่อสิ้นปี2569กลุ่มตลาดระยะไกลจะเป็นอย่างไรครับ
1: ค่ะปีนี้เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราดูจากแนวโน้มนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวของตลาดระยะไกลเนี่ย
0: กลับมาเป็นบวกหมดแล้วนี่ครับ
1: ยุโรปบวกค่ะอเมริกาบวกตะวันออกกลางก็อาจจะยากหน่อยค่ะนะคะแต่คิดว่าโดยรวมเนี่ยในแง่ของตัวที่เราจะถ้าเคยได้ยินก็คือว่าเราโฟกัสในส่วนของตัว value เพิ่มมากขึ้นนะคะต
0: ั
1: วที่จะเติบโตชัดเจนก็คือในส่วนของรายได
0: ้
1: ซึ่งคิดว่าปีนี้รายได้ในส่วนของตลาดต่างประเทศอะค่ะน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1.5% นะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่จริงๆเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเพราะว่าตลาดตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เป็น big spender ของตลาดระยะไกลนะคะด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยพอส่วนตรงสัดส่วนตรงนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางหายไปเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลนิดแต่จริงๆเราน่าจะได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็โอเคเรียกว่าสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ก็ยังถือว่ารายได้รวมโดยรวมของนักท่องเที่ยวจากตลาดต่างประเทศยังบุกอยู่ในแดนบวกเนี้ยก็เรียกว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะคะในส่วนของตลาดระยะไกลเองเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วอาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราได้ถึง 10.8 นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะอยู่ประมาณ 10.7
0: ครับ
1: นะคะก็ลดลงประมาณลบ1ซึ่งก็คือส่วนที่หายไปก็คือจากทาง Middle East ค่ะนะคะส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยด้วยความที่มันอาจจะมีบางตลาดที่อ่อนตัวบ้างเล็กน้อยนะคะด้วยเรื่องของคอมเพทิเตอร์อะไรก็ดีแต่ว่าเราก็มีตลาดดาวรุ่งนะคะเพิ่มเติมเข้ามามีการเติบโตแบบ2ดิจิตอย่างเช่นทางอีสเทิร์นยุโรปเป็นต้นนะคะตอนนี้เนี่ยโอกาสที่มันมีเข้ามาเนี่ยทำให้ตลาดระยะไกลยังถือว่าเป็นตลาดที่รีเซียนนี่ก็คือเรื่องของสายการบินนะคะเรามีสายการบิน เรียกว่ามีสัญญาณเชิงบวกเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินนะคะแล้วก็ทำให้จำนวนซีสcapacity นี้เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการบินไทยที่เพิ่มเส้นทางบินอัมสเตอร์ดัมแบงคอกกรุงเทพนะคะเราได้ไฟล์ดูไบบ
0: ิน
1: ดับเบิลเดลี่เข้าดอนเมืองเลยนะคะในช่วง1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล
0: ้
1: วก็เรามีในส่วนของลอตโพลิชแอร์ไลน์ซึ่งอันนี้ทรทไฟกันมานานมากนะคะแล้วก็ทางสถานทูตที่วอร์ซอก็ช่วยกันทำงานกับทางทรทนะคะเราก็ได้เที่ยวบินตรงจากทางวอร์ซอเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็มีสายการบินใหม่ๆจากทางฝั่ง UK หรือทางอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Virgin Airlines ซึ่งไม่เคยบินมาก่อนก็เพิ่มจำนวนเที่ยวบินเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งBelarusian Airlines นะคะ อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็เปิดเส้นทางบินใหม่เข้ามานะคะมีสายการบินอื่นๆอีกอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกชาร์เตอร์ไฟลท์ในช่วงวินเทอร์ที่จะถึงนี้เราก็จะมีชาร์เตอร์ไฟลท
0: ์
1: ที่เป็นเฉพาะซีซั่นนะคะที่บินเข้ามาจากทางสแกนดิเนเวียนนะคะพวกซันคลาสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่คิดว่าเป็นปัจจัยหลักที่เรามีได้รับโอกาสในการเป็นการเพิ่มเที่ยวบินตรงที่ไม่ต้องบินผ่านทาง connecting นะคะเลยทำให้ตลาดระยะไกลเราเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ายังโอเคอยู่ค่ะ
0: ถึงแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะน้อยกว่ากลุ่มตลาดระยะใกล้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าในแง่ของ spending per head เนี่ยโหถือว่ากลุ่มตลาดระยะไกลนี่ใช้จ่ายสูงเลยนะฮะ
1: ต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะคือสัดส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยตลาดระหว่างตลาดระยะไกลกับระยะใกล้เนี่ยนะคะระยะใกล้เนี่ยด้วยความที่เขาเดินทางได้บ่อยสัดส่วนเขาอยู่จะประมาณ 70% นะคะของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 30% แต่ว่าแชร์ในส่วนของระยะไกลก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมากกว่า30ก็อยู่ประมาณ34อย่างที่เรียนไปแต่ว่าในส่วนของรายได้เนี่ยเราเนี่ยแชร์อยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์ 44% 45% นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อดู โครงสร้างหรือว่า

0: ถ้าตัวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวตลาดระยะไกลเนี่ยจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเรื่องของรายได้ go for value นะคะส่วนของตลาดระยะ
1: ใกล
0: ้เองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะค่ะเพราะว่าเขาเพิ่มเสาการที่เขาอยู่ใกล้เราเขาสามารถมาได้บ่อยๆนะคะจำนวนครั้งในการเดินทางไม่ว่าจะประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียหรือตลาดอื่นๆที่เรียกว่าเดินทางเป็น weekend destination ได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
1: ครับก็จะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดระยะไกลนี่ก็คือในเรื่องของการเดินทางวิธีการเดินทางก็การเดินทางด้วยสายการบินก็ยังเป็นวิธีการเดินทางหลักของกลุ่มตลาดระยะไกลอันนี้ถูกต้องนะฮะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นการเป็น accessibility เดียวที่เขาเดินทางมาเที่ยวไทยนะคะ
1: ครับก็เราจะเห็นในเรื่องของตัวสถานการณ์ในปี2069ที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของปี2170ครับมีการคาดการณ์ในเรื่องของกลุ่มตลาดระยะไกลอย่างไรบ้างฮะ
0: ค่ะ เรียกว่าทิศทางการส่งเสริมตลาดระยะไกลของปี70เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมากๆอีกปีหนึ่งนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารของการท่องเที่ยวประเทศไทยเองก็เราก็ทราบถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในการที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะ
1: คร
0: ับดังนั้นภาพรวมหรือทิศทางของปี70ในส่วนของตลาดระยะไกลเนี่ยเราวางเอาไว้ว่าทิศทางเป็นการส่งเสริมภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของเป็น transformative growth นะคะซึ่งมุ่งหวังของการเติบโตที่ให้ความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะคะจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นช่วงของเรื่องของเน้นย้ำเรื่องของการฟื้นตัวกลับคืนมานะคะหวังว่าสถานการณ์ก็น่าจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มุ่งไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของ value creation เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการมุ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เขาเรียกเป็น meaningful tourism เพิ่มมากขึ้นสำหรับจังหวัดระยะไกลนะคะดังนั้นเนี่ยตัวทิศทางที่แน่นอนที่สุดว่านโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยในปี2570เนี่ยเราโฟกัสในส่วนของตัว value tourism นะคะค่ะซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่านในเชิงของการปรับกลยุทธ
1: ์
0: หรือปรับยุทธศาสตร์เนี่ย3-4เรื่องด้วยกันนะคะ
1: คอ
0: ย่างเช่นที่เราเคยมุ่งเน้นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวหรือ quantity driven เนี่ยก็จะไปมุ่งในเรื่องของ value driven เพิ่มมากขึ้นนะคะสมัยก่อนเราจะขายตัว destination นะคะจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เมืองรองเมืองหลักอะไรใดๆก็ว่าไปนะเป็นแบบ product list ออกมาใช่ไหมคะการขายจะต้องนำไปสู่เรื่องของการขายประสบการณ์ซึ่งเป็น experience create นะคะเป็นหลักแล้วก็การตัวประสบการณ์อันนี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละเซกเมนต์ได้ด้วยนะคะเปลี่ยนตัวที่3ก็คือปกติเนี่ยเราจะพูดถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็คือเป็น tourism economy นะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้เนี่ยเราต้องมองไปสู่เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนมองทั้งในขาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็ตัวของประชาชนคนไทยที่อยู่ใน ecosystem ท่องเที่ยวก็คือมุ่งเน้นจาก tourism economy เนี่ยไปสู่ลักษณะของ life economy นะคะค่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยทรท.เป็นนักการตลาดเป็นโปรโมเตอร์นะคะในอดีตซึ่งปัจจุบันเราก็ยังคงทำหน้าที่อยู่แต่ว่าปี70เนี่ยค่ะทั้งองค์กรเนี่ยถูกวางให้เป็นนักออกแบบประสบการณ
1: ์
0: นะคะเป็นนักออกแบบและประสานประสบการณ์ก็คือเป็นตัวเป็น tourism orchestrator นะคะซึ่งงานก็อาจจะมีความยากแล้วก็ความท้าทายแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็หนึ่งเราก็สู้กับคู่แข่งไม่ได
1: ้
0: สองเราก็จะรักษาตัวขีดความสามารถทางการแข่งขันของตัวเองไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของดิฟดาวลึกลงไปในส่วนของตลาดระยะไกลนะคะ
1: ท่านรองครับจะว่าตอนนี้เนี่ย 12:30 นเดี๋ยวคงจะต้องเก็บเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยไปคุยกันต่อในช่วงหน้า นะครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ท่านใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel สักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัป

0: 061-658-3461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับท่านผู้ฟังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษคุณจิระวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและก็แอฟริกาครับวันนี้ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญนะครับมาสัมภาษณ์ในรายการกับเราครับต่อกันนะฮะจากช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะดีฟดาวน์ไปในเรื่องของสถานการณ์ของกลุ่มตลาดระยะไกลนะครับเชิญท่านรองต่อเลยฮะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะก็ในส่วนของปี2570นะคะตลาดระยะไกลเองเราก็วางกรอบแนวทางในการทำการตลาดไว้เนี่ยก็คือถ้ามองถึงทอเราตั้งมา60กว่าปีเนี่ยตั้งแต่ marketing 1.0 นะคะตอนนี้มาถึง marketing 7.0 แล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการตลาดมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นปีนี้เนี่ยเราเน้นย้ำโดยการใช้ marketing 7.0 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือใช้แนวคิดเรื่องของกว้างคุณยาวคุณลึกนะคะก็คือในมิติของก็คือเป็น widen lengthen แล้วก็ deepen นะฮะในมิติของความกว้างเนี่ยก็คือการทำการตลาดของตลาดระยะไกลเนี่ยเรามุ่งหาตลาดศักยภาพใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่ต้องการที่จะไปสร้างดีมานด์ใหม่ๆในตลาดนะคะโดยที่ด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยมันต้องมีการเมื่อก่อนพออย่างตอนปี 2 ปี 69ตลาดMiddle East เกิดเหตุการณ์ก็หายไป 30% อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแนวทางในการที่เป็นเรื่องของการขยายขอบเขตการเติบโตคือเป็น The Growth Horizon เนี่ยจะทำในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือตลาดหลักที่เราทำตลาดอยู่แล้วเราก็จะไปสู่เมืองที่เป็น second tier ของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นการที่เราไปหาดีมานด์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นนะคะประเทศใน Eastern Europe เนี่ยนะคะหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตลาดดาวรุ่งโปแลนด์โรมาเนียเบลารุสนะคะแล้วก็ CISเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นตลาดใหม่ๆที่เราจะทำแล้วก็เจาะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงตัว second tier ของทางตลาดหลักสำคัญสำคัญหรือตลาดที่มาชัวร์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเช่นอาจจะไปเจาะทางตอนใต้ของทางฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นหรือตลาด US เราเจาะฝั่งอีสต์ฝั่งเวสต์มาโดยตลอดนะคะแต่ตอนนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็จะไปมุ่งทางใต้ทางเท็กซัสซึ่งก็จะมีเรื่องของการเติบโตในแง่ของเศรษฐกิจอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ในแง่ของการขยายขอบเขตนะคะในส่วนของตัวเล็งเท่นเนี่ยก็คือเราจะยืดระยะเวลาของการสร้างคุณค่าก็คือทั้งในส่วนของการขยายระยะเวลาพำนักนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพำนักระยะเวลายาวนานขึ้นนะคะโดยที่เราจะต้องครีเอทหรือว่าออกแบบประสบการณ์อย่างที่ดำเนินไปตอนต้นว่าต้องดูว่านักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะการเดินทางท่องเที่ยวของเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เลเชอร์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเดินทางที่มีไลฟ์สไตล์เป็นตัวหลักและตัวชักจูงนะคะซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มี product หลายๆหรือว่าสินค้าท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆกลุ่มในการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wellness ที่ประเทศไทยเราโดดเด่นมากเรื่องของอาหาร gastronomy นะคะเราอาจจะมีการเราจะทำเรื่องของตัวแพ็กเกจซิ่งในการนำเสนอร่วมกันกับทัวร์ออเปอเรเตอร์ที่อยู่ในแต่ละตลาด ทำให้ product ของไทยเนี่ยมีความหลากหลายในเชิงของประสบการณ์ที่เขามาแล้วก็จะได้อะไรเช่น wellness อาจจะไปบวกกับเรื่องของ gastronomy เรื่องของอาหาร หรือตัว sport tourism อาจจะไปบวกเกี่ยวกับเรื่องของการมาดูแลร่างกายสุขภาพตัวเอง recovery ของให้กับสุขภาพของตัวเองเป็นต้นนะคะในกลุ่มของ luxury เราอาจจะไปเพิ่มบวกกับตัว local experience ที่กลุ่ม luxury เนี่ยต้องการประสบการณ์กับพวก community based tourism อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะรวมถึงเรื่องของเมื่อก่อนเนี่ยตลาดระยะไกลเนี่ยเป็น seasonal นะคะ winterทุกคนก็จะบินหนีหนาวมาประเทศไทยนะคะสิ่งที่เราทำมาต่อเนื่องหลายปีแล้วก็คือเราพยายามที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น year round destination
2: มาได้ทั้งปี
3: มาได้ทั้งปีค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาได้ทั้งปีปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขามี experience แล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เป็น repeater เนี่ยเขาก็ยังมี question อยู่ดีว่าเราเคยมีคำเรียกว่า low season เราใช้มาคำว่าเป็น green season เพื่อจะให้ดูว่าเมืองไทยมันสวยมัน green ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะปี70ปี2570เนี่ยค่ะสิ่งที่เราเจอแล้วก็คือว่าด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เราไปเจาะลึกดูถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยเราสามารถที่จะออฟเฟอร์ year round ได้โดยนำตัวเรื่องของไลฟ์สไตล์มาเป็นหลักก็คือเป็น year round ไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าในช่วงกรีนซีซันประเทศไทยมันสวยมากนะส่วนตัวชอบเที่ยวช่วงกรีนซีซันก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ย
4: ครับ
3: มันจะมีคนกลุ่มคนอย่างตอนออกกลางที่ชอบฝนนะคะหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบสโลไลฟ์ไม่ชอบเดินทางตอนที่มีคนเยอะแยะหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โอกาสในการเดินทางในช่วงตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นช่วงที่มาเมืองไทยเนี่ยเราจะไม่เจอนักท่องเที่ยวแบบพลุกพล่านไม่ต้องแบบแย่งกันในการที่จะต้องไปใช้สถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: พวก
3: เหล่านี้ค่ะมันก็จะไปฟิตกับไลฟ์สไตล์ของเซกเมนต์ต่างๆที่มีอยู่นะคะตรงนี้ก็เราก็ต้องไปออกแบบประสบการณ์ให้สอดคล้องเพื่อที่จะผลักดันให้ไทยแลนด์เนี่ยเป็น year round lifestyle destination
4: เมื่อกี้มีประโยคที่น่าสนใจมากก็คือกลุ่มของตะวันออกกลางเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะมาดูป่าฝน
3: มีค่ะชอบมากค่ะชอบมากdestination ที่ไม่ไกลอย่างหุบอย่างเขาใหญ่นะคะอันเนี้ยก็คือตะวันออกกลางโดย
4: เขาเป็นทะเลทราย
3: ใช่ค่ะเพราะเขาเป็นทะเลทรายอากาศร้อนนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยร้อนมากเลยขึ้นไป50องศานะคะดังนั้นเนี่ยการที่มาแล้วได้นั่งดูฝนนี่ก็ถือว่ามีรีสอร์ทบางรีสอร์ทอยู่ในจังหวัดตรังรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นฮิดเด้นเจมที่เขารู้กันในอมังกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะว่าโอเคเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในแวดล้อมด้วยป่ามีน้ำตกมีอะไรลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของคนตะวันออกกลางยังไงก็ชอบโรงแรมที่ได้มาตรฐาน4ดาว5ดาวขึ้นไปนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสเปนแล้วก็มีช้อปปิ้งมอลล์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: ครับเมื่อกี้นี่ในแง่ของเรงเทนนะครับ
3: เรงเทนค่ะทีนี้มาตัวสุดท้ายในส่วนของดิเทนนะคะ
4: ครับ
3: ก็คือตัวเรามุ่งที่จะยกระดับการตลาดปลายทางเนี่ยสู่ experience economy เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยอย่างที่นำเรียนไปก็คือโดยนำเสนอตัวประสบการณ์ท่องเที่ยวเนี่ยให้ตรงกับตัวไลฟ์สไตล์หรือว่า passion ของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องไปพัฒนาคอนเทนต์ให้ตรงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มความสนใจพิเศษนะคะ ทอเราใช้เรื่องของ Market Insight นะคะ

0: กลุ่มนะครับใช่ไหมครับในเรื่องของการบริหารตลาดนะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะแนวทางในการหมายถึงว่าแนวทางในการที่เราจะเป็นแอคชั่นไกด์ไลน์นะค
0: ะ
1: ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในกลุ่มตลาดเนี่ยเราแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่เราจะต้องไปแอคชั่นยังไงอย่างเช่นกลุ่มที
0: ่
1: เราจะต้องไปรีเทนหรือเพิ่มศักยภาพเส้นทางเดิมๆนะคะหมายถึงว่ารักษาจำนวนเที่ยวเรื่องของการรักษาจำนวนเที่ยวบินเอาไว้ให้ได้มากที่สุด
0: คือกลุ่มของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวหลักของตลาดระยะไกลที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยประจำอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นกลุ่มหลักๆอยู่แล้วที่เดินทางมาประเทศไทยซึ่งสิ่งที่เราต้องทำให้กลุ่มนี้เดินทางมาต่อเนื่องก็คือเราต้องทำงานกับสายการบินแล้วก็เราต้องคีปเดลิเวอรี่ไฟล์เอาไว้ให้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของ connecting flight
0: ครับ
1: connecting flight กับอีกอันนึงก็คือเราต้องเปลี่ยนฮับในการที่จะ connecting เข้าไทยเนี่ยอาจจะต้องไม่ได้อาจจะต้องอะค่ะคือเราทำในการที่ใช้ฮับของทางเอเชียแทนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นทางสายการบินจากไต้หวันสายการบินจากจีนนะคะสายการบินจากทางฝั่งของศรีลังกาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในการที่จะช่วย connecting เข้าประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตัว recover เนี่ยคือเราจะมีรีเทนนะคะก็คือรักษาไอ้ตัวที่มีอยู่ไว้ทั้งเดิมแล้วก็ตัวรีเชฟก็คือพยายามที่จะให้เกิดรูทติ้งใหม่ๆแล้วก็พูดไปแล้วแล้วก็หาฮับทางการบินใหม่ๆในการที่จะคอนเนคติ้งเข้าด้วยเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียไอ้ตัวอินเดเร็กต์ไฟล์อะค่ะนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการที่จะฟื้นฟูกลับมาโดยการเจาะหาตลาดทดแทนนะคะทั้งเรื่องของตัวลูกตลาดหลายตลาดที่เข้ามาทดแทนนะคะแล้วก็การที่จะเจาะกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นกลุ่มคุณภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้เลยค่ะซึ่งเราทำแคมเปญออนอยู่ตอนนี้ก็คือเจาะกลุ่มพวกfamily holiday นะคะเป็น summer holiday summer camp ใดๆนะคะก็หรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม luxury แล้วก็ private charter ที่เข้ามานะคะกลุ่ม medical กับ wellness แน่นอนว่า medical เนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพคนไม่รีรออยู่แล้วนะคะยังไงก็เดินทางเข้ามาค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของตัวปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบกับตลาดระยะไกลนะครับทั้งด้านบวกและด้านลบมีอะไรบ้างครับ
1: ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกนะคะด้านบวกนี่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้มันมีโปรกับคอนเลยก็คือเรื่องของเรามีพยายามที่จะทำในส่วนของ air connectivity เนี่ยให้แข็งแรงขึ้นนะคะโดยจำนวนเที่ยวบินจากตลาดระยะไกลเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีจำนวนเที่ยวบินเนี่ยเติบโตขึ้น 9% นะคะแล้วเรามีที่นั่งที่จะบินเข้าเราคือสายการบินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกับตลาดระยะไกลดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีมูลค่าจำนวนของตัวconnectivity เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีทหรืออะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเส้นทางบินใหม่ๆที่บินเข้ามาเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่า10เส้นทางนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะทำให้เรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โอกาสทางการตลาดนะคะแล้วก
0: ็
1: ในส่วนของฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ก็เรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันมาไม่ว่าจะเป็นฟินแอร์ SAS นะคะ North Atlantic หรือว่าพวกชาร์เตอร์ฟลายอย่างของทุยนะคะ Virgin Atlantic อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะส่วนลบเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้ามันมีการปิดน่านฟ้าหรือมีการระงับเที่ยวบินในหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลุ่มของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็คงลดต่อเนื่องแล้วก็การตัดสินใจของตลาดระยะไกลจากยุโรปหรือที่ต้องบินผ่านในแอเรียดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการreconsider ไป destination อื่นที่ไม่บินผ่านหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยก็คิดว่าเป็นปัจจัยลบอีกอันก็คือเรื่องของต้นทุนในการเดินทางที่สูงถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อนะคะ
0: ค่
1: ะอันนี้ก็แล้วก็ ตอนนี้ฟุตบอลโลกหมดละ
0: เรียบร้อย
1: ก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็ในช่วงของวินเทอร์เนี่ย

0: สัญญาณในการบุ๊กกิ้งเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างดีค่ะนะคะท่วมท้นอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนปัจจัยภายในนะคะที่บวกเนี่ยในการดำเนินงานของพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเรียกว่ามีความเล่นแฟนกันมากนะคะข้อมูลในส่วนที่เราทำแอร์ไลน์โฟกัสกับหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น AOT หรือว่า CAAT นะคะที่ทำงานกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันทำงานเราใช้เวทีการจัดงานที่ผ่านมาก็คือในส่วนของงาน TTM Thailand Travel Mart 2026ที่เพิ่งผ่านไปนะคะแล้วก็ตัวกิจกรรมในส่วนของ Amazing Thailand Health and Wellness Trade Meet นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เน้นย้ำถึงความสามารถของประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว Health and Wellness นะคะมีการเชิญตัวBuyer แล้วก็ Sellerนะคะเข้ามาร่วมในการที่จะเจรจาธุรกิจกันนะคะเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยบวกที่ในแง่ของการแผน action plan ทางการตลาดที่เราทำให้มันเกิดความต่อเนื่องอยู่ตลอดนะคะ
1: ค่ะฮะก็ในส่วนของตัวกลุ่มตลาดระยะไกลอันนี้ทางฝั่งก็คงอยากจะทราบเขามีพฤติกรรมในเรื่องของชื่นชอบประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับเช่นว่ามาชอบใช้บริการ Health and Wellness เมื่อสักครู่นี้ก็มีคีย์เวิร์ดนะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดตะวันออกกลางชอบมาดูป่าฝนของประเทศไทยเรานะครับเขาชอบอะไรของประเทศไทยครับถึงเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในที่ประเทศไทยครับ
0: ค่ะคือตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอินเทนต์แรกของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของที่เป็นแมกเนตที่ดึงดูดเขาได้ดีเลยนะคะก็คือคนไทยเรื่องของ hospitality เร
1: ื่อง
0: ของการบริการนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่เราดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำกลับมาแล้วเนี่ยปีนึงเรามีนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำคือคนที่เคยมาเที่ยวแล้วกลับเ
1: ร
0: ็วอีกสูงกว่า 60% นะคะน
1: ัก
0: ท่องเที่ยวตลอดปีดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นแมกเนตอันหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดแล้วว่าตัวไทยแลนด์เราเองเนี่ยเราเป็นในอดีตเราเป็นleisure destination สำหรับนักท่องเที่ยวคราวนี้ในการเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลเนี่ยเราแบ่ง product หรือความสนใจออกเป็นเรียกว่า3กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะคะก็คือสินค้าที่เป็นวัฒนกลุ่มวัฒนธรรมนะคะพอกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดวาอารามใดๆนะคะเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของอาหารเรื่องของวิถีชีวิตอะไรใดๆพวกนี้ก็คือในกลุ่มนี้ทั้งหมดซึ่งเขามีความสนใจตัววัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วนะคะการเรียนรู้กลุ่มของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ชอบเรื่องของการเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะส่วนสินค้าที่เขาสนใจอีกอันในกลุ่มของธรรมชาติซึ่งบ้านเราเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหาดทรายชายทะเลนะคะพูดถึงหาดทราย
1: สีสัน
0: ชายทะเลเนี่ยแต่ละฝั่งของเขาเรียกอะไรนะไม่ว่าจะเป็น
1: ทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็
0: ตะวันออกตะวันตกมันก็มีความหลากหลายที่แตกต่างกันนะคะใต้ทะเลความสวยงามก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ความหลากหลายอันนี้ค่ะเป็นเรียกว่าเป็น advantage แล้วก็เป็น selling point ของประเทศไทยนะคะอย่างนึงเนี่ยที่บอกว่าประเทศไทยเราสามารถที่จะผลักดันเป็น year round destination ได้เนี่ยช่วงในแต่ละฤดูกาลเนี่ยค่ะ
1: ค
0: ไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมชาติในแง่ของเป็นป่าเขา National Park อุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะทั้งทางบกทางทะเลตอนนี้ก็คือเที่ยวได้อาจจะมีบางที่ในกลุ่มอันดามันที่อาจจะปิดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งกลุ่มทั้งธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นตัวดึงดูดที่สำคัญอีกอันนึงนะคะทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นความสนใจพิเศษความสนใจพิเศษเนี่ยอาจจะถูกแยกออกเป็นการเดินทางโดย purpose ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อกิจกรรมที่เป็น entertainment concert ใดๆต่างๆประเทศไทยเราก็เป็น entertainment hubอันหนึ่งประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มเรื่องของ health and wellness ที่ประเทศไทยเราเนี่ยติด top 5ของโลกในเรื่องของ health and wellness นะคะในเชิงของ Medicare หรือในเชิงของ Preventive ที่มา Wellness มาดูแลรักษา

0: สุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปมาอีกคนหนึ่งพอกลับก็ไปเป็นอีกคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็แอคทิวิตี้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเซิร์ฟนะคะเรื่องของการมาวิ่งมาราธอนสปอร์ตทัวริซึมเรื่องของการมาเรียนมวยไทยนะคะพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มความสนใจพิเศษหรือมาเรียนคุกกิ้งคลาสมาตามหาวัตถุดิบบางทีเราไม่เชื่อเลยว่านักท่องเที่ยวเขาจะมีแพชชั่นในการเดินทางด้วยความสนใจของเขาเป็นตัวนำนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยพอมันมีความเรื่องของ diversity มีความเรื่องของความหลากหลายในตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าตัวแหล่งท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่มมากๆนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายไอ้อันที่สำคัญมากๆตอนนี้แล้วก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนในที่จะทำให้อีโคซิสเต็มท่องเที่ยวไทยมีความยั่งยืนนี่ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะ
1: คอม
0: มูนิตี้เบสทัวริซึมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ชุมชนปีนี้ปีหน้าเนี่ยทรท.จะโปรโมททั้งหมด55ชุมชนท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นของชุมชนนะคะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาการอยู่ร่วมกันหรือการคอนทริบิวการแคร์แอนด์แชร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะก็จะเป็น product ท่องเที่ยวที่เขาให้ความสนใจแต่แน่นอนว่าทุกคนไม่ได้สนใจเหมือนกันดังนั้นเนี่ยความหลากหลายของ product ท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัว unique selling point ที่ดีมากในการที่จะเราสามารถที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจของเขาเนี่ยได้หลากหลายกลุ่มค่ะหลาย segment
1: ครับท่านรองเขามีคำถามสักเล็กน้อยจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มตลาดระยะไกลเนี่ยเป็นจังหวัดไหนบ้างฮะ
0: ค่ะในอดีตนะคะก็จะเป็นกรุงเทพชลบุรี
1: ครับ
0: กระบี่เชียงใหม่สุราษฎร
1: ์
0: นะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการคุกเข้าจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่ก็เริ่มกระจายไปเชียงรายนะคะแม่ฮ่องสอนนะคะหรือกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพก็แน่นอนที่สุดก็คือกาญจนบุรีอยุธยานะคะแล้วก็ราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือทางฝั่งหัวหินก็เป็นอีกเดสทิเนชันหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลโดยเฉพาะกลุ่มกอล์ฟเฟอร์เนี่ยให้ความสำคัญกับหัวหินมากนะคะแล้วก็ซีเนียร์ซิติเซนที่ชอบบรรยากาศของหัวหินที่มีความสงบนะคะแล้วก็คามไม่เล็กมากคนก็ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเซกเมนต์ที่เป็นซีเนียร์ซิติเซนก็จะชอบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเมืองน่าเที่ยวอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเนี่ยเริ่มเดินทางนครศรีธรรมราชนะคะก็เชื่อมโยงกับทางสุราษฎร์ธานีหรือเกาะสมุยนะคะก็คือกลุ่มแถวหาดขนอมหาดสีชนนะคะแล้วก็ล่าสุดที่นครศรีธรรมราชได้ World Heritage วัดพระมหาธาตุนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญมีเนื้อหาคอนเทนต์ในการที่จะเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมได้อีกเยอะแล้วก็ส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับหลายๆจังหวัดได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังด้วยนะคะพัทลุงอะไรใดๆเนี่ยค่ะการกระจายตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะกลุ่มอย่างเช่นภูเก็ตเมื่อก่อนคนก็จะลงภูเก็ตเยอะตอนนี้ก็จะเป็นพังงาเขาหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มเที่ยวแบบลึกขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วฮะอยากให้ท่านลองพูดถึงในเรื่องของเชิญชวนให้คนไทยนะครับพร้อมเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มของตลาดระยะไกลสักเล็กน้อยฮะ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ unique selling point ที่สำคัญของประเทศไทยเราคือคนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นยุโรเปียนหรือว่าจะเป็นทางอเมริกันหรือว่าตะวันออกกลางก็ดีหรือจากทางลาตินอเมริกามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาชอบมากเลยก็คือคนไทยด้วย hospitality ด้วยน้ำจิตน้ำใจมิตรไมตรีที่เรามีให้กับนักท่องเที่ยวมาตลอดนะคะเรื่องนี้ก็คิดว่าเราควรจะรักษาเอาไว้นะคะแล้วก็การบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นจุดขายที่สำคัญนะคะคือจุดที่บอกว่าเป็นจุดขายที่สำคัญคือเขาไปประเทศอื่นเขาก็ไปได้เพราะว่ามันไม่มีคนไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวให้ value กับ hospitality ของไทย อยู่ในระดับที่ดีมากแบบนี้เราควรที่จะรักษาไว้เพื่อที่จะดึงดูดเขากลับมาใหม่ได้แล้วก็ถือว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศคู่แข่งอื่นๆที่ไม่ได้มีบริการแบบคนไทยหรือไม่มีคนไทยอยู่ในประเทศอื่นประเทศอื่นก็เป็นคนอื่นใหม่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าก็ขออนุญาตเรียนเชิญคนไทยชาวไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือแขกที่มาเยือนประเทศไทยของเรานะคะ
1: ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับท่านรองครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและนั่นคือจิรวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและก็แอฟริกาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับไปที่ข้อความก่อนจะลากันไปครับคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับคุณจิรวดีพี่เมงก็ขออนุญาตสวัสดีแทนคุณจิรวดีนะครับสวัสดีครับคุณณัฐสรคุณสุวิทย์บอกทักทายจ้าคุณธีรวัฒน์บอกผมฟังอาจารย์ธรบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงหรือจะตกน้อยลงหลังเดือนตุลาคมนั่นมันหมดหน้าฝนแล้วไม่ใช่หรอครับก็อากาศแปรปรวนนะฮะอาจารย์บอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ไม่สามารถบอกล่วงหน้าระยะไกลๆได้นะครับอันนั้นก็ต้องไปถามกรมอุตุละกันนะครับส่วนตอนนี้อาจารย์เดินทางอยู่นะครับจะกลับไมค์ทีก็อาทิตย์หน้านู่นเลยครับนะคุณธีรวัฒน์ขออนุญาตแล้วก็แจ้งท่านผู้ฟังซ้ำอีกทีหนึ่งด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ทราบนะฮะก็ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวคงจะต้องลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำมาเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนส่วนถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองชลประทานเชียงใหม่เร่งระบายน้ำปิงเพื่อรับมวลน้ำเหนือพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
2: นายเทือกคุณมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันนี้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ท้ายเมืองหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงนี้ทำให้น้ำปิงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำจากทางตอนเหนือที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและแม่แตงเป็นต้นน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งคืนที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งข้อความเซิร์ฟบอดแคสต์ให้กับประชาชนเพื่อระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ทางชลประทานเชียงใหม่จึงได้มีสั่งกำชับย้ำผู้บริหารจัดการในพื้นที่ฝายและประตูระบายน้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดันน้ำลงเขื่อนภูมิพลก็พบว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมถึงเช้านี้ยังอยู่ในภาวะปกติแต่ก็ยังติดตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆที่มีฝนตกหนักด้วยพานุเมธตันรักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: เจ็ดผู้ถูกกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบปฏิเสธ

0: ตอบสื่อด้านกระทรวงมหาดไทยเร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงเดือนนี้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมาย2คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้ง7คนเดินทางมาถึงกองปราบรวมตัวกันที่ร้านกาแฟปันรักเมื่อใกล้ถึงเวลาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวมทั้งทนายความเดินเรียงแถว1มาสแกนใบหน้าทางเข้าอาคารโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆต่อสื่อมวลชนโดยขึ้นไปยังชั้น4เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในขณะที่ปรึกษากฎหมายระบุเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นทั้งนี้ทั้ง7คนถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเดินทางก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนดังกระทรวงมหาดไทยกลางไทม์ไลน์ล้างบางผู้ทุจริตบรรจุตัวจริงทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม2569อปทจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมคาดว่าพนักงานสอบสวนบกป.จะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวิวกุลวุฒิตั้งเป้าติด1ใน3 Asian Games วิวกุลวุฒิวิทิสานักตบลูกขนไก่หนุ่มไทยมือ2ของโลกมุ่งมั่นเต็มร้อยขอติด1ใน3แบดมินตันชายเดี่ยว Asian Games ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังครั้งก่อนตกรอบ16คนสุดท้ายขณะที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อว่าแบดมินตันไทยมีลุ้น 1-2 เหรียญแม้จะเป็นงานที่หนักอยู่ไม่น้อยก็ตามสำหรับเจ้าวิวจะลงแข่งขันศึก Asian Games ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อกันที่ช่วงของ Premier League อัปเดตครับ
2: ช่วง Premier League อัปเดต
1: มิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลมั่นใจว่าบรูโน่กิมาไรส์มิดฟิลด์ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะช่วยให้ทัพปืนใหญ่พัฒนาขึ้นไปอีกระดับอย่างแน่นอนสำหรับกิมาไรส์ย้ายจากซาลิกาดงมาอยู่กับทัพปืนใหญ่ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์หรือราว 3,300 ล้านบาทและถูกพาออกมาเปิดตัวในฐานะสมาชิกใหม่ของเดอะกันเนอร์สอย่างเป็นทางการก่อนเกมอุ่นเครื่องนัดที่อาร์เซนอลโดนบรุสเซียดอร์ทมุนด์บุกมาเอาชนะถึงถิ่นเอเมเรสต์สเตเดียม3ประตูต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่บรูโน่ไม่มีชื่อลงเล่นในเกมดังกล่าวอย่างไรก็ตามอาร์เตต้าเชื่อว่าบรูโน่กิมาไรส์คือนักเตะที่จะช่วยพาทีมของตัวเองก้าวขึ้นไปอีกระดับได้อย่างแน่นอน
2: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: พลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นโดยคุณหญิงสัสิมาศรีวิกรนะครับเป็นเพลงที่ใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเมื่อปี1998นะครับ28ปีมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหเกือบ30ปีแล้วนะครับสโลแกนของการแข่งขันปีนั้นเนี่ยคือมิตรภาพไร้พรมแดนครับในช่วงแรกเนี่ยหลายคนก็คาดกันว่าจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยที่เป็นคนร้องนะครับแต่ว่าทางทีมงานเลือกทาทายังมาแทนนะครับเพราะว่าขณะนั้นสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นี่กำลังโด่งดังมาจากเพลงโอ้โอยแล้วก็รบกวนมารักกันนะครับซึ่งเพลง Reach for the Star ทำออกมาดีจนหลายๆคนนำไปร้องในเวทีประกวดในช่วงหลังนะครับแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในเพลงไทยที่สร้างความนิยมไปทั่วทวีปเอเชียเลยทีเดียวนะครับโอ้โหวันนี้นี่เปิดเข้ารายการของเรานะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องอยู่ในบรรยากาศของเอเชียนเกมส์นะครับเหลือเวลาอีก40วันเท่านั้นนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไฮจินาโกย่า2026จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนนะครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราในวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะฮะผมนนรัศมีวิมลดารากรนะครับมาพร้อมกับพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของนักกีฬาไทยกันครับช่วงแรกขอประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังกันก่อนนะฮะอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB ครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้ด้วยนะครับ355องศาครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้ด้วยนะครับดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดก็ได้นะครับรับประกัน1ปีด้วยกันนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทนะครับโทร02-114-3990 ครับค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะครับเอาละครับวันนี้คุณผู้ฟังยังส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับ SMSพิมพ์4689899นะครับส่งมาที่4689899นะครับส่วนช่องทางออนไลน์ก็มีเหมือนเดิมนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตอนนี้ไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนได้นะฮะอยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งนั่นเองนะครับ
1: สวัสดีครับดอนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขออภัยนะครับพอดีวันนี้มีงานครบรอบนะครับของ99ของเราไงก็เลยทำบุญกันนิดหน่อยครบรอบ22ปีนะครับก็ไปทำบุญกับพี่เทพป๋านะฮะแล้วก็คุณเต่านะครับพาน้องๆไปเนาะทำบุญหน่อย
0: ครับ
1: ก็เลยว่าให้นนท์ในประจำการก่อนนะเดี๋ยวพี่จะซิ่งมาเมื่อกี
0: ้โอ้โหนี่แว้นมาเลยใช่ไหมฮะ
1: โอ้แว้นมาเลยฮะขี่พายุทะลุแดดมาเลยอ่ะเมื่อกี้ฮะ
0: เจอทั้งพายุทั้งแดด
1: ฝ่าแดดฝ่าอรหันต์นะฮะเจอทั้ง10ล้อรถตู้รถไถรถบรรทุกนะฮะอุ้ยครับผมกว่าจะถึงนะ
0: แม่เจอทุกรถเลยนะ
1: นั่นน่ะสินะครับเมื่อกี้คือเปิดเพลงอะไรไปเมื่อกี้เห็นนะอันนี้ Reaching for Star Reaching Star เปล่าหรือไงฮะ
0: Reach for the Star ครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ตามที่เคยสัญญาคุณผู้ฟังไว้ว่าจะเปิด เพลงนี้เข้ารายการก็จัดให้วันนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ทาทายังครับ
1: หือ
0: Lust for the Star 28ปี
1: อมิตาทาทายัง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เอเชียนเกมครั้งนั้นนี่เกิดขึ้นก่อน FM 99ของเรา6ปี
1: ครับ
0: เพราะว่า FM 99เรานี่ครบ

0: 22ปี
1: ถูกต้อง
0: ที่พี่เจ๋งบอกไปก็ย้อนรำลึกความหลังถึงเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายที่เราเป็นเจ้าภาพ
1: จำได้ว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครนะ
0: โ
1: อวันที่อะไรหรือว่าไอ้อะไรนะไอ้เรียกซองอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ครับ
1: ครับหลายคนเลยนะฮะก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของหลายๆคนเนี่ยที่ไปเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เป็นเลซองให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันเอชเกมในครั้งที่13นะครับศูนย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตจำได้เลยนักข่าวหลายคนน่าจะไปทำกันแหละนะโดยเฉพาะพวกพี่หลี่หมิงพี่สมชายพี่ปูพี่โจอี้อะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: นอนไม่ทันนอนกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมตอนนั้นนะ
0: ไม่ทันครับตอนนั้น7ขวบ
1: อุ้ยครับผมเด็กก็กำลังเล่น
0: เรียนหนังสืออยู่
1: อ๋อเหรอ
0: ต
1: ั
0: ้งใจเรียนเลยไม่ได้เล่นอะไรเลยครับ
1: เหรอฮะ
0: เด็กดี
1: เด็กดีนะเออดีมากเลยนะครับไม่ถามพี่เหรอ
0: พี่เจ๋งทำอะไรอยู่ฮะ
1: ตอนนั้นก็เรียนรู้จะเรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนรู้ทำงานไม่น่าใจน่าจะเรียนมหาลัยมั้ง
0: แม่อุตส่าห์ชงให้เราถาม
1: ปี 98น่าจะเรียนมหาลัยอ๋อจะไอขึ้นม.6เลยเข้ามหาลัยพอดี
0: ตอนนั้นก็เลยตั้งหน้าตั้งตาหนังสือเตรียมเข้ามหาลัย
1: ไหนฮะเดินตามหญิงตลอดเลยครับผม
0: งานสวยงาม
1: สวยงามครับเดินเข้าตลอดเลยนะครับสักพักมีผู้ชายมาขวางไว้เฮ้ยเดินตามแฟนผมทำไมเฮ้ย
0: เ
1: หมือนลูกจิ๋วเลยเฮ้ย
0: สักพักก็โดนสอยไปเรียบร้อย
1: โดนตบเรียบร้อยครับนะฮะก็เป็นเรื่องของเอชเกมนะเพลงนะครับอยากต้องการฟังเพลงไหนต้องการฟังเพลงไหนนะครับก็บอกกันมาได้
0: ใช่ครับ
1: เราจะได้หาโอกาสเปิดนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอบเพลงอะไรกันใช่ไหม
0: แต่ส่วนใหญ่เราก็จะหาเพลงที่แบบมีความหมาย
1: ครับผม
0: เข้ากับเอเชียนเกมส
1: ์
0: มีความหมายเชียร์นักกีฬาไทยของเรา
1: ครับก็พูดถึงเมื่อวานนี้เป็นไงทีมลูกยางสาวแต่ของเราโอ้แบบนี้ถ้าฟอร์มดีแบบนี้มีตัวเลือกเยอะขนาดนี้นะ
0: ครับ
1: มีลุ้นเหรียญไหมเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมื่อวานนี้ก็ชนะเวียดนามไปอย่างสบายสบายเบิร์ดนะ
0: ใช่ครับ
1: 3-0เลยอ่ะ
0: 3เซตรวดแล้วก็เรียกว่าคลีนชีท
1: ครับ
0: เราชนะรวดได้แชมป์แบบไม่เสียเซตเลยชนะ3นัดรวดก็เป็นแชมป์ CV ครับสนามที่2ไปนะครับในการแข่งขันที่เชียงใหม่นะเมื่อวานนี้ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็เจอกับเวียดนามเวียดนามก็ดูทรงแล้วก็สู้เราไม่ได้หรอกแพ้มา2นัดรวดนะครับเกมนี้โค้ชออสก็จัดเต็มนะครับชุดแรกนี่มีพรพันธ์เกิดปราดนะครับเป็นกัปตันทีมนะครับกัปตันผู้นอกนั้นก็จะมีทัศดานึกแจ้งชัชวรโมกศรีแก้วกัลยากมุลทลาพิมพิชยากกกรัมสะศรีภาพรจันทวิสูตรแล้วก็มีกัลยารัตน์คำวงเป็นลิเบโร่
1: เมื่อวานนี้น้องออมศรีและเศรษฐพรจันทวิสูตรก็ท่าป่าไม่แดงนะครับผมไม่มีแรงตบนี
0: ่
1: เป็นไงน้องก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะเวียดนามเขาก็เหมือนใช้ชุดเด็กอะเห็นว่าในช่วงแรกน้อง4ทีนะซึ่งเป็นตัวเก่งของเขาเนาะนะครับของทางเวียดนามเนี่ยช่วงแรกเหมือนไม่ได้ลงนะแล้วก็มาปล่อยในช่วงหลังอ่ะน้อง4ทีอะไรนะเหงียนทิทันวีใช่ไหม
0: ทันทิทันทุย
1: เทียนทิเทียนทิทันทุยวันนี้เนาะ4ทีอ่ะนะครับก็แพ้เราไปนะครับ0-3เซตนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งรายการนี้สำคัญมากแน่นอนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะเป็นการแย่งโควต้าในการไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่นครลอสแอนเจลิสประเทศอเมริกาครับ
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนี่ให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันเลยนะบอกว่าเป้าหมายเราไปนี่ชิงแชมป์เอเชียแชมป์เท่านั้นครับ
1: เราแชมป์เก่านะโดนนะ
0: ก็มันสำคัญ
1: ใช
0: ่มากๆเลยนะครับเรายังไม่ได้เคยไปโอลิมปิกเกมส์มาก่อน
1: โ
0: อ้แล้วถ้าเกิดได้แชมป์นี่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ทันทีเลยครับ
1: โควต้าอัตโนมัติอัตโนมัติเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เรานี่แชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดิมพันมันสูงก็เชื่อว่าทุกชาตินี่ใส่เต็มแน่นอนใครๆก็อยากจะได้โควต้าตรงนี
1: ้
0: การันตีไปโอลิมปิกเลย
1: ก็ไม่ต้องไปแข่งในโซนอันนี้เขาเรียกในโซนแบบกับทีมอื่นอะโซนยุโรปมาแข่งแล้วก็ชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้โควต้าไป1โควต้านะในโซนเอเชียเนี่ยพี่ว่าน่าจะแย่งกับจีนแล้วก็ญี่ปุ่น
0: ใช่
1: พี่ว่านะแต่ก็ไม่แน่นะลูกกลมๆนะฮะมีลมข้างในนะนน
0: ใ
1: ช่ไหม
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้

0: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพรพันธ์เกิดปลานะครับว่าก็หวังที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้นะนะครับก็การคว้าแชมป์ซีวีคัพทั้ง2สนามนะครับทำให้เราได้เรียนรู้ทดลองระบบนักกีฬาทุกคนนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการปรับแก้ไขข้อบกพร่องนะครับก่อนที่จะแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียต่อไปนะครับครั้งนี้เราต้องแชมป์เท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเข้าชิงให้ได้เป็นอันดับแรกจากนั้นก็กลับไปหลังจากนี้น่าต้องไปปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับผมปรับจูนให้ลงตัวที่สุดนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังเทียนจินประเทศจีนครับย้ำอีกครั้งนึงเราจะแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียครับ21-30 สิงหาคมนี้ไทยแชมป์เก่าแน่นอนนะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียครับ
1: ก็จะไปเชียร์ทีมลูกยางสาวไทยในเอเชียนเกมส
0: ์ครับ
1: เชียร์ในชิงแชมป์เอเชียก่อนรอบคัดเลือกระบบคัดเลือกโอลิมปิก2028เนี่ยเขาเปลี่ยนจาก2024นะครับใครที่จำแบบเดิมที่จะมีแบบทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดแต่ละทวีปคะแนนหลังจากแข่งในชั้นสตรีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปจำแล้วของใหม่เนี่ย12ทีมเนี่ยเจ้าภาพ1ทีม
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีแชมป์ทวีป5ทีมแล้วก็ชิงแชมป์โลกปี2027เนี่ยจะได้อีก3ทีมก็คือทีมที่ยังไม่ได้ตั๋วโอลิมปิกนะฮะแล้วก็ทีมที่อันดับโลกดีที่สุด3ทีมเรียกง่ายๆว่าชิงแชมป์เอเชียนี่คือก้าวแรกของการคัดโอลิมปิก
0: สมมติทำไม่ได้สมมติทำไม่ได้อนนท
1: ์ถ้าไม่ได้ชิงแชมป์ทวีปก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกต่อ
0: ครับ
1: เขาจะเอาอีก3ทีมที่ยังไม่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกจากชิงแชมป์ทวีป
0: ครับ
1: ซึ่งในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาจะคัดเอา1ใน3ไปแข่งชิงแชมป์โลกด้วย
0: ครับ
1: อ๋อ
0: 1ใน3แล้วก็ไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือได้โควต้าโดยตรงเลยถ้าใครไม่ได้ก็ต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกใช่มั้ย
1: ใช
0: ่ครับโหเหนื่อยนะ
1: มันหลายสเต็ป
0: หลายสเต็ปนะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดได้จัดแชมป์เอเชียนี่จบเลยสบายเลย
0: ครับ
1: ต่อจากนี้นี่เก็บตัววางแผนกันสบายเลยก็
0: ถ้าสมมุติด้านเราไปชิงแชมป์โลกแล้วก็ได้แชมป์มานะโอ้โหมันจะต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกมเลยนะเพราะว่าจบจากเอเชียนเอเชียก็จะไปเอเชียนเกมใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ใช่ครับก็ถือว่ายังมีงานยากรออยู่แต่ว่าใน CV Cup มันก็เหมือนกับเป็นทัวร์นาเมนต์แบบวอร์มเครื่องเตรียมทีมนะครับชิงแชมป์เอเชียนี่สนุกแน่นอนนะฮะ
0: ครับผม
1: ตั๋วลุยโอลิมปิกเป็นเดิมพัน
0: ใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับยู17ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน17ปีนะอันนี้คือทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเราจะเจอกับทีมชาติ อเมริกานะครับในวันแล้วจะเป็นวันแม่แห่งชาติพอดีเนาะตรงกับวันแม่แห่งชาติของเราอะ
1: อ
0: ยู่17
1: ทีคืนพรุ่งนี
0: ้ซา
1: เตโกก็คือมันเข้าวันที่12
0: ก็คือคืนอาคารใช่ไหม
1: คืนพรุ่งนี้แหละ
0: ก็ตอนนี้เราแข่งมา3นัดชนะ1และแพ้ไป2นะครับเราก็แพ้ตุรกีก่อนนะ0-3ชนะชิลีเจ้าภาพนะครับ3-1และแพ้เช็กเกียไป1-3ครับแข่งเอ้ยคืนนี้เปล่านนท์คืนวันที่10อ่ะ
1: คืนพรุ่งนี
0: ้คืนพรุ่งนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือคืนนี้ต่อเช้าวันอังคารเปล่า
1: คือวันนี้มันอาจจะไปนับเป็นวันที่11แล้วใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะคืนนี้แหละ
0: น่าจะคืนนี้เน
1: าะเพราะมันไม่พักกันนานขนาดนั้นหรอก
0: โอเค
1: ครับผม
0: นะครับก็ติดตามกันได้นะสำหรับทีมหรืออย่างสาวไทยของเรานะครับ
1: ครับ
0: มีวันนี้เนี่ยเห็นเนี่ยน้องเทนนิสพันธิพักวงพัฒนธุรกิจนะเมื่อวานนี้ก็จำได้ไหมน้องก็ดีกี่ก็เหรียญทองเอเชียนเกมนะจำได้ว่าเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หางโจวประเทศจีนเข้าชิงกับนักกีฬาจากจีนรอบชิงอ่ะนนแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนระบบนับแต้มอ่ะนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมปรากฏว่าแต้มของทางจีนเนี่ยโอ้โหไหลรั่วเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยังไม่เตะเลยแต้มรั่วแล้วฮะเดี๋ยวรอบชิงอ่ะตอนนั้นโอ้โหดีนะโค้ชเชจำได้ว่าโค้ชชาชัยเชนะประท้วงก่อนเลย
1: บอ
0: กเอ๊ะระบบมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่โดนตัวเลยคะแนนของฝั่งจีนขึ้นแล้วจำได้ไหม
1: เจอกับกัวชิง
0: ถูกต้องของจีนอ่ะ
1: เจ้าภาพ
0: ครับ
1: ยก3นี่สกอร์ไหลไปฝั่งจีนแบบผิดปกติเลย23แต้ม

0: ถูก
1: เพราะว่าระบบ
0: รอบชิงเดี๋ยวมันหาโค้ชเกมครั้งที่แล้วอ่ะ
1: ทำให้โค้ชเชต้องประท้วงแล้วก็มาปรับคะแนนกลับมาเริ่มแข่งใหม่ตอนนั้นก็เราโดนนำอยู่นะ6-0
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีดราม่าช่วงที่เหลือเพียงนาทีกว่านี่เทนนิสอาศัยความนิ่งไล่เตะหัว4ครั้งซ้อน
0: โอ้โห
1: ชนะไป 12-9 แล้วก็ชนะไป 2-1 ยกครับ
0: ครับ
1: ได้เหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในทัวร์นาเมนต์อย่างยิ่งใหญ่
0: โอ้โหแต้มไหลอย่างกับน้ำฮะโอ้ไหลตุ๊ดๆๆเลยตกใจจำได้เลยนะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คลาสสิกมากตอนนั้น
1: ใช่แล้วก็เป็นการป้องกันแชมป
0: ์ครับ
1: ได้เหรียญทองสมัยที่2ของเทนนิส
0: ถูกต้องแล้วก็ต่อยอดไปแข่งขันโอลิมปิกเกมแล้วก็ได้เหรียญทองเป็นในสมัยที่2ติดต่อกันเช่นกัน
1: ใช่
0: สุดยอดนะ
1: แต่ครั้งนี้เธอไม่มาแล้ว
0: ก็อําลาไปแล้วรีไทร์ไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหพี่หนูเตะโหเจ็บไปหมดเลยตอนนี้ฮะ
1: น้องก็เสียงแหลมอย่างนั้นเลยล่ะ
0: ให้หนูใช้ชีวิตเถอะก็โพสต์นะครับผมครบรอบแต่งงาน1ปีนะ
1: ครับ
0: จูเนียร์รามณรงค์สวยวิหารีนะครับแบบหวานเจี๊ยบเลยนี่ก็ตอนนี้น้องถึงนี่อายุ29ปีนะจูมือแฟนหนุ่มรับเข้าประตูวิวาไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนนะ
1: ครับ
0: หลังดูใจกันมายาวนานกว่า9ปีนะครับก็บอกว่าแฮปปี้เวดดิ้งแอนนิเวอร์รี่1ปีของการเป็นสามีภรรยานะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเป็นยังไงน่ารักดีนะน้องทิริศนะนะครับตอนนี้ก็แฮปปี้นะชีวิตของน้องเนาะ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: แต่งงานก็เห็นไปทำอะคาเดมี่ด้วยแล้วก็เปิดยิมด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นตำนาน
0: ตำนานเกตโกดอ่ะเกตเฮดออฟออลไทม์
1: ใช่
0: ของวงการเทควันโดนะพี่ว่า
1: ไม่ใช่แค่เอเชียนเกมไม่ใช่แค่โอลิมปิกอ่ะคือทุกรายการน่ะเรียกว่าถ้าย้อนกลับไปดูสถิติเก่าๆนี่น้องเดนิสจะขึ้นแบบอันดับต้นๆตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้าพูดถึงเอเชียนเกมเนี่ยเราก็ต้องมาโฟกัสกันหน่อยก็น้องเทนนิส2ทอง1ทองแดงเอเชียนเกม3ครั้ง
0: โ
1: อ้ครั้งแรกนี่ทองแดงก่อนที่อินชอนเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: ปี2014จากนั้นนี่2018ได้เหรียญทองสมัยแรก
0: อ๋ออินโดนีเซียโอ้ยพี่อยู่ในสนามจำได้
1: เป็นยังไงบ้างบรรยากาศการแข่ง
0: ก็รู้จะมาไม่ทันนะ
1: อุตส่าห์ปูมาซะอย่างยิ่งใหญ่เราก็
0: แ
1: หมนึกว่าจะได้ถามบรรยากาศรอบชิงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเทควันโดแข่งวันเดียวจบ
0: เดี๋ยวจบ
1: นี่เจ๋งเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยดูตั้งแต่นัดแรกยัน
0: รอบชิงพอรอบชิงพอครับผมไม่ต้อง
1: โอ้เราสาพูดให้ยิ่งใหญ
0: ่รอบชิงก่อนแต่ว่าพี่ถ่ายรูปของน้องเขาอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: เป็นยังไงคนเชียร
0: ์โอ้เชียร์เยอะ
1: คนไทยเยอะไหม
0: คนไทยเยอะเลย
1: ที่อินโดนะ
0: ที่อินโดนีเซียที่อินโดนีเซียไหนนะตอนนั้นจำได้ว่าตอนเช้าๆเป็นรอบคัดเลือกไงเราบอกเอ้ยเชียร์อยู่แล้วครับผม
1: เราก็ไม่ดูเลย
0: ไปเดินก่อนเลย
1: เดินเที่ยวกันเลย
0: เดินเที่ยวก่อนเลยกินข้าวกูกินข้าวก่อนซื้อนั่นซื้อนี่ก่อนเขาบอกเฮ้ยรอบชิงมาแล้วพี่โอ้โหสงสารสปีดเลยฮะ
1: เพราะว่าอยู่ไกล
0: โอ้สปีดเลย
1: เดินชิวอยู
0: ่เดินชิวอยู
1: ่
0: โอ้ยมาเรียบร้อยครับผมบอกเหรียญทองอยู่แล้วพี่ถ่ายภาพกับน้องเขานะตอนได้เหรียญทองปี2018ลง IG ของตัวเองด้วย
1: ตอนที่มาให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่น้องหันมาเอาแล้วพี่หายไปไหนมาครับพี่เอาเทนนิส
1: น้องก็จำได้แหละฮะ
0: หักหน้าพี่สิหักเทนนิสหักหน้าพี่ดิ
1: น้องก็คงจำไม่ได้หรอก
0: สนุกดีนะครับน้องก็จำได้เวลาไปทำข่าวก็บอกว่าจำพี่ได้ไหมบอกจำได้ครับพี่นี่น่ารักดีนะไหนอ้าวก็แฮปปี้นะครับก็ครบรอบแต่งงาน
1: หวังว่าน้องเทนนิสจะไปเชียร์รุ่นน้องหน่อย
0: พี่ถามผู้สื่อข่าวสายเทควันโดนะสายมวยสายอะไรพวกนี้เขาบอกว่าคราวนี้ก็เหนื่อยนะเพราะว่าเหมือนเขาปรับรุ่นให้มันน้อยลงอ่ะนนท์ไม่ได้เยอะเหมือนครั้งก่อนแล้ว
1: มันจะไม่แย่
0: เหมือนจะแข่งผู้หญิง 3-4 รุ่นเองมั้งของเราก็ยังไม่มีใครที่จะมาเก่งเหมือนน้องทีนี้เนี่ยนน
1: ท์ก็ต้องค่อยๆสร้างไป
0: นะจะเป็นน้องชื่อน้องอะไรน้องกีตาร์ไหมชื่อรุ่น49กิโลกรัมอ่ะ
1: น้องเทนนิสเนี่ยรุ่น49
0: รุ่นเก่งของ
1: เธอ
0: รุ่นเก่งไงก็เหมือนคนเหมือนเป็นน้องกีตาร์ไหมพี่ก็จำไม่ได้เว้ยต้องให้พวกสายเทควันโดเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้
0: ก
1: ัง
0: วล
1: ชิน
0: กซีเคนไหม
1: หลังจากที่น้องเทนนิสประกาศรีไทร์ไปทีมชาติไทย

0: ก็จะมีอย่างชุติการจงกลรัตนวัฒนาน้องแนทมีน้องอิมพัชรกันพูลเกิด
1: เหมือนน้องอิมเนี่ยจะมาแทนนะ
0: แล้วก็จะมีน้องปานบัวโมรมัดน้องบัว
1: แล้วน้องกีตาร์เป็นไงบ้างได้ไหมน้องกีตาร์น่ารักนะ
0: น้องกีตาร์เดี๋ยวเช็ค
1: ดูน่ารักเลยนะฮะกับมนชนกสีเคน
0: น้องเขาน่ารักทุกคนครับพี่
1: น
0: ักกีฬา
1: น่ารักทุกคนนะ
0: เราน่ารักทุกคน
1: ครับ
0: น้องกีตาร์นี่ปัจจุบันก็อยู่รุ่น49เหมือนกัน
1: ใช่แต่เหมือนน้องจะผมไม่แน่ใจสมาคมเขายังให้อยู่หรือเปล่าเนาะยังเอาออยยังให้น้องกีตาร์แต่ส่วนใหญ่จะเอาน้องกีตาร์นะแต่ว่าล่าสุดจะเป็นน้องอิมใช่ไหมนนท
0: ์ใช่ก็มีหลายคนนะ
1: เหมือนจะเป็นน้องอิมอะที่พี่ถามน้องอิมนะครับพัชรกันพูนเกิดมั้งเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถ้าไปเช็คดูจากสมาคมนี่ก็น่าจะเป็นน้องกีตาร์นะ
1: ครับ
0: ที่จะไปนะในรุ่นนี้นะเดี๋ยวเช็คนิดนึงว
1: ่
0: าประกาศรายชื่อหรือยัง
1: ใช่ใช่เนาะนะครับเอสเปซบาร์บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งตอนอายุ20ตอนพี่อายุ20ปีอยู่ม.6เลยครับพี่นึกว่าพี่ปี3แล้วนะครับป
0: ี
1: 98พี่เรียนมหาลัยนะโอ้เว้ยน่าจะเรียนปี1ปี2
0: อ
1: ่ะเนี่ยน่าจะใช่นะ
0: ครับ
1: ครับถ้าเทียบปี98บอกอยู่ม .6 กำลังจะขึ้นมาอะไรจริงๆแล้วพี่เกิดพ.ศ.อะไรกันแน่ครับก็โกอายุฮะครับผมเหมือนนักเตะแอฟริกันหลายๆคนเนี่ย
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: โอ้โหมาทางนั้นเลยนะ
1: มาทางนั้นแหละ
0: โอ้โห
1: จำได้ปี98น่าจะปี2มั้งปี1ปี2เป็นจะมาตอนโอเว่นจำได้เลยปี98บอลโลกอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเลยจำไม่ได้แล้วนนท์น่าจะปี2ล่ะ
0: ถ้าพี่จำไม่ได้ผมก็ช่วยอะไรพี่ได้
1: ครับผมชาวสุขุลาวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจและจะอยู่เคียงข้างชาวเทพศิรินทร์ตลอดไปนะครับนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งทรงสวัสดิ์7นะครับคาปูชิโน่บอกว่าถ้าปารีสได้ฉลามบาโคล่าแล้วจะยอมขายลิเวอร์พูลเราไหมครับจากคุณกิตติพัฒน์ครับผมเปเช่ป่ะเปเช่เหมือนอยากจะเอาอะไรนะอะไรนะแอนดี้ด็อกแอนดี้ฮอตอ่ะแอนดี้ก็อตอ่ะนักเตะของเบลเยียมของสโมสรอาแจกอ่ะ
0: ไม่คุ้นเลยครับ
1: ลองพิมพ์คำว่าแอนดี้ก็อตดูเห็นว่าถ้าได้ตัวนี้นะเก่งเลยตัวนี
0: ้ดาวรุ่ง
1: ถ้าได้มาแล้วจะปล่อยแบรี่บาโคล่าฮะ
0: เป็นดาวรุ่งดวงใหม่มาแทน
1: ใช่เป็นนักเตะชาวเบลเยียมอ่ะอยู่อาแจกคนนี้นน
0: มิก้าก็อตไหม
1: เออมิก้าก็อตไม่ใช่นะเออมิก้าก็อต
0: เนี่ย
1: เก่งเลยตัวนี้
0: ก็อต
1: ครับ
0: เป็นดาวรุ่งเป็นปีกชาวเบลเยียม
1: ใช
0: ่ อยู่กับอาแจ็คซัมสดัม
1: ครับผม
0: เขามีแววเล่นปีกซ้าย
1: ใช่
0: มีการกอสนะครับอ่ะเรื่องของเทควันโดผมเช็ครุ่นมาแล้วครับ
1: ครับ
0: รุ่น49รุ่นน้องเทนนิสเนี่ยเป็นน้องอิม
1: อิมใช่ไหม
0: น้องอิมพัชรการพูลเกิด
1: ใช่เหมือนเขาบอกจะเป็นน้องอิมนะ
0: ส่วนน้องใบเตยสาสิการนี่ไปรุ่น67เลย
1: ครับ
0: ขึ้นน้ำหนักอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีน้องขนมจีบนัดกมลวาสนารุ่น67คือน้องใบเตยนี่รุ่นมากกว่า67นะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีน้อง
1: น้องกีตาร์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนน
0: น้องกีตาร์ไม่มีนะ
1: เ
0: พราะว่าเขาประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีฝ่ายชาย4รุ่นแล้วก็ฝ่ายหญิง4รุ่นฝ่ายชายนะครับก็จะมีรุ่น58กิโลกรัมฟาอิสศิรวิทย์มหัมมัดมีรุ่น68กิโลกรัมเจ้าอยู่บาลังทัพทิมแดง
1: อันนี้ตัวเต็งเหรียญทองนะเจ้าอยู่เนี่ย
0: ใช่ครับแต่ว่าตอนเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วนี่แข่งรุ่น63นะ
1: ใช่เหมือนปีนี้เหมือนพี่คุยกันมันเขาจะขยับใช่ไหม
0: ครั้งนี้มาเป็นรุ่น68
1: เอาโคแปดนะ
0: แล้วก็มีรุ่น80กิโลกรัมเป็นไอออนกฤตยศพร้อมปัจจุ
1: ครับ
0: แล้วก็มีรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมเป็นแจ็ควูดดี้เมลเซอร์นักกีฬาหญิง4คนมีรุ่น49น้องอิมพัชรกันพูลเกิด57เป็นน้องขนมจีบนัดกมลวาสนารุ่น67น้องใบเตยสัสิการทองจันแล้วก็รุ่นมากกว่า67กิโลกรัมน้องลูกแก้วกันนารักชื่นชูกลิ่น
1: ครับ
0: นี่ก็มีประกาศออกมาตั้งแต่21มิถุนายนตั้งแต่มิถุนายนแล้วแต่ตัวลืมไปแล้ว
1: พี่ดูน้องน้องอิ่มใช่ไหม
0: น้องอิ่มพัชรกัน
1: รูปร่างดูจะดูสูงใหญ่เหมือนกันนะ
0: ก็ถ้าดูจากรายชื่อที่ออกมาทั้ง8คนเนี่ยมีนักกีฬาที่เคยไปแข่งเอเชียนเกมแค่2คน
1: ครับ
0: ก็คือเจ้าหยูกับน้องใบเตยแค่2คนเองนะที่เหลือนี่หน้าใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีภูมิเซ่นะครับแล้วก็ภูมิเซ่ก็คือท่ารำนะฮะก็ต่อสู้8ภูมิเซ่2เราได้โควต้า10คนก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมวางเอาไว
1: ้
0: แล้วก็มีการคัดเลือกกันจนได้ตัวนักกีฬาที่แจ้งรายชื่อไปเนี่ยแหละก็คือนักกีฬาของเราที่เตรียมไปแข่งในเอเชียนเกมครั้งนี
1: ้ครับเป้าเท่าไหร่ต้องมีสักทองอะนะ
0: เป้าหมายเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าสมาคมวางไว้ยังไง
1: อย่างนั้นก็ต้องมีเหรียญอะต้องมีทองอะบัลลังก์เจ้าอยู่อะบัลลังก์อะก็น่าจะอย่างน้อยก็ต้องมีป้องกันแชมป์ได้เจ้าอยู่เน
0: า
1: ะแล้วก็ของเราผู้หญิงก็น่าจะมีสักเหรียญอะ
0: ตั้งเป้าเอาไว้ขั้นต่ำ1ทองครับ
1: ครับจากบัลลังก์ใช่ไหม
0: ความหวังสำคัญก็คือเจ้าหยูนั่นแหละแต่ผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนอื่นๆที่แจ้งเกิดแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ว่าขั้นต่ำนี่มองไว้ที่1ทองก่อน
1: เดี๋ยวเราพักสักครู่แน่นอน
0: ได้ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับ Legend Dai Light ก่อติด Action Game ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: มาแล้วครับไลฟ์สไตล์ไลฟ์ก่อนเอเชียนเกมครับวันที่10สิงหาคมนะครับวันนี้วันเกิดของปุ้ยพรชัยเขาแก้วนะ
0: โอ้โห
1: นี่โค้ชทีมตะกร้อไทยชุดปัจจุบันนะไปศึกเอเชียนเกมด้วยหรือเปล่าจะปุ้ยเนี่ยเหรียญทองกี่เหรียญนน
0: 9มั้ย
1: 10เหรียญทอง
0: โอ้โหพลาดไปเหรียญ1
1: นี่10เหรียญทองนะ
0: เป็นตำนานของเอเชียนะ
1: ถูกต้อง
0: ตำนานของไทย
1: ตำนานของแท้เลยแล้วเอเชียนเกมครั้งนี้ลุ้นหนักเลยนะโดยเฉพาะตะกร้อไทยตอนนี้ก็มีการแข่งขันตะกร้อคิงคัพที่Fashion Island น่าจะแข่งอยู่นะที่ Fashion Island นะครับซึ่งปุ้ยพอชัยของเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานโค้ชของอาจารย์กมลตันกิมหงด้วย
0: ใช่คร
1: ับครับโหแข่งมากนะแน่พอชัยเขาแก้วตัวฟ้าเนี่ย
0: ใช่
1: จำได้ว่าตอนนั้นปีไปทำข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เสียงคุ้นคุ้นนี่99หรือเปล่าอุ๊ยพี่แอคเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: เสียงหรือเปล่าครับ
1: พี่ยุทธชัยหรือเปล่าฮะ
0: อ้าว
1: พี่จะลาวดอฟิกแฟกฟาตะก้อใส่พรชัยซะแล้วเขาบอกแฟน99เขาจำเสียงได
0: ้เขาแซวว่าพี่เจ๋งหรือเปล่านั่นแหละไม่ได้แซวพี่จำผิดหรอก
1: ครับผม
0: เขาจำได้
1: จำได้นะ
0: ก็สำหรับ King's Cup นะครับตะก้อเนี่ยอัปเดตหน่อยแล้วกันรอบรองทีมชุดหญิงนี่ไทยชนะเกาหลีไปแล้ว2-0ทีมนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเข้ารอบชิงช่วงบ่ายวันนี้นะบ่าย3นะครับที่ศูนย์การค้า Fashion Island นะฮะแล้วก็อื่นๆเนี่ย เดี๋ยวจะมีทีม

0: หนึ่งเงินนี่คือผลการแข่งขันล่าสุดก็เชียร์กันไปเรื่อยๆแข่งจนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย
1: ครับใช่ฮะนะครับแต่ก็ไทยเรานะ
0: อ
1: ีกอันหนึ่งอันนี้ก็หลุนลิ้นถอนเหมือนกันนนนะครับเพราะว่าสองพี่น้องเมียเมกไทยนะครับคว้าทองและเหรียญเงินเนาะ
0: ครับ
1: และมีโอกาสนะที่จะไปได้เอชเกมด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับเป็นการแข่งขันนะ BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปรากฏว่าน้องโอมครับพุทธภูมินักปั้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นี่นะ
0: ครับ
1: ก็นำแบบมนต์จบคว้าแชมป์อายุไม่เกิน23ปีชายในกระดาษญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและในปั่นจีนได้เหรียญทองแดงครับและภูมิใจไทยนักปั้นนะครับน้องชายของพุทธภูมิเนี่ยก็คว้าอีก1เหรียญเงินครับจากรุ่นเยาวชนชายเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นจากเกาหลีใต้ครับนี่เรามีโอกาสนะเอเชียนเกมครั้งนี้นะโดยเฉพาะจากน้องโอมพุทธภูมินักปั้นนะครับ
0: ครับผม
1: เป็นไงใช้ได้นะเออนะฮะก็ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆเนี่ยมีผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาวินเซิร์ฟด้วยนะวินเซิร์ฟนี่เราไปแข่งที่ลังกาวีมาเลเซียนะครับ
1: ครับ
0: ในรายการชิงแชมป์เอเชียนะก็เราได้มา1แชมป์กับอันดับ2อีก4รายการนะก็การแข่งขันทีมโต้คลื่นไทยเนี่ยได้มา1แชมป์และ4รองแชมป์รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน19ปีเจ้าปาล์มสุภชัยเชื้อตาทองนี่ได้แชมป
1: ์
0: นะครับส่วนเจ้าปาร์คสุภโชคเชื้อตาทองนี่จบอันดับ2มีรุ่นทั่วไปชายจ่ายิมครับจ่าเอกนาวินสิงห์ศาสตร์ได้รองแชมป
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีรุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน19ปีอุ้งอิงกรกัญญาปานทองนี่ได้รองแชมป์นะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมนักกีฬาไปแข่งยูทโอลิมปิกเกมส
1: ์
0: ในเดือนตุลาคมนะที่เซเนกัล
1: ครับ
0: รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมในปีหน้าด้วยที่มาเลเซียนะฮะประมาณนี้นะ
1: เอ้เมื่อวานนี้มีดราม่ายังไงฮะดราม่าวอลเลย์บอลหญิงของเราคือเห็นว่าสนามคนล้นเลยนะที่จริงจุได้ 3,000 แต่ว่ามีคนเข้ามาล้น4,000 คนด้วยกันโอ้ให้ว่ามีดราม่าเรื่องบัตรด้วยนะนน
0: คือ
1: เหมือนบัตร
0: กังวลเรื่องความปลอดภัย
1: ไม่ได้อยู่ในไอ้บัตรที่ระบุที่นั่งอ่ะปรากฏว่ามีคนนั่งอะไรมาเนี่ยแล้วคนเนี่ยต้องมานั่งบนเก้าอี้นะเก้าอี้ยางไงรู้จักเก้าอี้ยางเก้าอี้อะไรนะเขาเรียกเก้าอี้พลาสติกอ่ะที่ไปดูตรงกลางอ่ะครับอยู่ข้างสนามด้วยนะโ
0: อ
1: ้แต่ว่าก็จำได้ว่าสนามเชียงใหม่จุดร้อยปีนะครับเยนิเซียมของเขาเนี่ยสนามวอลเลย์เนี่ยจูได้แค่ 3,000 เมื่อวานนี้มีคนมาดูถึง 4,000 คนด้วยกันครับ
0: ก็เป็นดราม่าเล็กๆนะ
1: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ไม่มีอะไรมาก
1: มีอะไรมากนะแล้วฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยประกาศนะทีมชายทีมหญิงวอลเลย์บอลของเขาในการประกาศคว้าเหรียญรางวัลหรือว่าขึ้นโพเดียมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็เดี๋ยวทีมทั้งสองทีมเนี่ยจะส่งแข่งขันนะชิงแชมป์เอเชียตะวันออกในเดือนสิงหาคมนี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมและเก็บคะแนนสะสมทีมชายนะครับจะไปแข่งขันที่กรุงอุลาบาตอร์นะประเทศมองโกเลียครับ 5-9 สิงหาคมและทีมหญิงนะครับแข่งขันที่ฮ่องกงนะครับ 11-16 สิงหาคมนะครับเห็นว่าทีมหญิงของเกาหลีใต้เนี่ยเข้าไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นด้วยนะนะครับก็อุ่นเครื่อง4นัดด้วยกันเพื่อทดสอบทีมเป้าหมายของเขาก็คือต้องติดเหรียญนะครับและเป็นการเตรียมความพร้อมนะเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเดินทางเข้าร่วมรอบคัดเลือกของศึกโอลิมปิกเกม LA 2028นะครับและชิงแชมป์โลก2027ต่อไปด้วย
0: ครับ
1: ครับนะก็เป็นหนึ่งทีมที่น่ากลัวนะโนนะ
0: ใช่ครับ
1: เกาหลีใต้นะเข้ามาแล้วนะนะครับ
0: ต้องพูดถึงยกน้ำหนักหน่อยไหม
1: ได้เลย
0: สำหรับยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ปรากฏว่ารายการนี้แข่ง

0: ที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ไปแล้ว2ทอง1เงินนะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดเราก็ได้ลุ้นเหรียญเพิ่มนะครับจากพลอยนัชชาแก้วน้
1: อ
0: ยในรุ่น53กิโลกรัมนะครับถ้าซันแนชเนี่ยน้องนัชชาครั้งแรกเรียกเหล็ก81กิโลกรัมไม่ผ่านนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งที่2เพิ่มเป็น82กิโลเลยแล้วก็ผ่านครั้งที่3เรียก85ยกไม่ผ่านทำให้สถิติถ้าซันแนชเนี่ยอยู่ที่82กิโลได้เหรียญทองแดงแต่ว่าพอถ้าคลีนแอนด์เจิร์กเนี่ยกลับมาทำผลงานได้ดีครับยกผ่านทั้ง3ครั้งเลยสถิติสูงสุดก็คือ107กิโลกรัมครั้งที่3ได้เหรียญทองเลยครับในท่าคลีนแอนด์เจิร์กน้ำหนักรวม189ได้เหรียญทองครับโ
1: อ้
0: โหแซงเลยครับก็ได้เหรียญทองเพิ่มไปเมื่อวานนี
1: ้ยืนน้ำหนักก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังนะอันนี้เป็นรุ่นเยาวชนและเยาวชนเนาะ
0: ใช่
1: ไปแข่งขันกันก็ยังมีโปรแกรมแข่งขันอยู่นะ
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้เราได้ไปแล้ว4ทอง1เงินแล้วก็1ทองแดงเมื่อวานนี้นี่เราได้น้องนัชชาเพิ่มไปอีก2ก่อนหน้านี้เราได้จากน้องนุ่นนฤมลวงหาจักในรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมไปแล้วด้วยประมาณนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมทีมหลายกีฬาเนาะนะครับมีกีฬาชนิดหนึ่งกีฬาการบดีล่าสุดนะฮะพลเอกดร.สุธรรมนัสนะฮะพานพบนะว่าถ้าอ่านชื่อท่านขอผิดขออภัยเนาะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและประธานอนุกรรมการติดตามผลงานดำเนินโครงการของกองทุนเห็นว่าเดินทางไปจังหวัดกระบี่นะติดตามความพร้อมและรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมและนักกีฬาที่กำลังเก็บตัวลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ก็เห็นว่าท่านเลือกไปเยี่ยมนักกีฬาบัตรกีฬาการบัดดี้ก่อนนะนนเป็นสมาคมกีฬาแรกนะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับโดยมีนายสมปราชผลชูครับนายกสมาคมกีฬาการบัดดี้แห่งประเทศไทยพร้อมนักกีฬาการบัดดี้ทีมชาติไทยให้การต้อนรับนะครับก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาทีมชาติว่าเกาะกองทุนไม่ทอดทิ้งนะนะครับมีปัญหาอะไรก็แจ้งมาได้นะครับดูแลให้ครบนะนะครับโภชนาการความสะอาดสวัสดิภาพของนักกีฬาเป็นยังไงบ้างการฝึกซ้อมดีไหมนะครับเพื่อให้พร้อมมากที่สุดก่อนที่จะแข่งขันจริงนะครับก็เดินทางไปมอการกระแดงชาติวิทยาเขตตรังในนนท์นะก็ไปเยี่ยมและคุยกับสมาคมกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยก่อนที่จะแข่งขันเอเชียนพาราเกมไง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เอเชียนเกมจบแล้วก็จะต่อที่เอเชียนพาราเกม
1: กีฬาการบัดดี้ของเราเนี่ยเคยได้นะนนท
0: ์
1: เคยได้เหรียญเงินนะ
0: ใช่ครับ
1: การบัดดี้อ่ะที่ปี2014ไหมหรืออะไรกีฬาตีจับอะไรอ่ะใช่ไหม
0: การบัดดี้ก็คือตีจับนี่แหละชื่อสากลเขาเรียกว่าการบัดดี
1: ้การบัดดี้ที่ต้องพูดอะไรต้องมีฮึ่งอะไรด้วยอ่ะเล่นเป็นไหม
0: ถ้าพี่ฝึกก็เป็นนะ
1: อ้าว
0: ก็สำหรับกาบัดดี้ไทยโดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยเป็นทีมแถวหน้าระดับเอเชียนะ
1: ครับ
0: เคยสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญรางวัลมาด้วยนะครับครั้งนี้ก็คาดว่าจะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแคมป์เก็บตัวล่าสุดเนี่ยก็เน้นไปที่การพัฒนาสภาพร่างกายวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็โภชนาการที่เข้มงวดเพื่อให้เรานี่สามารถสู้กับทุกๆชาติได
1: ้
0: นะครับมหาอำนาจของกีฬานี้ก็คืออินเดียนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สมาคมมีเป้าหมายที่จะใช้เวทีนี้เนี่ยก็จะใช้ชุดผสมนะใช้ทั้งตัวเก่าแล้วก็ดาวรุ่งเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับทีมชาติไทยในระยะยาวด้วยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเราก็เคยได้เหรียญมาแล้ว
1: ปี2014มั้ย
0: กาบัดดี้เราเคยได้มาแล้ว1เงิน2ทองแดง
1: ใช่มั้ย
0: 1เงินนี่ปี2010
1: อ๋อ2010เหรออ๋อที่กวางโจสิ
0: ที่กวางโจครับ
1: อืม
0: แล้วก็2ทองแดงนี่เอเชียนเกมส์ 2014ที่อินชอนเกาหลีใต
1: ้อ๋อนั่นทองแดงเหรออ๋อแสดงว่าเหรียญเงินเนี่ยได้ตอนกวางโจประเทศจีนปี2010
0: ก็นานมาแล้วนะ
1: นาน
0: เลยได้3สมัยติดเลยนะตอนนั้น2010 2014
1: 2018
0: แต่ยังไม่ถึงทองนะ
1: ครับ
0: ทีมหญิงล้วนๆเลยนะ1เงินกับ2ทองแดงเนี่ย
1: ครับนะฮะก็พูดถึงเอเชียนเกมเนี่ยวอลเลย์บอลของเขาย้อนกลับไปนึงเรื่องการเนาะก็แน่นอนต้องเป็นจีนกับญี่ปุ่นเนาะที่ตัวเต็งเหรียญทองของเราก็หวังที่จะติดโพเดียมหรือว่าติดเหรียญเนาะจำหลีหญิงๆหรือว่าหลีอิงๆได้ไหมอ่ะล่าสุดเนี่ยต้องผ่าตัดหัวใจนะผมไม่รู้น้องเขาพร้อมปราบเป็นนะหัวเสาตัวหลักของทีมชาติจีนไอหลีหญิงๆไงหรือว่าหลีอิงๆอ่ะนะครับก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าเธอเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของหัวใจนะซึ่งการผ่าตัดนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและขณะนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อมาพักฟื้นต่อที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แน่นอนฮะทีมชาติจีนนะครับครั้งนี้จะไม่มีหลีหญิงๆนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันเนี่ยปลายเดือนนี้นะฮะครับแล้วก็เอเชียนเกมในปี2026ด้วยนะครับเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่อบมือไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่าน้องเขามีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะฮะก่อนหน้านี้หลีหญิงเนี่ยต้องพักรักษาการบาดเจ็บข้อเท้าจนพลาดช่วยทีมตลอดศึก VNL 2026ที่ผ่านมาและกำลังเรียกของฟิตแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องผ่าตัดหัวใจก่อนนะครับโอ้โหไหวหรือเปล่าจีนไม่มีหลีหญิงเสียหายนะเพราะว่าเสียหัวเสาเบอร์หนึ่งของทีมไปนะฮะแล้วก็เป็นจุดแข็งของทีมมาตลอดนะสำหรับทีมชาติจีนหัวเสาของเขาเก่งเน
0: า
1: ะแต่ก่อนจะมีจูถิงใช่ไหมจูถิงมีหลีหญิงอ่ะนะครับขณะที่อู๋เมืองจีก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการบาดเจ็บด้วยฮะโอ้เฮ้ยไม่แน่นะจีนเนี่ยเขาขาดหายไปหลายคนเลยแล้วญี่ปุ่นก็อาจจะไม่แล้วก็สู้ได้อ่ะหลังๆเขาพอขยับขึ้นมาได้เนาะมีรุ่นอานน
0: ท์ใช่ครับ
1: นะแต่ว่าจีนไอ้เจ้าเอเชียครั้งนี้
0: ใช่แต่ว่าจีนเขาเจ้าภาพด้วยไงแล้วเขาก็ต้องการโควต้าโอลิมปิกด้วยไง
1: ครับ
0: ก็น่ากลัวที่สุดแล้วล่ะโค้ชเจ้าหยงทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะใช้ดาวรุ่ง
1: เห็นว่าดาวรุ่งเห็นว่า
0: สมกับตัวเก่าม
1: ีปัญหากับตัวเก่าอะเหมือนตัวเก่าเนี่ยไม่ค่อยปลื้มกับการทำทีมของโค้ชคนปัจจุบันไงโค้ชคนปัจจุบันก็เลยไม่ง้อก็เลยเอาตัวสำรองลงเล่นไม่รู้นะชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงเรานะ
0: ใช่
1: ทำมาเล่นไปฮะ
0: ต้องระวังก็คืออู๋เมิ่งเจียดาวตบดาวรุ่งคนใหม
1: ่ครับ
0: ถือว่าเป็นตัวหลักเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ยังมีจางวิซานอีกคนหนึ่งแต่ว่านักกีฬาเขามีเยอะตัวที่ขึ้นมาใหม่ก็น่ากลัวหลายคน
1: ครับบอกว่าขอความคืบหน้าคดีดุ๊กดุ๊กหน่อยนะครับผมและรัฐการใหม่จะมีดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กไหมครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับเป็นไงนอนมีไหม
0: เอาไหมเอาไหม
1: ต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กนี่นะ
0: ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งสิ
1: อ๋ออะไรนะ
0: ดุ้งดุ้งถ้าดุ้งดุ้งนี่ของปลอม
1: เออของปลอมเหรออ๋อของก๊อปอีกอ
0: ๋
1: อของก๊อปต้องอะไรนะ
0: ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
1: ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
0: ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งโอ้มันลงมันต้องแบบ
1: อ๋อเหรอต้องเอาลิ้นไปแตะบริเวณเพดานปากป่ะหรือว่าไงฮะดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งนี่ว่าหรือว่าไงฮะอ๋อดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งนี่เหรออ๋อครับครับครับน้องเทนนิสกับคู่ปรับคนจีนเจอกันบ่อยเป็นเพื่อนกันเจอกันทีไรแพ้น้องเทนนิสทุกทีนะครับจนน่าสงสารน้องก็เหมือนกับน้องนี่ไงที่เป็นน้องไอ้สนิททีมชาติสเปนอ่ะตอนชิงเหรียญทองที่โอลิมปิกเกมปี2010ไอ้2026นึงอ่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะชื่ออะไรอิกาเลเซียนอ่ะที่เขาจะแซงไอ้เราแซงเขาในช่วงประมาณ10วินาทีสุดท้ายอ่ะน้องชื่ออะไรนะ
0: อาเดรน่า
1: อาเดรน่า
0: เซเรโซอิเกลเซียส
1: ใช่ไหมอาเดรน่าเซเรโซอิเกลเซียส
0: คู่ชิงโอลิมปิก2020
1: ถูกต้องจนเขาแต่น้องเนี่ยพอแพ้เราเนี่ยเขาชูมือให้เรานะสปิริตดีมากจำได้เลยครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เจอกันหน้าเดิมๆ
1: หน้าเดิมแหละเขารู้ฟีมือกันดี
0: ก็เหมือนเนี่ยพวกโรเจอร์นาดาว
1: ใช่
0: พอมาถึงรอบชิงก็มีอยู่วนๆกันนะเนี่ย
1: เคยสัมภาษณ์พี่บาสสุรัตน์คำสิงพี่บาสบอกว่ารู้เลยว่าเนี่ยพอจับสลากมานะตอนโอลิมปิ

0: เกมปี96เขารู้เลยว่าโอ้โหเส้นทางนี้เป็นไงเป็นไงเขาบอกเหรียญทองบอกพี่โมหรือเปล่าโอ้ยคนมันชกกันตลอดรู้มือกันดีเขาดูจับสลากดูอะไรมาเอ้ยเหรียญทองแน่นอน
1: ใช่
0: ก็เป็นที่มาของโมอมตะไงใช่ไหม
1: แต่ว่าโมแล้วพี่บาส
0: ทำได้นะ
1: ทำได้ไง
0: ใช่
1: พี่บาสนี่ไม่ใช่แค่ตำนาน
0: เอเชียนเกมก็ได้นะ
1: เอเชียนเกมก็ได้
0: ถูกแกก็ว่าก็ผมทำได้
1: เ
0: หรอพี่บาสอ่ะ
1: มีใครทำได้อย่างผมล่ะ
0: ใช
1: ่
0: สวัสดีครับพี่เจงพี่นอนนะครับคุณชวนันนะครับพี่เจงครับนึกว่าที่แท้สุดหล่อเอ้าครับผมพี่เจงแชทมาเลยครับเหหัวฟูเลยครับนึกว่าหนุ่มเกาหลีที่ไหนหน้าตาดีมากที่แท้อ้าวฝั่งเพื่อนด้านมาฮะ สมัยหน้าสนไปทำข่าวพี่สมชายไปทำข่าวเรือใบที่ไหนหรือเปล่าครับที่ชลบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ พอเจนครับวันนี้เข้าจัดดินทาด้วยนะครับเสนออนุมัติให้แล้วนะครับระวังหยองมาเสียบแทนวันจันทร์ไม่รู้ทีมงานนิทาใครมาเนาะพี่บีหรือเปล่ากับพี่ลิมิงกันเนาะ
1: อ๋อพี่เจ๋งเขาไม
0: ่เล่นตัวเล่นตัวเพลย์บอดี
1: ้เ
0: พลย์บอดี้เอ้ยครับอ้าวคุณเอสซีบีรายงานตัวคุณชวนันเข้ามาคุณวรวุฒิคุณทวีสินนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์99นะครับ
1: ครับ
0: ที่จริง1พฤษภาคมนะที่จริงนะขออภัยแต่ว่าเราไม่มีเวลาเลยเลื่อนมาในวันที่10สิงหาคมที่จริงเราครบรอบเดือน1พฤษภาคมนะ
1: คร
0: บรอบ22ปีนะครับเอเชียนเกมเราจัดได้แต่ทำไม4เกมล่าสุดและเป็นโจ๊กเลยนะครับก็ผ่านไปนะน้องเทนนิสเลิกเล่นเทควันโดเพราะเธอเหนื่อยโอ้ใช่เธอบอกน้องเจ็บไปหมดเลยนะน้องบอกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เหลือชิ้นดีแล้ว
0: ถูกต้องน้องสภาพอย่างนี้ไม่เหลือชิ้นดีคือแบบ
1: กระดูก
0: แบบไปหมด
1: ไปหมดแล้วขาเนี่ยโอ้โหตรงไหนพังได้คือพังหมดแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ใช้เวลาไปซ่อมแซมหน่อย
0: เออให้น้องเขามีความสุขกับชีวิตส่วนตัวหน่อยรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานนะน้องเทนนิสนะก็แฮปปี้การแต่งงานครบรอบหนึ่งปีของน้องเทนนิสกับน้องจูเลียด้วยนะครับเอาวันนี้รายการเนติดาไลฟ์นะครับก่อนติดเนชั่นเกมต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมและน้องนนท์สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคคืบหน้าคดีกองสอบท้องถิ่นวันนี้ผู้ถูกกล่าวหากลุ่มสุดท้าย7คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกันก่อนเลยครับวันนี้โรงเรียนปิด1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์หน้าครับแต่ว่าอนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับมีช่อดอกไม้มีพวงหรีดแล้วก็ภาพถ่ายของครูที่เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นครูน้ำหวานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำดื่มแล้วก็ชานมไข่มุกเอามาวางไว้ครับเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดทำการเรียนการสอน1สัปดาห์เนื่องจากสภาพจิตใจของครูและนักเรียนยังไม่พร้อมจึงต้องให้เวลาช่วยรักษาสภาพของจิตใจส่วนบรรยากาศด้านในโรงเรียนมีตำรวจสภ.ปลายบางมารักษาความปลอดภัยโดยทางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็นำกลับออกไปเช่นกระเป๋าสตางค์ยาประจำตัวและของมีค่าอื่นๆส่วนหนังสืออุปกรณ์การเรียนทางครูประจำชั้นจะดูแลรักษาให้ไว้ก่อนครับน้องเติ้ลนักเรียนชั้นม.5ซึ่งเช้าวันนี้นำช่อดอกไม้ที่ทำเองกับมือมาวางบริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมเปิดใจว่าวันเกิดเหตุเรียนวิชา IS อยู่ตึก4ได้ยินเสียงปืนดัง4นัดทีแรกก็คิดว่าเป็นเสียงจากการก่อสร้างจนกระทั่งครูที่สอนวิชา IS ครับสั่งให้เพื่อนๆทุกคน หมอบลงนะครับแล้วก็ให้เอารองเท้าจากหน้าห้องเข้ามาด้านในแล้วก็ใช้โต๊ะเก้าอี้ปิดขวางประตูเอาไว้จึงทำให้ทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้น้องเติ้ลยืนยันครับว่าไม่มีเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุมีปัญหาเฉพาะกับครูภาษาไทยเท่านั้นส่วนเรื่องเกรดศูนย์วิชาภาษาไทยน้องเติ้ลยืนยันครับว่าจริงๆมีการแก้เกรดในระบบไปแล้วที่ว่าผู้ก่อเหตุได้ศูนย์วิชาภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องจริงครับแล้วมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีข่าวว่านายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีครับบุกไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในสำนักงานนายกอบจ.นนทบุรีครับเกิดเหตุยิงกันโดยในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการข้อตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่ทำการอบจ.นนทบุรีทราบชื่อต่อมาก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตส.ส.นนทบุรีโดยรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ครับ
2: มากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานที่ระบุเอาไว้วิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกค่ะซึ่งก็ถูกทำให้มีการเชื่อมโยงไปถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวค่ะได้บอกโดยการเอามือไปแตะที่หน้าผากก่อนจะกล่าวว่าหัวโนนายกบอกว่าความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกองทัพชลประทานประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำก็ต้องเร่งการช่วยเหลือลดความรุนแรงทั้งการเตรียมการก่อนน้ำมาเตรียมการเรื่องการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงกรณีชาวต่างชาติที่ได้บัตรประชาชนมีมาตรการเข้มงวดอย่างไรหลังจากที่คุณเพิร์ลพิชูเสนนะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลที่มีบัตรประชาชนเป็นของคนไทยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการไปแล้วเห็นว่าคนทำผิดก็ถูกดำเนินคดีอยู่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างค่ะเพราะนอกเหนือจากในพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือมาก่อนแล้วนะคะอย่างที่อำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่อดีตปลัดอำเภอค่ะก็มีการก่อเหตุรุมควันตัวเองแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายรุนแรงมากจนเห็นเป็นความผิดที่รุนแรงดังนั้นค่ะได้มีการสอบถามไปยังอธิบดีกรมการปกครองว่าทำไมถึงขั้นทำร้ายตัวเองขนาดนี้แต่พอมีหลายคดีต่างกรรมต่างวาระรวมแล้วไม่ต่ำกว่า400ปีก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการค่ะทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจค้นโรงแรมร้านอาหารร้านทำผมย่านห้วยขวางพบผู้ประกอบธุรกิจเป็นชาวจีนไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับรายงานแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีตอบว่าได้รับการรายงานแล้วซึ่งก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆโทรศัพท์ก็คุยไปใครอยากจะคุยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเบ่งใส่ไม่ได้ค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้านะครับมีภารกิจของนางสุภจิตสุธรรมพันธ์วันนี้ประชุมอนุพัฒนาการด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
6: อร่อยมากละลายในปาก
5: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
7: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
8: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
5: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
9: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลา

0: ประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นางสุภจีนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกครับเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ก่อนการประชุมนะครับนางสุภจีบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของคณะอนุกรรมการในการหารือเรื่องการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ได้รับมาจากนายกรัฐมนตรีโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการต้องมุ่งคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมไม่ต้องการเป็นเพียงการประชุมที่พูดถึงว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือมีปัญหาอะไรบ้างแต่ต้องเป็นการประชุมที่นำไปสู่ผลลัพธ์และผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และก็ช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับสำหรับการหารือในวันนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์มากมายทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการแบ่งแยกและก็เรื่องของภาษีซึ่งกลายเป็นความกดดันและความท้าทายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านดังนั้นการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมฝากคานให้การหารือมุ่งไปที่การสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงานและการปลดล็อกปัญหาหรือว่าข้อจำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้าครับซึ่งผลการประชุมวันนี้จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่นำโดยนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในการช่วยกันผลักดันต่อไปพร้อมกันนี้ต้องการให้มองว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นทีมเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการทำอย่างไรที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งแรงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นครับนอกจากนี้นางสุภจียังกล่าวถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าต้องช่วยกันทำให้เศรษฐกิจในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจฐานรากมีมูลค่าสูงขึ้นโดยไม่ต้องการให้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องปริมาณแต่ว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องของมูลค่าเป็นหลักไม่ต้องการให้ประเทศไทยมุ่งขายสินค้าเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำแต่ต้องการที่สามารถขายสินค้าในปริมาณที่มีอยู่ครับให้ได้รับมูลค่าที่สูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดและผลักดันต่อจากนี้คือการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศครับ
2: วันนี้10สิงหาคมค่ะครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นวันระลึกถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนักปกครองท้องที่ที่เป็นด่านหน้าทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดค่ะโดยวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีขึ้นตั้งแต่10สิงหาคม2435ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่10สิงหาคม2435ค่ะต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้กรมการปกครองจัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม264คนเป็นกำนัน131คนผู้ใหญ่บ้าน133คนเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำท้องที่ในทั่วประเทศในโอกาสสำคัญนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้านอันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศจึงขอยกย่องและเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนทุกท่านที่มุ่งมั่นเสียสละยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในสถานการณ์นะคะในทุกสถานการณ์เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนพึ่งได้อย่างแท้จริงค่ะสามารถติดตามรายละเอียดตลอดจนผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้ทางเว็บไซต์ Facebook ของกรมการปกครองแฟนเพจนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com ค่ะ
1: 7ผู้ถูกกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่น

0: ข้าพบเจ้าหน้าที่กองปราบครับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามแต่ว่าทั้งหมดปฏิเสธให้สัมภาษณ์ขณะที่ปรึกษากฎหมายบอกเพียงสั้นๆว่ามาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นสำหรับกลุ่มผู้ต้องหา7คนนี้นะครับถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักทดสอบมศบและข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก4คนคาดว่าภายใน12สิงหาคมนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดจนเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นบอกว่าหลังประกาศเป็นเชียงรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ครับจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกรรมการจังหวัดทั่วประเทศและภายในสิ้นเดือนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับใหม่ที่ขึ้นบัญชีแล้วครับ
1: พอ JIC ไทยลั่นไทยไม่ขอให้โลกเชื่อเราแต่ขอให้โลกตรวจสอบข้อที่จริงย้ำเคารพ UN และสิทธิมนุษยชนแต่ต้องรับฟังทั้ง2ฝั่งชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวกรณีที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลได้ทักทวงรายงานของทอมแอนดรูผู้อำนวยการ JIC นั้นผอ. JIC ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหากับสหประชาชาติให้ความสำคัญมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ไทยดำเนินการคือการปกป้องข้อเท็จจริงโดยการเคารพ UN ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วไทยจะต้องยอมรับข้อมูลทั้งหมดโดยที่ไม่สามารถตั้งคำถามได้หากข้อมูลใดยังไม่ครบถ้วนไทยมีสิทธิชี้แจงหากตัวเลขใดมีข้อสงสัยไทยก็มีสิทธิ์ขอให้ตรวจสอบและหากข้อกล่าวหาใดกระทบต่อประเทศไทยก็มีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การต่อต้าน UN แต่เป็นการทำงานผ่านกระบวนการสากลอย่างตรงไปตรงมาการไม่ตอบภายใน2วันไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญกับ UN ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่านายแอนดรูนั้นส่งร่างถ้อยแถลงให้ฝ่ายไทยล่วงหน้า2วันแต่ไทยไม่ได้ตอบกลับจึงถูกมองว่าสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับ UNโดยผอ. JIC กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องแยกข้อที่จริงออกจากการตีความการไม่ได้ตอบเอกสารในระยะเวลา2วันกับการไม่ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงค่ะประเทศไทยไม่ได้ขอให้ประชาคมโลกเชื่อเราเพื่อเพียงแต่ขอให้โลกนั้นตรวจสอบหลักฐานแล้วตัดสินจากข้อเท็จจริงค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูปฏิบัติการปรับโนมินีต่างชาติครับวันนี้บิ๊กรานรองผบตร.นำทีมลุยเองนะครับไปตรวจสอบที่หัวหินหลังพบมีข้อมูลต่างชาติจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหัวหินถึง33แห่งมูลค่าราว300ล้านบาทครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวผู้วิลล่าเถื่อนเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเข้าตรวจสอบผู้วิลล่าแห่งหนึ่งหลังพบว่ามีคนไทยจดทะเบียนเป็นที่ตั้งของบริษัทแต่ว่าไม่ได้ประกอบกิจการจริงครับแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวออสเตรเลียพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวต่างชาติใช้คนไทยและนิติบุคคลเป็นโนมินีจัดตั้งบริษัทเถื่อนขึ้นมาเพื่อครอบครองที่ดินและก็บ้านพัก

0: รวมถึงอสังหาอื่นๆในพื้นที่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงรวม33บริษัทซึ่งปฏิบัติการวันนี้ครับสามารถจับกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาติที่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ทั้งหมด45คนและได้ออกหมายเรียกคนไทยที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแทนชาวต่างชาติได้อีก39คนเบื้องต้นชาวต่างชาติให้การบอกว่าต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจึงเชื่อว่าครอบครองได้โดยถูกกฎหมายซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสอดคล้องกับคำให้การของคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทเถื่อนให้การบอกว่าเป็นการถือหุ้นแบบแทนบุคคลต่างด้าวไม่เคยชำระค่าหุ้นไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆมาก่อนและไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอำพรางการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ครับเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็อยากขยายผลไปยังบุคคลหรือว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ่วนเรื่องของปมปัญหาต่างชาติคุกคามคนไทยที่เกาะสมุยตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องเชื้อชาติแต่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแล้วมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมเกิดการตอบโต้กระทบกระทั่งกันจนเกิดการบานปลายซึ่งได้มอบหมายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการแล้วนะคะปรากฏว่าทุกอย่างคลี่คลายไม่ได้ขยายวงเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: น้ำท่วมเมืองนครพนมคลี่คลายครับแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำโขงหลังยังต่ำกว่าจุดวิกฤตเพียง51เซนติเมตรขณะที่ฝนยังมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องถึง15สิงหาคมครับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเริ่มคลี่คลายหลังเผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ30ปีเช้านี้ครับระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลกลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติตั้งแต่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างริมฝั่งโขงโดยเฉพาะลานพญาศรีสัตนคราชแล้วก็บริเวณตลาด69กลับมีมวลน้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงขณะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเอกชนหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ำโขงถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้งานได้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับล่าสุดวันนี้วัดได้ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนถึง 0.72 เมตรแล้วก็เหลืออีกเพียง 0.51 เมตรครับก็จะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรและยังส่งผลให้แม่น้ำสาขาสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำอูนแม่น้ำสงครามไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ตามปกติเกิดภาวะน้ำดุลและก็น้ำไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในอำเภอศรีสงครามด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่อาจจะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกองทัพไต้หวันจัดการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกทางอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานการซ้อมรบครั้งนี้ค่ะมีระยะเวลา10วันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือกับสถานการณ์สมมติต่างๆหากว่าจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี้ค่ะ
1: ไฟป่าสเปนต้องอพยพประชาชนถึง700คนครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็สมาชิกหน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินทางทหารของสเปนร่วมกันต่อสู้ไฟป่าในภูมิภาคกาสเตยอนทางตะวันออกของประเทศสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้ต้องอพยพประชาชน700คนในเมืองกาตีซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากควันไฟแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทางการเปิดเผยบอกว่าไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ในเมืองติริกซึ่งอยู่ใกล้เคียง

0: ผาทำลายพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 4,275 ไร่ครอบคลุมรอบบริเวณเป็นระยะทาง19กิโลเมตรแม้ว่าไฟจะโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ว่าทางการท้องถิ่นของแคว้นบาเลนเซียหวังว่าสภาพอากาศและความชื้นสูงขึ้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ครับสามารถควบคุมเพลิงได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: มากันที่เรื่องของแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุโมโมโตะของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นบริเวณข้างเคียงแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะติดตามรายงานจากคุณกนิษฐา มัตสึโอจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
2: ผู้เชี่ยวชาญสรุปแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคุโมโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นที่ติดกับรอยเลื่อนที่นาคุที่ขยับตัวจนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าในการขยับตัวครั้งนี้ยังมีวาเรโนโกดิหรือส่วนที่ยังไม่ขยับหลงเหลืออยู่เป็นไปได้ว่าจะเคลื่อนตัวอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันภัยได้วิเคราะห์ค่ะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากการเคลื่อนตัวใต้ดินณจุดใดจุดหนึ่งของรอยเลื่อนที่นาคุที่พาดเป็นทางยาวจากตำบลมาซึกิมาจิไปจรดทางทิศใต้ของทะเลในเมืองยาซุชิโร่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหวศูนย์กลางระดับแมกนิจูด7ตามด้วยแมกนิจูด 6.4 ห่างกันเพียง2ชั่วโมงนั้นเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรอยเลื่อนที่นาคุส่วนแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณติดๆกันอย่างไรก็ตามตัวรอยเลื่อนเองยังไม่ได้ขยับตัวคงขยับตัวแต่เฉพาะพื้นที่จากตะวันออกเฉียงเหนือขยับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้เองผู้เชี่ยวชาญจึงมองเขาว่ายังมีวาเรโนโกดิหรือส่วนที่ยังไม่ขยับลงเหลืออยู่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายขึ้นในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็ประเมินไม่ได้ค่ะว่าจะขยับเมื่อไหร่อีกหลายเดือนหรือหลายปีหรืออาจเป็นไปได้ว่าจะขยับเป็นรอบ10ปีเช่นครั้งนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดต่อไปแรงงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอ
0: และหลังจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินขึ้นฝั่งเมื่อเย็นวานนี้ครับทำให้จีนต้องอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนในหลายมณฑลริมชายฝั่งภาคตะวันออกครับพายุดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ครับโดยมีความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวานนี้ก็ทำให้การขนส่งคมนาคมทั่วทั้งภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่หยุดชะงักต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง 1,400 เที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้เพียงแห่งเดียวทางการจีนได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดก็คือระดับสีแดงแต่ล่าสุดเช้าวันนี้ครับได้ลดระดับลงเพราะว่าพายุอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนอย่างไรก็ตามขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือยังคงมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงแล้วก็ดินถล่มไปจนถึงวันพุธพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหนักในวันนี้ก็คือมณฑลซานตงเหอหนานหูเป่ยอันฮุยเจียงซูเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้ที่ทางการได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ยังคงปิดให้บริการรวมถึงดิสนีย์แลนด์แล้วก็เลโก้แลนด์ที่เมืองหวนโจซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงมากทางการเมืองอพยพประชาชนประมาณ 900,000 คนและเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินกว่า 1,000 แห่งครับมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาน่าสนใจบ่งชี้ถึงผลพวงของโลกร้อนต่อสภาพภูมิอากาศโดยพบครับว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวเป็นระยะทางไกลถึง 6,000 กิโลเมตรก่อนจะขึ้นฝั่งแสดงว่ามีอายุที่ยาวนานกว่าพายุไต้ฝุ่นโดยเฉลี่ยถึง3เท่านอกจากพายุดอลฟินขนาดการหมุนเวียนของอากาศที่ใหญ่มากและมีศักยภาพในการก่อให้เกิดฝนตกหนักอีกด้วยก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนไต้ฝุ่นดอลฟินได้เคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ไต้หวันตอนเหนือและเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งฟิลิปปินส์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและกว่า 7,000 คนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพพายุดอลฟินยังมีอิทธิพลอีกด้านหนึ่งก็คือทำให้ฮ่องกงมีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์วัดได้ 36.9 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากพายุพัดพาอากาศร้อนเข้ามาปกคลุมปีนี้เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงสิ้นฤดูในเดือนตุลาคมครับ
1: ส่วนสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้ก็ยังมีฟ้าฝนอยู่นะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานค่ะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชน

0: ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้แก่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เช่นเดียวกันค่ะกับมีฝนตกหนักในบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ในฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับActive Radio ไม่สนุก

0: กีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
1: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 นครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์เลยวันที่10สิงหาคมแล้ว
1: ครับ
0: ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ครับสวัสดีแฟนรายการเกาะกระแสกีฬาไทยนะครับผมก็อยู่เจอกันทุกวันจันทร์ศุกร์นะครับเวลา 12:30 นไปจนถึงเวลา 13:00 นก็เปิดวันจันทร์สัปดาห์ใหม
0: ่ครับ
1: ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้ว
0: ก็มาพร้อมกับบรรยากาศฝนโปรยปลายเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเดินขึ้นมาที่ตึกเนี่ยฝนเริ่มตกแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยพูดถึงนิดนึงแล้วกันเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราก็ไปทำเรียกว่าทำบุญวันครบรอบขึ้นกันหน่อยนะ FM 99เนี่ยครบรอบ22ปีแล
1: ้
0: วเราก็ไปทำบุญเมื่อเช้าเนี่ยนำทีมโดยพี่สุเทพพงเปี่ยมเลย
1: ครบรอบ22ปี
0: ใช่คือเนี่ยก่อตั้งเมื่อ2004ก็ปีนี้ก็ปี22ปีละ
1: ก็โอ้ก็เกือบเท่าอายุผมเลย
0: นะใช่ไหม
1: ผมอายุ23
0: นะ
1: ตื่นเนี่ยอายุ22
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็มาเช้าเนี่ยไปครบเลยนะพี่เจ๋งพี่ต่อน้อย
1: ใช่
0: แล้วก็มีเรา2คนรวมถึงพี่สุเทพพงเปี่ยมรวมถึงแฟนรายการบางท่านด้วย
1: ก็จะเห็น
0: ป๋าแป๊ะด้วยนะ
1: ใช่ก็ป๋าแป๊ะเป็นอดีตผอ.เก่า
0: ใช่
1: ครับส่วนเมื่อเช้าเนี่ยก็จะมีรายการก่อนเราจะเป็นไนที่ไนไลฟ
0: ์
1: ถ้าเห็นว่าพี่เจ๋งทรงศักดิ์เข้าช้าเนี่ยก็คือไปทำบุญ
0: ใช่หรือเปล่า
1: อ้าว
0: ไปพี่เจ๋งเนี่ยไปทำบุญก็ตอนแรกพี่เจ๋งบอกเดี๋ยวจะออกสัก10:50แล้วเดี๋ยว10 นาทีมาทันสรุป11:00แกก็ไม่ออกเลยนะแกบอกให้พี่นนท์คนเดียวไหวสรุปพี่นนท์ก็อยู่เดียวครึ่งชั่วโมง
1: พี่นนท์พิมพ์มาพี่เจ๋งเขาไม่มาช้า
0: ประมาณนั้นเลยก็เป็นเรื่องดีๆของคลื่นเราในวันนี
1: ้
0: ส่วนผลกีฬารวมถึงข่าวสารกีฬาไทยเนี่ยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าไฮไลท์ก็ไปอยู่ที่วอลเลย์บอลนะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อวานเป็นรายการ CV Women Cup ใช่ไหม
1: CV Clubwomen ครับก็เป็น2026เลข2แล
0: ้
1: ว
0: เลข2หลังจากที่เลขแรกเนี่ยเราได้แชมป์มาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยเล่นเลขที่2ก็แข่งที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
0: โดยเกมสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานเราเจอกับเวียดนามนะและเราก็ตามคาดชนะไป 3-0 เซตเลย
1: ใช่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายมากเพราะว่ารอบนี้เวียดนามอาจจะไม่มีตู้เย็นไงเงียบไปเตือนนะครับก็ถือว่าทำผลงานดีต่อเนื่อง3นัดนัดแรกที่เจอฟิลิปปินส์ก็ชนะ 3-0 เนาะนัดที่2วันเสาร์ชนะอินโดนีเซียแล้ววันเมื่อวานนี้รอบชิงชนะเลิศก็สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้ 3-0 เซตครับ
0: ครับ
1: ด้วยสกอร์3เซตรวดนะครับก็เอาชนะไปด้วยสกอร์เดี๋ยวผมขอเช็คเรียบอีกรอบหนึ่ง
0: ก็สกอร์เนี่ยเป็น25-20ครับ25-10แล้วก็25-15ก็เรียกว่าชนะแบบขาดอยู่พอสมควรเลยส่วนเมื่อวานอีกคู่เนี่ยที่แข่งก็เป็นฟิลิปปินส์ครับชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซตก็ทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยจบด้วยการคว้าอันดับ2นะอันดับ3เนี่ยเป็นอินโดนีเซียทัวร์นาเมนต์เนี่ยเวียดนามฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางเลย
1: ก็ทำให้ไทยเราคลีนชีทในบ้านคือไม่เสียซักเซตเลย
0: ไม่เสียเซต
1: ใช่ไม่เสียเซตเลยในตลอดทั้ง3นัดใน CV League SCV ครับเลข2
0: ครับ
1: นะครับก็คว้าแชมป์ไปครองครับในเป็นสมัยที่10เรียบร้อยแล้วสำหรับทีมชาติไทยก็มากที่สุดในรายการนี้ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ย MVP ของรายการเนี้ยในเลขที่2ก็เป็นศศิภาพรนะจันทวิสูตรเนี่ยก็ได้รางวัล Most Valuable Player ไปส่วน Best Setter เนี่ยเป็นของพรพันธ์เกิดปาดนะ
1: พี่ชมพู
0: ่
1: ครับ
0: ครับก็เป็นวันวอลเลย์บอลที่จบไปสำหรับทั้งชายและหญิงนะรายการ CV Cup เนี่ยเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็จะเป็นเอเชียนเกมที่ไอจินากุยะ
1: เป็นชิงแชมป์เอเชียก่อน
0: แชมป์เอเชียก่อน
1: ใช่ก็ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะเริ่มเดือนนี้วันที่21-30สิงหาคมครับแข่งกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ถ้าใครได้แชมป์เนี่ยก็คว้าตั๋วโอลิมปิก2028
0: เขาเอากี่โควต้าในการนี้
1: รายการนี้โคต้าจะเป็นผู้ชิงทีมที่ได้แชมป
0: ์ครับ
1: ครับก็สมมติไทยเราได้แชมป์เนาะก็คว้าตัวไปเลยคว้าตัวไปโอลิมปิก
0: เอาแค่2ทีมใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เป็นรายการที่มีความสำคัญนะ
1: ครับ

0: ในการคัดไปโอลิมปิกด้วยซึ่งเราก็ยังไม่เคยไปใช่ไหมเราเนี่ย
1: เดี๋ยวผมเช็คใช
0: ่โอลิมปิกนี่ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนจะยังไม่เคยไปนะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ย
1: แต่ว่าเคยคว้าแชมป์ชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่านานแล้วพอสมควรนานพอสมควรสำหรับรายการชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: ไทยเราเนี่ยเคยคว้าล่าสุดเนี่ยปี2023อ่ะอันนี้ก็คือเมื่อเร็วๆนี้เนาะ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ก่อนจะ2023ก็เป็น2013ที่คว้าถึงแชมป
0: ์ครับ
1: ครับ
0: ก็ไทยเนี่ยจะอยู่กลุ่ม B นะกับคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียก็เอาแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเลยแล้วก็อันดับ3ที่สุดด้วย
1: ครับ
0: ดูผมดูโควต้าโอลิมปิกเนี่ยเหมือนจะ4นะน่าจะเข้ารอบรองแล้วได้ไปโอลิมปิกเลยนะเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีก็เดี๋ยวโอลิมปิก2028ก็จะเป็นที
1: ่ลอส
0: แองเจลิส
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานไทยในรายการนี้ก็คือก็แม้ว่าจะเป็นรายการ CV Cup เนาะชิงแชมป์ในอาเซียนแต่ว่าก็หลายคนก็จับตามองเพราะว่าก็เหมือนอยากให้เป็นเหมือนการลองทีมก่อนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียสิ้นเดือนนี้วันที่21ถึง30สิงหาคมนี
0: ้
1: นะครับก็จะเห็นได้ว่าในเล็กแรกก็พยายามใช้ผู้เล่นดาวรุ่ง
0: ใช
1: ่ผสมเข้าไป
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ผมดูเรื่องโควต้าเนี่ยเหมือนจะเดี๋ยวต้องลองเช็คดีเดี๋ยวผมไปเช็คให้แล้วกันสำหรับเลเอโควต้าวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกนะ
1: แต่ทีมที่ได้แชมป์เนี่ยการันตีไปโอลิมปิกแน่นอน
0: ใช่ถ้าได้แชมป์เนี่ยการันตีแน่นอน1ที่เลยนะ
1: แล้วไทยเราก็มีลุ้นนะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ก็ถ้าชาติที่แบบแข็งแกร่งเลยเนี่ยก็จะมีจีนกับญี่ปุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: ครับก
0: ็ที่ได้ไปแน่ๆแล้วเนี่ยมีสหรัฐ1ทีมนะเจ้าภาพนอกนั้นเนี่ยยังไม่มีทีมที่ผ่านรอบเหมือนจะเอาแค่12ทีมนะเอเชียนี่น่าจะเอาแค่ทีมเดียวได้ซ้ำไปนะเอเชียเนี่ยทีมเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะมีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยจะคัดไปอีก3ทีม
1: ครับ
0: คือทวีปแบบชาติเลยนะครับหมด12ทีมอ่ะก็ตามเชียร์กันแล้วกันสำหรับชิงแชมป์เอเชียนะในการวอลเลย์บอลหญิง
1: ถ่ายทอดสดทาง Monomax ก็ติดตามสาวไทยเราได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าน่าติดตามนะอยากให้ถึงแชมป์เลยแล้วก็ไปโอลิมปิกด้วยกัน
0: ครับผมไปต่อที่แบดมินตันดีกว่าเมื่อวานเนี่ยมีรายการวิกเตอร์คอเลียมาสเตอร์2026นะเป็นวันชิงชาเลิศแล้วก็มีนักแบดไทยเนี่ยลงแข่งขันด้วยก็คือน้องมุนากับอนานะเบญจภากันนั้นทางของนันทการใช่ไหม
1: นันทการเอี่ยมสะอาด
0: ใช่ก็ลงเล่นในประเภทหญิงคู่รอบชิงเนี่ยเจอกับลุยหยีแล้วก็หวังทีจีคู่มือวางอันดับที่30ของโลกจากจีนแล้วก็เป็นคู่จีนเนี่ยที่เอาชนะเราไปนะ
1: เกมแรกเราชนะก่อน21ต่อ17
0: ครับ
1: แล้วเกม2เนี่ยเราแพ้ไปเฉียวเฉียด2119ต่อ21
0: ครับ
1: แล้วเกม3เกมตัดสินเนี่ยเราแพ้ไป14ต่อ21
0: ก็ถือว่าน่าเสียดายได้เข้าชิงแต่ว่าเป็นรายการระดับ750ด้วยนะ
1: ใช่
0: ก็ได้แค่รองแชมป์ไปแล้วเดี๋ยวรายการต่อไปเนี่ยจะเป็นรายการชิงแชมป์โลกแล้วนะที่อินเดียล่าสุดเนี่ยมีเรื่องความพร้อมตรงสนามเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วแหละก็จะแข่งกันในช่วงน่าจะสัปดาห์หน้าแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเอเชียนเกมแล้วก็ค่อยกลับมาแข่งในรายการ China Open ต่อช่วงปลายเดือนหน้าเลย
1: ครับ
0: ก็ตามเชียร์ได้สำหรับแบดมินตันรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยนักแข่งไทยเราเนี่ยก็อยู่กันครบนะกุลวุฒิเนี่ยก็ไปเล่นด้วยแล้วก็เคยเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023ที่ชนะวิกเตอร์อาเซนเซนไปชนะที่เดนมาร์กนะปีนั้นอ่ะไปชนะที่บ้านเขาเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ในประเภทอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงชายเนี่ยมี2คนนะมีพนิชพลด้วยธีรสกุลแล้วก็ทางด้านของกุลวุฒิส่วนประเภทอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คดูนิดนึงน้องหมิวก็น่าจะไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยหญิงเราจะมีทั้งน้องเมย์รัชนกนะน้องหมิวพรประวีด้วยรวมถึงสุพนิดาเกียรติทองด้วยนะ3คนเลยประเภทหญิงเดี่ยว
1: แล้วเมื่อวานก็มีจับสายมาแล้วไง
0: ครับ
1: ครับก็
0: มีใช่ไหมจับสาย
1: ก็ไทยเราเนี่ยแข่งกันทั้ง19คนก็ชิงชัยครบทั้ง5ประเภทเลย
0: ครับ
1: จะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ครับที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียก็ไทยเนี่ยวิลกุลวุฒิครับก็ถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ

0: เอกครับเป็นมืออันดับ107ของโลกจากศรีลังกา
1: ส่วนน้องเมย์สุภณิดาเกียรติทองเนี่ยจะเจอกับเหยาจี้มินนะเหยาจี้มินเป็นดาวรุ่งจากสิงคโปร์ก็เป็นงานหนักเหมือนกัน
0: ครับ
1: ส่วนประเภทอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูประเภทหญิงคู่นิดนึงก็น้องมูนานานี่แข่งด้วยใช่ไหมในรายการนี้ไม่มีนะไม่มีก็เราอาจจะไม่ได้ส่งในประเภทนี้นะแต่มี2คนมี2คู่นะก็มีอันที่ดูเนี่ยมีหัตถ์ไทยทิพย
0: ์กับ
1: นภักนภากรเนี่ยจะเจอคู่ของเนเธอร์แลนด์แล้วอีกคู่นึงเนี่ยเป็นภัทรินทร์เนี่ยกับสาริสาเนี่ยจะเจอคู่ของแคนาดาในรอบแรก
0: อ
1: ันนี้เป็นประเภทหญิงคู่นะ
0: ส่วนคู่ผสมไตเติ้ลเจนครับรุตนภักอุบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตน์ก็เจอกับคู่จากมาเลเซียมืออันดับ43ของโลกส่วนบาร์ดเฟมครับก็ได้สิทธิ์บายรอบแรก
1: ครับ
0: ใช่ส่วนโอโม่พักพลธีรรัชกุลครับกับปอป้อซับซิลีแต้รัตนชัยครับก็จะได้สิทธิ์บายรอบแรกเหมือนกัน
1: ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแบดมินตันชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: เป็น WF World Championship 2026นะแข่งกันที่นิวเดลีใช่ไหม
0: ใช่
1: อินเดียก็ตามเชียร์กันได้ก็จะเริ่มแข่งวันที่17ก็คือวันสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: 17สิงหาถึง23สิงหาก็ตั้งแต่วันจันทร์เลยจนถึงวันอาทิตย์ที่23ก็แข่งกันที่อินทราปราสาอินทราปราสาเอสเต้นะแกนที่อินเดียเนี่ย
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะประมาณนี้ก็มีถ่ายสดด้วยทางดิวิชั่นติดตามถ่ายรับสดกันได้ครับ
0: ก็เดี๋ยวต่อจากชิงแชมป์โลกก็เป็นลีนิงชนะมาสเตอร์
1: อาจจะมีเช่นเกมใช่ด้วยประมาณนี้สำหรับแบดมินตันแล้วก็วันเสาร์เนี่ยมีฟุตบอลทีมชาติไทยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ลงเล่นนัดสุดท้ายเจอกับทางด้านของเมียนมาวันนั้นเนี่ยสุดท้ายเราชนะได้นะแต่ว่ารูปเกมอาจจะมีวิพากษ์วิจารณ์หน่อยเรื่องรูปเกมแต่สุดท้ายเราก็ชนะเมียนมาไป 2-0 ใช่ไหมวันนั้น
0: ครับก็เป็นจุดโทษ2ลูก
1: จากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็เจฮานาฟีมามะเป็นประตูแรกในทีมชาติชุดใหญ่ด้วยก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วข้อรอบเป็นแชมป์กลุ่ม B นะ
0: ครับ
1: 12แต้มเต็มเลยยิง10ประตูไม่เสียเลยสักลูกนะส่วนมาเลเซียเนี่ยเข้าเป็นอันดับ2มี9แต้ม
0: ครับ
1: ส่วนกลุ่ม A เนี่ยแชมป์ก็เป็นเวียดนามครับแล้วก็อันดับ2สิงคโปร์ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวในรอบรองชาเลนจ์เนี่ยไทยจะต้องไปเยือนสิงคโปร
0: ์ครับ
1: ในรอบรองเกมแรกและเกมที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์เกมแรกเนี่ยจะเล่นวัน
0: ที่15
1: เสาร์นี้เจอกับสิงคโปร์ไปเยือนก่อนที่จริงๆอ่ะตามที่ผมเช็คมาเนี่ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนสนามนะสิงคโปร์เกมแรกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเขาใช้เป็นจารันเบซาแต่เหมือนล่าสุดจะเปลี่ยนเป็น National Stadiumก็คือสิงคโปร์สปอร์ตฮับแต่เดี๋ยวดูต้องคอนเฟิร์มอีกทีแล้วก็เกมที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นราชมังวันที่18
0: ใช
1: ่18นี่วันอังคาร
0: 18วันอังคาร
1: แต่2ทุ่มสัก2นั้นนะ
0: ใช่
1: ส่วนอีกคู่เนี่ยเดี๋ยวเป็นเกมที่น่าดูเหมือนกันมาเลเซียจะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามวันที่16ก็คือวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: มาเลเซียเนี่ยจะเล่นที่กัวลาลัมเปอร์สเตเดียมเจอกับเวียดนามแล้วก็เวียดนามจะกลับไปเล่นในบ้านตัวเองเกมที่2ในวันที่19ก็คือวันพุธนู่นเลยเจอกับมาเลเซียที่มีดินใครชนะก็มาเจอกันในรอบชิง
0: เวียดนามเป็นแชมป์กลุ่ม A ส่วนมาเลเซียเป็นรองแชมป์กลุ่ม B
1: เวียดนามเป็นแชมป์เก่าด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็รอบชิงชาเลนจ์เนี่ยจะเตะวันที่22เกมแรกซึ่งถ้าไทยเข้ารอบชิงเนี่ยต้องเตะในบ้านก่อนวันที่22สิงหาแล้วนัด2ไปเยือนคู่แข่งวันที่26ก็เท่ากับว่าทีมชาติไทยเนี่ยผมดูตารางเนี่ยมันจะต้องอย่างคู่มันต้องเยือนอีก2เกมเลยนะแล้วเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันก็จะคาดเดาไม่ได้ไง
0: ครับ
1: ตอนนี้คาดเดาได้ว่าเยือนสิงคโปร์แน่ๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันในการเตรียมตัวนะว่าต้องไปเยือนทีมไหนต
0: ่อ
1: ถ้าเข้าชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมทีมการเดินทางการวางแผนต่างๆเนี่ยมันก็สำคัญท
0: ั
1: วร์นาเมนต์ที่แบบติดๆอย่างนี
0: ้ก็อยากจะให้ทุกครั้งที่พวกเขากลับมาเล่นที่ไทยเนี่ยอยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆเพราะณตอนนี้เนี่ยราคาบัตรก็ลดลงแล้ว
1: ใช่
0: ทุกโซนที่นั่งเนี่ยลดจากเดิมถูกสุดจะเป็น300บาท
1: ครับ
0: ตอนนี้ลดทุกโซนลด100บาท
1: ใช
0: ่หมายถึงว่าลดลงจากราคาเดิมมา100บาท
1: ใช่ใช่
0: ใช่
1: ผมดูเนี่ยไท ถ้าสมมติว่าไทยเรา

0: ข้าชิงใช่ไหมแล้วอีกฝั่งนึงเป็นมาเลเซียชิงอ่ะเท่ากับมาเลเซียต้องเล่นในบ้านอ่ะนอกบ้าน2เกมติดเลยนะเพราะว่าในรอบรองเนี่ยเกมที่2เขาเล่นนอกบ้านแล้วถ้าเข้าชิงเนี่ยเกมแรกเขาต้องไปเยือนก่อนต้องไปเยือนก่อนเท่ากับว่าในสายนั้นเนี่ยถ้ามาเลเซียเข้ารอบเนี่ยเยือน2เกมติดเลยนะเหนื่อยนะ2เกมติดเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะว่าเนี่ยดูจากระยะเวลาเนี่ยจบเกมคู่รอบรองนัดที่2เนี่ยมันจบวันที่19
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยว22ต้องเตะพักประมาณ2วันเสร็จเองครับ
1: มาเตะวันนัดแรกรอบชิงเนี่ยเตะวันที่22เท่ากับมีเวลาพักแค่ 2-3 วัน
0: ประมาณนั้น
1: อ่
0: ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: อ่ะเบนมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ก็ผลงานเป็นไปตามเป้าทำให้มานำแป้งนนทันล้ำซ้ำก็อัดฉีดตามที่เคยให้ไว้2ล้านบาท
0: 2ล้านนะ
1: 2ล้านบาทอ
0: ันนี้คือแบ่งกันใช่ไหม
1: ก็คงหารเท่า
0: อ๋อหารเท่านี่23คนอาจจะรวมสตาฟอะไรพวกนี้ด้วยนะก็เป็นเรื่องของเงินรางวัลไปแล้วก็เดี๋ยวตามเชียร์ทาง99ได้มีบรรยายสดทุกเกมนะ
1: ใช่
0: 4เกมเนี่ยเราหวังว่าจะถึง4เกมนะรอบรอง2รอบชิง2เกมก็อยากให้มี4เกมครบเลยแล้วก็จบด้วยการเป็นแชมป์เพราะว่าเราไม่ได้แชมป์รายการนี้มาตั้งแต่ปี2021มั้ย
1: 2021เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ก่อนหน้า
0: 2022
1: ที่
0: เราไปเล่นที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่า2022ตอนอ๋อตอนนั้นยังเป็นมิตซูบิชิอยู
0: ่ใช
1: ่ๆที่ธรรมศาสตร์
0: ใช่ที่พี่อุ้มยิงเวียดนามไปแล้วก็2024เนี่ยเป็นเวียดนามได้แชมป์ที่เราแพ้ในบ้าน
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะไปต่อกันที่ผลสนุกเกอร์แล้วกันผมเห็นรายการสนุกเกอร์แข่งอยู่นะเป็นรายการชนะโอเพ่นรอบแรกเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยหมูปากน้ำครับนักสายคิวของไทยเนี่ยก็เจอกับมือหนึ่งของโลกอย่างจัดทรัมป์เลยแล้วก็เป็นหมูปากน้ำอันดับที่45ของโลกเนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมพิกล็อกเอาชนะไปทั้งหมด3เฟรมเลยนะก็เป็นรายการ China Master ซึ่งรอบแรกหมูปากน้ำเนี่ยผ่านไปแล้วจะชิงเงินรางวัลทั้งหมดประมาณ11ล้านบาทเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็รองแชมป์เนี่ยจะได้ประมาณ 4.5 ล้านบาท 100,000 ปอนด์แชมป์เนี่ยได้ 250,000 ปอนด์ส่วนรองแชมป์ได้ 100,000 ปอนด
1: ์
0: ดัสทำนี่จริงๆเคยเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปี2011กับ2016แล้วก็ปีนี้นี่ตกรอบแรกเลยแพ้มาปางน้ำเราครับ
1: ส่วนนอกเหนือจากกีฬาสนุกเกอร์ก็มีข่าวดีสำหรับยกน้ำหนักเยาวชนไทยเรานะครับก็คว้าเหรียญมาเพิ่มได้ครับในศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับก็แข่งกันที่อุซเบกิสถานเมื่อวานนี้ก็คว้าเหรียญมาเพิ่มได้นะคว้าเหรียญมาเพิ่ม2เหรียญทองกับอีก1เหรียญทองแดงจากพลอยณัชชาแก้วน้อยนะครับก็ก่อนหน้าที่จะผลการแข่งขันก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเนี่ยคว้าไปแล้ว2เหรียญทองและ1เหรียญเงินจากนุ่นนฤมลวงหาจักรครับในรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมก็คว้าได้เมื่อวันเสาร
0: ์
1: ส่วนเมื่อวานนี้ไทยเราก็ได้เหรียญมาเพิ่มจากพลอยณัชชาแก้วน้อยในรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมในกลุ่ม A นะครับก็ถ้าสแนชเนี่ยอาจจะออกสตาร์ทได้ไม่สวยนะสำหรับพลอยณัชชาครั้งแรกเรียกไป81กิโลกรัมยกไม่ผ่านแต่ครั้งที่2เนี่ยต้องก็เพิ่มน้ำหนักเป็น82กิโลกรัมก็ผ่านไปได
0: ้ครับ
1: ส่วนครั้งที่3เนี่ยเหล็ก85กิโลกรัมแม้ว่าจะไม่ผ่านก็ทำให้สถิติท่าสแนชเนี่ยจบที่82กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองแดงไปก่อนส่วนท่าคีนเจอครับพลอยเรียกเหล็กไปที่101กับ104แล้วก็107กิโลกรัมครับก็ยกผ่านได้หมดเลยนะครับสถิติอยู่ที่107กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองไปได้นะครับแล้วก็ขยับน้ำหนักรวมไปที่189กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองเช่นกัน
0: ครับผม
1: นะครับก็ทำให้ณัชชาพลอยณัชชารับไปแล้ว2เหรียญทองแล้วก็1เหรียญทองแดงก็เพิ่มสถิติเหรียญทองให้กับไทยเรา
0: ครับ
1: นอกเหนือจากณัชชาก็มีจอร์ดี้เปรันต้าอ๋ออันนี้ก็เป็นนักยกน้ำหนักจากฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้สำหรับรายการยกน้ำหนักนะผมไปเช็คอันนี้มาแล้วมีท่านผู้ฟังเนี่ยแจ้งเข้ามานะฮะก็เรื่องของโควต้าวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเราได้จริงๆเอเชียเนี่ย1โควต้านะคือทวีปละ1โควต้าแล้วก็ในรายการ Women World Cup เนี่ยวอลเลย์บอล World Cup

0: ี่ยจะได้3โควตาทั้งหมดเนี่ย12ทีม
1: ครับ
0: ทวีปละ1โควตาก็ตอนนี้มีแค่เจ้าภาพสหรัฐชาติเดียวที่ได้การันตีแน่ๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวคัดของโซนอเมริกาเหนือเนี่ยจะเล่นกันวันที่19ถึง30สิงหาเอเชียเนี่ยเล่น21ถึง30นะยุโรปเนี่ยจะแข่งหลังจากเอเชียแป๊บนึงก็คือช่วงเดือนต้นเดือนกันยาแล้วก็แอฟริกาก็จะเป็นช่วงต้นเดือนกันยาแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ยก็จะเป็นกันยาเลยก็เท่ากับว่าเดี๋ยวจบเดือนกันยาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่ามีทีมไหนได้ไปโอลิมปิกบ้างนะสำหรับฟุตบอลวอลเลย์บอลหญิงครับเอเชียนี่1ทีมนะ
1: ใช่ก็แอบลุ้นให้ไทยเราคว้าตัวนี้ได้นะอยากให้ไปโอลิมปิก
0: ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ละกันส่วนข้อความอย่างนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมนะส่วนข้อความที่แจ้งเรื่องวอลเลย์บอลนี้เราเช็คข้อมูลให้แล้วนะ
1: ค
0: ิดต้องขออภัยด้วยเรื่องข้อมูลนะประมาณนี้มีข่าวอื่นอีกไหมเดี๋ยวผมดูก็ไม่มีแล้วนะวันนี
1: ้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะหลักๆเนี่ยหลายคนโฟกัสไปที่ฟุตบอลกับวอลเลย์บอลหญิงไง
0: ครับ
1: ก็เป็น2กีฬาที่มหาชนหลายคนจับตามองเนาะครับ
0: ก็มีบทสัมภาษณ์ฮัสซันนิดนึงหลังจบเกมมาบอกว่าขอขอบคุณแฟนบอลนะที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราในเกมนี้แล้วก็พอใจกับผลงานของทุกทีมกับการชนะสินารวดแล้วก็ไม่เสียประตู
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะติดโทษใบเหลืองอยู่แล้วก็เกมนี้ก็ไม่มีใครโดนเพิ่มนะแล้วก็ให้เครดิตนักเตะทุกคนกับความสามารถเรียกว่าความพยายามแล้วก็ความสามารถที่โชว์มาใน3ในเกมล่าสุดแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยยังทำงานดีต่อเนื่องก็เดี๋ยวจะเข้ารอบรองไปเจอกับสิงคโปร
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวรอเช็คก่อนว่าที่สิงคโปร์เนี่ยใช้สนามไหนเพราะว่าตอนแรกที่แจ้งเนี่ยก็เป็น National Stadium แต่ผมมาดูล่าสุดเนี่ยเหมือนจะกลับไปเป็นจารันเบซาซึ่งจารันเบซาเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราเจอเกมที่ยากตลอดนะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นย่าเทียมแต่ตอนนี้เป็นเขาได้จะเปลี่ยนแล้ว
1: ครับ
0: จะเตะวันเสาร์หน้าเนาะ
1: ครับใช่
0: วันนี
1: ้แล้วเดี๋ยวนัดที่สองกลับมาเล่นราชมังเป็นวันอังคาร
0: ภาพถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศเกมวอลเลย์บอลเมื่อวานเนี่ยทางสำนักข่าวไทยเนี่ยพิเก็บมานะที่เชียงใหม่มีคนแน่นมากนะเมื่อวานเนี่ยนานๆจะไปเล่นที่เชียงใหม่ทีนะสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ใช่เพราะปกติแข่งกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากครับ
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะกับเวลากีฬาต่างๆทีมชาติเนี่ยไปแข่งตามต่างจังหวัดเนี่ยให้เรียกว่ากระจายกีฬาให้กับคนต่างจังหวัดได้ดูมากขึ้นในเกมระดับทีมชาติเนี่ยอย่างฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ก็คิงคัพก็จะไปเล่นที่ศรีสะเกษ
1: ครับ
0: คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานแล้วสำหรับคิงคัพในการแบบพอเป็นรายการคิงคัพต้องไปเตะแบบตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยกาญจนบุรีศรีสะเกษเชียงใหม่ก็เคยไปใช่ไหมสงขลาเงี้ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วพอเป็นเกมสำคัญอย่างรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยค่อยกลับมาเตะที่ราชมังวอลเลย์บอลก็ไปเล่นที่เชียงใหม่ก็กระแสต้อนรับดี
1: อ
0: ีกจังหวัดนึงที่กระแสวอลเลย์ดีคือนครราชสีมานะ
1: ใช่
0: จังหวัดที่ทีมชาติไทยไปเล่นบ่อยครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้นะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกับน้องเบนก็อาจจะไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราไปมีภารกิจตอนบ่าย
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูว่าใครจะเข้ามาจัดรายการแต่เดี๋ยววันพุธเนี่ยวันหยุดต่อเรากลับมานะ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะก็เจอกับผมกับเบนได้ตลอดทั้งที่เลยสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์

ขณะที่เวลา 13 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนนทบุรีเดือดอดีตส.ส.บุกยิงนายกอบจ.บาดเจ็บสาหัสคนขับถูกยิงมือนำตัวส่งโรงพยาบาลปมเหตุไม่พอใจนายกอบจ.ขาดการติดต่อและไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเวลาประมาณ 11:50 นาทีเกิดเหตุยิงกันบริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่สัญญกรรมในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตส่วนพลขับประจำตัวถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันจากการสืบสวนพบว่านายฉลองเรียบแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารอดักซุ่มอยู่บริเวณอบจ.นนทบุรีจนกระทั่งพันตำรวจเอกธงชัยเดินทางมาถึงและกำลังเปิดประตูรถยนต์ออกนายฉลองจึงเดินเข้ามากระหน่ำยิงใส่ในระยะกระชั้นชิดทันทีจำนวน4นัดก่อนจะหันปลายกระบอกปืนยิงใส่พลขับประจำตัวจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นนายฉลองเรี่ยวแรงได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ลงพื้นที่เร่งสืบสวนติดตามเบาะแสจนกระทั่งสามารถแกะรอยตามไปควบคุมตัวนายฉลองได้สำเร็จณจุดที่หลบหนีไปซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากความคับแค้นใจส่วนตัวเนื่องจากนายฉลองไม่พอใจที่พันตำรวจเอกธงชัยขาดการติดต่อและปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอทั้งที่ในอดีตทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่นายฉลองยังดำรงตำแหน่งส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยยังรับราชการอนุทินโต้เนวินและบุญยิ่งเตะบอลกระชับมิตรไร้เดี่ยวการเมืองดึงหัวเขียวร่วมบอกมีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวดึงหัวเขียวร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์จะเข้าร่วมหรือไม่ว่าอย่าถามถือเป็นเรื่องขำๆและเมื่อถามว่ามีภาพการพบกันของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC และส.ส.ราชบุรีพักกล้าธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปเตะบอลทุกจังหวัดอย่าไปพัวพันซึ่งนายเนวินต้องไปเพราะเป็นประธานสโมสรขณะที่นางบุญยิ่งเป็นประธานสโมสรราชบุรี FC และช่วงนี้เป็นฤดูการแข่งขันและในช่วงที่ไม่มีฤดูการแข่งขันมีการเตะนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีทันทีนายกได้ล้วงกระเป๋าพร้อมโชว์ขวดน้ำมันเขียวพร้อมพูดว่ามีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการแชร์คำสอนของพ่อว่าต้องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำนายกรัฐมนตรีจึงตอบว่าเป็นที่มาของคำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้บิ๊กป้อมเปิดบ้านป่ารอยต่ออวยพรวันเกิดครบ81ปีชื่นมื่นสวมกอดตรีนุชอดีตคนพลังประชารัฐตบเท้าร่วมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดต้อนรับบรรดาคนสนิทเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีในวันที่11สิงหาคม2569โดยวันนี้พลเอกประวิตรสวมเสื้อและแจ็คเก็ตสีฟ้ามีสีหน้าแจ่มใสร่วมพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมอวยพรอย่างเป็นกันเองและอารมณ์ดีท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นโดยตั้งแต่ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์

0: ป่ารอยต่อ5จังหวัดเข้าอวยพรอาทิพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรัตน์เจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงยังมีข้าราชการอดีตข้าราชการทยอยเข้าร่วมอวยพรนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบรรดานักการเมืองบุคคลทางการเมืองอาทินางสาวตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคประชารัฐนางสาวทิพานนันสิริชนะอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองโฆษกพรรคประชารัฐนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหัวหน้าพรรครักชาตินางสาววัฒนยาบุญนาคนางสาวพาดาวรกานนท์อดีตส.ส.พรรคประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นางสาวตรีนุชอวยพรพลเอกประวิตรได้สวมกอดและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดเตรียมมอบเบอร์14ให้กับแรชฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมมอบหมายเลขเสื้อใหม่ให้กับมาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่านักเตะจะยังอยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือไมเคิลคาริกต่อไปสำหรับกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย28ปีเพิ่งเดินทางกลับมายังทีมโอทราฟอร์ดหลังหมดสัญญายืมตัวกับบาร์เซโลนาซึ่งตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบถาวรโดยก่อนหน้านั้นแรชฟอร์ดเคยถูกปล่อยให้อาสตันวิลล่ายืมตัวหลังถูกรูเบนอโมริมตัดชื่อออกจากแผนการทำทีมและตลอดช่วงเวลากว่า18เดือนที่แรชฟอร์ดต้องร่อนเร่พเนจรออกจากถิ่นโอทราฟอร์ดเสื้อหมายเลข10ของเขาก็ถูกส่งต่อให้กับมาติอุสคุนย่าอย่างไรก็ตามตอนนี้แรชฟอร์ดกลับมาอยู่ในแผนการทำทีมของแมนยูไนเต็ดอีกครั้งโดยมีรายงานว่าทัพปีศาจแดงจะมอบเสื้อหมายเลข14ให้กับแรชฟอร์ดฟลอเรนเวียสจอมทัพชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลยอมรับชื่นชอบแนวทางการเล่นที่กุนซืออันโดนี่อิราล่านำมาใช้กับทัพหงแดงแม้เกมล่าสุดจะพ่ายแพ้ต่อโมนาโก2-3ในแมตช์อุ่นเครื่องพรีซีซั่นเมื่อวานที่ผ่านมาก็ตามสำหรับลิเวอร์พูลออกสตาร์ทเกมนี้ได้อย่างสวยหรูจากการขึ้นนำทีมเยือนจากลีกเอิงฝรั่งเศส2-0จากผลงานของอเล็กซานเดอร์อิซักและฟลอเรนเวียสอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลกลับเครื่องช็อตไปดื้อและโดนทีมเยือนยิงแซง3ประตูชนะไปด้วยสกอร์3-2ต่อหน้าสาวกเดอะคอปในทีมแอนฟิลด์อย่างไรก็ตามแม้ผลงานจะน่าผิดหวังแต่สำหรับฟอร์เรนเวียสมองว่าได้เห็นทีมกลับมาเล่นด้วยความสนุกเร้าใจภายใต้การคุมทีมของอันโดนี่อิราล่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากกว่าและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะฮะก็วันนี้กลับมานะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสวัสดีครับเพียรนัท
1: สวัสดีครับผม
0: นะฮะอ่ะก็ขอต้อนรับแฟนรายการนะฮะกับเรื่องของรถยนต์นะครับใครที่มีคำถามมีปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาสอบถามกันได้ที่4689899นั่นเองนะครับผมเห็นได้ข่าวว่าสิ้นเดือนนี้จะมีงานรถยนต์อีกหนึ่งงานใช่ไหมเห็นนะถ้าผมจำไม่ผิด Big Motor Sale 2016ใช่นะฮะงานน่ะเริ่ม21ถึง30สิงหาคมนะฮะที่ไบเทคบางนาพอ101ถึง104นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะกับงานรถยนต์นะฮะปีหนึ่งเมืองไทยกรุงเทพแล้วกันนะฮะน่าจะมีงานรถยนต์ประมาณสัก 3-4 งานนะฮะ
1: จะมี
0: มอเตอร์โชว
1: ์มอเตอร์โชว์กลางปีบิ๊กนะสิ้นปีก็มอเตอร์เอ็กโป
0: ครับผม
1: จะมีประมาณนี้จริงๆเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลนี่ก็ถือว่าเป็นน้องนะน้องเล็กเลย
0: น้องเล็กน้องเล็กใช่น้องเล็กครับ
1: นะครับก็เป็นหนึ่งในสื่อที่โอเคเกตเตอร์ลิงไปรวมๆกันมาจัดขึ้น
0: ฮะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าจากเมื่อก่อนระยะเวลาในการจัดงานไม่ได้เยอะตอนนี้ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็
1: งงมาก
0: มีแบรนด์ที่เข้าร่วมเนี่ยน่าจะเกือบ30แบรนด์เลยนะคร
1: ับ แล้วก็แบรนด์ที่เป็นสปอนอยู่บนบิลบอร์ดหลักงงมากไม่มีแบรนด์รถยนต์นะ
0: อ๋อเหรอ
1: มีร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ
0: อ่าฮะครับอ่าฮะ
1: ร้านข้าวแกงกะหรี่โคโค่อิชิบันยะมีอันเดียวที่น่าจะเกี่ยวรถยนต์คือปั๊มตาหอย
0: ครับผม
1: ก็เลยเอ้าคือยังไง
0: เขาบอกงานนี้ก็ผสมกันนะระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนะครับ
1: ก็อาจจะรับบัตรที่สามที่นี้แหละ
0: อ่าฮะ
1: สองร้านแล้วก็ปั๊มน้ำมัน
0: ครับ
1: นะครับก็21นี่ก็อีกประมาณ10กว่าวัน
0: ใช่ๆอีกไม่นานนะครับผม
1: วันก่อนก็เห็นพี่ๆสื่อที่เพื่อน
0: ๆ
1: ไปงานที่งานแถลงนะครับคือส่วนหนึ่งอ่ะผมบอกเลยถ้าคุณอั้นไหวสมมติคุณโอ้โหขมิบไว้ก่อนไว้ยังไม่ซื้อกั้นใจไม่ซื้อไปซื้อในงานเลย
0: ครับ
1: เราคุยไว้แต
0: ่อ่าฮะ
1: ช่วงนั้นอะไรเดือนเสือน5มาแล้ว
0: ไปก่อครับ
1: ค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นชั่วโมงนี้นะเซลฟ้าผ่า
0: แต่ว่าต้องติดตามข่าวให้ดีนะกับเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องของภาษีตัวใหม่นะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมรถยนต์มากน้อยแค่ไหนละกันนะครับผม
1: พูดถึงเรื่องภาษีนะ
0: อ่าฮะครับ
1: ท่านซานาเอะนะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลดภาษีจะ8หรือ 1% นะของเราจะดันไป10
0: ลดจากแผ่นดินไหวลดเขาลดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดทั้งที่ไม่ได้มีผลกระทบแค่ไม่กี่จังหวัดเองนะแต่ก็คือเหมือนกันลดทั้งประเทศอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คือลดเนี่ยก็เป็นแปลงลดภาระค่าของชีพถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะราคาทุกอย่างมันต้องลงหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ส่วนบ้านเราเนี่ยกำลังจะขึ้นชงอยู่
0: ชงอยู่ใช่ไหมฮะครับผมบ้านเราหาตังค์เก่งมั้งนะขึ้นไปเถอะไม่รู้เรื่องนะครับ
1: คือรับมือกับค่าครองชีพเพราะว่าอย่างน
0: ี้
1: รัฐบาลญี่ปุ่นเขาประกาศลด
0: ครับ
1: นะตั้งแต่เมษา70นะ
0: ครับ
1: บรรเทาผลกระทบ
0: ฮะ
1: เป็นงานทุกข่าว
0: ฮะ
1: นะเมษาปีหน้านะ2ปี
0: ครับ
1: นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลง
0: ครับส่วนค่าเงินเยนตอนนี้ก็นะ 0.21 นะเฮียนัทเนาะ
1: แลกเก็บไว้อย่างเดียว
0: ก็จริงๆก็ถ้าใครมีแพลนที่จะไปญี่ปุ่นนะก็เก็บไว้ได้นะเพราะก็คงวิ่งอยู่20กว่า21ประมาณเนี้ยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะเมื่อปี1993ที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยผมจำได้เลยตอนนั้นผมแลกเรท 0.29 นะ แล้วมันเคยพีคสุดๆเลยคือ 0.4 ใช่ไหมนัดตอนนั้นอ่ะ40
1: 36
0: ที่เราเคยไป40กว่าก็มีนะ
1: ก็มี
0: นะครับผม
1: หลายช่วง
0: ใช่แต่ตอนนี้โอเคต้องบอกว่าค่าเงินตกลงมาเหลือ21จ้ะนะฮะ100เยนเท่ากับ21บาทอ่ะคงงี้ดีกว่าน
1: ะครับ
0: นะก็มันก็เป็นผลดีกับเรื่องรถนำเข้ามั้งนะรถนำเข้าก็จะถูกลง
1: เฮ้ยไม่น่าเลยยังไม่เห็นนะแต่ว่าต้องรอเมษาปีหน้า
0: ครับผม
1: ตอนนี้ยังไม่เห็น
0: ยังไม่มีใช่ไหมครับผม
1: จะขึ้นมันจะลงอ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละ
0: ฮะครับ
1: นะฮะมาที่เรื่องบิ๊กมอเตอร์เซลนะ
0: ครับ
1: ทีแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยค่ายญี่ปุ่นมาครบปะวะ
0: อืม
1: ค่ายยุโรปมาครบปะวะเอาหลักๆแล้วกันเบนซ์บีเอ็มมินิวอลโวมา
0: อือฮึครับ
1: ญี่ปุ่นฮอนด้ามิตซูนิสันโตโยต้า
0: อืม
1: โอ้โหส่วนค่ายกลุ่ม EV เทสลาอวตาร์ BYD เชอร์รี่ดีพาวเดนซ่า GAC จีลี
0: ่อืม
1: เกตวอลไอคาเลบัสแม็กซัสเอ็มจีนิโวโอโมด้าเจคู่ลิตาล่าเอ็กเทิร์นซิเกอร
0: ์ครับ
1: นะนำเข้าอิสระก็มีอีตัน
0: อืม
1: นะ
0: ครับ
1: มอไซค์ก็ Honda Yamaha แล้วก็ไอมอเตอร์อือ
0: ฮึครับหลักๆก็น่าจะเกือบครบเลยนะ
1: อืม
0: เกือบครบทุกโมเดลที่ขายบ้านเราแล้วกันนะครับอือฮึก็จริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของรถยนต์เนี่ยก็อาจจะดูเงียบๆไปหน่อยนะครับอื
1: มคือ
0: เพราะ
1: ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมเซอร์ไพรส์นะในกลุ่ม C segment อะไรวะเนี่ยสายการแล้วกันทาร์เก็ตซีริก
0: ครับ
1: เดือนมิถุนาขายดีสุดเป็นอันนี้ต้องบอกก่อนข้อมูลนี้หยิบมาจากออโต้ไลฟ์นะครับต้องขอบคุณออโต้ไลฟ์เป็นอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: หนึ่งในเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านการซื้อขายรถเรียกว่าแยกเดือนกันเดือนต่อเดือนเลย
0: ครับ
1: มิถุนายนขายดีสุดในกลุ่มรถขนาดกลางเทสลาว่ะ647คัน
0: เป็นเพราะเทสลามีตัวนี่ไงเห็นนะวายๆป่ะ
1: ไม่ตัวนี้ขายดีสุดคือโมเดล3
0: เอาโมเดล3อาจจะเป็นเพราะตัวถูกสุดมั้งล้านนิด
1: ๆนับเป็นโมเดลใช่นะครับ647ลองลงมาเป็น Civic ขายได้306คันขึ้นต่ำกว่าครึ่งนะ
0: ครับ
1: Altis 197
0: ม
1: าตรฐานได้8คันมา
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรมาตรฐานนี่อยู่อันดับ6เลย
0: ครับผมมาได้ถือว่าน้อยนะ
1: ก็ส่วนหนึ่งแต่ในช่วงหลังก็สังเกตพฤติกรรมแปลกๆของผู้ขับเทสลาตามหมู่ชาร์จได้อยู่หลายครั้งตามเพจ
0: ยังไงฮะ
1: จอดไม่ชาร์จ
0: โอ้โห
1: จอดขวาง
0: ฮะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไม
1: ช่วงแรกจะไม่ค่อยเห็น
0: ทำไมคนพวกนี้เขาเป็นอย่างนี้คือผมไม่เข้าใจไงทำไมเขาเอาอะไรมาคิดในเมื่อทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะคุณเอาความสะดวกสบายของตัวเองเข้าไปเนี่ยโดยที่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะคนเราบางทีอ่ะคือข้อมูลทางความคิดเนี่ยผมว่าคนพวกนี้เขาอาจจะป่วยแบบไม่แน่ใจนะเคนัทนะคือเหมือนกับว่าอายุตัวอย่างกันเวลาอย่างหน้าบ้านผมเนี่ยรถเนี่ยถ้าไปจอดประตูนึงเนี่ยผมจะไม่เดือดร้อนเลยผมจะเข้าออกสบายเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่จอดประตูได้ประตูหนึ่งของเขาเลือกที่จะจอดไว้ตรงกลางเพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าออกบ้านเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยผมก็เลยงงว่าเอ้าทำไมคนเรามีคิดอย่างนี้วะทำไมเขาไม่ไปจอดอีกประตูหนึ่งซึ่งเราก็จะไม่เดือดร้อนไงนึกออกปะผิดเหมือนกันพวกจอดรถแบบขวางอะไรเงี้ยหรือจอดไม่ชาร์จอย่างเงี้ยพวกคนพวกนี้เขาถือว่าป่วยไห
1: ม
0: ไม่รู้นะในความคิดผมเขาว่าผมว่าเขาน่าจะป่วยนะหรือว่าไม่ปกติอ่ะคือถ้าคนปกติเขาคงไม่ทำกันเนี่ยคนส่วนมาก 90% คือปกติน่าจะไม่ทำกันแต่ไอ้ส่วนน้อยเนี่ยคงทำเนี่ยบางทีเนี่ยคนเรามันก็แปลกเนาะบางทีเห็นแบบวิธีการคิดมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันบางทีขับรถผิดเลนย้อนสอน

0: พอโดนบีบแต่ปุ๊บก็มองหน้าเขาเหมือนจะหาเรื่องเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันป่วยเปล่าวะอะไรเงี้ยคือคุณทำผิดนะเว้ยคุณไม่ได้ทำถูกนะอะไรอย่างเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่ก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้น
0: เนาะ
1: ใช่ไหมครับเราสะดวกกูสะดวก
0: ใช่
1: เร็วกว่าอะไรเง
0: ี้
1: ยท้ายแล้วมันคือหลักสังคมมันอะไรวิธีปฏิบัติหรือวิธีคิดมันไม่ได้คำนึงถึงส่วนรวม
0: ใช่ถูกต้อง
1: นะใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยอย่างวันเนี้ยทุกวันเนี้ยผมอยู่หน้างานนะช่วง3-4 วันมาเนี้ยผมอยู่หน้างานที่ฟิวเจอร
0: ์ครับ
1: ใช่มันก็จะเจอคนที่จอดขวาง
0: อ่าฮะครับ
1: ไม่ดึงเบรกมือครับแต่ใส่เกียร์ก็อ้าวกูทำไงดีทีนี้แต่ว่ารถช่างกับรถบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปมันจะมีความต่างกันอยู่ครับถ้าสังเกตจะรู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้เราก็จะรู้แหละอ๋อโอเคร้านนี้น่าจะเป็นรถทีมใดทีมหนึ่งซึ่งตอนนี้มันมีหน้างานอยู่ประมาณ4-5 ล้านพร้อมๆกันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: นะครับก็ตรวจสอบได้มันหาได
0: ้นะ
1: อ
0: คือบางทีคนเรามันทำผิดอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะก็รู้ว่าตัวเองผิดนะแต่ก็ยังคิดที่จะทำมาอยู่ผมก็ไม่เข้าใจนะที่มันทะเลาะกันที่มันมีปัญหากันทุกวันนี้เพราะเรื่องตรงนี้แหละครับพี่นะเรื่องของคนที่มันชอบกระทำความผิดอะไรเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยไอ้ที่ถูกก็ไม่ยอมไงไอ้ที่ผิดก็ไม่ก็คิดว่าตัวเองถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาเรียกมันก็เลยทำให้เกิดปัญหากันนั่นแหละมีบางทีอย่างบางทีจอดรถอย่างเงี้ยโดนบีบแต่ไล่อย่างเงี้ยผมไม่พอใจแล้วทั้งตัวเองผิดอะไรเงี้ยมีนะโอ้โหบางทีนะผมตรงช่วงเซ็นทรัลใช่ไหมตรงเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่อ่ะเราจะตรงขึ้นไปไอ้ตรงที่จะไปเลี้ยวขึ้นทางด่วนใช่ป่ะแล้วโดยปกติอ่ะรถทางตรงต้องไปก่อนถูกป่ะไอเนี่ยรถที่เลี้ยวขวาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมรอสัญญาณไงคือเลี้ยวขวาตรงอ่ะไอ้ตัวทางตรงมันมาได้แล้วแต่ถ้าเลี้ยวขวามันต้องรอสัญญาณไงพวกแกไม่รอกันเลยนะฮะคิดดูตัดเลนจนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราไปไม่ได้อ่ะจนกว่ารถจะหมดอ่ะพูดง่ายเอางี้ดีกว่าโอ้โหแบบเจออย่างนี้ก็แบบงงเหมือนกันนะบางทีแบบเอ๊ะอะไรวะเนี่ยทำไมเขาไม่รอกันวะนั่น
1: อ่ะ
0: ยังไงก็ดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะในเรื่องสังคมผมว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบมีแปลกๆให้เราเห็นเยอะนะครับผมนะ
1: นี่ที่เงียบไปเนี่ย
0: ร
1: ถต้องเย็นพยายามถอยช่วงจอดในพื้นที่ที่
0: รถห้องเย็นครับผม
1: รถห้องเย็นเป็นรถกระบะห้องเย็น
0: ครับ
1: มุงสูตรทรงลุงล้อที่E378
0: ครับผม
1: ต้องไฟลุกกระเด็นออกนอกเบ้าเลยปัดขาบูด
0: โอ้โห
1: นะผมก็เลยโผล่หน้ายืนบนบันไดไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ฮะครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราเชื่อยาม
0: อ๋อ
1: เขาบอกว่าเอ้าบอกให้ถอยยามดูฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยรถมันจอดอยู่รถมันต้องถอยเฉียงมามันเลยไปแล้วแล้วต้องถอยเข้ามาม
0: องไม่เห็น
1: ยามเขาก็ดูขวาเลี้ยเยอะเยอะเยอะ
0: เรียบร้อย
1: ซ้ายกูโดนไปแล้วเรียบร้อย
0: ถ้าอย่างนี้เนี่ยโมโหยามไหมเนี่ยฮะอ
1: ยู่เนี่ยเขาคุยกันอยู่เนี่ยอยู่ผมไปซ่อมอย่างเนี้ยผมก็อ่ะยังไงทีนี
0: ้นั่นน่ะสิ
1: เขียนเบอร์ไว้เลยนั่งรอเคลียร์ของรถด้วย
0: โหอย่างนี้รปภ.ก็หน้าเสียเลยนะถ้าอย่างเงี้ยเนาะ
1: เวอร์เลยแต่ไม่รู้นะผมไม่ค่อยเชื่อยามนะเวลาใส่รถใส่อะไร
0: แต่ก็คงทำอะไรยากแหละนะครับก็ต้องเร
1: ีย
0: กประกัน
1: เองอ่ะก็ต้องดูเอง
0: ใช่ถูกต้องนะฮะเขาก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เราแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูไม่ทั่วถึงแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะยังไงก็มารยาทในสังคมมารยาทในการ

0: ใช้รถมารยาทในการจอดรถมารยาทในหลายๆสิ่งหลายอย่างควรจะต้องมีนะครับผมเราสองคนก็ฝากเตือนกันไว้นะครับมาข้อเรื่องรถของเรากันดีกว่านะฮะส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับหรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับยินดีทั้งสองช่องทางเลยนะครับ
1: ตอนนี้หลายค่ายลดราคารถยนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าลดลงมาเพื่อเตรียมสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปไหม
0: ครับ
1: นะครับล่าสุดกลุ่มรถตู้สตาร์เลียลดลงมาเหลือไม่ข้าม2 ล้านแล้วนะครับตัวท็อป
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นก็เล็งอยู่ผมว่ารอเอ็กปกอีกนิดน่าจะเข้าได้ถูก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ไม่แต่ดีทุกวันนี้เนี่ยผมว่ารถเนี่ยมันเหนือว่าเขาแข่งกันหน่อยเห็นนะแข่งกันรถแข่งกันนู่นนี่นั่นเหมือนกับดันยอดขายรถตัวเองอ่ะให้มันได้อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคแล้วกันนะฮะที่เราจะได้รถในราคาที่มันไม่ได้แพงเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าบางทีเราเห็นราคารถบางทีเราก็โอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีทำไมมันราคาแรงขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับ
1: ขนลุกนะฮะพี่
0: ใช่นะฮะแต่ก็จริงทุกวันนี้ในวงการรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยยิ่งมือหนึ่งดั้มราคาลงมาเท่าไหร่เนี่ยมือสองเนี่ยก็ราคาล่วงลงไปเท่านั้นเลยนะ
1: ต้องหนี
0: ใช่และอย่างคือถ้าใครที่เรียกว่าซื้อเก็บไว้นานอ่ะหรือว่าปล่อยไม่ได้เนี่ยอันนี้จะหนักเลยเห็นไห
1: ม
0: เหมือนกับว่าเขาเรียกทุนไม่เพิ่มอ่ะเนื้อทุนเท่าเดิมอ่ะแต่ราคาขายเนี่ยไม่ได้เท่าเดิมนะต้องดำลงมาอีกอะไรประมาณนี้แหละครับก็ลำบากนะแต่ว่าคนที่ได้เปรียบที่สุดเลยคือผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองอ่ะผมก็ได้เปรียบทั้งคู่เลยนะครับแต่การจะเลือกซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งเนี่ยก็พยายามดูให้มันรอบคอบจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเวลาเราจะซื้อรถมือสองเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะให้ใครไปดูให้เพื่อนให้ญาติหรือว่าให้ใครเป็นคนตรวจสอบแต่เดี๋ยวนี้โอเคถ้าคุณไม่มั่นใจมันก็มีบริษัทที่เขามีรับดูตรงนี้นะอ่าฮะแต่ว่าการรับดูเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราไปซื้อบ้านอ่ะเราก็จ้างคนไปดูได้เหมือนกันเลยเห็นไหมใช่ป่ะไอไปตรวจนู่นตรวจนี่ดูว่าเฮ้ยสภาพเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับรถมือสองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีนะ
1: มี
0: บริษัทรับดูให้แหละนะครับ
1: ทีผมว่านะที่เอาไว้ส่องคอยเย็นน่ะตรวจดูตะเข็บไปเลยอ่ะเจอส่องงี้นะถ้าไม่ใสจริงอยู่ยาก
0: แล้วเขาจะมีเครื่องตรวจสีด้วยนะเฮียนัทนี่ก็เดินดูสีเลยรอบคันเลยว่าคันนี้เคยมีการทำสีมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ
1: ทำไมต้องบอกว่าผิดปกติครับ
0: นั่นนะครับเพราะเดี๋ยวผมว่าทุกวันนี้รถมือสองมันก็จับต้องง่ายขึ้นเยอะไงมีคนนิยมในการซื้อรถมือสองผมว่ามันก็ไม่น้อยนะเอางี้ดีกว่านะครับเวลาเราได้รถมือสองมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะกับการที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขในรถบางคันที่จะต้องทำอ่ะนึกออกปะ
1: ถูก
0: บางทีนะผมเคยเจอนะเจ้าของรถไปซื้อรถมาเนี่ยทั้งที่รถมีปัญหาเขาก็ยังจะเอามาอีกนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเล่ามาซ่อมเองนึกออกปะ
1: หรือคนขายบอกว่ามีประมาณนี้นะพี่อันนี้ซ่อมไม่แพงประมาณนั้นเดี๋ยวผมลดไปเด
0: ี๋
1: ยวผมลดราคาไปให้พี่เอาไปจบเองแล้วกันผมขี้เกียจจบ
0: ม
1: ี
0: แต่จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำให้อยากซื้อแบบนี้นะเพราะว่าคือรถมันไม่สมบูรณ์ 100% เนี่ยไม่พร้อมที่จะใช้งานเอางี้ดีกว่าเราซื้อมาก็ต้องมานั่งเสียเวลาแก้ปัญหาเองต้องมานั่งซ่อมเองแล้วซ่อมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าซ่อมแล้วจะมีงบประมาณในการซ่อมเนี่ยมันจะบานปลายแค่ไหนนะครับคือถ้ามันบานเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าเราซื้อรถสภาพดีได้ถูกกว่าที่จะต้องมานั่งเส ื้อรถคันนี้แล้วมานั่งซ่อมอ่ะ

0: เออบางคันอาจจะซื้อสมมติซื้อมา200,000ปุ๊บแต่คันที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะ150,000แต่โดนค่าซ่อมประมาณสัก70,000เนี้ยมันก็เลยแก่รถคันที่ผมบอกไปแล้วไงเลยไป20,000แล้วนะ
1: เลือกสภาพดีดีกว่า
0: แถมยังต้องมานั่งเสียเวลาในการที่จะแก้ปัญหาเองอีกนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือสองว่าบางทีมันก็เราถ้าเราในตลาดมีเยอะเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะเราไม่ต้องใจร้อนหรอกนะครับเลือกรถที่ดีที่สุดซ่อมให้น้อยที่สุดดีที่สุด
1: กว่าโตโยต้าแคมรี่หนึ่งตัว
0: ฮะ
1: ตีเบ็ดไปยังไงก็ต้องเจอแคมรี่เป็นร้อยคันในตลาดอยู่แล้ว
0: อืม
1: ออกขึ้นมาตัวแรกโอ้โหแหลกดังคันนี้มีชน
0: ครับ
1: ปลดเบรกออกโยมกลับลงมาในทะเลใหม่ตีอีกรอบหนึ่งหายรอบหนึ่งมันต้องเจอตัวที่ดีแน่ทิ้งแต่หน้าตรงนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงวิ่งไปดูหน่อย
0: ครับ
1: แล้วจะไม่ปวดหัว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ถ้
1: ามันถูกเกินพิกัดเลยต้องไปดูโปรไฟล์คนขายก่อน
0: ครับ
1: ล่าสุดมีคนมาโพสต์หาอยากได้ CT200H ก็คือ Lexus นะพี่กำนึกออกไหมตัวที่มีท้ายแบนๆ5ประต
0: ู
1: ตามหา CT200H 1คันเอาไว้ใช้งานค่ะคนโพสต์ก็มา2คัน3คันประเภทแปลงหน้ามาก็มี
0: คร
1: ับผมเห็นคนหนึ่งโพสต์สวนกลับมาในราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเลยคนนั้นชื่ออุดมศักดิ์มีชัย
0: ครับครับ
1: ผมก็มั่นใจแล้วว่าปลอดภัยแล้วกูต้องดูโปรไฟล์เจ้าของรถด้วย
0: ครับ
1: ว่าอย่างไรผมต้องการที่จะขายให้หลายคนงงอ๋อเป็นที่เมื่อก่อนดูแลโปรดักต์สิงห์กับมอเตอร์อินเทรนด์อยู
0: ่ครับผม
1: เป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นรุ่นใหญ่คนเนี้ยไม่น่ามีปัญหาหรอก
0: ฮะครับ
1: หรือถ้าจะมีปุ๊บผมว่าแกไม่ทอดไม่ทิ้ง
0: ฮะครับ
1: แล้วแต่แอบเข็นอยู่แต่เปิดถูกกว่าคนอื่นหรือคนอื่นเปิดมา4ควา38เปิดเลย35
0: ครับแต่จริงๆเนี่ยตลาดรถมือสองตอนนี้ผมว่าคือในรถบางรุ่นนะน่าจับต้องเลยแหละนะครับแล้วก
1: ็
0: อย่างคือซื้อรถมาเนี่ยถามว่ามันอาจจะต้องมีเก็บแหละยังไงก็ต้องมีเก็บแต่ว่าจะเก็บมากเก็บน้อยก็อยู่ที่สภาพที่ได้มาแล้วกันนะครับขออย่างเดียวขออย่าเจอรถอุบัติเหตุหนักแล้วก็รถจมน้ําแล้วก็รถชอบที่ได้ไปดัดแปลงมาอะไรเงี้ยคือรถพวกนี้มันจะแก้ปัญหายากแต่ถ้ารถโอเคถ้ารถมีปัญหาแล้วยังไม่ทําอ่ะแล้วเอามาทําในขณะนี้มันยังเป็นอะไรเดิมๆอยู่นะผมว่าอันนี้ง่ายกว่านะประเภทแบบโอ้โหไปแปลงรุ่นแปลงนี่มาบางทีมันแก้ปัญหาแล้วมันจะบานปลายไงนะครับผม
1: เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่ดูคันหนึ่งรถคันนี้ผมชอบมากเลย
0: ครับ
1: แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้อะไรกับผมได
0: ้ครับครับผม
1: ในคันนี้ครับโอเคส่งไปแล้วส่งไปแล้ว
0: ฮะครับอ๋อผมเห็นแล้วผมว่านะเหมาะกับเฮียนัทเลยนะกับการที่คุณจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในการที่จะขนของเหมือนทุกของอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ใช่
0: แต่ราคาก็ไม่แรงด้วย
1: ราคาถูกมากเลยราคามันโอเคไม่ได้ประหยัดจะว่าถือว่าถูกมากมันสมเหตุสมผลแล้วกันติดอย่างเดียวเลยมันวิ่งได้สักน่าจะ200 กว่า 200 โลปลายๆนะ
0: อ่าฮะค่ะ
1: มันวิ่งได้น้อยไปหน่อย
0: อือฮึครับ
1: ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรมันวิ่งได้เท่าไหร่300 กว่าโล
0: อือฮึครับ
1: 384ลบ 20% ก็ลบไป70ก็เลยวิ่งได้300 โลแล้วกันนะ
0: ฮะ
1: ผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะ
0: แต่ถ้าในเมืองก็โอเคนะในเมือง
1: ก็โอเคเลยแหละ
0: ในเมืองโอลี่นะแต่ว่าถ้าออกเดินทางเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอือฮึ
1: ซึ่งล่าสุดเองยอดขายของมันในเดือนที่แล้วมันขายได้ดีสุดในกลุ่ม MPV นะพี่
0: โอ้ราคานี้ก็ต้องขายดีแหละแต่อย่างคืออ่ะสมมติว่าบางคนอาจจะคือเอาง่ายทรงมันคือทรงในการที่จะเป็นเชิงพาณิชย์อ่ะ
1: เออ
0: มันไม่ได้แบบอะไรไม่ได้เชิงแบบเอ้ยอะไรไอเป็นรถครอบครัวหรือว่าไอไม่ใช่ไงมันคือเชิงพาณิชย์เลยนะเฮียนัท
1: คุยกันมาขนาดนี้คุยเรื่องรถอะไรกันวะเฮียสองคน
0: อ่า เกียร์
1: เกียร์ PV5 คาร์โก้
0: อ่าฮะครับผม
1: น
0: ั่นแห
1: ละนะสวย
0: ๆก็ถือว่าเป็นรถที่หน้าตาดูดีนะอ่าฮะระยะทางเนี่ยถ้าให้ดีก็สัก400 500กำลังดีนะไหนๆก็ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเยอะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
1: เอาสัก 70 80กิโลวัตต์หน่อย
0: เออนั่นนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องฮะได้ข่าวว่า Honda จะออกมาตัวไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นะตัวอะไรนะวันเลยใช่ไหมสักอย่างนึงเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เออก็เหมือนเดิมนะฮะรถมีปริมาณที่จำกัดจำนวน ซึ่งมีอยู่มาสักเมืองไทยน่าจะได้โควต้าสัก30คันหรือเท่าไหร่เนี่ย
1: ซุปเปอร์วัน EV30คันในบ้านเรา
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เหมือนสูตรเดิมแหละอันเนี้ยรถน่าจะเลือกคนนะไม่น่าจะเป็นคนเลือกรถนะ
1: อ
0: ันนี้ก็น่าจะเป็นแบบรถเลือกคนอีกแหละนะครับใครที่ต้องการหรือว่าชอบในสไตล์รถแบบนี้ก็รอ Honda เปิดตัวนะคิดว่าเดือนนี้แหละน่าจะเปิดนะฮะส่วนราคาเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเท่าไหร่แต่เขาก็คำนวณแล้วว่าน่าจะล้านกว่านะฮะครับผม
1: นะครับ Honda เปิดตัวนี้ปั๊บล่าสุดเพื่อนผมเปิดตัว Honda ไอตัว N1 ที่เป็นน้ำมันนะสปูนเต็มลำล้านหน่อยมันบอกว่าถ้ารอไฟฟ้าไม่ไหวมาทางน้ำมันก็ได้นะ
0: ครับผมครับ
1: สะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นครับ
0: ครับลองดูมาข้อความกันนะฮะสวัสดีเฮียทั้งสองเมื่อวันพุธผมถามเรื่องลมยางไปแต่ YouTube รายการเฮียฟังไม่ได้รบกวนเฮียตอบอีกครั้งได้ไหมครับจากปีเท่าพระราม3ถามว่าควรเติมลมยางเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าวิ่งออกต่างวัดจริงๆก็30 1 32ก็ได้32ก็ได้32 30ประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าตามสเปคจริงๆอ่ะมันให้เท่าไหร่แต่ถ้าโอเคถ้าอยากจะเพิ่มก็เพิ่มได้นิดหน่อยละกันนะครับพอสเปคลมยางส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ30บวกลบประมาณนี้นะครับลองดูที่ประตูรถก็ได้ครับ
1: เนาะ
0: ฮะ
1: ถ้าเป็นอย่างรถลักษณะของรถกระบะหรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกนะว่าถ้าสมมติว่าคุณบรรทุก
0: ใช่
1: ไหมในอย่างรถผมเนี่ยยังบอกเลยบรรทุกต้องเติมเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เนาะ
0: ลองดู
1: ขั้นตอนการชาร์จรถยนต์น่ะอย่าให้มันยุ่งยากซับซ้อนนะเสียบหัวจ่ายเสียบหัวชาร์จสแกนจ่ายจบมันจะให้ไปโหลดแอปอะไรพาสเวิร์ดอะไรให้มันวุ่นวายหลายขั้นหลายตอนเฮ้ยผมเก็ตเรื่องนี้ว่ะพี่ผมเก็ตว่ะผมโคตรเก็ต
0: มันทำให้คนกลุ่มนึงอ่ะที่อยากจะมีรถไฟฟ้าแต่ไม่มีที่ชาร์จบ้านอ่ะแล้วมันต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาเกิดความวิตกกังวลนะ
1: ผมบอกนะผมมีตอนนี้กี่แอปEV Station Plus 1แอป
0: ครับ
1: Alexa 1แอปLeewe Charger 1แอป
0: ครับ
1: Outer Wim 1แอปEA Anywhere อีก1แอป
0: ครับ
1: A Charge อีก1แอป i Green Plus อีก1แอป PA Vota อีก1แอปผมมีทั้งหมด8แอปตอนนี้
0: ฮะ
1: นี่ยังไม่ครบเลยนะพี
0: ่ผมมี9แอปเพนัท
1: ปักแคร์ผมไม่นับ
0: แต่9แอปเนี่ยผมไม่เคยใช้สักแอปเลย มีทั้งหมด9แอปนะแต่ผมไม่เคยใช้สักแอปนึงเลยอ่ะนะครับ
1: ก็ไม่ได้เอาไฟฟ้าออกไม่ออก
0: มันเอามารวมกันไว้นะฮะ
1: ไม่หมายถึงว่าพี่ไม่ได้ออกไปจังหวัดเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้เอาไฟฟ้าออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร่
0: ครับก็จริงๆแต่ว่าโหพูดถึงว่าถ้าใครไม่เคยเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองก็จะดูแบบงงงงงวยงวยอื่นๆว่าจะทำยังไงดีว่าอะไรเงี้ยอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องว่าอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะบางทีแบบทำไมไม่แบบ
1: หวานมุ
0: นถือว่าจะชาร์จใช่ไหมเปิดไอ้หน้าจอก็เป็น QR ขึ้นมาใช่ป่ะ เหมือนกับนี่ไงเฮนัทเหมือนกับเวลาเราไปกดตู้น้ำตาม

0: ตามห้างอ่ะที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะสแกนผ่าน QR หรือว่าไอ้ตู้กดไอ้ตู้กดไอ้โมเดลหรือไอ้พวกเนี้ยตามห้างอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ง่ายเขาก็ขึ้นมาเป็นไอ้QR ให้เราเลยใช่ป่ะเราก็ยิง QR ปึ้งพอมันโอนเงินเสร็จปุ๊บแต่นี้มันก็ถ้าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอ่าฮะนะอ่ะก็ต้องลองดูนะครับผมนะเขาไม่ได้เรียกว่าป่วยครับเขาเรียกว่าสันดานไม่ดีครับเยอะนะผมว่าบ้านเราเยอะนะแล้วก็แบบโอ้เอางี้ผมเคยเจอแบบจังหนับเลยนะแต่นานแล้วน่าจะเกือบ10ปีแล้วตอนนั้นไปเซ็นทรัลลาดพร้าวกำลังวนหาที่จอดรถอยู่ถึงขนาดได้ว่ามีคนขับรถย้อนสอนมาแล้วเสียบหัวเข้าไปปึ้งคือไม่ถอยด้วยนะเฮียนัทพอมันเสียบหัวย้อนสอนมาแล้วมันเสียบหัวเข้าปุ๊บมันปิดประตูล็อกแล้วมันเดินไปเลย
1: สุดยอดละ
0: เออแบบคือแบบโหเจอคนอย่างนี้แบบอึ้งอ่ะยืนแบบมองตาค้างเลยเฮ้ยโหนึกในใจ
1: คุณเจออะไรเข้าไปวะ
0: ไอ้นี่มันจบสถาบันไหนมาวะใครสอนมันวะ อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าออกใช่ไหมว่าโหคนอย่างนี้ไปอยู่ในสังคมมันจะเป็นไงวะเนี่ยทำไมเขาป่วยได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยบางทีคือคนพวกนี้ต้องบอกว่าป่วยนะผมว่ามันป่วยอ่ะจะว่าสัญญาณไม่ดีก็ไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเงี้ยเขาเรียกว่าป่วยแล้วล่ะนะฮะคือถ้าคนปกติเขาไม่มีใครกล้าทำกันหรอกมันเป็นโมเมนต์ที่เลยว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่จะเกิดเรื่องได้เลยเอางี้ดีกว่าซึ่งโดยปกติก็ไม่มีใครทำกันนะโหไปเจออย่างงี้ไปอึ้งเลยอ่ะนะฮะแต่โอเคในส่วนตรงนี้เราก็ถ้าไม่อยากมีเรื่องเราก็ปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งไปได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนกันนะครับผมอ่ะมาทางข้อความทาง YouTube หน่อยละกันนะฮะก็ทักทายมาคุณนันทศรนะฮะสวัสดีครับพี่กัมพี่นัทคุณบ่าวนนท์ไทยบอกว่าผมขับทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เวลารถติดผมจะเปิดช่องให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้สะดวก ก็จริงๆก็ส่วนใหญ่คนที่มีรถทั้งสองอย่างนะเขาก็จะเห็นเขาเรียกอะไรเขารู้แหละว่าโมเมนต์มอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงเขาก็จะไม่ขวางหรอกนะฮะแต่ถ้าคนไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์บางทีเขาไม่สนใจนะ
1: ก็จริง
0: เขาจะปิดเลยนะบางทีเขาจะขยับอ่ะไม่ขยับไอ้อย่างผมเนี่ยเวลามอเตอร์ไซค์มาข้างๆเนี่ยแล้วไปไม่ได้อ่ะแล้วผมมีสเปซอ่ะผมจะ

0: ที่แบบเขาเรียกว่าบีบพร่ำเพรื่อจนเกินไปบีบแบบ
1: เราไม่ต้องเสียงแตรแน
0: ่จริงๆไม่ได้แอนตี้เรื่องเสียงแตรนะแต่บางโมเมนต์ไม่ควรบีบไงทั้งที่ไม่ได้กีดขวางการจราจรหรืออะไรเลยนะหมายถึงว่ารถก็อยู่ในเลนปกติไม่ได้ค่อมเลนไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าคือเวลาคุณจะผ่านคุณจะบีบแตรเพื่อให้เรารู้หรือว่าคุณมาอย่างนี้เหรอพอรถมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วรถมันติดนั่นแหละครับ
1: เคยขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนไปกาญจนบุรีมันบีบตั้งแต่บางบัวทองถึงแพ
0: โอ้ต้องเตือนเลยนะเนี่ย
1: เอฟ800 GS จำได้เลยปี๊บโทรเทค
0: อ่า
1: พักปั๊มรอบแรกเล่
0: เ
1: ออแต่มึงค้างบอกว่าบอกไม่นี่ทำไมอ่ะก็เนี่ยกดก็ดังก็เลยถามว่าแล้วมึงกดอะไรตลอดเวลาวะเนี่ยบอกรถจะได้รู้ไงว่าเรามาโอ้โหไฟสปอตไลท์มึงสว่างโล่ขนาดนี้ไม่มีใครรู้งั้นแหละนั่นแหละถึงเบาลงผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยบีบแต่
0: ใช่
1: บีบก็จะ
0: บางทีอ่ะบีบบางทีเราจะไม่ค่อยบีบนะบางทีอย่างบางทีผมก็คนหนึ่งก็ไม่ค่อยบีบแต่นะแล้วเราจะใช้วิธีการเคาะไม่ได้บีบแช่ด้วยเขาเรียกว่าเคาะแต่เพื่อเตือนให้ได้รับรู้อะไรประมาณนี้นะครับ
1: พอเลิก
0: ครับ
1: หลังจากเคาะไปแล้วถ้าเองยังไม่รู้อีกก็ไม่รู้วะ
0: ครับผม
1: นั่นแหละ
0: ครับมีคนถามว่าเทสลามือ2ปี23 24น่าเล่นไหมครับขอบคุณครับก็เป็นปีที่เราซื้อเลยใช่ไหมเฮียนัท
1: ใช่พี่เราซื้อปี23
0: ประมาณช่วงปี23ใช่3 4ยังไงใช่คือเอางี้ถ้าเล่นเนี่ยเล่นรถไทยอ่ะดีสุดเพราะช่วงนั้นจะมีรถเกย์ด้วยไงเฮียนัท23 24อ่ะนะฮะ
1: ดูง่ายมากเลยสังเกตได้นะรถเกย์รถไทยวะไปดูคิ้วเลยคิ้วประตูอ่ะคิ้วประตูคิ้วกล่องก็ต่างถ้าเป็นเงินเป็นรถนอกสุดซะส่วนใหญ่ 90% แล้วกันถ้าเป็นคิ้วน้ำเนี่ยรถไทย
0: ครับนะราคาตอนนี้น่าจะไม่ถึงล้านแล้วมั้งต้องดูนะว่าเป็น
1: แบบไหน
0: ถ้าเป็นสแตนดาร์ดใช่แต่ถ้าเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณล้านต้นๆอยู่ประมาณนี้นะครับ
1: แต่คือผมมามองนี้นะถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าพวกเนี้ยซื้อต่อยูเซอร์ถ้ารู้ประวัติดีถ้าไม่รู้ประวัติให้ไปดูเปิดเว็บเทสลาเลย
0: ครับผม
1: มันมีสินค้าคงคลังมีอะไรของมันอะไปคุยกับเขาก่อน
0: ครับ
1: วารันตีมันจะได้เต็ม
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เทสลาหรือวารันตี8ปีนะถ้าจำไม่ผิดแบตเตอรี่อ่ะนะฮะครับผมโอ้ท่านนี้น่าสนใจนะซื้อรถมือ2มาประมาณ1ปีเป็น Toyota Hybrid ปี23ซื้อเงินสดด้วยนะฮะจาก Facebook รถขับดีขับได้ปกติเลยแต่วันนี้มีข้อความขึ้นถุงลมเอาเข้าศูนย์เช็คบอกว่ารถคันนี้รถน้ำท่วมมิดมาเลยถ่ายรูปตามซอกมาสนิมควรทำยังไงดีครับอันดับแรกเลยทำใจก่อนทำใจยอมรับมันให้ได้ก่อนพอซื้อมาแล้วอะถูกปะถ้าไม่ทำใจยอมรับมันเนี่ยมันจะมีแต่หงุดหงิดงุนง่านแบบโอ้ยเหมือนอะไรอะเขาเรียกอะไรแล้วส่วนปัญหาเนี่ยเราก็แก้ไปตามจุดแล้วกันนะก็ถือว่าเราก็ผ่านมา1ปีแล้วมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไงอย่างพวกถ้าไม่ได้ซื้อเต็นท์มีการันตีนะว่ารถคันนี้ไม่เคยท่วมไม่จมน้ำมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าโอเคถ้ามีหนังสือการันตีว่าซื้อเต็นท์มาแล้วเขาการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยจมน้ำไม่เคยน้ำท่วมมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปตรวจเจอเนี่ยอันนี้ฟ้องกันได้นึกออกป่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันทำใจอย่างเดียวเลยแล้วซื้อใน Facebook ด้วยก็คงยากแหละครับนะฮะผมว่าน่าจะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผม
1: ใช่
0: นะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะทำไมไม่ขึ้นวะ มาแล้วนะฮะ

0: คุณอนุสรบอกว่าเพิ่งเจอกับตัวเมื่อวานขับอยู่ดีๆไม่รู้เราทำอะไรผิดมีแจ๊สมาปาดหน้าเบรกใส่เปิดกระจกด่าทำท่าทางปุ้ยใส่เฉยเลยงงมากเลยครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะไปทำให้เขาหงุดหงิดหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็ไม่รู้ตัวก็อะไรเขาก็งงอ่ะเจ้าของรถงงเอ๊ะไปทำอะไรผิดวะอะไรอย่างเงี้ยบนถนนมันก็มีหลากหลายอ่ะนะมันหลากหลายมิติหลากหลายอารมณ์หลากหลายทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วเขาต่างมาแล้วเขาบอกระวังตัวให้ดีนะเราก็ตอบกลับไปขอบคุณที่เป็นห่วงนะ
0: ครับผมนะ
1: สวมเลยหมดเลยอะไรอะไรเงี้ย
0: มีบางทีบางคนอ่ะทำผิดแต่เราไม่รู้ตัวเองไงทำผิดไงผมก็เคยเจอไงรถกระบะตรงบ้านเฮียนัทเลยอ่ะไอ้ที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลใช่ปะไอ้นี่เขามาจอดตีนสะพานแล้วก็รอเสียบเลยนึกออกว่าแล้วรถมันติดนานอ่ะติดยาวเลยอ่ะติดคันเดียวอ่ะพอโดนบีบแต่ไล่ผมมองหน้าใหญ่เลย
1: เคืองเลยเคืองเลย
0: มองหน้าเสร็จหาเรื่องด้วยเป็นไงล่ะนั่นแหละซึ่งบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรทำผิดโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองผิดไงแล้วพอโดนคนอื่นเขากระทำบ้างก็เลยรู้สึกหงุดหงิดแล้วแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เจอบ่อยนะเคสอย่างเงี้ยแต่เมื่อเช้าต้องบอกว่าตุ่งตุ่มบ้านเฮียนัทนี่ติดหนักมากนะเชื่อป่ะ
1: ผมลงโทรไม่รู้เป็นไรวะ
0: ผมลงโทเวมาเนี่ยตอนประมาณ7:30ไม่ใช่ลงโทเวมาประมาณ8:30กว่าผมจะหลุดตรงประชานุกูลได้เนี่ย9:10แล้วไม่ติดอะไรเลยนะติดสะพานไอ้ใต้ยูเทิร์นติดทางเลี้ยวไปทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร
1: ์
0: กับยูเทิร์นติดแค่ตรงนั้นเลยแล้วพอข้ามสะพานนะโหปั๊บเดียวเลยฉลุยเลยยันถึงอู่เลยรถไม่มีเลยนะฮะเมื่อเช้าติดนะ
1: ช่วงนี้อะไรไม่รู้ช่วงนี้ข่าวบ้านคือ3:30 4:00เอาแล้ว
0: ครับอ่ะมีคนถามว่าฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะข้อความมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมขอปิดจะเปิดใหม่ก่อนอ่ะคุณนัทเปิดร้านแถวไหนครับพอดีข่าวที่แล้วฟังไม่จบครับรามินทา19นะฮะในปั๊มปตท.นะฮะ
1: ส่งซอยมาหน่อยนะ
0: สุดเลยนะฮะแล้วก็ถามหาร้านล้างรถอ่ะเสือเล่นน้ำนะครับผม
1: เมื่อวานลูกค้าโทรมาม
0: ัน
1: เอ้ยมันวันไหนเสาร์เสาร
0: ์ร้านอยู่ไหน
1: น้องเปิดร้านยังอ่ะ
0: ไม่เห็นเลย
1: น้องย้ายไปไหนเนี่ยดีใจกูก็แค่ยืนหันหลังมาข้างหลังแค่นั้นเอง
0: ไม่เห็นแล้วหรอได้เลยพี่ผมอยู่หลังเซเว่น
1: ก็บอกว่า
0: เซเว่นเนี่ย
1: เปิดแล้วพี่เปิดมาทิ้งแล้วลองดูเสร็จปุ๊บพอก็ไอ้ที่อยู่กับที่ชาร์จไฟป่ะก็เลยบอก
0: นั่นแหละ
1: ใช่พี่ใช่ใช่ใช
0: ่
1: พี่ก็ไม่รู้ว่าใช่ร้านน้องเปล่าโอเคเลยใจข้างบนตัวเบลเลอร์เลยเสือเล่นน้ำ
0: ครับผม
1: โอเคร้านผมเองพี่ร้านผมเอง
0: ครับ
1: กรณีสร้างทางลอยฟ้าเพื่อแก้ปัญหารถติดอะพี
0: ่
1: แต่ดันกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน40มันแก้ปัญหาได้ไห
0: ม
1: พอขึ้นไปก็ไปติดบนทางลอยฟ้าอีกทีนึงช่วงรถว่างเท่านั้นจะขับได้เร็วดันมีกล้องจับความเร็วอีกต่างหากจากเล็กหงแดง
0: บางอย่างมันก็ไปสอดคล้องกันแล้วกันเนาะ
1: คือเหมือนพี่วิ่ง M6 ให้ขับ80แบบพี
0: ่ใช่
1: ล่าสุดไปโคราชมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เนี่ยเขานโยบายใหม่นะเขาเชื่อมต่อขนส่งแล้วไม่ได้นะโอ้โหตาปื้อเลยกว่าจะไปถึง
0: ให้บริษัทรถยนต์ล็อกความเร็วไว้เลยไม่ให้เกิน80จริงๆนะทำไมผมก็เคยมีความคิดอย่างนี้นะล็อกไปเลยไม่ให้เกิน80ดูซิว่ามันจะวิ่งเกินกันไหมไม่มีใครวิ่งเกินหรอกนะฮะนะต้องลองดูนะครับคุณนพก้าวบอกว่าหงแดงเราปีนี้ไหวไหมครับเฮียครึ่งแรกมาอย่างกระเทพเลยครึ่งหลังล่วงตลอดเลยครับผมอันนี้ก็2นัดแล้วเนาะ2นัดแล้ว2นัดแล้วนะฮะนัดที่เจอใครนะที่

0: แพ้ไป4-2อ่ะนำก่อน2-0
1: ป่ะ
0: ใช่ใช่มั้งนั่นน่ะ
1: ใช่ไหม
0: นำก่อน2-0สุดท้ายกลับมาแพ้4-2นะครับเมื่อวานเจอโมนาโกนำก่อน2-0กลับมาแพ้3-2นะฮะ
1: ซันเดอร์แลนด์ไม่ใช่ลีดถูกแล้ว
0: ลีดใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเปิดฤดูกาลแล้วมั้งเฮนัทใช่ไหมเดี๋ยวนะสัปดาห์นี้เปิดหรือยังวะ
1: ยังครับ23ครับ
0: เออ23
1: สิงหา
0: ครับนัดแรก
1: เดี๋ยวต้องไปเจอ
0: นิวคาสเซิลเลย4:30
1: นะครับเดี๋ยว16นี้เจอโคโม่16 17เจอโคโม่ก่อน
0: ฮะครับ
1: ไม่รู้ทำไมมันลง2นัดไว้ไม่รู้
0: ใช่ใช่ใช่ลง2นัดเลยใช่นะฮะอาจจะให้ลองซ้อมทีมมั้งทีมใหญ่กับทีมเล็กอะไรเงี้ยครับผมก็อีกสัปดาห์นึงนะสัปดาห์หน้าก็เปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็คงสีสันของฟุตบอลก็คงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะส่วนใครที่มีเวลาว่างนะสำหรับรถที่อายุค่อนข้างเยอะนะฮะให้ลองสำรวจในเรื่องส่วนของรถตัวเองดูนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่ต้องทำหรือเปล่าบางคนเนี่ยรถใช้มาระดับหนึ่งแล้วกันสัก300,000 โลเงี้ยบางทีก็มีคำถามกับผมด้วยนะว่าถ้าอย่างเงี้ยหม้อน้ำเปลี่ยนได้หรือยังมันมีให้เลือก2ช้อยอะระหว่างรอให้มันเสียกับเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียคือถ้ารอให้มันเสียเนี่ยมันก็มีสองอีกเขาเรียกมีกับเขาเรียกอาจจะเสียเยอะกับไม่เสียเลยก็ได้ถ้าเราเห็นก่อนในกรณีที่รอให้มันเสียนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่รอให้มันเสียอันเนี้ยในอนาคตเราจะไม่เจอปัญหาเลยซึ่งบางทีเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยเวลาผมเห็นอย่างสภาพรถใครไหนที่เข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องทำหรือยังอะไรเงี้ยผมจะดูจากคุณสมบัติหรือว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นก่อนว่าเฮ้ยมันสมถึงเวลาหรือยังที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยคืออธิบายให้คนใช้รถเนี่ยมีความรู้สึกเข้าใจกับอะไรของรถในแต่ละชิ้นมากยิ่งขึ้นแล้วกันเพราะเขาจะได้รู้ว่าอันนี้ต้องทำแล้วนะอันนี้ทำก่อนก็ดีนะถ้าเราไม่ทำปุ๊บถ้าปัญหาเกิดเนี่ยตอนนี้ก็จะบานปลายเลยทีนี้หรือว่าอาจจะโดยที่เราอาจจะเผลอเลอหรือไม่เห็นมันแล้วพอตอนหลังมันทำให้เครื่องยนต์พังอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าคนใช้รถควรจะต้องหมั่นสังเกตด้วยนะฮะคือบางคนเนี่ยบอกก็ฉันเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ฉันดิเขาดูให้คุณได้ครับแต่เขาดูได้ไม่ตลอดเวลาไงเขาดูให้คุณได้ก็ต่อเมื่อรถคุณอยู่ที่เขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถคุณไม่ได้อยู่ที่กับเขาเขาก็ไม่มีทางที่จะดูให้คุณได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราเองเราก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็ครถเราเองด้วยนะครับเราถึงจะรู้ว่ารถเราต้องมีอะไรต้องแก้ไขบ้างนะครับประมาณนี้นะฮะคุณนพเก้าอีกคันนึงก็คนเหล่านี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เขารู้กติกาอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำสังคมถึงได้เละเทะกันไปหมดนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกับผมกับเฮนัทใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Motor Intent นะครับวันนี้ผมกับเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Intent ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและนัทเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจคุมตัวฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบปืน9 มม.ที่ใช้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุอ้างเป็นแรงจูงใจปัญหาส่วนตัวหลังเกิดเหตุชายต้องสงสัยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วโดยผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อรวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งลำดับก่อนเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด9 มม.ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ตำรวจจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำให้การของนายฉลองว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาที่อบจ.นนทบุรีด้วยเหตุใดและอะไรเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุก่อนออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้พูดคุยกับทางผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวและผู้ก่อเหตุอ้างว่านัดพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อบจ.นนทบุรีแต่คาดว่าการเจรจาพูดคุยไม่ลงตัวจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนได้เข้าสอบปากคำผู้ก่อเหตุภายในห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรแล้วรัฐมนตรีวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสานสั่งปลัดวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนืออาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งพื้นที่อำเภอเทิงมีระดับในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาทิหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมทั้งนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมพร้อมรายงานข้อมูลความต้องการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แบบเรียลไทม์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจและแรงงานผู้บริหารกระทรวงเป็นประจำทุกวันและสามารถประสานการช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มเมืองหวนโจมีผู้บันทึกภาพความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เคลื่อนผ่านเมืองหวนโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนทำให้รถบรรทุกคันหนึ่งถูกลมพัดพลิกคว่ำขณะที่ประชาชนในหลายมณฑลตามแนวชายฝั่งร่วมกว่าล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินได้ขึ้นฝั่งบนทนเจ้อเจียงเมื่อวานนี้เป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงส่งผลให้มีการเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างก่อนหน้านี้พายุไต้ฝุ่นได้พัดถล่มฟิลิ

0: ปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนตามด้วยจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายไฟฟ้าดับในอาคารกว่า 50,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับชมพู่ตั้งเป้าพาทีมลูกยางสาวไทยป้องกันแชมป์ศึกชิงแชมป์เอเชียชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าขอพาทัพลูกยางสาวแดนสยามป้องกันแชมป์ไม่ได้อีก1สมัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สำหรับทีมชาติไทยเพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่มาครองได้อย่างสวยงามโดยการคว้าชัยชนะ3นัดรวดและไม่เสียเซตเลยส่วนเป้าหมายต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคือการเดินทางไปลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันที่21สิงหาคมซึ่งกัปตันผู้ได้ประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวคือการคว้าแชมป์ซึ่งมีรางวัลเป็นตั๋วลุยกีฬาโอลิมปิก2028สำหรับทีมแชมป์และตั๋วลุยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027สำหรับทีมที่ติด3อันดับแรกต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ตัวดาวิดรัมแบ็กซ้ายฟอร์มแรงของเอบีไรฟซิกทีมในซึกบุนเดสลีกาเยอรมนีหลังพลาดได้ตัวลุยส์ฮอลฟูลแบ็กดาวรุ่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสำหรับทัพปีศาจแดงพยายามที่จะหากำลังเสริมในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนื่องจากณตอนนี้มีเพียงลูคชอว์เท่านั้นที่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์โดยก่อนหน้านี้พวกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการฮอลมาร่วมทัพอย่างไรก็ตามดีลดังกล่าวคงยากที่จะเกิดขึ้นเพราะทัพสาริกาดงยืนยันว่าจะไม่ขายนักเตะออกไปโดยเหตุนี้ทีมของกุนซือไมเคิลคาริกจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นั่นก็คือดาวิดรอมหลังนักเตะเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับไลฟ์ซิกและมีการเปิดเผยด้วยว่านักเตะมีค่าฉีกสัญญาไม่ถึง34ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,500 ล้านบาทเท่านั้นช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 4ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: 14 นาฬิกากับ12นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังและต้อนรับเข้าสู่ Color Live ค่ะที่คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคมนะคะอยู่กับคุณสมเกียรติคุณานิติพงษ์และดิฉันกิ่งแก้วเพตราค่ะสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติ
1: สวัสดีครับพี่กิ่งแก้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้อยู่ไหนนะเนี่ย
1: วันนี้อยู่ภูเก็ต
0: เอาล่ะโอ้โห
1: พี่แก้ว
0: เมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นอยู่อีสานอยู่ขอนแก่นอ
1: าทิตย์ก่อนอยู
0: ่ขอนแก่น
1: ขอนแก่น
0: คราวนี้ไปลงไป
1: ขอนแก่น
0: ไปลงไปภูเก็ต
1: มันมีทั้งหมด5ทริปมันจะมีเชียงใหม่ใช่ไหมอุดรขอนแก่นแล้วก็มาภูเก็ตครับพี่แก้ว
0: ได
1: ้งานดีที่สุดครับ
0: จ้ะก็วันนี้หยิบเอางานของ Three Dog Nights นะคะกับเพลง Blackand white นะคะมาเริ่มต้นทักทายคุณผู้ฟังมาจากเหตุการณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราสองคนคุณสมเกียรติและดิฉันเนี่ยเห็นข่าวแล้วก็ทุกข์ใจแล้วก็เศร้าใจก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักไปด้วยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ตัดสินเราจะไม่พูดเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะตอนนี้สังคมกำลังทะเลาะ กันโซเชียลกำลังทะเลาะ กันมองต่างมุมกันเยอะมองต่างมุมเยอะนะคะก็รอให้เรื่องของรูปคดีให้เป็นเจ้าหน้าที่กันไปก็คือฝั่งตำรวจก็ดำเนินการกันไปส่วนทางด้านของภาคการศึกษาโรงเรียนนะคะหรือว่าโรงเรียนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์นี้มันก็เป็นกรณีศึกษาต้องใช้คำนี้เลยละกันนะคะว่าจะหาแนวทางป้องกันกันอย่างไรต่อไปซึ่งมันเป็นเรื่องน่ากลัวเรื่องน่าหวาดกลัวมากแต่ในเหตุการณ์ร้ายมันก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคุณสมเกียรติด
1: ัง
0: นั้นพูดไปคุณผู้ฟังแชร์กันได้นะคะ4689899คือดิฉันเห็นคุณพ่อท่านหนึ่งที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปกับเหตุการณ์นี้น้องฝ้ายใช่ไหมที่
1: ล่าสุดใช่ไหม
0: ครับใช่คนสุดท้ายที่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อเนี่ยนักข่าวก็ไปจ่อไมค์ถามคุณพ่อเลยคุณพ่อรู้สึกโกรธไหมกับการที่บอกคุณพ่อบอกว่ามันจบไปแล้วครับมันจบไปแล้วแล้วก็มันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ทำคุณพ่อพูดฉะนั้นอาจจะพูดไม่ละเอียดเป๊ะๆนะแต่จำได้วอร์ติ้งเนี่ยมันโอ้โหมันกระตุกใจมากเลยคุณพ่อบอกว่าไม่รู้ว่าคนกระทำเนี่ยเขาถูกกระทำอะไรมาบ้าง
1: เ
0: ขาถึงได้ตัดสินใจทำแบบนั้นเรื่องมันจบไปแล้วก็ขอให้ลูกสาวเขาเนี่ยเดินทางไปสู่ที่ดีๆนะให้เจอกับเรื่องที่ดีๆหูคุณพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือ
1: วันนั้นก็ดูสัมภาษณ์นี่บอกว่าคุณพ่อแบบว่าสุดๆจริง
0: ๆสุดจริง
1: แต่คุณแม่เนี่ยบอกตอนนี้ยังออกยังสัมภาษณ์ไม่ได้หมดเลยเพราะว่าเสียใจมาก
0: คือใจเขาใจเราอ่ะใจเขาใจเรากันคนที่สูญเสียมันก็ต้องมีความรู้สึกกันบ้างแหละแต่คุณพ่อตั้งสติได้ดีมากกับอีกเรื่องนึงที่ต้องชมการที่โรงเรียนเขามีการสอนเรื่องของการรับมือกับภัยต่างๆให้กับนักเรียนวันแรกที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็รายงานกันอยู่เนี่ยนั้นเห็นร้านค้าที่อยู่ข้างๆเนี่ยแล้วเขาเห็นเด็กๆส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือเด็กไม่กล้าส่งเสียงแต่ใช้สัญญาณมือแล้วเขาก็เลยแจ้งตำรวจได้ทันคุณนี่พูดไปแล้วแบบเด็กๆ เก่งมากน้องๆมีสติดีมากถ้าเป็นดิฉันอย่างที่บอกแล้วตาหูแหกไปแล้วตกใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณสมเกียรติต้องเล่าไม่รู้ว่าคุณสมเกียรติยังไม่มามั้งมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับอสมทนะหลายสิบปีแล้วล่ะตอนนั้นดิฉันย้ายมันไม่ใช่ใกล้เคียงหรอกมันเพียงแต่ว่ามีคนสติไม่ดีตอนที่ย้ายจากราชดำริมาอยู่อสมทและอยู่ตึกหน้าไม่ใช่ตึกปฏิบัติการนี้นะตึกด้านหน้าวิทยุอยู่ที่นู่นอยู่ชั้น6
1: แล้วตึกเสาธงอะเนาะ
0: ถูกนี่พูดยังขนลุกอยู่แล้วอยู่มีคนสติไม่ดีเอามีดสปาต้าวิ่งขึ้นมาที่วิทยุแล้วมาตามหาผู้ประกาศอะคุณเราอพยพเราวิ่งหนีกันแบบจะปีนบันไดหนีไฟไอ้บันไดหนีไฟมองลงไปแล้วชั้น6ลงไปข้างล่างไอ้เราก็โอ้โหขาสั่นตอนปีนบันไดอะเราตอนนั้นเรายังไม่มีการฝึกอะไรกันแบบนี้การตั้งสติการจะหลบบางคนก็บอกให้หลบแล้วก็ล็อกห้องอยู่ในห้องประกาศกันไปอะไรแบบนี้เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราเข้าใจ แต่เราไม่ได้เห็นคนเราไม่ได้เห็นเลือดตกยางออกไม่ได้มีการเสียชีวิตอะไรเด็กๆเจอกับเรื่องที่โหดร้ายกว่าขวัญผวากว่าเรามีความรู้สึก
1: อันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราพี่แก้วนะหมายว่าเหตุการณ์นักเรียนอ่ะเด็กอ่ะโหไม่เคยนักเสียชีวิตเยอะและบาดเจ็บเยอะ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เรามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้โห
0: นะ
1: ในชีวิตไม่เคยเจอ
0: แ
1: ต่แก้วก็ไม่เคยเนาะ
0: เคยเจอแต่มีดแล้ววิ่งหนีเนี่ยวิ่งหนีกันแบบโอ้โหวิ่งกันแทบตายเลยแล้วคนวิทยุอ่ะปิดห้องเลยล็อกห้องกันแบบใครที่อยู่ในห้องประกาศก็ปิดแค่คนเดียวนะแล้วก็เป็นมีดด้วยนะไม่ใช่ปืนด้วยนะกว่าที่รปภ.จะขึ้นมากว่าที่จะรวบตัวคนนี้ลงไปได้
1: ไอเด็กก็คนสมท
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คนมาจากข้างนอกนี่ทำพอเหตุการณ์แบบนี้ทำให้นึกถึงเรื่องที่เราเคยเจอเลยอ่ะเออมันก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นการตั้งสติการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์เนี่ยเด็กๆ เก่งมากขอชมเลยนะชื่นชมจริงๆเด็กทุกคนเลยอ่ะบางคนหนียังไม่ทันอยู่ในห้องแล้วก็ตั้งรับได้ดีโอ้อันนี้ต้องชมทางโรงเรียนการเตรียมพร้อมด้วยเนาะแต่ว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ว่ากันไปจะหาทางรับมืออ
1: ย่างไรก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: แล้วก็การรับมือของสถานศึกษาต่างๆจะรับมือจะแก้ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้กันขึ้นมาอีกจะทำอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของทางภาคการศึกษาแหละที่ต้องไปศึกษาแล้วก็ดูต้นแบบจากเรื่องนี้ไปนะคะ
1: ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะพี่เจ้าเน
0: าะใครจะเชื่อ
1: จริงๆ
0: ค่ะอ่ะมาที่เรื่องที่ดิฉันไปตามสืบมาให้เราไปสัมภาษณ์มาแล้วคือวันนั้นเราคุยกัน
1: เราคุยกันเมื่อวันจันทร์อังคารที่แล้ว
0: ใช่ๆจันทร์อังคารที่แล้วเราคุยกันถึงร้านอาหารราบก้อยซอยจุที่งามวงวาน47จริงๆมันเข้าซอยงามวงวาน49ก็ได้ทางชินเขตน่ะ
1: เพราะว่า
0: ใช่มันทะลุถึงกันได้แต่ว่าต้องปักหมุดน่ะเพราะวันนั้นขากลับพี่ก็กลับทางซอย49นี่แหละก็เมื่อวันเสาร์เพราะวันอาทิตย์ร้านเค้าหยุดใช่ป่ะวันเสาร์พี่ก็ไปอีกครั้งนึงไปกินอีกรอบ
1: ต้องลุย
0: ใช่เพราะว่าอะไรไปกินมื้อเย็นมันกินได้น้อยไงแล้วมีความรู้สึกว่ามื้อเย็นกินหนักๆมันไม่ไหววันนั้นก็แค่กินลาบคั่วไปแล้วก็กินปลาเก๋าลวกจิ้มต้มยำหัวปลาเก๋าใช่ป่ะแล้วก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้กินเยอะวันนี้ตั้งหลักเลยคุณสมเกียรติวันเสาร์ที่ผ่านมาไปเลยไปเคาะประตู
1: ยอมที่ไหนไม่เขาไม่มีนัดกันใช่ไหมนี่ไปเฉพาะสามีกับภรรยาใช่ไหม
0: ถูกไปกันสองคนเลยแล้วก็บอกเธอเดี๋ยวเธอจะต้องเป็นคนพิสูจน์เมนูนี้นะที่ทางร้านเขาเคยท้าเราไว้เขาบอกว่าข้าวผัดมันเนื้อเขาอะเจ๋ง
1: ชอบมาก
0: ใช่ข้าวผัดมันเนื้อเจ๋งไหมอ่ะไอเราก็อยากจะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวคุณสมเกียรติเราก็ไปเลยแล้วก็สั่งคือ
1: เพราะว่าคุณนิวเป็นคนเหนือ
0: ใช่น้องนิวเป็นคนเหนือสาวเหนือสาวเชียงใหม่ก็เลยไปรอบนี้แล้วน้องนิวบอกยังไงรู้ป่ะดิฉันนี่เขาไปเคาะประตูห้องเลยนะน้องกำลังแบบพักผ่อนอยู่ไปตอนสักประมาณเที่ยงเสร็จๆนั้นไปคอเลยน้องบอกอ๋อกำลังนวดคลายเส้นอยู่ค่ะพี่เดี๋ยวพอออกมาปุ๊บน้องบอกพี่คะมีแฟนรายการพี่อะค่ะเขาตามมากินที่ร้านมากัน 3-4 ท่านเลยนะมีบางท่านมานั่งกินเสร็จแล้วยังซื้อกลับบ้านด้วยเออแล้วก็บอกมีบางคนบอกว่าไม่ได้กินเมนูหอยกระพงมานานแล้วเออผัดหอยกระพงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร้านลาบก้อยซอยจุ๊
1: บหอยกระพงยังมีเปลือกอยู่ไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจไม่ได้ถาม
1: ไม่เขาผัดแบบมีเปลือกหรือว่าหอยกระพงแบบ
0: เออเน
1: า
0: ะพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมไปแต่ว่า
1: อ๋อยังไม่ได้กิน
0: ยังเพราะว่าที่เราบอกว่าเขามีแหล่งวัตถุดิบจากสตูลถูกไหมเขามีแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลปลาหอยที่หอยแปลกๆของสตูลเนี่ยเอาขึ้นมา
1: โอ
0: เออแล้ววันนั้นเสร็จก็ต้องที่ท่านจำได้หอยทอยเผามีหลายหอยหอยใบไผ่เออคุณหลายหอยเลยนะดังนั้นชอบหอยอะไรนะหอยตลับอืม
1: หอยตลับหอยตล
0: ับแต่วันนั้นน่ะยังไม่ได้กินเดี๋ยวต้องไปใหม่ก็เลยบอกว่าขอบคุณ
1: แต่พูดแล้วเดี๋ยวจะไปตามหอยก่อน
0: ใช่ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ตามไปรับประทานกันแล้วท่านไหนที่ไปทานแล้วชอบไม่ชอบ
1: ยังไง
0: ส่งมาบอกกันหน่อย4689899อยากได้ฟีดแบคจากคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะว่าปากในฉันกับปากคุณสามี2ปากแล้วก็เพื่อนๆเขาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวมาตรฐานเว้ยแบบเรากินแล้วเราชอบไงวันนั้นเราก็สั่งแล้วเสร็จน้องนิวนะคุณ เดินมาบอกกับดิฉันบอกว่าพี่แก้วคะข้างๆกันเนี่ยเป็นอาหารตามสั่งที่มีเมนูแปลกๆเยอะมากเออเราก็เลยเดินไปดู
1: ร้านข้างๆเหรอ
0: ร้านติดกันเลยรั้วติดกันเลยเขาบอกว่าเป็นอาหารตามสั่งเป็นตามสั่งเป็นอาหารจานเดี่ยวนี่แหละถ้าคุณสั่งให้เขาทำอ่ะเออมันจะมีหลากหลายเมนูมากๆไอ้ดิฉันก็ถ่ายมาให้ดูนะเขามีอะไรไหมข้าวผัดเมนูข้าวผัดนะข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดทรงเครื่องข้าวผัดมันกุ้งผัดไข่เค็มผัดน้ำเลี้ยบนี่แค่คร่าวๆนะคุณเมนูราดข้าวเขาเนี่ยเยอะมากไก่เม็ดมะม่วงเกมชายน้ำมันหอยอะไรต่างๆนานานะแล้วเขายังมีแกงรันจวนต้มแซ่บบวยหมูสับต้มผู้กองอ่ะโหเขาบอกร้านเนี้ยเป็นทายาทของเจ้าของร้านที่อยู่ที่ตลาดนางเลิ้งแล้วก็โดนไล่ที่มาแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาทำกันเป็นอาหารมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนะแล้วก็เปิดเป็นตามสั่งนั้นก็เลยตั๊กกับเขาไว้บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้านะพี่จะมากิน
1: กินยังไงจะไหววันเดียวล่ะ
0: ถูกต้องมันไม่ไหวนะน้องเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะมาอุดหนุนกันละกันเพราะนั้นก็กลับมาที่ร้านลาบก้อยซอยจูคุณระหว่างที่ไปคุยร้านนั้นแล้วเขาก็ทำข้าวผัดมันเนื้อ
1: ไม่แล้วร้านนั้นชื่อร้านอะไรล
0: ่
1: ะ
0: เออเออลืมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งปิดไปซะละ
1: เพราะนี่พูดขนาดนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็แบบ
0: ชื่อ
1: คุณแก้วพูดขนาดนี้
0: เขาชื่อร้านครัว55อาหารไทยจีนคุณ
1: ครัว55
0: ครัว55แล้วตอนที่นั่งรออาหารอยู่เนี่ยก็เห็นมีแกร็บมีอะไรต่างๆมารับอาหารที่ร้านนะเบอร์โทรศัพท์เขาก็มีนะแต่ดิฉันยังไม่ให้จนกว่าดิฉันจะได้ชิมแล้ว
1: เราไปกินก่อน
0: ต้องกินก่อนแล้วถึงจะมาบอกว่าอร่อยไม่อร่อย
1: แต่ว่าคุณนิวก็น่ารักนะครับขนาดเป็นคู่แข่งกันเน
0: า
1: ะ
0: ร้านติดกัน
1: เป็นร้านติดกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเป็นร้านอาหารใช่ไหม
0: ใช่
1: ปกติคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แนะนำกันเพราะว่าฉันก็อยากขายของฉันนะเน
0: า
1: ะ
0: นี่เดิมมาแนะนำพี่คะเราก็เลยถามนิวแล้วนิวชอบกินเมนูอะไรร้านครัว55บอกหนูชอบพวกเป็นผัดๆนะคะพี่พวกข้าวผัดเลยเขามีข้าวผัดห่อหมกด้วยเฮ้ยมีเมนูแปลกๆเยอะมากแล้วบอกว่าโอเคโอเค
1: น
0: ่
1: าสนใจแค่ต้องไปชิมก่อน
0: ถูกเดี๋ยวให้เราไปชิมก่อนเรากลับมาที่ร้านน้องนิวข้าวผัดมันเนื้อมาเสิร์ฟจานแบบเบล่งเท่งเลยอ่ะคุณสมเกียรติ
1: คุณสามีกินคนเดียวด้วย
0: คุณสาม
1: ี
0: เพราะเราไม่กินเนื้อคุณสามีบอกว่าอุ้ยแล้วจะกินหมดเหรอเนี่ยคุณ
1: เอาหอกได้
0: ไม่ใช่ระหว่างที่ร้านรอขนมจีนน้ำเงี้ยวเผลอแป๊บเดียวนางซัดข้าวผัดข้าวผัดมันเนื้อหมดจาน
1: โอ้ก็มันอร่อยอ่ะ
0: นางบอกอร่อยเพราะว่าข้าวผัดมันเนื้อเสร็จแล้วเขายังมีเนื้อย่างที่ย่างมาดีนะแบบ
1: เขาเรียกว่าร้องไห้เงี้ยหรอ
0: เออมีเนื้อย่างมาด้วยโปะมาอยู่ข้างบนนะแล้วก็เนื้อเขาย่างมาเนี่ยยังมีสีชมพูอยู่ตรงกลางเล็กน้อย
1: มีเดียมมีเดียมมีเดียม
0: ไม่ถึงขั้นมีเดียมแรนะแค่มีเดียมเพราะยังมีสีชมพูอยู่เขาบอกอร่อยเลยเธอเขาก็เลยถ่ายรูปเนี้ยส่งไปให้รุ่นพี่เขารุ่นพี่ที่คริสเตียนรุ่นพี่ก็เลยนัดกับเขาว่านัดกับคุณสามีไม่เกี่ยวกันนะ
1: ต้องมา
0: เขาบอกเดี๋ยววันศุกร์ให้ช่วยพาไปกินหน่อยแล้วเขาก็เลยนัดกันวันศุกร์นี่ก็จะไปกินกันแล้วก็นัดเพื่อนๆ
1: พ
0: ี่
1: แก้วก็ต้องไปอีก
0: ไม่ต้องค่ะพี่ไม่ต้องพี่ไม่เกี่ยว
1: ไม่ใช่คุณเซฟคริสเตียน
0: ไม่ใช่พี่เป็นแค่สะพายให้เขาไปกันเออแล้วเสร็จแล้วพอขนมจีนน้ำเงี้ยวมาดีนะตอนแรกพี่บอกว่าพี่จะสั่งตับหวานเพราะมีคนบอกพี่บอกว่าร้านลาบก้อยซอยจูเนี่ยตับหวานเขาเลิศเสือร้องไห้เขาเลิศอาหารอร่อยหลายอย่างไอ้เราก็บอกเธอยำแหนมเขาก็ดีสั่งยำแหนมไหมคุณสามีบอกใจเย็นๆเธอใจเย็นๆเดี๋ยวรอให้มันมาเสิร์ฟก่อนแล้วดูพอชั่น
1: มันก่อน
0: ให้ตายเธอโลบินโชคดีที่ยังไม่สั่งคุณเชื่อไหมขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะมันไม่ใช่ชามเล็กๆอ่ะมันเป็นพอชั่นที่ชามใหญ่มากดอกนิ้วเพียบมีหมูสับมีกระดูกหมูแล้วมาแบบเจ้มจนขนมจีนแยกมาต่างหากเครื่องเคียงผักกาดดองพริกทอดหอมเจียวกระเทียมเจียวอะไรต่างๆแยกมาให้เราก็เลยบอกน้องคะขอถ้วยแบ่งให้พี่สักใบนึงได้ไหม คือไอ้พอชั่นเนี่ยมันต้องกินสองคนคุณ
1: ครับ
0: มันเยอะมากน้องนิวยังบอกเราบอกว่าแฟนรายการพี่ก็บอกเหมือนกันบอกว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยมันจานใหญ่มากมันไม่ได้น้อยๆมันใหญ่จริงคุณสมเกียรติพี่กินไม่หมดขนมจีนน้ำเงี้ยวพี่ก็เลยเอาแพ็คกลับบอกว่าช่วยแพ็คกลับบ้านให้ด้วยแล้วก็สั่งเพิ่มก็คือลาบคั่วลาบเมืองเอากลับบ้านไปให้ที่บ้านลองชิมด้วยคือดีมาก คือดีมากลาบคั่วเขาเลิศยกนิ้วให้เลยอ่ะกินมาหลายที่แล้วแล้วปริมาณที่นี่เนี่ยนะอย่างคือถูกใจอ่ะแล้วก็สั่งแกงแกงคั่วหอยขมกลับบ้านคุณพี่จะบอกราคาให้นะเนี่ย
1: แล้วน้ำเงี้ยวเท่าไหร่อ่ะ
0: นี่ไงขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะ80บาท
1: ว้าว
0: 80บาทกินไม่หมดต้องแพ็คกลับบ้านไปกินมื้อเย็นอีกรอบนึงข้าวผัดมัน
1: นึงร้านเนี้ยไปคนเดียวไม่ได้
0: ถูกจะได้กินหลายอย่างคุณต้องไปหลายคน
1: จะได้กินหลายอย่างใช่ต้องไปหาปลาไปกัน3คนนะ2 3คนหรอ
0: คุณรู้มั้ยข้าวผัดมันเนื้อราคาเท่าไหร่อ่ะให้ทาย
1: ไม่เกิน100อ่ะ
0: 50บาท
1: เฮ้ย
0: เออ
1: เฮ้ย
0: ข้าวผัดมันเนื้อ50บาทนี่ไงใบเสร็จที่เขาเรียกเก็บพี่ยังอยู่นี่ยังอยู่ในมือเนี่ยแล้วก็ลาบหมูเหนือเนี่ย90บาทกิน2คนยังไม่หมดอ่ะแกงคั่วหอยขมเนี่ยทำใหม่ๆปรุงใหม่ๆเลย70บาทคุณเขามาเช็คบินอ่ะ300บาทเราก็บอกว่าน้องตกอะไรไปหรือเปล่าน้องลืมอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะพี่แล้วผักนี่ก็อย่างที่บอกว่าผักร้านนี้สะอาดสะอ้านและเป็นบุฟเฟ่คือคุณไปเลือกหยิบเอาเองนะคะผักแช่เย็นเอาไว้กรอบๆคือดีมากคือเอาไปที่บ้านเอาไปให้ที่บ้านชิมแล้วเพราะว่าที่บ้านยังไม่ได้มาหลายหลายคนกินบอกคือดีใช้ได้เลยอร่อยทุกอย่าง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: อ่ะอันนี้มีพยานเพิ่มมีพยานเพิ่มนะคะก็เลยรอคุณผู้ฟังที่ตามไปชิมแล้วบอกกันมาหน่อยว่าคุณไปกินเมนูอะไรแล้วคุณถูกใจไม่ถูกใจนั้นจะได้บอกกับคุณผู้ฟังได้นะคะสมฐานะนุรูปไหมราคาแบบนี้4689899นะคะบอกกันมาได้คุณผู้ฟังร้านนี้นี่เขาก็ทำ
1: ก็ต้องบอกเบอร์ร้านทีสี่เพราะว่าคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังสัปดาห์ที่แล้วเขาจะได้รู้กันพี่แก้ว
0: ร้านลาบก้อยซอยจุงามวงวาน47แยก44คุณผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์นะ0644913938คุณผู้ฟังดีมากฉันจะต้อง
1: เ
0: บอร์รอบต่อไป
1: เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ
0: เปิด11โมงปิด5ทุ่ม last order นะจ๊ะ
1: อ้าวสบายสบาย
0: สบายสบายคุณไปนั่งกินเขาบอกว่าข้าวซอยเขาก็เลิศแต่ดิฉันไม่ชอบข้าวซอยฉันชอบน้ำเงี้ยว
1: เอ๊ะอย่างน้ำเงี้ยวเนี่ยเขาจะต้มเอาไว้เป็นหม้อเลยไหมฮะ

0: แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่ากระดูกหมูนั่นล่อนเลยอ่ะคุณ
1: มันต้องต้มไว้ก่อนเนาะ
0: ใช่
1: ระดับหนึ่ง
0: ต้องเคี่ยวเอาไว้ค่ะโอ้โหแล้วตัวน้ำเขาว่าดอกงิ้วดิฉันเคี้ยวเล่นเลยอ่ะให้เยอะจัดเต็มแล้วก็มีหมูสับด้วยไม่ใช่ซี่โครงอย่างเดียวน้ำเข้มข้นมาก
1: หม
0: ู
1: สับซี่โครงหมู
0: หมูอร่อยแล้วบีบมะนาวลงไปนะโอ้โหประกาศดองลงไปหน่อยนะขาดอะไรรู้ป่ะนั้นว่าเขาไม่มีถั่วงอกแต่เขาให้ผักอย่างอื่นเราไม่ได้หยิบถั่วงอกในตู้เย็นมา
1: อ๋อ
0: มันต้องมีถั่วงอกไงใช่ไหมขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยมันต้องมีถั่วงอกเลยนั้นไม่ได้หยิบจากตู้มาเลิศคือดีรอคุณไปชิม
1: มันมีหลายเมนูเลยนะ
0: โอ้โหเยอะมากแล้วยังบอกแล้วไงว่าน้องนิวบอกแล้วว่าที่ร้านเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะไม่ใช่อาหารทะเลไม่ใช่อาหารเหนืออีสานนะยังมีอาหารฝรั่งด้วยที่บอกไปอ่ะเขามีสปาเกตตี้ถ้าคุณไม่ชอบกินเส้นกลัวอ้วนเขาก็มีแบบซอสเพรสโตแล้วก็มีเนื้อพวกหอยลายมีอะไรพวกเนี้ยให้คุณได้กิน
1: อ
0: ่ะเยอะอ่ะเขาใช้ได้เลยทีเดียว
1: ที่จอดรถสะดวก
0: สะดวกซอยมันอาจจะแคบแต่เขามีลานให้คุณจอดได้เลยอ่ะจอดได้หลายคัน
1: แล้วร้านเนี่ยจะอยู่แอร์ก็มีไม่แอร์ก็มี
0: แต่เท่าที่พี่บุกไปถึงหลังร้านมันไม่แอร์นะคุณสมเกียรติไม่มีแอร์
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีแอร์
1: เป็น
0: โต๊ะ
1: เรียกว่าเป็นเอาดอมหมดเลย
0: เป็นเอาดอมหมดเป็นแบบห้องธรรมดา
1: สบายสบาย
0: แอร์น้องขวัญต้องไปลองขวัญขอแนะนำเลยร้านนี้ราคาดีราคาไม่แพงอาหารอร่อยคือดีอ่ะใช้ได้เลยนะน้องขวัญไปลอง
1: เรายังสนใจยำแหนมว่ายำแหนมเขาทำเป็นแบบ
0: ไอ้แหนมแหนม
1: โทษนะครับ
0: แหนมแดงแดงอ่ะแหนมแดง
1: แหนมแดงมาคลุก
0: เอามายำเอามายำอีกทีพี่ว่านะพี่ว่าจะสั่งนะ
1: อันนี้กับแก้มเน
0: า
1: ะ
0: แมนกับแก้มเขาเยอะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยบันเทิงมากเดินทักทุกโต๊ะเขาบอกว่าพี่ถ้าคนมาเยอะหนูก็ไม่มีเวลามานั่งคุยกับพี่สิคะน้องนิวจะคุยน้องนิวจะคุยด้วยทุกโต๊ะคือสุดยอดมาก
1: เอ๋
0: นะอยู่ใครอยู่แถวนั้น
1: ของพี่แก้วด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเมนูที่พูดถึงแล้วก็อาหารที่พูดถึงพร้อมกับราคาที่พูดถึงมันน่ามาก
0: ราคาดีราคาถูก
1: มันต้องโดน
0: นอกจากราคาถูกแล้วปริมาณนะคุณผู้ฟังต้องพูดกับว่าเทียบกับปริมาณแล้วปริมาณเขาใหญ่มากเขาให้เยอะมากคือดีราคาเนี้ยสมฐานะรูปจริงๆลองไปชิมกันคุณผู้ฟังชอบไม่ชอบบอกกันมานะคะเมื่อวานนี้ก็ไปอีกร้านหนึ่ง
1: ร้านไหนล่ะ
0: ที่คุณบอกให้ดิฉันไปเพราะเขาย้ายที่แล้วไง
1: อ๋อเขาย้ายจากนาฬิวาส
0: ไ
1: ปอยู่
0: ตอนนี้ไปอยู่โชคชัย4ตั้งใจเผ็ดคุณผู้ฟังเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้กินแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: ขายดีเกินขายดีมาก
1: พี่แก้วไปกิน
0: พี่ไปเที่ยงไงข้าวแกงคุณ
1: เที่ยงก็ใกล้หมดแล้ว
0: เข้าไปอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องการโปรโมทด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าพี่เกียร์เพิ่งจะไปโชคชัย4แล้วก็ยังไปร้านตั้งใจเผ็ดด้วยไปร้านโกใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนั่นก็ร้านประจำของที่บ้านเหมือนกันนะโกใหญ่เนี่ยแล้วก็ไปกินขนมอ้อไปร้านเสียพี่เกียร์ไปกินเสียแล้วก็ไปตั้งใจเผ็ดนี่แหละแล้วก็ไปรีวิวไอ้ดิฉันก็ว่าแล้วลืมนึกไปว่าถ้าพี่เกียร์ไปเนี่ยเดี๋ยวร้านมันจะแตกไอ้เราก็คิดว่าออกเลยโลตัสตรงไปนิดเดียวก็จากบ้านเราใช่ไหมก็ขี่มอไซค์กันไปเพราะว่าที่จอดรถวันคู่วันขี้ขี้เกียจขับรถไปฝนก็ตกนิดๆเป็นชาวเวอร์อ่อนๆก็ไม่เป็นไรขี่มอไซค์กันไปสองคนตายายจอดหน้าร้านไปจอดหน้าร้านปราดเข้าไปไปจอดเสร็จปุ๊บเดินขึ้นไปวันนี้ตั้งใจเอาไว้เลยจะกินปลาดุกสดผัดเผ็ด
1: ครับ
0: ปลาดุกทอดกรอบเราก็ชอบเพราะว่าคนเขาชอบกันเยอะไงมันจะออกหวานใช่ไหมปลาดุกกรอบนะแต่เราอยากกินปลาดุกสดผัดเผ็ดเราก็อยากกินพะแนงอยากกินไข่พะโล้อะไรต่างๆนานาแต่บอกคุณสามีแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยที่คุณตาเขาเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยกับแฟนอ่ะบอกว่า
1: คุณตาบอยสเกานะครับ
0: คุณตาบอยสเกาจะบอกว่าถ้าเป็นเมนูเนื้อเนี่ยแกงเนื้อพะแนงเนื้อเนี่ยที่เป็นแบบเข้มข้นเนี่ยเขาจะทำวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์จะเป็นเขียวหวานปลากรายเอาแล้วก็บอกว่าเธอสงสัยเธอจะไม่ได้กินแกงเนื้อพะแนงเนื้อแล้วล่ะก็เข้าไปดูนี่เที่ยงนะกับข้าวแต่ละถาดเนี่ยเหลืออยู่กระจึงนิดเดียวเองครับน้องปลาดุก

0: หมดยังหมดแล้วค่ะพี่อ้าว
1: เจอคุณตาเองไหมครับ
0: เจอคุณตาคิดตังอยู่ข้างหลังแต่เนี่ยไม่ได้เข้าไปทักหรอกก็สั่งหน้าร้านปกตินี่แหละก็สั่งก็เลยไปดูเขามีป้ายบอกไว้ว่าเมนูอะไรอะไรอะไรนั่นก็เอออันนี้ดีกว่าเอาผัดหน่อไม้หมูสับนะคะแล้วก็พะโล้คุณเชื่อมาเที่ยงนิดๆพะโล้ที่ดิฉันได้มานี่คือ the last แล้วนะสุดท้ายแล้วนะคะคนที่มาหลังจากที่ดิฉันเข้าปากแล้วเนี่ยทุกคนก็มาพะโล้กันหมดค่ะพะโล้หมดนะคะไอเราได้ไปแล้วจบเครื่องคือเที่ยงนิดๆ
1: เพราะตอนที่อยู่ที่นานดิวาดก็ยังไม่อู้ฟู่เท่ากับที่โชคชัยสี่
0: พี่เคยไปที่นานดิวาดไงพี่เคยไปตรงนู้นก็เคยมาเล่าในรายการแล้วว่าไปกินมาแล้วตั้งใจเผ็ดก็อ่ะคราวนี้มาอยู่ใกล้บ้านแล้วไม่มาก็มันก็จะแปลกใช่ปะเลยจากร้านแกงใต้หลังแมคโคร
1: คือตั้งใจเผ็ดเนี่ยถูกใจพี่แก้ว
0: โอ้โหคุณไม่อยากจะพูดคือคุณสามีเขาสั่งอะไรหรือเปล่าเนื้อสับผัดหน่อไม้ดองแล้วก็ผัดเผ็ดเนื้อก็ราดข้าวมาเอานะสองเนื้อเลยนะคุณผู้ฟังราดข้าวมาให้เนื้อมาแบบ100บาทเนี่ยเกินคุ้มคุณได้กินเนื้อแบบจัดเต็มมากเลยอ่ะผัดเผ็ดเนื้อนี่เนื้อเป็นก้อนๆเลยนะก้อนใหญ่ๆเลยนะให้เยอะมากแล้วก็ผัดหน่อไม้เนื้อสับอ่ะคุณสามีก็กินเนื้อไปดิฉันก็กินผัดหน่อไม้หมูสับแล้วก็กินพะโล้พะโล้ที่มี3ชั้นที่เคี่ยวจนแบบโอ้โหคือลืมอ้วนน่ะกิน3ชั้นน่ะลืมอ้วนน่ะคุณมันเปื่อยมาก
1: มันเพลิน
0: พูดอันนี้ต้องชมนะเป็นคนชอบพะโล้แต่ไม่ชอบพะโล้ที่หวานเจ้ยแจ้วไม่เอาไม่กินแต่วันนั้นน่ะเมื่อวานนี้เองเพิ่งผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงที่กินผัดหน่อไม้หมูสับเนี่ยมันเผ็ดจนดิฉันแบบต้องหันไปกินน้ำพะโล้อ่ะช่วย
1: สดน้ำ
0: พะโล้ช่วยแก้เผ็ดอ่ะยังบอกเธอไม่เผ็ดมั้งเหรอคือเขากินเผ็ดเก่งกว่าดิฉันไงดังนั้นไปตักน้ำปลาพริกแล้วเขามีผักสดให้อยู่ข้างหลังให้ไปตักมาได้เลยก็ตักน้ำปลาพริกเขายังเอาพริกที่อยู่ในน้ำปลาพริกเนี่ยใส่ลงในผัดเผ็ดเนื้อเขาใส่เข้าไปส่วนดิฉันเนี่ยไม่เติมอะไรเลยแม็กยังแทบจะปิดไม่ได้ตอนออกจากร้านมาชอบสะใจคือมันต้องแบบนี้ไม่ใช่มาทำแบบมีกลิ่นพริกนิดๆอะไรแบบนี้คือเขาตั้งใจเผ็ดจริงๆคุณอร่อย
1: คือจริงๆเนี่ยร้านเขาเนี่ยพี่แก้วแต่ตอนสมัยคุณพ่อภรรยาเขาว่าขายชื่อตาชาญอ่ะพี่แก้วยังไม่เคยทานเนาะ
0: ใช่ไม่เคยทานแต่อันนี้เขาขึ้นปักป้ายนะว่าสูตรป๋าชาญ60ปีป๋าชาญ
1: สูตรป๋าชาญพิจิตรป๋าชาญพิจิตรเนี่ยจะทำข้าวแกงตรงตลาดโรงไม้
0: อ
1: ่ะอร่อยมากก็เป็นสูตรพิจิตรเป็นสูตรภาคกลางเป็นข้าวแกงภาคกลางอ่ะ
0: นี่ไง
1: เขาทำมาขายแล้วก็ท่านจากไปภรรยากับลูกสาวซึ่งเป็นภรรยาของคุณตาเขาก็เลยตั้งใจมาทำแล้วก็ตั้งชื่อว่าตั้งใจเผ็ดเพราะว่าป๋าชาญเขาทำรสชาติจัดจ้านมาก
0: ดีมากคือดีมันต้องแบบนี้อาหารไทยมันต้องแบบไม่ใช่แบบหวานเผ็ดอ่อนๆ อะไรเงี้ยมันไม่ใช่คืออาหารไทยเราอาหารภาคกลางเราก็ทำเผ็ดได้ทำเผ็ดได้อย่างเนี้ยแล้วก็พะโล้เนี่ยต้องชมนะตัวไข่อ่ะแบบเขาเคี่ยวเอาไว้แบบพอกัดเข้าไปแล้วมัน
1: ตัวตึงเลยเหรอ
0: ใช่คือมันแล้วก็ตัวน้ำพะโล้อ่ะสีเนี่ยเข้มข้นมากแล้วซดเข้าไปเนี่ยเข้มกับหวานมันบาลานซ์กัน
1: อ
0: ่ะคุณเข้าใจคำนี้ไหมมันไม่ได้หวานโดดไปมันมีเค็มมาด้วยเพราะนั้นเวลาที่ดิฉันเผ็ดจากผัดหน่อไม้ฉันก็จะซดน้ำพะโล้แก้เผ็ดได้และหลังจากนั้นก็น้ำไปอีก2แก้วถึงปิดมาขับรถกลับบ้านมายังเผ็ดยังร้อนปากอยู่คือ
1: เพราะฉะนั้นใครอยากกินตั้งใจเผ็ดอ่ะเขาอยู่ช่วยโชคชัย4
0: ใช่เขาย้ายแล้ว
1: แยก81
0: ถูกแยก81
1: มันอยู่ตรงข้ามแยก81
0: ค่ะ
1: แต่ร้านเขาเห็นเด่นชัดมาก
0: ป้ายเขาสีแดงขนาดนั้นคุณ
1: โอ
0: ้
1: ป้ายอลังการมากป้ายเยอะไปหมดเลย
0: จ้ะแล้วเขายังมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อมีต้มเลือดหมูเคยกินตอนร้านเก่าที่นาคนิวาสแล้วนะคะแต่คราวเนี้ยตั้งใจจะไปกินข้าวแกงล้วนๆตั้งใจเลยไปแล้วต้องกินเข้าไปถึงกับข้าวก็ใกล้จะหมดในขณะที่ดิฉันนั่งกินแล้วปักหลักแล้วก็ยังคนเข้ามาจอดรถกันอีกเต็มแล้วมาถามพะโล้มาถามปลาดุกมาถามกับข้าวที่ คือร้านเนี่ยเขาปิดบ่าย

0: สาม
1: ใช่
0: นะเขาเปิด
1: เช้า
0: เขาเปิดเช้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็จะปิดบ่ายสามเพราะนั้นถ้าใครอยากกินข้าวแกงอร่อยอร่อยเนี่ยก็รีบไปหน่อยถ้าไปมื้อเช้าคุณก็จะได้กินกับข้าวแบบจัดเต็มครบทุกอย่างอร่อยอร่อยหรือจะกินต้มเลือดหมูก็ได้นะคะแต่ถ้าจะกิน
1: มีเมนูนึงใส่ปิดถุงแก้วแล้วจะหมดละเขาเอาหัวหมูอะ
0: เออใช่ใช่ไม่มีหมด
1: ที่ไปนี่คือกับข้าวหมดของสมัยผัดทาน
0: มีผัดเผ็ดหัวหมูหูหมูมีหัวหมูหูหมูนะคะ
1: แต่หมด
0: ไม่ได้กินมันหมดแทบทุกอย่างด้วยกระแสด้วยแหละแล้วฉันว่าตอนนี้คนไปกันเยอะ
1: ประกาศดองผัดไข่กินไหม
0: หมดค่ะเหลือแต่อะไรนะ
1: บวบผัดไข่ทั่วไป
0: ที่เห็นคือบวบผัดไข่ซึ่งเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบผัดบวบผัดไข่ก็เลยไม่ได้สั่งก็เลยสั่งเป็นพะโล้กับหน่อไม้ผัดหมูสับโอเคอร่อย
1: ก็แถวนั้นน่ะคนแถวนั้นเขาบอกตั้งแต่ร้านคุณต้ามาเปิดเนี่ยรถติดมาก
0: รถติดเห็นแล้วดิฉันไปมอไซค์ก็เลยสบาย
1: ที่จอดรถจะไม่ค่อยสะดวกต้องจอดตรงติดริมถนนไง
0: ก็คือวันขี้วันคู่อย่างเมื่อวานเป็นวันขี้ใช่ไหมเขาก็จอดฝั่งตรงข้ามร้านถ้าวันคู่ก็ต้องจอดหน้าร้านก็จอดได้แต่มอเตอร์ไซค์ก็กินพื้นที่หมดแล้วคุณเมื่อวานไปมอเตอร์ไซค์เต็มหน้าร้านเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ไปจอดแล้วก็เข้าไปกินคืออร่อยข้าวแกงใช้ได้รสชาติจัดจ้านคุณผู้ฟังก็สมแล้วที่เขาตั้งใจทำตั้งใจเผ็ด
1: นะคือร้านบอกเลยว่าตั้งใจ
0: ตั้งใจเผ็ด
1: เพราะฉะนั้นใครไม่กินเผ็ดก็ต้อง
0: ก็ของจืดๆแน่ไปกินเมนูจืดๆเขาก็มีต้มอะไรก็มีนะคะอ่ะยังไม่ได้บอกราคาบอกไปก่อนนะเนื้อสับหน่อไม้ดองกับผัดเผ็ดเนื้อราดข้าว100บาทเยอะปริมาณเยอะคุณสามีบอกให้คุ้มเลยส่วนของที่ฉันเนี่ยหน่อไม้หมูสับกับพะโล้เขาไม่ได้ราดมาบนข้าวนะคุณผู้ฟังพะโล้เขาตักใส่ถ้วยให้ไข่2ใบแล้วก็หมู3ชั้นอีก 3-4 ชิ้นน่ะอันเนี้ยรวมกับข้าวผัดหน่อไม้ด้วยเนี่ย75บาทเกินคุ้มนะคุณไข่2ใบนะ
1: ไม่แพง
0: คือราคาจับต้องได้โอเคเลยอร่อยด้วยใช้ได้ไม่ค่อยว่ากัน
1: ที่สำคัญคืออร่อย
0: อร่อยอร่อยอร่อยคุณผู้ฟัง
1: แต่ว่าเขาเลิกบ่าย3นะไปหลังบ่ายสามไม่มีนะ
0: มีคุณผู้ฟังถาม5959สวัสดีค่ะคุณแก้วร้านอยู่ตรงไหนคะฟังแล้วน้ำลายจะไหลแล้วค่ะขอรายละเอียดด้วยค่ะไปตอนไหนดีคะรอคำตอบค่ะหมายถึงร้านไหนล่ะมันมี2ร้านนะคะถ้าร้านแรกนี่คือลาบก้อยซอยจู๋ถ้าไปช่วงกลางวันเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยมันเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันเป็นวันหยุดเขาจะไปกันช่วงเย็นเยอะฉันไปกลางวันไปกินเที่ยงแต่ถ้าวันปกติเนี่ยนั่นว่าก็คนถ้าจะเยอะอยู่นะคะเขาเปิด11โมง last order 5ทุ่มลาบก้อยซอยจู๋ส่วนถ้าร้านป่าชาเนี่ยร้านตั้งใจเผ็ดเนี่ยเขาเปิด7โมงครึ่งแล้วปิดบ่าย3นะคะร้านลาบก้อยซอยจู๋เนี่ยอยู่งามวงวาน47แยก44คุณผู้ฟังจริงๆไปทาง47ก็ได้49ก็ได้แล้วก็ปักจีเข้าไปเพราะดิฉันเนี่ยเป็นผู้โดยสารค่ะสามีขับเข้าไปแต่จำได้แล้วผ่านนอร์ทพาร์คเน้นเข้าทางด้านหลังแล้วก็ผ่านขับผ่านสนามไดกอล์ฟ
1: ลงไปทางนอร์ทพาร์คเลย
0: ลงไปทางนอร์ทพาร์คแต่กลับนะกลับทางชินเขตนะออก47แล้วตัดตรงกลับบ้านได้เลยนะคะส่วนถ้าตั้งใจเผ็ดเนี่ยอยู่โชคชัย4โชคชัย4นะคะ
1: โชคชัย4ตรงข้ามโชคชัย4แยก81
0: แยก81
1: น่าจะ
0: หาง่ายหาง่าย
1: คือจริงๆอะถ้าคุณขับรถเข้าไปในช่องชัยสี่เนี่ยขับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอคือถ้าไม่รู้จากช่องชัยสี่ไปเดี๋ยวคุณเจอแน่นอน
0: อ
1: ยู่ถ้าออกถ้าเข้าไปทางปากซอยก็อยู่ขวามือปากซอยไปถึงปากซอยช่องชัยสี่นะขับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ประมาณแยก81อยู่ตรงข้ามมาซอยแยก81เพราะไปกินบ่อย
0: มีคุณผู้ฟังส่งคอมเมนต์มาคุณสมเกียรติอันนี้ก็ต้องอ่านนะเขาบอกว่าไปตั้งใจเผ็ดนะแนะนำสั่งเป็นกับข้าวเพราะเคยสั่งข้าวราดแกงแล้วแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเนี่ยไม่รู้ไปใกล้หมดหรือเปล่านะได้ปลากายมาแค่2ชิ้นเองกับแกงไก่หน่อไม้นะคะมีไก่หนึ่งชิ้นราคา90บาทแพงเกินนะคะแต่ที่ดิฉันได้เนี่ยมันเยอะไงก็เลยไม่รู้แต่ตอนนั้นที่ไปกินนาคที่วาดก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อย
1: ไม่น้อย
0: นะที่พี่ไปกินนะไม่รู้

0: ะคุณตาเลยบอกว่าบอกว่าดิฉันจะจัดรายการกับคุณสมเกียรติกับอาสันติอยู่99ก็เดินไปบอกไปทักทายกันนะคะตอนกินเสร็จแล้วนะจ่ายตังค์แล้วแล้วก็เขาถามว่าอยากให้ไปชิมอ๋อไม่ได้ถามเขาแนะนำอยากให้ไปชิมร้านแกงใต้ที่หมู่บ้านอมรพันธ์ร้านอยู่ตรงข้ามสนามเด็กเล่นอร่อยทุกอย่างนะคะ
1: ครับคุณแก้วต้องไป
0: นะเดี๋ยวว่าบอกอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันต้องไป
1: ใกล้บ้าน
0: ไหมใกล้ๆเนาะไม่ไกลหรอกมันมีร้าน
1: ถ้าอาหารใต้อ่ะถ้าบอกพี่แก้วอ่ะโดนแน่โดนแน
0: ่มันก็ไม่แน่หรอกอาหารภาคกลางก็ชอบ
1: ไอ้ถ้าไปชิมแล้วมันไม่อร่อยคือไม่อร่อยหรอ
0: นี่
1: คือไม่อร่อยเราก็ไม่พูดถึง
0: ท่านนี้บอกมา546ท่านบอกว่าผมไปแต่เช้า7โมงกว่าแต่ถ้าสั่งเป็นกับข้าวได้เยอะอยู่คุณตาเฟรนลี่มากๆอ๋อท่านเมื่อกี้เนี่ยที่บอกมาถ้าราดข้าวอ่ะอาจจะได้น้อยแต่ถ้าตักเป็นถ้วยสั่งเป็นกับข้าวไอ้ดิฉันก็ไปวันนั้นก็กะจะกินกับข้าวให้จังๆคุณไม่ทัน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: มันหมดก่อนไงไม่งั้นได้กินกับข้าวเยอะๆแล้วอยากกินแบบเยอะๆ กินข้าวน้อยๆ อ่ะถามว่าถามว่าอะไรอร่อยบ้างคะคุณถามถึงร้านไหนอ่ะถ้าร้านคุณตาเนี่ยตั้งใจเผ็ดเนี่ยคุณต้องไปกินปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดแล้วก็เมนูแผนงเนื้อแกงเนื้อนะคะแล้วก็ไข่พะโล้แล้วก็พวกต้มผัดหูหมูอย่างที่คุณสมเกียรติบอกของเขาเลิศ
1: ใช
0: ่รสชาติเขาดีแต่ถ้าเป็นลาบก้อยซอยจูเนี่ยคุณต้องไปสั่งเพราะเขาเมนูเยอะมากดิฉันเนี่ยไปก็คือที่ชอบก็คือน้ำเงี้ยวลาบคั่วลาบเมืองนะลาบเหนือนะที่กินแล้วอร่อยแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงคั่วหอยขมอันนี้ที่กินแล้วนะคะแล้วก็อาหารทะเลพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยอร่อยคุณข้าวผัดมาเนื้อคุณสามีก็ว่าอร่อยนะเขาบอกว่าตั้งตั้งใจเผ็ดคุณสมเกียรติบอกรู้ฟังท่านนี้หน่อยตั้งใจเผ็ดคุณชอบอะไรบ้าง
1: ตั้งใจเผ็ดที่ไปกินนะครับคือตัวเกลียดไม่ค่อยกินปลาน้ำจืดเกลียดก็จะกินหูหมูผัดเผ็ดนะผัดกากดองผัดไข่พะโล้อย่างพี่แก้วบอกนะครับแล้วก็โอ้สารพัดเขาโอเคหมดเลยอ่ะพะแนงอะไรใกล้หมดอ่ะเพราะเราเคยกินที่จะสมัยปราชานใช่ไหมเพราะนั้นรสชาติเขาเดียวภรรยาคือแม่ยายคุณท่านอ่ะเขาก็บรรจงทำมากเพราะนั้นลูกสาวก็ต้องบุ๋มก็ทำเพราะนั้นแซ่บอร่อยถ้าอยากกินข้าวแกงภาคกลางที่แบบรสชาติจัดจ้านอ่ะก็ต้องเขาแหละตั้งใจเผ็ดนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เนาะพี่แก้วเนาะ
0: ขอบคุณอีกทีนึงบอกร้านแกงใต้ที่อมรพันธ์เขาขายตอนเช้าสายๆก็หมดแล้วแล้วก็หยุดวันจันทร์ครับกราบขอบพระคุณนะคะที่แนะนำมาถ้าดิฉันตื่นเช้าแล้วดิฉันขยันจะไปต้องไปแต่เช้าด้วยนะแต่ว่าถ้าอร่อยนะไม่ยั่นค่ะเรื่องเวลาได้อยู
1: ่บ้านคู่นี้เขาสู้อยู่แล้วเรื่องอาหารอร่อยอ่ะ
0: ก็นี่ไงบอกว่าจะสู้แบบจัดเต็มนะเจอร้านเขาสวนกลับมาอาหารเยอะกว่าเรากินไม่หมดอ่ะตั้งใจจะแบบพุ่งชนนะหน่อยนะคะพักกันสักครู่ค่ะคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัดเอย

0: วตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน mcot connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
4: 14:51 น.นะคะกลับมาช่วงที่2กับ Color of Life 4689899ค่ะร่วมพูดคุยกันได้แนะนำกันได้นะคะคุณผู้ฟังไอ้ที่เราพูดไปชอบไม่ชอบยังไงก็มาร่วมพูดคุยกันเนาะคุณสมเกียรติเนาะ
5: ได้เลย
4: มีคุณผู้ฟังบอกส่งฮะอะไรนะ
5: อะไรจ้าเชิญครับเชิญพี่แก้วก่อน
4: คือคุณผู้ฟัง8298บอกว่าถ้าร้านวัฒนพาณิชเฮียสัมจะเปิดร้านใหม่ที่ลาดพร้าว33อยากติดต่ออาสันติต้องติดต่อทางไหนครับ
5: วันพุธมาคุยเลยครับวันจันทร์มาวันพุธ
4: ค่ะนะคะเข้ามาคุยกับนะก็ส่งข้อความเข้ามา
5: แล้วคุณผู้ชมเพราะร้านวัฒนพาณิชใช่ไหมครับ
4: ค่ะวัฒนพาณิช
5: เขาได้เปิดอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเปิดสาขาใหม่เป็นแฟนถ้าเป็นแฟรนไชส์นะอาเขาไม่ให้แต่ถ้าเป็นของอาซัมคือถ้าเป็นของครอบครัวเขาเองเนี่ยโอเคเดี๋ยววันพุธมาบอกแกวันพุธฟังมาแล้วก็เซ็นบัญชีนะครับ
4: เดี๋ยวมาวันพุธอีกทีนะคะ
5: แล้วป้าหวานแม่อาลีอ่ะพี่แก้วของดีจากทะเลใต้แม่อาลีเนี่ยได้ใส่ใจทุกหยดต้องบอกเลยว่าโอ้โหคัดสรรกุ้งแห้งนะตัวเบลอร์ตัวใหญ่แน่นแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้วัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟนะครับอย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นใครที่อยากกินน้ำปลาหวานนะครับแม่อาลีเนี่ยรสชาติไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับเพราะฉะนั้นใครอยากกินเนี่ยตอนเนี้ยผลไม้บวกรสเปรี้ยวเนี่ยมะม่วงมาโอ้ยก่อนไปซื้อมะม่วงเปรี้ยวแบบพอดีรู้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู
4: ้
5: มะม่วงมันมีหลายยี่ห้อนะครับอร่อยเลยไม่ลงครับแม่อาลีเนี่ยนะครับใช้ทำอาหารก็สามารถที่จะทำให้รสชาติลงตัวได้อีกเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อาลีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเมมาร์เก็ตนะครับโลตัสวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับ
4: ซื้อสะดวก
5: น้ำปลาหวานแม่อาลีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วนะจ๊ะ
4: จ้าแล้วก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าใกล้แล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันที่10สิงหาแล้วเนาะเดือนกันยานี้แหละเขาก็จะปิดกันแล้วสำหรับการโหวตY Entertain Award 2026นะคะในทีม Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามให้ร่วมแฟนๆได้ร่วมโหวตนักแสดงหรือว่านิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัล นะคะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1น้องติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y3 Y3 ใน Y2 Y2 Y3 Y3 จะภาษาอังกฤษทำไม Y2 ภูกับพาเวล Y3 ฟอร์ดกับพีท Y4 ลูกหมีซอนย่า Y5 หลิงออมนะคะรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ B1 เก่งฮริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกฤติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์และ Princess of Girls Love นะคะนักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1
5: คร
4: ับ จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์รางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะคะ R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายกับอะตอมอาสี่มี่พัดกับเอย่าอาห้าอุ้มกับแบมนะคะและปิดท้ายสุดท้ายก็คือ Most Popular Y Novel ค่ะนิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Hashtag Sozo Lam T N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมูมู่4สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ5นะคะ N5 ก็คือ Not the Best But Still Good ค่ะนั่นก็เป็นรางวัลสาขาต่างๆรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนก็อย่าลืมเข้าไปโหวตนะคะทาง yentertainawards.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยจำเป็นจริงๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้ต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วมันก็สะดวกในการติดตั้งด้วยและจำเป็นด้วยในชีวิตความปลอดภัยประจำวันของเรานะคะมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดจะคุยตอบโต้เห็นหน้าได้ยินเสียงทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้เพราะว่า Mr. CCTV นี่หมุนได้355องศาขึ้นลงได้75องศาสามารถควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียค่ะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทนะคะโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
5: ช็อปมาเนียนะครับ
4: นะคะ
5: ก็เอเอสเอ็มเอสมั้ยครับ
4: ฮะอะไรนะ
5: ม
4: ีแฟนคลับคุณน่ะกลุ่มเพื่อนเจ๋งอ่ะก็ส่งมาลิปออยบอยสเกาเต่าสมชายสอนรามรวมกันมาทั้ง RS เนี่ยหน้าตาบ้านๆทั้งนั้นหล่อไม่ได้ครึ่งหนึ่งของหนูเลยกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
5: อยากเจอจริงๆเลยเนาะ
4: นี่เป็นคนคิดบวกนะ
5: เออ
4: เป็นคนคิดบวกมากพร้อมบวก
5: เขาอาจจะหล่อจริงก็ได้พี่แก้วแต่ว่าเขาไฮโซค่ะจะ
4: ค
5: ุ
4: ณคุณนัดเจอเขาเลยดีกว่าแฟนคลับคุณอ่ะคุณนัดเจอเห็นหน้าเห็นตากันเลยเป็นแมวมองไง
5: แล้วเขามาจีบคุณส้มอ่ะ
4: คุณก็แนะนำเขาเข้าวงการไปเลยเขาหล่อขนาดนี้
5: วงการอะไรล่ะวงการพระเครื่องหรอ
4: คุณก็วงการพระเครื่องไปถ่ายลงปกนิตยสารก็ได้อ่ะเอาวะ
5: นิตยสารถ้าจะแรงๆก็นี่ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะแรงไปเดี๋ยวเขาเป็นแฟนเราเนาะเขาเป็นแฟนรายการเรา
4: เป็นแฟนคุณ
5: ต้องหาแมกกาซีนแบบอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังคิดไม่ออกคิดออกแต่ไม่กล้าพูดไปเดี๋ยวแฉเน
4: าะนี่
5: เดี๋ยวว
4: ัน
5: น
4: ี้อะไรคะว่าอะไรเอาคุณก่อน
5: ไม่เดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วจะออกไปวันนี้มีนัดทานข้าวที่ร้านสู้กับข้าวเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟัง
4: โอ้ดีมาก
5: พี่แก้วมีอะไรพี่แก้วก่อน
4: ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็จะมีร้านพี่เพิ่งไปเจอเป็นคนปทุมธานีมาตามที่เพื่อนสาวบอกเนี่ยไปปทุมมาตั้งหลายรอบก็วนกินอยู่กับอะไรนะเอ็กข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวโกนหนุ่ยครัววันดีแล้วก็อะไรนะก๋วยเตี๋ยวใต้สะพานใช่ไหมร้านกระท้อนซิ่งอะอะไรนะ
5: กระท้อนซิ่งนกกระท้อนซิ่ง
4: นกกระท้อนซิ่งตอนนี้ก็มาเปิดที่ยิ่งเจริญด้วยนะนกกระท้อนซิ่ง
5: อ
4: ะเขามาเปิดนะแต่ไม่รู้วันนั้นพี่ไปร้านปิดนะแต่ว่านกกระท้อนซิ่งมาเปิดที่ยิ่งเจริญนะอยู่ข้างล่างไม่ต้องไปถึงนั่นแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีร้านใหม่มาบอกของเด็ดในปทุมธานีคุณผู้ฟังอร่อยด้วยนะคะก
5: ็
4: น้องนิวส่ง SMS มาบอกขอบคุณมากๆที่มาอุดหนุนลาบก้อยซอยจู
5: เดี๋ยวจะไปด้วยจะไปถ่ายรายการได้ไหมล
4: ่
5: ะ
4: เดี๋ยวให้นัดกับน้องนิวเลยนะคะ
5: ได
4: ้เลยเวลาหมดค่ะเวลาหมดวันนี
5: ้เจอกันวันพรุ่งนี้
4: ใช่วันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองฉลองเรียกแรงมือยิงนายกอบจ.นนทบุรีเปิดปากไม่มีเจตนายิงมาทวงเงินคืนแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยด้วยจนคนขับรถชักปืนขึ้นมาก่อนจึงตัดสินใจลั่นไกตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรคุมตัวในฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตลงมายังชั้น3สภ.รัตนาธิเบศรมายังห้องประชุมนายฉลองเปิดเผยว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาคุยกับเพื่อนต้องการทวงเงินที่เคยยืมไป11ล้านบาทคืนเพราะปัจจุบันตัวมีความลำบากเรื่องการเงินเพราะต้องการรักษาพยาบาลนายฉลองเล่าว่าขณะที่พบได้บอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมให้คุณพอพูดเรื่องนี้พันตำรวจเอกธงชัยก็โมโหและผลักผมในห้องก่อนจะบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปขึ้นรถตนจึงตามไปใช้มือเคาะกระจกเพื่อเรียกมาพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายไม่เปิดตนจึงถือปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดจะยิงแต่จังหวะนั้นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยได้ชักปืนออกมาจึงตัดสินใจยิงทั้งคู่และหลังเกิดเหตุได้หลบหนีเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่เป็นอะไรมากจากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อกลับมามอบตัวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครนายฉลองกล่าวว่าอยากจะขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมระบุว่าตนเองกับนายกอบจ.เป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพียงต้องการพูดคุยกันและยังกล่าวถึงครอบครัวของตนเองด้วยว่ารู้สึกเสียใจและเชื่อว่าลูกสาวของตนจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่จินผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าตรวจสอบรถยนต์วอลโว่ของนายกอบจ.นนทบุรีบริเวณสำนักงานอบจ.นนทบุรีโดยที่เกิดเหตุเจอกระสุนปืนขนาด9มม5ปลอกมีรอยรูกระสุนปืนที่ตัวรถ2รูและเจออาวุธปืนของคนขับรถนายกอบจ.1กระบอกโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าคำให้การของผู้ต้องหาให้การอ้างว่ามูลเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้มาจากการทวงหนี้จำนวนหลายล้านบาทซึ่งตำรวจก็รับฟังไว้เป็นหลักฐานประกอบส่วนกรณีที่นายฉลองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายในห้องสปก.สภ.รัตนาธิเบศรยืนยันว่าเป็นความสมัครใจของนายฉลองที่ต้องการจะขอโทษครอบครัวของผู้บาดเจ็บและขอโทษสังคมหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลี่ยงต่อปมโยกข้ามห้วยนั่งปลัดกระทรวงพลังงานระบุเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเมื่อถามว่ามีการทาบทามหรือพูดคุยจากผู้ใหญ่แล้วหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ใหญ่ทาบทามว่าจะต้องข้ามกระทรวงหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่ายังไม่ทราบก่อนย้ำว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กองทัพไต้หวันจัดซ้อมรบด้วยอาวุธจริงในระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ได้เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานกองกำลังทหารได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบป้องกันที่กองทัพเรียกว่าการป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อรับมือกับข้าศึกจำลองที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งการซ้อมรบหันกวางระยะเวลา10วันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือสถานการณ์สมมุติต่างๆหากจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE
3: FM 99 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับดอนเนลสันตำนานแชมป์ NBA 5สมัยเสียชีวิตแล้วดอนเนลสันตำนานแชมป์ NBA 5สมัยเจ้าของรางวัลโค้ชแห่งปี3สมัยเสียชีวิตในวัย86ปีโดยก่อนหน้านี้เขามีอาการสโตรกเมื่อ3สัปดาห์ก่อนและถูกส่งตัวไปยังบ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย86ปีสำหรับดอนเนลสัน

0: เป็น small forward สร้างชื่อกับ Boston Celtics ช่วยทีมคว้าแชมป์ NBA มาครองได้ถึง5สมัยส่วนในฐานะโค้ชเนลสันเริ่มจาก Milwaukee Bucks 11ปีตามด้วย Golden State Warriors 7ปี New York Knicks 1ปีจากนั้นไปคุม Dallas Mavericks 8ปีและเคยได้รางวัลโค้ชแห่งปีของ NBA ถึง3สมัยด้วยกันต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่สยามยับแนวรุกลุกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปีเปิดใจหลังกลับมาร่วมทัพโพลิสเทโร FC เตรียมลุยศึกไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยสยามยับเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอยู่กับสโมสรโพลิสเทโร FC อีกครั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในวงการฟุตบอลไทยความทรงจำที่จำได้ในการค้าแข่งครั้งที่แล้วคือเกมที่ยิงชลบุรีช่วงเวลานั้นมีโอกาสได้ลงสนามต่อเนื่องอยากจะกลับมาโชว์ฟอร์มของตัวเองให้ได้อีกครั้งอยากจะทำฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากช่วยทีมให้เยอะที่สุดกับการค้าแข่งในครั้งนี้ต้องการจะยิงประตูช่วยทีมให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เทคโนโลยี
1: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: สนับสนุนโดย
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
8: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีลิออสนีโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Hangover Flight นะฮะประจำวันจันทร์ที่10นะครับสิงหาคม2569นะครับอยู่กับนายบอสพี่สาวท่านมอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Hangover Flight วันจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ก็ฝากไปกดกันด้วยที่ FM 99 ActiveRadio นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899รับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้นะฮะส่วนนอกเวลารายการก็เหมือนเดิม Facebook Fanpage ในบอสไปทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้นะฮะอ่ะช่วงแรกนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปแต่ว่าเน้นเรื่องการพูดคุยตอบคำถามเนาะเพราะฉะนั้นก็ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอส่งมาได้เลยนะครับวันนี้มากับ

ฝนผมไม่แน่ใจว่าในเมืองที่อสมทหรือว่าที่อื่นฝนตกไหมนะครับแต่ที่บ้านตกแล้วนะครับแถวพุทธมณฑลแถวสารยาสายสามสายสี่แล้วก็พอฝนตกแมวก็จะร้องแบบนี้อย่างที่ได้ยินอันนี้คือไม่ได้เสียงหลอนที่ไหนแมวบ้านผมเองนะครับมันตื่นตระหนกกับลมฟ้าที่รุนแรงสักเล็กน้อยนะฮะก็เลยมีอาการแบบเกี้ยวกราดนิดหน่อยนะครับก็ถือซิว่าแมวมาช่วยจัดรายการไปด้วยละกันนะครับสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรให้รอทั้งเท่าไหร่นะครับจริงๆในบ้านเราก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดกลางสัปดาห์12สิงหาเนาะซึ่งในวันเดียวกันใครที่รอ Google Pixel นะครับในวันนั้นก็ Google จะมีการเปิดตัว Google Pixel 11นะครับถ้าตามเวลาบ้านเรามันน่าจะประมาณคืน12เช้า13อ่ะคิดว่าประมาณนั้นนะคิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่นั่นแหละก็จะเปิดตัวก็เดี๋ยวไว้ซึ่งตอนนั้นก็คงไม่ได้จัดรายการแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาสรุปละกันสำหรับ Google Pixel 11 Series ที่จะเปิดนะครับซึ่งก็จะมีเปิดทั้งหมดGoogle Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro Max แล้วก็ Pixel 11 Ultra นะครับที่เป็นจอพับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็น่าจะมีตัว Pixel Watch รุ่นใหม่เปิดตัวด้วยส่วนจะมีอื่นๆเซอร์ไพรส์ไหมก็เดี๋ยวต้องไปรอติดตามกันนะครับแต่ว่าในไทยก็อย่างที่หลายคนรู้แหละ Google Pixel ยังไม่เคยมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยยังเป็นทางการสักทีนะครับเพราะนั้นก็ปีนี้ก็ไม่ต้องลุ้นแต่ว่ามันก็มีเครื่องฮิ้วมาขายทุกปีนะเนาะตอนนี้หลายคนรุ้นคือราคาครับว่าราคาจะกระโดดขึ้นจากปีก่อนๆเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะมันจะมีคำถามหนึ่งในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีคนถามอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คตัวแบตเตอรี่เฮลท์ในโน้ตบุ๊กนะครับก็จริงแรกผมก็นึกตอนแรกมันใช้ซอฟต์แวร์ไปนึกสมัยก่อนมันใช้ซอฟต์แวร์ Third Party ได้จนลืมไปว่าใน Windows 10 Windows 11Microsoft เขาฝังตัว command line battery report ไว้นะครับเพราะนั้นก็สามารถเช็คจาก battery report ได้นะครับผมเอาวิธีการคร่าวๆนะเพราะนั้นวิธีการที่แบบ step by step แนะนำว่าไปเสิร์ชใน Google วิธีเสิร์ชก็คือเสิร์ชคำว่า Windows 11 battery report ก็ได้นะครับแต่วิธีการก็คือ เรียกตัว command prompt ขึ้นมาซึ่งมันจะเรียกได้2วิธีหลักๆก็คือจะใช้เป็นตัว Windows PowerShell ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นตัว Terminal ก็ได้แบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องแนะนำก็คือให้รันแบบที่เป็นแอดมินนะครับให้ได้สิทธิ์แอดมินเพื่อรันขึ้นมาเสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่งตัว PowerCFG /battery-report นะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ HTML แหละคลิกเปิดมันก็จะโชว์ battery report ขึ้นมานะครับซึ่งใน battery report นั้นน่ะส่วนที่เราจะเอาไว้ดูว่าเอ้ยแบตเตอรี่เราสุขภาพเป็นยังไงเนี่ยไปดูในหัวข้อที่เป็น Store Batteries นะครับซึ่ง Store Battery เนี่ยบรรทัดที่เราจะสนใจจะมีอยู่หมด3บรรทัดก็คือ Design Capacity ก็หมายถึงว่าตัวแบตเตอรี่ที่ติดตั้งมามันมีความจุสูงสุดอยู่เท่าไหร่ก็คือจากโรงงานน่ะจริงๆแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้มีความจุเท่าไหร่นะครับต่อมาก็คือ full charge capacity ก็คือแบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่ตอนนี้ถ้าชาร์จเต็มแบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้ามันเท่ากันหรือใกล้เคียงมากๆกับตัว design capacity ก็หมายความว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่มากๆก็คือ 99% 100% ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลดลงมาเช่นตัว design capacity อยู่ที่อันนี้เอาตัวเลขสมมุติจะได้คิดง่ายๆนะครับสมมุติ design capacity อยู่ที่ 10,000 มิลลิวัตต์อาวนะครับ MWH นะครับแต่ว่า full charge capacity มันเขียนไว้อยู่ที่ประมาณสัก 9,000 มิลลิวัตต์อาวก็แสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่ health อยู่ที่ประมาณ 90% เพราะว่ามันชาร์จได้ถึง 9,000 จาก 10,000 ก็คือ 90% ถูกปะล่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีหัวข้ออีกหัวข้อนึงแต่หัวข้อนี้เคยลองเช็คกับโน้ตบุ๊กบางรุ่นขึ้นบางรุ่นก็ไม่ขึ้นก็คือตัวที่เป็น Circle Count นะครับก็คือต
ัวชาร์จเซอร์เคิลนั่นแหละว่าชาร์จไปกี่รอบแล้วนะครับซึ่งมันก็จะโชว์ตรงนั้นแหละ25รอบ30รอบ100รอบแต่บางรุ่นไม่ขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากรู้ว่าแบตเตอรี่เฮลท์อยู่เท่าไหร่ให้ดูหลักๆ2บรรทัดก็คือดีไซน์แคปาซิตี้กับฟูลชาร์จแคปาซิตี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แม่นยำ 100% ถ้าเทียบกับเครื่องมือวัดด้วยฮาร์ดแวร์จริงๆแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้นะครับพอใช้งานได้ประมาณนี้อันนี้ก็ไปลองเล่นดูในส่วนแบตเตอรี่รีพอร์ตของ Windows 10 Windows 11นะครับอันนี้พอดีไปนึกได้ไปเจอแล้วก็ลืมไปเลยว่ามันมีวิธีนี้อยู่นะครับเผื่อคุณคนนั้นผ่านมาจะได้ลองไปหาดูลองไปหาดูนะครับตามนั้นนะฮะอ่ะกลับมาที่ YouTube นะครับลงท้ายด้วย0501ถอยมีแพด8 Pro มาแล้ววิดเจ็ต Google Canada จับใส่ Desktop เต็มจอ31วันไม่ได้ได้แค่ขนาด 4:2 เองเหรอน่าจะเป็นแบบนั้นเข้าใจว่าวิดเจ็ตอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตด้วยหน้าจอมั้งแต่ใช้แท็บ S5 อีตัวเก่าเต็มจอได้มือถือก็ใส่ผมว่ามันเป็นที่ความละเอียดหน้าจอพอความละเอียดหน้าจอไม่เท่ากันตัววิดเจ็ตอาจจะไม่ได้ทำมาเพื่อทดสอบเค้าเรียกอะไรเพื่อความละเอียดหน้าจอเท่านี้หรือเลโชหน้าจอนี้อะไรเงี้ยนะครับลงท้ายด้วย7185งบไม่เกิน 20,000 อยากได้มือถือเล่นโซเชียลถ่ายรูปแบตอึดไม่เอา Samsung ขออีกรอบครับคราวก่อนฟังไม่ทันแล้ว Huawei ตัวมีตัวไหนน่าเล่นถ้า Huawei ต้องไปหาตัว Mate 80 Pro ซึ่งมันจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังหาที่ราคาต่ํา 20,000 ได้มั้ยครับแต่ถ้าหาก็ต้อง Mate 80 Pro ส่วนรุ่นอื่นในงบนี้ที่น่าสนใจก็มี Vivo V70 มี Xiaomi 17T กับตัว Honor 600ถ้าให้เชียร์สุดผมเชียร์ที่ Vivo V70 นะครับถ้าให้เชียร์สุดนะเพราะว่าเน้นถ่ายรูปเน้นแบตอึดเนาะเป็นหลัก2ตัวนั้นก็ Vivo V70 น่าจะตอบโจทย์สุดในกลุ่มนี้นะครับลงท้ายด้วย4808สมัครแพ็คเกจ AS Play แล้วแต่บอสทราบไหมว่าเรามีโอกาสได้ยินเสียง NFL ของพี่สุเมธพี่สุเมธพากย์อยู่แล้วนะครับพี่สุเมธพากย์อยู่แล้วพี่ต้นก็น่าจะพากย์เหมือนเดิมนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรพี่หรอกว่าก็น่าจะทีมพากย์เดิมครับคิดว่าจะทีมพากย์เดิมส่วนจะมีใครเสริมมาไหมไม่รู้ถ้าอย่างฤดูกาลก่อนก็มีพี่สุเมธมีพี่ต้นพี่ต้นนี่2ต้นเลยนะทั้งพี่ต้นประวีน99เรานี่แหละแล้วก็พี่ต้นไทซอนพากย์ทั้ง2ต้นเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคนอื่นมาเสริมๆอีกนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่ใช่เสียงที่หลายคนคุ้นจากทรูละที่หลายคนคุ้นจากทรูก็จะมีพี่สุเมฆกับพี่ต้นนั่นแหละพี่ต้นไทซอนนั่นแหละหลักๆ2คนก็ปีนี้ก็น่าจะยังพากอยู่เหมือนเดิมน่าจะยังพากอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าฤดูกาลปกติเนาะที่มันพึ่งแข่งไปมันจะเป็นเกมพิเศษ Hall of Fame นะครับที่เป็นคาร์ดินัลเจอแพนเทอร์ใช่มั้ยและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มเกม pre-season อย่างเป็นทางการแล้วฤดูกาลปกติจะไปเปิดนู่นเลยต้นเดือนหน้านะครับประมาณผมจำวันไม่ได้แล้ววันที่9เขาบอกว่าไม่แน่ใจอ่ะประมาณ12ประมาณช่วงไม่แน่ใจ11 12ประมาณเนี้ยเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนถึงจะเข้าฤดูกาลปกติแต่ว่าคิดว่าในช่วงพรีซีซั่นก็น่าจะได้ยินเสียงทั้งพี่สุเมธและพี่ต้นแล้วคิดว่านะเพราะปีที่แล้วก็ได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนพรีซีซั่นแล้วนะครับลงท้ายด้วย3106นะครับ Google Pixel 11รองรับภาษาไทยไหมรองรับใช้ Google Assistant กับ Gemini ในไทยได้หลายลื่นไหมก็หลายลื่นปกติเพียงแต่ว่าฟีเจอร์พวกออโตเมชันบางอย่างที่เป็นคำสั่งพิเศษหรือว่าฟีเจอร์พิเศษที่ใช้ใน Google Pixel ใช้ในไทยไม่ได้จริงๆถ้าจะพูดที่ถูกก็คือส่วนใหญ่ถ้าใช้ได้แบบ full feature เลยนะที่เป็นแบบพวกฟีเจอร์แบบ AI automation ทั้งหลายอะไรเงี้ยจะใช้ได้เฉพาะในสหรัฐแคนาดาบางฟีเจอร์จะหลุดมาให้ใช้ในอังกฤษบ้างในออสเตรเลียบ้างแต่ถ้าแบบ 100% เลยจะเฉพาะในสหรัฐกับแคนาดาขนาดในสิงคโปร์ที่มีตัวแทนจำหน่ายที่มี Google Pixel ขายยังเป็นทางการในญี่ปุ่นที่มี Pixel Google Pixel ขายยังเป็นทางการก็ไม่ได้รองรับตัวฟีเจอร์ในส่วนของAI Automation ครบทุกอันเพราะนั้นในไทยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารองรับภาษาไทยตามปกติใช้งานภาษาไทยได้เลยไม่มีปัญหาใดๆรองรับทุกแอป
ในไทยรองรับ 5G ในไทยไม่มีปัญหาใดๆใช้งานได้ตามปกติไม่ต้องทำพิธีกรรมใดๆเลยก็ได้ก็สามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะ SMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะ4689899สวัสดี

มีคุณวิฟิตแมนจอมือถือกอริล่ากราฟวิกตัส1มีรอยขนแมวลึกแก้ไขยังไงทำอะไรไม่ได้คือถ้าไปทำก็ถ้าไปทำข้างนอกเขาก็จะลอกเขาเรียกว่าลอกจอเนาะก็คือลอกตัวกระจกชั้นที่เป็นชั้นกระจกกันรอยก็ได้คือเข้าใจว่ามันไม่ได้กินถึงตัวหน้าจอจริงอ่ะมันอยู่แค่บนกระจกก็ใช้วิธีลอกถ้าไปร้านรับทำอ่ะนะเขาก็จะลอกออกแล้วก็ใช้วิธีถือติดกระจกการกระแทกปิดทับเข้าไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ดีเท่าเดิมแต่ว่าก็สำหรับคนที่รู้สึกว่าเออมันรำคาญตาจริงๆอะไรประมาณนี้ นะครับคุณพี่แมนตอนนี้ memory solid state disk IT แพงเลยเน้นสอยมือสองให้ฉมังมือสองราคาก็ขึ้นนะฮะ มือสองราคาก็ขึ้นนะฮะคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีครับคุณบอสคือมันสาวผมฝันว่าซอมมอกการีมาหาผมควรทำยังไงดีลองไปหาชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้อีกเวนที่เป็นปีศาจความฝันอะลองไปดูกับปีศาจความฝันดูผมจำชื่อเรื่องในเรื่องไม่ได้ที่มันต้องมีโซ่ตรวนกับเราอะครับเหมือนพระเอกอะลองไปดูลองไปดิวดูครับเผื่อเขาจะช่วยได้ลงท้ายด้วยไม่ใช่ลงท้ายคุณ LC04JA นะครับโน้ตบุ๊กผมใช้ Windows 10ไม่แท้ร้านลงให้แต่ระบบมันเตือนให้อัปเดตเป็น Windows 11อัปได้จริงๆใช้ได้จริงๆใช่ครับใช้ได้จริงๆก็ลองดูครับปกติถ้าที่ผ่านมาเอาจากอดีตที่ผ่านมาแล้วกัน Windows 10เถื่อนอัปเดตเป็น Windows 11แท้ถ้าผ่านก็คือผ่านแล้วก็จะได้เป็นลิขสิทธิ์แท้ไปเลยครับตามนั้นครับที่ผ่านมานะปัจจุบันไม่รู้ว่าระบบบล็อกเข้าไปได้พัฒนาไปถึงไหนแต่สามารถอัพได้ก็ลองดูถ้าอัพผ่านก็คือผ่านนะครับแค่นั้นเลยไม่ยากอะไรลงท้ายด้วย LC04JA นะครับSD card SanDisk ขาวเทาโอเคใช้กับกล้องวงจรปิดหรือกล้องรถยนต์ได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะหรือว่าต้องใช้รุ่นที่ทำมากับกล้องวงจรปิดรองรับการเขียนทับซ้ำๆโดยไม่จำเป็นเพียงบอกว่าคือตัวขาวเทามันจะไม่ใช่ตัวที่เป็น high endurance เนาะคือถ้าใช้กล้องวงจรปิดผมว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะกล้องวงจรปิดในบ้านนะแต่ถ้าเป็นกล้องรถยนต์ที่จะต้องตากแดดแบบทนความร้อนอยู่บ่อยๆอ่ะก็ลองยอมรับว่าอายุการใช้งานจะมีความอาจจะไม่ได้ทนมากนักแต่ก็เป็นปีแหละก่อนจะพังอ่ะโดยธรรมชาติอ่ะนะถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็น high endurance นะครับแค่นั้นเลยใช้ได้ก็ถ้ามีหรือหาได้ในราคาถูกก็จัดไปก่อนก็ได้ยังไม่จำเป็นต้องไปเอาตัว High Endurance ก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้กับกล้องวงจรปิดปกติแต่ถ้าเกิดใช้กล้องรถยนต์คือถ้าเป็น High Endurance เทียบกับตัวขาวเทาอ่ะผมจำได้ว่าสมมุติถ้าเป็นรุ่นความจุสัก128 GBส่วนต่างมันเยอะอยู่นะก็คือตัว High Endurance แทบจะซื้อเกือบซื้อตัว256 GBได้แล้วอ่ะของตัวขาวเทาอ่ะก็ลองพิจารณาดูประมาณนี้นะครับคุณครับเกมพี่บอสได้ดูหนัง Netflix เลิก The Last House ยังไม่ได้ดูสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Netflix นั่งไล่ดูอยู่แค่2เรื่องก็คืออะไรวะ Our Sticky Love ซีรีส์สืบสวนอาชญากรรมของญี่ปุ่น Love One ก็สนุกดีแล้วมันก็สนุกดียังไม่ได้ดู The Last House เลยนะครับทำอยู่บ้านหลังเดียวจนจบเรื่องงงบ้านแต่สนุกครับลุ้นดีดำรงชีวิตอยู่บ้าน5ปีโดยออกไปไหนไม่ได้นะฮะคุณมิสเตอร์มิลินนะครับนะบอสช่วยแนะนำหูฟังคลิปออนราคาปานกลางปานกลางคือกี่บาทกลางคุณกลางผมไม่เท่ากันแน่ๆกลางผมคือช่วงประมาณ 2-4,000 นี่คือกลางผมเพราะนั้นระบุงบมาเลยคุณมิสเตอร์มิลินว่าไอ้กลางๆอ่ะมันคือกี่บาทกลางคุณกลางผมไม่เท่ากันแน่ๆมั่นใจอ่ะส่งมาใหม่นะว่ากลางๆคือกี่บาทนะฮะลงท้ายด้วย0501 WPS Office ที่ลงมาในมีแพด8 Pro ใช้แทน Microsoft Office แตกต่างกันมากไหมถ้าใช้งานพื้นฐานไม่แตกต่างใช้งานแทบจะเหมือนกันเลยนักอินเทอร์เฟซอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าสามารถใช้งาน Word Excel PowerPoint ได้เหมือนกันยกเว้นว่าถ้าไปเจอแบบพวกปลั๊กอินแปลกๆที่บางคนที่แบบใช้งาน Microsoft Office มา

0: เขาอินพุตมาให้แล้วเขาไม่ได้เซฟมาคือเขาเซฟเป็นปกติอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเปิดเพี้ยนบ้างบน WPS Office เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานพื้นฐานปกติได้เลยไม่มีปัญหาใดๆนะครับลงท้ายด้วย3768ซื้อ iPhone 11 Pro Max ตอนนี้เพราะมีส่วนลดจะคุ้มไหมสำหรับถ้า11 Pro Max นะไม่คุ้ม11นะใช้คำว่า10ถ้าคุณไม่ได้ส่งมาผิดนะแต่ถ้าเป็น17อ่ะโอเคแต่ถ้า11ที่ส่งมามันหาซื้อมือหนึ่งไม่ได้แล้ว11 Pro อ่ะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น17แหละน่าจะเป็น17แหละ17 Pro Max ซื้อคุ้มไหมสำหรับผมว่าคุ้มนะคือคำถามก็คือถ้าคุณรอ18 Pro Max มันดีขึ้นแหละชิปดีขึ้นกล้องไม่ต้องกล้องมันมีถ้าอิงตามข่าวลือคือกล้องโมดูลชุดเดิมหมดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวกล้องหลักตัวชิ้นเลนส์ให้เป็นแบบ variable ก็คือปรับรูรับแสงได้ F1 ถึงอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็เอาคุณภาพดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็ว่ากันไปนะครับแบตเตอรี่ดีขึ้นจอก็อาจจะดีขึ้นนะครับตามข่าวลือแต่ชิปดีขึ้นแน่ๆแต่ราคาก็น่าจะขึ้นด้วยส่วนราคาจะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้คำถามก็ผมก็คือสมมุติเราเอาแบบโหมดสมมุติกันก่อนแล้วกันนะครับ iPhone 17 Pro Max ปัจจุบันเอาปัจจุบันนะเพราะจริงมันมีข่าวหรือว่าอาจจะขึ้นเร็วๆนี้นะครับเริ่มต้นที่ 48,900 บาทถ้าอิงตามข่าวลือนะครับอิงตามข่าวลือนะราคา iPhone อาจจะแพงขึ้นรุ่นละประมาณ100ถึง2100ถึง300เหรียญสหรัฐก็คือประมาณสักผมตีว่าสมมุติถ้าขึ้นก็คืออาจจะขึ้นสักตัวเริ่มต้นอาจจะขยับแค่ประมาณ 4,000 บาทก็คือจาก 48,900 เอาราคาเต็มก่อนนะไม่เอาราคารถปัจจุบันนะเอาราคาเต็มก่อน 48,900 อาจจะไปเปิดที่ประมาณสัก 50,000 52,000-53,000 คุณรับได้ไหมถ้าคิดว่าเฮ้ยฉันไม่จ่ายราคานั้นแน่ๆคุณซื้อ17 Pro Max ที่ลดราคาอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งอย่างที่ไม่ต้องไปคาดหวังเอ้ยเดี๋ยว18 Pro Max มาเดี๋ยว18 Pro Max ก็ต้องลดราคาใช่มันจะลดแหละแต่นานนานแล้วนะเพราะว่าอย่าง17 Pro 17 Pro Max กว่าที่คุณจะเห็นมันลดราคาแบบเนี้ยมันเพิ่งลดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเท่ากับมันเปิดตัวมา10เดือนกว่าๆมันเพิ่งจะลดนะคุณจะรออีก10กว่าเดือนป่ะล่ะถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวจะมีข่าว iPhone 19เดี๋ยวคุณก็ไปค่อยเผื่อแล้วก็ติด9อีกอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณตอบตัวเองได้เลยว่าคุณพร้อมจะจ่ายในราคาประมาณ 50,000 กลางตีว่าเริ่มต้นประมาณสัก 55,000 มั้ยถ้าไม่พร้อมซื้อตอนนี้ได้เลยส่วนต่างอยู่หมื่นนึงเลยเพราะตอนนี้ iPhone 17 Pro Max บนถ้ายังหาของได้เพราะของเริ่มขาดแล้วนะครับทั้งบนพวก iStudio ทั้งบน Studio 7ในเงี้ยมันจะเหลือประมาณ 40,000 กลางๆเนาะประมาณ 4-5 บวกลบอะไรเงี้ยก็เท่ากับส่วนต่างอาจจะอยู่ประมาณสักเกือบหมื่นถ้าเทียบกับ iPhone 18 Pro Max ที่เปิดตัวตามราคาคาดการณ์ก็นั่นแหละอยู่ที่คุณเลยคุณตัดสินใจเองได้เลยนะครับตามนี้ลงท้ายด้วย5635ครับสวัสดีครับ Samsung ที่ใช้ AI ได้ราคาถูกสุดราคาถูกสุด RAM 6 up ถามกลับก่อนครับไอ้คำว่า Samsung ที่ใช้ AI ได้เนี่ยหมายถึง AI อะไรหมายถึง Galaxy AI หรือหมายถึงพวก Gemini ChatGPT ตอบก่อนว่าอันไหนเพราะคนละส่วนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ใช้ Samsung Galaxy AI ได้ไม่มีตัวไหนถูกเลยถ้าใช้ได้ครบฟังก์ชันต้องซื้อ S Series เท่านั้นหรือไม่ก็พวก C Flip C Fold เท่านั้นถ้าใช้ได้เต็มฟังก์ชันของเต็มลูกเล่นของ Galaxy AI นะแต่ถ้าเกิดใช้ได้ Galaxy AI บางส่วนพวกซีรีส์ A อย่างพวก A3 A5 ใช้ได้เหมือนกันแต่ใช้ได้ไม่ครบใช้ได้บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดรุ่นที่จะใช้ได้เกือบครบก็จะมีพวก S20 4S ปัจจุบัน S24 FE คงหาไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องไปดู S25 FEหรือไม่ก็S25 Series ไปเลย S25 S25 Plus S25 Ultra S26 Series Samsung Galaxy C Flip C47 C Flip C48 พวกนั้นจะใช้ Galaxy AI ได้ครบหมายว่าถ้าฟังก์ชันของ Galaxy AI นะแต่ถ้าเกิดคำถามนี้หมายถึง AI แบบที่เป็น AI ภายนอก Gemini ที่ต้องไปเสียตังค่ะ subscription ไปอะไรเงี้ยอะไรอ่ะ Cloud หรืออะไรเงี้ยครับอันนั้นเน้นที่เน็ตเพราะฉะนั้นก็จริงๆพวกระดับราคาประมาณไม่ถึงหมื่นก็ใช้ได้ทุกตัวแหละในความเป็นจริงเพราะว่ามันอาศัยอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเวลามันประมวลผลมันไม่ได้ประมวลผลในเครื่องมันประมวลผลบนคลาวด์ก็คือบนอินเทอร์เน็ตเราส่งข้อมูลออกไปข้างนอกไปในไปยังเซิร์ฟเวอร์ของGemini เซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI ก็คือ ChatGPT อ่ะเนาะเซิร์ฟเวอร์ของ Anthropic ก็คือ Claude นะครับแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ส่งที่ส่งผลลัพธ์ของพร้อมที่เราพิมพ์ไปกลับมาให้มันจะไม่ได้ประมวลผลในเครื่องมันประมวลผลบนคลาวด์นะครับแยกให้ออกว่ามันคนละสองส่วนเพราะนั้นต้องถามกลับว่าไอ้ Samsung ที่ใช้ AI ได้เนี่ย AI ส่วนไหนนะครับลงท้ายด้วย3244หอคันนั้นปากกาสไตลัสแทน Apple Pencil 7ไม่มีคือรู้แหละว่าในตลาดมันมีครับอ่ะโอเคในตลาดมันมีแต่ไม่แนะนำด้วยประสบการณ์ที่ทดลองใช้มา 2-3 แท่งไม่เวิร์กผมใช้ iPad mini ผมไม่ได้คิดจะซื้อปากกาอยู่แล้วผมก็เลยซื้อพวกถูกๆหลายๆอันที่เขาขายกันอ่ะบางแท่งละ4 500 600อะไรเงี้ยแรกๆก็เขียนพอได้สักพักก็รู้สึกมันติดๆกับดับอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเวิร์กผมแนะนำว่าลงทุนซื้อ Apple Pencil ไปเลยดีกว่าเพราะคุณบอกเองว่าเขียนโน้ตเยอะๆแสดงว่าใช้เยอะจริงๆผมแนะนำว่าให้ลงทุนซื้อ Apple Pencil ไปเลยรู้ว่าแพงแต่เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนอย่าเสียน้อยเสียง่ายเสียมากเสียยากไม่คุ้มกันเพราะสุดท้ายราคาปากกาถูกๆที่คุณไปซื้อแท่งละ6-700 4-500คุณซื้อแทบจะทุกปีอ่ะเพราะมันเดี๋ยวก็พังรวมๆแล้วคุณก็ซื้อ Apple Pencil ได้แล้วอ่ะเพราะนั้นก็ซื้อ Apple Pencil ไปเลยดีกว่าแนะนำแบบนั้นมากกว่าครับลงท้ายด้วย3244สุดท้ายบอสเป็นไปได้ไหมที่จะหา iPad Air รุ่นก่อนหน้ามือ1ในตอนนี้ครับถ้าหาไม่ได้ควรรอ iPad ปีหน้าหรือซื้อได้เลยตอนนี้ใช้ iPad Air 2iPad Air 4อยู่ปกติใช้ทำงานอย่างเดียวไม่ได้เล่นเกมใช้ยาว 6-7 ปีงั้นก็ซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันได้เลยงั้นก็แนะนำซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันได้เลยครับไม่มีคือถามว่าถ้ารุ่นเก่ายังหาได้ไหมไปควานหาเย็นจริงๆก็อาจจะพอได้ละมั้งแต่ก็ไม่มั่นใจว่า iPad Air M3 มันยังหาได้ไหมอ่ะหรือปัจจุบันมันเป็น M4 น่าจะ M4 หมดแล้วมั้งก็นั่นแหละผมก็ซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันไปเลยดีกว่าเพราะว่าใช้ยาวอยู่แล้วไงก็ซื้อตัวปัจจุบันยังไงก็คุ้มแล้วก็ใช้ยาวๆไปดีกว่าส่วนถ้าจะไปรอตัวใหม่ก็ต้องไปลุ้นอีกอ่ะว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตามข่าวลือก็ทำไมปลายปีนี้กับต้นปีหน้าก็จะไปลุ้นไหมล่ะก็จะลุ้นไหมล่ะว่าจะมาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าลุ้นอีกก็ต้องไปลุ้นอีกว่าราคาจะขึ้นอีกไหมเพราะจริงๆแนวโน้มก็มีราคาจะขยับขึ้นอีกนะสินค้าในตระกูล iPad แล้วก็ Mac นะครับเพราะในผมว่าก็ถ้าหาและโอเคได้กับตัว iPad Air ตัวปัจจุบันก็ซื้อ iPad Air ตัวปัจจุบันไปเลยก็น่าจะตอบโจทย์กว่านะถ้าถามผมก็นั่นแหละครับซื้อตัว iPad Air M4 ไปนี่แหละเวิร์คแล้วนะครับตอนนี้จริงๆราคาก็โดดไปแล้วเพียงแต่ว่าอย่างพวกร้านตู้ข้างนอกมันยังพอหาในราคาประมาณ 20,000 ต้นๆได้ไงคืออย่างราคา Official มันกระโดดไปที่ 26,000 แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปดูอย่างพวกแบบจริงๆหน้าร้านถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะพวกไอสตูก็ยังหลายๆร้านก็ยังขายราคาเดิมหรือแม้กระทั่งร้านหน้าตู้ใหญ่ๆอย่างพวก NASA พวก Galaxy Mobile ก็ยังขายอยู่ประมาณสัก 23,000 บวกลบอยู่นะสำหรับ iPad AirM4 ตัวเริ่มต้น11นิ้ว128 กิก Wi-Fi อ่ะนะก็ประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเป็นผมซื้อเลยก็ซื้อตัวปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องรอนะครับลองดูนะฮะEdifier Strax Spirit S5 เทียบกับตัว Sony M6 โอ้โหผมว่า Strax เสียงมัน V-shape แบบ V-shape ขึ้นพูดยังไงดีวะเสียงมัน V-shape แบบ V-shape มากเลยอะ V-shape กว่าตัว WH-1000 XM6 อีกครับ WH-1000 XM6 เนี่ยหลังๆของ Sony ตั้งแต่ตัว W AM5 มันเริ่มมีการปรับจูนให้มีความเป็น U shape มากขึ้นอ่ะอันนี้พูดถึงกราฟเสียงเนาะพอมัน U shape ปุ๊บอ่ะโอเคเบสมันยังเยอะๆอยู่แหละแต่ว่าเสียงร้องอะไรมันก็จะมีความไม่จมมีความเด่นขึ้นแล้วก็สเตจก็จะกว้างขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ Stack Spirit S5 ผมว่า Spirit S5 มันมีความ V shape แบบจ๋ามากอีกอย่างคือ Stack Spirit S5 มันเก่าค่อนข้างเก่าแล้วครับมันออกมา2ปีกว่าแล้วอะเทคโนโลยีเก่าเมื่อเทียบกับตัว WH1000AM6 เพราะนั้นเขาจะซื้อผมว่าซื้อ WH1000AM6 ดีกว่าถ้าจะหาตัวเก่าที่เทียบกับตัว XM6 สมน้ำสมเนื้อหน่อยผมว่าจะมี Sonos Ace ที่ผมว่าสู้ได้นะครับแล้วก็ตัวจริงๆของ Sennheiser ไอตัวใหม่ก็ได้อันชื่อรู้แล้วว่า Sennheiser เดี๋ยวกัน Momentum Tuolet 5มันถ้าจำไม่ผิดตัวใหม่ของเขาอะก็ได้เพราะว่าถ้า4ผมว่า4เสียงมันนุ่มไปหน่อยพอตัว5ผมว่าเสียงมันมีความพุ่งขึ้นมีความไดนามิกมากขึ้นนะครับอีกตัวที่สู้ได้เลยแล้วก็ราคาไม่เท่าตัว XM6 ด้วยก็คือ Notting Headphone 1แต่ว่าพูดได้ไหมวะประมาณช่วงปลายปีนี้น่าจะประมาณตุลาพฤศจิกาเดี๋ยว Notting จะออกเฮดโฟนตัวใหม่เขาจะมาแข่งกับไอตัวที่เป็นของ Sony ที่เพิ่งออกที่ราคาหมื่นกลางๆตัวนั้นจะเด่นเรื่องความแฟลตเลยเพราะว่าเขาจะทำมาแบบ EQ flat เลยเท่าที่รู้ข้อมูลมานะครับแต่ว่าจะกว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีเลยนะยังไม่รู้ชื่อรุ่นแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่สูงกว่าHeadphone 1ในปัจจุบัน Headphone 1ปัจจุบันถือว่าเป็นตัวท็อปของฝั่ง Notting ราคาอยู่ประมาณ 8,000 บวกลบประมาณนี้นะครับลองเทียบดูแล้วกันนะฮะลงท้ายด้วย5635อีกคำถามครับเมื่อไหร่ Apple AI จะใช้ได้เท่า Galaxy AI ปัจจุบันตัวเบต้า iOS 28 City AI ที่มากับ iOS 28ใช้งานได้เหมือน Galaxy AI เลยแต่ในวงเล็บภาษาอังกฤษนะภาษาไทยยังแล้วยังไม่มีกำหนดด้วยภาษาไทยจะรองรับเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะลูกเล่นความสามารถฟังก์ชันกับตัว Siri AI หรือว่าตัว Apple Intelligence ที่จะมาใน iOS 28เทียบเท่า Galaxy AI เลยครับถามว่า Galaxy AI ทำอะไรได้ดีแค่ไหน Apple Intelligence ทำได้ดีประมาณนั้นเลยแต่ข้อแม้เดียวคือมันยังไม่รองรับภาษาไทยมันรองรับแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยครับผมอ่ะประมาณนี้ 15:39 นาทีเลยเวลามาเยอะเดี๋ยวน้องปิ่นว่าพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อทั้ง SMS 4689899และทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: Acer Swift H14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift H14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: Acer
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 0858 543461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้ตอนนี้กำลังจะมีแคมเปญเอเซอร์เดย์2026นะครับลองเข้าไปติดตามข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเอเซอร์เดย์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าจะซื้อสินค้าเอเซอร์ออนไลน์อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นexclusive ของ Acer ได้ที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับมาลุยกันต่อ SMS 468-999แล้วก็ทาง YouTube FM 99ถือ Radio นะฮะ SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 นะจ๊ะอีก8นาทีนะครับมาไปที่ YouTube ก่อนอ่ะกลับมาที่คุณมิสเตอร์มิลินนะครับคลิปออนงบ 2-4,000 ผมแยกเป็น2งบนะเป็นงบ 2,000 บวกลบกับงบ 4,000 บวกลบแล้วกันนะครับถ้างบ 2,000 บวกลบเอาตัวที่ผมแฮปปี้กับมันแล้วกันเนาะตัวที่ผมแฮปปี้กับมันแล้วกันก็ตัวยืนพื้นเลยก็คือตัวซาวพีซเพอร์คลิปโปรอันนี้น่าจะหาได้อยู่แค่ประมาณ 1,000 ปลายๆด้วยซ้ำไม่ถึง 2,000 แน่ๆนะครับตัวเทียบขยับขึ้นมาก็จะมีตัวเอียร์ฟันคลิป2อันนี้จะอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆก็ตีว่า 2,000 บวกลบนะครับอาจจะมีอยู่2ตัวนี้ถ้าในงบประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับงบไปอยู่ที่ 4,000 บวกลบจะมี2ตัวนะครับถ้าเน้นเสียงเป็นหลักเลยโดยส่วนตัวจะเชียร์ให้ไปซื้อตัว Huawei FreeClip 2ตอนนี้มันมี FreeClip 2S มาแล้วทำให้ราคา FreeClip 2ก็เหมือนจะปรับลงมานิดนึงแต่ตอนนี้มันเลย8เดือน8มาแล้วไงประเด็นไอ้ตอน8เดือน8ที่ผ่านมาFreeClip 2ใช้โค้ดลดอะไรเสร็จแล้วมันจะเหลือแค่ประมาณ 3,800 ประมาณเนี้ย 3,800 ไม่เกิน 3,900 ครับประมาณ 3,700 ถึง 3,900 เท่านั้นอยู่ในงบต่ำกว่า 4,000 แน่ๆนะครับก็ลองไปหา Huawei FreeClip 2ก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบสัก 4,000 กว่าๆได้ก็ FreeClip 2S รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ราคาจะโดดอ่ะเพราะว่าจริงราคาตั้งมันอยู่ที่ 6,900 เพราะนั้นก็ส่วนใหญ่จะหาในราคาต่ำกว่า 4,500 ยากอยู่เพราะนั้นก็ไปหา Huawei FreeClip 2เอาเวิร์กนะครับอันนี้คอนเฟิร์มว่าเวิร์กอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ Shock นะครับ Open Dot Air ก็เป็นหูฟังที่ดีแต่ว่าผมว่าเป็นหูฟังที่มันใส่สบายอ่ะแต่ว่าถ้าเรื่องเสียงเพียวๆผมยังชอบ FreeClip 2มากกว่าแต่ไม่ได้แย่อะไรนะสำหรับ Open Dot Air นะครับไม่ได้แย่อะไรอีกตัวหนึ่งน่าจะขายเร็วๆนี้อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้นะครับแต่ส่วนตัวได้ลองแล้วนะครับแต่ลองตัว Engineer Type อ่ะนะแต่ Engineer Type ก็เสียงดีก็คือตัว CMF Clip Pro นะครับหูฟังทรง Clip On ตัวแรกของฝั่ง Nothing เขาภายใต้แบรนด์ CMF ก็น่าจะมาปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าในราคาต่ำกว่า 4,000 แน่ๆราคาเปิดไทยน่าจะอยู่ประมาณ 3,000 กลางๆอ่ะบวกลบนะครับประมาณสัก359ประมาณนี้คิดว่าไม่น่าพ้นจากนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เสียงดีไม่โอเคนะครับใส่สบายด้วยผมถ้าเอาเฉพาะความสบายในการสวมใส่ผมว่ามันใส่สบายกว่าHuawei FreeClip 2ซะอีกนะแต่ถ้าเรื่องเสียงผมยังให้ FreeClip 2ดีกว่าเล็กน้อยผมจะใช้คำว่าชอบแล้วกันชอบเสียงของ FreeClip 2มากกว่าเล็กน้อยอันนี้มันมีความเป็นแบบเบสจะลดลงมาหน่อยแต่ว่าเสียงร้องจะพุ่งๆเน้นเสียงร้องเน้นย่านกลางซะเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าเสียงดีแล้วก็ใส่สบายจะไปรอตัวนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับมองตัว Soundpeed Pop Clip ไว้ป๊อปคลิปก็โอเคแ

ของเกมโหมดอันนี้ให้ป๊อปคลิป2ดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรซาพีถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับผมตามนี้นะฮะคุณ LC04JA มีแอปตรวจสุขภาพแบตมือถือฟรีตัวไหนที่ใช้วัสดุที่ใช้วัดสุขภาพแบตได้แม่นยำไหมอันนี้ไม่รู้เลยเพราะปกติแล้วมันจะคือถ้าปกติแล้วอะรุ่นใหม่ๆเอารุ่นใหม่หรือเฟิร์มแวร์ใหม่ๆหลายๆแบรนด์แม้กระทั่งฝั่ง Android ก็จะมีตัวที่เป็นแบตเตอรี่เฮลท์มาให้ดูอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าใน Android เวอร์ชันใหม่จะมีมาให้เลยแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นไปอยู่ว่าแต่ละแบรนด์จะทํา UI นี้เพิ่มเข้ามาให้หรือเปล่าแต่ว่า Android เวอร์ชันใหม่จะเพิ่มเข้ามาให้ในส่วนตัวแบตเตอรี่เฮลท์เพราะนั้นคิดว่าไม่น่าจะต้องใช้ตัว Third Party ใดๆนะครับคุณครับเค้กพี่บอสครับไวรัสสมัยนี้ Windows Defender ตัวเดียวบน Windows 11เอาอยู่มั้ยPC สายโอ้ถ้าสายหัวหมู่ทุรนฟังไม่พ้นครับเพราะว่าจุดด้อยของWindows Defender อ่ะถ้าคุณจะเรียกมันอย่างนั้นนะหรือ Windows Security นะครับก็เหมือนที่พูดบ่อยๆก็คือจุดด้อยมันคือการป้องกันกลุ่มที่เป็นพวกmalware spyware ประมาณเนี้ยซึ่งถ้าคุณเน้นเรื่องการท่องอินเทอร์เน็ตหัวหมู่ทะลวงฟันเข้ามันทุกเว็บมันสนเว็บพงเว็บพาวเว็บดำเว็บดาร์กเดี่ยงยังไงก็เดี่ยงถ้ายืนยันจะใช้ตัว Windows Defender ต่อยังคงยืนยันว่าใช้ Windows Security ต่อสิ่งที่ควรจะใช้คู่กันก็คือตัว malware byte anti malware แบบเสียตังค์นะเพราะถ้าตัวไม่เสียตังค์มันจะไม่ทำงานแบบเรียลไทม์นะครับต้องซื้อต้องใช้แบบตัวเสียตังค์หรือถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสตัวอื่นตัวไหนก็ได้นะครับได้ทุกตัวยี่ห้อไหนก็ได้สำหรับผมยี่ห้อไหนก็ได้ขอแค่ว่าต้องเป็นตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้หรือสูงกว่าอย่าเอาแค่ตัวที่เป็นแอนตี้ไวรัสเพียวๆต้องเอาตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้ด้วยหรือทอทอลเซคูริตี้แล้วแต่แบรนด์ได้หมดนะครับแค่นั้นเลยนะฮะคุณ M10 นะครับ M1Z นะครับตัวใหม่ Redmi Note 17เป็นยังไงบ้างแพงครับแต่ก็แพงแบบเข้าใจได้เพราะว่าก็ต้องแพงครับให้ตอบยังไงก็แพงครับแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกครับใช้คำนี้ดีกว่าไม่มีทางเลือกครับก็แพงแต่ไม่มีทางเลือกครับก็ครับเขาก็พยายามทำหลายๆอย่างให้มันดูคุ้มค่ากับราคาที่มันจะต้องบังคับแพงขึ้นนะเนาะถ้าคุยตรงๆอะนะเช่นเรื่องของการใส่แบตมาให้เยอะๆอะไรเงี้ยครับอย่างตัว Redmi Note 17ก็ให้แบตมาเท่าไหร่5,000มิลลิไอ้8,000มิลลิอัมป์อะไรเงี้ยคือให้แบตมาเยอะจริงนะครับแต่ถามว่าราคาไทยมันยังไม่เปิดถูกไหมราคาตอนนี้เปิดอินเดียไปแล้วคุณก็เห็น Redmi Note 17 5G ราคาเปิดเริ่มต้นที่ประมาณ 9,900 ป่ะล่ะที่ผ่านมามันเคยเปิดอย่างนั้นที่ไหนล่ะมันไปเปิดอยู่ประมาณสัก 6,900 7,900 นี่กระโดดไปเยอะเลยก็นั่นแหละครับราคารำรอมที่แพงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็อย่างที่บอกชิปก็ยังประมาณเดิม Snapdragon 4 Gen 4ก็ไม่ได้หนีจากตัวเก่าได้จอใหญ่ขึ้นนะจอ7นิ้วก็พยายามใส่ดิ่งเหล่านี้มาให้กล้องหลังก็ให้มาตัวเดียวเหมือนเดิมลำโพงก็ยังเป็นลำโพงเดียวเหมือนเดิมได้แบตเตอรี่เยอะขึ้นใช้คำว่าไม่มีทางเลือกครับแพงไหมแพงแต่เป็นแพงที่ก็เป็นแพงเป็นปกติเพราะมันแพงทุกคนแพงทุกแบรนด์ทำใจให้ได้นี่คือ new normคุณชัยพก iPad Air KM4 ไปเลยครับล่าสุดใช้เขียนใช้โค้ดใน Shopee ได้มา 21,850 บาทคุณ NWRIM สวัสดีครับถ้าจะย้าย Line ไปอีกเครื่องจาก Android ไป Android นอกจากอัปโหลด Google Drive แล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมคือวิธีนั้นมันคือวิธี Play Safe และวิธีที่แนะนำที่สุดแล้วครับก็ยังแนะนำให้ใช้แบบนั้นอยู่ครับคือคุณจะสามารถเอามือถือ2เครื่องแล้วมาโคลนกันก็ได้นะแต่มันไม่ได้การันตีแต่มันใช้คำว่ามันสามารถย้ายละอาจจะสามารถย้ายไลน์แชทฮิสตอรี่ได้แต่สมบูรณ์ไหมวัดดวงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะก่อนทำด้วยวิธีอื่นๆใดๆก็ตามวิธีที่ไลน์แนะนำผมแนะนำใครๆก็แนะนำก็คือการแบ็กอัพขึ้นคลาวด์ในกรณีนี้คือ Google Drive แล้วค่อยไปรีสโตร์กลับมาครับแค่นั้นเลยอันนั้นคือวิธีเพย์เซฟที่สุดแล้วคุณจะไปลองทำวิธีอื่นวิธีไหนก็ได้ที่คุณไปเสิร์ชเจอตามเน็ตลองเลยตามสบายแต่ให้ทำวิธีนี้ไปก่อนคิดซะว่าเป็นวิธีแบบเมคอัพแบ็กอัพชัวร์ไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับ
คุณโลไฟไมเนอร์

0: าปรับ EQ แบบ V shape เสียงกลางเสียงร้องจะออกเยอะกว่า U shape นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปดันไอ้ช่วง V หลังอะแบบไหนเข้าใจใช่ไหมสุดท้ายมันขึ้นมาอยู่ว่าคุณจะไปดันไอ้ช่วงหลังอะขึ้นตอนที่ประมาณเท่าไหร่ 2,000K 2,500 3,000 3,500 อะไรเงี้ยโดยภาพรวมแต่ถ้าเอาโทนเสียงของ U shape กับ V shape โดยปกตินะครับคือ V shape อ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะดาวลงไปช่วงประมาณสักน่าจะ600ป่ะจะเริ่มลงไปที่ประมาณ600แล้วกว่าจะขึ้นมาที่แบบศูนย์ดีๆอ่ะน่าจะส่วนใหญ่เท่าที่ผมพยายามนึกกราฟเร็วๆในหัวตอนนี้นะน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 2,800 3,000ซึ่งมันจะทำให้เสียงร้องผู้ชายโทนอุ่นมันเริ่มไม่อิ่มหนาเท่าไหร่แล้วอ่ะเพราะพวกนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 2,000 ต้นๆ นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแค่กราฟสุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวจูนิ่งเดิมของหูฟังด้วยไดรเวอร์ที่ใช้ด้วยอันนี้ผมไม่ได้นับเรื่อง EQ นะเราวัดที่พูดว่าเอ้ยมันเป็น U shape V shape เราวัดที่กราฟยังไม่ได้วัดที่ EQ นะปรับ EQ มันปรับได้อยู่แล้วก็ไปปรับเอาก็ไปปรับเอา EQ ก็ไปปรับเอาแค่นั้นเลยนะครับคุณเฉลิมพลนะครับ iPhone 17 Pro Max 256ใช้โค้ดทุกอย่างได้ราคา 4,900 ควรจัดเลยไหมใกล้ๆ18เปิดตัว Pro Max ผมกลัวว่าใกล้ๆ18เปิดตัว17 Pro Max จะหาของไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็หายากแล้วครับเริ่มหายากแล้วอย่าง17 Pro ธรรมดาตัว512ก็เริ่มไม่มีแล้ว17 Pro Max เท่าที่ผมรู้ตัว512ก็เริ่มหายากคิดว่าเดี๋ยว256ก็น่าจะค่อยๆตามไปอย่างที่บอกคือมันเลิกผลิตไปแล้วครับมันหยุดผลิตไปแล้วหยุดเติมของไปแล้วเพราะนั้นนี่คือสต็อกที่เขาเหลืออยู่อ่ะที่เขามีทั้งหมดล็อตนี้ก็น่าจะหมดก็อยู่ที่ว่าคุณพร้อมเสี่ยงไหมเท่านั้นเลยถ้าคุณพร้อมเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูแต่คิดว่าต่อให้ตอนใกล้มุดไปซื้อช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าหรือตอนที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max เปิดตัวแล้วผมก็ไม่คิดว่าราคา iPhone 17 Pro 17 Pro Max จะลงไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่ายังไงมันแทบจะการันตีแล้วว่า18 Pro 18 Pro Max น่าจะราคาขึ้นแน่ๆพอ18 Pro 18 Pro Max ราคาเปิดตัวมันสูงช่องว่างมันเยอะอยู่แล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องไปลดราคารุ่นเก่าลงอยู่แล้วครับตามนี้คุณอะไรมาเนี่ยลงท้ายด้วย9904แล้วกันแนะนำหูฟังบลูทูธอินเอียร์งบไม่เกินหมื่นอินเอียร์งบไม่เกินหมื่นเนาะพยายามนึกก่อนนะพยายามนึกเร็วๆอยู่นะตัวไหนดีวะQCY ก่อนแหละมี QCY มีโชโซแต่ QCY ปัจจุบันมันเล่นรุ่นอะไรกันอะเมโลบัต N50 ป่ะหรือว่าตัว ANC ผมแนะนำเป็นยี่ห้อแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ลองรุ่นใหม่ๆสักเท่าไหร่เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะไปพ้นกลุ่มพวกนี้แหละกลุ่มโทโซกลุ่ม QCY กลุ่มซาวพีทน่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้แหละครับพยายามนึกเร็วๆนึกไม่ออกเหมือนกันว่าตัวไหนดีในงบประมาณนี้มีใครแนะนำไหมอะลองแนะนำมาได้หูฟังทูไวเลสอินเอียร์งบไม่เกินพันณปัจจุบันเล่นรุ่นอะไรกันผมนึกแต่รุ่นเก่าๆซึ่งปัจจุบันมันน่าจะไม่มีของกันแล้วครับอย่างพวกแบบไอ้เมื่อก่อนมีโทโซไอ้เมื่อก่อนยังมีพวกซาวคอR40 R50 อะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันไม่น่าจะหาของก็ได้แล้วมั้งเพราะมันออก R50 มันออก R60 มาแล้วอ่ะตัว R50 R40 ไม่น่าจะมีของกันแล้วครับลองประมาณนี้นึกไม่ออกกันว่ะถ้าเอารุ่นไปแปะนะนึกไม่ออกจริงขออภัยคุณ NW Lim เจอหูฟัง Full Size ยูกรีน Mac 5C หลังลดเหลือราคา400กว่าบาทคุ้มไหมไม่เคยลองเลยครับเลยตอบไม่ได้ปกติใส่ฟังเพลงแล้วมักมีเหงื่อออกเปียกบริเวณฟองน้ำหูฟังจะเป็นเหตุให้ฟองน้ำหูฟังพังไวไหมแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่าหนังหุ้มมันไม่ใช่หนังแท้มันเป็นหนังโปรตีนนะครับมันก็มันก็ลอกได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติดูแลรักษาไม่ต้องพยายามดูแลรักษาก็แค่เช็ดนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเสื่อมแน่ๆมันจะเปลี่ยนมันจะพังแน่ๆก็แค่หาซื้อเปลี่ยนเท่านั้นเลยนะครับ คุณครับเคพี่บอสครับงบไม่เกิน 1,500 หูฟังเสียงตามสายแบบ 3.5 หรือ Type C ก็ได้เน้นเบสเยอะอย่างเดียว KZ ดีครับ KZ ดีครับเน้นเบสก็ KZ ดีครับไปดูพวก KZ ก็ได้ไปดูของมูนดรอปก็ได้ครับไอ้ไม่ใช่มูนดรอปมูนดรอปแหละถูกละไปดูพวกมูนดรอปก็ได้ไปดูทัชชิมก็ได้ประมาณนี้ลองดูนะจ๊ะบึบถึงไหนแล้วมันเนี่ยลองท้ายด้วย9999นะครับแท็บเล็ต Android เล่นเกมโทก้าโบก้าเกมไม่มีระบบล็อกอินถ้าจะย้ายเครื่องใช้สาย Data เสียบโอนเกมจะอยู่ไหมตอบไม่ได้เลยต้องลองครับอันนี้ไม่ชัวร์ไม่กล้าการันตีให้แต่ว่าคิดว่าต้องลองครับแต่ทำไมไม่มีเกมมันไม่มีระบบล็อกอินอ่ะตายฮะชีวิตแย่เลยต้องลองดูครับอันนี้ไม่กล้าการันตีเหมือนกันครับลงท้ายด้วย0501แอปดูจอโน้ตบุ๊กเพื่อทำงานโน้ตบุ๊กบน Mi Pad Pro หมายถึงพวกแบบ TeamViewer เงี้ยเหรอใช่ไหมหมายถึงโปรแกรมมอนิเตอร์เงี้ยเหรอหรือเปล่าอันนี้คือที่หมายถึงหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยลงท้ายด้วย5508ใช้หูฟังบลูทูธตัว Sony WIH700 มา2อันละเสียดายรุ่นใหม่ไม่ทำทรงนี้อีกเลยไอทรงที่แบบของคอแล้วก็เป็นขึ้นมาปัจจุบันแทบไม่มีคนทำนะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมต้องใช้คำว่าผมก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบเหมือนกันทรงดีไซน์ทรงนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยนิยมจริงต้องยอมรับไม่นิยมปัจจุบันนิยมกันก็จริงยิงปัจจุบันหูฟังทรงอินเอียร์ก็นิยมน้อยลงแล้วนะก็จะไปทรงทั่วคลิปออนจะเยอะนะครับแล้วก็ทรงที่เป็นสายออกกำลังกายไปเลยทรงแบบที่เป็นแบบโอเพียนเอียร์บัดนู่นนี่นั่นไปเลยอะไรเงี้ยสามารถกว่าหลังๆเป็นแบบนั้นนะครับหลังๆเป็นแบบนั้นนะฮะโอเคไปแล้วมีคำถามหมดยังเดี๋ยวดูกันขอเช็คก่อนนะแป๊บนะมันหมดยังหมดแล้วแหละนะถ้าอันไหนตกหล่นก็ขออภัยไว้ล่วงหน้ามีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสเดี๋ยวตามตอบให้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันอ๋อก่อนไปมีเวลาแป๊บหนึ่งมีข่าวลือออกมาครับว่าอันนี้ข่าวลือจากจีนนะเป็นหวยโบนะครับฟิกโฟกัสดิจิตอลเขาโพสต์หวยโบที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คของจีนเขาบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับจริงๆคือวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะครับคืนนี้อะไรเงี้ย Apple อาจจะมีการขึ้นราคา iPhone 17 seriesนะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูว่าจะขึ้นไหมถ้าขึ้นเราก็น่าจะได้รู้ว่า iPhone 18 Series จะราคาเท่าไหร่ถ้าขึ้นนะ อ่ะประมาณนี้วันนี้ไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยมีคำถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage ในบอสนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.ยิงเสียชีวิตแล้วนายยุทธนาทุบแก้วส.อบจ.นนทบุรีเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรภายหลังเกิดเหตุนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งล่าสุดมีรายงานว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14:36 นาทีขณะที่นางอัญชลีภัยรีรักษ์ได้เดินทางมาหานายฉลองเช่นกันซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นคนรับโทรศัพท์นายฉลองกลางรายการสดเล่าเหตุการณ์หลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยโดยระหว่างเดินขึ้นบันไดผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าเดินทางมาทำอะไรนางอัญชลีตอบเพียงสั้นๆว่าขอเข้าไปข้างในก่อนและเข้าห้องสอบสวนทันทีสำหรับนายฉลองขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสำหรับอาการของคนขับรถซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอาการคงที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอนุทินลั่นดำเนินคดีฉลองเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตว่ากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบว่าทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวส่วนเรื่องการทำคดีดำเนินการเต็มที่ซึ่งหนึ่งในคดีจะต้องมีข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนอย่างที่เคยพูดไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เมื่อถามต่อว่านี่เป็นอดีตนักการเมืองด้วยนั้นนายอนุทินสายศีรษะพร้อมกล่าวต่อว่าเป็นใครก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เป็นฆาตกรเมื่อถามว่านายฉลองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้วจึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือไม่เพราะไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสนนกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่านายฉลองได้ยื่นใบลาออกโดยในหนังสือลาออกลงวันที่27 พฤษภาคม 2567นายฉลองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคภูมิใจไทยในปี2566แต่เป็นส.ส.สอบตกซึ่งที่ผ่านมานายฉลองเคยดำรงตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยล่าสุดมีรายงานว่านายฉลองเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัสช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนถึงแนวทางการช่วยเหลือและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐว่าขณะนี้ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและนำข้อเสนอเบื้องต้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบไทยเที่ยวไทยพลัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาจะสามารถนำเงินจากส่วนใดมาใช้สนับสนุนโครงการได้บ้างตลอดจนการสนับสนุนบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากค่าอาหารและร้านอาหารโดยในส่วนของการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันคาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังของธนาคารกรุงไทยส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจะนำไปสรุปและหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลังอีกครั้งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปเรื่องเงินที่จะนำมาใช้ทั้งหมดโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาแหล่งเงินเนื่องจากยังต้องพิจารณารายละเอียดและระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันที่จะรองรับการลงทะเบียนคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือในสัปดาห์หน้าจะสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้
1: ทุกการเปลี่ยนฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับยันนิกซินเนอร์ได้รับบาดเจ็บเข่าขอถอนตัวจากศึกซินซินนาติแล้วยันนิกซินเนอร์ได้รับบาดเจ็บเข่าต้องถอนตัวจากการแข่งขันเทนนิสศึกซินซินนาติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้แล้วอย่างไรก็ตามคาดว่าเขาจะกลับมาลงแข่งได้ในศึกกรันด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันที่30สิงหาคมทั้งนี้ซินเนอร์วัย24ปีเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้โดยปีที่แล้วเขาถอนตัวขณะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับคาร์ลอสอัลคาราซ

0: คู่ปรับชาวสเปนเนื่องจากมีอาการป่วยโดยอัลคาราสก็จะไม่ได้ลงป้องกันแชมป์รายการนี้เช่นกันหลังพักยามาตั้งแต่เดือนเมษายนเนื่องจากบาดเจ็บบริเวณข้อมือต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
0: ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อดังของอังกฤษรายงานว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์สรู้สึกแปลกใจที่หงแดงลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวโคดี้กักโปค่อนข้างสูงโดยมีมูลค่า70ล้านปอนด์ทั้งนี้กักโปย้ายจาก PSV Eindhoven มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2023และลงเล่นให้หงแดงไปแล้วถึง180นัดยิงได้50ประตูในทุกรายการแต่เจ้าตัวกลับมีผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในซีซั่นที่ผ่านมาโดยทำได้เพียง9ประตูทำให้หงแดงกำลังมองหาปีกคนใหม่โดยมีข่าวเชื่อมโยงกับบรัดลีย์บาโกล่าและอิบราฮิมเอ็มบายของปารีสแซงต์แชร์กแมน
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 16:08 น.สวัสดีและต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันแรกของสัปดาห์จันทร์ที่10 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับสายฝนโอ้โหฝนนี้ถล่มกรุงเทพมหานครคือเรียกว่าลงมาชุดใหญ่เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ว่าก็เริ่มเบาบางลงละดังนั้นก็ต้องทักทายแฟนๆ FM 99แฟนสปอร์ตไกด์ที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะครับยังไงช่วงนี้ก็ใจร่มๆก็แล้วกันเอาจริงว่าคลื่นเราเนี่ยก็เน้นกีฬาท่องเที่ยวเป็นหลักแต่เพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าข่าวคราวทุกวันนี้นี่แม่ก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พอเราเสพแล้วก็แอบเครียดเหมือนกันนะแต่ว่าหวังว่ากีฬาจะเยียวยาได้นะครับเอาวันนี้เวอร์ชันลดอายุที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มนะครับพี่หมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
3: สวัสดีน้องเจตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการสปอตไกด์ทุกท่านนะครับแม่ชอบคำพูดน้องเจตมากเลยใช้คำว่าถล่
2: ม
3: คือถ้าใครอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อนะว่าฝนตกทั่วฟ้า
2: ครับ
3: แล้วก็คำว่าถล่มไม่ได้มีความหมายมากเกินคำบรรยายเลยคือตกหนักมาก
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ใช้บริการบนท้องถนนต้องใจร่มๆนะครับส่วนเรื่องราวของคุณภาพชีวิตของคนไทย
2: ครับ
3: ก็ได้แต่ถอนหายใจนะครับ
2: จริงนะพี่หมอปกติเนี่ยอันนี้คุยนอกรอบนิดนึงผมกับพี่หมอเมาเนี่ยปกติมาจัดกันวันจันทร์เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้เจอกันมาประมาณ 3-4 วัน
3: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเอาตามคิวปกติเนี่ยผมจะจัดกับพี่หมออาจจะถึงวันอังคารหรือไม่ก็วันพฤหัสถูกไหมล่ะแล้วแต่สลับคิวกับพี่หนุ่ยบ้างส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องกีฬานะแต่ยอมรับก่อนเข้ารายการเนี่ยโอ้โหข่าวที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะพี่หมอมันอดที่จะทำให้เราคือจะบอกว่าเสพเยอะๆก็เครียดนะดังนั้นก็อาจจะใช้คำว่าอะไรดีเอาพอประมาณแล้วก็กลับมาดูที่ตัวเราอย่างนี้ได้ไหม
3: ครับ
2: เนาะพี่หมอ
3: เจตคือเราต้องอยู่กับความเป็นจริง
2: ครับ
3: แต่บางครั้งไอ้ความเป็นจริงเราก็ไม่อยากรับรู
2: ้
3: รายละเอียดวันศุกร์ละเม
2: ื่
3: อกี้เราคุยกันนอกรอบเรื่องวันศุกร์วันนี
2: ้
3: ว่าสองเหตุการณ์เนี่ยมันบ่อนทำลายความรู้สึกของคนไทยนะทำไมคุณภาพชีวิตเนี่ยมันสำคัญนะเจตนะ
2: ครับ
3: เรื่องอย่างเงี้ยมันทำไมมันเกิดขึ้นในเมืองไทย
2: คำถามแรกเลยเนี่ยคุณผู้ฟังฮะก่อนเข้ารายการวันเนี้ยผมถามพี่หมอมาเลยว่าวันศุกร์พี่หมอจัดรายการได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นตัวผมเองนะผมหดหู่มากนะพี่หมอเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีลูกในวัยอย่างนั้นนะโอ้โหคุณจะแบบรู้สึกรับรู้ได้แบบสุดๆอ่ะ
3: พี่เจตคือพี่เข้าใจนะที่เจตพูดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าลงไปรายละเอียดลงไปเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกว่าหัวใจมันห่อเหี่ยวว่าทำไมโอ้โหเด็กอายุขนาดนี้คิดได้แบบนี้นะส่วนวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอ๊
2: วันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่อีก
3: บ้านเมืองมีขื่อมีแปรไหมเนี่ย
2: คิ
3: ดจะทำอะไรคือเราผมไม่พูดถึงเรื่องความผิดถูกนะก็
2: พี่หมอแล้วจะว่าก็ว่านะก็นนทบุรีนะ
3: ใช่
2: คือเราไม่ได้ว่าจังไม่ได้พูดถึงว่าจังหวัดนนนะแต่ว่ามันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นเนาะที่มันบอกว่าเหตุเกิดพวกนี
3: ้คือมันก็ทำให้เรารู้สึกเศร้าใจอ่ะอันนี้เกิดอันนี้ผมยอมรับนะผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันบั่นทอนความรู้สึกของคุณภาพชีวิตของคนไทยแล้วกัน
2: ก็หวังว่าแม่จะบอกว่าถอดบทเรียนก็แบบบ้านเมืองเรามันก็บทเรียนมันกี่บทแล้วเนี่ยพี่หมอ
3: ถูกต้อง
2: จนมันจะต้องถ้าเป็นหนังสือก็พิมพ์ซ้ำแล้วมั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งนะ
3: เราจะต้องยอมรับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี
2: ้
3: อีกมากแค่ไหนนะขอตัดจบ
2: ไปที่เราจะเอากีฬามาเยียวยาดีไหม
3: ดีนะครับ
2: เชิญพี่หมอก่อน
3: ก่อนจะเริ่มต้นเรื่องกีฬาผมขอขอบคุณนะครับ ผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการ Sport Guide ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาประจำจริงๆนะครับ Air Eminent Air คุณภาพดีนะครับแล้วก็ทาง Air Eminent บอกว่าอากาศร้อนๆแบบเนี้ยนะครับแต่ร้อนแค่ไหนเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับเพราะวันนี้นะครับ Air Eminent มีรุ่น Excel GM เป็นขั้นสุดของ Excel Inverter ใหม่ล่าสุดทนทานด้วยคอยล์เคลือบสารสีทองที่เรียกว่าโกลฟินช่วยป้องกันสนิมมีระบบป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยฟิลเตอร์5ขั้นตอนช่วยดักจับฝุ่นเส้นผมและขนสัตว์พร้อมฟิลเตอร์วิตามินซีช่วยบำรุงผิวและลดความเครียดให้คุณได้ผ่อนคลายส่วนฟังก์ชันเทอร์โบเร่งความเย็นทำให้ห้องเย็นรวดเร็วทันใจประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีอันเนี้ยผมถามมาแล้วนะคือแอร์เนี่ยทุกเครื่องเนี่ยครับไอการเร่งความเย็นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเทคนิคในการตกแต่งหรือว่าแต่งเทคนิคในการแต่งในเรื่องของแอร์นะครับแต่ถ้าเป็น Eminent เนี่ยเขามีระบบเทอร์โบที่เร่งความเย็นได้เร็วแล้วก็บอกว่าประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวอันเนี้ยไม่ใช่ว่าใครจะกำหนดก็ได้ว่าประหยัดไฟเบอร์5แล้วสูงสุด5ดาวเขาจะต้องส่งไปตรวจที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าได้แค่ไหน
2: ครับ
3: นะครับมันก็เลยถ้าเป็นเรื่องของEminent Air รุ่น Excel GM เนี่ยเราได้นะครับประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวส่วนไอ้ที่เป็นจุดเด่นของ Air Eminent ก็คือรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีภายใน10ปีเนี่ยถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์คุณมาเลยนะครับเรารับประกันส่วนถ้าเป็นอะไหล่ก็5ปีถ้าท่านต้องการเลือกซื้อแอร์คุณภาพดีแนะนำ Eminent Air รุ่น Excel GM นะครับที่ตัวแทนจำหน่าย Eminent Air ทั่วประเทศเลยนะครับ Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverterเร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลEminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับใครที่ต้องการซื้อแอร์ก็อย่าลืมนะครับแอร์คุณภาพดีแอร์ Eminent ครับ
2: ครับวันนี้ก็ SMS มาคุยกันได้นะครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็เรามีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 Tip Radio เช่นเคยมาพี่หมอมองตากันแล้วควรจะต้องสตาร์ทด้วยอะไรดีครับวันนี
3: ้คุณถ้าคุณไม่เลือกนะครับไอ้กีฬาที่ทำให้คนไทยมีความสุขเนี่ย
2: ครับ
3: ผมก็อาจจะตำหนิเจตเล็กๆ
2: นี่แหละเราต้องเอากีฬามาเยียวยาโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูบรรยากาศการถ่ายทอดสดหรือว่าบรรยากาศที่เขามีการไลฟ์สดนะพี่หมอที่เชียงใหม
3: ่ครับ
2: สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่

0: 700ปีนะครับโอ้โหผมมองไปเนี่ยพี่หมอไม่เหลือที่เลยนะ
1: ครับ
0: ตรงทางเดินยังมีคนนั่งดูเลยอ่ะต้องถือว่าสุดๆจริงๆแล้วก็ทั้งกระแสการตอบรับและผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในศึก CUB ครับที่เชียงใหม
1: ่
0: พี่หมอพูดถึงหน่อยภาพรวม
1: คือไอชนะเนี่ยเก
0: ีย
1: รติมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์นะก็ต้องยอมรับว่าเราเองเราได้แชมป์ในเล็กแรกที่เวียดนาม
0: ครับ
1: โดยใช้ชุดผสมนะครับแต่พอกลับมาแข่งเล็ก2ที่เชียงใหม่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเน
0: ี่
1: ยนะครับแล้วก็โปรแกรมก็เหมือนเดิ
0: ม
1: ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนาม
0: ครับ
1: นะครับก็2นัดแรกเราผ่านทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วหรือก่อนการแข่งขันเล็กแรกก็อาจจะบอกว่าดูสูสีแต่ถ้าดูจากการเปลี่ยนตัวมาใช้ผู้เล่นตัวหลักทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นมาตรฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเหนือกว่าเวียดนามแบบคือดูยังไงก็สู้กันไม่ได้
0: ใช
1: ่คือไอ้แพ้ชนะเนี่ยผมเชื่อนะไม่มีใครคิดหรอกว่าไทยจะแพ้หรือเอาว่าคิดว่าแค่เสียเซตก็ถือว่าเราพ่ายแพ้แล้ว
0: ครับ
1: ไม่ใช่มาขิงมาดูถูกเวียดนามนะก็ต้องยอมรับมาตรฐานนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเฮดโค้ชดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก
0: ่
1: นะครับก็จัดชุดเต็มต้องบอกว่าทั้งพรพันธ์กับตันทีมทัดดาวชัชชุออนพิชยาก๊กลำสศิภาพรจันทวิสุทธิ์แล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีตลอดการแข่งขันเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดนะเราเหนือกว่าแบบคือทุกอย่างทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถเรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของเทคนิคเรื่องของแท็กติกนะเราชนะแบบไม่เสียเซตแล้วก็คว้าแชมป์ซีวีลีกสนามที่2ได้สำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าจบรายการเนี้ยนะครับงานใหญ่รออยู่ก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที
0: ่ครับ
1: ที่เมืองเทียนจินประเทศจีน21ถึง30สิงหาค
0: ม
1: เรามีเวลาเหลืออยู่ไม่นานนะเจ็ดนะแล้วก็บอกว่าเราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียออสเตรเลียแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยปีนี้เขากำหนดให้ไปแข่งโอลิมปิกอัตโนมัติ
0: ครับ
1: เพิ่งเริ่มเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็1 2 3ได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอยากให้เจ็ดเนี่ยนะพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเนี้ยกับการที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในมุมมองของเจน
0: ครับผมว่าก็แน่นอนเราไปในฐานะแชมป์เก่านะท่านจำมันได้เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีโควต้าที่เรายังแอบเสียดายกันนะพี่หมอนะ
1: ค
0: ือโค้ชออสเนี่ยบอกชัดเจนก่อนจะเข้าทั้งทัวร์นาเมนต์ซีวีครับแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็พูดชัดเจนเหมือนกับว่ามันจะเป็นคนละชุดเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมเดาว่าพอเป็นสนามที่เชียงใหม่เนี่ยการเลือกบุ๋มบิ๋มกลับมาเนี่ยพี่หมอคือเหมือนกับเล่นเพื่อแฟนกองเชียร์เหมือนกันน
1: ะ
0: เพราะว่ากระแสอย่างที่เราเห็นพอผมว่าอันนี้สำคัญมากพอสนามแรกที่ฮานอยเนี่ยเราผลงานดีพี่หมอเราชนะทีมเจ้าภาพอย่างเวียดนามมาเนี่ยพอมาถึงสนามที่เชียงใหม่กระแสมันก็อย่างที่เห็นดังนั้นผมว่าส่วนหนึ่งก็คือโค้ชออสก็เอาล่ะเล่นเพื่อแฟนวอลเลย์บอลด้วยพี่หมอดังนั้นเนี่ยจุดที่น่าจับตามองคือชิงแชมป์เอเชียเนี่ยโค้ชออสน่าจะต้องคัดสรรละเป็นชุดที่ผมว่าดาวรุ่งที่มีโอกาสใน CB Cup เนี่ยอาจจะมีบางคนที่ได้ไปต่อชิงแชมป์เอเชียส่วนแกนหลักเราเห็นอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าแกนหลักชุดนี้จะมีใครบ้างเอาง่ายๆอย่างอมสินเนี่ยสศิภาพรเนี่ย MVP ทั้ง2สนามนะ MVP ทั้งที่เวียดนามแล้วก็รวมไปถึงที่ไทยทัดดาวเนี่ยก็ได้รู้สึกจะได้รางวัล Best Blocker แล้วก็มือเซตเป็นชมพู่ในสนามนี้ถูกไหมอมสินเนี่ยเหมือนจะได้2รางวัลพี่หมอดังนั้นเนี่ยพวกเล่นชุดนี้เป็นชุดหลักแต่ผมกำลังจับตามองว่าอาจจะมีดาวรุ่งบางคนที่ได้โอกาส
1: ครับคือจบการแข่งขัน
0: ครับ
1: ผมพูดถึงกิมมิกนิดนึงก็มีงานเลี้ยงฉลอง
0: ครับ
1: แล้วไปรับเงินรางวัลจากท่านนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: นะครับ 500,000 บาทแล้วก็โค้ชออสนะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชเนี่ยดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเขาเรียกว่าให้น้องๆที่ทำงานหนักมาตลอดเนี่ยผ่อนคลาย
0: ครับ
1: การผ่อนคลายก็คือในงานเลี้ยงเนี่ยก็มีการร้องเพลงมีการปล่อยให้น้องๆเนี่ยได้สนุกคือเราต้องยอมรับนะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น
0: ครับ
1: นะครับหลายคนก็อาจจะซ้อมหนักไม่เคยได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายถ้าใครได้เห็นภาพ ในงานเนี่ยจะรู้สึกต้องแอบอมยิ้ม
0: ครับ
1: ผมเนี่ยผมดูแล้วผมแอบอมยิ้มนะคือผมดีใจอ่ะที่แบบว่าไอ้จิตวิทยาไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเจตรู้ไหมกลับจากเชียงใหม่มาเนี่ยชิงแชมป์เอเชียเริ่มวันที่21
0: ใช่
1: เรามีเวลาเหลือน้อยมากนะน้องทุกคนรู้ว่าต้องกลับเข้าแคมป
0: ์ครับ
1: ซ้อมหนักนะครับเหมือนกับกัปตันชมพู่เนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่มีทางเลือกสำหรับพวกเราเลย
0: เนี่ยที่หมอคิดดูอีก11วันเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่คือกลับมานี่อาจจะได้อยู่กับครอบครัวสักแป๊บนึงเองเนาะ
1: ครับผมไม่รู้ว่าโค้ชออสใจร้ายมากน้อยแค่ไหนอันนี้เขาพูดตรงๆ
0: แล้วผมว่าน่าจะมีพักบ้างแหละสักวันสองวันไหม
1: แต่งานใหญ่รออยู
0: ่
1: แล้วผมเนี่ยคือผมฟังคำสัมภาษณ์ของน้องชมพู
0: ่
1: พรพันธ์เกิดปราดนะกับทันทีมเขาพูดเลยนะว่าคือการหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณครูหรือว่าโค้ชออสนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็บอกว่าในงานใหญ่ที่รออยู่ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราไม่มีทางเลือกเลยเราต้องเป็นแชมป์ให้ได้เราต้องป้องกันแชมป์ให้ได้เพราะว่าถ้าเราได้แชมป์เนี่ยเขาเรียกว่าความหวังของน้องๆทุกคนในทีมเนี่ยก็คือต้องไปโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส
0: ผมว่านี่เป็นหมุดหมายที่สำคัญมาก
1: ใช่นะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกเลยว่าเพราะฉะนั้นนะครับเราเองเนี่ยต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ยังมีอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ปรับจูนให้ดีที่สุดก่อนเดินทางไปจีนนะครับไม่มีเวลาให้เราเนี่ยที่จะแบบว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยทุกคนพร้อมจะทำงานหนักและวันที่21ถึง30สิงหาคมที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเนี่ยอยากให้แฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่ชื่นชมเนี่ยได้ติดตามผลงานนะครับต้องบอกเลยว่าคู่แข่งของเราจริงๆแล้วมี2ประเทศเอง
0: ครับ
1: พรพันธ์บอกว่าญี่ปุ่นกับจีนชัดเจน
0: นั่นหมายความว่าเรามองข้ามรอบแบ่งกลุ่มแล้ว
1: ใช่
0: เราผ่านแน่เพราะว่าในชิงแชมป์เอเชียหนนี้มันแบ่งเป็น3กลุ่มพี่หมอ1กับ2เข้าเลย
1: ฮะ
0: แล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุดเลือกเอา2จาก3กลุ่ม
1: ฮะ
0: มันต้องไปว่ากันรอบน็อกเอาท์นะ
1: ฮะ
0: ค
1: ือแล้วไอ้รอบน็อกเอาท์เนี่ยนะเขาก็กำหนดไว้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเขาใช้อันดับที่ดีในการแข่งขัน
0: 1เจอ8 3เจอ6อะไรประมาณนี้เขาจะมีแบ่งสายไว้เรียบร้อยแล้ว
1: คือไอ้รายละเอียดอันนี้วันนั้นผมถามน้องหนุ่ยน้องหนุ่ยเขาบอกว่าพอแข่งเสร็จเนี่ยเจนมันมี3กลุ่ม
0: ถูก
1: จะแข่งคนละ3นัด
0: ใช่
1: แล้วดูคะแนนก่อนเลย
0: ครับ
1: ดูคะแนนดูเซตใครเป็นอันดับ1เรียงลงมาเลย
0: แล้วก็เรียง1 ถึง 8
1: แล้วก็1เจอ8 2เจอ7
0: ถูกต้อง
1: นะครับอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าพอเข้ารอบ8เนี่ยเขาวางสีไปเลย1เจอ8แล้วก็ผู้ชนะ1เจอ8ไปเจอใคร
0: คือ1เจอ8และ4เจอ5ไปอยู่สายบนเขาจะวางนี้เลยแล้วก็สายล่างจะเป็น2เจอ7และ3เจอ6
1: อ
0: ันนี้ชัดเจน
1: อันนี้ใครฟังสปอร์ตไกด์ขอให้เข้าใจด้วยนะครับวิธีการเขาแบ่งไว้ยุติธรรมมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับผลงานนะครับแล้วทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเราเนี่ยเป็นอันดับ1เนี่ยเราโอกาสเจออันดับ8เนี่ยมันดูง่ายนะอ่ะก็ส่งกำลังใจไปช่วยแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของน้องๆในการฉลองแชมป์ที่เชียงใหม่นะก็ไปดูนะดูแล้วคุณจะอมยิ้มเลยว่าโอ้หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยอ่ะปล่อยของอ่ะ
0: และอีกจุดนึงต้องชื่นชมกองเชียร์นะ
1: ใช่
0: แน่นทุกวันพี่หมอโอ้โหผมดูถ่ายสดกับพี่โอ๊ตเนี่ยเอาง่ายๆนะคุณขยับตัวกันได้ไหมอ่ะมันไหลเบียดไหลเลยนะ
1: เข้าใจคำว่าโซเอา
0: แล้วเอาพุ่งตรงนะคุณต้องอั้นห้องน้ำเหมือนกันนะเพราะผมไม่เห็นไหลเดินห้องน้ำได้เลยนะพี่หมอ
1: ไปแล้วเสียที่
0: นะโอ้โหเสียมาภาษาชาวบ้านเสียมาน
1: ะ
0: นั่นคือชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ
0: ่แล้วก็เอาชุด U17 นิดนึงพี่หมอต้องพูดถึงนิดนึงเพราะว่านี่เป็นการแข่งขัน U17 ชิงแชมป์โลกของวอลเลย์บอลหญิงเหมือนกันนะครับที่ชิลีน
1: ะ
0: ผลงาน3แมตช์ที่ผ่านมาก็ทีมไทยชนะ1แพ้2นะครับเรามีแพ้ตุรกี0ต่อ3เซตแล้วก็มาชนะชิลีเจ้าภาพ3-1ท่ามกลางดราม่านิดๆว่าการตัดสินค่อนข้างเข้าภาพค่อนข้างเข้าข้างเจ้าภาพชิลีแล้วก็มาเกมล่าสุดเราไปแพ้เช็กเกีย 1-3 ไทยเหลือเกมสำคัญอีก2แมตช์เดี๋ยวคืนนี้นะครับเจอสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงเจอสหรัฐเนี่ย1:00คืนนี้นะครับแต่ผมว่าเกมสำคัญสุดคือการเจออียิปต
1: ์
0: เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A นะครับแล้วก็การเข้ารอบเขาจะเอา4จาก6ทีมดังนั้นเราน่าจะต้องไปวัดกับอียิปต์ในเกมสุดท้าย
1: ครับก็ต้องบอกว่านี่คือ น้องๆที่เป็นอนาคตของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยต้องส่งกำลังใจ

0: คือผมได้ดูไฮไลท์บางนัดนะก็ถือว่าผมเห็นแววของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมนี้ว่าอนาคตเน
1: ี
0: ่ยนาติทีมชาติแน่
1: เราจำชื่อไปเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยวอลเลย์บอลในแต่ละชุดเนี่ยมันจะต้องมีคนที่โดดเด่นจนขึ้นมาชุดใหญ่นะดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามก็คืนนี้ตีหนึ่งทางโมโนแม็กนะครับย้ำว่าทัวร์นาเมนต์ U17 ชิงแชมป์โลกนี่โมโนแม็กเขาถ่าย
0: ครับแหมเดี๋ยวนี้เวลาจะใครจะถ่ายทอดนี่ต้องดูให้ดี
1: ต
0: ้องดูให้ดีนะคือเจตใครจะบอกว่าเราเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยเราโชคดีมากนะเราได้ดูการถ่ายทอดสดเนี่ยเพียงแต่ว่ายิ่งมากช่องเนี่ยมันก็คือทางเลือก
1: ผมว่าคนดูกีฬาทำกันบ้างนิดนึงพี่หมอคุณก็จะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูครบดูหรือว่าดูในส่วนไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ยากไม่ยากง่ายมาก
0: นะครับคือมันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับทุกคนนะครับในการที่จะดูนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องราวของการดูการถ่ายทอดสดเนี่ยคือแต่ละช่องทำไมอย่างวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเจ็ดถึงแย่งกันเรตติ้งล้วนๆ
1: ใช่
0: นะครับ
1: มูลค่าเรื่องความนิยมเนาะก็เดี๋ยวรอเชียร์U17คืนนี
0: ้
1: นั่นคือเรื่องราวของวอลเลย์บอลทีนี้ถ้าผมจะเอาแซงที่มาอีกนิดได้ไหมพี่หมอผมขอไปสนุกเกอร์ก่อนได
0: ้
1: ไหม
0: ได้
1: นี่วันนี้นี่ผมบอกเลยนะเราไม่ได้เรียงเดี๋ยวคนจะบอกว่าเรากอล์ฟขึ้นตลอดผมบอกเลยว่าสนุกเกอร์ก็ต้องพูดถึงครับถ้าใครติดตามรายการไชน่าโอเพ่นผลปรากฏว่าหมูปากน้ำเนี่ยโอ้โหโค่นจัดพรัมนะครับมือหนึ่งของโลกแล้วจัดเนี่ยเพิ่งได้แชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สัปดาห์ที่แล้วคิวกำลังร้อนเลยแต่มาเจอหมูของเราปราบในรอบ32คนนะครับหมูชนะไป6-3เฟรม
0: โอ้โหเจ็บคือผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดนะ
1: ครับ
0: แต่ต้องบอกเลยว่าหมูปากน้ำลงสนามด้วยความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยว่าคู่แข่งขันเขาคือมือหนึ่งของโลก
1: ค
0: ือจังหวะเนี่ยก็เขาเรียกว่าตอนเริ่มเกมทุกเกมเนี่ยก็หาจังหวะแต่พอใครจับได้เนี่ยก็เรียกว่าม้วนเดียวแล้วก็มีการขโมยซีนกันนิดหน่อย
1: ถูกต้องหมูนี่ผมมันนิ่งนะวันไหนที่เขาเข้าฟอร์มเนี่ยมันก็ชนะได้ทุกคนเหมือนกันก็รู้สึกจะเป็นการชนะจัดในรอบ8ปีนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือหมูเคยชนะครั้งเดียว2018ในรายการเวลโอเพ่นนะครับที่สำคัญรอบต่อไปเอ๊คุณนิพนธ์ปืนโตนี่อยู่ไหมฮะพี่นิพนธ์เนี่ยก็เป็นแฟนเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซูริวันนะว่าจะถามพี่นิพนธ์ว่ารอบต่อไปเนี่ยพี่นิพนธ์เชียร์ใครเพราะว่าเดี๋ยวหมูปากน้ำจะโคจรไปเจอกับรอนนี่โอซูริวันนะครับในรอบ16คนสุดท้ายพี่หมอโอ้โห
0: แน่นอนเนี่ยยังไงก็ต้องดูคุณนิพนธ์ไม่ดูแล้วคุณจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะ
1: เดี๋ยวผมดูโปรแกรมนิดนึงหมูจะเจอรอนนี่โอ้ไปเล่นวันพุธเลยนะครับไปเล่นวันพุธเซสชั่นแรกเนี่ยเวลา 18:30 นาทีก็คือ 18:30 ที่แน่ๆตอนนี้หมูปากน้ำนะครับรอบ16คนการันตี 15,000 ปอนด์ก็เงินไทยก็สัก 600,000 กว่า
0: ๆเอ้ยค่าขนมค่าขนม
1: แต่ถ้าล้มรอนนี่ได้เนี่ยก็ได้ 10,000 ปอนด์ก็ตีไว้สักล้านนิดๆนี่เป็นไงไหม
0: ก็เป็นเรื่องของสนุกเกอร์ติดตามได้นะครับ
1: ครับ
0: คือไม่มีของง่ายในสนุกเกอร์โลกนะคร
1: ับ แต่เพียงแต่ว่าผมก็ตื่นเต้นนะพอชนะจัดแล้วรอบต่อไปเจอรอนนี่นะ
0: ครับเราแตะกอล์ฟนิดเดียว
1: เชิญครับพี่หมอ
0: ครับเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรายการแข่งขันใน LET PIF London Championship นะครับก็ปรากฏว่ามีนักกอล์ฟไทยลงแข่งขัน4คนผ่านการตัดตัวรู้สึกจะ2คนนะแล้วก็อันดับดีที่สุดก็คือแพตตี้ประพังกรสวัฒนกิจตีเข้ามา15ได้พานะครับจบอันดับที่4เดียวนะครับก็คว้าเงินรางวัลนะครับไปเล็กๆน้อย
1: ๆเอาอีกแล้วเหรอ
0: แหมผมไม่กล้า
1: น้อยอีกแล้วเหรอ
0: ไม่กล้าคุยเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าต้องบอกเลยว่าอันดับ4นะครับใน LET เนี่ยเงินรางวัลไม่น้อยเลยนะครับก็ประมาณ3,600,000 บาท
1: ครับ
0: ถ้าใครจะคิดยังไงจะอิจฉาตาร้อนก็เชิญได้เลย
1: เชิญนะครับ
0: แล้วก็สัปดาห์นี้กลับมาแล้ว LPGA นะครับจะเป็นการแข่งขันนะครับตอนนี้ข้ามฟากไปที่อเมริกานะครับเป็นการแข่งขันที่เขาใช้ว่า The Standard Portland Classic นะครับแข่งขันกันที่สหรัฐนะครับโดยที่แชมป์เก่าเป็นสนามนะครับพา72 ระยะ 6,541 หลาเงินรางวัล2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ

0: ก็เรียกว่าสนุกแน่นอนนะครับแชมป์เก่าเนี่ยนะครับล่าสุดก็คือเอคิอิวาอินะครับแล้วก็ปี2024เนี่ยโมริยาจุธานุการได้แชมป์รายการนี
1: ้
0: แล้วก็2023เชเนตตีวันเดอร์แสนได้แชมป์
1: เราถูกฉลองกันนะฟอร์ดแลนด์เนี่ย
0: เพราะฉะนั้นใครที่จะติดตาม LPGA สัปดาห์นี้ติดตามดูได้ที่ทาง AIS Play นะครับปีนี้ต้องแย่งนิดนึงถ้า LPGA นะครับรายการทั่วไปเนี่ย AIS Play ได้รายการไหนแต่ถ้าเป็นเมเจอร์เนี่ยนะครับทาง True Vision
1: เห็นไหมอันนี้ต้องทำกันบ้านนิดนึงนะในการดูกีฬาเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันสำหรับกอล์ฟเพราะว่าเท่าที่ผมไล่ดูน่าอีกประมาณสัก10รายการน
0: ะ
1: ในถ้านับเฉพาะ LPGA ทัวร์ในฤดูกาลนี้นะเพราะเดี๋ยวจะไปปิดท้ายที่ CME กรุ๊ปรายการที่แชมป์ได้4ล้านนะครับ
0: ล่าสุดเท่าที่ผมดูรายละเอียดนิดนึงนะ
1: ครับ
0: นะก็รายการเนี้ยจะมี144ผู้เล่นลงสนาม แล้วก็นักกอล์ฟไทยเนี่ยน่าจะมี7คนมีโปรจีนมีเอริยาจุธานุการมีปาจลีอนันต์นฤการชเนตตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรณรงค์เพชรล้ำแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรม
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอารายละเอียดมานั่งคุยกันอีกที
1: ครับ
0: นะครับส่วนเรื่องของแบดมินตันมีคนถามเยอะนะแต่ผมบอกให้เลยว่าสัปดาห์เนี้ยนะครับยังไม่มีการแข่งขัน
1: เหมือนจะพักยาวๆเลยนะ
0: สัปดาห์หน้า มาแล้ว
1: ครับ
0: ชิงแชมป์โลก
1: อ๋อชิงแชมป์โลกใช่มันมีมาขั้นเพราะว่าถ้าเอานับในทัวร์นี่มันจะไปอีกทีคือต้นเดือนกันยาเลย
0: นะครับเรียกว่าสนุกแน่นอนนะครับใครที่เป็นแฟนนะครับเรื่องราวของแบดมินตันขอเป็นสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่ามีการเขาเรียกประกาศรายชื่อแล
1: ้
0: ว19นักแบดไทยรายละเอียดเดี๋ยวที่หน้าว่ากัน
1: ชิงแชมป์โลกไงไปกันเต็มความจุไปกันเต็มที่อยู่แล้วน่าจะประมาณนี้แล้วก็เอาตะกร้อนิดนึงพี่หมอ
0: โอ้โห
1: เพราะว่ารายการแม่เดี๋ยวผมขอดูชื่ออย่างเป็นทางการนะEastaf World Sport ตะกร้อ Championship 2026หรือว่าตะกร้อ Kings Cup นั่นแหละ
0: ที
1: ่ทุกรายการ Kings Cup ของเราเป็นครั้งที่39นะครับก็เอาจริงโดยภาพรวมเนี่ยเราได้แชมป์มาคือ4คนหญิงเนาะเราชนะเวียดนามเราได้แชมป์ทีมเดี่ยวชายชนะฟิลิปปินส์และล่าสุดตอนนี้นะครับก็มีการถ่ายทอดสดทาง True Vision นี่แหละ True Vision Now เนี่ยเราชิงชนะเลิศในตะกร้อทีมชุดหญิงเราเจอกับเวียดนามนะพี่หมอนะตอนนี้ก็สามารถไปดูบรรยากาศสดๆได้นะครับเหมือนเพจสนามสมาคมกีฬาตะกร้อเขาก็ถ่ายด้วยและถ้าเข้าใจไม่ผิดเป็นน้องรักผมเองบรรยายนะเจ้าโบ๊ทศิรการผาเจริญ
0: ครับ
1: แฮ่เป็นคนที่ทำแบดมินตันก็เก่งดูแลบ้านทองหยอดดูแลเสียวิวดูแลน้องเมในตะกร้อก็เป็นผู้บรรยายเนี่ยน่าจะบรรยายอยู่ตอนนี
0: ้ก็เป็นน้องที่มีความสามารถหลากหลายแล้วกัน
1: อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทีมหญิงเราชิงกับเวียดนามแล้วเดี๋ยวทีมชายพี่หมอวันนี้จะเป็นรอบรองทีมชายเนี่ยจะชิงวันพรุ่งนี้นะครับก็โอ้รายการนี้ก็มีมาเท่าไหร่ล่ะ39ครั้งแล้วนะ
0: ครับ
1: คือผมจำไม่ได้แล้วว่าประเภทไหนเราแชมป์กี่ครั้งบ้างอ่ะคือมัน30กว่าๆหมดอ
0: ่
1: ะถูกไหมพี่หมอ
0: ถูกต้อง
1: อ่ะก็ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศสดๆนี่ก็เอาคนของที่สมโภชเชียงใหม่700ปีไปเติมได้ไหม
0: โอ้โห
1: ทำไมมันดูบางจังเลยอ่ะเอาวันทำงานวันทำงานเอาเราคิดงี้ได้ไหม
0: ฮะ
1: วันทำงาน
0: ไม่หรอกเจ็ดคือเซฟักตะก้อเนี่ยม
1: ัน
0: มีประเด็นด้วยแล้วมันก็ทำให้ศรัทธาของคนที่อยากไปชมเนี่ยบางทีมันไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้แบบแต่จริงๆแล้วที่จัดมาตอนสมัยพลตรีจารึกเต็มตลอดนะ
1: อันนี้ผมดูก็ยังพอบางๆนิดน
0: ึ
1: งนะ
0: น
1: ี่ไทยแข่งไหมเนี่ย
0: ใช่ใ
1: ช่อ่ะแล้วก็ก่อนจะไป SMS อันนี้ผมขออนุญาตเลยพี่หมอเพราะว่าผมมาจัดเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ย SMS ส่งมาถามเรื่องผู้ว่ากกท.เยอะมากเลยผมกับพี่หมอโอ๊ตก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาถามพี่หมอวันจันทร์นะล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดอ้าวมีอะไรอัปเดตไหม
0: พอดีผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหม
1: นี่แฟนรายการเขาถามมาเมื่อเสาร์อาทิตย์
0: เจ็ด
1: ผมก็บอกว่าผมต้องให้ผู้ที่แบบคร่ำบอดในวงการอย่างพี่หมอเมาเนี่ยว่าล่าสุดเป็นยังไงอัปเดตหน่อย
0: คือเจตออกหัวก็ไม่ได้ออกก้อยก็ไม่ได้อันนี้พูดแบบตรงๆนะผมเนี่ยไม่ใช่กลัวนะ
1: ครับ
0: แต่ผมบอกว่าออกรูปไหนก็ไม่ได
1: ้
0: สิ่งเดียวนะที่จะทำให้เกิดความชัดเจนก็คือคณะกรรมการนะครับในการตัดสินเนี่ยทำไมถ ถึงเขาเรียกว่าตรวจเอกสารแล้ว มีผ่านแค่2คน
1: อุ้ยครับ
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่คนถามที
1: ่
0: เจตถามเนี่ยก็คืออ้าวอีก8คนเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ตอนที่เขาจะสมัครเนี่ยเขาไม่ได้อ่าน
1: ตอนแรกมี2หลักเลยนะสิบคน
0: ทำไมเนี่ยทำไมเขาไม่ตรวจสอบเหร
1: อ
0: แล้วก็ถามว่าการตรวจสอบเนี่ยคิวคุณสมบัติที่วางไว้เนี่ยชัดเจนมากนะว่าคุณเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่เนี่ยปรากฏว่าตรวจเอกสารครั้งแรกแล้วก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการม
1: ี
0: 2คนแล้วก็เผอิญเป็น2คนที่เป็นรองผู้ว่าปัจจุ
1: บ
0: ันของการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณต้องชี้แจงอ่ะคุณจะปล่อยให้คนเขามีคำถามในสมองไม่ได้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
1: เอ๊เดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่หนุ่ยมาใช่ไหมคุณหนุ่ยนนทรีกับพี่หมอเมาเดี๋ยวปล่อยให้รุ่นใหญ่เขาคุยกันพรุ่งนี้ดีกว่าผมเอาเท่านี้ดีกว่า
0: ขอบคุณมากเลยนะโอ้โห
1: พี่หมอบอกถามแล้วก็จากไป
0: มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการที่เคยทำงานอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็พูดกับผมว่าพี่หมอพูดไปเนี่ยนะออกหัวออกก้อยนะออกกลางไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไม่เป็นผลดี
1: ครับ
0: เพราะว่าภาพมันไม่ชัดเจนไงพอไม่ชัดเจนก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ออกมาประกาศว่าเหลือ2คนเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงว่า8คนที่ไม่สามารถผ่านคุณสมบัติเนี่ยเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: นะครับไม่อย่างนั้นมันก็เกิดเนี่ยคำถามอยู่ในหัวใจของแฟนกีฬาทุกคนเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมนะสมัยเนี้ยยุคนี้นะเจตจะทำอะไรแบบคุมเครือไม่ได้ไม่ชัดเจนไม่ได้ไม
1: ่
0: โปร่งใสไม่ได้เนี่ยมันถึงเป็นประเด็นไงว่าแล้วเกณฑ์ในการวัดเนี่ยคืออะไรจะวัดกันที่ตรงไหน
1: ครับ
0: ประกาศเลยว่าอ่ะเหลือ2คนนะวัดกันที่ภาษาอังกฤษดีไม่ดีผมถามว่าใครเป็นคนคำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยใครเป็นคนตัดสิน
1: ครับ
0: นี่ผมก็บอกคุณเองคุณต้องมีเกณฑ์มาตรฐานนะว่าการที่คุณจะตัดสินในเรื่องราวใดๆเนี่ยคุณจะพิจารณาจากอะไรนะครับ
1: อ่ะงั้นคุณผู้ฟังที่ส่งมาเสาร์อาทิตย์นะ อันนี้ผมถามให้แล้วนะผมไม่ได้อยากถามเองไม่ได้มาล่อซื้ออะไรไม่มีนะ
0: คุณฤทธิกรกาลเวกก็เป็นอย่างเขาด้วยนะ
1: ต้องให้พี่โอ๊ตยืนยันนะว่ามีคน SMS มาถามจริง
0: ๆ
1: ผมไม่หลอกด้วยเวลาด้วยพี่หม
0: อ
1: เมื่อวานเวลาไม่พอก็เราก็รายงานกีฬาอื่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะมาถามอัปเดตกับพี่หมอเมาให้
0: เดี๋ยวผมต่อสายให้คุณฤทธิกรมาที่ข้อความ
1: โอเคทีนี้ยอมละไปข้อความได้4689899นะครับข้อความแรกภรรยาของอดัมไม่ขยับอาหมอป้าเจ็ดครับอามซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนชอบตักบาตรช่วงออกพรรษาตอบเทโวชาโลบาวงเล็บเทโวจากอามซ่าโอ้ตักบาตรเทโวเป็นไงอันนี้ตรงๆเลยนะทักวันจันทร์อันชุ่มฉ่ำในวันนี้สวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อสดใสเฝ้าหน้าจอรอฟังทักวนไปยิ้มละไมสปอร์ตไกด์ใจผูกพันจากอามซ่านะครับ3ข้อความพี่หมอพอจะจำได้ไหมครับว่าแฟนบอลเนี่ยเคยเผาสนามสุบเหรอตอนนั้นคิงส์ครับหรือควีนส์ครับโอ้โหผมทันพี่หมอยิ่งกว่าทันแน่นอนครับขอบคุณครับจากคุณหงไฮเวย
0: ์คือไอ้เผาสนามสุบคิงส์ครับเดี๋ยวผมจำได้ไทยกับพม่านะครับแต่ควีนส์ครับผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่กล้าตอบข้อมูลไม่พอครับ
1: แสดงว่าพี่หงไฮเวย์เนี่ยน่าจะรุ่นใหญ่กว่าผมแน่ๆ แต่ว่าเป็นรุ่นน้องพี่หมออันนี้เดานะ
0: ผมบอกให้หลักหกแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อพี่หงนี่หรอ
0: หลักหกแล้ว
1: แต่ว่าน่าจะยังเป็นรุ่นน้องพี่หม
0: อ
1: พี่หงไฮเวย์นะครับ
0: เจนของพี่เทียนเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะพ
1: ี่เทียนเป็นไงผลสอบเป็นไง
0: พี่เทียน
1: เกณฑ์ไหม
0: โอ้โหแต่งมาทุกประโยคเรียกใช้อักษรตัวเดียวกัน
1: อ๋อตอนพี่หนุ่ยนี่นอนหนูล่ะ
0: พี่หนุ่ยยังโอ้ยัง
1: แล้วพี่อ๋ออ่ะ
0: พี่อ๋อเขาโอ้โหแบบ
1: แล้วพี่อ๋ออ่านเรียบร้อย
0: อ่านได้อ่านก็มีนิดนึง
1: แล้วเป็นไงการตัดเกรดเป็นไง
0: คือถ้าเป็นเจ็ดก็สอบตกเข้าใจไหมผิดอ๋อผิดเข้ากันอย่างเงี้ยสอบตกคือมันยากอ่ะแต่พี่เทียนผมขอบคุณพี่นะ
1: คร
0: ับ แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึงพี่ต้องกล้าแต่งนะ
1: พรุ่งนี้เป็นพี่หนุ่ยมา
0: พี่หนุ่ยมาพี่ต้องกล้าแต่งนะ
1: ครับ
0: แต่งออกมาแล้วคล้ายๆกับวันศุกร์อ่ะ
1: พี่หนุ่ยก็ต้องเป็นนอนหนูสิหรือเปล่า
0: แต่ละประโยคตัวอักษรไม่เหมือนกัน
1: ไม่ตอนวันศุ

0: เป็นออ่างไหม
1: อ๋ออ่างแต่บาง
0: อ๋อบางวักก็เป็นเอาง่ายว่าวักหนึ่งพยัญชนะหนึ่ง
1: ใช่อ๋อ
0: ดังนั้นพรุ่งนี้นะ
1: โอ้ย
0: พรุ่งนี้คุณหนุ่ยนนทรีมานะ
1: เจ็ดถ้าเป็นอ้ออ่างหมดนี่โอ้พี่เทียนหัวโตเลย
0: ยากนะดูวันนี้หน่อยนะฮะพี่เทียนถ้าฉลอมบอกว่าวันจันทร์นั้นเจ็ดมาว่าแน่นอนหมอเมาเขามาก่อนไม่ร้อนใจนั่งดูจอรออยู่ให้รู้ไว้ข่าวไม่ไกลใกล้กันนั้นกีฬาสปอร์ตไกด์ยำเย็นเห็นเด่นชัดเจดเจนจัดจับจ้องจึงมองหาข่าวหลายอย่างไม่ห่างกระจ่างตาสุกอุราหมอเจดเด็ดดีดังจากพี่เทียนท่าฉลองนะฮะ
2: ครับ
0: โอ้โห
1: อย่างชัดเจนนะ
0: สุดยอดจริงๆนะฮะพี่นิวัลปืนโตบอกว่าสวัสดีครับอาหมอน้องเจดยังไงผมก็ต้องตัดใจเชียร์รอนนี่เหมือนเดิมครับโอ้โหให้ได้จำสักครั้งครับจากนี้ผลปืนโต
1: โอ้ยใจโหดมาก
0: รอนนี่เจอหมูปากน้ำพี่นิพนธ์ปืนโตบอกยังไงผมต้องเชียร์รอนนี
1: ่โอ้โห
0: เป็นไง
1: ถ้ารอนนี่มาเมืองไทยเนี่ยนะผมจะหาโอกาสให้พี่นิพนธ์เนี่ยนะไปพบเลย
0: อ่ะแต่ผมว่าอย่างน้อยๆพี่นิพนธ์ก็จริงใจในคำตอบนะถ้าตอบแบบโลกสวยนะพี่หมออ๋อใครก็ได้ครับคนหนึ่งก็คนไทยคนหนึ่งก็คนที่ผมเชียร์แต่พี่นิพนธ์ตอบแบบเขาเรียกว่าจากก้นบึ้งเลยอยากให้เฮียเขาได้แชมป์อะไรทำนองนี้นะฮะอุ้ยแมนยูความฟิตลงตัวแล้วครับอ๋อตีนมันเหรอเซนบอลทันบรูโน่ซานโตสก็ดักบอลดีจากเด็กผีอะไรเนี่ยสลิปน็อกอ่ะเป็นไง
1: คือผมบอกให้เลยไอ้ตอนพรีซีซั่นน่ะคุณอย่าเพิ่งเอาอะไรมาเป็นมาตรวัดมันเขาซ้อมแบบไม่ได้จริงจัง
0: เดี๋ยวผมว่าคำถามนี้น่าสนใจถ้าเราจะต้องดูนักฟุตบอลหรือว่าทีมที่เรารักเนี่ยพี่หมอในมุมของโค้ชและในมุมแฟนบอลในช่วงเฟรนลี่แมตช์หรือพรีซีซั่นเนี่ยควรดูอะไรเดี๋ยวช่วงสุดท้ายไหมพ
1: ี่
0: หมอพูดถึงหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยไปอินในผลงานแข่งขันในช่วงเฟรนลี่แมตช์พอสมควรแต่ว่าในมุมมองคนดูบอลจริงๆเนี่ยควรดูอะไรจากเฟรนลี่แมตช
1: ์
0: ดีไหมพี่หมอเดี๋ยวเบรกสุดท้ายผมก็คุยได
1: ้ได้ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยก็กำลังน่าสนใจครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mpod connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 2016736สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 16:45 นครับช่วงที่2สปอตไกด์วันจันทร์ฟุตบอลไทย

0: พูดชัดเจนนะเขาทำฟุตบอลเพื่อผลลัพธ์
1: ครับ
0: ถามว่าถ้าพูดถึงผลลัพธ์เขาประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: กับชัยชนะ4นัดแต่ในแง่ของศรัทธาของแฟนบอลเมืองไทยผมถือว่าฮัตสันสอบตก
1: ครับ
0: คือฟุตบอลในอาเซียนนะไอ้คำว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไม่พอมันต้องการภาพที่เราเห็นว่าทีมชาติไทยเล่นดีโอเพนเพลย์ใส่เปิดเกมบุกเข้าแล้วยิงแล้วยิงเล่ายิงคือภาพที่เราอยากเห็นคืออย่างนี
1: ้
0: ผมถามว่าสปป.ลาวมาเลเซียนะครับฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่ทีมที่ต่อกรเราอ่ะเราต้องบอกเลยว่าต้องบอกว่าเตะรอบเวทีอ่ะงานอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษามวยเขาก็ต้องบอกว่าคือจะต้องยกมือยอมแพ้ยกพอแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คือแต่ที่เห็นเนี่ยผมในมุมมองผมเนี่ยผมไม่ประทับใจผมเบื่อบอลที่คุณเล่นเพื่อผลลัพธ์แล้วคนไปดูในสนามเขาอยากเห็นโอเพนเพลย์เขาอยากเห็นเซตเพลย์แต่คุณชนะจุดโทษคือเราไม่ว่านะชนะจุดโทษก็ชนะแต่ถามว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลที่เขาเรียกว่าดูแล้วเนี่ยประทับใจอ่ะ
1: มันไม่ได้เรียกศรัทธาต้องใช้คำนี้ได้เลยผมว่าคำนี้มันสะท้อนออกมาจากกระแสสะท้อนออกมาจากจำนวนผู้ชมในสนามนะ
0: แล้วคุณไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมนะว่าเอ๊ะพอชนะผมถามว่ายับอีกประเด็นหนึ่งอ่ะผมพูดเลยว่าผมไม่เข้าใจการจัดตัวไลน์อัพของฮัตสันผมถามว่าคุณเนี่ยคุณใช้ผู้เล่นนะโอเคคุณบอกว่าการเตะนะครับฟุตบอลนะครับโอ้ต้องบอกว่าค่อนข้างบ่อยสามนัดใน8วันนู่นนี่ผมเข้าใจได้แต่ถามว่าตัวหลักของคุณเนี่ยในรอบรองคุณจะลองแบบอิชิอิอีกไหม
1: ก็มันก็มีเหตุผลเดียวเพราะว่าถ้าเขาใช้เหตุผลนะก็คืออย่างที่พี่หมอบอกคือ3นัดใน8วันแต่เพียงว่าถ้าเรามาประเมินรอบรองอ่ะถูกไหมพี่หมอคือมันเตะอีกที15
0: มันเสาร์ที่15
1: ดังนั้นเนี่ยก็น่าสนใจในการจัดทัพเพราะว่าถ้าพี่หมอจะมองไปเกมกับเมียนมาเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าในยุคฮัตสันเนี่ยเราเดาไม่ได้จริงๆน
0: ะ
1: ว่า11คนแรกจะเป็นใครอย่างวันนั้นเนี่ยเขาใช้ชวันวิทแซ่เลาใช่ไหมแล้วก็เจฮานาฟีมามะพิชาอุทราอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพิชาถ้าไปดูในเกมล่าสุดเขาก็ได้เครดิตจากการได้แอสซิสต์แต่ว่าไอการเดาใจฮัตสันมันเดายากจริง
0: ตัวหลักเป็นใคร
1: ก็คู่หน้าก็ยศกรบุรพาธีรศักดิ์อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็คณะล่ะ
1: ก็สำรองหมด
0: ผมถามว่าแล้วคุณจะให้เขาเล่นเมื่อไหร
1: ่
0: อันนี้มุมมอง
1: รอบรองไหมสมมติหรืออาจจะจัดเต็มรอบรองอย่างนี้ได้ไหม
0: รอบรองถ้าคุณไม่เอาตัวหลักลงเล่นแล้วคุณต้องการชนะหรือแพ้ล่ะคุณเล่นกับสิงคโปร์อ่ะ
1: ครับ
0: มีคนมาบอกผมว่าพี่หม
1: อ
0: วันเล่นกับเมียนมานะเอาง่ายๆนะภาพการเล่นตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังนะในการต่อบอลในการโอเพนเพลย์เราไม่ที่เหนือกว่าพม่าเลยแต่เพียงแต่ว่าเราได้เราชนะในผลลัพธ
1: ์ใช
0: ่แต่ในเรื่องของฟอร์มการเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยเราไม่เห็นเลย
1: เอาจริงๆถ้าดูภาพรวม4นัดถ้าเอาภาพรวมเราชนะรวดยิงได้10ไม่เสียเลย
0: นะ
1: แต่ถ้าคุณไปดูรายละเอียดในแต่ละเกมนะครับอย่างวันเจอสปป.ลาวสปป.ลาวรู้10คนถูกมั้ยพี่หมอและสิ่งที่แฟนบอลตั้งคำถามคือคุณประตูที่5นาที59แล้วอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนเราก็ไม่ได้เดินหน้าไม่ได้มีประตูเพิ่
0: ม
1: หรือแม้กระทั่งในเกมกับ
0: มาเลเซีย
1: เนี่ยก็รูปเกมก็อย่างที่เราเห็นมันก็คล้ายๆเกมกับเมียนมาเกมที่เราบุกชนะ
0: ฟิลิปปินส์
1: ก็มาจากจังหวะที่เกือบเสมอเอาอย่างนั้นว่าถ้าเสมอผมว่าฮัสซันก็โอเคแต่จังหวะพอดีว่าพิชาอุทาล็อกแล้วเปิดไปวาลิดมงก็เป็นประตูดังนั้นเนี่ยพอมาถึงเกมกับเมียนมาก็อันนี้ผมพูดได้เลยเพราะว่าผมอยู่ในสนามนะครับวันนั้นเนี่ยผมมาจัดสปอร์ตไกด์เสร็จนั่งมอเตอร์ไซค์พี่หม
0: อ
1: ไปราชมังคลาสิ่งที่ผมจะสะท้อนก็คือว่ารถน้อยมากแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยวันนี้มีบอลเตะเหรอคุณเจษฎ
0: ์
1: อันนี้กระแสแรกนะเข้าไปในสนามแฟนเมียนมาหรือแฟนพม่าเนี่ยเขาจะมีอยู่บล็อกหนึ่งซึ่งตามข่าวก็หลักหลายพันแต่พอประกาศจำนวนผู้ชมออกมาเนี่ย 13,024 คนผมจำได้แม่นเลยเพราะผมอยู่ในสนามน้อยกว่าวันกับมาเลเซียนะพี่หม
0: อ
1: ทีเนี้ยถ้าจะสะท้อนออกมาในเรื่องของบรรยากาศในสนามเนี่ยผมเอาพูดตรงๆผมนั่งเนี่ยข้างครอบครัวหนึ่งนะเขาน่ารักมากมีคุณพ่อคุณแม่และลูก2ผู้ชาย1ผู้หญิง1เขาบอกผมว่าเขามาดูทุกนัดที่เตะที่ราชมังค์พี่หมอทีนี้มันมีอยู่บางช่วงบางเวลาที่

0: เรานำ 1-0 เนี่ยแล้วเราก็บิวอัพเกมขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คืนหลังแล้วก็ครอบครัวนั้นก็บอกว่าเนี่ยบอลฮัตสันอย่างนี้ทุกทีคือแบบว่ามันกลายเป็นว่ามันดูแล้วมันไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: เห็นไหมพี่หมออันนี้ผมสะท้อนออกมาในสนามนะครับไม่ได้หมายความว่ามาพูดเพื่อให้แบบแต่ว่าเราสะท้อนออกมาว่าพอบอลมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนไปดูบอลในสนามเนี่ยมันแล้วยังไม่รวมเรื่องประเด็นค่าตัวเองนะเพราะล่าสุดมาดามแป้งออกมาประกาศชัดเจนเดี๋ยวรอบรองนี่100แต่พี่หนูว่าพอมันเป็นรวมกับทุกอย่างอ่ะคุณได้ผลการแข่งขันจริงคุณได้การเข้ารอบจริงแต่คุณได้ศรัทธาหรือเปล่า
1: ถูกก็ผมกำลังจะพูดถึงคำว่าศรัทธาคือเกมในอาเซียนเนี่ยคุณต้องขยี้เขานะครับเพราะคุณเหนือกว่าเขาทุกรูปแบบแต่คุณพอใจกับผลลัพธ์เนี่ยมันก็คือคำตอบนะครับแล้วก็ในนัดเจอสิงคโปร์เราต้องไปเยือนก่อนนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอังคารกลับมาเล่นที่ราชบังคา
0: ครับ
1: การลดราคาของคุณเดือนพันล้านซัมผมไม่ติดหรอกคือถ้าคุณยังไม่ลดราคาหรือไม่มีจุดที่จะทำให้แฟนฟุตบอลเมืองไทยไปดูเนี่ยคุณยังคิดราคาเก่าเนี่ยคุณก็ต้องพอใจกับคนดูแค่นี้เพราะว่าศรัทธามันไม่ได้ไงแต่รูปแบบการเล่นมันไม่ได้ศรัทธามันก็เลยไม่ได้
0: คือคำว่าลด100บาททุกโซนเนี่ยเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดไปเข้าใจว่า100บาททุกที่นั่งไม่ใช่นะครับลดจากราคาเดิม
1: 100
0: บาท
1: 300เหลือ200
0: เออ
1: 400เหลือ300
0: แล้วก็ไอ้ที่แพงสุดที่ผมไปนั่งเนี่ย600
1: เหล
0: ือ
1: 500
0: เพราะบางคนเข้าใจผิดบางคนนึกว่าหมายถึงว่า100บาททุกที่นั่งเขาหมายถึงว่าลดที่นั่งละ100บาทจากของเดิมเท่าไหร่ลดไป100
1: อันนี้ครับคือต้องบอกว่าชัดเจนเจ็ดจะไปบอกว่านู่นนี่นั่นไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยบอกมาประกาศมาแล้วใครฟังก็ต้องเข้าใจลดนะครับทุกตำแหน่งหรือว่าทุกราคาละ100บาท
0: พี่หมอเราเอาง่ายๆเนาะสมมติว่าต่อให้เหลือ200บาทสมมติว่าครอบครัวหนึ่งไปดูบอลเนี่ยคุณก็ต้องมี800แล้วนะสมมติครอบครัวหนึ่ง4คนนะเวลาเดินทางไปค่ารถค่ากินค่าอะไรเนาะถ้าไปดูบอลแล้วหมด 1,000-2,000 เขาก็แบบหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้อาจจะต้องไปประเมินว่าคือมุมนึงตั๋วมันก็ต้องมีราคานั่นแหละแต่ว่าอีกมุมนึงก็ต้องหาตรงกลางให้ได้เนาะพี่หมอ
1: ใช่คือเจตคือผมเนี่ยนะผู้สัมตัวผมโอเคผมไม่ติดไม่เป็นไร
0: หมายถึงไล่เลียงเน
1: า
0: ะ
1: นะแต่ถามว่าแนวรับเนี่ยนะผมบอกให้ผมบอกไปแล้วใครเป็นตัวหลักเนี่ยชัยพลณัฐพงษ์สายนิยานฤบดินทร์พันษาพิชิตชัยเสียงกระโทกมานูเอลทอมเบีย
0: มันทอมเบียเขาจะใช้กันทุกนัด
1: วาริชชูทองแล้วก็วันชัยจารุนงครานอดิศรพรมรักอีกแล้วก็อุสบ้าเทียมคามจากประจวบเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ย
0: เหมือนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยทอมเบียจะยืนตลอดแต่ว่าตัวสลับอย่างวันกับเมียนมาเขาใช้พันษาอย่างแบ็กก็สลับไป
1: นัทพงศ์สาริยาก็ได้ลง
0: นฤบดินเนี่ยลงยานัดล่าสุดอย่างแบ็กซ้ายวันนั้นเป็นอุสมา
1: อุสมา
0: วาลิสนี่ลงทีหลัง
1: นี่พูดถึงแล้วกองกลางคณะ
0: กลางชวันเป็นตัวหลักแน
1: ่ทัศวัฒน์
0: ที่เหลือสลับ
1: กล้าวพิชาวรชิตสารัตเสกสรรลาตี
0: เสกสรรนะที่เราก็สำรองนะ
1: นะกองหน้าเจ๊ฮานาฟีมามะนะครับธีรศักดิ์เผยพิบายแพทติกุปตับสั้นยศกรผมเห็นแพทติกุปตับสั้นวันที่เล่นกับเมียนมานะนั่งดูอยู่ข้างสนาม
0: ครับเฮ้ย
1: อ่ะพอแล้วครับตกลงลดราคาอันนี้ก็ไม่ติดใจอะไรนะครับเพราะว่าชัดเจนนะแต่ไปเจอสิงคโปร์เนี่ยนะครับทางสิงคโปร์เนี่ยเขามีคนประเมินว่าแข้งสิงคโปร์เนี่ยฝังตัวอยู่ในไทยเยอะแล้วเขารู้ข้อมูลทุกอย่างนะครับติดตามเพราะว่าเขามาเล่นนะครับในลีก2ลีก3เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าวันเสาร์15สิงหาคมในเวลาไทย2ทุ่มเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนที่จารันเบซาสเตเดียม
0: ครับ
1: นะครับก็อ่ะทีมชาติไทยซ้อมหนักแล้วกันนะครับโอ้โหยิงได้ถึง10ลูกไม่เสียประตูเลย
0: คลีนชี
1: ทนะครับก็หวังว่าแอนโทนีฮัสซันจะโชคดี
0: ส่วนอีกสายนึงก็จะเป็นมาเลเซียเวียดนามนะพี่หมอนะจะเล่นในบ้านมาเลเซียก่อนก็คู่นั้นอาจจะเตะ16ก็คือวันอาทิตย
1: ์
0: แล้วก็นัด2ไปเล่นที่บ้านเวียดนามเดี๋ยวต้องดูว่าแม่จะเป็นไทยเวียดนามเหมือนผลที่แล้วหรือเปล่าม
1: ีคนเขาถามว่าที่เจ้าไอ้กำพลเนี่ยคุณให้ลง4นัดเลย ไม่เปลี่ยนเลย
0: อย่างประตูไม่ลองใช่ไหม
1: ทำไมคุณไม่เปิดโอกาส
0: ก็บางทีเนี่ยมันเดาใจเขายาก
1: อันเนี้ยคือมีคนก็บอกผมไม่เคยเห็นด้วยคือไม่ใช่คุณต้องดูเหมือนผมยกตัวอย่างนะอาร์เซนอลไปแข่งแล้วเจอทีมเพิ่งขึ้นชั้นมาแล้วจะเล่นเกมไปเยือน
0: อ๋อพี่หมอเนี่ยคนนี้เขาส่งมาบอกว่าเพราะติดใบเหลืองหรือเปล่าเขากลัวแบน
1: กลัวติดใบเหลืองไม่คุณผมถามว่าใช่ธีรศักดิ์นะ
0: ยศ
1: กรพวกนี้ติดใบเหลืองอยู่เขากลัวแต่ถามว่าม
0: ันกำชับกันได้เนาะ
1: มันแหมขอโทษนะไอ้ครับไอ้เหตุผลแค่นี้ไม่พอนะครับผมบอกให้เลยว่าคุณต้องลองเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยในนัดรอบรองเนี่ยคุณต้องเอาพวกนี้ลงเพราะคุณต้องชนะถ้าคุณจะเซฟใบเหลืองแล้วเอาผู้เล่นสำรองลงแล้วคุณแพ้สิงคโปร์เนี่ยขอโทษนะคุณไม่ได้เข้าชิงนะ
0: แต่ว่าถ้าให้ผมสะท้อนผมก็เห็นด้วยกับแฟนบอลหลายคนเน
1: า
0: ะคือมันเราได้ผลการแข่งขันจริงพี่หม
1: อ
0: แต่ว่าการไปดูในสนามมันก็แอบมีช่วงแบบน่าเบื่ออันนี้คุณต้องยอมรับนะดังนั้นเนี่ยมาสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขที่เราเห็นจากการเข้าชมเนาะถ้าไม่ได้กองเชียร์พม่านะพี่หมอเพิ่มหมื่นอาจจะถึงหรือเปล่าเพราะวันนั้นอ่ะ13,000นะแล้วผมมองไปฝั่งตรงข้ามอ่ะเพราะว่าคนเมียนมาในบ้านเราเยอะไงถูกไหมมาเชียร์ก็หลายพันถ้าไม่ได้กองเชียร์พม่าวันนั้นเนี่ยอาจจะน้อยกว่านี้อีกนะ
1: ครับมาเรื่องนี้อีกนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ไปครับ7ไอ้ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอีกรายการหนึ่ง FIFA อาเซียนครับผมถาม7ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าไอ้ใครได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
1: เพราะว่าทาง FIFA เนี่ยกำหนดไว้สูงถึง3ล้านเหรียญสหรัฐ
0: ทัวร์นาเมนต์เดียวนี่แหละ
1: ครอบคลุมการถ่ายทอดสดทั้งดิวิชั่น1ดิวิชั่น2
0: ครับ
1: รวม20นัดนะครับอันนี้ชัดเจนก็ตอนนี้เขาขายลิขสิทธิ
0: ์ครับ
1: นะครับทางสมาคมก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ลิขสิทธิ
0: ์
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพอผมอ่านข่าวนี้ผมตกใจอ่ะ
0: 3ล้านเหรียญนี่มัน100ล้านนะ
1: ครับ
0: ตีไปกลมๆอ่
1: ะ
0: โอ้ถึงว่าเงินรางวัลมันเลยสูงไงพ
1: ี่
0: หมอมันมาโขกกับค่าลิขสิทธิ
1: ์ค่าใช้จ่ายเนี่ยแข่งระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคม
0: แล้ว3ล้านเหรียญ100ล้านเนี่ยได้13นัดนะคือคุณได้ถ่ายทั้งดิวิชั่น1และดิวิชั่น2อ่ะ13นัดอ๋อขออภัย20นัดขออภัยรวม20นัดดิวิชั่น1 13นัดดิวิชั่น2 7นัด20นัด100ล้านบาท
1: ครับ
0: เบรกดีกว่าโอ้ยเจอตัวเลขเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าแม่ฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดย
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอัญชลีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงโทรหาเป็นสายแรกหลังเกิดเหตุเล่าปมทวงเงิน11ล้านบาทพร้อมระบายความในใจนางอัญชลีไพรีรักเปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นคนรับสายโทรศัพท์นายฉลองเป็นคนแรกหลังก่อเหตุว่าในขณะเกิดเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเกิดอะไรบ้างตนทำได้แค่เกลี้ยกล่อมพยายามถามว่าอยู่ตรงไหนซึ่งนายฉลองเล่าให้ฟังว่าหลังจากยิงแล้วก็ออกมามีการพูดคุยเรื่องการทวงเงิน11ล้านบาทแต่อีกฝั่งกลับเงียบเฉยทำเหมือนตนไม่ใช่คนจากนั้นก็ระบายความในใจขณะเดียวกันตนได้ให้ทางบรรณาธิการข่าวโทรศัพท์ไปหาตำรวจเมื่อตำรวจไปถึงตนได้ยินเสียงการสนทนาทุกอย่างเพราะยังอยู่ในสายส่วนตนเองที่มาวันนี้เพราะตำรวจเรียกมาสอบถามว่าทำไมนายฉลองจึงโทรศัพท์หาตนเป็นสายแรกซึ่งในขณะนั้นตนไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์นายฉลองออกรายการสดและเพิ่งมีเหตุการณ์เด็กนักเรียนกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรู้สึกกลัวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองใจเย็นลงพร้อมบอกว่าดีที่นายฉลองโทรศัพท์หาตนไม่เช่นนั้นเรื่องราวอาจจะบานปลายมากกว่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจ่อสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุยิงซ้ำซากนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการเข้มมาตรการหลังเกิดเหตุอุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งเหตุยิงที่โรงเรียนและในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าต้องเข้มข้นเรื่องอาวุธและเพิ่มมาตรการการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีจะต้องมีความเข้มงวดในพื้นที่เข้าออกมากยิ่งขึ้นตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีส่วนเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทดแทนหรือไม่นั้นนายเชษฐาระบุว่าจะต้องมีซึ่งต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากนายกอบจ.เสียชีวิตคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่นั้นเท่าที่ทราบเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวขอให้รอตำรวจดำเนินการสืบสวนในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทางการเมืองผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชายกคณะลงพื้นที่ลั่นอาวุธจีนใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมไม่ปล่อยให้ยิงต้องจัดการก่อนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเขาไม่ได้มีงบประมาณทำถนนจึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้รับผิดชอบเช่นกระทรวงคมนาคมและจังหวัดหากรีบดำเนินการได้ถือเป็นเรื่องดีส่วนกรณีที่จีนบอกกับไทยว่าสั่งห้ามกัมพูชาใช้อาวุธที่จีนส่งให้ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่กลับบอกกัมพูชาว่าไม่ได้ห้ามนั้นไม่เป็นไรจะใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอยู่ประเทศไหนก็ต้องพูดเอาใจประเทศนั้นตนพูดกับกองกำลังป้องกันชายแดนเสมอว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องทางนี้เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดพูดเปรียบกับตนว่ามีคนชักปืนขึ้นลำกล้องเรียบร้อยหากมีภัยคุกคามเราจัดการก่อนแน่นอนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีความพร้อมที่จะรักษาอธิปไตยของชาติและจะดูแลพื้นที่ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้จนกว่าจะมีการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC และชี้แนวเส้นเขตแดนว่าอธิปไตยของแต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลูก้าดีนย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างเป็นทางการลูคัสดีนแบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสของแอสตันวิลล่าย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงหลังเปเช่ตัดสินใจใช้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญา 8.5 ล้านปอนด์ หรือเกือบ400ล้านบาทและเซ็นสัญญา3ปีสำหรับดีนเริ่มต้นเส้นทางค้าแข่งของตัวเองกับลิลในปี2011ก่อนย้ายไปปารีสในอีก2ปีถัดมาและลงเล่นกับปารีส3ปีจึงย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนา2ปีก่อนย้ายไปร่วมทีมเอเวอร์ตันและโดนวิลล่าดึงไปเสริมทัพและมีส่วนสำคัญช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งเป็นแชมป์แรกของสโมสรนับตั้งแต่ปี1996ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่สโมสรมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC ยืนยันนักเตะ9รายที่จะอยู่ช่วยทีมต่อไปในซีซั่นหน้าได้แก่วาโดโซเรสและเปโดรเอนริเก้2นักเตะต่างชาติส่วนนักเตะไทย7รายคืออนิพงศ์กิจคามสพลน้อยวงศตวรรษลีลาส่วนผู้เล่นดาวรุ่งมีธนกฤตทนดีอาวิชนไกรยวงศ์เดชฤทธิ์โชติชุติไพศาลและสุริยามหาศาลโดยนักเตะทั้ง9คนจะอยู่ช่วยทีมพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้สำหรับโปรแกรมไทยลีก2นัดแรกของโปลิสเทโรจะลงสนามเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองเลย

0: ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 18:00 น
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: 17นาฬิกา8นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วันจันทร์เนี่ยพี่หมอไม่ให้ผมพักเลยนะ
6: โอ้โห
5: ช่วงเบรกเนี่ยก็ชวนผมคุยตลอดเลยอ่ะ
6: คอนโทรเขาได้ยินด้วยนะไม่รู้คอนโทรไปบอกใครหรือเปล่าแล้วเนี่ยนะขอโทษนะเจนนะ
5: ปรากฏคอนโทรบอกไม่ได้ปิดไมค์ด้วย
6: เสาร์นี้
5: ครับ
6: มาแล้วครับท่าน
5: เฮ้ยมาแล้วเหรอ
6: มาแล้ว
5: ครับอะไรมาล่ะพี่หมอ
6: ฟุตบอลลีกต่างประเทศ
5: อ๋อมันก็เริ่มทยอยมาลีกแรกที่จะมาก็คือลาลีก้
6: า
5: แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีลีกรองก็คือเอเดดิวิซีเนเธอร์แลนด์แล้วก็ลีกโปรตุเกสที่เปิดแล้วแต่ถ้านับ5ลีกใหญ่สุดสัปดาห์ที่จะเป็นลาลีก้าสเปนเป็นลีกแรกไม่พักไม่ผ่อนเลยเนาะลาลีก้า
6: แล้วลิขสิทธิ์อยู่ที่ใครรู้ไหม
5: ตอนนี้อ่ะอยู่ที่ใครพี่หมอผมจำไม่ไหวแล้วเนี่ย
6: PPTV
5: อ๋อ PP อ๋อเอ้าครอบครัวเดี๋ยวเขาจะประกาศเขาประกาศหรือยัง
6: 80-90%
5: แสดงว่าใครเป็นแฟน PPTV จากเดิมจะคุ้นเคยกับบุนเดสลีกาซีซั่นนี้เป็นลาลีกาสเปน
6: อันนี้ข่าวจากวงนอกไม่ใช่วงใน
5: เออใช่ดังนั้นก็ถ้าไล่เรียง
6: ไล่เรียงเลยเจนไล่เลยถ้าพรีเมียร์
5: ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พวกบอลถ้วยในอังกฤษลีกเอิงโมโนแม็กลาลิก้าอยู่ PPTV บุนเดสลีก้าไปไหน
6: AIS
5: แล้วเกาโชน่าจะยังบีอินไหม
6: บีอิน
5: ยังบีอินอยู่ก็คือ True Vision
6: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าครับทั้งหลาย
5: ยังเป็น True Vision แต่ถ้าเป็นฤดูกาลถัดไปนู้นค่อยเป็น AIS
6: ถูกต้อง
5: คุณต้องติดกี่อันแล้ว BG Sport นิดนึงต้องให้เครดิต BG เขาด้วยBG เนี่ยเขาจะมีถ่ายพวกบอลลีกา2เยอรมันบอลสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เขาก็ถ่ายบาเซลเป็นไง
6: แล้วก็กีฬาใหญ่ๆอย่างเอเชียนเกม
5: ครับ
6: 4เกมทีสปอร์ต
5: เอเชียนเกมทีสปอร์ตถ่ายแน่นอน
6: อันนี้เป็นหลักแน่นอน
5: ด้วยความที่เป็นช่องของ
6: การกีฬา
5: และกระทรวง
6: แต่ช่องอื่นเนี่ยแล้วบางอย่างเอเชียนเกมนี่หลายช่อง
5: เอาจริงผมถามพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตก็ยังไม่แน่ใจ
6: ไม่หลายช่องคือดิจิตอลทีวี
5: อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็น True เป็น AF เขามีไหม
6: ผมยังไม่รู้ได้ข่าวแต่รู้ว่าดิจิตอลทีวีมีการถ่ายทอด
5: โอเคเอเชียนเกมนะ
6: โอ้ยไม่ถึง
5: เดือนนิด
6: ๆอีกเดือนนิดๆ
5: ใกล้ละที่ไอจีนางโย่านะครับ
6: มาถึงเรื่องของพรีซีซั่นอยากพูดถึงใครคืออย่าไปวิตกไปคิดเจ็ดคุยกับผมไอ้เรื่องของการอุ่นเครื่องเนี่ยนะของสโมสรต่างๆเนี่ยคือผู้จัดการทีมของแต่ละทีมเนี่ยเขาจะมีวิธีการเขาเรียกว่าวางแผนการฝึกซ้อมช่วงพรีซีซั่นไม่เหมือนกันถ้าสังเกตดูเนี่ยบางคนชอบอุ่นเครื่องกับทีมระดับใกล้เคียงกัน บางคนไม่จะใช้วิธีการอุ่นเครื่องเป็นสเต็ปสเต็ป
5: อุ่นเพื่อบิสเนสก็มี
6: อะไรอย่างเงี้ย ที่ต้องไปที่ต้องเดินทางมาเอเชียที่ต้องไปสหรัฐอันนี้เพื่อธุรกิจ
5: ดังนั้นอย่างนี้พี่หมอในมุมมองของพี่หมอเมาเวลาคนเขาดูเราควรจะต้องดูอะไรในเกมเฟรนลี่แมตช์หรือปีซีซั่นเพราะว่าต้องยอมรับว่าแฟนบอลไทยเนี่ยมีหลายเจเนอเรชันนะบางเจนเขาก็เอาผลการแข่งขันในช่วงปีซีซั่นมาบรัฟกันบางคนที่ดูบอลมานานก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่บอลอุ่นเครื่องดังนั้นในมุมมองพี่หมอเมาเนี่ยเวลาเราจะดูทีมรักทีมที่เราเชียร์ในช่วงปีซีซั่นเราควรดูในบริบทไหนบ้างฮะอาเชิญนะฮะ
6: คือการฝึกซ้อมของปีซีซั่นเนี่ยมันประมาณ45วัน
5: ครับ
6: นะครับเขาเรียกว่าไฮไลท์สำหรับผู้จัดการทีมในการที่จะดูนะว่านักฟุตบอลนะครับในทีมเนี่ยใครจะเป็นตัวหลักตัวสำรองหรือว่าแผนการต่างๆเนี่ยผู้จัดการทีมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูจนกระทั่งถึง10วันสุดท้ายนะครับแล้วว่าเวลา อุ่นเครื่อง2นัดสุดท้ายเขาจะดูว่าใครที่ได้ลงเล่นใครได้เปลี่ยนตัวอันนั้นอยู่ในการวางแผนการทำทีมผมยกตัวอย่างเนี่ยนี่คือฟอร์มอลหลักนะ
5: ครับ
6: อย่างแอสตันวิลล่าที่มาเมืองไทยเนี่ย
5: ครับ
6: แล้วสะบักสะบอมจากการถูกเตะของ BG เนี่ยนะครับไปอุ่นเครื่องต่อที่สิงคโปร์ฮ่องกง
5: บาเยน
6: ก็ปรากฏว่าอันเนี้ยไปในสภาพที่ยอมรับสภาพเนื่องจากรู้ว่าตัวผู้เล่นเจ็บเยอะ
5: ครับ
6: นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยกลับแล้วเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยไปกลับไปเพื่อฟิตซ้อม
5: เพราะเดี๋ยววิลล่าต้องเล่นซุปเปอร์คัพกับเอเชวันพุ
6: ธนะซึ่งตอนนี้อุนายเมรี่ก็บอกว่าคือตัวผู้เล่นเนี่ยดูไม่ยากแล้วแต่เพียงแต่ว่าสภาพอาการสภาพของนักเตะเนี่ยมีบาดเจ็บเยอะมากอย่างวิลล่าแต่อย่างของลิเวอร์พูลเนี่ยอิราโอล่าเนี่ยผมว่าเก่งเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับผลการแข่งขันในช่วงพรีซีซั่นมากน้อยแต่เขาเนี่ยส่งผู้เล่นถ้าใครไปดูนะครับรายละเอียดของการอุ่นเครื่องแต่ละนัดเนี่ยเขาจะส่งผู้เล่นที่เขาอยากดูลงไปแล้วเปิดสนามเนี่ยดูโปรไฟล์เขาไม่ธรรมดาผมพูดกับลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลหลายคนบอกพี่หมอดูดิผมบอกให้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจตัวเอง
5: โค้ชสเปนเนาะบางทีมันต้องมันมีของเหมือนกันนะ
6: ใช่ก็ผมบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยหรืออย่างถามว่าอาร์เซนอลของอาร์เตต้าทำไมต้องเอาบรูโน่กิมาไรมาก็เพราะว่าเขารู้ว่าการมาของบรูโน่เนี่ยมันจะทำให้กองกลางตอนเนี้ยต้องบอกว่าห้องเครื่องเขาเนี่ยเขาพร้อมมาก
5: ต้องใช้คำว่า world classทุกคนนะ
6: ทุกคน
5: เผลอๆนะตอนนี้เขาวิเคราะห์กันนะพี่หมอเผลอๆมิดฟิลด์แชมป์โลกทั้ง2คนเนี่ยอาจจะสำรองได้ซ้ำนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
6: เนี่ยผมบอกให้หรืออย่างคาลิกเนี่ยคาลิกเองก็ต้องบอกเลยว่ามีประสบการณ์น้อยแต่เขาก็มีวิธีการอุ่นเครื่องเขาตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแล้วแลนด์ฟอร์ดตกลงอยู่กับทีมก็มีโอกาสได้มาซ้อมได้มาอะไรแต่ถามว่าคุณย่าล่ะเอ็มโบโม่ล่ะนะผมถามว่าเนี่ยนี่คือคนเป็นผู้จัดการทีมต้องรู้ว่าจะใช้ยังไงให้แน่นอนที่สุดถ้าเจตถามผมนอกจากดู10วันสุดท้ายแล้วเนี่ยนัดลงสนามนัดแรกเนี่ยคุณได้เห็นแน
5: ่ดังนั้นเนี่ยโค้ชเดิมกับโค้ชใหม
6: ่
5: วิธีคิดบริหารจัดการในช่วงปีซีซั่นก็จะไม่เหมือนกัน
6: ไม่เหมือนกัน
5: อย่างโค้ชใหม่เนี่ยคาริกเห็นมาอยู่แล้วมิเกลอาร์เตต้าเห็นนักฟุตบอลมาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการคิดในการปีซีซั่นก็อาจจะคนละแบบกับอีราโอร่าคนละแบบกับโทมัสทูเคิลคนละแบบกับชาบิอาลองโซถูกไหมในการทำทีมในซีซั่นใหม่โรเบโตเดอร์แซบี้อย่างเงี้ย
6: ดูซาบิอาลองโซดิช่วงพรีซีซั่นเป็นไงเขาเปลี่ยนบางนัดหลัง3 บางนัดหลัง4แล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นคือสลับให้เห็นว่าเขายังไม่ได้ทีมที่ลงตัว
5: ดังนั้นพี่หมอกำลังจะบอกว่าอย่าไปเขาเรียกอะไรนะอย่าไปให้ความสำคัญมากนะ
6: ใช่อย่าไปอินมาก
5: กับผลการแข่งขันในช่วงปรีซีซั่นถูกไหม
6: ใช่
5: เพราะถ้าโยงมาอย่างนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นี่อาร์เซนอลในเอมิเรตก็โดนอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไปโดนเบติสมาเนาะก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเมื่อวานนี้ในเอมิเรตก็ไปแพ้ดอทมุนอย่างเงี้ย2-3
6: ดอทมุนมาเมืองไทย
5: ปีที่แล้วหนที่แล้ว
6: ก็บอกว่าตอนที่มาสภาพแต่ถามว่าตอนนี้ดอทมุนก็เปลี่ยนไปแล้ว
5: เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าอาร์เซนอลเนี่ยเมื่อคืนนี้เจ้าคริสตอสโซลิสตัวใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้ตลอดเลยนะแล้วก็เยอร์เคเรสก็ลงแม็กซ์ดาวแมนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ใช้โอเดกาด แล้วก็ตรงกลางลุยส์เกลลี่คือง่ายๆว่าบรรดาตัวหลักในแผงมิดฟิลด์อ่ะยังไม่ได้เล่นทั้งนั้นเลยนะทั้งเดคันไรส์บรูโน่ตัวใหม่มิเกลเมริโน่มาติซูบิเมนดี้เราไม่ได้เห็นเลยในปีซีซั่นเพราะว่าอย่าลืมว่านักเตะพวกนี้มันเขาเล่นในรอบชิงไงในฟุตบอลโลก
6: คือได้พักแล้วสภาพความฟิตยังไม่ถึง
5: นี่คืออาร์เซนอลนะครับก็เมื่อคืนเอมิเรตส์ก็แพ้ดอร์ทมุนด์ไป 2-3 ลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องกับโมโนโกเมื่อวานนี้พี่หมอก็แพ้ไป2-3นะก็อีซักกับโฟเรนเวียสยิงได้คือลิเวอร์พูลนำ 2-0 ก่อนเลยเมื่อคืนนี้เนี่ยอิราโอราใช้อีซักตัวจริงโฟเรนเวียสตัวจริงเหมือนเขาก็ค่อยหาวิธีการไปเรื่อยเนาะแล้วก็มีคัคโปตัวจริงกราเฟนแบกกลับมานะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กฟานไดท์แล้วก็อย่างที่บอกไปได้ราโคมาใช่ไหมก็น่าจะเอามาอุดแต่ไม่รู้ว่าแม่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็บ่นเรื่องสภาพร่างกายเหมือนกันนะของตัวที่ไปยืมมาจากบาร์เซโลนาเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูว่าจะยังไงนะแต่ลิเวอร์พูลอีกแล้วนะพี่หมอนำ 2-0 นะกลับมาแพ้ 2-3
6: เนี่ยคือปริวิตกแฟนลิเวอร์พูลปริวิตกว่าตรงๆอิราโอล่าเป็นไงก็ผมบอกแล้วว่าเขาเป็นคนเป็นผู้จัดการทีมอายุน้อยที่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งเลย
5: โอ้โหส่วนซิตี้ของมาเลสกาเนี่ยเมื่อวานก็ชนะแอตมาดริด 3-1 นะ
6: ใช่
5: อันนี้ก็น่าสนใจเชลซีก็มีประเด็นกับยาโฮนะเพราะว่าไปไฟกันโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
6: ยังไม่ลงตัว
5: เกมกระชับมิดกลายเป็นกระชากมิดเลยนะคือเอาง่ายๆว่ามันเดือดถึงขนาดที่ไม่มีการแถลงไม่มีการออกมาเตะจุดท่งจุดโทษอะไรเงี้ยมันก็เอาเป็นว่าเชลซีก็เสมอยาโฮไป 3-3 อย่างเงี้ย
6: คือไม่อารมณ์อะไรอ่ะคือมาอุ่นเครื่องนะแล้วก็ได้ค่าตัวได้ค่าแอปเปิลแลนด์ฟรีมาแต่พอถึงเวลาเล่นแล้วเนี่ยเจดรู้แล้วว่าพอคือเล่นจริงจังเนื่องจากเอาง่ายๆอย่างวิลล่าเนี่ยเขาบ่นมากเลยว่าโอ้โหบีจีตั้งแต่บีจีเนี่ยคือไม่ตั้งใจจะเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยทุกคนก็โชว์ฟอร์มเพื่อให้โค้ชได้เห็นนะ
5: ครับ
6: ไม่ใช่วิลล่านะBG
5: อย่างล่าสุดเมื่อวาน BG ก็อุ่นกับลีมันเลยว่าลีมันเนี่ยของฮ่องกงนะก็เสมอไป 2-2 อย่างเงี้ยดังนั้นก็เอาเป็นว่าผมว่าแฟนบอลแต่ละทีมก็ดูทีมตัวเองลุ้นทีมตัวเองในแบบที่พี่หมอเมาแนะนำแล้วกันจะได้ไม่ต้องเครียดเนาะเดี๋ยวเห็นว่าอย่างแฟนเชลซีอย่างเงี้ยแฟนลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นทีมแบบเอ๊ะทำไมมันดูแก้และแย่ลงหรือว่าครึ่งหลังมียุบอะไรประมาณนี้ผมว่าในปีซีซั่นเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมพี่หมอเพราะว่าทุกคนเขาอยากลองคงไม่ได้เน้นถึงขนาดว่าจะต้องชนะอะไรในช่วงปีซีซั่นนะครับก็น่าจะประมาณนี้วันนี้มีไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะวันนี้ปีซีซั่นมีคู่ไหนน่าสนใจไหมเหมือนจะไม่มีละเหมือนจะเริ่มเป็นโค้งท้ายๆละเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ลาลิก้าสเปนเปิดเป็นลีกแรกของบรรดา5ลีกใหญ่คืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับซุปเปอร์คัพยุโรปเปเชในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะเจอกับแอสตันวิลล่าในฐานะแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งคู่นี้จะไปเตะที่เรดบูลอารีนานะครับรังเหย้าของสโมสรที่ซาวบวกอ่ะของออสเตรียเปเชเนี่ยถ้าใครไปดูปีซีซั่นนี่พวกทีมชาติฝรั่งเศสถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยใช่ไหมทั้งอุสมันเดมเบเล่อะไรนี่ก็ยังเบเซเล่ดูเออะไรเงี้ย
6: ไม่ต้องรีบ
5: ไม่มีส่วนร่วมในช่วงปีสั้นเลย
6: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
5: ส่วนวิลล่าเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเขาก็มาตระเวนเอเชียตามนี้นะครับก็ภาพรวมประมาณนี้เนาะสุดสัปดาห์นี้ลาลิก้าเปิดแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้ชิลอาร์เซนอลซิตี้แล้วก็สัปดาห์ถัดไปจะเป็นลีกเอิงแล้วก็พรีเมียร์ลีกเปิดแล้วก็เกาโชแล้วก็เกาโชจะมาเป็นลีกสุดท้าย
6: ครับ
5: ประมาณนี้เนาะขออภัยไม่สิเอาใหม่พี่หมอสัปดาห์นู้นจะเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วก็เพราะบุนเดสจะเป็นลีกสุดท้ายดังนั้นนี่จะเป็นพรีเมียร์ลีกลีกเอิงแล้วก็ลาลิก้าแล้วโทษแล้วก็เกาโชแล้วก็บุนเดสลีก้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
6: ครับ
5: โอ้ยจำไม่หวั่นไม่ไหว นี่ยังไม่รวมไปอยู่ที่ไหนอีกนะ
6: ต้องบอกว่านักฟุตบอลที่ต้องเล่นทั้งบอลสโมสรลีกในประเทศแล้วก็บอลยุโรปเนี่ยโอ้โหสกอตต้องเยอะถ
5: ้
6: าสกอตไม่เยอะพออยู่ไม่ไหว
5: อ่ะมาเรื่องของตลาดบ้างแฟนลิเวอร์พูลเร่เข้ามาครับโอ้โหผมว่านี่อาจจะเป็นข่าวที่แฟนลิเวอร์พูลอาจจะทำให้ได้นึกถึงเหมือนกันนะครับbreaking news ลิเวอร์พูลนะครับได้รับสัญญาณไฟเขียวขั้นสุดท้ายนะครับจากแบดลีย์บาโกล่านะตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องค่าตัวแล้วนะพี่หมออาถามว่าบาโกล่ากับลิเวอร์พูลพี่หมอมองยังไง
6: ดีเลย
5: เนี่ยครับโรมาโน่ทวิตแล้วนะ
6: แล้วขอโทษอีราโอล่าทำไมต้องมาที่บาโกล่า
5: ถูกไหมเพราะว่าซ้ายไงซ้ายเนี่ยน่าสนใจด้านซ้ายอ่ะ
6: ซ้ายใครเล่นอยู่เดิม
5: ก็ถ้าเอาเสียงเนี่ยโกดี้คักโปต้องเป็นคักโป
6: แล้วขอโทษนะข่าวของคักโปเนี่ย
5: โอ้คักโปก็มีข่าวกับสเปอร์เหมือนกันนะ
6: ใช่เจนผมบอกแล้วไงว่าอิราโอล่าเนี่ยนะคุณจะไปดูผิวๆนะผมว่าเขาเก่งอ่ะ
5: แล้วบาโกล่านี่โอ้ถ้าได้มานะน่าสนใจนะ
6: โอ้ยโสมตอนนี้ลิเวอร์พูลมีอีซักมีเวียดมีอีเกติเก้มีโอ้โหเจ็ด
5: แล้วอย่าลืมว่าอีเกติเก้ก็เตรียมจะหายกลับมาถูกมากแล้วไหนจะมีเวียสก็ยังอยู
6: ่
5: อีซักก็น่าจะสมบูรณ์ขึ้นประมาณนี้นะครับ
6: แมนยูคุณมีแรชฟอร์ดอ่ะ
5: เหรออันนี้ถือว่าเป็นนักเตะใหม่ได้ไหมล่ะแมนยู
6: เอาเขาต้องตั้งใจเล่นแล้วโ
5: อ
6: ้โหนี
5: ่
6: ทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้หมดแล้วเหลืออย่างเดียวแล้วคาริกก็เคลียร์ใจเจ้าตัวก็บอกว่าอ่ะโอเค
5: ส่วนที่เอาถ้าเอาออฟฟิเชียลวันนี้นะเอาเฉพาะตลาดที่ออฟฟิเชียลวันนี้เลยนะครับเอาที่เป็นข่าวลือที่ยังไม่จบเราไม่เอานะเอาออฟฟิเชียลเลยนะครับก็มีโคโม่สโมสรในเซเรียอาของเชฟฟาเบกัสเนี่ยคว้าตัวเทเวอร์ชาโลบาอย่างเป็นทางการจากเชลซีนะครับ 25.7 ล้านบวกแอดออนอีก 5.1 ปารีสแซงต์แชร์กแมนคว้าตัวลูก้าดีนอันนี้ชัดเจนนะครับจากแอสตันวิลล่าค่าตัว6ล้านปอนด์ล่ะครับแล้วก็เอาดินิยานะครับคว้าตัวอิดิซากานาเกจากเอเวอร์ตันเซ็นสัญญา1ปี
6: อ
5: ันนี้คือดีลที่ออฟฟิเชียลเนาะโอ้แต่ประเด็นบาโกล่าลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าแม่แฟนหงก็ตื่นเต้นกัน
6: ได้ของดีของเดิมที่มีก็ดีอยู่แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับคนมาปรุงแต่ง
5: อ่ะเวลาที่เหลือเราข้อความไหมพี่หมอ
6: ได้ครับ
5: เพราะว่าเดี๋ยวจะตอบกันไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพี่นิพนธ์นะอุ้ยพี่หมอคุณเจตผม67แล้วครับรุ่นน้องพี่หมอครับจะเป็นหงไฮเวย์แต่ตัวเลข67เนี่ยไม่เฉพาะอายุพี่หงไฮเวย์นะวันนี้มันมีดราม่าเลยนะพี่หมอตัวเลข67เนี่ยใครได้ตามไหมถ้าใครได้ตามรายการพี่หนุ่มหนกระแสนะตัวเลข67นี่มีความหมายนะใครดูอยู่จะรู้นะครับแต่ว่าพี่หงบอกแกอายุ67นะครับเผาสนามสุดต้องคิงส์ครับเพราะว่าทีมชาติไทยแข่งกับเมียนมาควีนส์ครับจะเป็นทีมสโมสรแข่งกัน
6: ใช่ใช่ถูกต้องที่ผมพูดเนี่ยเป็นสโมสรแต่ผมจำไม่ได้
5: ครับสวัสดีครับอยากสอบถามว่าทำไมถึงเรียกว่าหมอเมาอุ้ยนี่น่าจะเป็นคำถาม
6: ง่ายมากเลย
5: ที่ 18,900 แล้ว
6: ชื่อเมาเนี่ยชื่อเล่นผมเตี่ยผมเนี่ยมาจากเมืองจีนนะครับตอนนั้นมีประธานาธิบดีชื่อเมาเซตงนะครับเขาก็ตั้งชื่อผมว่าชื่อเมาแล้วเพอผมเป็นหมอฟันก็เลยหมอเมา
5: อ๋อไม่มีอย่างอื่นนะ
6: ไม่มี
5: ประเด็นอื่นนะ
6: ไม่มีผมไม่ใช่คนกินเหล้าเมายาไปถามจะนอนสิ
5: ครับใครจะพอใจกับแชมป์ซีเกมกับแชมป์อาเซียนรวมๆ20สมัยแต่ไม่เคยเป็นแชมป์เอเชียหรือเข้าใกล้ฟุตบอลโลกเลยทำไมเราจะเอาผิดกรรมการอุ้ยและนายกสมาคมยุคหลังๆไม่ได้ละครับจะคุณโจผี
6: ไม่คุณโจผีเราต้องให้ความยุติธรรมนะนายกที่ผ่านมาไม่มีใครที่ทำได้เหมือนกันที่ใกล้ก็จะมีตอนที่เราเนี่ยไปรอบสุดท้ายฟุตบอลฟุตไอคัด
5: รอบสามรอบสามตอนยุคพี่โก้ไงซิโก้ก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับคือถ้าบอกว่าถ้าใช้ว่าอะไรนะรับผิดชอบคงพอได้แต่ถ้าเอาผิดเลยว่าถ้าเข้ามาทำแล้วไทยไม่ได้ไปบนโลกคงไม่มีใครไม่อยากมากล้ามาทำ
6: ก็ผมบอกแล้วชาติหน้าตอนบ่าย
5: อุ้ยเดี๋ยวเขาก็เพิ่มแล้วพี่หมอเดี๋ยวอาเซียนเดี๋ยว ควต้าเอเชียได้สัก20ทีมก็ต้องได้ไป
6: โอ้20จะต้องมีต้องไม่ใช่64นะ
5: ไปอีกไงเพิ่มไปอีกก็เขาเก็บตัวหลักเขาเก็บตัว4คนตัวหลักเพื่อติดใบเหลืองอ่านั้นตามนั้นก็แล้วแต่จะมุมมองแล้วกันนะครับ

0: จ้าอาเซียนหมูเอเชียอะไรเนี่ย
1: ปุ๋ยปุ๋ย
0: อุ้ยปุ๋ยบอลโลกเชียร์มา30ปีไม่ไปไหนเลยบอลยุคอิชิอิดีที่สุดแล้วแต่คนไทยแซะเขาอยู่นั่นยุคนี้ดูยุคนี้วัดศรีสวัสดิ์เล่นยังดีกว่านี
1: ้อันนี้แหละตอนสมัยอิชิอยู่ก็คนไม่พอใจก็เยอะ
0: ครับ
1: ผมก็ไม่พอใจส่วนหนึ่งไอ้นัดอุ่นเครื่องนัดจริงใช้ผู้เล่นคนละชุดผมก็เป็นส่วนหนึ่ง
0: พี่หมอชนะลวด4นัดยิงได้10ไม่เสียประตูเลยก็ยังจะไม่พอใจเลย
1: ก็เขาเล่นเพื่อผลลัพธ์ก็ถูกต้องของเขา
0: เอาจริงๆนะผมอยู่ในสนามผมก็หาวนะจริงๆลงไปซื้อเครื่องดื่มดีกว่านะฮะอยากให้เอาหมอเป็นโค้ชทีมชาติครับ
1: คือถ้ามาถามผมเนี่ยถอยหลังไปประมาณ25ปีนะตอนที่ผมยังไม่เลิกนะผมอาจจะลังเลนะ
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยเลิกอาชีพโค้ชมาตั้งแต่ปี2545นะครับเหตุผลก็อย่างที่บอกอะคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนตรงคนแข็งไม่เหมาะกับการเป็นโค้ชทีมชาติ
0: เหรอฮะ
1: คนเป็นโค้ชทีมชาติต้องใช่ครับพี่ดีครับผมนะครับแล้วต้องจับรู้จักคำว่าประจบอย่างเดียวไม่พอนะ
0: อุ้ย
1: ต้องมีสอพรอด้วย
0: โอ้จริงๆที่พี่หมอตอบเนี่ยไม่เฉพาะวงการบอล นะใช้ได้หมด
1: อันนี้ผมพูดชัดมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมเมื่อมาจัดรายการเนี่ยผมบอกแล้วว่า1
0: ครับ
1: นะครับผมเลิกคอมเมนเตเตอร์เนี่ยโอ้โหมีคนติดต่อเจก็รู
0: ้ครับ
1: ผมไม่ไปเพราะผมบอกแล้วถ้าผมไม่เลิกเนี่ย น้องๆเขาก็จะไม่มีคนที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องโค้ชฟุตบอลเนี่ยผมเลิกตั้งแต่2545แล้วนะครับเสียดายความรู้ความสามารถนะอุตส่าห์ไปเรียนมาเยอะมากเลยแต่ก็อย่างที่บอกสังคมเมืองไทยไม่เหมาะกับผม
0: ครับ
1: กล้าพูดเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์7
0: ครับผมป้าถ้าวันไหนหนูหายไปนี่ติดงานนะไม่ต้องห่วงนะระดับนี้ตุยยากจะทำซะอุ้ยโอเคน้องอามตามนั้น
1: อันนี้พูดดีมากเลย
0: ไปดูทางออนไลน์หน่อยโอ้โหเพียบเลยนะครับคุณชวนันท์ทักทายมาสวัสดีคุณเจตพี่หมอเมาคุณโทมิยะบอกว่านนทบุรีโคตรจุดๆมันก็บังเอิญเนาะมันจะข่าวอะไรนนทบุรีมา2วันติดเนี่ย
1: โอ้นนทบุรีอาหารอร่อยเยอะ
0: ไม่ใช่แค่2วันติด2ใน3วันเนี่ยงงมากเลยจริงนะ
1: ละเอียดมากเลยนะอุตส่าห์พาออกไปอาหาร
0: ไม่พี่หมอแล้วผมผูกพันกับนนทบุรีด้วยเมื่อก่อนลูกค้าผมอยู่นนทั้งจังหวัดเลยพูดตรงๆเทพศิรินทร์นี่ก็ใช่ด้วยเอ้าแต่ว่าแหมฟังแล้วก็หดหูคุณชัยภาติดตามตลอดครับตั้งแต่เฮียนอทคุณชูชาติบอกว่าอะไรเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าล็อกไว้2คนงานนี้ล็อกไว้2คนผมอ่านนั้นสั้นแล้วกันเพราะว่าส่งมายาวเลยนะครับบอกว่าคุณเจตเขาก็ลงข่าวอะไรเนี่ยที่ตกกันก็เคยบริหารองค์กรมูลค่าเดี๋ยวนะผมต้องสแกนก่อนนะเดี๋ยวนี้นะเวลาจะอ่านข้อความเนี่ยไม่รู้ว่าอ่านได้แค่ไหนเนี่ยอ๋อโอเคอ๋อพูดถึงน้องเทนนิสหน่อยรางวัลทรงคุณค่านาตราชโอเคตามนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าพอสปอร์ตแกสเราในเวอร์ชันนี้เนาะเรื่องของข่าวเนี่ยถ้าเราแตะหมดมันไม่ทันจริงๆนะครับเราอาจจะต้องมองในข่าวที่อาจจะมาขยี้มาเพิ่มเติมในมุมของมุมมองได้ดีกว่า
1: น้องเทนนิสเนี่ยเสนอข่าวเรื่องนี้ไม่ถูก
0: อุ้ย
1: เขาเพิ่งครบรอบแต่งงานหนึ่ง
0: อ๋อเอาเรื่องนี้ดีกว่าใช่ไหมอ๋อครับครับ
1: เขาบอกว่าเขามีความสุขมากแล้วก็สามีเขาเนี่ยรักเขามากที่สุด
0: ครับคุณวุฒิดีเทลบอกว่าเดวิลอาหมอคุณเจเพิ่มด้วยกับอาหมอครับบอลไทยชนะก็จริงแต่ต้องเล่นแบบมีทรงบอลไทยถ้าจะไปบอลโลกต้องข้ามอาเซียนแล้วเล่นแล้วได้ผลลัพธ์และต้องได้ภาพลักษณ์ด้วยนะครับคุณชวนันทักทายมาคุณสกายแมนนะครับคุณสิงห์ตัวบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่หมอวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่เจ็ดจัดรายการอะไรนะอ๋อมาสายนะครับกับพี่โอ๊ตถ้าเป็นสมัยพี่เฮียนอทพี่หมอมาสายเนี่ยเฮียนอทอําแล้วอ๋อพอดีวันนั้นเนี่ยรถมันติดมากที่พระราม9น่าจะมีรถชน
1: เอ๊ะเวลาผมรถติดผมไม่เห็นมีใครแก้ให้ผมเลย
0: ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยพี่หมอแล้วพี่หมอคิดดูพี่ชายที่เรียบร้อยอย่างพี่โอ๊ตพิธีกรเนี่ย
1: เขาไม่มี
0: ทางอำอะไรผม
1: เขาไม่มีทางทำร้ายคุณเลย
0: เหรอ
1: ผมบอกคุณได้เลยไม่มีทางแล้วถ้าเขาจัดกับผมแล้วผมมาช้าเขาไม่มีทางพูดถึงผมในแง่ไม่ดีเลย
0: ครับ
1: อันนี้ค่ะผมไม่ได้ว่าเฮียน็อตคนไม่ดีนะเฮียน็อตเขาสนิทกับผมมากเขาอำผมได
0: ้เอาเวลาหมดช่วงหน้าในที่นายกูรูคุณยุทธคุณอู่มารอนะครับพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง แตกถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 9สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: 17นาฬิกากับ34นาทีนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการนายที่นายกูรูครับวันนี้วันจันทร์ที่10นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้คุณผู้ฟังนะฮะก็อยู่กับพี่อู๋ครับอุดมศักดิ์สุภัทรโรภาสพงศ์นะครับแล้วก็ผมยุทธชัยจิรขวัญชัยครับ
3: ครับสวัสดีคุณยุทธและคุณผู้ฟังด้วย
2: ครับ
3: นะครับมาอีกหน่อยนี่ต้องคอยเช็คเพื่อนร่วมงานหรือคนที่จัดด้วยนะครับว่าพกของมาไห
2: ม
3: เสียวเหลือเกินเห็นข่าวแล้ว
2: จริงๆเราสองคนนี่เสี่ยงเลยนะ
3: เสี่ยงมากนะฮะ
2: เพราะว่าจัดเนี่ยก็ฟาดเข้าไปทั่วแล้วว่าผ่านเรื่องเข้าไปทั่ว
3: คนรักก็ไม่น้อย
2: ครับผม
3: แต่คนเกลียดก็เยอะ
2: อันนี้เสี่ยงสุดเลย
3: ครับช่วงนี้ที่อยู่นี่ชักไม่ค่อยกล้าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว
2: ครับ
3: ต้องขับรถมาจัดรายการแล้วเสียว
2: นะฮะ
3: โจทย์เยอะนะฮะ
2: เห็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงข่าวช่วงสายวันนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหมันรู้สึกทำให้เรานี
3: ่ใช้ชีวิตยากจริงๆนะ
2: ก็ใช่มันทำให้แบบบางทีคนเราเนี่ยมันมองแค่เปลือกนอกมองแค่ภายนอกไม่รู้นะนะฮะไม่รู้ว่าเขามีของหรือเปล่า
3: ใช่ เดี๋ยวต้องระวังละ
2: ครับ
3: เมื่อกี้ผมก็เดินชั้นหนึ่งอยู่ก็เสียวๆเว้ยเสียวๆถ้าเกิดบางเดินสวนมาได้ต้องรีบขึ้นกระไดหนีไฟก่อนเลยนะฮะ
2: ครับนะฮะก็
3: แต่ช่วงหลังนี่ผมไม่ค่อยมีปัญหากับบางละ
2: อ๋อ
3: เพราะตอนนี้เป็นอู่วรรณวิจิตรละ
2: สุดยอด เอาตัวรอดไปก่อนเลยนะ
3: เรียบร้อยครับ
2: ตอนนี้ก็เพราะฉะนั้นก็เหลือผม
3: อยู่ในเรียกว่าเป็นเอเย่นนะเหมือนไอ้จอร์จเบนเดสอ่ะ
2: ครับสุดยอด
3: ครับ
2: นะฮะ

0: อ่ะก็คงทราบข่าวนะโหแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เจอแต่ละข่าวโดยเฉพาะศุกร์ที่แล้วนี่ไม่รู้เป็นวันอะไรนะ
1: ครับ
0: นะฮะถ้าจำได้ก็มีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนท์นะครับ
1: ครับ
0: มีเหตุการณ์โดดสะพานพระราม7ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ที่กาญจนบุรีเห็นมีรถนี่โอ้โหจะบอกว่าเบรกแตกก็ไม่น่าใช
1: ่
0: มันไม่น่าเบรกแตกอ่ะมันน่าจะเหยียบคันเร่งมาเลยโอ้
1: มันเหมือน
0: นี่ถ้าไม่ติดกำแพงนี่ไปหมดเลยนะ
1: มันเหมือนมันไม่ได้มีอะไรชะลอเลยเนาะ
0: โอ้นะฮะแล้วเจอวันนี้อีกนะฮะก็มันทำให้ก็น่าคิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธการพกพาอาวุธปืนนะ
1: ครับผม
0: แต่จริงปืนเนี่ยตั้งแต่เหตุการณ์ที่โรงเรียนแล้วก็เหตุการณ์วันนี้เนี่ยเป็นปืนมีทะเบียนนะ
1: ครับผมปืนถูกต้องตามกฎหมายนะ
0: แต่ปัญหาคือเหตุการณ์ที่เทพศิรินเนี่ยปืนมีทะเบียนจริงแต่นะฮะคนที่มีทะเบียนเนี่ยนะฮะไม่รู้เก็บยังไง
1: ครับ
0: นะฮะก็เลยหลุดรอดไปถึงมือเด็ก
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วก็เอาไปใช้ก่อเหตุส่วนวันนี้เนี่ยนะฮะก็ปืนมีทะเบียนเหมือนกันแต่ก็พกกันแบบ
1: โห
0: แล้วไหนบอกห้ามพกออกไปในที่คือแบบอะไรจริงพกเนี่ยนอกจากอดีตส.ส.แล้วเนี่ยเขาบอกคนขับรถก็มีพกปืนนะ
1: ครับ
0: คือ
1: พกกันเนี่ยก็ปีโป้
0: คือมันพกกันง่ายกันได้ขนาดนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันทำให้เอาลงหลังจากนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดนะจะมาเลือดลงเลือดร้อนไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้เลยนะว่าเขาจะพกข้าวหลามเขาจะพกอะไรมาหรือเปล่า
1: ใช่เดี๋ยวอันนี้ถือว่าอันตรายนะ
0: อันนี้อันตรายมากนะ
1: ของมังอะไรนะ
0: ใช่
1: ทำเป็นเล่นไปนะ
0: คือไปเห็นเขาหงอผมไปหึ่มหึ่มใส่สักพักเขา
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โห
1: บางทีเห็นมันไม่สู้อย่างเงี้ยนะโอ้โหควักมามีของเรียบร้อยเลย
0: คือมันเปลี่ยนความคิดไปเลยนะครับถือแล้วมันฝ่ายที่ดูแลนี่ก็เนี่ยก็ต้องมาหามาตรการแหละว่าโอเคคุณอาจจะบอกเฮ้ยปืนมันปืนจดทะเบียนนะมันไม่ใช่ปืนเถื่อน
1: ครับ
0: แต่ปัญหาคือปืนจดทะเบียนเนี่ยคนที่จดทะเบียนคนที่ครอบครองเนี่ยคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: มันพกกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
0: คุณมีวิธีการดูแลการเก็บการใช้งานอะไรได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะคือถ้าปืนมันมีทะเบียนจริงเนี่ยมันใช้งานกันง่ายขนาดอยู่อยากจะยิงใครก็ชักออกมาเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อ
1: ย่างของผมเนี่ยกระบอกปืนเนี่ยฝากไว้ที่แม่ยายที่จัน
0: รอ
1: เออ
0: ปืนอะไรฮะ
1: ที่จันแม็กกาซีนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพ
0: สุดยอดโอ้ถ้ามันลำบาก
1: กระสุนอยู่บ้านมีคนนึง
0: ถ้ามันลำบากนั่นก็
1: อย่าตอนนี้ซื้อใหม่แล
0: ้วถ้ามันลำบากขนาดนั้นก็ขายไปเลยฮะก็ขายไปนะนี่แหละเพราะก่อนนั้นเนี่ยโอเคถ้าปืนเถื่อนพอเข้าใจได้แต่อันนี้มันเป็นปืนที่มีทะเบียน
1: ใช่ใช่พอเป็นปืนที่แบบถูกกฎหมายมันก็ยังมีวิธีการพกพาเลยที่
0: ใช่ใช่แต่มันก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พกกันเนี่ยก็จะพกอันเนี้ยบางทีก็เก็บไว้ในรถบ้าง
1: ใช่ใช่
0: บางคนก็พกไปอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของการตรวจตาเนี่ยมันก็โอ้โหใช่ไหม
1: มันทีมันก็
0: จริงๆเนี่ยวันนี้ที่เกิดเหตุนี่คือสถานที่ราชการนะ
1: ครับ
0: ก็คือ
1: ไปถึงที
0: ่อบจ.นนทบุร
1: ีใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วนนท์อีกแล้ว
0: แต่ก็อย่างว่าแหละคนเราเนี่ยเราจะเดินไปโน่นไปนี่มันจะมีการตรวจค้นอาวุธสักกี่สถานที่
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมที่ชัวร์สนามบินอ่ะนี่มีแน่นอน
1: โอเค
0: ใช่ไห
1: ม
0: นอกนั้นก็แม้กระทั่งสถานที่ราชการอ่ะ
1: ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เดินขึ้นสอนอเดินขึ้นสถานีตำรวจเนี่ย
1: ไม่มี
0: มันก็ไม่มีการตรวจม
1: ัน
0: ก็ไม่มีเครื่องที่มันจะมาตรวจนะ
1: จะเข้าโรงเรียนหรือจะอะไรมันก็ไม่ได้ขนาดนั้น
0: โอ้แต่ว่าวันนี้นี่วันเปิดวันแรกตั้งแต่เกิดเหตุนี่ในข่าวโรงเรียนเนี่ยโอ้โหครูเคยต้องมากันแต่เช้าเลยนะ
1: ครับ
0: มันลื้อกระเป๋ากันหน้ามืดเลยแต่ปัญหาคือทำได้สักกี่วัน
1: ใช่ใช่เต็มที่อ่ะไม่เกินอาทิตย์หรอก
0: อืม
1: ก็เงียบเรียกข่าวใหม่มาก็เงียบไปแล้ว
0: แล้วบางทีโรงเรียนเนี่ยประตูเปิดตั้งแต่หกโมงเปิดนาทีห้าครึ่งนักเรียนมาเร็วแต่ครูมาเริ่มตรวจตอนเจ็ดโมงมันจะไปทันยังไงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: จริงมันก็ดูมันก็ไม่รู้จะเลือกสุ่มตรวจใครใช่ไหมอาจจะถ้าเป็นอย่างเบ่งเบ่งเนี้ยเบ่งเดินไปส่งลูกเนี้ย
0: ครับ
1: แต่ผมว่ากระโดดรวบเลยแล้วแบบว่าดูทรงแล้วแบบตาดำๆอะไรค้ำๆมาเงี้ยบางทีดีดหรือเปล่าเงี้ย
0: ครับวันนี้ก็เกิดเหตุนะครับที่นนทบุรีนะฮะโอ้โหแต่ว่าก็คนละจุดนะฮะนนทบุรีนะฮะก็คุณฉลองเลี้ยวแรงซึ่งแกเป็นอดีตส.ส.จังหวัดนนท์
1: แล้วชื่อดัง
0: คนนี้ดังคนนี้ดัง
1: ด้วยดิ
0: อายุ70กว่านะครับ
1: ได้ยินชื่อผมว่าทุกคนรู้จัก
0: แต่แกผ่านมาหลายพักนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปพาดพิงหรอกแกอยู่ทั้งประชากรไทยอยู่ทั้งชาติพัฒนาอยู่ทั้งไทยรักไทย
1: แกย้ายมาเรื่อย
0: อยู่ทั้งพลังประชารัฐอยู่ทั้งภูมิใจไทยแกอยู่หลายพักอะ
1: อยู่มาครบแล้ว
0: อะแต่แกก็ช่วงหลังก็สอบตกบ่อยนะฮะแกก็ไปยิงทางพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐคนนี้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีเป็นนายกอบจ.5สมัยนะเป็นตั้งแต่ช่วงปีประมาณสัก404ปลายๆอ่ะเป็นมา20กว่าปีแล้วตำแหน่งเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอดีตตำรวจเก่าด้วยแกเคยเป็นตำรวจในพื้นที่นะครับเคยอยู่สภ.บางบัวทองอยู่

0: พ.ปากเกร็ดก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเป็นหลักแหละจนกระทั่งมาเลือกตั้งนายกอบจ.แล้วก็ได้รับเลือกเป็นสมัยที่5และล่าสุดนะครับก็บอกว่าจริงๆก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยซ
1: ้
0: ำนะส่วนมูลเหตุก็ทางผู้ก่อเหตุก็อ้างบอกว่าเรื่องเงิน11ล้าน
1: มีเรื่องของการทวงหนี้อะไรกันนะอะไรก็มันมีเยอะนะเดี๋ยวต้องรอสอบสวนดูอีกที
0: เห็นคลิปนะมีคลิปละอาจารย์อู๋นี่ก็ได้เห็นก็เหมือนคุยกันในออฟฟิศสำนักงานและคุยไม่รู้เรื่องก็เดินก็เริ่มจากคนขับรถออกมาก่อนมาที่รถแล้วก็ทางนายกอบจ.ก็เดินตามมาขึ้นรถแต่จังหวะรถก็มาจากอ่อเนี่ยทางคุณฉลองก็เดินตามออกมานะฮะเดินตามมาในมือก็ถือปืนละแต่ก็เอาหลบอยู่ข้างหลังนะก็มาเคาะกระจกให้มาคุยกันก็เหมือนทางฝ่ายผู้เสียชีวิตก็มีเปิดกระจกแล้วคุยกันประมาณแบบไม่คุยแล้วประมาณเนี้ยปัดไม้ปัดมืออ่ะแต่คุณฉลองก็อ้างว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนแบบว่าทางคนขับรถเองก็เอาปืนมาแต่ก็ไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าใครเอามาจ่อก่อนไง
1: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนของคนขับรถก็โดนยิงที่แขนนะส่วนนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเห็นว่าโดนไป4นัด
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับส่วนคุณฉลองเนี่ยก็หลังจากยิงเสร็จก็เดินแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนนั่งมอเตอร์ไซค์แกก็สมอ้างบอกว่าจะไปมอบตัวที่โรงพักนะฮะและในระหว่างนั้นเนี่ยแกดันโทรศัพท์ไปเข้ารายการซึ่งคนกำลังจัดรายการสดโทรหาเจ๊ปองนี่แหละ
1: ค
0: ุณอัญชลีเนี่ยนะฮะเออนะฮะโอ้แล้วก็มีคลิปตอนที่คุณอัญชลีแกจัดรายการอยู่กับผู้ชายท่านนึงผู้ชายท่านหนึ่งอ่ะยังนึกว่าเป็นเรื่องขำเลย ยังยิ้มนึกว่าแบบเออ
1: ใครจะคิดอ่ะใช่ไหมว่าโอ้ในรายการสดเข้ามา
0: จะมีแกก็รับสายก่อนแล้วก็บอกว่ากำลังจัดรายการอยู
1: ่
0: เดี๋ยวจบแล้วจ้ะเพราะว่าคือรู้จักกันและคุยกันประจำแต่ว่ารับสายคือจะบอกว่าด้วยความที่แบบคือเป็นรายการออนไลน์นะก็เลยแบบค่อนข้างจะง่ายหยิบโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับแล้วจัดรายการอยู
1: ่
0: ทางนั้นก็ไม่ยอมไงทางโน้นบอกเนี่ยคุยเลยคุณต้องคุยเลยนะหรือว่าอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็แจ้งเอาทีนี้เอากลายเป็นงง
1: ครับ
0: นะแล้วก็สุดท้ายแกก็ไปรอข้างทางแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาจับกุมตัว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วแกก็มีภาพที่โรงพักโอ้โหที่แกนั่งสูบบุหรี่แบบสบายใจชิลมากกุญแจมือก็ไม่ใส่
1: ก็น่าจะเห็นทางโซเชียลกันแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ทั้งสองคลิปนะทั้งคลิปที่โทรเข้ามาในรายการสดแล้วก็คลิปที่เกิดเหตุนะครับ
0: ซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความหรือว่าอาจจะผิดพลาดนะฮะอาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคือผมก็พอเข้าใจนะว่าไอ้เรื่องแบบนี้บางทีมันเป็นการให้ผู้ต้องหาเนี่ยผ่อนคลาย
1: ครับ
0: เพื่อที่ได้สอบปากคำใช่ไหมจะได้เอาข้อมูลแต่ว่าพอภาพมันออกมาเนี่ยคือถ้าคุณไปอยู่ในห้องปิดมันไม่เป็นไรไงแต่นี่เป็นห้องกระจกแล้วสื่อก็เห็นอยู่ด้านนอกและที่สำคัญดันให้ผู้ต้องหาเนี่ยแถลงด้วย
1: ครับ
0: แถลงแบบนั่งออกไมค์เปิดไมค์เลยนะคือแบบคนก็เลยบอกเอ้าเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็นนายอู๋นายยุทธเป็นตาสีตาสาเนี่ย
1: จะอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: มันจะได้แต่นั่งจิบน้ำได้สูบบุหรี่ได้แถลงข่าวแบบอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ที่เห็นเป็นประเด็นที่หลายคนก็บอกทำไมไม่ใส่กุญแจมือใช่ไหมจะ
0: ก
1: ุ
0: ญแจมือก็ล่าสุดมาใส่ทีหลังแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะซึ่งเหตุการณ์นี้นายกเองนะฮะคุณอนุทินเนี่ยก็ติงไปเหมือนกันบอกโหเพิ่งจะไปยิงคนมาแล้วแบบดูได้รับการปฏิบัติแบบมันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร
1: ่
0: ก็ติงไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะ
1: ครับ
0: นะครับผมซึ่งเนี่ยพอชาวบ้านเนี่ยดูแล้วมีภาพตอนก็แบบโอ้โหพ่นออกมาคือแบบ
1: แล้วสมัยเนี้ยกล้องมันเยอะไปหมดไงมันเห็นชัดหมดเลยนะคร
0: ับแต่จริงตัวแกก็ไม่ได้ขัดขืนนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ด้วยความที่อาจจะรู้จักเพราะว่าเป็นคนในพื้นที
1: ่
0: อ่ะเป็นแบบนักการเมืองท้องถิ่นอ่ะ
1: ผมว่าส่วนหนึ่งคือ
0: จะว่าเป็นท้องถิ่นน่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาติเพราะแกเคยเป็นส.ส.
1: แกเหมือนอารมณ์ผมว่านะอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีทีท่าว่าจะหนีหรือจะต่อสู้ไงเพราะรออะไรอยู่แล้วนะ
0: นะครับผมอ่ะก็ว่ากันไปนะหลังจากนี้นะครับก็ต้องสืบหามูลเหตุเพราะว่าทางคุณฉลองนี่บอกว่าเงิน11ล้านแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวเพราะคนก็บอกว่าระดับนี้11ล้านนี่มันไม่น่าจะถึง
1: มันน้อยไปเลยเนี่ยใช่
0: เพราะว่าโอ้โหดูว่า
1: เขาเป็นนักการเมืองระดับชาติเลยนะ
0: นั่นแหละนั่นแหละแต่คุณฉลองแกก็อ้าวก่อนนี้ก็ช่วยเยอะแกสมอ้างถึงขนาดว่าสมัยก่อนที่แบบว่านายกอบจ.เป็นผู้กำกับเนี่ยถึงก็แบบว่าช่วยให้แบบว่าขึ้นผู้กำกับประมาณนี้อารมณ์บอกว่าแบบช่วยสนับสนุนน่ะแล้วก็บอกว่ามีสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่าท็อปตอนนี้ตัวเองลำบากพอจะมาขอให้ช่วยเหลือ

0: ต่ถ้าคุณมีอารมณ์บันดาลโทสะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันก็น่าคิดอ่ะ
1: อย่างผมเป็นคนร้อนๆเนี่ยพกไม้จิ้มฟัน
0: ครับผมแล้วถ้ามีอะไรก็จิ้มตาตัวเองเลยให้ตาบอดไปจบไปจะได้ไม่โดนหรือเปล่า
1: พี่เกียรติยุทธพี่เกียรติยุท
0: ธโอ้นะโอ้โชคดีก
1: ็แต่จริงๆพวกเนี้ยมันไม่เหมาะคนนี้จะไปเคลียร์จะไปพูดคุยอะไรแบบนี้โดยเฉพาะหรือไม่จำเป็นมันไม่ควรพกนะผมว่ามันเหมาะกับการเอาไว้บ้านแบบบางทีกลัวโจรผู้ร้ายอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะเพราะพกติดตัวยังไงก็แล้วแต่บางทีอารมณ์ชั่ววูบอ่ะมันจี๊ดเดียวจริงนะ
0: จริงเอาไว้บ้านก็อันตรายนะพี่อู๋นะเอาตรงๆนะเกิดสามีภรรยาอะไรทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยมันก็โป้งป้ามันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะใช่ไห
1: ม
0: เพราะเวลาถ้าบันดาลโทสะในชั่วโมงนั้นเนี่ยอะไรมันก็ทำได้หมดอ่ะ
1: แต่ก็จริงเพราะปกติผมก็ส่วนใหญ่ผมคุยกับภรรยามีอะไรก็ผมก็ก้านคออย่างเดียวเอง
0: ครับ
1: ก้านคอหลับปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จก็ไปปลุกตื่นแล้วก็เคลียร์กันง่าย
0: ใครมีสักกระบอกว่าผมขอยืมก่อนได้ไหมฮะ
1: พี่เกียรติยืม
0: ก็ติดตามกันดีกันไป
1: ครับ
0: นะฮะโอ้นะส่วนทางโรงเรียนย้อนมาหน่อยก็สัปดาห์นี้ก็หยุดกันยาวนะทั้งสัปดาห์นะ
1: ใช่ใช่
0: จริงๆคือวันพุธก็หยุดอยู่แล้วก็เลยให้แถมอังคารจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์นะฮะเพราะว่าโรงเรียนนี่ก็เข้าใจเดี๋ยวโหเพราะว่าเจอข่าวนี้มันก็ช็อกพอสมควร
1: แต่จริงๆใครที่เสพข่าวอยู่เนี่ยไปทำอย่างอื่นบ้างนะขนาดเรามานั่งคุยจัดรายการแป๊บ
0: มันมีผลนะ
1: ยังมี
0: มันรู้สึกแบบผมยังนั่งคุยกับแฟนบอกหู
1: บางที
0: มันอย่างนี้แล้วแบบ
1: ข่าวกัน
0: แล้วบางทีมันก็แบบเฮ้ยเราก็มีลูกก็อยู่โรงเรียนใช่ไหมบางทีแบบมันอาจจะไกลตัวแต่เฮ้ยใครไปรู้ว่ามันจะเกิดไม่เกิดอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วช่วงหลังมันเกิดในโรงเรียนบ่อยด้วยไง
0: ใช่ไหมฮะอ่ะก็
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปเสพข่าวเยอะนะบางคนตอนนี้โหกลายเป็นแยกทีมนะ
0: ครับ
1: แยกทีมกันด้วยโอ้ยปวดหัวมากเลย
0: คือแนะนำว่ามีอะไรก็ใจเย็นๆพูดคุยกันผมว่าความรุนแรงมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกจุดหรอก
1: ใช่
0: นะตัวเองเคยใจร้อนมาก่อนอ่ะลองฟังกันตั้งแต่สมัยจัดรายการใหม่ๆ47แต่ตั้งแต่ปีแรกๆก็ไม่ต้องห่วงเลยแต่ระยะนี้มันก็แบบพอมาถึงจุดนึงอะนะ
1: ผมว่าด้วยความ
0: มันก็คิดได้อะมันก็รู้สึกแบบมันไม่มีประโยชน
1: ์พอพวกเรามันมีครอบครัวแล้วนะพอมีครอบครัวพออายุมากขึ้นมันจะรู้สึกแล้วแบบไอ้ที่เราทำมันไร้สาระเหมือนกันนะ
0: โหแล้วยิ่งแบบนี้นี่ยิ่งทำให้แบบใครจะว่าขี้ขลาดตาขาวผมก็ยอมอ่ะคือบางทีเนี่ยแต่หมายก็ถ้าเราเจอกันเนี่ยไอ้เราก
1: ็ไม่มีถอยอ่ะ
0: ไม่คือเราจะวัดขนาดตัวละไอ้ตัว
1: เล็งก่อนเล็งก่อน
0: ไอ้กูได้เปรียบไว้กูได้เปรียบกูเอาแน่ใช่ไหมแล้วมันพูดหูเจอแบบ
1: พร้อมเปิดพร้อมเปิด
0: เขาแบบแล้วได้เปรียบแต่ทุกวันนี้มันมองแบบนั้นไม่ได้เลยไง
1: ไม่ใช่แล้ว
0: บอกเฮ้ยไอ้นี่แม่งหงอว่ะดูแล้วกินนิ่มแน่นอนเลยดูทรงละที่ไหนได้โอ้โหหยิบมาเนี่ยเอาตรงๆไม่ต้องปืนหรอกแค่มีดก็
1: ใช่
0: แค่มีดก็ขี้แตกแล้วอะ
1: เพราะมันเคยมีกรณีแบบอีกคนนึงพกปืนคนพกมีดอะไอ้พกมีดมันใส่ก่อนอะเรียบร้อยไปเนาะมันอยู่นี่มันอันตรายโหไม่คุ้มอะ
0: คืออยากให้ใจเย็นอยากให้แบบว่าคิดถึงแบบว่าคิดถึงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลอะไรตามมาพยายามคิดถึงครอบครัวเนี่ยอันนี้มันจะโอเคเลย
1: คิดเยอะ
0: ๆคิดให้เยอะๆใช่
1: ใช่ใช่คิดถึงครอบครัวคิดถึงอะไรลูกหลานนั่นเล็กหน่อยก็ยังดีพ่อแม่ก็ได
0: ้ใครคิดสักหน่อย
1: ใครไม่มีครอบครัวนะ
0: โอ้คือแบบพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆมันทำให้รู้สึกเฮ้ยมันอย่างวันเนี้ยพอเกิดขึ้นปุ๊บมันต้องคิดเฮ้ยมันยิงกันง่ายได้สมัยนี้มันคนเรามันจะฆ่ากันมันฆ่ากันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องแบบโอ้อาจจะต้องแบบว่าจ้างมือปงมือปืนใช่ไหมสมัยก่อนก็เป็นกลางเมืองแบบนี้นะส่วนใหญ่ไม่ยิงเองนะ
1: ใช่ใช่ไม่ยิงเอง
0: ก็จะมีแบบจ้างมือปืน
1: ใช่ใช
0: ่ไปยิงใช่ไหมมือปืนก็จะเป็นมือปืนจริงเป็นคนมีสีเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
1: เยอะแยะ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อน
1: ใช่ใช่เมื่อก่อน
0: แต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่รู้ว่าถือปืนขึ้นสนามงานนั่งคุยก่
1: อ
0: นคุยรู้เรื่องก็มายิง
1: ใช่
0: คุยไม่รู้เรื่องก็ยิงคือแบบโอ้ยมันง่ายจะขนาดนี้เลยเหรอ
1: นี่ขนาดไอ้ก่อนนั้นนี่เห็นไหมวินมอไซค์เคลียร์กันไม่ลงยังยิงกันเลยอะไรเงี้ยงูเต็มไปหมดนะบางทีโอ้อันตรายมีแก๊ปเกิบเงี้ย
0: ครับ
1: สวนกันทะเลาะลายยิงกันแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ปืนมันหาง่ายนะ
0: ครับนะฮะโอ้เสพข่าวก็นั่นแหละฮะเสพข่าวแล้วก็ต้องนี่ด้วยแล้วก็เม้นก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะโอ้โห
1: ใช่ใช่ใช่
0: เห็นเม้นแล้วดุเดือดมากเลย
1: บางทีเม้นนะผมว่าอย่าเพิ่งไปรีบรอให้ข่าวมันออกมาก่อน
0: ครับ
1: เจ้าแบบบางคนโอ้โหรีบเกินแล้วบางทีมันมีเงิบกันนะ
0: เรื่องการเสนอข่าวด้วยโอ้โห
1: เพราะเฟซนิวมันก็เยอะใช่แล้วไอ้เรื่องการเสนอข่าว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไหม
1: ติงไปถึงสื่อด้วยนะบางทีสื่อก็เป็นส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: คือในนี้มันแข่งขันกันไง
1: มันต้อง
0: แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นความเร็วมันมาก่อน
1: ใช่ใช่ความเร็วก่อน
0: ถูกต้อง สมัยก่อนความ

0: ถูกต้องมันมาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเน้นเร็วเอะอะโพสก่อน
1: ใช่ใช
0: ่โพสไปก่อนแล้วค่อยไปลบทีหลังแต่ปัญหาคือเดี๋ยวนี้พอโพสปุ๊บมันมีแชร์มันมีแคป
1: ใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยสนใจเรื่องไอ้โพสแล้วผิดอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวคนก็ลืมไง
0: ครับ
1: แต่ความเร็วต้องมาก่อนอันนี้ต้องระวังนะ
0: นั่นแหละฮะเพราะว่ามันมีผลนะมันมีผลมากเลยนะครับการเสนอข่าวก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกพูดคุยกันพอปากหอมคอ
1: ครับ
0: นะใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องมาที่นี่นะฮะเราสองคนไม่สู้นะฮะ
1: ใช่ๆ
0: เราก็พูดแซวไปเรื่อยแหละนะฮะ
1: อย่างยุทธเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหกับเมื่อก่อนเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยหายไปประมาณ 90%
0: ครับผม
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยังยั่วอยู่นะ
0: น่าจะโดนแล้วแหละ
1: ไอ้สนน่าจะไปแบ็คนึง
0: ล
1: ้อไอ้สนได้จะเดิน1แม็กซ์1แม็กซีน
0: ไว้ผมก็ไม่กล้าเดี๋ยวมันสวนผมเดี๋ยวมันสวน
1: เออเผื่อมันพก
0: เผื่อมันพกมา
1: เออ
0: ผมก็ไม่กล้าหรอกกลัวมันสวนเหมือนกันนะครับ
1: ตอนนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคือเราจัดรายการเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ด่าคนทั่วไป
0: ครับ
1: พอจัดรายการเสร็จเราก็รีบกลับเราเพิ่งไปเชิญเราใส่เราด่าทางไม
0: ค์สถานการณ์ไม่ดีก็หลบทางบันไดหนีไฟด้านหลัง
1: ครับตอนนี้ต้องรู้หลบไป
0: ยอมเสียเวลาเดินหลายชั้นหน่อย
1: ครับ
0: เออนะครับอ่ะก็ส่วนช่วงแรกขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนละกันก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลนะฮะก็ขอบคุณก๊อฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับพูดถึงฟุตบอลก็เอาเรื่องของฮุนไดครับนิดนึงแล้วกัน
1: ครับ
0: นะฮะตอนนี้ก็มาถึงรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะก็ถือว่า4ทีมเนี่ยในกลุ่มของไทยเนี่ยอันนี้ไม่ผิดคาด
1: ครับ
0: เพราะว่าก็เกรงว่าไทยกับมาเลย์คงเข้ารอบคู่กันแหละอยู่ที่ว่าใครจะเป็นอันดับ1อันดับ2แต่ที่อาจจะเซอร์ไพรส์คือทีมชาติไทยเนี่ยชนะรวด4เกมแล้วก็คลีนชีทยังไม่เสียประตูเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่จริงถ้าไปดูรายละเอียดในแต่ละเกมก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่นะแต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง
1: ใช่ๆตัวไม่ครบด้วยแล้วก็ไอ้เกมล่าสุดคนบ่นบอกทรงบอลไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของการเก็บตัวนะ
0: แต่ล่าสุด
1: มันได้ไง
0: แฟนเข้ามา 13,000 ถือว่าโอเคนะ
1: ใช่ๆ
0: คือโอเคละเตะวันเสาร์จริงแต่ดันฝนตกก่อนเกมเนี่ยผมยังโอ้โหจะมีแต่ว่า
1: ใช่ๆ
0: แต่ 13,000 นี่แฟนเมียนมาน่าจะหลายพันอยู่อ่ะ
1: ก็น่าจะแล้วมันมีลุ้นด้วยไงจะได้ชนะแล้วลุ้นได้อ่ะก็น่าจะเยอะอยู
0: ่นะก็2ประตูจุดโทษนะครับจากวรชิตกฤติเสียบำเพ็ญนะฮะแล้วอีกคนนึงก็ดาวรุ่งนะครับนะฮะมามะนะครับเจฮานาฟีมามะนะครับกองหน้าดาวรุ่งจากพีดีประจวบนะครับก็คนทำคนละประตูนี่กลายเป็นจุดโทษที่สลับกันยิงนะเพราะนัดก่อนหน้านี้เจอมาเลเซียนี่เป็นยศกรบุรพายิงนะ
1: ครับ
0: แต่เกมนี้เป็นวรชิตนะฮะกับทางเจฮานาฟีนะครับ
1: ก็อาจจะเป็นที่ว่ามันหลายๆเกมมันก็ตัวจริงมันไม่ได้จัดจ้านนะสลับกันไปสลับกันมาก็เลยต้องแล้วแต่หน้างานเอา
0: ส่วนอีกคู่นึงก็ที่แย่งกันอีกคู่นึงมาเลเซียก็ชนะฟิลิปปินส์ 1-0 นะครับทางมาเลเซียก็เข้ามาเป็นอันดับ2ขณะที่สาย A เนี่ย จำได้จันที่แล้วที่เราจัดรายการที่เวียดนามไปเยือนอินโดนีเซีย
1: ใช่ๆยังเสียวจะตกรอบอยู่เลย
0: พอชนะเวียดนามนี่กดยับเลย 3-0
1: ใช่คดีพลิกเลยนะครับ
0: และอินโดนีเซียดันไปซวยนะสุดท้ายเยือนสิงคโปร
1: ์
0: ดันได้ก็เสมอกลายมาตกรอบเลย
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็นกลุ่ม A เนี่ยเวียดนามเข้าที่1สิงคโปร์เข้าที่2
1: ก็ไปนำเขาช่วงท้ายเกมแล้วแต่เอาไม่อยู่นะ
0: นะทำให้การประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะฮะสิงคโปร์เจอกับไทยแล้วก็มาเลเซียเจอเวียดนามนัดแรกเล่น15กับ16นะครับคู่ไทยเตะ15 15ก็
1: วันเสาร
0: ์
1: 15วันเสาร์กำลังดี
0: ส่วนเลข2เนี่ยที่ไทยจะไปเยือนนะครับเตะวันที่18 18ก็วันอังคารอีกคู่นึงเนี่ยเตะวันที่19ก็คือวันพุธ
1: ครับ
0: คือเลขแรกเสาร์อาทิตย์เลข2อังคารพุธหลังจากนั้นชิงชนะเลิศนะฮะก็22ครับ26เลขแรก22วันเสาร์แล้วก็26วันพุธซึ่งไทยเนี่ยกรณีถ้าเข้าชิงนะจะเป็นเจ้าบ้านก่อนเลขแรก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าจะเสียเปรียบเพราะเลข2ไปเยือน
1: ก็ถือว่าผลงานมาได้ดีทีเดียวเนาะ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะมาในชุดแบบไม่เต็มนะครับก็ว่ากันไปตามเชียร์กันไปเพราะตอนนี้ก็ยังมีกระแสแบบโอ้โหหลายคนก็บ่นว่าโอ้โหชนะก็โดนด่า
0: แต่จริงๆกับตัวผู้เล่นชุดนี้กับข้อจำกัดหลายๆอย่างผมโอเคนะ
1: ใช่ใช่
0: ผมโอเคนะในแง่ผลการแข่งขันนะครับในแง่ผลการแข่งขันโซลูเกมมันก็ต้องเข้าใจแล้วโอ้โหมันก็
1: แต่จริงๆผมว่านะถ้า ถ้าผลมันได้อ่ะ
0: อ
1: ย่าไปซีเรียสอะไรมากเลย
0: ครับ
1: ดีกว่าเราโอ้ต่อบอลกันเกม 1,000 กว่าครั้งแล้วมาแพ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะ
0: รูปเกมก็เดี๋ยวรอไปดูแบบชุดเต็มๆก็แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ย
1: ใช่ใช่อันนี้แหละ
0: ฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยอันนี้น่า
1: ต้องจริงจังแล
0: ้
1: วแต่ดูวี่แววแล้วน่าจะโอกาสได้ดูยากอยู่
0: น่าจะไม่ได้ดูเพราะได้ข่าวลิขสิทธิ์เนี่ย
1: แพงกว่าไอเอ
0: ฟีฟ่าตั้งลิขสิทธิ์ประมาณ90กว่าล้านเกือบ100ล้าน
1: โหดโหดหุ้นใดอีก
0: โอ้ปัญหาใครจะซื้อ
1: ใช่ครับณตอนนี้ยังไม่มีคิวว่าจะมีใครซื้อเลยด้วยนะ
0: ครับโอ้บันเทิงมากนะฮะ
1: รอจัดครั้งแรกก็เอาซะโหดเลย
0: อ่ะก็รอติดตามนะฮะแล้วก็เชียร์รอเชียร์ไทยกันต
1: ่อ
0: นะฮะวันที่15นะครับเตะกันที่จรัญเบซาแล้วก็วันที่18
1: ก
0: ็ราชมังเหมือนเดิม
1: ใช่
0: นะก็ไปเชียร์กันให้กำลังใจกันถ้าเข้าชิงก็ลุ้นต่ออีกเครือกนึง
1: ใช่ก็
0: ถ้าเจอเวียดนามก็มันหยดติ๋ง
1: ใช่ก็ถือว่าถูกคู
0: ่ถูกคู
1: ่ถูกคู่นะ
0: เพราะเวียดนามเนี่ยโอ้โหดูจากการเลือกตัวดูจากการเก็บตรงเก็บตัวนี่เอาจริงเอาจังมากกับการแข่งขันรายการนี
1: ้ใช่แล้วตามสไตล์เขาก็ปิดลีกประจำอยู่แล้วนะมาเพื่อรายการนี้แล้วมันก็เป็นคู่ตูนาหงันกันแล้ว
0: ครับ
1: นักลบโซเชียลเราก็รออยู
0: ่จริงๆของเรามันก็ยังไม่เปิดลีกนะแต่ว่าสโมสรแต่ละทีมเขาก็ไม่ปล่อยตัวมา
1: ใช่ใช่เขาก็เริ่มเก็บตัวกันแล้วนะ
0: เพราะตอนนี้ก็มีอุ่นเครื่องกันหลายคู่หลายเกมเลยนะครับสโมสรในระดับฟุตบอลไทยลีกนะครับทั้งไทยลีก1ไทยลีก2นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงแรกของไนที่ไนกูรูนะครับ
1: ครับ
0: ข้อความก็4689899นะครับแล้วก็รวมในอีกช่องทางหนึ่งทาง YouTube นะครับทางช่องของ FM 99 Active Radio นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูฟุตบอลต่างประเทศอ่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นเกมอุ่นเครื่องของแต่ละทีมนะโ
1: อ
0: ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเชลซีมาเสมอกับยาโฮ
1: ครับ
0: โอ้นึกว่าต่อยมวยวันแชมเปี้ยนชิพ
1: แล้วมีแถมกันโจ๊กอะไรอุโมงค์ด้วย
0: ส่วนอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนี่ก็คาบ้านทั้งคู
1: ่ครับผม
0: อาร์เซนอลนี่เอเมเรตครับใช่ไหมแพ้ดอทมุน
1: แพ้ดอทมุน
0: ลิเวอร์พูลนี่เล่นเหมือนวันที่เจอลีดเลยนำก่อนแล้วก็โดนครึ่งหลังเหมือนกันเลย
1: ครึ่งแรกอย่างเทพครึ่งหลังเป็นซาตานนะฮะ
0: นะอย่างแมนซิตี้เองก็ไม่ชนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเจอกับแอตเลติโกมาดริด
1: แพ้ไปด้วยนี
0: ่นะฮะก็แต่ว่ามันก็เป็นช่วงปรีซีซั่นนะฮะว
1: ัน
0: นี้มันก็ยังอาจจะวัดอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร
1: ่คือโค้ชใหม่มันเข้ามาหลายคนแล้วก็จะเห็นว่าพวกบรรดาโค้ชใหม่ๆบางทีไม่ได้ข้อสนเรื่องตัวผู้เล่นเท่าไหร
0: ่ซิตี้ชนะแอตเลติโก3
1: ชนะใช่ไหม
0: แต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับการลงชาติครับ
2: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
1: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: 18นาฬิกากับ4นาทีนะครับนายที่นายกูรูนะครับช่วงที่2นะครับอยู่กับอาจารย์อู่แล้วก็ผมยศนะครับ
10: ครับผม
9: ช่วงนี้ก็ขอบคุณก๊อปกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อปกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
10: ครับ
9: มีความคืบหน้านะฮะคดีที่เกิดขึ้นในช่วงสายวันนี
10: ้
9: นะที่อดีตสสคุณฉลองเนี่ยก่อเหตุยิงนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตนะฮะแล้วก็คนขับรถได้รับบาดเจ็บล่าสุดหลังจากสอบปากคำกว่า5ชั่วโมงนะ
10: ครับ
9: โดยก็มีทนายความส่วนตัวเข้ามาร่วมรับฟังการสอบปากคำละนะทางผู้ต้องหาเนี่ยคือคุณฉลองเนี่ยให้การภาคเศษโดยอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจชักอาวุธปืนออกมาก่อน
10: ที่เขาอ้างในเบื้องต้นนะว
9: ่
10: าคนขับเขาชักก่อนไอ้จุดเนี้ยที่ต้องไปสอบสวนกันว่าอันไหนจริง
9: คือยิงคนเนี่ยยิงจริง
10: ครับ
9: เพียงแต่ว่ามันก็มีผลว่าเป็นการป้องกันตัวอะไรประมาณนี้ไง
10: มันรูปคดีมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลย
9: ใช่แต่ว่าทางตำรวจเองก็แจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหานะครับ
10: ครับ
9: ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
10: ครับ
9: นะหลังจากนี้ก็เจ้าหน้าที่เองก็นะฮะควบคุมตัวเข้าห้องขังใส่กุญแจมือแล้วนะฮะตอนนี
10: ้ต้องใส่นะครับ
9: ก็เขาบอกว่าผู้ต้องหาเองเนี่ยก็มีสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ประการใดขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยทางงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการของคดีและพยานหลักฐานที่มีนะฮะก็พอหลุดจากชั้นสอบสวนไปปุ๊บทีนี้ก็ชั้นศาลแหละ
10: ใช่ครับ
9: คือตอนนี้ขอประกันตัวคงไม่ได้
10: จ้าใช่
9: คือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิเสธทีนี้ก็ไปลุ้น
10: คดี
9: ประก
10: ัน
9: ต
10: ั
9: วในชั้นศาล
10: ใช่
9: นะครับก็ว่ากันไป
10: ใช่แต่ว่าน่าจะเร็ว พราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดเนาะแล้วมันชัดด้วยเนาะ
9: ครับผม
10: ก็ไปว่ากันไปนะครับว่าจะมันเหตุเกิดจากอะไรเนาะ
9: มันจริงๆที่ทางผู้ต้องหาให้การภาคเศษอะอย่างที่บอกแหละอย่างที่อาจารย์หนูบอกมันก็มีผลคือบอกว่าป้องกันตัวมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ถ้าแบบยอมรับบทว่ามันก็เจตนาก็จะอีกแบบนึง
10: ใช่ๆ
9: ก็คือตอนเนี้ยความผิดมันมีอยู่แล้ว
10: ใช่แล้วโทษมันจะ
9: ต่
10: างกันเยอะเลยอ่ะ
9: ต่างกันพอสมควร
10: เพราะมันจะเป็นเจตนาฆ่ากับป้องกันตัวเน
9: า
10: ะ
9: แต่ว่าไปก็รอติดตามนะแต่คดีก็อย่างที่อาจารย์อู๋บอกอ่ะน่าจะจบเร็วน่าจะไม่ยาว
10: ใช่ๆแล้วผมว่าเป็นบุคคลมีชื่อเสียงด้วยมันน่าจะต้องรีบ
9: ครับ
10: ถ้าเป็นคนไม่ดังอะไรเนี้ยโอเคอาจจะไม่มีใครตามแต่พอเป็นหูยอดีตถึงส.ส.เงี้ยคนมันตามข่าวเยอะเนาะ
9: นะครับอ่ะมาว่าถึงเรื่องฟุตบอลช่วงนี้นะฮะก็คงไปดูที่ผลการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องของแต่ละทีมนะครับนะฮะส่วนเปิดฤดูกาลนี้ต้องรอ21นะ
10: ครับ
9: ว่าส่วนสัปดาห์นี้นะครับวันที่16นะฮะก็จะมีเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี
10: ้ครับ
9: เตะ3ทุ่มวันที่16ก็คือวันอาทิตย์นะ
10: เ
9: ราติดตามได้มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
10: ช่วงนี้ก็จะเป็นพวกแนวไม่เป็นคอมมูนิตี้ชิลก็เป็นซุปเปอร์คัพ
9: ครับ
10: จะมาเริ่มเตะกันนะครับ
9: อาร์เซนอลนี่อุ่นเครื่องเกมที่3นะครับก็เป็นเอเมเรตครับก่อนหน้านี้ก็ชนะคิโรน่า 4-1 แล้วก็ล่าสุดนี่ก่อนที่จะเจอดอร์ทมุนด์เนี่ยไปแพ้เรอัลเบติส 1-3
10: ครับ
9: แต่นักเตะหลายคนก็ยังไม่ได้กลับมา
10: ใช่พวกตัวชุดจากบอลโลกก็ยังไม่ได้ลงนะครับ
9: ใช่นะฮะเกมล่าสุดเจอกับดอร์ทมุนด์ปรากฏว่าในเกม90นาทีเนี่ยแพ้ไป 2-3 แต่ไปชนะในการดวลลูกจุดโทษ
10: ครับ
9: นะฮะส่วนตัวผู้เล่นนะฮะประตูก็มาใช้เกป้าแนวรับเบนไวท์มอสเกล่ากาเบรียลแล้วก็คาราฟิออรี่มิดฟิลด์มีลูอิสเคลลี่โอเดกาแล้วก็ฮาเวดแนวรุกมีโซลิสนะครับตัวใหม่นะครับมีโยเคเลสแล้วก็แม็กซ์ดาวแมน
10: หลายคนก็ชมกันเยอะนะไอ้เจ้าคิซาโซลิสอ่ะหลายคนมองว่าถ้ามีโซลิสแล้วเนี่ยก็อาจจะปล่อยมาร์ตินเนลลี่ก็ได้
9: เพราะว่าทางซ้ายก่อนในนี้เสียทอสซาไปแล้ว
10: ใช่ครับ
9: โซวินิซูสนี่อย่างที่
10: แต่ที่เราคุยนะ
9: เดี๋ยวดูทรงแล้วมันยืมมืออาร์เซนอลชัดๆเลย
10: มีน่าใช่ดูจากจิ๊กซอที่เราดูแล
9: ้
10: วไม่น่ามีโอกาสย้ายอ่ะ
9: ครับนั่นแหละฮะก็คือถ้า
10: ชื่นมื่นไปเรียบร้อย
9: คือถ้าตัวใหม่เล่นดีก็โอเค
10: ครับ
9: ใช่ไหมเพราะจริงๆตำแหน่งนี้มันก็อ่ะพอจะปรับไอ้พวกเอเซ่อะไรก็ไปเล่นได้อ่ะนะฮะ
10: มันยังไม่ถึงแย่ซะทีเดียวมันยังมีไอ้มาดูเอเก้อะไรสลงสลับกันไปนะ
9: มาดูเอเก้มาดูเอเก้อีกแล้วเหรอ
10: ดีไหมดีไหมขอกำไรล้านเดียวช่วงนี้เอาไหม
9: ครับ
10: 51ล้านล้านเดียว
9: ก็2ประตูที่ยิงได้ก็มีดาวรุ่งอีธานวาเนรี่แล้วก็วิกตอร์ยาเคเลสนะครับส่วนดอร์ทมุนด์เนี่ย3ประตูที่ได้ก็มาจากทางอิกนาซิโอนะครับมีทางคาเลซัสนะคร
10: ับ
9: แล้วก
10: ็2กองหลังหมดเลยทั้งคู่เลย
9: ตัวนึงดาวรุ่ง
10: จอห์นกาดูอะไรนะ
9: จอห์นกาดูนะครับกองหลังวัย19ปีนะดอร์ทมุนด์นี่ก็เดี๋ยวจะมีเกมซุปเปอร์คัพ
10: กับบาเยิร์นนะ
9: เจอกับบาเยิร์นมิวนิก
10: ใช่ใช่
9: นะฮะส่วนอาร์เซนอลก็จะมีเกมคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับ
10: ครับ
9: ก็ดูแล้วก็ซีเรียสไหมอาจารย์อูกับผลการแข่งขันอุ่นเครื่องแพ้ทั้งเบติสแพ้ทั้งดอร์ทมุนด์มาแบบนี้
10: ผมว่ามันไอตัวที่มันอยู่ฟุตบอลโลกอะไรมันก็ยังไม่กลับมาอะไรกันเนี่ยมันยังไม่จริงจังหรอก
9: เพราะว่าเดี๋ยวอ่านบวกกับได้ตัวใหม่ถ้าได้กีมาไลซ์กลับมาม าช่วยทีมได้ดีแคลไลซ์ได้ไหม
10: เออโหกลางมันคนละเรื่องนะ
9: กลางนี่ใช่ไหมไหนจะโอเดกาส่วนแนวรุกเนี่ยถ้าได้ซาก้ากลับมาก็น่าจะดูโอเคขึ้นนะส่วนแนวรับเนี่ยไม่มีซาลิบาอันนี้ต้องแก้ปัญหาแล้ว
10: ใช่ๆเพราะตอนนี้มันก็เป็นข่าวแน่นๆเลยกับไอ้เจ้าเอสลีย์คอนซ่านะของทางฝั่งวิลล่านะคร
9: ับ แต่จริงถ้าไม่ได้คือใครขึ้นมาเนี่ยเพราะอาร์เซนอลเนี่ยกองหลังไอ้พวกตัวด้านข้างเนี่ยมันหุบมาเล่นด้านไหนได้เกือบทุกตัวนะทั้งคาราฟิออรี่ทั้งไออินคาปิเย่มันก็นั่งเบนไว้มันก็หุบมาเล่นเซนเตอร์ได
10: ้ใช่ๆเพราะพวกนี้เล่นเป็นเซนเตอร์ได้และที่สำคัญพวกนี้เคยเล่นเซนเตอร์มาก่อนด้วยซ้ำ
9: ใช่
10: ครับ
9: ก่อนจะถูกถางไปอยู่ด้านข้างนะฮะก็ยังวัดอะไรไม่ได้มันต้องซีเรียสนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับ
10: ผมว่าทุกทีมอ่ะชั่วโมงเนี้ยมันกำลังเข้าแคมป์กันอยู่ผมว่าไม่อยากจะไปลุยแล้วเดี๋ยวดูอย่างบาเยิร์นดิไม่ใช่แมนยูดิไปแล้ว2เห็นไหมมาเมสันเมาล่วงไปไอ้ฮีตันอย่างเงี้ยเจ็บไปแล้วอ่ะจากการอุ่นเครื่องอ่ะ
9: อาร์เซนอลนี่คือเต็ง1นะครับก่อนไปฤดูกาลนี่คือเต็ง1แล้วเป็นแบบเต็งจ๋าเนี่ยเพราะทีมอื่นเนี่ยเขามี การเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรอย่างซิตี้ก็เปลี่ยนคุณซื้อใช่ไหมใช่ไหมคนก็มองว่าอะไรดรอปลงไปเชลซีเองก็ดูแล้วยังไม่ดีขึ้นลิเวอร์พูลก็เห็นชัดเลย2เกมล่าสุดนะครับแมนยูก็คนก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหอาร์เซนอลนี่ก่อนเปิดฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยอาร์เซนอลคือเต็งหนึ่งแบบเต็งจ๋านะใช้คำว่าเต็งจ๋าคือห่างจากเต็ง2อยู่พอสมควร
10: เพราะเหมือนมันพร้อมกว่าเพื่อนเพราะว่าโค้ชเก่าอยู่แล้วแล้วคุมมานานแล้วก็เพิ่งเป็นแชมป์เก่าด้วยและที่สำคัญคืออย่างน้อยพอเป๊ปไปอ่ะผมว่าทุกอย่างมันสบายไปเยอะเลยเนาะ
9: ก็เดี๋ยวจะเหลืออุ่นเครื่องอีกนัดนึงนะครับก่อนเจอแมนซิตี้ใน FA Community Shield นะครับจะเตะโคโมวันพฤหัสบดีที่13นี้นะฮะโคโมก็ทีมของเชฟฟาเบกาสฟาเบกาสเนี่ยวันพฤหัสเตะโคโมเสร็จรู้สึกสุดสัปดาห์หน้าเจอลิเวอร์พูลต่อ
10: ครับโคโมที่เจอทีมดังหลายทีมเลย
9: ก็ช่วงนี้มาเก็บตัวที่อังกฤษนะครับสำหรับโคโมเพราะว่าคือแกแจ็คพอตได้ไปเล่น UCL เฉยเลย
10: ใช่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องสั่งสมประสบการณ์ให้เยอะหน่อยนะครับ
9: ส่วนเรื่องการเสริมทัพก็คงยังไม่ปิดตลาดแม้ว่าได้บูโน่กิมาไลซ์มาแล้ว
10: ใช่ครับ
9: นะฮะยังไม่น่าปิดตลาดเพราะว่าแนวรับอย่างที่อาจารย์อู๋บอกอาจจะมีชื่อเอสตีคอนซ่าตัวรุกฝั่งซ้ายก็ยังต้องหาและอาจจะมีปล่อยบางคนออกไปด้วย
10: ใช่เพราะว่าล่าสุดอาร์เตต้าก็บอกแล้วครับว่าถ้ายังหาตัวแทนไอ้มาร์ติเนลลี่ไม่ได้เงี้ยก็ยังไม่ปล่อย
9: ครับ
10: นอกจากได้ตัวมาแทนก่อนถึงจะยอมปล่อยนะครับ
9: เพราะอย่างวินิซิอุสก็จบไปแล้ว
10: ใช่จบไปแล้ว
9: ส่วนบาโคล่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่าบาโคล่าเนี่ยตกลงกับลิเวอร์พูลได้แล้ว
10: ลิเวอร์พูลนะครับ
9: เหลือแค่ลิเวอร์พูลเนี่ย ไปเคลียร์เรื่องค่าตัวกับปารีสแซงต์แชร์แมงให้ได้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันประเด็นสำคัญเลย
10: ใช่แล้วตัวเลขที่จะเคลียร์กันเนี่ยถือว่าหนักนะเพราะตอนเนี้ยมีข่าวว่าทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลเนี่ยมองว่าไม่อยากเสียเกินร้อยอ
9: ่
10: ะแต่ฝั่งนั้นก็เจ้าร้อยกว่าเลยอ่ะ
9: ครับ
10: ตัวเลขห่างกันเยอะอยู่นี่
9: นะครับ อ่ะไปดูที่ลิเวอร์พูลบ้างนะครับโอ้โหอุ่นเครื่องล่าสุดดีเจอกับโมนาโกก็เป็นการกลับมาเล่นแอนฟิลด์เพราะว่า3เกมก่อนหน้านี้เนี่ยนะเป็นการอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกานะชนะซันเดอร์แลนด์ 4-2 ชนะเล็กแฮม 1-0 แล้วก็แพ้กับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับ 2-4 นะฮะสุดท้ายที่ผ่านมากลับมาเล่นที่แอนฟิลด์เจอโมนาโกครึ่งแรกนำ 2-0 นะได้จากฟอร์เรนเวียกับอเล็กซานเดอร์อีซักนะจัดตัวในอาริซอนมาแล้วแนวรับใช้ฟิมปงใช้ดาวรุ่งเอนดูเว่คู่กับฟันไดด้านซ้ายซิมิกาสมิดฟิลด์ใช้โซบอสไลกับกาเฟนแบกตัวรุกฟอร์เรนเวียดนะฮะด้านขวาในตำแหน่งเดิมของซาร่าใช้คูมาสนะครับแล้วก็ด้านซ้ายกักโปมาแล้ว
10: ครับ
9: ส่วนหน้าเป้าก็อีซักนะครับปรากฏว่าก็ครึ่งแรกนี่เล่นเทพมากนะฮะโดยเฉพาะฟอร์เรนเวียดกับอีซักจังหวะการประสานงานกันเนี่ยนะฮะ
10: แต่หลายคนชมนะว่ามันดูเข้าขากันมาก
9: ก็คือฟอร์เรนเวียดได้เล่นตำแหน่งถนัดก็คือเล่นอยู่หลังกองหน้าตัวเป้า
10: ค
9: ือเล่นเบอร์สิบอ่ะ
10: ใช่เล่นเป็นหน้าต่ำไปนั้น
9: ส่วนอีซักก็ถ้าฟิตเองก็น่าสนใจนะอาจจะเรียกฟอร์มเหมือนสมัยตอนอยู่นิวคาสเซิลกลับมาได้คือครึ่งแรกกับลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าแต่ครึ่งหลังเนี่ยดูสถิติลิเวอร์พูลโอ้โหครึ่งหลังยิงครั้งเดียวโมนาโกยิงไป10ครั้งตรงกรอบ5โมนาโกได้มา3ประตู
10: ก็อาจจะเป็น
9: ที่โมนาโกได้2ประตูเพราะมีตีไข่แตกก่อนจุดโทษช่วงท้ายครึ่งแรกจากโมโลวิน
10: แต่ก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องการเปลี่ยนตัวที่พอบอครึ่งเวลาหลังมันเปลี่ยนตัวเพียบเลยอ่ะ
9: ซึ่งมันก็ไปเหมือนเกมที่เจอลีสนะ
10: ครับ
9: คือลิเวอร์พูลเนี่ยมันเห็นเลยว่าชุดตัวจริงอ่ะมันโอเคพอได้อยู่
10: ใช่ใช่
9: แต่พอเปลี่ยนทีมปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาเลย
10: ชุดสำรองแม้กระทั่งประตูอย่างมามาราชวิลลี่ผมว่ามันก็ยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดเนาะ
9: ครับ
10: ฟอร์มมันยังดูดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่นะครับ
9: ก็เจอปัญหาเดียวกันมา2เกมนะฮะนัดล่าสุดนี่ AI นะครับอันโดนีเอราอุล่าก็บอกครึ่งแรกดีแต่ครึ่งหลังนี่ไม่ไหวเลยเหมือนกันนะไม่รู้เล่นเลยเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าพอเปิดฤดูกาลจริงเนี่ยนะฮะคือสภาพความฟิตสำคัญคือถ้านักเตะมันฟิตเนี่ยไอตัวหลักมันก็ยืนกันเต็มไรเต็มเวลาได้
10: เกม
9: แต่ถ้ามันไม่ฟิตเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเฮ้ยต้องถอดตัวนี้เก็บตัวนั้น
10: ใช่ใช่
9: ว่าตัวนี้เล่นไปสัก60นาทีก็ต้องถอดออกซึ่งมันมีผลเลยถ้าแบบนี้
10: เกมแรกไปเยือนนิวป่ะ
9: ใช่
10: ใช่ไหมไปเยือนนิวด้วยนะ
9: ถ้าจะไม่ปิดเตะวันอาทิตย
10: ์
9: หนักตั้งแต่เกมแรกกับเจอนิวคาสเซิล
10: ครับนิวคาสเซิลในบ้านครับนะเอาเรื่องอยู่นะครับ
9: นิวคาสเซิลโฉมใหม่ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะ
10: ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแต่ว่าเห็นแฟนบอลนิวคาสเซิลก็ชมนะไอ้เจ้าไอ้แมนเชสเตอร์
9: เห็นว่าอุ่นเครื่องนัดแรกก็ชนะไปแล้วนะ
10: ใช่ฟอร์มดีอยู่ระบบอะไรต่างจากเอ็ดดี้ฮาวอยู
9: ่
10: ก็ต้องรอลุ้นว่าเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเสริมอะเขาเสริมอยู่แล้วนะเพราะขาดตัวไปเยอะ
9: ลิเวอร์พูลเนี่ยนัดแรกไปเยือนนิวคาสเซิลนัด2เล่นในบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็นัด3เนี่ยเยือนอิปสวิชนะครับแล้วก็นัดที่4เปิดบ้านเจอฟูลแลมแล้วก็นัดที่5เนี่ยนะฮะจะไปเยือนบอร์นมัธก็ถือว่ายังไม่หนักเพราะว่าก็ยังไม่เจอกับทีมในกลุ่มแชมป์อ่ะ
10: ยังไม่เจอพวกท็อปซิกเน
9: า
10: ะ
9: ท็อปซิกท็อปเซเว่นอ่ะประมาณนี้นะครับก็เป็นลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวต้องดู
10: ช่วงนี้แฟนบอลก็อย่าเพิ่งไปเครียดหลายคนบอกโอ้ด่าเราละยับเลยบอกโอ้ใจเย็นนะฮะ
9: เดี๋ยวเจอโคโม่ต่
10: อ
9: โคโม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้จะจัดตัวยังไงเพราะว่าตามโปรแกรมเขาบอกจะแบ่งเตะเป็น2เกม
10: ใช่เป็น2เกม
9: เกมแรกเนี่ยเล่นแบบปิด
10: ใช่ใช่ใช่
9: ส่วนเกมคู่ดึกอ่ะจะแบบเปิดให้แฟนบอลชม
10: ครับ
9: ซึ่งถ้าจัดผสมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อะไรผมอยากให้เกมแบบ

0: ปิดเนี่ยอ่ะก็อาจจะเอาชุดสำรองเล่นก็เล่นไปแต่ไอเกมที่ทางการไอเกมที่เปิดอยากเอาชุดตัวจริงเล่นเพราะว่าพอจบเกมโคโม่ปุ๊บเนี่ยสัปดาห์ต่อไปมันเปิดฤดูกาลกันนี่พัซเซอร์แล้วอ่ะคือมันต้องพยายามหาจุดลงตัวให้ได้และ
1: ต้องเริ่มเอาจริงได้แล้วนะใช่มันจะลองไม่ได้แล้วไง
0: ถูกต้องกลัวตรงนี้แหละ
1: คือถ้าจะลองอ่ะโอเคอ่ะเซตหนึ่งอ่ะเพราะมันตกลงกันไปผมว่าอาจจะเป็นดีลอะไรกันเงี้ยก็เอาเด็กลงไป
0: คลา
1: แล้วพออย่างที่ยุทธบอกอ่ะพอมันเปิดปุ๊บอันนี้ต้องตัวจริงแล้วนะ
0: ถ้ามันมาแบ่งเล่น2ชุดเนี่ยเดี๋ยว
1: มันก็จะเข้าอีหลอบบอลอุ่น
0: เ
1: ครื่องอีกอ่ะ
0: มันจะไม่ได้ประโยชน์อ่ะคือมันต้องเอาจริงได้ละเพราะที่ผ่านมา2เกมล่าสุดเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอ่ะทีมันยังดูแบบขาดการเกินๆอ่ะนะครับ
1: มาดูเปิดฤดูกาลไอ้2คนนี้จะทันไหมไอ้เจ้าชักเก้กับเลวนี่อ่ะยังมั้ง
0: ชักเก้ได้ปรีซีซั่นในสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะเพราะเจ้าตัวก็เจ็บหนักมาจากฤดูกาลก่อน
1: เหมือน
0: เลวนี่ก็เหมือนกัน
1: คอนฟิตไม่ได้นะ
0: ส่วนในดาวรุ่งวัย18ปีนักเตะออสเตรียดังเอ็นดูเกเ
1: ว่เนี่ย
0: เปิดฤดูกาลจริงอ่ะใช้ไม่ได้เพราะนักเตะมีปัญหาเวิร์คเพอร์มิทคือบางคนบอกอ้าวก็เป็นนักเตะในยุโรปมาจากออสเตรียแต่ว่าอังกฤษช่วงหลังเขาก
1: ็
0: อันนี้แล้ว
1: เขาออกมา
0: แล้วก็
1: ลงเล่นยาก
0: เพราะว่าตามสถิติอ่ะเอ็นดูเกเว่เขาเพิ่งได้เล่นกับออสเตรเลียชุดใหญ่นัดเดียวแล้วก็ย้ายไปเลยไง
1: ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไอ้กระสงเอกสารอะไรแต่ที่แน่ๆคือใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีว่าไม่มีไว้ก่อน
0: แต่ได้ตัวใหม่นี
1: ่
0: โลน่าอาราโค
1: อาราโค
0: แต่ก็ไม่รู้จะดีไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าดีจริงบาร์เซโลน่าก็ไม่น่าปล่อยถ้ามองในแง่นี้นะ
1: แล้วถ้าไปมองแบบว่าอารมณ์แฟนบาร์ซ่านี่คือแบบโหดีใจมาก แต่จริงๆผมว่าแพชชั่นมันโอเคนะ
0: แต่
1: บางทีมันจะ
0: ชอบหลุด
1: เออ
0: เอามาก่อน เพราะตอนนี้ตัวเลือกมันไม่มีนะโจโกเมสตีว่าเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่ๆ
0: ตั้งแต่อุ่นเครื่องเกมแรกเอ็นดูเกเว่ใช้ไม่ได้เลโอนี่กับชาร์เก
1: ้ต้องรออีก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีนะ
1: ใช่ใช่แต่แฟนลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ซีเรียสนะ
0: ไม่อย่างนั้นมันต้องลุกแชมเบอร์มันต้องแชมเบอร์แบบ
1: เพราะ
0: นี่นะ
1: เพราะหลายคนมองว่าอ้าว
0: หรือว่าก็
1: อย่างน้อย
0: ตัวเอ็นโดก็อย่างล่าสุดที่โดนครึ่งหลังเอ็นโดลงมายืนเซ็นเตอร์นี่แหละ
1: แล้วเอ็นโดก็เพิ่งหายด้วยนะใช่ไหมบอลโลกแกก็ไม่ได้เล่นนะก
0: ็
1: เจ็บถอนตัวนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้สมบูรณ์พร้อมยังแล้วยิงช่วงหลังอายุเยอะแล้วด้วยไง30กว่าไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็รอลุ้นเผื่อไม่แน่อาจจะได้เห็นช่วงโค้งสุดท้ายเรื่องตัวเล่นเรื่องกองหลังจะมีเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้น่าจะซื้อเพิ่มมั้ง
0: ไม่รู้แต่ลิเวอร์พูลนี่ก็โอ้ในดีล
1: ข่าวน้อยมาก
0: ในดีลของอาราโฮนี่ก็อยู่ๆก็มาเฉยเลยนะ
1: เออบทจะมานี่มาเร็วมาก
0: บทจะมาก็มาเร็วมากนะ
1: ไม่รู้ไปดีลกันตอนไหนหลายคนแรกๆที่ผมคุยนะบางคนมองว่าเป็น AI เนี่ยไม่ยอมเชื่อนะต้องรอสักแป๊บนึงเพราะบอกว่ามันเงียบมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะส่วนแมนเชสเตอร์เนี่ยก็มีอุ่นเครื่องเหมือนกันนะฮะเจอกับทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะปรากฏว่าเสมอกันไป 1-1 นะครับนะฮะก็
1: นี่ขนาดเอาเซิร์ฟซีนะมีเซิร์ฟซีไปเล่นกองหน้านะ
0: เปเชนำก่อนนี่ตัวนี้มีข่าวกับลิเวอร์พูลแล้วอิบราฮิมเอ็มบายนะฮะหรือว่าเอ็มบายเย่นะครับ
1: ไอหนูเอ็มบายนะ
0: ส่วนแมนยูก็เอ็มบูโมนะครับแหมนี่ก็ยิงจังนะเอ็มบูโมนะครับก็แมนยูเนี่ยก็ประตูฮีตันกองหลังมาสลาอุยนะครับแม็กควายเฮเว่นแล้วก็ลูกชอมิดฟิลด์เมากับอังเดซานโตสแต่เมสันเมาก็ดันเจ็บไปนะ
1: ใช่ครับทอมมีตันก็เจ็บด้วยนะ
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวก็มีเทลิมันแล้วนะครับส่วนแนวรุกก็ดาวรุ่งเลซี่แล้วก็ซ้ายดอกกูนะครับขวาดิยาโลหน้าเป้าก็เป็นเอมบูโ
1: ม
0: ก็ยังขาดพวกบรูโน่ยังขาดพวกคุณย่าใช่ไหมบรูโน่เกมล่าสุดก็สำรองเทลิมันก็สำรองคุณย่าเองก็รู้สึกน่าจะยังไม่มารายงานตัวกำลังจะมาใกล้จะมาแล้ว
1: ครับ
0: มาตุสกุนย่า
1: จริงๆแมนยูผมว่าไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่มันคุมทีมมาในช่วงฤดูกาลที่แล้วมันพอรู้แล้วไงตัวไหนตัวจริงตัวสำรองเนอะ
0: ครับผม
1: แต่ผมว่าปัญหาแมนยูจริงๆจะเริ่มคือพวกฟุตบอลที่มันต้องเตะหลายรายการ
0: อ
1: ่ะใช่ไหมเพราะปีที่แล้วมันเตะแค่รายการเดียวเนี่ย
0: ครับนะฮะแมนยูปิดตลาดหรือยังก็คงยังเหมือนกันแม้ว่าได้มิดฟิลด์คู่กลางตัวใหม่มาแล้วอ
1: า
0: ร์
1: เ
0: รซ่าโ
1: พ
0: สกับยูริสทิลิมันส์นะครับแต่ว่าในมุมแฟนก็คงอยากจะได้อีกนะครับ
1: ใช่ในมุมแฟนบอกอยากหาตัวแทนคาเซ่ที่แบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยนะแต่มันก็หายากนะเพราะว่าตัวระดับอย่างคาเซ่เอาให้มันใกล้ๆเคียงก็ยังหายากอยู่อ่ะ
0: ครับส่วนเปเชเนตัวพวกไปเล่นบอลโลบอลโลก็มาหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: พวกเจ้าเนเวสพวกวีตินย่านูโนเมนเดสพวกมาคินยอสก็จะขาดไอ้พวกแบบที่ลึกๆอ่ะ พวกฝรั่งเศสที่เข้าชิงลึกๆอ่ะ
1: แต่พวก
0: ยูเอบาโคล่าอะไรพวกเน
1: ี้
0: ยแต่เห็นล่าสุดมาคือบาลาลาตัวแล้วแต่เกมกับแมนยูก็ไม่ได้ลง
1: แต่ยังไม่ได้ใช้งาน
0: ยังไม่ได้ใช้งาน
1: ผมว่าจะไปใช้งานก็น่าจะไอเกมซูเปอร์คัพนี่แหละ
0: เจอกับแอสตันวิลล่า
1: ใช่เพราะเดี๋ยวปีซูเปอร์คัพ
0: ถ้าจำไม่ผ
1: ิดแอสตันวิลล่าแล้วเดี๋ยวต่อกับไอ้นี่ไอ้ซูเปอร์คัพของเขาในประเทศอีก
0: เตะวันพุธนี่แล้วนะ
1: กับลองกับลอง
0: เตะวันพุธละซูเปอร์คัพแล้วก็กับลองนี่สุดสัปดาห์
1: ใช่
0: 2เกมสำคัญเลยก็มียูฟ่าซูเปอร์คัพกับเฟนซูเปอร์คัพก็คงได้ใช้งานแล้วแหละไอ้พวกเนี้ย
1: ใช่ใช่อันนี้จริงจังแน่2รายการเนี้ย
0: ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ครับ
0: นะครับแมนยูก็ถือว่าฤดูกาลนี้น่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้น
1: ได้มีการเสริมตรงเสริมตัวแล้วก็ตลาดก็ยังไม่ปิดนะก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีตัวเพิ่มไหม
0: เดี๋ยวเราอุ่นเครื่องอีก2เกม13เจอกับลีดส์นะครับสงครามกุหลาบแล้วก็15นี่พลาดไม่ได้เลยนะเกมวันเสาร์หน้าเจอกับลูเบนอโมริม
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วคุมเอซีมิลานยังไม่ชนะใครเลย
1: แลมเลยมีแต่เสมอกับแพ้ล่าสุด
0: หลังสามต้องนานหลังสามมาอีกแล้ว
1: แต่ก็เสมอทีมใหญ่อยู่นะเสมออินเตอร์เสมออะไรพวกนี้นะ
0: เจอกับเอซีมิลานซะด้วยชอบตรงนี้แหละนะฮะส่วนเชลซีเชลซีเองเนี่ยก็
1: น่าจะอัดอั้นอัดอั้นจากนัดเจอวิลล่ามา
0: คือมันมีเกมติดกันไง
1: อัดอั้นล่าสุด
0: เพราะวันที่8เนี่ยเจอเอซีมิลานวันนั้นชนะ 3-0 โอเควันนั้นเนี่ยเหมือนก็ส่งชุดใหญ่แหละ
1: ครับ
0: นะก็ได้จากชาวเปโด2ลูกแล้วก็มาเสร็จไคเซโดพอมาเตะวันอาทิตย์ต่อเนื่องเนี่ยกับยาโฮเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันยาโฮดีสำรองเยอะนะ
1: ครับ
0: เสมอ 3-3 แต่ประเด็นเนี่ยคนไม่ได้พูดถึงเกมเลยคนไม่ได้พูดถึงผลการแข่งขันเลยคนพูดถึงเฮ้ยมันทำไมมันเล่นกันรุนแรงขนาดนั้น
1: ดีนะไม่เอานักเตะ BG รวมกับยาโฮนะโอ้ยวันนั้นยาโฮเล่นโคตรอยู
0: ่ BG วันกับวิลล่าเนี่ยคนด่า BG เยอะเลยนะแต่ไปดูวันยาโฮกับเชลซีเนี่ย
1: หนักกว่าอีก
0: BG นี่ดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ไอของเรามีแค่ไอไลอ้อนเอ็ดเวิร์ดอ่ะแต่ไอนี่โอ้โหแต่ละตัวเข้าแต่ละดอก
0: โอ้
1: แต่นักเตะยาโฮเล่นแรงจริง
0: ไลอ้อนเอ็ดเวิร์ดของ BG นะดูหน้าตามันเหมือนเป็นฤาษีนะโอ้โหแต่มันเล่นโคตรโหดเลยผมเห็นมันเข้าบอลตั้งแต่วันนั้นที่วันนั้นผมไม่พลาดบางบีจีเจอบุรีรัมย
1: ์โอ้โ
0: หมันเข้าบอลแต่ละดอกนี่มันก็แบบ
1: โชว์ให้ดูว่าเคยเล่นที่อังกฤษมาแล้วเคยเล่นกับเรดดิ้งมาก่อนต้องเข้าแบบนี
0: ้โอ้นะ
1: แม็กไอแม็กกินโดนด้วยทีขาได้หัก
0: คือผล 3-3 บอกเข้าใจได้เพราะว่าวันนั้นเชลซีก็มีตัวหลักที่เหลือก็มีโตซินอาดาลาบิโอโยมีอันเซนิโมไบโนกิเทนเอชูโกมีตัวใหม่เควนด้าดีแลบแจ็กสันแล้วก็เอสเตวาล
1: มาดีแลบนี่โอ้โหแต่ละลูกโอ้ดี
0: เอาแต่ยิง2แต่ไปจุดโทษนะ
1: โอ้แต่ลูกหลุดไปยิงโอ้ดีแลบมีคนบอกโอ้อยากให้ย้ายเกิน
0: ส่วนกองหลังโตสินเนี่ยช่วยไปไกลๆได้ไหมโอ้แจกแต่ละลูกนี่เข้าตากรรมการทั้งนั้นเลย
1: แต่โตสินก็ต้องยอมรับนะว่าเขาก็มาตรฐานนะ
0: มาตรฐาน
1: จากปีที่แล้ว
0: ครับ
1: เล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นเลย
0: เชลซีเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะดีๆนะได้ทางชาบีอาลองโซ่มานะแต่อุ่นเครื่องไปประมาณก็ช่วงหลังก็แป
1: ล
0: กๆเหมือนกันนะแพ้สเปอร์แพ้เชลแพ้ยูเวนตุสดีก็มาชนะมิลานแต่พอเห็นมิลานก็โอ้โหก็พอเข้าใจได้
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ล่าสุดมาเสมอยะโฮ
1: ลองตัวก่อนลองตัวก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวมันเยอะ
0: โอ้โหแล้วเชลซีนี่เห็นว่าตอนนี้สกอร์ของอาลองโซ่มีอยู่40กว่าตัว
1: ใช่แล้วเยอะจัด
0: แล้วต้องตัดทิ้งประมาณเกือบ20อ่ะเพราะเชลซีเขามีแค่บอลพรีเมียร์ลีกบอลคาราบาวบอล FA
1: แค่รายการในประเทศอย่างเดียว
0: เพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นต้องเอาตัวเยอะ
1: นี่ขนาดตัดขายไปแล้วนะใช่ป่ะพยายามปล่อยอาลองโซ่ปล่อยชาโลบาอะไรไปนี่เดี๋ยวดูแล้วน่าจะมีปล่อยเพิ่มแหละผมว่า
0: คูเรียก็อย่าไปเลยใช่ไหม
1: ใช่คูเรีย
0: ก็มีข่าวจะย้ายอีกหลายตัวนะ
1: จะดีลงดีแลบน่าจะอยู่ในสูตรอ่ะว่าต้องอาจจะต้องโดนปล่อยนะครับ
0: คือเชลซีเนี่ยถ้าลองดูจากผลการแข่งเกมอุ่นเครื่องเนี่ยก็มีดีก็คือชนะมิลานเมื่อก่อนนั้นนี
1: ้ใช่ใ
0: ช่ไอชนะทีมเอลีกไอซิดนีย
1: ์
0: วันเดอร์6-4นี่ก็เป็นผลการมันก็ไม่โอเคโดน4ลูกอ่ะแล้วโอ้โหนี่มาโดนยะโฮทีมแชมป์ลีกมาเลเซียกดไปอีก3
1: ครับ
0: อืมดูแล้วก็มีการบ้านให้ชาบีอาลองโซ่พอสมควร
1: ครับ
0: อืม
1: เรื่องแนวรับอ่ะนะผมว่าเหมือนลิเวอร์พูลอย่างน้อยอ่ะโค้ชใหม่ต้องดูเลยเรื่องเกมรับเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ไม่ดีเรื่องเกมรับอยู่แล้วเนาะที่คนโอ้โหแต่ละคนเซนเตอร์
0: เยอะนะ
1: เซนเตอร์แต่ละตัว
0: โตซินอาดาลาบิโอโยเบอร์โนบาเดชิลอาเทเวอร์ชาลบาตัดทิ้งไปโคโบแล้วลีวายโควิลเวสตี้โฟฟาน่า นะฮะมาดูซา
1: ครับ
0: แต่ละคนไม่รู้จะเอาใครลงตัวจริง
1: เอาอาเชมโปงได้ไหม
0: จอสอาเชมโปงอีกตัวนึง
1: ครับ
0: นะฮะสงสัยอาจจะต้องกลับมาเล่นหลัง3นะดูหลัง4ชักไม่ค่อยเวิร์กละ
1: เพราะหลังมันเยอะไงหลังไม่ให้เลือกใช้ครบโควต้าดีกว่า
0: ก็โปรแกรมเชลซีนี่เดี๋ยวอุ่นเครื่องอีกนัดหนึ่งวันที่15นะฮะวันเสาร์เจอกับเรอัลโซซิดาด
1: ครับ
0: แล้วก็จะเปิดฤดูกาลเตะมันเดย์ไนท์เยือนฟูลแลมเป็นลอนดอนดาร์บี้ด้วยที่คาเวนคอตเทจนะครับฟูลแลมนี่โค้ชใหม่เปลี่ยนจากมาโกซิวาเป็นอาบาโลอาเบลัวแล้ว
1: ครับซิวานี่ก็ไปผลงานดีกับไอ้เบนฟิก้าแล้ว
0: ตอนนี้เห็นว่ากำลังเล่นบอลยุโรปรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟเก็บฟอร์มกำลังใช้ได้เลย
1: ก็ล่าสุดถล่มฮาร์ดไปเท่าไหร่6เมตรอ่ะ
0: นะครับก็จะมีอะไรแมนซิตี้หน่อยแมนซิตี้ของเอนโซมาเลสกานะครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องนี่เจอกับทางแอตเลติโกมาดริด
1: ขออภัยนะผมจำผิดไปว่ามือไปแอตชนะ 3-1
0: คือโดนก่อนไงครึ่งแรกไงแต่ครึ่งหลังเล่นเครื่องยิง3ประตูรวดเลยโอมามามูส2ลูกแล้วก็รายานเอ็ดนูรี่ปิดท้ายพลิกกลับมาชนะ 3-1
1: มามูสนี่ก็ต้องเร่งฟอร์มหน่อยเห็นมีข่าวว่านิวคาสเซิลก็สนใจนะเพราะนิวคาสเซิลเขาก็อยากจะเสริมตัวผู้เล่นแล้วก็ต้องมามองที่ตัวแบบเนี้ยเพราะว่าช่วงหลังๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วเนาะสำหรับมามูสอ่ะ
0: ซิตี้เกมนี้จัดตัวเจออเลโกมาเตนี่ประตูดอนารูม่านะครับกองหลังแบ็กขวาก็มาทุสนูเนสนะครับแบ็กซ้ายยอสโกกอร์ดิอัลนะครับเซนเตอร์วิกเตอร์เฮสกับลูเบนดีอาร์สนะครับมิดฟิลด์ก็โควาซิสกับไรเดอร์ตัวรุกมีโฟเดนมีซาวินโยแล้วก็เซเมนโยศูนย์หน้าตัวเป้าก็ใช้มามูสนะครับเพราะว่ายังไม่มีเออร์ลิงฮาลันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ชนะไปนะแต่มาดริดก็ขาดเยอะพามาดริดโอ้โหคู่ชิงสเปนกับอาร์เจนตินานี่เด็กแอดมาดริดเพียบเลยอ่ะ
1: ใช่ครับคือแกมีตัวหลักๆยืนพื้นอย่างไรพวกโคเก้ลุกมัน
0: แล้วได้ตัวสำรองไอ้เขาได้ตัวใหม่อีคังอินมาแล้วนะเขาได้อีคังอินมาแล้วด้วยนะครับซิตี้อุ่นเครื่องนะต่อไปไม่มีแล้วนะครับจะเล่นอีกทีคือคอมมูนิตี้ชิลวันอาทิตย์ที่เจอกับอาร์เซนอลเลย
1: เล่นจริงจังแล้วนะครับ
0: ซึ่งอุ่นเครื่องทั้ง3นัดนี่ไม่แพ้เลยนะ
1: ครับ
0: นะฮะก็มีชนะแอตมาดริด 3-1 ชนะเคลิกออสตา 3-1 แล้วก็เกมแรกเนี่ยเสมออินเตอร์มิลานในเวลา 1-1 แต่ว่าก็ไปแพ้โดนจุดโทษ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือเต็ง2พรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: เต็ง1อาร์เซนอลเต็ง2คือซิตี้เต็ง3นี่ลิเวอร์พูลแมนยูนี่สูสีกันเลย
1: ครับคนก็ยังให้มองว่าคือตัวผู้เล่นมันยังเดิมๆอยู่นะมันไม่ค่อยได้เสียตัวผู้เล่นเท่าไหร่นะซิตี
0: ้แต่ซิตี้ปีนี้แปลกคือไม่ค่อยเสริ
1: ม
0: ก็มีแค่เป็นเลียนแอนเดอร์สันน่ะที่แบบเป็นหลักๆมาคนเดียวนะ
1: ผิดคาดนะเพราะตอนแรกผมมองว่าอาจจะไปหลายคนแล้วก็เข้ามาใหม่หลายคน
0: ครับ
1: แต่กลับกลายเป็นเงียบมากเลยครับ
0: แต่จริงก็มีข่าวอยู่นะอย่างมีข่าวกับเอนโซเพราะว่ามันมีเรื่องอนาคตของโรดี้เอร์นันเดส
1: เพราะว่าไอ้ตัวจะออกก็ลองจ่ออยู่หลายคนนะอย่าง
0: ซาวินโย
1: มามูสฟาวินโยเงี้ย
0: แล้วก็โรดรี
1: ใช่สเปอร์ก็สนใจไอ้ซาวินโยอยู่
0: ซึ่งก็โรดรีไปนี่ก็สะเทือนอ่ะก็ต้องพยายามหาตัวใหม่ที่มันแบบว่า
1: แล้วโรดรีมีโอกาส
0: เวทเท่าๆกันเข้ามาม
1: ีโอกาสไปสูงด้วยเนาะมีโอกาสไปบาร์ซ่าสูงเหมือนกัน
0: คือใจนักเตะไปแล้ว
1: ครับ
0: ปฏิเสธมาดริดเลือกบาร์เซโลนาถ้ามาดริดเนี่ยผมว่ามาดริดกล้าจ่ายแต่พอเป็นบาร์เซโลนาเนี่ยมันไม่มีตังค์จ่ายปัญหามันอยู่เนี่ย
1: อาจจะตึงๆอยู
0: ่ครับ
1: ช่วงนี้รอปล่อยหลายคนก่อนแล้วยิ่งไอ้เสริมไอ้นี่มาด้วยไงไอ้กอร์ดอนไปก็รอไป80แล้วนะ
0: นะครับบาซ่าโชคดีนี่โอ้ต้องบอกว่าบอร์ดจีนะฮะไม่ค่อยมีตังค์
1: ครับ
0: ฟอร์มดีฟอร์มดีบาร์เซโลนานะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนที่อื่นอย่างเดี๋ยวแถมสเปอร์นิวคาสเซิลหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจ
1: ครับ
0: สเปอร์นี่ก็เสริมเยอะนะล่าสุดจะเอาโคดี้กักโปของผมด้วย
1: สเปอร์ตอนนี้มองไปหมดเลยซาวินโยก็เล็งไว้อยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม
0: อุ่นเครื่องล่าสุดที่เจอเกดาเฟ่นะฮะเตะเมื่อวันอาทิตย์นะฮะก็เสมอ 1-1 น่าจะว่าไปอุ่นเครื่องเองก็ฟอร์มดีนะสเปอร์นะนัดล่าสุดที่คนที่ยิงได้ก็คอนเนอร์กาลาเกอร
1: ์ครับ
0: นะครับแต่ตัวลุกก
1: ็แมนซีนี่ก็อีกคนหนึ่งไอ้นี่ไงที่ว่าจะใกล้มากๆไอ้บูอัดดี้อ่ะของลิวอ่ะดูแล้วทรงน่าจะได้ย้ายอยู
0: ่นะครับสเปอร์ก็นาล่าสุดแนวลุกเนี่ยมาติสเตลลิชาลิซอนนะฮะแล้วก็ทางด้านของดาวรุ่งนะครับไมกี้มัว
1: สเปอร์ได้ขาออกกับน้อยเนอะ
0: ครับ
1: เพราะตอนแรกว่ามาเนี่ย ตอนเดชบี้มาเนี่ยเริ่มฤดูกาลมาโอ้โห มา 4-5 คนติดๆเลยแต่ว่าตัวออกน้อยมากนะ
0: แต่ก็มีกำลังจะออกอย่าง
1: โรเมโร่
0: เน
1: ี่
0: ยน่าจะออก
1: ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลอยู่นะโรเมโร่เนี่ย
0: ผมว่าไปทีมอื่นเดี๋ยวมาลิเวอร์พูลดูทรง
1: เห็นมีข่าวอยู
0: ่ลิเวอร์พูลมีอาราโฮ่แล้วเดี๋ยวเอาโรเมโร่มาคนนี้ดูทรงน่าจะต่อยกัน
1: ใจผมก็ไม่ค่อยอยากไว้ใจโรเมโร่ไม่รู้จะโดนใบแดงเมื่อไหร่โอ้โหแล้วถ้าเกิดมีทั้งโรเมโร่มีทั้งอาราโฮ่เลยนะเล็งเลยนะใครจะโดนก่อนกันใบแดงอ่ะ
0: ครับผมนะโดนแน่นอนนะแต่เฟอร์นี่ก็เดี๋ยวอาจจะลองแนวรุกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องมีเสริมเข้ามาเพราะถ้าแนวรุกชุดนี้นะลิชาลีซอนมาติสเตลโซลาร์กี้คูดูสโอโดแบร์แล้วก็ไอ้พวกอะไรนะซาฟี่ซิมอนเนี่ยผมว่ามันไปไม่รอดอ่ะถ้าแนวรุกชุดเดิมนะ
1: หน้ามันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ
0: มันขู่กันไม่ได้แต่ว่ากลางนี่แน่นปึกเลย
1: กลางกับหลังอ่ะ
0: โอ้โหได้อยู่นะได้โตนาลี่มานะ
1: ได้มาโกสเซนิซี่นะ
0: ได้ล็อบโบ
1: ล็อบโบได้ล็อบโบอะไรเงี้ยได้ฟันเฮเก้ใช่ไหม
0: เชสเปนก็มีข่าวจะย้ายเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็มีข่าวว่าอาจจะไม่อาจจะปล่อยถ้าเกิดได้ข้อเสนอดีนะคร
1: ับเชสเปนนี่เห็นมีข่าวกับแมนยูอยู่นี
0: ่ลิเวอร์พูลก็สนใจแล้วก็เป็นแบ็กที่เล่นในขวาซ้ายด้วยนะ
1: ใช่ใช่เล่นในทั้งสองฝั่ง
0: ก็น่าสนเหมือนกันนะทาริพูได้
1: แล้วอายุน้อยด้วยนะอายุน้อยด้วย
0: ใช่อายุยังไม่เยอะแล้วก็สารพัดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับเกมแรกของคุณซื้อใหม
1: ่
0: ชื่ออ่านว่าไงนะสรุป
1: เจสเซอร์นะ
0: ใ
1: ช่เจสเซอร์นะ
0: เป็นกุนซือชาวเยอรมัน
1: ครับ
0: นะเป็นอ
1: ดีตโค้ช
0: ของ
1: 38เองมั้ง
0: อดีตโค้ชของ
1: พอนาเกลมันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อัลอาลี
1: ครับ
0: นะฮะล่าสุดอุ่นเครื่องเกมแรกเนี่ยชนะบาเลนเซีย 2-1 นะ
1: ครับ
0: นะ
1: แต่แฟนนี่ก็เซิร์ฟก็ชมเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: บอกว่ามีระบบอะไรของเข้ามาโอเคอยู
0: ่คือถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยผมกับอาจารย์อู๋ก็ดูบ่อยตอนเอาอาลีนี่แหละ
1: ครับแต่ช่วงหลังผมดูไม่ค่อยบ่อยแล้ว ผมไม่ค่อยได้ไป
0: คือผมว่าแกเป็นโค้ชที่มีรูปแบบของตัวเองชัดเจน
1: ชัดเจนใช่ใช่มีเอกลักษณ์ชัดเจนอ่ะ
0: มีเอกลักษณ์คือเหมือนแบบคือเหมือนกับมีแบรนด์ของตัวเองอ่ะไม่ใช่เป็นเป๊ป2ไม่ใช่เหมือนเฟอร์กี้ไม่ได้เหมือนมูรินโญ่ไม่ได้เป็นเจอร์เก้นคล็อป2อ่ะคือเขามีแบรนด์ของเขาเองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆวิธีการที่เขาใช้
0: อ
1: ่ะเขาชัดเจนนะ
0: ครับ
1: ไม่เหมือนบางทีโค้ชอย่างไอ้สไตล์เอาง่ายๆเลยกุนซือเก่าของสล็อตอ่ะอย่างสล็อตเนี่ยแฟนบอลยังบอกตกลงมันเล่นตรงไหนทุกคนที่คนแฟนบอลยังงงถูกว่าแต่ในใจโซ่ถ้าคนได้ตามพวก AFC อะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเขาก็ฝีมือในระดับนึงนะ
0: ครับผมนะฮะก็2ประตูได้จากโยฮันวีซ่านี่ทำไปทำมานี่โยฮันวีซ่าจะเป็นกองหน้าตัวหลักมากกว่าไอ้นิกวาเจอมาเดอร์นะ
1: ตัวมาเดอร์น่าจะลงมาเป็นหน้าต่ำ น่าจะตามตำแหน่งที่เขาถนัดนะ
0: เออนะครับก็เกมแรกโอเคแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือวาเลนเซียมาเหลือ10ตัวด้วยนะนะอะไรนี้ก็ต้องดูแล้วก็เรื่องตลาดก็น่าสนใจเหมือนกัน
1: ใช่ๆก็ยังมีข่าวอยู่ว่าจะต้องเสริมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่จะเสริมเนี่ยไปโดนเขาไฮแจ็คหมดแล้วมูนดอสกับโดลิฟู
0: ส่วนขาออกเนี่ยคงไม่มีอะไรให้ออกละ
1: ไม่มีแล้วขาออกผมว่านะเต็มที่ก็น่าจะเป็นพวกลุยส์ทอแต่ลุยส์นะ
0: มีสิบนะตัวนี้นี่ว่า
1: เพราะก่อนหน้านี้แมนยูสนใจลุยส์ทออยู่นะครับ
0: โอ้เพราะดูขาออกแต่ละตัวแอนโทนีกอร์ดอนซานโตโตนาลีบูโดกิมาไล
1: ไม่เหลือแล้ว
0: แล้วกดมาแต่ละตัวกอร์ดอน70โตนาลีนี่กดไป90เกือบ100
1: เกือบ100
0: ทีมาไลท์75โอ้โห3ตัวนี่เน้นๆเลยอ่ะส่วนขาเข้านะฮะโอ้แต่ละชื่ออะไรวะเนี่ย
1: แต่ขาเข้าก็เป็นพวกไอ้พวกดาวรุ่งเน
0: า
1: ะ
0: มันเหมือนแบบ
1: อย่างไอ้อะไรชอน
0: มันเป็นตัวระดับแบบเกรด B อ่ะแล้วก็ต้องเอามาปั้นต่อนิดนึงอ่ะเอามาขัดอีกหน่อยนึงอ่ะ
1: คือดังในอาแจกก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบเนาะอะไรมากมาย
0: เนี่ยอะไรอะไรบาซูมาน่าตูเล่จากฮอฟเฟนไฮม์42ล้าน
1: ไอ้นี่ก็เร็วเป็นจรวดเหมือนกัน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นปีกแบบจ๋าๆเลยเหมือนกัน
0: แล้วก็มีเซนเตอร์เนี่ยอะไรชอนสเตอร์นะฮะ
1: ใช่ๆ
0: จากอาแจ็คนะฮะ
1: เพราะว่าไอ้นี่เป็นเหมือนโกลเด้นบอยนะอายุ18เอง
0: แล้วก็มีโกเนี่ยน่าจะเข้าเมนมือ1คนใหม
1: ่
0: ฮอนิเซกนะครับโกเช็คจากบราก้า
1: เพราะเกมล่าสุด
0: ก็น่าจะปล่อยนิกโป๊ปด้วย
1: ใช่ๆ
0: ถ้าส่งเนี่ยนิกโป๊ปก็คงไม่อยู
1: ่
0: ได้มั้ยฮะคือตอนนี้ก็หวังว่าคงไม่มีออกมาแล้วนะส่วนเข้านี่ก็ต้องเอาแบบว่าหลังจากนี้อาจจะต้องแบบคัดเพราะนิโคลสันเนี่ยดูตัวเสริมแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้น่าสนใจเรื่องการปรับตัว
1: อายุน้อยเพราะอย่างไอเซอร์18 ไอ้ตูเล่20อย่างเงี้ยเป็นพวกเด็กดาวรุ่งทั้งนั้นเลยนะครับ
0: คือไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้เลยหรือเปล่าถ้ามันใช้งานไม่ได้นี่ก็ยุ่งเหมือนกัน
1: โอ้อันเนี้ยพอเด็กบางทีมันก็บางทีมันไม่เก่านะถ้ามันไม่ดีคือมันแย่เลยอ่ะ
0: ก็เป็นนิวคาสเซิลนะฮะก็เป็นกำลังใจอีกหนึ่งทีมที่คนเชียร์เยอะนะฮะโอ้แต่ว่าเห็นเสียไปนี่ซัมเมอร์นี้แต่ละตัวใน3ตัวหลักๆนี่ก็ร้อง
1: โอ้เห็นมีไอ้ตัวไอ้ตัวฝรั่งเศสที่เป็นเด็กอีกคนอายุ20แล้วไอ้บัมบ้าเลยล่ะเออแล้วก็คุณก็เด็กอีก20อีก
0: ครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับ
1: ครับผม
0: สำหรับผลการแข่งขันนี่อัปเดตส่วนบอลวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไร
1: นะใช่ๆวันนี้อย่างเหงาเลย
0: ส่วนกลางสัปดาห์ก็พรุ่งนี้เป็น UCL เตะทุกคู่เลยรอบเพลย์รอบคัดเลือกรอบ3เพราะว่าวันพุธเนี่ยต้องเคลียร
1: ์
0: ให้ยูฟ่าซุปเปอร์คัพเขาเตะคู่เดือดโดดตี2นะครับวิลล่ากับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับ
1: ก็เริ่มจะมีคุ้นชื่อบ้างกันละ
0: ครับ
1: รอบนี้นะพวกบุรุษยุโรปนะครับ
0: คุณละนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเพลย์ออฟอีกรอบนึงนะพอ คัดเลือกรอบ3เสร็จก็เพลย์ออฟพอเพลย์ออฟเสร็จทีนี้ก็ลีกเฟสละเป็นรอบลีกละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจับฉลองจับสลากกันด้วยอะไรกันด้วย
1: ครับผม
0: มาดูข้อความแป๊บนึงก่อนละกันนะครับเบรกแล้วตอน45ตอนนี้18:38นะครับเอาสักหน่อยนึงก่อนส่งมาเยอะเลยนะครับผมว่าใครมาคุมทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำได้ดีที่สุดแค่นี้แหละครับเพราะปัญหามันลงไปถึงรากในลีกนักเตะเราไม่สามารถจะแยกตำแหน่งกับนักเตะต่างชาติได้ครับโควต้าเยอะเกินไปแล้วจะพัฒนาได้อย่างไรนะครับก็มันก็มีข้อดีข้อเสียข้อเสียคือโอเคแหละมันอาจจะไปตัดตอนมันอาจจะไปตอนนักเตะไทยแต่ข้อดีถ้าคุณเก่งจริงคุณก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะเราก็ฤดูกาลใหม่เปลี่ยนแล้วนะ
1: ครับ
0: จากตอนแรกเนี่ย5+2
1: ครับ
0: ลงสนามต่างชาติ5คนอาเซียน2คนคือเป็น7จะเหลือไทย4ตัวของใหม่เนี่ยต่างชาติ7เหมือนเดิ
1: ม
0: แต่7ของต่างชาติไม่มีอาเซียนแล้ว
1: ครับอือฮึ
0: แ
1: ต่ยกเลิกไอ้โควต้าอาเซียนแล้วนะ
0: ซึ่งตอน5+2บางทีอาเซียนไม่เก่ง มันยังไทยยังเบียดได้ใช่ไหมเพราะอาเซียนบางตัวต้องยอมรับว่าแบบโอ้โห
1: บางทีก็ไม่ถึ
0: งแต่พอต่างชาติ7เนี่ยผมว่ามันใส่กันเต็มแม็กอะ
1: แน่นขึ้นเยอะ
0: แต่ไทยยังเหลือ4ตัวเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ยังเหลือ4ตัวเหมือนเดิมนะ
1: ใช่แค่ไปเรื่องของโควต้าอาเซียนนั่นแหละ
0: คือไทยลีกในฤดูกาลใหม่เนี่ยต่างชาติเนี่ยลงทัวร์นาเมนต์ได้10ตัว
1: ครับ
0: แต่ลงสนามในแต่ละเกม7ตัว
1: ครับ
0: 10ลง7อ่ะง่ายๆแล้วตัดโควต้าอาเซียนทิ้ง
1: ครับ
0: ใครอยากใช้อาเซียนได้แต่ก็มาอยู่ในโควต้าต่างชาติ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนักเตะไทยถามว่ามีผลกระทบไหมก็แทบไม่มีนะมันก็ยัง4คนเหมือนเดิม
1: ก็ยังก็ไม่ได้ต่างจากเดิ
0: มนะฮะก็คือต้องพัฒนาตัวเองอ่ะต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะครับ
1: มันก็เป็นดาบสองคมผมว่ามันก็เป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นนี่ก็อย่างยุทธบอกอ่ะมันทำได้ทางเดียวคือคุณต้องพัฒนาตัวเองให้ได้เน
0: า
1: ะ
0: คุณไม่ไหวคุณก็ต้องไทยลีก2ไทยลีก3รับสภาพไปใช่ไหมฮะเพราะสมัยนี้เนี่ยโอ้เงินเดือนค่าจ้างมันสูงมันก็ต้องให้แบบนิดนึงอ่ะมันคุ้มค่าตัวหน่อยเออนะครับอูยุทธทำไมเมืองนนท์ดุจังครับช่วงนี้นะฮะ
1: ผมว่าบางทีมันจังหวะด้วยนะ
0: ครับบอกพี่ยุทธครับโฆษณามันฝรั่งพี่เสียงโคตรดังเลยครับ
1: ไม่เพราะว่าเป็นยี่ห้อกรอบกรอบมันต้องดังมันดังครับ
0: ดีเจครับผู้ชายเนี่ยพกปืนจุดสองห้อยเนี่ยผิดกฎหมายไหมครับ
1: อันนี้ก็ต้องระวังนะ
0: ครับ
1: ไปหาหมอหน่อยเดี๋ยวจะเป็นไส้เลื่อน แต่มันห้อยมากนะครับ
0: อะไรเนี่ยอะไรเจ๋งโมโนอย่าไปหาเรื่องกลัวนะเรื่องนะครับอะไรอู๋หลายค่ายจากคุณบอลสาริกาข้อความ
1: ไม่กล้าหาเรื่องเจ๋งครับเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ที่อยู่แต่ละค่ายเขามีชื่อเจ๋งทุกค่ายเหมือนกัน
0: ครับผมสงสัยครับยิงนายกอบจทำไมคุณฉลองก็ถือปืนเดินผ่านยามแล้วยามยืนนิ่งเลยครับนะฮะโอ้โหถ้าคนถือปืนเดินผ่านมันก็ต้องนิ่งหมดแล้วครับ
1: ตกเป็นผมก็ไม่คงไป
0: ทักเพราะว่ารปภ.เขาเต็มที่เขามีแค่กระบองนะเขาไม่ได้มีปืนนะรปภ.
1: ไม่ไหวอ่ะไม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องไปสืบกันอีกทีนึง
0: ครับนะฮะบอกว่าอูอยากให้คุณโชว์ของที่โมโนแล้วเลื่อนขั้นไปล้มแฟนบอลอาร์เซนอลปลอม
1: โอ้ยากครับเพราะมันอยู่คนละส่วนกันอยู่คนละส่วนกันมันอยู่คนละลีกกันยากอันนั้นเขาไม่ปลอมแล้วโอ้โหเขาถึงขั้นแบบ
0: มีเพจนะ
1: ประกาศมีเพจแล้วอ่ะ
0: โทนกูเนอร์นะ
1: โทนกูเนอร์วันก่อนผมตกใจเลยนะ
0: ครับ
1: มีข่าวว่าโอ้โหโทนโดนจับ
0: อ๋
1: อโทนบางแคผมก็นึกว่าโทนไปแล้วผมก็ยังนึกแค่เป็นแฟนปลอมโดนจับเหรอวะอะไรเงี้ย
0: อัปเดตข่าวผู้การทีครับได้ข่าววิ่งเราเรียกวิทยุต้องดูแลเขานะครับแล้วเขามีปืนไหมครับผู้การนี่น่าจะมีหลายกระบอก
1: มีวันนั้นที่ทะเลาะที่ไอ้ทะเลาะอาทิตย์วาว่ะบอกผมอยู่
0: แล้ว
1: อย่าไปเอาหยิบที่รถมาตบมันด้วยปืนแล้ว
0: ไม่มีหลายกระบอกได้ปืนเลยเขาหลาม
1: เฮ้ยแต่เขาบ้านเขามีตังค
0: ์แต่ผมเคยบอกแล้วเขายิงวิ่งยิงออกกำลังกายร่างกายเขายิงล่าสุดเจ็บขาปวดขาอะไรก็ไม่รู
1: ้ตอนนี้กำลังตามยุทธอยู่นะ
0: ครับ
1: ตามยุทธไปเล่าเรื่องผี

0: แมนยูได้ความฟิตลงตัวแล้วครับเทเลมันเนี่ยเซนบอลทันบรูโน่ซานโตสก็ดักบอลดีจากคุณผีสลิปน็อตนะฮะ
1: ผมว่าตัวนักเตะโอเคครับแต่ว่าปัญหาคือไอ้เวลาเล่นหลายลีกอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันหลายเกมอ่ะเนาะ
0: ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่พากบอลดีๆแบบอาจารย์อู๋ถึงมีงานน้อยกว่าเจ๋งคนที่แค่อ่านข่าวยังฟังไม่รู้เรื่องโลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรมจริงๆ
1: อย่าไปว่าเขาแบบนั้นไม่ได้ เพราะตอนนี้ ไอ้ที่อยู่ในไลน์เขาเป็นคนจัดคิวรักเจ๋งอู๋รักเจ๋ง
0: นันทบุรีมาแรง3เรื่องโกงข้อสอบท้องถิ่นนะสถานการณ์ในโรงเรียนแล้วก็ล่าสุดอบจ.นนท์นะฮะจากน้องบอลนะครับก็มันเป็นบังเอิญมากกว่า
1: ผมว่าบางทีมันพอมันเป็นข่าวดังด้วยเพราะปกติมันก็มีกันทุกจังหวัดแหละนะพอดีมันเป็นข่าวดังพอดี
0: สมัยนี้คุยกันไม่ได้ครับจริงๆพอคุยไปคุยมาแล้วคุยไม่ลงตัวทุกเรื่องฮะประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่าแถวพระปฐมเจดีย์นครปฐมอย่างน้อยมีบ้านแล้วก็บอกครับข้าวหลามแห่ๆนะฮะเห็นลูกยุทธเนี่ยเจนภาพคุณแม่ใส่ชุดแมงมุมยุทธเห็นชุดแบบนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อลูกชายไปใช้แอปอะไรก็ไปลูก AI ไปโอ้ไปใส่ชุดโน่นนี่พูดทำสารพัด
1: เด็กดูนิ่มเก่งนะ
0: นะฮะเห็นแล้วเป็นยังไงก็เฉยๆฮะ
1: ใช่
0: นะฮะจานอู๋ลงมาอะไรเนี่ย
1: เดี่ย
0: วกันใต้ตึกอสมทเลยจานถือไม้จิ้มฟันมาผมถือไหมขัดฟันรอ
1: เดี๋ยวให้ยุทธถือไอ้น้ำยากลัวปาก
0: นะ
1: เดี๋ยวรอลงไปฟันขาวกัน3คนเลย
0: พี่ยุทธใบให้หน่อยได้ไหมครับอักษรย่อสอนอที่พี่อู๋พูดถึงคือใครครับ
1: ยากยากบอกเลยเพราะผมใส่รหัสยิ่งกว่าดาวิชิเอาผมว่าโหดกว่าดาวิชิโค้ดอ่ะบอกเลยไม่มีใครทายถูก
0: ทิศวาศึกแล้วทันบอลเปิดลีกพอดี
1: ครับ
0: ล่าสุดแกเพิ่งศึกนะวันนี้นะฮะสวัสดีค่ะนายุทธนาอู๋สองกูรูทีมรักแพ้ทั้งคู่ล่าสุดและแฟนกัสกาทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากการฟังข่าววันนี้หนูอยากให้นาอู๋ลดการแซวการแซะหรือว่าการแทงหลังคนอื่นตอนรับหลังหนูเข้าใจนะคะว่านาอู๋เอาฮาแต่คนโดนแซะมันเก็บความสะสมนะคะหนูไม่อยากฟังเหตุการณ์ร้ายจาก FM 99เป็นห่วงค่ะจะเธอลงทุนแฟนนั่น
1: ไม่เราพูดตรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องด่ารับหลังเนี่ยถูกต้องเลย
0: ลิเวอร์พูลจะได้บาโคล่าไหม
1: ก็ตอนนี้มีข่าวอยู่ก็ต้องลุ้นนะว่าทั้งสองทีมมันจะลงตัวไหมเรื่องค่าตัว
0: แต่แก๊ปหรือว่าช่องว่างไอช่องระหว่างค่าตัวทั้งสองทีมเนี่ยม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: ห่างกันอยู่เพราะเปเชมัน104-105ลิเวอร์พูลมันแค่100อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันห่างกันพอสมควรอ่ะ
1: แล้วทั้งลิเวอร์พูลทั้งอาร์เซนอลพอกันเลยอ่ะจะไม่จ่ายเกิน100ทั้งคู่ด้วย
0: ครับตอนนี้บอกว่าพี่บาบูเคยเล่าเรื่องนะฮะพวกเยอะกำลังงานเจอฝั่งตรงข้ามยิงขึ้นฟ้าว้ายเลยครับก็ต้องเปลี่ยนท่าทีอ่ะใช่ไหม
1: ครับแต่ผมคนละแบบนะ
0: ล่ะ
1: ผมเมื่อก่อนใจร้อนหูยิงถ้าไม่มีเสียงปืนแล้วผมวิ่งไปก่อนเลยไปขึ้นรถ
0: คืออย่างอาจารย์อู๋เนี่ยเป้าใหญ่เนี่ยยิงไงก็โดนนะตรง
1: ๆจะเอาลงยาก
0: เอาลงยาก
1: เคยลองลูกซองเนี่ยผมน่าจะวิ่งต่อได้อีก100เมตร
0: เออขอโทษคนหรือช้างป่า
1: ครับกำลังกัดมัน
0: ครับผมอาจารย์อู๋พี่ๆได้ข่าวว่ากลับมาพังงาดไม่ง้อพี่เจ๋งแล้ว
1: ก็ยังง้อก็ยังง้ออยู
0: ่
1: เพราะลายอื่นๆเนี่ยเจ๋งคนจัดคิว
0: อาละพอจะยังแบบว่าเป็นบอลลีกอะไรเนี่ยผมก็อยากทราบนะ
1: ลาลิก้า
0: ลาลิก้า
1: พี่ๆได้ลาลิก้ามา
0: โอเคดีเลยแต่ลาลิก้าโคตรดึกกันส่วนใหญ
1: ่ตื่นไม่รู้ยังแต่ยังไม่รู้เลย
0: คือถ้าเอาบาร์เซโลนามาดริดนี่ส่วนใหญ่หลังตีสองตีสามเลยนะ
1: แต่นี่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรยังไงรายละเอียดแค่น้องเขาบอกมา
0: เพราะตามปกติลาลิก้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงแบบคู่เร็วสุดมันก็
1: โหมันมีคู่เร็วคู่อะไรใช่
0: แต่มันก
1: ็แต่ว่าถ้าคู่ใหญ่ๆส่วนใหญ่มันจะดึกแต่เขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าดึกก็ดีอยู
0: ่ครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะไปเน้นตลาดทางลาตินอเมริกามากกว่า
1: ใช่ใช่
0: เขาเลยเอาพวกมาดริดบาร์ซ่าที่เป็นใหญ่ไปอยู่ตอนดึก
1: เขาจะได้ไปภาคที่อื่นก่อนเขามาตรงนี
0: ้สวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋พี่อู๋อยากได้ใครในตำแหน่งปีกซ้ายหรือกองหน้าของอาร์เซนอลเพิ่มครับช่วงนี้งานภาคน้อยไปสมัครเป็นบอดี้การ์ดก่อนไหมครับบอกว่าพี่มีพกของใหญ่ติดตัวอยู่แล้ว
1: ซ้ายอ่ะโหอยากได้อยู่แล้วเนาะซ้ายนะโอ้โหแต่ปีกซ้ายตอนนี้มันก็หายากนะ
0: ก็อย่ามาแย่งบาโคล่าของลิเวอร์พูลแล้วกันปล่อยให้ลิเวอร์พูลแล้วกันบาโคล่าเนี่ย
1: เพราะใจชั่วโมงนี้ถ้าจะมองมันก็จะเหลือแต่บาโคล่าแหละเน
0: า
1: ะไอ้ตัวนึงที่ผมอยากได้แต่ผมกลัวมันออกมาแล้วมันจะไม่ดีไอ้เลเยอร์อ่ะ
0: อ๋อ
1: ไอ้เฟลเลวาวอ่ะเนาะเพราะมันฟอร์มมันไม่

0: เอกอที่ดังมากเลย
1: ไอ้นั่นก็เล่นด้านซ้ายเหมือนกันนะ
0: อื
1: มคือจริงๆอ่ะผมว่าเขาปล่อยบาโคล่าอยู่แล้วแหละเพราะตอนนี้ผมเห็นเขาเสริมตัวด้านข้างมันหลาย
0: ใช่ๆๆ
1: หลายตัวละ
0: เยอะมันแล้วส่วนใหญ่บาโคล่ามันจะสำรองดูเอมากกว่าถ้าเทียบสัดส่วนนะเพราะพวกนี้ไอ้2ตัวนี้มันจะสลับกันลงแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเป็นดูเอเป็นหลักนะ
1: บอกว่าอบจ.นี่ย่อมาจากอันตรายอาจบาดเจ็บถึงตายได้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าต่อไปห้ามพกอาวุธแล้วเห็นใจพี่อู๋เลยครับนะเห็นเป็นลำมาแต่ไกลทำยังไงดีว่าพี่ยุทธคอเหล็กพี่อู๋11นิ้วชอบวรชิตเล่นคู่แข่งจับทางยากแกชอบหลับตาเล่น อย่าไปบูลลี่ก
0: ันสิเฮ้ยแต่ส่วนตัวผมชอบไอ้เจ้ายิมนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่ามันน่าจะมีปฏิกิริยามากกว่านี้หน่อยนะให้มันมีแพชชั่นหน่อย
1: พี่ยุทธพี่เจ๋งตกน้ำเอาบอกว่าพี่ยุทธกับพี่เจ๋งตกน้ำอาจารย์หนูจะช่วยใครโอ้ชั่วโมงนี้อาจารย์หนูไม่น่าช่วยผมละ
0: โอ้พี่ช่วยเจ๋งเลย
1: ชงมาขนาดนี้อันนี้ชัดแล้ว
0: พี่รักยืด
1: ใน FM 99ก็น่ากลัวนะครับกลัวบางเจ๋งเครียดนึกภาพไม่ออกเลยอย่าให้เกิดขึ้นเลยครับ
0: นะฮะแต่เจ๋งอะเขาไม่เครียดหรอกเจ๋งตอนนี้น่ากลัวคือกลัวจะพักผ่อนไม่พอมากกว่าเพราะโอ้ตอนนี้คิวเยอะ
1: คิวเยอะเทนนิส ATP นี่เหมาเลย
0: ไม่เพราะว่าไอ้ที่ผมอยู่ในไลน์เนี่ยมีชื่อแกทุกอัน มีชื่อทุกอันเหมือนกัน
1: อู๋งานเยอะแบบนี้ต่อไปคงได้ยินยุทธเกียรติอู๋อ๋าวนะฮะ
0: ไม่มีเกียรติกันหรอก ผมกับยุทธรักกันดี
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามีจันที่แล้วที่บอกผมเป็นคนจันแต่เราจะเกียรติยุทธมาตลอด
1: บอกพี่เจ๋งต้องระวังตัวไว้หน่อยจ้างบริการมาเฝ้าในและนอก FM 99ครับกลัวมีคนมายิงจากน้องบอลนะฮะโอ้ไม่มีแล้วครับมายิงก็ไม่เจอตัวกันหรอกแกหาตัวจับยาก
0: อยู่ไหนก่อนดีกว่า
1: สวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋ช่วง10หรือ12สิงหามีสุริยคลาสห้ามออกรับแสงอาทิตย์แต่ไปรับแสงจันทร์ส่วนอุณหภูมิแทนได้ไหมครับอันนั้นมันลงเล่า
0: ครับ
1: ลงเล่าแสงจันทร์นะใจมากไม่รู้นะผมไม่รู้เรื่องสุริยคราชเลยนะไม่รู้เลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้เนี่ยมีเหรอ
1: นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับตอนนี้ 18:50 นาทีละแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูกันต่อครับ
0: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 18:52 ช่วงสุดท้ายนะครับ
0: กับ
1: ต๊อกตั้มต๊อกตั้มน้องเลิฟของอาจารย์อู๋นะ
0: ว่าไงตั้ม
1: บอกว่าเนี่ยกลายเป็นอู๋งานชุกไปแล้วไม่น่าเห็นใจละ
0: ไม่เอาดิตั้มอ่ะ ตั้มเป็นคนอย่างนี้พอพี่ธกิจตั้มก็เดินหนีพอพี่มีงานตั้มก็มาจิ้มแทงตอนนั้นที่มาพอพี่ธกิจตั้มรีบกลับเลยตอนนั้นเกือบจะได้เป็นอู๋นาวแล้วอดเลยอ่ะ
1: โอ้แต่ช่วงนี้อย่าไปเลยช่วงนี้ทั้งรถลำบาก
0: ช่วงนี้ได้จะลำบากเกินเพราะว่าที่ผ่านมาก็พี่หังก็อยากกับพี่ท็อปก็ธกิจมาเหมือนกัน
1: ข้อความ

0: ทางแชทนะฮะ YouTube นะครับมีทักสวัสดีนะฮะขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะเพื่อความรวดเร็วนะฮะแล้วก็บอกตกลงพี่เฟรงค์ปฏิเสธไม่มาบูเดสิก้าใช่ไหมครับ
1: มามาครับเออเกมแรกไปคู่พี่บีพี่บีดังสิง
0: บูเดสิก้าเลยเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่เฮ้ยโอ้นี่ไปไม่รู้กี่ค่ายเลยนี่
1: ใช่แต่ค่ายนี้ต้องบอกว่ารักเจ๋งเขาเจ๋งจัดคิว
0: สุดยอด
1: เจ๋งจัดคิว
0: บอกว่าอย่าได้ยินเสียงพี่อู๋ที่ BG ครับเห็นบอกว่าได้ลิขสิทธิ์บุนเดสนะฮะ
1: เขาเอาลิขสิทธิ์บุนเดสมันของ
0: RBG แบ BG นี่ลีก้า2
1: ลีก้า2 2ป่ะเออใช่ใช
0: ่
1: BG เขาไม่ค่อยเรียกอ่ะไม่ได้เรียกมานานแล้วด้วย
0: นะฮะบอกว่ายุทธชัยทางเข้าบ้านหรือฝั่งท่อประมาณนี้สิริคณาสิริบ้านผมไม่อยู่คณาสิรินะฮะบ้านอยู่พัดสอนนะคณะสิริที่บ้านพี่ชายเมียนะครับ
1: ใกล้ๆกันป่ะแถวนั้น
0: ใกล้ๆกัน
1: ใกล้ๆกัน
0: นะพอดีซอยมันซอยวัดไผ่เขียวเขากำลังวางท่ออยู่ไม่ต้องห่วงครับผมไปดูระยะเวลาแล้วมันทำ9เดือนนะครับยาวฮะผมบอกเลยทำใจช่วงนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับประมาณนี
1: ้มีรถติดจะตายดิแถวนั้นรถติดอยู่แล้วนะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องถูกต้องนะฮะบอกว่าเคยฟังคนเนี่ยพกปืนในรถกัน 50% เลยครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้มันเคยมีด่านที่แบบตรวจรถอะไรบ่อยๆนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะตรวจแอลกอฮอล์
0: ครับผมสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วก็พี่ปิ๋วครับวันนี้หาไหมหาไหมนะฮะ
1: ถ้าเป็นอู่ยุทธอะไม่หาแต่ถ้าเป็นเจ๋งหานะครับ
0: บอกบางเจ๋งก็ได้นอนบ้างไหมครับวันนึงเป็นห่วงครับจาก FC เจ๋ง
1: อันนี้น่ากลัวมากเลยพอเห็นแกเดินมาตาดำมาตลอดเลย
0: ครับคุณยุทธครับเงินที่ติดไม่ใช่เงินสดหรอกครับจะเอาเงินที่ไหนมาให้ยืมเงินที่ติดเนี่ยมาจากงานกันละกันอ่ะนะอันนี้คืออะไรนี่งงนะฮะ
1: ไอ้นี้เปล่าคดีป่ะที่เขาบอกติดอะไร11ล้านเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะ
0: พี่เฟรงก็พกปืนตลอดนี่ครับในที่สาธารณะงัดออกมาทีอ่างแตกไปหลายห้างแล้วนะครับ
1: ผมก็เรียกว่าเป็นปืนขึ้นไม่ได้เพราะมันยิงไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่เรียกเป็นเหมือนหน้า3อ่ะนะเหมือนหน้า6อ่ะ
0: ดีครับพี่อู๋คุณฉลอเนี่ยเขาติดเกมอะไรครับนะฮะโอ้โหนะ
1: ถ้าให้ผมบอกนะเกมโอเวอร์
0: ครับผมสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ่นะฮะแล้วก็บอกอาจารย์อู๋อาจารย์ยุทธครับลาลุดดี้นี่เสพข่าวหรือว่าเสพอะไรครับ
1: เอ้ยคุณจะมาพูดแบบนี้คุณแมวอ้วน
0: ครับ
1: โดนฟ้องนะคุณจะมาบอกเขาเสพไม่ได้นะเขาขายแล้วนะเขาคันขายแล้วนะลุดดี
0: ้บอกว่าพี่เฟรงค์เนี่ยพกมาจิ้มฟัน9มม.นึกว่าพก56ครับประมาณนี
1: ้อันนั้นดุไปขอแค่9ก็พอครับสากล
0: คุณยุทธครับเวลาภรรยายิงปืนใส่อย่าโดดหลบนะครับเพราะมันจะไปอยู่ในทางปืนนะธรรมชาติเมียจะไม่เล็งที่เราแน่นอนครับฝากเรียนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับประมาณนี
1: ้
0: ไม่ต้องห่วงบ้านผมไม่มีปืนนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเพราะผู้บังคับใช้กฎหมายมันอ่อนครับนะฮะถ้าต่อยกันติดคุกทันทีมันต้องไกลเกลี่ยเหมือนต่างประเทศนะฮะสวัสดีครับพี่ยุทธจารย์อู๋นะคำขวัญวันนี้เงาะมีขนคนนนมีปืนขอบคุณครับ
1: ครับ
0: จริงก็ไม่เกี่ยวกับนนบุรีมันก็ทุกจังหวัดนะฮะ
1: มันมีหมดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: บอกว่าอยู่บ้านไม่ดูทีวีเปิดกูรูดูในจอเพลินกับเปิดข่าวเครียดนะฮะ
1: โอ้ยอย่าไปเสพเยอะนะเพราะเห็นหูหลายๆคนบางทีหูกูดูจากข่าวบางทีไอ้ช่วงนี้ข่าวเนี่ยข่าวหนักๆทั้งนั้นด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ฟังพวกเราเนี่ยสบายละนะอยากให้ทีมงานชุดนี้ภาพพรีเมียร์ลีกมากครับพี่ยุทธพี่จุนพี่ชิดพี่อู๋นะฮะรู้สึกไม่ได้ไปสักคนนะ
1: ไม่ได้ไปสักคน
0: คุณอู๋ขอถามข้ามช่องหน่
1: อ
0: ยโค้ชจุนตามมาวิเคราะห์บุนเดสที่ AS ด้วยหรือเปล่าเสียดายความรู้แก
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องดูว่าทางช่องเขามีนโยบายแบบทำเหมือนพีไหมแต่ไม่แน่แกอาจจะมาเคาะวิเคราะห์ลาลิก้าก็ได
0: ้ครับครับ
1: ก็ไม่แน
0: ่อาจารย์ยุทธครับได้ทักไปหาอาจารย์ไดมอนด์มาไหมครับโอ้คุยกันบ่อยอาจารย์ไดมอนด์คุยกันบ่อยนะครับคุณยุทธอะไรคุณยุทธอะไรคาบ้านครับอ้าวนะฮะอ๋ออาร์เซนอลนะ
1: มีเกียรติยุทธโอ้ช้าไปหน่อย
0: สวัสดีครับอาจารย์คุณผอ.ทรงแสกลินเสียงพี่โมโนแม็กวันเสาร์คู่อาแจ็คอาจารย์อู๋ว่าไงครับวันนี้น่าเศร้านะครับ
1: ของผมเนี่ยไปเริ่มไอ้โบโล่ไปพาโบโล่แล้วเดี๋ยวไอ้ซูเปอร์คัพของไอ้ลองกับเปเช่อย่างเงี้ย
0: สวัสดีครับคุณยุทธและคุณอู๋สุดรอนะฮะแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยนี่บอกขายครับจากเมื่อคืนเนี่ยซิมิการ์ดเอ็นเลียดเอ็นโดเอาเอ็นโดโจนเอ็นดูเว่คู่ฝันได้สุดยอดครับ
1: อ๋อ
0: ประมาณนี้นิวทีมแตกแล้วแต่หงก็คงจะเหนื่อยอ๋อหมายถึงนัดแรกที่เจอกันอีซักโดนย้อมแมวขายครับนะฮะ
1: แต่อีซักผมก็เห็นเขาก็ฟอร์มโอเคอยู่นี
0: ่ถ้ามันไม่เจ็บก็น่าจะดีนะ
1: ใช่ผมว่าอีซักไออันนี้มันปีแล้วมันเจ็บอ่ะเนาะเราก็ให้ผมว่ารอดูปีนี
0: ้เมื่อตอนตีสี่พอเบงกับเขียงหมูบอกว่าไปบรรยายบาบูเดสติก้าที่เอสเพลย์แล้วอาจารย์อู๋ล่ะพอได้หนีอาจารย์อู๋ไปเอสเพลย์ด้วยหรือยังครับ
1: ไปแล้วไปแล้วล่าสุดหนีไปพร้อมกับพี่บีแล้ว
0: สุดยอด
1: หนีไปแล้ว
0: อย่าได้กองเต้มาแมนยูกองเต้นั้นอยู่เฟเนบาเช่นะครับนูเนสเนี่ยจะกลับนูเยสจะกลับมาลิเวอร์พูลไหมครับไม่น่ากลับนะครับ
1: ยากตอนนั้นมีข่าวอยู่แว็บนึงแล้วก็เงียบไปแล้วเนาะ
0: นะครับนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนชอบเก็บข้อมูลตอบเฟอร์กิลแฟดไดนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ยุทธครับปีนี้ภาคลีกไหนบ้างครับก็ยังไทยลีกเหมือนเดิมนะครับไทยลีกเหมือนเดิมนะครับเอส
1: ก็บอลไทยตามได้นะ
0: ใช่
1: ยุทธก็บรรยายยุทธกับไอ้ไอ้ป่ะใช่ไหมส่วนใหญ่จะคู่กับไอ้อะ
0: ครับเซียนสนพร้อมบวกเสียหยองแล้วอาจารย์อู๋พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมครับอยากพากมาก
0: เลยขอข่าวฟุตบอลเล่หน่อยครับไม่ค่อยได้ยินพูดถึงกีฬาชนิดนี้เลยมีกี่ประเทศที่เล่นคือมันยังไม่ฮิตมันยังไม่ใช่กีฬาสากล
1: ใช่ใช่มันยังไม่แพร่หลายเท่าไหร
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงบ้านเราน่าจะเก่งนะ
1: ใช่ใช่
0: กีฬาแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่กีฬาแนวเนี้ย
0: โต๊ะแล้วเป็นคล้ายๆโต๊ะปิงปองแต่ใช้เท้าเล่นใช่ไหม
1: เอออย่างเงี้ยเราถนัดอ่ะ
0: บอกว่าบัตรคอนเสิร์ตพิเศษขายหมดภายใน20นาทีจริงไหมครับจริงครับเพราะแกเปิดรอบเดียวราชมัง ก็บิ๊กแอดก็ต้องเพิ่มรอบเป็น5รอบอ่ะสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอ่ะ
1: ก็บิ๊กแอดก็หมดอย่างไวผมว่าพวกยุค90อ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเปิดเมื่อไหร่อ่ะเรียบร้อยเนาะ
0: ขนาดบิ๊กแอดนี่น้องผมที่จองอย่าไปได้รอบสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: รอบวันอังคารนะ รอบที่แบบเสริมเขาเพิ่มเข้ามา
1: จะมีว่างก็มีบิ๊กซีอ่ะก็ไม่ค่อยเต็มนะผมก็ไปซื้อของบ่อยอายุพี่ขอโทษ
0: พีพีทีวีปีนี้ถ่ายลีกไหนบ้างครับ
1: ตอนเนี้ยที่มียืนยันก่อนก็น่าจะเป็นลาลิก้านะครับส่วนเห็นเขาบอกว่าพวกเกี่ยวกับพวกบอลไทยหรือเป็น AFC อะไรเนี้ยกำลังคุยกันอยู่อะไรแบบนี้นะครับ
0: นี่เขาแนะนำอาจารย์อู๋ขาริมเส้นซ้ายสนใจแรดฟอร์ดไหม
1: โอ้แรดฟอร์ดผมอยากได้นะแต่ว่าพอเรื่องค่าตัวมันจบเลยไงค่าเหนื่อยมันนะ
0: ครับ
1: จริงๆผมอยากให้มันเล่นนะ
0: อีกคนหนึ่งอาจารย์อู๋สนใจฟรีดอมไหมครับกำลังว่างงานปีกฟรีดอม
1: ฟรีดอมจริงผมก็อยากได้นะ
0: สาม
1: โจ้ยแต่อยากให้เขากลับไปไอ้นี่มากกว่าดอทมุนว่าเขาน่าจะเข้ากับเพื่อนๆที่ดอทมุนมากกว่าน
0: ะที่บอกว่าเรารอบเดือนที่ผ่านมาสุดทุกคดีครับไฟไหม้นะคด
1: ี
0: ป๋องนะฮะคดีนักเรียนแล้วก็ล่าสุดยิงอบต.
1: โอ้ใช่สุดทุกคดีจริง
0: ครับ
1: แล้วเป็นคดีใหญ่หมดเลยนะ
0: ขอให้หลังจากนี้มันไม่มีเรื่องแบบนี้ให้มันเบาๆกันหน่อยแล้วกัน
1: ใช่ใช่
0: นะครับ ส่วนวันนี้ก็เวลาหมดไปเวลานะครับนายที่นายกูรูนะครับก็เดี๋ยวรายการต่อไปนินทากีฬาโลก
1: ครับผม
0: ส่วนวันนี้เราสองคนนะครับอาจารย์อุ๋มยุทธลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: รักเจ๋งนะ

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1-6-7-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายโล

0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีครับต้อนรับสู่นิทานกีฬาโลกนะฮะหลีหมิงมาละนะครับปันจัน
6: ครับ
5: เป็นสัปดาห์ที่2นะ
6: ใช่ครับ
5: รีแหลมสิงสิทธิ์สมชาย
6: ตะตะตะนะตะตะตะขอไหว้ครูก่อน
5: แม่ประเทศไทยนี่นะ
6: ครับ
5: มาเฟียเนี่ยไม่ค่อยกลัวครับ
6: กลัวอะไรครับ
5: มายิง
6: โอ้ตอนนี้น่ากลัวมากคือต้องเช็คแล้วอ่ะ
5: ล่าสุดคุณฉลองภักดีวิจิตรนะ
6: ไม่ใช่
5: ก็เลยต้นเรื่องทอง
6: นะครับ
5: ทำไมกระดุอย่างนี้ครับ
6: โอ้โห
5: โอ้ยหลีหมิงเนี่ยชักอยากจะไปวังบุรพาละนะฮะ
6: โอ้โหเหนื่อยครับ
5: ซื้อมาเนี่ยป๊อปยิงตัวเองตายเลย
6: นี่เข้ามาเมื่อสักครู่ที่เดินผ่านพี่อู๋มายังเสียวว่าแกพกมาด้วยหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ใครพกใครบ้างแล้ว
5: แกไม่ใช่ข้อหลามนะครับ
6: เหรอเพราะเหรอเพราะเป็นข้าวหลามส่วนตัวเหรอโอ้โหตกใจ
5: ของแกไม่ใช่ข้าวหลาม
6: ของแกห่อหมกครับ
5: ลูกอมพร
6: โอ้ลูกอมพรโอ้อันนี้ในฟ้องบินประมาณเลยนะแหมอุดินิดไปไหนต้องระวังไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับ
5: แต่ที่แน่ๆเนี่ยมาคลื่นเรานี่มันยังไงฮะ
6: ทำไมฮะ
5: เตรียมเสื้อมาเนี่ยดันร้อน
6: ใช่ถ้าวันไหนไม่เตรียมมาเนี่ยหนาวเล่นเอาพี่สมผมไอหนักกว่าเดิมอีกวันก่อนนี้มาจัดมันพุท
5: ธเป็นไงฮะสภาพแก
6: อ
5: ยู่ในช่วงเขาเรียกว่าประคับประคองหรือเปล่าร
6: ีคอฟเวอรี่
5: ไหวไหม
6: ต้องไหว
5: ไหวไหม
6: คือแกมาวันนั้นเนี่ยแกใส่หมวกเนี่ยใหญ่มากคือหมวกแกใหญ่กว่าล่มอ่ะ
5: น่าจะเอาหมวกของพวกเวียดกงมาให้แกใส่นะนะฮะ
6: อันนี้ใหญ่กว่าด้วย
5: โอ้โห
6: แล้วแกมาปุ๊บใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อทับมา
5: โอ้
6: ผมบอกพี่ใส่ฮิตเทคมาด้วยครับเนี่ยข้างในมันหนาวบี
5: โอ
6: ้โอ
5: ้แล้วแกนี่มาจัดนี่นะโอ้โหสภาพคล้ายๆเสือคิมต่อยกับดาบิวเลยอีบัตอีโรยจะล่มไปร่วงนะ
6: ดูคล้ายๆกับตอนที่อีเวนเตอร์โฮลีฟิลด์ครับยำไว้เทสัน
5: โอ้โห

0: เหรอที่ไทสันยับที่สุดในชีวิตอ่ะโอ
1: ้แม่แกยังไงฮะสรุปแกจะมาทุกวันพุธใช่ไหมแกยังจะมา
0: วันพุธแล้วก็วาวันพฤหัส
1: พฤหัสแกมาอีกไหม
0: ก็อาจจะมา
1: แต่
0: พ
1: ฤหัส
0: ที่แล้วเนี่ยแกส่งให้หยองมาใช่เหรอแกบอกว่าหยองไปแทนพี่หน่อย
1: เออแล้วหยองอ่ะ
0: ไอหยองครับช่วงนี้ผมอยากพักนะพี
1: ่
0: คือหยองมันก็เตรียมตัวจะพากไอฟุตบอลแล้วอกหักไง
1: เ
0: บ่งไม่พากเบ่งไม่พากเบ่งให้คนอื่นมา
1: เล
0: ยโอ้เบ่งก็ใจร้ายเหลือเกินครับ
1: ก็สมควรแล้วแกนี่ไอหยองเนี่ยมันจะมาทุ่มหนึ่งไปบอกพอน่าจะต้องมีรีวิวอะไรสักต้องได้ทุ่มหนึ่งนะ
0: คือจริงๆมันต้องแบบมาปรีวิวเลยก็บอกงี้นะครับปรากฏว่าเบงเลยบอกได้งั้นเดี๋ยวให้คนอื่นบา
1: โอ้เหรอ
0: เบงก็ยั่วไงเพราะช่วงหลังเนี่ยแทนที่คนนินทาไม่ครบใช่ไหมจะตามเบงปรากฏว่าไปตามพี่อี้อย่างงี้ไปตามเต้ย
1: เ
0: สร็จดิเบงยั่ว
1: โอ้แล้วเต้ยมาเนี่ยแกก็ดุนะ
0: โอ
1: ้โอ้
0: แกยังยั่วไม่หายเลยแกบอกอย่าจัดดินะงานกาล่าดินเหนียวเนี่ย
1: ถ้าทางแกเก็บกดเหมือนกันนะดูสภาพอย่างนี้เนี่ยพวกกลัวเมียมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะ
0: ทำไมรู
1: ้ดูมันแล้วมันมีปืนหรือเปล่าไม่รู้เสียว
0: ๆไม่มีครับเต้ยมีแต่จุดสองห้อยของจริงเลยเต้ยเนี่ยอู้เดี๋ยวนี้พกกันง่ายแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งคดีนะวันนี
1: ้ครับ
0: คุณฉลองเนี่ยนะฮะฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยที
1: ่
0: ไปยิงแล้วก็จริงๆมันต้องมีการคุมตัวให้มันรัดกุมกว่านี้
1: เรื่องนี้เขาบอกว่ามีประเด็นนะครับเนื่องจากว่าตำรวจปล่อยให้พี่หลองเนี่ยนั่งแถลงข่าวไม่ใส่กุญแจมือ
0: เดินดื้อเลย
1: เพิ่งยิงคนตายครับมันยังไงเนี่ยมันได้ไหมยังไงเราก็ไม่มีความรู้นะเพราะว่าเราไม่เคยยิงใคร
0: ถูกครับแล้วก็ไม่คิดจะยิงด้วย โอ้แล้วอย่ามายิงเราด้วย
1: เฮ้ยลีบิงก็เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยไปกินไอ้ส้มตำใช่ไห
0: ม
1: ตอนบ่ายๆแล้วมีข้างโต๊ะเนี่ยแค่เปิดดูวอลเลย์บอลอ่ะ
0: โอ้
1: แล้วมันเสียงดังมากเลยลีมิงก็เอ้าจะเสียงดังมาทำไมเสียงดังลีมิงมือถือลีมิงอ่ะนะฮะแล้วก็เรายังไงเราก็กินแล้วเราก็รู้สึกว่ามันรบกวนเราบ้าง
0: ถูกเดี๋ยวนี้เป็นงี้ครับเข้าห้องน้ำเข้าส้วมในห้างก็เปิดเสียงดังปัสสาวะอุจจาระเปิดหมดแล้วบางทีคนเดินไปซื้อของเนี่ยก็จะต้องโทรคุยขี่มอเตอร์ไซค์ก็คุย
1: คือเราย
0: ุ่งไปหมดเลย
1: ลีมิงก็เลยแบบมันรบกวนเราเยอะมากเรากำลังกินส้มตำนะฮะ
0: โอ
1: ้นะแล้วก็เลยตัดสินใจบอกเขาไปว่าพี่ครับขอโทษนะครับพี่ช่วยเบาเสียงนิดนึงได้ไหมครับพี
0: ่
1: มันเสียงดัง
0: โอ
1: ้โหปรากฏว่า
0: แกเยอะเหรอ
1: บ่าฮะแกก็ปิดหน้าตาแกก็บอกบุญไม่ค่อยรับตัวเงิน
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ค่อยพอใจ
0: ระวังมาแกพวกขาว
1: แล้วพอออกจากร้านเนี่ยล
0: ี
1: หมิงโดนทุกคนตำหนิเลยว่าเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนั้น
0: อย่าไปทักหนี
1: เออมันอันตรายนะเดี๋ยวเกิดเขาไม่พอใจเขามีปืนว่ะอ้าวตายเป็นกลายเป็นกูผิดอีกละ
0: โอ้
1: แต่ที่เราจะบอกว่าแต่ว่าเราก็บอกด้วยความสุภาพนะ
0: เข้าใจ
1: ใช่ไหมแต่ที่บ้านมาด่ามาเตือนลีมิง
0: แต่นี่เขาก็เตือนก็ถูกแต่ว่าพี่ทำก็ถูกไง
1: เอ้ามันดังจริงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราก็พูดด้วยความสุภาพนะเราก็ไม่ได้ว่าไปอะไรมากมายใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเนี่ยไล่จะทำไงวะไม่ปล่อยอ่ะหรือว่าเราย้ายโต๊ะไป
0: ย้ายไปร้านอื่น
1: ย้ายไปร้านอื่นใช่ไหมไอ้นี่มันเป็น
0: มารยาททางสังคม
1: แล้วก็มันเป็นการรบกวนเขาเรียกอะไรอ่ะละเมิดไหมละเมิดได้เหมือนก
0: ัน ใช
1: ่ต้องมีกฎหมายมันสุบรีอ่ะนะ
0: แล้วน้องเลยนะก็ต้องอยู่ในโซน
1: แล้วก็บางทีมันไม่รู้ตัวไง
0: ไ
1: อ้อย่างเราบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะบางท
0: ี
1: ม
0: ัน
1: ก็
0: เปิดดัง
1: เหมือนกันถ้ามาสกิดเตือนเรา
0: ใช่
1: มันก็โอเคเรา
0: แต่บางคนขี้ยั่วไง
1: เอา
0: แต่ถ้าเตือนอย่างพี่สมเนี่ยแกฟังเลย
1: ทำไมแกว่าไง
0: แกจะฟังหมดตอนนี้แกไม่เถียงไม่สู้ใครแล้ว
1: ก่อนแกจะเตือนแกไอ้ใส่ไอ้จันส้มตำเขาอีก
0: เอาอีกแล้ว
1: แม่เอาพูดถึงเรื่องบอลลอนนะ
0: บอลไหนฮะ
1: บอลไทย
0: มากเลยอ่ะ
1: บอลไทยก่อนบอลไทยก่อนนะเพราะว่าลีหมิงเนี่ยไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์กลายเป็นต้องไปนั่งกินร้านข้าวต้ม
0: เสียมากไปอีก
1: มากไป
0: สองพัน
1: คุณว่าซื้อเลยใช่ไหม
0: ซื้อเลยยังไงดี
1: เอาก็ไปกินปั๊บดูแล้วโอ้โหบอลไทยทำไมมันคือทั้งเข้าใจทั้ง พยายามรับให้ได้ว่าเราใช้ผู้เล่นตัวสำรองใช่ไหมส่งเด็กๆไปเล่นเนี่ย
0: ครับ
1: เอ้ยแต่มันเล่นกับพม่าแล้วเล่นในบ้านเนี่ย มันควรจะมีทรงมีอะไรมากกว่านี้ไหม
0: ต้องบุกกว่านี้ป่ะ
1: นะนี่มันขี้เหร่มากเลยบอลมันเล่นแบบหรือว่าลีหมิงเนี่ยอคติกับคุณแอนโทนีฮัตสันวะ
0: แกเน้นผลงาน
1: เหรอ
0: เออก็แกออกมาบอกหลังเกมแล้วไง
1: เออ
0: เออนะครับว่าแกเน้นผล
1: เออ
0: เออตัวหลักก็ต้องพักก่อน
1: โอ้บางคนบอกว่าเอ้ยโอ้นี่เล่น4นัดยิง10ประตูไม่เสีย
0: เออ
1: นะไม่เสียประตูเลยเนี่ยลีหมิงยังบ่นยังด่าเลยวะคือเราติติงด้วยไม่ได้อคตินะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่รู้สิคนอื่นคิดแบบลีหมิงไม่มีใครคิดอย่างลีหมิงไม่ว่าบอลเราเนี่ยมันเล่นไม่มีทรงอ่ะ
0: ดูแปลก
1: ๆเล่นบอลเท้าโลอ่ะนะฮะแปลว่าอะไรว่าบอลเท้าโล
0: เจ้าสัมมา
1: บอลนี่แปลว่าไม่ใช่ไหม
0: เท้าโลคืออะไร
1: เท้าเนี่ยแปลว่าบ่อเถาเนี่ยเป็นต้นไม้ไงที่มันเลื้อยออกมา
0: ครับ
1: แล้วก็มันอยู่ในโลกไง
0: ก็คืออัศวินโอ้แฟไปไหนวะเนี่ยปวดหัวจัง
1: เออเอา
0: พี่อู๋ว่างๆก็ช่วยเอาแกไปที
1: ทำไม
0: โอ้แนนก็ได้โอ้
1: พี่อู๋ทำไมแกไม่กลับบ้านวันเนี้ยมา
0: ฝนตกไปอยู่ก่อนพี่อู๋ก็ชอบแกชอบออกอยู่นอกบ้านเหมือนกัน
1: แกไม่ชอบกลับบ้านนะ
0: สบายใจ
1: เอาแล้ว
0: 4นัด412คะแนนไม่เสียประตูนะครับ
1: ใช
0: ่โอ้แต่ก็แก
1: บอกว่าเมื่อวานนี่โดนพม่านี่ยิงชนคานไป
0: 2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: เขาก็บอกแล้วบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรามีการสร้างเราก็เตรียมแผนอยู
1: ่
0: เราพักนักบอลที่ติดใบเหลืองนักบอลบางคนเราก็ยังขาดพลังงาน
1: โอ
0: ้เรายังแอคทีฟไม่มากพ
1: อ
0: บางคนก็เป็นตะคิวบางคนก็ล้าจากโปรแกรมที่ผ่านมา
1: เ
0: ราก็ปรับรูปแบ
1: บ
0: แค่นี้แหละ
1: โอ้
0: โหปัญหานี่ประมาณ20อย่าง
1: เอาเป็นว่าเอาลีหมิงจะให้อภัยหมดเลยถ้า
0: ได้แชมป
1: ์รอบรองชนะเลิศเนี่ย
0: เ
1: ราเล่นได้ดูดีแล้วเรา
0: ดูกันวันน
1: ี้ชนะสิงคโปร์เนี่ยเข้าไปชิงนะลีหมิงพูดตรงๆ ไปเจอเวียดนามเนี่ยไม่ว่าเราจะแพ้เขายังไงแต่ย้ายแพ้เยอะไม่มีนั่นนะไม่ได้แชมป์นะก็ไม่ว่า
0: แ
1: ต่รอบรองนี่ช่วยทำให้เห็นหน่อยช่วยหน่อย please
0: อยากเห็นความมันกว่านี
1: ้ อยากเห็นแบบไม่ความมันอ่ะมัน
0: เป็นสไตล์แบบนี
1: ้ให้ดูแบบมีจังหวะเข้าทำมันๆดูสวยๆรูปเกมทีมเวิร์กการโต้กลับอะไรเงี้ยไอ้นี่อะไรวะส่งบอลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสียนะจ่ายบ้วนตัวโยนนี่ใช้ลูกคิดตองโดกัน
0: อย่าพลาดพิง
1: เลยเอาดูดีใกล้แล้วใกล้ถึงจริงด้วยแล้ว
0: นี่น
1: ะ
0: ก็คือผมเนี่ยก็นึกว่าผมเป็นคนเดียว
1: ทำไมฮะ
0: ทั้งหมดที่พี่พูดไปเลยเพราะดูอยู่ปุ๊บเล่นโทรศัพท์ดีกว่า
1: แล้วอัดอั้น
0: อ
1: ่ะอัดอั้นมาดีว่าวันนี้เนี่ยนะสมชายไม่มาไงก็เลยได้ระบายกับหยองเลย
0: เหรอหยองไม่ได้ดูใช่ไหม
1: หยองโลกสวยอะหยองมันก็โลกสวยกันไปบางทีเราก็ท้อคุยกับหยองนี
0: ่หยองเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ไง
1: นะ
0: ก็อยู่กับพี่สมมันต้องดูแลตอนนี้มันก็มึนอยู่พี่สมโทรเริ่มไม่รับแล้ว
1: สงสัยมันโดนพี่ตุพี่สมที่ตุ๋ยมันตอนไปงานการคลื่น
0: ล่าสุดดิตอนล่าสุดดิแกไม่มีอะไรหรอกแกพี่สมแกโอนตรงแก
1: ต้อง
0: ดูแล
1: นึกว่าโดนตุ๋ย
0: พี่สมเนี่ยนอกจากโอนตรงและโอนเกินเนี่ยนะ
1: เหร
0: อโอ้นี่เวลาโอนเนี่ยต้องโอนเลยไปนิดนึง
1: เหรอ
0: ตอนหน้าคนได้เยอะ
1: ตอนพอคนเยอะๆนี่แกโอนเยอะเลยโอนเหลือเลย
0: ครับ
1: แล้วแกก็ต้องฝืนร่างกายมาจับมันพุทธไง
0: แกมา
1: เพราะว่าแกจะเอารายได้จาก99เนี่ยไปโป้ไอ้หยอง
0: ไปเจือ
1: ใช่
0: ลำบากมากเลย
1: โอ้
0: แกมาพรุ่งนี้แกก็เดี๋ยวแกคิดเลยนะแกบอกไว้แล้วบอกว่าแม่วันจันทร์เนี่ยช่วงนี้ดีเดี๋ยวรอเปิดฤดูกาลก่
1: อ
0: นเพราะว่าเดี๋ยวเปิดฤดูกาลเนี่ยแกจะดูไฮไลท์เยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวแกจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน
1: โชคดีแล้วไม่ต้องไปจัดแกวันจันทร์นะเพราะแกจะได้ไม่ต้องมาดูไฮไลท์ไง
0: แกเหนื่อย ช่วงนี้ก็เหนื่อยก็เหนื่อยจริงแกจัดรายการแล้วแกเหนื่อยอยู
1: ่แกตอนนี้

0: แกไปดูหนังเรื่องซุปเปอร์แมนละ
1: สไปเดอร์แมน
0: อ๋อสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสองรอบละสองรอบ
1: เหรอ
0: แกเอาผ้านวมไปด้วย
1: เพื่อความโอ้โหมันหนาวเหรอเก็บรายละเอียดนี่ยังไม่ได้ไปดูกะว่าจะดูสไปเดอร์แมนไงกะว่าจะไปดูพอดีมีงานเขาดำแล้วก็เลยไม่ได้ไปดูแล้วก็ว่าจะไปดูไอ้โอดิซี่แบบจอ iMac
0: โ
1: อดิซี่นั่นดู iMac จะมันต้องมันเพราะโดยเพราะว่าดูแบบจอปกติก็สนุกแล้วแนะนำแนะนำ
0: แต่ว่ารีบมีปัญหานะ
1: เป็นยังไง
0: ปัสสาวะบ่อยเลย
1: พกคอมฟอร์ต500ก็ไปเลยครับ
0: ได้ไหน
1: ได้
0: เด
1: ี
0: ๋ยวมันจะเลอะเทอะ
1: ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้โรงหนังแบบใหม่ๆมันจะใกล
0: ้
1: โรงหนังแบบที่เขาทำขึ้นมาห้างใหม่ๆเนี่ยห้องน้ำจะใกล้พี
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็น
0: น่าจะมีโถส่วนตัวนะ
1: อุ้ยทำไมยุ่งพี่รอดูเน็ตฟลิกซ์ดีกว่าถ้างั้น
0: คนแก่แล้วปัสสาวะเริ่มนานแล้ว
1: ผมว่าอีกหน่อยน่าจะมีนะ
0: ม
1: ันเริ่มมีแบบว่าเบาะแบบนอนได้อ่ะโอ้
0: แล้วคว่ำเนี่ยแล้วมีช่องอยู่พอดี
1: ทำไมทรมานขนาดนี้โอ้ไอ้เบาะนอนได้นี่ล่าสุด
0: เราก็คว่ำเลยเราปวดใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็มีจะมีช่องอยู่พอดีเลย
1: เออปัดเข้าไป
0: แล้วนอน
1: เออ
0: จะเผลอพายลม
1: คือปัดได้แต่ห้ามอุดนะฮะคือรายงานยืนยันแล้วพี่สมแกชอบ
0: ทำไม
1: เลิฟซิตเนี่ยแกเหมาเลย2ฝั่งเลิฟซิตเนี่ยมา2ที่ใช่ไหม 1,200
0: โอ้โห
1: โอ้ดูหนัง600อ่ะนะพี่สมแกเหมาเลย22ที
0: ่
1: แกนอนเหยียดเลยสบายก็ไปดู
0: แกมีไอ้นี่ด้วยนะ
1: อะไรครับ
0: ตู้เย็นส่วนตัวก็ไปอีก6ป่อง
1: แกบอกช่วงนี้ไม่ได้กินเลยอึดอัดมาก
0: แกบอก
1: คือไอไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้ดิ้งเนี่ยมันลำบาก
0: ไม่แกเปลี่ยนไปกินไวน์ละแต่ว่าไม่ใช่เย็น
1: มันบาดคอหนักขึ้นอีกนะ
0: มาแกต้องกินดิ
1: อ๋อ
0: เพราะมันจะได้มีมึนๆหน่อยนะ
1: แกไอมา6เดือนเนี่ย
0: ครับ
1: แกไม่รู้ครับว่ามันต้องกินน้ำเปล่าแกไม่กินน้ำอ่ะ
0: แกไม่รู้ว่าต้องกินน้ำอุ่น
1: โอ้จริงๆกินน้ำอุณหภูมิครับกำลังดี
0: ก็ถามแกตรงๆว่าเฮ้ยมันยังไงวะแกบอกว่าหมอเนี่ยเขาให้ยามาเยอะเกินครั้งที่แล้วครั้งหนึ่งกินเข้าไปครั้งละ20เม็ดแกก็เลยติดคอไงยิ่งไอหนักแกเลยเปลี่ยนหมอแล
1: ้
0: วหมอคนนี้ให้มาเหลือ18เม็ด
1: ครับ
0: ฮะ
1: แกนี่เครียดเลยตั้งแต่พี่ไปเล่าเรื่องไปกับพี่วิสารดิแกเครียดคนส่งมาให้แกเล่าแกยั่วมากเลย
0: แกเล่าเหรอ
1: แกบอกไอ้หมอที่มันเลอะเทอะจับปิดตัวโอ
0: ้
1: แม่มันละเกิน
0: กลับมาเกมสิงคโปร์นะ
2: ครับ
0: แม่ก็น่าจะเป็นเกมที่ดีเลยละเพราะว่าสิงคโปร์ชุดนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะเลยฟอร์มการเล่นนะครับไปเสมอเวียดนามนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็สามารถตีเสมออินโดนีเซียได
1: ้
0: นะครับทำให้เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศนะครับมาตรฐานการเล่นของเขาดีขึ้นเลยขณะที่ฟอร์มการเล่นของทีมไทยเนี่ยนะครับดูแล้วโอ้โหเตี้ยลงสารวัตรเตี้ยลงหรือเปล่าเราก็พยายามมองในแง่ดีว่าแอนโทนีฮัตสันเนี่ยยังไม่ปล่อยครองนะ
1: แกพูดด้วยนะแกบอกปรัชญาการเล่นที่หลายคนถามถึงเนี่ยเรามีนะครับเขาบอกว่าเราแบ่งแคมป์มาเป็น3ช่วงช่วงแรกก็คือการที่ต้องชนะให้ได้อย่างเดียวในเอเชียนคัพ
0: ร
1: อบคัดเลือก
0: เ
1: พื่อเข้ารอบนะมันมีความแตกต่างจากปลายทางก็คือชนะเพื่อเข้ารอบแล้วก็ในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านักกีฬาส่วนมากที่เข้ามานั้นปิดลีกไปแล้ว4สัปดาห์ก็เลยต้องปรับรูปแบบการเล่นไม่ให้โหดร้ายกับตัวนักกีฬา
0: เอ้าแล้วตอนลีกเปิดแล้วแกพูดยังไงนะ
1: นักบอลก็ล้า มาจากโปรแกรมการแข่งขันที่ผ่านมา
0: โอ้อะไรวะพอเปิดลีกก็มีปัญหาปิดลีกก็ไม่ดี
1: แล้วก็มันห่างคืออยู่ในลีกเนี่ยนักบอลมันถี่ไงแกก็เลยบอกว่ามันล้านะฮะแต่ว่าพอพักไปเยอะเนี่ย4สัปดาห์นักบอลมันต้องรีคัฟเวอรี่แบบพี่สม
0: อ๋อเออ
1: คร
0: ับครับ
1: อุ่นนี้ช่วยเยอะแล้วเนี่ย
0: โอ้โห
1: แม่
0: เราก็เอาเป็นว่าคือจริงๆสิงคโปร์ก็มีผู้เล่นโอนสัญชาติด้วยนะญี่ปุ่น3ลายนะครับก็เลยทำให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันละนะฮะวันเสาร์นี้

0: นี่นะครับก็เราจะต้องไปเตะที่ดินแดนลอดช่องสิงคโปร
1: ์
0: นะครับนะเตะก่อนจากนั้นก็
1: เตะวันไหนเนี่ยวันเสาร์ใช่ไหม
0: วันเสาร
1: ์15
0: ใช
1: ่วันอาทิตย
0: ์แล้ววันอังคาร
1: 6
0: วันอังคารที่18ก็มาเตะที่บ้านเรา2ทุ่ม
1: ครับผม
0: ก็วันอังคารนี้สงสัยหยองก็เสนออีกละ
1: วันอังคารที่จะถึงนี
0: ้วันอังคารที่18หยองบอกต้องมาเข้าปี
1: ละ
0: 12เดือนเยาวภา
1: เราต้องไอ้นี่ใช่ไหมแล้วเราก็มาจัด1ชั่วโมง
0: ยุ่งจะได้จัดเขาป่ะ
1: โอ้โหเหรอ
0: เพราะว่าหยองเขาจะกะปีวิวอีกละ
1: จะปีวิวอะไรนะโอ้
0: ลีมิงก็
1: เป็นยังไงฮะ
0: วันเสาร์นี่ต้องไปร้านข้าวต้มอีกละหมดไป500
1: ผมว่าพี่ติดเลยถูกกว่าเยอะ
0: ใช่ไหม
1: โอ้แต่ปีนี้เนี่ยลุงลังนะของผมเนี่ยมันต้องติดเพราะว่าเราชอบดูสนุกก็เลยต้องติดทรูใช่ไหมทรูมันยังมีสนุกมีตีแบะมีตีแบะดูบ้างใช่ไหมโอ้ตีแบะแล้วก็มีแชมเปี้ยนลีกไงฟุตบอลยุโรปส่วนเอสเพ
0: ย์นี่เอสโทรมาอีกละ1111704848อะไรไม่รู้รับแทนที่จะถามเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะแต่ที่จะทวงเรื่องที่ติดค่าไอ้นี่อยู่แค่2เดือนแกมาบอกสมัครไหมคะเนี่ยดูกีฬาดีๆนะมีกอล์ฟมีอะไรบ้างอ่ะเอส
1: เอสก็อเมริกันฟุตบอลบาส
0: โอ้
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ที่ผมดูนะแล้วก็บอลบอลไทยไงมีบอลไทยมีบุนเดสใช่ไหมแล้วก็ทูมีลาลิก้าถูกไหมแล้วก็นี่ก็เป็นชุดนี
0: ้
1: ขณะที่ข้ามไปของโมโนแม็ก
0: ม
1: ันก็จะเป็นบอลอังกฤษ
0: บอลโมโนแม็กไม่มีละจ่ายตังค์แล้วตั้งแต่บอลโลก
1: ใช่นะครับเออก็
0: สรุปแล้วเนี่ย
1: ก็ต้องติดหมดเลย3อัน
0: ตกถ้าจะติดทุกเจ้าเลยนะเท่าไหร่ได้เดือนหนึ่งต้องมี 3,000 ได้มั้ย 3,000 ได้มั้ย
1: ก็เกือบๆอ่ะเ
0: หร
1: อโอ้ซึ่งตอนนี้กำลังคิดว่าจะถอยออกสัก2โอ้
0: เราก็เลือกเอาแล้วกันนะฮะคนที่มี
1: คือมันแล้วแต่ว่าท่านจะชอบอะไรนะ
0: ใช
1: ่จริงๆนะคือเราไม่สามารถที่จะแนะนำท่านเข้าสู่บทเรียนได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวพอเข้าสู่ฤดูกาลเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยรู้เรื่องแล้วค่อยเคาะเพราะว่าอย่างผมชอบดูสนุกน่ะ20รายการพ
0: ี
1: ่พอมัน20รายการเนี่ย
0: กับ
1: ก็ต้องดูถูกไหมแล้วอย่างเมื่อวานถ้าอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเราก็เห็นได้ดูหมูปักน้ำชนะจัดทำนะครับ
0: โอ้
1: หกต่อสามก็ถือว่าเหมือนพี่ลิมิงตอนหนุ่มๆเลย
0: เฮ้ยแสดงว่าแม่นลูกกลางเนี่ย
1: ลูกกลาง
0: ดี
1: เลขขาว
0: มีลูกฝังมุก
1: โอ
0: ้
1: โหแล้วก็หลุมกลางนี่ดีมากโอ้นะครับก็ชนะ6ต่อ3นะฮะแข่งตอนบ่ายแต่ว่าตอนเย็นนี่ไม่ทันดูครับเพราะว่าแกแทงเร็วผมว่าพระเนี่ยสวดเร็วนะเจอชอนเมอร์ฟี่แทง60อ่ะ
0: ฮะ
1: แทงคือนี่คือปลอดศาสตร์นะพี
0: ่ครับ
1: ไอเกมคู่ระหว่างชอนเมอร์ฟี่กับแมทธิวเซลก็คือชอนเมอร์ฟี่เนี่ยแกแทง6ต่อ0เฟรมนะแล้วแทงแบบตัวของแมทธิวเซลอ่ะ0แต้มนะพี
0: ่โอ
1: ้คือไม่เคยมี
0: เออ
1: คือแทงแบบ0000000เรียงมาเลยนะก็คือ5เฟรมแรกเฟรมท้ายถึงจะมาได้35แต้ม
0: โอ้โห
1: คือแทงแล้วคู่แข่งไม่ได้แต้มเนี่ยถึง607คะแนนนะครับสำหรับทางชอนเมอร์ฟี่ไม่ได้ดูไม่ทันครับ อย่างเงี้ยก็เรียกดูไม่ทันสนุกนี่ถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยบทมันเร็วมันเร็วนะ
0: จบก็จบเลย
1: โอ
0: ้นะ
1: บทมันช้าเนี่ยโอ้โหพี่เคยทำข่าวครับสตีฟเดวิด
0: กับ
1: แทงกับไอเฟอร์กันโอไบร
0: อ
1: ันที่เนี่ยเมอร์ชันคอร์ดอ่ะเริ่มแข่ง3ทุ่
0: ม
1: จบตี3ครึ่ง
0: โอ้โหคือเขาเป็นสนุกแมตช์เกมรับอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ก
1: ัน
0: อย
1: ่
0: างเดียวโอ้โหสตีฟเดวิดเนี่ยไม่ชัวร์ไงไม่ตบอ่ะ
1: ใช่อย่างพี่นี่เป็นสไตล์ไหนฮะ
0: พี่ก็อย่างเงี้ยคล้ายๆสตีฟเดวิด
1: เหรอ
0: เล่นเกมรับเป็นเดียวกันแล้วก็พยายาม
1: เลขาว
0: สั่งเหล้าเบียร์แม่กูต่อสู้พอมันชงเหล้าแล้วชงเข้มแอบชงให้มันโอ้มันจิ๊บก็ไม่โอ้ทำไมมันเข้มจังวะ
1: โอ้มาก่อนนี่จำได้เลยไปเล่นที่โต๊ะปิ่นเกล้าไงพี่ผมเนี่ยในฐานะเด็กฝึกงานปฏิเสธไม่

0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ต้องไปนั่งเฝ้าโต๊ะกับพี่รงสองคนโกเหรียญด้วย
1: โอ
0: ้สามก็เหรียญตามมาทีหลังจำได้เลยพี่ลิมิงปะทะกับพี่ตีครับ พี่ตีเนี่ยนะบีบางบาง
1: ฮะ
0: ได้ครับเราชงบางเสร็จพี่ลิมิงเดินมาบีเติมเลยเติม เราก็ซื้อครับเติมของพี่ลิมิงพี่ลิมิงเติมของพี่ตี โอ้เป็นช่วงเวลาที่มันมากเลยนะ2540
1: ครับ
0: 29ปีแล้วเร็วมากนะครับสนุกมากพี่ตีนี่เละเลยลูกขาวไหลมาพี่ตีกะโอ้ยลูกนี้จ่อครับพี่ลิมิงเล่ฟุ๊บเข้าสนุกหลังดำ
1: แกก้มลงก่อนเว้ยไม่ขบเหลี่ยมไม่ขบเหลี่ยมเว้ยสักพักแก
0: หันไปจิ๊บ
1: ไปจิ๊บกลับไปทีก้มเฮ้ยทำไมมันขบเหลี่ยมวะทำไมมันสนุก
0: พี่ตีหันมาพี่ตีเมื่อกี้พี่ว่าพี่เห็นนะมีใครโกงป่ะเราก็บอกไม่ได้ครับเด็ก
1: ๆมีนิดๆหน่อยๆเขาเรียกเทคนิคเทคนิคนะฮะ
0: มันดีเหลือเกินเวลาผ่านไปเร็วเนาะ29ปีแล้วนะครับ
1: ล่าสุดก็เจอพี่ตีงานโกเหรียญ
0: โกเหรียญ
1: ไปนั่งกินข้าวต้มกับแก
0: ครับ
1: นะฮะคุยก็ไม่เคยชมใครเหมือนกันชีวิตที่เบื่อมาก
0: พี่ตีกับเฮียเอ้นี่พอกันเลยครับโอ้แต่ก็นั่งอยู่ผมไปวันพฤหัสใช่ไหมไปวันพฤหัสนั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยโอ้ประมาณ5นาทีครับเฮียเอ้นินทาไปว่า8คนโอ้ยังไม่ทันเริ่มเลยนะอัมยันโกอ่ะดูอ่ะโกนั่งอยู่ยังอัมอ่ะ
1: ครับก็ลิมิงก็มีโอกาสเมื่อวันศุกร์ไม่ได้ไปจัดรายการเนี่ยก
0: ็
1: ไปที่รีสอร์ทของคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุล
0: โกหอม
1: นายก
0: อุ๊ย
1: โคโรน
0: อย่างนี้ไปงานท่านโคโรนเนี่ยก็ต้องเจอแอสซิสแทนต์เนี่ยครับ
1: เชิญแน่นอนนะครับก็คือพี่ดก
0: บิ๊กดกนะฮะเลขาโจ
1: โจโจไทยรัฐ
0: อ๋อวันศุกร์ใช่ใช่เพราะว่าวันศุกร์แกโทรหาก
1: ับ
0: แกโทรพี่โจโทรหาประมาณสักสองทุ่มได
1: ้ครับ
0: โอ้โหแกโทรมาดินะแม่ล้วนๆเลย
1: ทำไมฮะ
0: น้ำ ไม่มีเนื้อเลยคุยตั้งนานพี่ไอ้บีนี่ทำไมรับสายพี่ช้าเลยไอ้พี่ยั่วนะเว้ยแหมยั่วแล้วแบบว่าแกต้องไปทำแกตอนนี้แกเห็นภาพข่าวของอเล็กซิสแมคค
1: า
0: ลิสเตอร์ไงไปทำผม
1: อ๋อเหรอ
0: แกอยากไปบ้าง
1: อยากไปทำทรงนั้น
0: โอ้ล้านหกอะ
1: ฮะ
0: ล้านหกนะไอ้ปลูกให้มันแบบรอบไอ้นี่เลยก็กลับมาดกนำเหมือนใหม
1: ่ไม่ต้องมาเที่ยวไปสะไปเติมไปทอใช่ไหม
0: วิก
1: เฮียวิกเฮียวิก
0: จอห์นวิก
1: เ
0: ป็นยังไงฮะงานโกหอมบิ๊กโคโลน
1: ก็แมวก็ไปด้วยนะสมยศแดงยวน
0: แมวก็เป็นทีมบริหาร
1: เขาไปถึงเนี่ยเขาไปตีกอล์ฟเขาชะโงกก่อนการีหมิง
0: ครับ
1: มียักษ์ช่องเจ็ดสีอะไรเงี้ย
0: ชื่อนี
1: ้มีนายกพี่ต๋อมของช่องเจ็ดตอนนี้ช่องเจ็ดก็โอ้โหทีมข่าวกีฬานะกำลังหางบไปเอเชียนเกมอยู
0: ่เหลือเชื่อ
1: โอ้การีหมิงก็บอกมันเป็นยุคที่แบบ
0: ปกติสามทีมนะ
1: ใช
0: ่
1: อย่างส่วนหัวหน้าแมว
0: เป็นไงฮะ
1: แกก็แอคเลยก็แบบส่งอยู่แล้วของเราต้องส่งต้องก้าว
0: แมว
1: ทีมงานคุณภาพ
0: คล้ายๆกับป๋าเหมือนกันนะ
1: ทำไมฮะ
0: แกบอกว่ามีงบ งบพูดไม่ได้งบ
1: คือแมวต้องไปผ่าตัดลิ้นไก่ให้มันยาวหน่อย
0: พูดเร็วมาก
1: พูดเป็นไม่เคยชัด
0: แกเป็นผู้บรรยายฟุตบอลที่ประกาศ11ตัวจริงเร็วมากนะครับโดยที่ฟังไม่รู้เลยครบแล้วอ่ะโอ้โอ้
1: กดฟังว่าใครวะ
0: โอ้แล้ววันนั้นแกพากับพี่ก้าสองคนพี่ก้าง้างอ่ะไอแมวถึงหน้าตึกแล้วอ่ะ
1: ก็
0: อุ้ยเรียกอะไรไม่ได้ท่านแมวท่านแมว
1: ใช่ก็ช่องเก้าไปนะฮะพี่เนไปพี่เนเดี๋ยวจะมีรายงานของเอเชียนเกมนะฮะ
0: โอ้ยเห็นพ่อเบ่งจะไปด้วยนะฮะ
1: พ่อเบ่งเขาจะจัดทัวร์ไป
0: อ๋อเป็นแล้วเนี่ยเขาเรียกกันหน่วยกำลังเสริม
1: ไปเที่ยวแล้วก็แกก็ถือโอกาสรายงานแต่ตอนนี้เนี่ยโปรแกรมทัวร์ยังไม่ออกมา
0: โอ้ยแล้วนี่มันเหลือแป๊บเดียวนะแข่งวันที่19กันยาแล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: เพราะว่าแกบอกว่าจะให้ไปดูเนี่ย11กีฬา
0: 3
1: วัน
0: 11ชนิดกีฬาผมรู้ละเข้าสนามกีทาครับจบเลย

0: ไรล่ะ
1: กว่างค้อนกว่างจักรวิ่งผัดวิ่งวิปรากมีสี่แล้วนะ
0: เออ
1: กระโดดสูงกระโดดเตี้ย
0: มีหมดนำทีมไปแล้วก
1: ็
0: มีปิดท้ายพอเต่า
1: ดี
0: แต่ว่าพอสุเทพก็เป็นห่วงไง
1: ก็เลยจะส่งไป
0: แล้วจะก็พอเต่าเดี๋ยวไปเข้าโรงพยาบาลญี่ปุ่นหมดไปอีกหลายแสน
1: โอ้แกนี่พอเต่านี่น่าเห็นใจ
0: ก็จับ
1: ช่วงแรกเนี่ย
0: อะไร
1: ที่มาภาคฟุตบอลโลกเนี่ยสัปดาห์แรกเธอฟิตมากเลยเธออยู่ตั้งแต่ตีสี
0: ่
1: ยันบ่ายโมงทุกวันนะครับอยู่ได้5วันเข้าโรงพยาบาลผัดข้าวให้กินอยู่4 5วันหมดแรงแล
0: ้
1: ว
0: แกบอกสุขภาพต้องดีนะเพราะแกจัดกับหมอปัญญาไข่มุกต้องดูแล
1: หมอนี่งงเลยบอสเต่าหน้ารักเสมอ
0: ก็เรื่องเอเชียนเกมเดี๋ยวทีมข่าวถ้ายังไงดีหมิงเนี่ยไปแน่นอนละตอนนี้ไอดีกงไอดีการ์ดเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวต้องไปเอารับเสื้อผ้ากระเป๋าแกสปอร์ตเท่าไหร่
1: อาจารย์ไปใช่ไหมเนี่ย
0: ฝากมีเอาไหมฝากไว้ก่อนฝากมีหมิงมาให้
1: ฮะ
0: เส
1: ื้
0: อผ้าแกสปอร์ตใกล้บ้าน
1: อ๋อเออใกล้บ้านพี่เลยเนี่ย
0: ฝากหมิงมาก็ได้ฮะ
1: เยี่ยมเลย
0: แล้วไปก็
1: ไปไปดีกว่าดูแล้ว
0: เอาเสื้อเอา
1: อะไรนะ
0: เสื้อเอาไ
1: หมแล้วแต่พี่เขา
0: แล้วจะจัดให้
1: แต่แกจัดให้ทุกปีแล้วเพราะว่าไอ้นี่อยู
0: ่ขาด
1: ผูกสัมพันธ์กันมานาน
0: เล
1: ยเพราะยังไงเนี่ยอยู่นี่รู้สึกว่าภาคคุ้มกว่าร
0: ายได้ทะลุเป้ากว่า
1: ดูแล้วเนี่ย
0: ดูแล้วไปที่ญี่ปุ่นเนี่ย
1: หูเหนื่อย
0: เหนื่อยเลยต้องงานด็อกเตอร์สมศักดิ์นะฮะ
1: แล้วแกไม่ไปด้วยเนี่ยประเด็นถามกันละพี่ว่าพี่จะไม่ไปว่ามีเรียบร้อยตัดใจง่ายเลย
0: เหรอ
1: โอ้เพราะว่า
0: ตกเกา
1: เดี๋ยวคิดตอนแรกคิดอยู่จะทำเป็นแอคไงผมอ่
0: ะ
1: เราต้องไปเออนะครับบวกไปบวกมาโอ้ที่นี่อยู่นี่เนี่ยมีภาควันละ6ชั่วโมงเว้ยอยู่นี่ดีกว่าโอ้มันต้องกี่วันเนี่ย14ใช่ไหม
0: โอ้คุ้มเลย
1: โอ้
0: ทะลุเป้าเลยนะ
1: รู้เป้าเลย
0: แล้วก็ไม่เป็นไร
1: แต่ตอนนี้ปรับตัวเวลาไม่ได้เลยพี
0: ่ทำไมอ่ะ
1: ผมยังนอนที่3ที่4อยู่เลย
0: โอ้โหอะไรวะ
1: มันน่าจะติดไอ้เนี่ยซีรีส์อ่ะพอมันเริ่มดูเที่ยงคืนไง
0: เรื่องอะไรฮะ
1: ผมดูซีรีส์ประวัติศาสตร์อังกฤษLost Kingdom
0: โอ้ยยา
1: โอ้นะแล้วตอนแรกดูนึกว่ามันแค่ตอนเดียว มันเป็นหนังยาวก่อน ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปดูซีรีส
0: ์ครับ
1: เพื่อจะให้มาจบที่ไอ้หนังสั้น2ชั่วโมงครึ่ง
0: เออ
1: ซีรีส์ไปดู4ซีซั่น
0: อ่
1: ะโอ้โหเดือดร้อนเลย
0: ไม่อยากดูพวกซีรีส์ที่ด
1: ูแล้วสนุก
0: ใช่ๆ
1: แล้วมันมาใช้ได้กับเค้าเรียกว่าอะไรพี
0: ่
1: ใช้กับชีวิตในการทำงานได้นะเออเพราะเราชอบอังกฤษ
0: แล้วก็ไอ้พูดถึง
1: แล้วพี่ไปใช่มั้ยเนี่ย
0: น่าจะไปนะ
1: อุ๊ยแสดงว่ามีคนรับโทรศัพท์แล้วแน่เลยพี่สุชัยรับสายแล้วแหละครับผม
0: เราไปทำเพื่อคลื่นด้วย
1: อ๋อเหรอเหรอ
0: ต้องรายงานมาทาง99ก่อนเลยนะ
1: ฟรีเหรอฮะ
0: ถ้าฟรีไม่รายงาน
1: ไอ้พี่นอนคนเดียวพี่เหงาไหม
0: ยังไม่รู้เลยที่นอนจะนอนกับใคร
1: โอ้นึกว่าจองแล้วจะได้แบบขอหิมะทองคำหน่อยได้ไหม
0: ตอนนี้ก็
1: หารเดี๋ยวไปด้วยหาร
0: วันนี้เนี่ยโทรหารองประชุมบุญเทียมท่านรองเลขาของสมาคมมวย
1: อ๋อพี่ท่านรองชุมเนี่ยเป็นรองมวยด้วย
0: ใช่
1: โอเค
0: พี่ชุม
1: ครับ
0: แต่เราก็ต้องอ้อมไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก่อนไง
1: ชอบมากเลย
0: นี
1: ่แล้วก็ยังได้ยินอยู
0: ่อะไรเนี่ยของศูนย์ฝึกมวยที่กกท.เนี่ย
1: โอ้มันไปถึงไหนแล้ว
0: พี่ใกล้แล้วลีมิงนะเดี๋ยวรอนายกไม่ใช่อนุทินนะนายกพิชัย
1: ชิน
0: หาวชิระ
1: นายกอนุทินตอนนี้แกเห็นกำแพงไม่ได้เลย
0: แกจะชน
1: จังหวัดเนี่ยแกไปได้หมดนะตอนน
0: ี
1: ้แกไม่ไปอยู่จังหวัดเดียว
0: จังหวัด
1: กำแพงเพชรตอนนี
0: ้วันก่อนแกไปมวยลาดดำเนินนะมอบนู่นมอบนี้แล้วเต้นแอโรบิกแดนซ์ด้วยนะครับ
1: ครับแล้วเป็นไงพี่ชุมว่าไงฮะ
0: พี่ชุมก็ชักม้าชมสวนแกว่าใกล้ละรู้นี่นั่นก็ถามไปถามมาเสร็จแล้วพี่แล
1: ้
0: วไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วพี่ยังไงอ่ะนอนกับใครกะว่าไปนอนกับแกไงพวกแกขาดิ้งเลย
1: แล้วแกว่าไง
0: พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันอะไรวะป่านี
1: ้พึ่งไม่ได้เลยโอ้
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยว รออีกดาบหนึ่ง
1: เหรอ
0: ผู้ว่าผู้ว่า
1: ผู้ว่าใหม
0: ่รองตัวรองตัว
1: อ๋อ
0: ถ้ารองตัวขึ้นเป็นผู้ว่านี่นะโอ้โหบี
1: คดีพลิกเลยนะ
0: แหมทีมข่าวนี่ช่องเจ็ดช่องอะไรต้องไปกันหมดนะอย่างไรไม่งั้นไปเปิดไทยเฮาไม่มีใครไปทำข่าวแล้วมันจะยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: บีก็ไป
0: นะ
1: บีก็ไป
0: ไปแล้วไปสามวันกลับ
1: กลับมาภาค
0: กลับมาภาค
1: เดี๋ยวทำไมพี่ไปหาไม่ไปหาท่านนี้อ่ะ
0: ใคร
1: ท่านอุปนายกสมาคมมวยเนี่ยคุณกบบอกว่าโหชอบนามสกุลแกมากเลย
0: ใคร
1: พี่วินัยรอดจ่ายนะครับนามสกุลแกชอบมากรอดจ่าย
0: โอ้แกเดินจะไม่ไหวแล้วแต่ก่อนแกเป็นเลขา
1: อ๋อ oh.
0: ตอนนี้ก็อายุเริ่มมากแล
1: ้
0: วนะครับ
1: เจอแกตอนซีเกม
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก็กบมันก็แนะนำไงอันนี้เป็นน้องพี่หลิหมิงครับแกจัดรายการโอ้เหรอแล้วก็ยืนคุยกันอยู่ในห้องเพจกินข้าวหรือยังเนี่ยถามเอาแล้วแล้วแกล้วงกระเป๋าครับไอ้กบมองปุ๊บเฮ้ยมีแน่
0: แน่
1: แล้วแกก็มองอ้าวเข้ากล่องอยู่ตรงนี้นี่เอง
0: ไม่กินเลย
1: ไม่แกเดินมาก่อนแล้วแกไปหยิบมาสองอันพี่เอาไปสองกล่องนะพวกเราก็ลองไปหยิบดูน่าจะอร่อยกับข้าวมีหลายอย่างแล้วก็เดินไป
0: แล้วแกก็จากไป
1: ใช
0: ่สมดำสกุลดี
1: รอดจ่ายชอบมากเลยแล้วผมพลาดดันเข้าไปในไอ้นี่กลุ่มมวยโอ้กบมาส่งข่าวว่าอุปนายกมวยเนี่ยนะให้เกียรติเป็นประธานปิดมอบปากกาเสนียบัตรท่านวินัยรอดจ่ายผมเข้าไปแล้วพิมพ์บอกชอบนามสกุลท่านมากเลยไอ้กบด่าเละเลย
0: ดีๆทั้งนั้นมวยเป็นความหวังนะมวยครั้งนี้ไปซ้อมเนี่ยทางโค้ชคิวบาเนี่ยจะส่งไปซ้อมที่เชียงรายดอยตุงเลย
1: โอ้โหดีจัง
0: เออให้นักมวยเนี่ยตื่นตีห้าเนี่ยวิ่งขึ้นดอยเลย
2: เทพไทย
0: โอ้โห
1: แล้วโค้ชล่ะโค้ช
0: โค้ชน้องไปวิ่งครบแล้วมาเรียกพี่โอ้นักบอลก็วิ่งเพราะว่า
1: ต้องวิ่ง
0: มันเป็นการวิ่งในที่สูงซ้อมในที่สูงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องออกซิเจนอะไรเงี้ย
1: เออ
0: มันจะทำให้ระบบหายใจอะไรเงี้ยอะไรเนี่ย
1: ฮะเสียงอะไร
3: เราช่วยตัดหน่อย
0: นะอะไรเลอะไรบ้างอะไร
1: เออมันมีเสียงแทรก
0: เสียงอะไรแทรกอ่ะ
1: พี่เมื่อกี้พี่แอบได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงใช่ป่ะ
0: เฮ้ย
1: โอ้
0: ชิบหังแล้ว
1: เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงผู้หญิงแทรกมาผมก็เลยงงว่า
0: ได้ยินเสียงไหมฮะม
1: ีไหมเอาแล้วแนน
0: เอาไว้
1: ไม่น่าอัมพี่วินัยเลยโอ้อยู่ๆมีเสียงผู้หญิงแทรกเมื่อกี้คุณฟังได้ยินไหมฮะ
0: เป็นไงฮะเป็นไงอีกลองฟังหน่อยที่เป็นเปิดฟังหน่อยนะเอออย่าเปิดเข้าเปิดออกพุกพักพุกพักพูดพลาดอย่างนี้พี่ชักเสียวๆตอนนี้นะทางอสมทนี้มีการตรวจปืนอาวุธปืนด้วยก่อนเนี่ยนะโหนก็เริ่มเยอะด้วย
1: ใช่ใช่
0: เอาเรื่องของเอเชียนเกมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก
1: ็
0: จะมีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพตะก้อนะฮะ
1: อ๋อตะจ้อที่แฟชั่นไอแลนด
0: ์แฟชั่นไอแลนด์นะครับซึ่งก็ตอนนี้เป็นตะก้อหญิงของเรานะฮะเอาชนะเวียดนามไป 2-0 คว้าแชมป์โลกมาแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนพรุ่งนี้นะฮะกำหนดการจะเป็นรอบชิงของผู้ชายนะครับนะน่าดูมากนะครับ
1: ใช่ใช่
0: นะ วันนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศในตอนค่ำ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ใครชนะเข้าไปรอบชิงเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะแวะไปดูหน่อยนะฮะ
1: ครับครับ
0: นะครับอย่างน้อยไปเจอคุณธนาชัยประสิทธิ์หน่อยท่านนายก
1: ท่านนายก
0: แล้วก็เห็นคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์ที่เป็นแคนดิเดตแล้วก็หลุดจากคณะกรรมการบริหารเนี่ยไม่รู้ยังไงจะได้กลับมาร่วมทำงานจูบปากกันหรือเปล่า
1: โอ้อันนี้น่าสนใจ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็จะได้ดูฟอร์มการเล่นของตะก้อชายของเรานะครับ
1: น่าเป็นห่วงนะ
0: ตามรายงานข่าวมาเลเซียเขาไม่ได้ส่งตัวหลักมานะเขามาส่งประสานมาเพราะว่าเขากลัวการบาดเจ็บ
1: โอ้
0: แต่ว่า
1: ของเราเลือกไม่ได้ต้องใส่อ่ะ
0: ในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็จะเป็นสีสัน
1: ครับ
0: ในเรื่องการลุ้นเหรียญทองเลยนะครับแต่ก็ชายนะฮะหญิงไม่น่าจะมีปัญหา
1: ใช่หญิงไม่คิดว่าจะมีปัญหานะครับแต่ก็
0: แต่ผู้ชายที่พลาดไม่ได้เลยนะครับ นะชักหวาดเสียวแทนคุณธนา

0: แทนด้วยนะครับ
1: โ
0: อ้นะตอนนี้มาเลย์กำลังคึกเลยนะฮะ
1: โอ้มาเลย์นี่คึกจัดคือตั้งแต่ในช่วงซีเกมโอ้ซีเกมตอนนั้นนี่ก็โอ้อีลุงตุงนังไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้พี่โจนี่รับสายอุตลุดไปหมดเลยอ่ะ
0: โจโจไหนฮะ
1: โจฮาล่าโจเฉยเฉย
0: เออสารวัตรโจใช่ไหม
1: สารวัตรโจ
0: ผู้กำกับของเรื่องการจราจรของวังทองหลางไง
1: ครับ
0: ที่ถูกนักจัดรายการเนี่ยด่าทุกเช้าเลย
1: ขอชื่อย่อหน่อยครับ
0: มันทำไมรถติดอย่างนี
1: ้
0: เลยผมมาจัดรายการไม่เคยตันเลย นะแล้วก็บอกว่าออกมากี่โมงอ่ะออกมา7:15
1: โอ้โห7โมงจัดกี่โมงฮะ
0: 7:30
1: โอ้ไม่ทันแล้ว แต่ตอนบอลโลกมาทันทุกวันเลยนะ
0: โอ้
1: แม่แกต้องมาเช็ค11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงจากพี่สุเทพ
0: พี่สุเทพใครลงตัวจริงบ้าง
1: เออ
0: เอาผังมาหน่อย
1: เออมาจากทีมอะไร
0: เป็นยังไง
1: ชอบนี่ยังไม่ได้ไปรายงานตัวกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์เลยท่านอุปนายกบิ๊กแปะบิ๊กแปะโอ้นะอุปนายกของสมาคมตะกร้อ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนนี่แกทำอยู่กับฟลอร์บอลฮอกกี้ตอนนี้ก็มาทำมาช่วยคุณต้อมดูแลอยู
0: ่แล้วมีคุณจุ๊บเสียศักดิ์อารีราชการัน
1: ครับ
0: นี่ลูกชายของพลติจารึกอารีราชการัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้นะดูแลหน่อยดูแลหน่อย
0: แฟชั่นในแรง
1: เ
0: ดี๋ยวพวกนี
1: ้ไปไป
0: ไป
1: มีไหม
0: ไม่น่าจะมี
1: ตะก้อเตะไหม
0: มีสิ
1: โอ้ไอ้นั่นไม่มีแน่นอน
0: ครับพี่ธวัชกูบูพงพาณิชย์แกแวะไปนะไม่แน่นะโทรหาแกหน่อยพี่ธวัชไม่มาเอแกสนิทกับ
1: เอใช่ไหม
0: เดลินิวเพราะว่าพี่เอนี่เป็นตัวจ่ายเป็นตัวรับ
1: เป็นตัวรับเฉย
0: ๆแล้วก็อมเยอะ
1: โอ้ตลกไปหมดเลยแต่ละอย่าง
0: โอ้มหากรรมการอม
1: นะเดี๋ยว45แล้วพี่เราพักก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาขอบคุณมากนะครับเมื่อสักครู่ที่เขาบอกมามันมีเสียงโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งทะลุออกมาเฉย
0: เทพไทย
1: โอ้
0: งั้นก็ต้องไม่รู้ยังไงนะ
1: ไม่รู้ยังไงขออภัยนะฮะเราแอบตกใจคือถ้ารู้แล้วค่อนชั่วหน่อยแต่ถ้าเป็นเสียงแบบร้องไห้หรือหัวเราะเนี่ยจะน่ากลัว
0: 296บอกว่าเป็นโฆษณายาสีฟันข
1: ่
0: าวหลายท่านส่งเข้ามาขอบคุณมาก
1: นะครับสักครู่จ้า
0: เดี๋ยวกลับมา4689899นะครับ
1: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
4: นหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสสอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูล

0: นี้นะครับก็เข้าไปแถวเขาเรียกมณฑลเจ๋อเจี้ยงนะฮะทางตะวันออกของจีนตอน5โมงเย็นของวันนี้นะครับ
1: แรงมากเพราะมันเป็นหมุนมารุนแรงจริง
0: ๆก็ก่อนหน้าแกพัดผ่านโอกินาวาของญี่ปุ่นนะฮะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนี่ลีบิงว่าน
1: ี่แสดงว่าเรานี่โดนหางๆเนี่ย
0: ใช่ใช่ก็ชุ่มฉ่ำกันนะฮะ
1: วันนี้ค่อยช่วยนะเพราะว่าช่วงหลังนี่มันร้อนแบบ
0: เดือนหน้าจะเจอละร้อนอบอ้าวละ
1: ร้อนอีกแล้ว
0: ฝนจะน้อยฝนจะน้อยละเดือนหน้านะ
1: เพราะว่าจริงๆช่วงจริงๆช่วงนี้ฝนต้องตกเยอะนะปีนี้น้อยนะครับ
0: จะแรงจะแรงละนะครับ
1: เดี๋ยวผมแวะไปสนุกอีกสักนิดนึงเพราะว่าที่เราคุยกันไว้เนี่ยก็คือนพพลแสงคำที่เข้ารอบเจอกับรอนนี่นะรอบต่อไปเนี่ยเจอกับรอนนี่โอซูเลแว่นนะครับ
0: รอนนี่เข้ามาแล้วนะครับ
1: ใช่รอนนี่ชนะแจ็คสันเพจมา 6-2 และเดี๋ยวจะแข่งขันกันเนี่ยวันพุธนะในเวลา18:30 นวันพุธที่12วันแม่นะครับเวลา18:30ตามเวลาของประเทศไทยนะครับวันแม่นี่พี่เอาสแกนของแม่มาใช้หมดแล้วใช่ไหม
0: เดือนที่จะใช้หรือยัง
1: เดือนที่ยัง
0: เดี๋ยวไม่ได้เจอเลยเดี๋ยวจะเจอวันแม่เหมือนกันจะมาใช้หมด
1: สแกนเกี้ยงเลยถ้าอยู่กัน4วันครับโ
0: อ
1: ้แกใช้ไปเสร็จปุ๊บบอกให้แม่เติมแล้วไม่ได้เติมเข้าแอปด้วยนะเติมเข้ากระเป๋าตังค์ตัวเองก็จริงรอนนี่กับหมูเนี่ยเจอกันมาแล้วแมตช์เพลย์เนี่ย4ครั้งนะครับเจอกันมา4ครั้งแล้วก็หมูเนี่ยเป็นรองอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับหมูชนะ1รอนนี่ชนะ3
0: ครับ
1: นะครับชนะ3ครั้งเจอกันในรอบ16คนแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยหมูชนะรอนนี่นะครับในรายการเวิลด์กลางปีนะฮะเมื่อปี2023ชนะไป 4-2 ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้แมตช์ที่ชนะจอร์จทรัมป์เนี่ยเป็นการชนะทรัมป์ครั้งแรกในรอบ8ปีก่อนหน้านี้เจอกันมา9ครั้งชนะครั้งเดียวและไม่เคยชนะในการถ่ายทอดสดนะฮะแล้วหมูก็ชนะในการถ่ายทอดสดได้ครั้งนี้เดี๋ยวเจอกับรอนนี่โอซาเลวันนะครับก่อนหน้านี้นี่โดนรอนนี่แทงมาขาดหมดเลยทั้ง3ครั้งที่เจอกัน 4-0 6-2 แล้วก็ 6-3 นะครับเจอกัน2รายการก่อนหน้านี้คือ UK Championship 1ใน3รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะทริปเปิลคราวนะครับแล้วก็ล่าสุดเจอที่เวิลด์กลางปี
0: ครับ
1: กำลังแทงดีนพพล
0: ล่าสุดก็เป็นการลีหมิงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโทรหานาดาคุณศักดารัตนสุบรรณ
1: นะ
0: ก็อยากจะถามเรื่องผู้ว่ากกต.เพราะว่านาดานี้ในช่วงก่อนหน้านี้แกความรู้เขาเรียกว่าแหล่งข่าวระดับลึกมีมากเลยนะแต่ว่านาดาก็คุยชักมาชมสวนเรื่องสนุกแกบอกว่าเอ้ยลีหมิงเลิกแล้วไม่ภาคละแกบอกแกแขวนไมค์ละนะฮะแล้วก็มอบคิวให้กับพี่เอ็ดดี
1: ้
0: พี่เอ็ดดี้ก็คงจะนะฮะเพราะนาดาบอกก็80เท่าไหร่83 84
1: 83
0: นะฮะก็
1: สรุปตอนนี้แกกลับไปอยู่ฉะเชิงเทราเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าแกขับรถไม่ไหว
0: ก็ต้องมีลูกน้องขับอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมาภาคแล้วมันก็บางทีดึกอ่ะมันไม่ก
1: ็
0: ไม่เอาละ
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือที่แกมาแล้วแกก็มานอนอยู่ที่บ้านน้าทรงนะคุณทรงชัยคุณทรงชัยเป็นน้องศักดานะซึ่งนดาก็คือต้องหาคนรถขับอ่ะแล้วก็มาค้างที่นี่เพื่อภาคแต่ว่าโหอย่างว่าแกก็ครั้งที่แล้วปีก่อนเนี่ยแกเลิกทิ้งแล้วนะแต่แกสักพักนึงเนี่ยแกเหงา
0: อ
1: ยู่บ้านพี่แอดก็เลยให้มาพาก
0: คราวนี้เลิกจริงๆละแล้วก็ไม่ได้เขียนในคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์สยามกีฬาละเพราะไม่ได้มีจำหน่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ลีมีก็ถามว่าเอ้พี่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะ10คนตอนนั้นยังเหลือ10คนมีใครที่แบบมายังไงอะไรยังไงเต็ง1อะไรเงี้ยแกบอกว่าเออ10คนมันมีใครมั้งอ่ะลีมิง
1: ช่วยเล่าตั้งแต่แรกสิ
0: โอ้ลีมิงนี่แสดงว่าแกแบบหลุดวอกนอกวงจรละของกีฬาละนะฮะก็จริงๆก็เสียดายนะนาดานี่แกรอบหรูเป็นหัวหน้าข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์เดลินิวคนแรกนะครับที่แยกเซกชันกีฬาออกมาก่อนนะฮะ
1: แล้วก็เป็นผู้สร้างคิวทอง

0: ังสือคิวทอง
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยคิวทองเนี่ยจะอยู่หลังโรงแรมอินทาน ะหลี่หมิงบ้านหลี่หมิงก็อยู่ซอยวัดวงที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมอินทา
0: ครับ
1: แล้วมีแข่งสนุกสนึกอะไรตอนนั้นเราก็ทำข่าวใหม่ๆก็เดิน
0: สบายเลย
1: สบายเลยเดินไปหานาดาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสนุกเกอร์ยังไม่ได้รับการบรรจุในกีฬาแห่งชาติด้วยซ้ำไปนะฮะ
0: เข้าซีเกมก่อนนะ
1: เข้าซีเกม
0: แล้วฟิลิปปินส์แล้วถึงจะบรรจุกีฬาแห่งชาติ
1: ใช่
0: เออประหลาดมาก
1: เข้าซีเกมครั้งแรกก็คือที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส
0: ์คร
1: ับนี่ก็คือเรื่องราวของสนุกเกอร์ที่ต่อยอดมา
0: ส่วนตอนนี้เนี่ยเลือกตั้งก็เหลือ2คนแล้วนะ
1: ส่วนผู้ว่าเนี่ย
0: อ
1: ายุใกล้เคียงกันเลยนะ
0: โอ้โหโอ๊ยแต่พี่ตั๋วดูหน้าตาสดใสกว่า
1: ดูอายุน้อย30กว่า
0: โอ้โหตั๋วบอกเยอะไปแล้ว
1: นะแล้วก็นายแพทย์มีชัยอินวูดเนี่ยท่านก็ดูแลหลักของผู้ว่ารองผู้ว่าของฝ่ายบริหาร
0: วิชาการ
1: ว
0: ิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ขึ้นมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
0: ค่ะ
1: เป็นผอ.ไต่เต้าขึ้นมา
0: อันนี้แกอยู่โอลิมปิกมาก่อนไหม
1: ไม่
0: มาทางนี้เลย
1: มาทางนี้เลย
0: โอ้อันนี้ก็คือซันออฟพอตทั้งคู่เลย
1: ใช่ลูกภาชนะหุงต้ม
0: ลูกหม้อนี่แหละ
1: นะแล้วก็รองตัวนี้ก็จะมาสายของประชาสัมพันธ์เอ้า AS มาเลยพูดถึง AS โทรมาเลยทำไมไม่ปิดเสียงโดนเต้ยด่าแล้ววันก่อน
0: เหรออ
1: ืม
0: เต้ยด่าแรงไปด่าแรงแล้วเกิน
1: นะ
0: อืม
1: มันเก็บกดไอ้เต้ยนะ
0: พี่ตั๋วเป็นไงพี่ตั๋ว
1: ก็ลองตั๋วนี่มาจากผอ.ประชาสัมพันธ
0: ์ครับ
1: แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาผอ.สำนักผู้ว่าหรือไงก็ขึ้นมาตอนนี้เป็นดูแลกีฬามวยกีฬาอาชีพ
0: กีฬาอาชีพแล้วก็กีฬามวย
1: ใช่แล้วก็จะโดดเด่นตอนนี้มวยนี่ก็ผลักดันเรื่องให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยขึ้นชกจะต้องมีเฮดการ์ดนะครับซึ่งลีบิงก็เห็นด้วยนะนะครับเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดบางทีเห็นเด็ก8ขวบ9ขวบ10ขวบ
0: มันเปื่อยหนัก
1: ขึ้นไปต่อยแล้วเราก็ไม่สบายใจอ่ะนะสุขภาพเด็กหรือการกระทบกระเทือนสมองเนี่ยมันจะบอกว่าเอ้ยเราทำกันมาตั้งแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแต่ก่อน
0: จริง
1: คุณขับรถคุณไม่ใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กก็ทำได้
0: นี่ก็ต้องใส่หมด
1: อ้าวมันเป็นอะไรกับเด็กคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาถูกทิ้งเลยนะไม่มีใครรู้เรื่อง
0: ใช่
1: แล้วเราเสียทรัพยากรบุคคลของเยาวชนไปเลยนะครับสังคมมันเปลี่ยนแล้วนะฮะก
0: ็
1: ต้องเปลี่ยนแนวคิดกันไป
0: ตอนนี้ก็เหลือแค่2ท่านนะครับที่ผ่านการคัดเลือกเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่ผ่านบางท่านเนี่ยส่งเอกสารไม่ทัน
1: คือปัญหาสำคัญอันหนึ่งที่เป็นกำแพงกั้นเนี่ยก็คือเรื่องจะต้องบริหารบริษัทธุรกิจอะไรพันล้าน
0: ใช่
1: ซึ่งมันเยอะเกิน
0: โอ้อันนี้ผมที่เราเคยคุยกันอะว่าตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหเยอะไปวะเนี่ย
1: มันทำให้รีมิงเนี่ยถูกกีดกันออกไปเลยเพราะว่าหจก. PCT Training ที่บริหารกับสมชายเนี่ย
0: นี่มันหมื่นล้านนะ
1: 900ล้าน
0: ออกอีกนิดเดียวนะ
1: นิดเดียวเอง
0: แ
1: หมมันไม่ถึง
0: เพิ่มไหมเพิ่มเดือนหน้าช่วยเพิ่ม
1: ไม่ทันแล้วตอนนี้เนี่ยอายุเกษียณแล้วไงนะไม่งั้นส่งสมชายไปแล้ว
0: โอ้โหส่งพี่สมไปเนี่ยนะต้องคืองานพรีเซนต์เนี่ยต้องประมาณ4วันน่ะแกป๊อปเปอร์โซ่แกเยอะแกเน้นป๊อปเปอร์โซ
1: ่แล้วประชุมดีไรนะ
0: เออ
1: ไปสายตลอด
0: แกชอบ
1: นัดเลยรอ
0: เออ
1: 10โมงนี่แกมา11โมง
0: มีแน่นอนถ้าแถลงข่าว8โมงเนี่ยไม่มีถ้าเกิดเป็นยุคแกเนี่ยแกแถลงข่าวบ่าย3เลย
1: บ่าย3แกก็ยังมาสาย
0: จะบ้าเหรอแกเซ็นงาน
1: นี่ก็เป็นที่พิพากษากันนะ
0: ใช่ใช่อันนี้มันก็ดูแบบมันสูงไปอ่ะ
1: แต่จริงๆอ่ะตอนนี้องค์กรของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะแทบจะไม่มีอะไรให้ทำมากมายเพราะว่างบประมาณเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่กองทุน
0: กองทุนพัฒนากีฬาชาติ
1: วันนี้ผู้ว่าเข้ามา ก็มาปะชุนแทบจะไม่มีโครงการใหม่อะไรให้เห็นใช่ไหม
0: เหนื่อย
1: ก็น่าเห็นใจ
0: ใช่
1: ครับเข้ามาก็อยากได้เอาลูกหม้อก็ อยากจะเห็นโครงการอะไรใหม
0: ่
1: ๆของการกีฬาประเทศไทยนะครับอย่าทำแบบเดิมนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราไม่มีศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ใหม่ๆเลยตั้งแต่มีศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตในปี2541นี
0: ่มัน28ปี
1: มันจะ30ปีแล้ว
0: ใช่
1: นะ
0: ก็อายุงานผมไง28ปีเลยเป๊ะเลย
1: แล้ววงการกีฬาเราอย่าโกหกตัวเองเลยครับทุกวันนี้เราล้าหลังเราตามหลังแล้วเราดูเหมือนเวียดนามในอาเซียนเนี่ยจะแซงเราแล้วนะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: เป็นรองเยอะแล้วเป็นรองเยอะ
1: เรากำลังโกหกตัวเองเข้าไปทุกวันทุกวัน
0: หนูท้อเดี๋ยวเราต้องพักแล้วสักครู
1: ่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ลาไปตอบเอ็ดก่อน
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฟัง Active Radio ไม่สะ

0: ขณะนี้เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทเอเชียเอสเตทเดเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางระวีนันปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามสีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลถวายพระไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นางสาวนันทนาบุญชัยและคณะบริษัท The Ace Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวบดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดหนองกุ่งจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำลิดบุญวัดสองแคววัดน้ำโขงวัดชัยเขตวัดช่องลมจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันพัฒนาราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุนบิทริสคาวซิลบริษัทคุณเอ็นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษีรูปวัดกวิสารารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีขาวสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิทธิชนประชาสรรค์นครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในวันที่12สิงหาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระชาสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ช่วงสุดท้ายนะครับนินทากีฬาโลกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องอุ่นเครื่องนะทีมอย่างหงแดงนะครับ
3: ครับ
2: ฟอร์มเป็นยังไง
3: เป็นยังไงล่ะศึกกระชากมิดนะคร
2: ับ แพ้ใช่ไหมแต่ว่าโอ้ทั้ง
3: อาร์เซนอลก็แพ้
2: อาร์เซนอลก็แพ้
3: เอออาร์เซนอลแพ้อาร์เซนอลเป็นแชมป์เก่าแพ้แต่คนมองลิเวอร์พูลแพ้มากกว่า
2: เออทำไม
3: เออก็ไม่รู้ส่วนเชลซีเสมอยะโฮ
2: เออเชลซีมาเตะที่มาเลเซียนะครับ
3: ครับ
2: บ้านเราปีนี้ไม่มี
3: มีนี่ไงวิลล่า
2: วิลล่ามา
3: ใช่
2: ปีหน้าน่าจะมีไหมเพราะว่าพอหลังตั้งข้อสังเกต
3: ไปอเมริกา
2: ช่วงบอลโลกเนี่ยหลังบอลโลกเนี่ยตัวมันจะไม่มากัน
3: ใช่
2: ใช่ไหม
3: ใช่
2: แต่ถ้าปีหน้าเนี่ย
3: ไม่แน่นะ
2: เอออาจจะมาเอเชีย
3: มาเยอะๆหน่อย
2: ทีมนะครับก็ดูลิเวอร์พูลไปไงบ้างนำโมนาโกไปก่อน2ลูก
3: ก็แพ้ไอ้แพ้ก็เรื่องหนึ่งคนไม่ชอบแพ้หรอกแต่ว่าชุดใหญ่มันโอเคแต่ว่ามันห่างพี
2: ่
3: พอเปลี่ยนแล้วมันห่างเปลี่ยนแล้วมันห่างไปแล้วลิเวอร์พูลก็ชัดเจนก็คือกองหลังตัวเซนเตอร์ฮาฟ
2: เอาเหรอ
3: เออไม่มีก็ครึ่งหลังเปลี่ยนวัตเตอร์เอ็นโดยืนเซนเตอร์ฮาฟไอ้ลูกสองแกก็มังงุมมังอาหลาครับโอ้ก็ทำให้ไปช่วยมาบดาชวิลลี่ไม่ทันแต่คนก็ด่ามาบดาชวิลลี
2: ่ไม่
3: ได้ด่าเอ็นโด
2: เอ้าแล้วก็มีดาวรุ่งเหรออีเฟรนี่เอ็นทุกเว
3: เอ็นทุกเว
2: เออดีเขาบอกว่าเล่นดี
3: เล่นดีครับตัวใหญ่อายุ18แล้วก็มันดีเกินกว่าที่คิดเนื่องจากที่เหลือมันไม่ได้เรื่องไง
2: เอ้า
3: เออมันเลยดูดีขึ้นมา

0: ต่เอ็ดูเว่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในฟุตบอลอังกฤษต่
1: อ
0: เพราะเขาเพิ่งซื้อมาแล้วเงื่อนไขของเอ็ดูเว่เนี่ยมัน
1: work permit
0: ครับ
1: เป็นอะไร
0: คือเมื่อก่อนต้องบอกงี้ว่าปีก่อนเนี่ยผู้เล่นจากออสเตรียเนี่ยมันมีใบอนุญาตก็คือตัวย่อ ESC นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเขากฎใหม่ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษในฤดูกาลนี้ลดจำนวนพวก ESC ลง
1: ครับ
0: แล้วปีที่แล้วพอซื้อเข้ามาเนี่ยมันไม่มีที่เนื่องจากว่าเมื่อตอนต้นฤดูต้นปีมกราเนี่ยลิเวอร์พูลซื้อมอทาร่าเอ็นดีเย่เข้ามาก่อน คืออายุมันไล่เรียงกันนะไอ้หนูคนนี้ก็เลยได้โควต้า ESC อันนี้อธิบายก็คือว่าพวกเซ็นมาแล้วอายุ18อะไรนี
1: ่ไม่ได้
0: มัน
1: เกิน
0: เพราะนั้นแล้วก็เด็กคนเนี้ยเอ็นดูเว่เนี่ยยังไม่เคยลงเล่นนาทีมันไม่พ
1: อ
0: ก็เลยต้องเดี๋ยวปล่อยให้ยืมก่อนซึ่งเขาก็มองว่าลีกต่างๆเนี่ยให้ยืมตัวไปเพื่อเก็บให้ได้15คะแนนตามเกณฑ์เขานะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าไอ้15คะแนนเนี่ยอะไรบ้างแต่15คะแนนเนี่ยถ้าไปเล่นแล้วคาดว่ามกราจะกลับมาได
1: ้ไปขุนก่อน
0: เอาไปขุนเพื่อให้มีเหมือนกับว่าใบอนุญาตทำงานเพราะอังกฤษเนี่ยส่วนหนึ่งออกจาก EU ครับ
1: อังกฤษนี่เรื่องเยอะมาก
0: เรื่องเยอะเรื่องเยอะ
1: เรื่องแบบ
0: เข้าประเทศอ่ะ
1: เด็กเยาวชนหรือจะไปเล่นในลีกของเขาเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะจนดูเหมือนเยาวชนไทยเนี่ยเขาต้องไปเข้าที่เยอรมันอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
1: จะง่ายกว่า
0: คือเมื่อก่อนนี้เขาเอาว่าก็คือ work permit จะผ่านได้คือประเทศของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในท็
1: อ
0: ป70อ
1: ่
0: ะต้องติดอ่ะซึ่งเราไม่มีทางเลย
1: ใช่ยากมากนะครับ
0: ยากมาก
1: อ่ะก็รอดูต่อไปแฟนเดอะครอปนะครับเพชรเม็ดงามลูกนี้จะมาแทนจะกินฟันไดหรือเปล่าฟันไดนี่ก็ถูกคนแคะนะฮะว่าฟอร์มก็เริ่มแกว่งๆตามสภาพอายุ
0: ตามสภาพ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คนอายุขนาดนี้เหมือนฟังโก้บาเลซี่อ่ะซึ่งบางคนเนี่ยก็ไปบอกว่าอุ้ยดูแล้วไม่เก่งเลยต้องดูตอนเก่งนะพวกนี้เก่งแต่ว่า35แล้วก็แบกมาทั้งปีเนี่ยครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเขาก็หวังกับสองเซนเตอร์ตัวใหม่อย่างเลวนี่แล้วก็ชาเก้ซึ่งยังเจ็บอยู่ทั้งคู่นะแล้วตอนนี้เนี่ยอาราโคเองเนี่ยที่ยืมตัวมาจากบาร์เซโลนาเนี่ยก็3วันแล้วยังไม่มา
1: โอ้ไปไหนฮะ
0: นั่นนี่ครับโอ้ก็รออยู่ไอ้เราก็ง้างรอเขียนเสร็จจะจนไม่รู้จะเสร็จเน่าแล้วอ่ะสกู๊ปเน่าแล้วอ่ะก็ยังไม่มานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวของลิเวอร์พูลว่าจะปล่อยหุ้นเป็นที่ใกล้เข้ามาทุกทีเห็นมันใกล้ตลอดเลยใกล้ไปเรื่อย
1: รอหุ้นทำอะไรฮะ
0: 30% FSG นะครับคนที่จะมาถือเนี่ย3คนแกนนำคืออามิดพาเตียซึ่งเป็นลูกเขยของมหาเศรษฐีเหล็กของโลก
1: ค่ะ
0: นะฮะคนที่2คือเจฟเบโซซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Amazon นะไม่ใช่กาแฟนะฮะ Amazon ระดับโลกนะฮะแล้วก็3ก็คือเอ็ดวาร์โดซาเวรินซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook ถ้าดีลนี้จบนะฮะจะซื้อประมาณ 30% นะ 30% เนี่ยเขาบอกว่าตีมูลค่าของลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ 6,000 ล้านยูเอสดอลลาร
1: ์ครับ
0: ถ้าซื้อเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ 1,400 ล้านยูเอสดอลลาร
1: ์ครับผม
0: ครับ
1: อ้าวแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลมูลค่าเห็นบอกว่าจะซื้อปีกทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะ
0: ครับ
1: บักเร่บักโกร่า
0: บักเร่บักโกร่านะครับซึ่ง
1: ได้มา
0: ป่าชอบมากเลยตัวนี
1: ้ทำไมฮะ
0: โอ้ก็โอ้แกเรียกง่ายเลย
1: อ
0: ่ะไอโคร่าโกร่า
1: โกร่าบักโกร่านะ
0: นะครับแกชอบเลยเออเนี่ยก็ยื้อมาแต่ว่าอันนี้ก็ต้อง
1: โอ้ค่าตัวนี
0: ้ค่าตัวมันเบ้อ
1: สูงมากนะครับ140-150ล้านยูโร
0: ใช่นะครับคือเดี๋ยวนี้มันแพงจริงแต่ว่าบักโกร่าแพงไป
1: แพงไปเหรออ
0: ืมแพงไปนะแล้วอันนึงก็คือทิศทางการเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยพอไม่มีโมซาร่ามันเปลี่ยนชัดแล้วนะคือ4เกมเนี่ยถ้าเกิดใครได้เห็นโฉมหน้าเนี่ยพี่มันชัดขึ้นเรื่อย
1: ๆทำไม
0: ก็คือจากเดิมเนี่ยบอลที่เคยใช้ปีก2ข้างเนี่ยมาเป็นตัวปิดอ
1: ่
0: ะก็คือตัวยิงก็คือมาเน่กับซาร่าซึ่งเป็นภาพคุ้นชินตอนเนี้ยพอมันจบเนี่ยมันจบตรงกลางแล้วคือเวสกับอีซักสองข้างเนี่ยจะเป็นตัวบดเข้าไปมากกว่า และเป็นตัวจ่าย
1: ไม่เล่นกว้างไม่เล่น
0: ไม่ให้ปีกยิงอ่ะนะก็คือเป้าจะอยู่ที่อิซักมากขึ้นตอนนี้ก็ลูวิสคูมาร์ตลูกชายของเจสันคูมาร์ตเนี่ยยืนเป็นปีกขวาแล้วเล่นค่อนข้างดีหน้าตาคล้ายๆต้องเรียกลีหมิงแห่งเวล
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ผมทองดกดำ
1: โอ้มี
0: ขนหน้าอกขนหน้าอกอุยนะส่วนทางซ้ายเนี่ยคือลีกักโปดูช้าขึ้น
1: ช้าขึ้น
0: ชาร์ปคม
1: อ๋อคมขึ้น
0: ก็คือได้ปุ๊บฟุตบอลของลิเวอร์พูลจะเป็น2จังหวะจ่ายสองจังหวะให้
1: ครับ
0: ไม่เหมือนยุคอาร์เนอร์ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ถอยแล้วคืนหลัง
1: งั้นเดี๋ยวรอดูนะครับ
0: อ
1: ิราอุร่านะฮะจ
0: ั
1: ดระบบเกมรุก
0: ก็ต้องให้เวลา
1: บูบวาบขนาดไหน
0: ก็ต้องให้เวลาเพราะว่าคนสมัยนี้ใจร้อน
1: เ
0: หมือนคือต้องบอกเลยดูฟุตบอลเนี่ยอย่าใช้ชีวิตเหมือนเล่นติ๊กต็อกพอเล่นที่ต่อมันจะเขี่ยไปเรื่อย
1: ๆ
0: รีบไปเรื่อยๆไหลบางคนเนี่ยดูนั่นดูนี่ไหลไหลไหลไงไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้นะ
0: ฟุตบอลเนี่ยมันคนละอย่าง
1: ครับ
0: คือเราละ
1: เอียดมาก
0: ใช่ต้องให้2ปีเลยนะ
1: โอ้แล้วตอนนี้แมนซิตี้นะก็
0: โรดี้ก็จะไป
1: ถ้าโรดี้ไปคนนึงกระเทือนเลยนะกระเทือนเลยนะครับ
0: ใช่เพราะอาร์เซนอลเนี่ยเขาเสริมมิดฟิลด์อ่ะแล้วคุณจะขายมิดฟิลด์คือหัวใจอ่ะโอ้อันนี้คือหัวใจเลยแล้วอยู่ที่ว่าจะไปไหนนะครับอันเนี้ยคือย้ายคือย้ายในซิตี้สวยแน
1: ่น่าจะไปนะไปอยู่เรอัลมาดริดนี่เพราะว่าตอนนี้
0: บาร์เซโลน่ามาแรง
1: นะ
0: บาร์เซโลน่า
1: โอ้ครับผม
0: คือถ้าเทียบกันก็คือพอหย่อนลงไปเนี่ยว่าจะไปบาร์ซ่าหรือว่าเรอัลมาดริดเนี่ยบาร์ซ่าดูเหมาะสมกว่าเพราะว่ามันเป็นกลางแชมป์โลก
1: เ
0: ปดี้กาบี้โอโม
1: โ
0: มันอยู่ด้วยกันเลยนะ
1: นี่เดี๋ยวต้องกลับไปดูสารคดีอยากจะดูหลายวันแล้วเนี่ยอัน
0: ไหนฮะ
1: มูรินโญ่ไง
0: เน็ตฟลิกซ์
1: นะครับ
0: งั้นผมไม่บอกแล้วกันผมด
1: ู
0: แล้ว
1: จากกลางงานอยู่หลายวันแล้วจองไว้แล้วนะฮะจองกระถิ่นไว้แล้ว
0: จริงๆแกจะมาคุมแมนยูตั้งแต่ท่านเซอร
1: ์ใช
0: ่ออกก็คือปี13
1: โอ้ถ้ามาตอนนั้นประวัติศาสตร์ไปเลยนะ
0: ใช่แล้วแกเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตแกเนี่ยกับเสี่ยหมีโรมันอับราโมวิชเนี่ยมันเหมือนผูกกันมาแต่ชาติปางไหนอ
1: ่
0: ะเหมือนพี่ลิหมิงกับพี่สม
1: ยาว
0: เป็นคู่ตัวนางอ่ะ
1: เปรียบ
0: แกเปรียบเทียบดีไหม
1: มีเน่ากับลงผูก
0: มันคู่กันตะก้อกับรองเท้าแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยปรากฏว่ามูรินโญ่เนี่ยปี2004เนี่ยแกเลือกเชลซีทั้งที่ลิเวอร์พูลยื่นไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโดนไฮแจ็คบนเรือยอทลำที่6ยิงมันมี7ลำ
1: โอ้
0: เลยยอดเนี่ย
1: วิ่งกันน่าดูเลยลำนี
0: ้ครับแล้วก็ไปไฮแจ็คมาทำให้ลิเวอร์พูลต้องไปเอาราฟาพอปี13ไปดูเรื่องนี
1: ้ปิดไปก่อนกักไปก่อนนะสารคดีพวกนี้โอ้โหสนุกมากนะพวกฝรั่งนี่ทำนะครับ
0: คือทำแบบเก่งอ่ะไม่น่าเบื่อ
1: นี่เดี๋ยวบอลโลกอ่ะ Netflix มันก็จะต้องมีสารคดีทีมสเปนหรือว่านอร์เวย์หรืออังกฤษเนี่ยมาให้ดูกันล่ะเบื้องหลังนะ
0: ใช่ต้องมี
1: เพราะพวกนี้มันได้ลิขสิทธิ์มา
0: ใช่
1: ไปดู
0: ครั้งก่อนนี้ปี22เนี่ยมันเป็นชุดแห่งการเป็นแชมป์โลกซึ่งรายละเอียดเนี่ยเยอะมากมันอยู่ที่บราซิลอยู่อาร์เจนตินา
1: ครับ
0: อยู่ฝรั่งเศสสเปนเนี่ยบางชิ้วเลยเป็นแชมป์1สมัยแต่มันไม่เข้มข้นอุรุกวัยเป็นแชมป์2สมัยนี่เข้มข้นกว่าเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: อังกฤษแชมป์1สมัยก็ยังเข้มข้นกว่าแต่เชื่อว่าครั้งหน้าถ้าทํา2สมัยของสเปนเนี่ยน่าจะเข้มข้นมากทีเดียว
1: ใช่แล้วน่าจะเป็นเรื่องราวของเมสซี่ด้วยนะครับในยิ่งตอนนี้มีเรื่องคุณพ่อเขาเสียชีวิต
0: ใช
1: ่ฮอเก้เมสซี่นะครับมันก็เลยจะโยงอาจจะแบบ
0: ถ่าย
1: ตอนเมสซี่จะไปซ้อมไปแข่งเพื่อเป้าหมายแชมป์โลก
0: oh.
1: แล้วก็ภารกิจคุณพ่อที่ป่วยอยู
0: ่ oh.
1: แล้วเมสซี่ทำไมมันถึงร้องไห
0: ้ oh.
1: ปานจะขาดใจในนัดแรก
0: mm.
1: มันก็จะโยง
0: น่าจะมี
1: ซอยเห็นนะครับน่าสนใจมาก
0: ท่าท่าครับผมนี่แหละนะฮะก็เป็นหลากหลายประเด็นนะฮะเดี๋ยวเราตอบข้อความเนี่ยพี่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ข้อความ
0: แน่นมากเลยนะฮะโอ้ยหลายคนคิดถึงพี่สมมาด้วยเดี๋ยววันพุธ
1: เจอแน่นอนนะภรรยาดำไม่ขยับนะครับอามซ่ามาแล้วครับน
0: ัก
1: เตะคนไหนที่ได้รับโรหิตได้ทุกกรุ๊ปตอบเอบีอาลอนโซ
0: ชาบี
1: นะฮะอามซ่าแก้มาให้ด้วย ได้กินข้าวเย็นพร้อมฟังนินทาครบ5วันทำงานแล้วเย่ปรอทำงานอยู่ที่นนทบุรีกลัวไปหมดแล้วค่ะ
0: โอ้โห
1: อ๋อก็กลัวเรื่องนะเรื่องแน่อย่ากลัวนะครับ
0: สองเด้งเลยนะเนี่ย
1: เพราะว่ารีบิงก็ยังกลัวเลยฮะ
0: นี่ผมพูดนะตรงๆวันนี
1: ้
0: วันนี้พอลงจากรถใช่ไห
1: ม
0: เข้าตรงสวทมาพอเดินเข้ามาปุ๊บมีคนเดินตามหลังผมหันไปมอง3ทีอ่ะ
1: ผวาเลย
0: โอ้ย
1: แย่งๆกัน
0: เองเอ๊ะเราไม่ได้ยืมตังค์ใครดีกว่า
1: เพราะฉะนั้น
0: โอ้
1: เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนไปลงทางไอ้ดีไฟดีกว่านะ
0: โอ้เมื่อย
1: พอโจทย์ก็เยอะเหมือนกันดีบิงนะ
0: เอองั้นพี่ลงไปก่อน
1: ทีมงาน
0: ผมไปลงลิฟต์ดีกว่า
1: จากเอาออมซ่าครับเปิดมาก็ดินทาพี่สมชายเลยพี่สมชายผมว่าไม่ไหวนะครับสงสารแก
0: เดี๋ยวแกไหว
1: ก็อยากมาถ้าแกไม่มานี่แกอยู่บ้านก็ยิ่งเหงา
0: ใช่แกมา
1: เออแต่ว่าแกก็พยายามออกอาวุธหน่อยนะสมชายนะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แกยิ่งจัดแกยิ่งซึมอ่ะ
1: คือให้แกจัดสักชั่วโมงได้ไหม
0: ไม
1: ่ให้แล้วก็ปล่อยแกกลับบ้านเลย
0: 20นาทีแกคึก20นาทีแรกท่านสังเกตนะคือเวลาเนี่ยท่านฟังเลยแกจะคึกแบบแกเหยียบคันเร่งมิดเลยอ่ะนะประมาณสักยี่ประมาณสักทุ่ม19แล้วก็หยุด
1: เหรอ
0: จากนั้นก็จะห่อตัวอยู่ในชุดของแกแกมาไปโม่งมาเป็นแร็ปเปอร์เลยอ่ะ
1: โอ้ท่านดูทางFacebook อะไรนะ
0: นะ
1: โอ้จะยิ่งเห็นสมชายนี่แกยิ่งอยู่ยิ่งตัวรีบหายไปนะฮะบีทำไมเดี๋ยวนี้ได้ข่าวรักเบ่งมาเหรอช่วงนี
0: ้
1: นะ
0: รักเบ่ง
1: ทำไม
0: คืออะไรครับ
1: คืออะไรครับพี่ยองเมื่อวันเสาร์แกจัดเกือบ9ชั่วโมงครับ
0: เฮ้ย
1: นะแกพรีกายให้เบ่งหรือเปล่าครับ
0: วันเสาร์เหรอ
1: จัดอะไรฮะ9ชั่วโมง
0: เออ
1: แต่ก็ได้นะ
0: ล่ะ
1: นะเพื่อเงินนี่ก็ทำได้หมด
0: แกนอนมั้งไม่รู้เนี่ยฟอฟุตบอลโลกแกบอกแกดูทุกคู่เลยไปดูบอก
1: เฮียสมหมอบอกให้แกกินผลไม้เป็นต้นแกไปกินต้นกล้วยเลยไม่หายเอ้า
0: โอ้ยใครวะเนี่ยโอ้เก่งอ่ะกินผลไม้เป็นต้นคือตัวอย่างโทษ
1: ดีครับอาจารย์ทั้งสองช่วงฟุตบอลโลกที่พอเต่าน้อยดูคึกมากจัดเสบียงอลังการมีฮัลโหลไหม
0: ไม่มี
1: มีสิได้ยินเสียงยาสีฟันอ่อนี่นี่ขอบคุณมากที่
0: ขอบคุณครับ
1: 9475493101แล้วก็296นะครับนะคุณชัยท่าฉลอมด้วยนะครับบอกมามันเกิดจากอะไรอ่ะดี
0: มัน
1: ที่ไปถามมาข้างน้องข้างนอกว่าที่มันดังแทรกเข้ามาเนี่ย
0: มันเหมือนกับว่ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาที่เขาเปิดค่ะคนก่อนหน้านี้เปิดค้างไว
1: ้
0: มันมีค้างไว้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่สังเกตนะกว่าเราจะอ่านในเว็บไซต์แต่ละอันได้เนี่ยโอ้โหมันติดโฆษณาอะไรก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะจนคนเนี่ยเบื่ออ่านเว็บไซต์อ่ะผมว่าส่วนหนึ่งนะใครที่ทำเว็บไซต์เนี่ยโฆษณาให้มันโดนน้อยๆหน่อยเออมันทำให้คนเนี่ยคนเดี๋ยวนี้ไม่อ่านแคปชั่นเว
1: ้
0: ยแล้วพอเขียนอะไรให้อ่านยาวๆแล้วทนไม่ไหวผมก็ด่ากลับเลยนะ
1: เออ
0: เพราะว่าอย่างวันนี้ผมแปลเรื่องของเอกสารฟีฟ่า
1: ครับ
0: เอกสารยูฟ่าคอนกาเคฟและเอเชียเขาเขียนร่วมกันว่าเขาไม่เอาอินฟานคือโหนั่งแปลนี่มันเหนื่อยนะ
1: ใช่
0: พอแปลเสร็จปุ๊บบอกยาวเกินสั้นๆหน่อยได้ป่ะ
1: สรุปหน่อย
0: เออนี่ด่าเลยไม่สนเสียเวลาเออผมด่าหมดนะไม่สนอะไรเลยนะเออ
1: เพราะเจงบอกจะเสนอยุบรายการเพราะชอบดินทาปลา
0: อะไรวะเนี่ย
1: รักปลานะฟีฟ่าอาเซียนครับจะดีกว่าเข้มข้นกว่าสนุกกว่าที่จัดอยู่ตอนนี้โดย AFF ใช่ไหมครับ
0: คือเราก็บอกไม่ได้นะมันเป็นการพัฒนาในภูมิภาคครับ
1: ค่ะ
0: มันต้องเอาด้วยนะคือบางคนบอกว่าเอาชุดเล็กไปเล่นเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่มันจะไม่มีคิวเตะแล้วนะคร
1: ับ
0: เออฟุตบอลเนี่ย
1: ครับ
0: เ
1: ออฟัง
0: ก็ต้องไปด้วยกันแหละ
1: อะไรนะโอ้ตอนนี้ฟังเจ๊เล่าแต่ละเจ๊คิดว่าโชคดีไหมที่ยังอยู่ฟังเจ๊เล่าแต่ละอะไรฮะ
0: อ๋อแต่ละอย่างเหรอ
1: แต่ละอย่างนะ
0: ฮะอ๋อตอนเลขขาวเหรอพี่ตีก็ไม่ทำหรอกแกได้เอาคิวทิมไม่ใช่
1: ครับฟังพี่สมชายแล้วรู้สึกนับถือครับไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจให้น้องๆส่วนรีบิงทุเรศคร
0: ับ อ้าวอะไร
1: อะไรพัฒนารีบิงมันลงเล่นรีบิงได้ยังไงเนี่ย
0: พี่สมแกมาสองอยู่แล้ว
1: ถ้าอยากให้
0: แล้วพอมาจัดก็บ่นไม่มาก็ด่าครั้งที่แล้วผมมา3วันผมโดนด่า
1: เอาเหรอ
0: บอกว่าทำไมนักหนาพอไม่มาก็หาว่าไม่ตั้งใจมาจัดรายการแล้วมาทำไมอะไร
1: อย่าให้พ่อหมีอาริสันผอมลงต้องย้ายไปบุนเดสลิก้าเฮอร์ทาเบอรินครับ
0: แบรีนเหรออ๋อหมี
1: แบรีน
0: อืม
1: โอเคเยี่ยม
0: อ่ะช่องทางทางธรรมชาติครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่ลิมิงพี่บีอันนี้บอกคุณบีครับระหว่างหาคนผิดตึกสทงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนยากครับ
1: เนอะ
0: โอ้ตอนนี้เราเหนื่อยสวัสดีครับจริงๆตอนแรกนายกอบต.นนทบุรีเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าใช่ครับ
1: เขาบอกว่าคนขับรถของคู่กรณีนี่ควักปืนก่อน
0: เอาเหรอ
1: แกก็เลยต้องป้องกันตัว
0: เอาเหรอ
1: ว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: โอ้ทุกวันนี้ผมขับรถไม่กล้าบีบแตรเลยครับพี่กลัวโดนช็อกซ้อมหมิงวันนี้ทำไมผมดกดำจัง
1: เฮ้ยเหรอ
0: แล้วดูทาง YouTube
1: เพิ่งไปย้อมมาเพิ่งไปย้อมผมมานะ
0: นะฮะสวัสดีคุณบีและอาซอคนเดิมก
1: ับ
0: พี่ณัฐพงษ์พี่อภิชาติบอกว่าถามคุณบีหน่อยครับว่าหมูมีสิทธิ์โค่นรอนนี่ได้ไหมเพราะผมสังเกตดูว่าหมูเนี่ยจะแทงช้าจะรดแล้วยังหยุดมาเดินอีก
1: อ
0: ีกฝั่งเกือบทุกครั้งไม่แทงตามในครั้งแรกรอนนี่ไม่ชอบสไตล์นี
1: ้
0: ก็อย่างเดียวคือแทงให้ทันแล้วรอนนี่เนี่ยบทไม่เอาไม่เอา
1: เ
0: ลยนะ
1: บทรอนนี่นี่มันมีจุดดึงแกศิลปินนะ
0: ใช่จุดสลกแกเยอะนะฮะอันนี้บอกว่าได้ข่าวเที่ยงได้กินข้าวเที่ยงตอน5โมงเย็นครับรอเงินรายวันออกจากพี่ป๊อปสู้ๆจ้า
1: โอ้ครับครับ
0: หยองบอกเจ๊หมิงแย่งคิวนินทาแกครับโอ้แล้วพี่ทุนนี่ก็บอกว่าเมื่อใดหลีซ้อหมิงจะใจอ่อนให้เจ๋งกลับมาจัดคะ
1: หลีมีไม่มีปัญหานะนี่ไงหยองหยองบอกพอทรงเนี่ยแกนอนทุ่มหนึ่งแล้วก็งงกัน
0: รักษารากผม
1: เนอะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ฟูมากนะ
1: จ้
0: ะ8โมงครึ่งมานี่ฟูเลยอ่ะ
1: หน้านี่ผ่องมาเลย
0: ลิเวอร์พูลทำไมเสริมน้อยจังครับจากพี่ณัฐพงษ์ลิเวอร์พูลมันไม่มีแผนครับบอกเลยคือไม่โอเคเลยคือทำงานกับสโมสรใหญ่ขนาดนี้แต่ผมว่าสมาธิมันไปที่เรื่องของการเทคโอเวอร์เนี่ยนะแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยหลังบ้านเมื่อปีที่แล้วมันซื้อทีมเพื่อจะทำกิจการต่อเหมือนพวกซิตี้ทำอ่ะมันไม่สำเร็จมันพังมันมีกิจการหลายอย่างในหลังบ้านที่มันพังนะฮะแล้วปีที่แล้วก็ซื้อตัวก็ซื้อไม่ครบพุ่นไปหมด
1: ถ้าเทคโอเวอร์ได้ก็น่าจะดีไหม
0: น่าสนใจนะฮะพี่ณัฐพงษ์อีกท่านหนึ่งพี่ณัฐพงษ์หลายคนมากนะที่ส่งมาเนี่ยนะฮะบอกว่าแซวยันผู้ว่ากกท.เนี่ยมีรายการนี้รายการเดียว
1: เขาเหรอ
0: เ
1: ขาบอกไอ้ตอนนี้คุณบีน้ำหนักเท่าไหร่
0: ผมเหรอ
1: 01
0: จากเดิมเนี่ย
1: กะ
0: 120
1: โอ
0: ้ลงมาเหลือ89
1: โอ
0: ้ฟุตบอลโลกไปที่96
1: เฮ้า
0: ตอนนี้กลับมา95
1: เออโอ้
0: ขึ้น7โลอ่ะพี่
1: 78 77 78พยายามลงต้องลงให้ได้นะ
0: เพราะอะไร
1: น
0: ะพี่
1: อ้วน
0: พอมันขึ้นมาปุ๊บหัวเข่าหลังไหล
1: ใช
0: ่โอ้โหหมดเลย
1: ไม่ได้อ้วนไม่ได
0: ้ครับมันเป็นยังไงฮาไหมจากพี่มิก
1: ฮะ
0: เ
1: ป็นยังไง
0: ครับซอครับวันนี้ซอห้ามร้องเพลงไม่งั้นผมจะฟ้องพี่สมและผอ.ครับ
1: ครับทำไมล่ะครับ
0: โ
1: อ้แหมใจร้าย
0: พี่อภิชาติบอกว่าคุณลิหมิงพูดได้ดีมากเรื่องงบของกกท.ได้ตามเรื่องของมนัสหรือเปล่าครับสมจิตบอกว่าร้องไห้เกือบทุกวันเลย
1: จะร้องอะไรตอนมนัสยืมตังค์มันก็ด่ามนัสตอนนี้เอ๊สมจิตนี่คนที่น่าจะร้องเนี่ยสมรักคำสิงเนี่ยเขารักไอ้ต้นนี่โอ้โหก็ประคบประงมเอาใจช่วยทุกอย่างอ่ะนะฮะสมจิตนี่มันต่อมน้ำตามันเซนซิทีฟอ่ะ
0: ครับพี่สุวิทย์บอกว่าซ้อครับซ้อไปทำอะไรมาหล่อจัง
1: ธรรมดาตอนนี้ต้องทาครีม
0: เหรอช่วยหน้าเด้งเหรอ
1: ทำไมทานี่กันโดนด่า
0: เอาแตงกวามาแปะอีกไหมครับ โอ้ตื่นเช้ามาเนี่ยซื้อข้าวมันไก่มารอเลย บูโน่กิมไลเนี่ยเป็นอะไรกับแม่กิมไลหรือเปล่าครับ
1: บ
0: ทีละต้น
1: เวรที่เจอจะตบกระบาลสักหน่อย
0: ทำไมอ่ะ
1: ยิงจุดโทษไม่เข้า
0: อ้าวทำไมยั่วจัง

0: แม่บุโนกิมาไลซ์ก็มาแล้วเสริมความแกร่งบอกพี่สมด้วยครับอย่าวิ่งหัวชนกำแพงครับเดี๋ยวกำแพงจะตกหล่นใส่ศีรษะจากพี่พีระโดเน่
1: แกก็ยังงงอยู่ว่าแกทำไมแกไม่หายเนี่ยทุกคนไอ้ยองก็ไปหาว่าแกเนี่ยไปแอบดิ้ง
0: ไม่ดิ้งแล้วนะ
1: ไม่มี
0: โอ้แกยอมแล
1: ้
0: ว
1: โ
0: อ้อันนี้บอกว่าพี่สมแกรู้หรือยังว่าบอลโลกจบแล้วสเปนเป็นแชมป์รู้สิเอ๊ะ
1: ถ้าไปถามรอบรองใครเตะกันบ้าง
0: เอาไหม
1: ไม่รู
0: ้เอาไหมว่าแกจำไม่ได้แกคงงงเมสซี่มันตกรอบไปตอนไหนวะเนี่ยเออนะอันนี้บอกว่าใครยืนอยู่ข้างหลังซอครับ
1: เอาอย่าพูดอย่างนั้น
0: เออ
1: พูดอย่างนี้เสียงโผล่มา
0: เออพี่เปิ้ลบอกว่าลุงหมิงตัดผมแล้วดูดีมากค่ะ
1: โอ้โหทรงนี้แม่ต้องตัดให้สั้นๆหน่อย
0: พี่ณัฐพงษ์นี่โหดมาเลยแกบอกได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กครับ
1: เอาโฆษณายาสีฟัน
0: เอ้ถ้าพอถ้าป๋ากับพี่สุเทพเป็นลมอยู
1: ่
0: ทั้งสองคน
1: ค่ะ
0: ซ้อมิงจะเป่าปากผายปอดใครก่อนครับจากพี่แนนอาร์ต
1: ก็ต้องพอสุเทพสิ
0: เหรอ
1: เพราะว่าพอสุเทพเนี่ย
0: เป็นคนเซ็นงบ
1: ไม่ใช่แกแปรงฟันบ้วนปาก
0: วันละ3รอบ
1: ดี
0: เออวันละ3รอบอ่ะ
1: ส่วนป๋าดี
0: เป็นไงฮะ
1: ฟันผุหมดปากเลย
0: อันนี้บอกว่าเมื่อเช้าวันอาทิตย์หยองไปบ้านผอ.เจ๋งถกเครียดเรื่องภาคบอลไทยครับผอ.เจ๋งเลยกลัวยกให้แก9ชั่วโมงวันเดียวแสดงว่าจังจริงเว้ย9ชั่วโมงโอ้โหเป็นโชคของคนฟังดีเลย
1: ก็ไม่ค่อยมีใครฟังหรอก
0: อ้าวผอ.เจ๋งตอนบ่ายในแกนอนที่สถานีแล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ไม่
0: ใช่นี่ไง
1: ไหน
0: หมอนเหมือนอยู่ห้องนู้นอ่ะวันนั้นมาถึงตกใจผมนี่ฟูเลยแถบหนึ่งหมดเวลา
1: ขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ระมัดระวังกันเมืองไทยน่าอยู่ฮะ
0: ครับผม
1: ยิงกันรายวันเลยโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ
0: ครับ
1: ปูนชักกระฉึก
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับพ
0: ี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: M-Cod Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: 1-2-3-4-5-6-7-8
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำ

0: ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนะครับฉบับ FMActive Radio ผมจำเป็นต้องเชิญแขกบุคคลท่านนี้มาฮะในเรื่องของสายองค์พ่อจตุคามรามเทพ
4: ครับ
3: สวัสดีครับพี่นัทแฟนมันแท้ครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่นัทมีคำถามนึงนะ
4: ครับ
3: คุณคุณจะเวอร์ใส่เสื้อหนาวกันไปเพื่อ
4: น
3: เห็นแล้ว
4: ไทยนี่รักสงบ
3: แ
4: ต่ลบไปเขียวเลย
3: สีเขียว
4: เขียวหมดเลยเห็นไหม
3: ช่วงนี้เป็นอะไรทำไมอินเรื่องรักชาติมาก
4: รักมาก
3: เออ
4: ชาติเราอ่ะพี่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ไม่สามารถที่จะให้ใครไปได้โดยเด็ดขาดครับ
3: ใช่ไหม
4: ใช่ครับไม่ได้เด็ดขาด
3: ไอ้นี่คือผมว่ามันเป็นสายเลือดของคนไทยจริงๆนะ
4: นักรบครับบ้านเราเป็นบ้านนักรบจริงๆนะครับคือรบเพื่อปกป้องนะครับไม่ได้รบเพื่อรังแก
3: ไม่ใช่รุกรานชาวบ้าน
4: ไม่รุกรานครับ
3: เออ
4: และแล้วก็เราก็ถึงเรารักสงบ
3: ครับ
4: แต่ถ้าถึงเวลาเรารบแบบสุภาพบุรุษด้วย
3: ครับ
4: ผมก็ได้ไปเยี่ยมพี่น้องทหารดีใจมากที่ได้ไป
3: หมายถึงว่าไปเยี่ยมถึง
4: ใกล้ๆกันครับในจังหวัดก็คือแบบเข้าไปหาท่านพี่น้องท่านที่ไปรบครับ
3: ไอ้ที่ไปเนี่ยคือไปภาคไหนภาคหนึ่งหรือภาคสอง
4: ผมไปภาคสองก่อนแล้วตอนนี้กำลังจะไปภาคหนึ่งคือผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องทหารนะรู้จักผม
3: ครับ
4: ผมก็แบบผมอยากไปเพราะว่าผมอ่ะคือที่ร้านผมที่พันทิพย์กำมังวานนะฮะเวลามีคนมาไหว้พระมีคนมาเจอกันผมก็จะทำร้านแบบโอเพ่นไงไม่ได้ทำร้านแบบปิดก็จะมีเรียกกล่องเติมบุญอ่ะเวลาใครมาไหว้องค์พ่อเวลาใครมาไหว้หลวงพ่อกลวยเวลาใครมาไหว้คุณแม่บุญเรือนที่ร้านผมอ่ะเขาก็หยอดเงินไว
3: ้ครับ
4: ผมรวมเงินตรงนั้นได้แสนหนึ่งพี
3: ่โอ้โห
4: กล่องนั้นได้หนึ่งแสน
3: ฮะ
4: แล้วก็เอาเงินตรงนั้นละหนึ่งแสนน่ะไปมอบให้เป็นค่าอาหารของพี่น้องทหารแล้วก็เอาไปมอบให้กับสิ่งของจำเป็นที่ต้องซื้อ
3: ครับ
4: ที่ศรีสะเกษแม่ทัพทางทัพภาค2ผมก็มีตัวแทนได้เข้าไปมอบใกล้ชิดแล้วผมก็มีตัวแทนทหารมามอบรับมอบแล้วก็ผู้ชรบมามอบ
3: จริงไหมไอ้ไม่ใช่จริงไหมผมคือต้องถามเลยอะไปกับนัดแฟนบันแท้คุณต้องมีเครื่องรางของขังเอาไปแจกจ่ายให้กับ
4: เพิ่ม
3: ใช่ไหม
4: เพิ่ม
3: ผมบอกแล้วก็คือจะพินัดไหมเนี่ย
4: ผม
3: ต้องมีของดีๆของ
4: คือผมอะไม่เราต้องนำเรียนว่าเราไม่ทราบหรอกว่ามีพี่น้องที่ไปรบกี่ท่านผมก็พอจะมีวัตถุมงคลที่เป็นพญาชิงดวงพญาชิงชัย
3: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่มีพี่แต่ล่าสุดเนี่ยพี่ทำพญาชิงดวง
4: ใช่1,000 องค์พี่ผมไม่ใช่1,000 องค์เหรียญกับผงปนกันหมด
3: ทหารในนั้นเป็นพันเลยเหรอ
4: ผมว่าตรงนั้นที่ผมได้ฟังจากพี่ที่เขามารับอ่ะ
3: ครับ
4: เขาว่าที่เสี่ยงตายจริงๆใกล้ขอบอ่ะ2,000-3,000แต่ที่สแตนบายรอบๆเนี่ยหมื่นพี
3: ่
4: รอทำการพอเขาจะมีพวกที่เขาไปปะทะ
3: ครับ
4: 2,000-3,000
3: ครับ
4: ชุดออกมาเอาชุดใหม่เข้าไป
5: เสริมตัวใหม่เข้าไป
4: คือไม่ได้ให้แช่อยู
5: ่
4: สลับออกสลับเข้าสลับออกแต่ตัวเลขตัวนี้ผมไม่คอนเฟิร์ม
5: ไปเปิดโรงทานที่นั่นบ้างไห
4: ม
5: ม
4: ี
5: มีไปแจกจ่ายแจกของ
4: ไม่ใช่โรงทานเขาเรียกว่ากองหลัง
5: เ
4: ขาเรียกชรบกองหลัง
5: เออผมใช้คำอาจจะใช้คำผิดไม่ใช่โรงทานอยู่กับวัดมากเกิน
4: ผมก็สอบถามว่าพี่คิดดูนะ
5: เออ
4: กองหลังเราเนี่ยค่าอาหารวันละ15,000
5: กี่คน
4: แล้ว
5: เออวันละ15,000นี่กี่คนได้กี่คน
4: ก็เขาผมมากดเครื่องครั้งนี้คำนวณว่าวันละ15,000เนี่ย3 มื้อนะ
5: โอ
4: ้มื้อละ16 บาท
5: ไว
4: ้คือ
5: ยังไม่พอเลย
4: แพงไงพี่นึกออกไหมคือมาเสร็จแล้วก็หารแล้วอ่ะก็ตกว่าทั้งวันอ่ะ50 บาทต่อมื้อต่อทั้งวัน
5: โอ้ไม่น่าผมเข้าใจแล้วว่ะไม่แปลกใจเลยทำไมถึงมีแบบว่าจิตอาสาพวกเราไม่ว่าจะเป็นคุณกันช
4: อม
5: พลังก็ดีจะเป
4: ็
5: นเจนูนเจนี่หรือใครต่อใครแม้กว่าคุณเล็กฝันดีฝันเด่นอะไรเงี้ยก็ไปเปิดโรงอาหารไปเพื่อสนับสนุนพี่น้องทหารเรา
4: จริงแล้วผมไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือจุดเนี่ยเขาห้ามเปิดเผยว่าจุดตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงผมก็ไม่รู้หรอกว
5: ่
4: าผมคนนนทบุรีบอกผมรอบเดียวผมก็จำพื้นที่ไม่ได้แล้วผมก็ไปเสร็จเราก็ถามว่าเพราะอะไรตอนแรกอ่ะใจเราจะกำเงินแสนหนึ่งอ
5: ่
4: ะไปมอบให้กับพี่น้องทหารเผื่อเขาต้องซื้ออะไรเร่งด่วนอ่ะเพราะเราจะไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อตรงไหนอะไรยังไงใช่ไห
5: ม
4: นึกในใจพี่กูแวะตรงนี้ก่อนว่าเอาอาหารตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าทำอย่างปราณีตนะก็เอาเฉพาะที่แบบไปรอขออนุญาตนะครับขอพูดเสียมารยาทนิดเดียวพวกที่ไปรอเพื่อสละชีวิตอ
5: ่
4: ะรอตายอ่ะง่ายๆคือเขาเนี่ย10,000 บาทต่อวันเนี่ยตรงนี
5: ้โอ้
4: 5,000นี่แนวหลังหน่อยอะไรเง
5: ี้
4: ยงั้นขอ10,000 บาท5 วันนะฮะผมแบ่ง50,000แล้วก็ให้เขาทำผมบอกพี่เอาให้ดีที่สุดน่องไก่อันเบิ่ลเริ่ม อะไรอย่างเงี้ยผมขอ5 วันนี้ผมขอดีที่สุด
5: ให้กินดี
4: ที่สุดผมขอดีที่สุดแล้วผมเหลืออีก50,000เนี่ยแล้วถามว่าอีก50,000ที่เราเตรียมมาจากคนที่แบบหยอด5 บาท 10 บาทอันนี้ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ประกาศเพื่อจะขออะไรเขาเรียก
5: บริจาค
4: เลยไม่มีแต่ว่าม
5: ีผม
4: บอกเพื่อนสนิทกันมีบอกหลวงพ่อสมเด็จวัดตโนดท่านให้งบมา20,000
5: ครับ
4: ท่านบอกพี่นัทเอาตามสมควรเลยผมแกะกล่องได้ประมาณเกือบแสน90,000 กว่า 80,000 กว่าหลวงพ่อให้มา20,000แล้วก็พระอาจารย์อีกท่านหนึ่งให้มา15,000
5: ครับ
4: คือเป็นพระที่มอบให้ผมเราก็แบบแล้ววันนั้นอะในบัญชีผมมีเท่าไหร่ผมไปกดแม่งผมให้หมดเลย200,000 กว่าบาทเกลี้ยงเลยตอนนี้ผมออกมาเจ้าหนี้ทั้งหลายอย่าทวงเงินผมนะคร
5: ับ
4: ค
5: ือ
4: จริงๆอันนี้เรื่องจริงๆเลยไม่ได้อ้อนวอนหรือกลนท้องตีนอะไรนะครับไม่มีจริง
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไปช่วยเราเห็นในภาคงานเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในจิตอาสา
4: ผมไปที่ผมร้องไห้ตลอดงานอ่ะคือแบบ
5: จริงไหมพี่นัทผมแอบไปเห็นมีคนแอบถ่ายคลิปเอาพี่ไปกราบเท้าทหาร
4: เลยกราบพี่ผมเจอทุกคนผมกราบตีนหมดทุกคนอายุ20อายุ18อายุ19ผมกราบแม่งหมดเลยคือเขาพี่ผมขอชื่นชมนะ
5: ครับ
4: ท่านปัจจุบันท่านน่าจะอยู่ดำรงยศพันในพันขึ้นไปจะกำลังจะขึ้นในพลท่านที่เลือกฐานปืนตรงเนี้ย
5: ครับ
4: เป็นผู้ที่เลือกยุทธภูมิที่เก่งมากยุทธภูมิยุทธศาสตร์ตรงเนี้ยที่อยู่เนี่ยถ้าศึกเนี่ยถ้าจะทำลายฐานตรงนี
5: ้ครับ
4: คุณต้อง move อาวุธของเขามาอยู่ในจุดๆนึงแล้วยิงมาตรงนี
5: ้
4: ไอ้จุดๆนั้นอ่ะของเราระดมไปรอตรงนั้นเลยถ้ามึงมูฟมากูบอมมึงตรงนี
5: ้
4: ลงกูบอมมึงตรงนั้นม
5: ี
4: จุดเดียวที่บอดคือตรงนั้น
5: ครับ
4: แล้วมันเป็นชั้นแง่งคุณยิงมาข้ามหัวกับตกข้างหน้าม
5: ีแค่นั้นเอง
4: แค่นั้นแต่คุณต้องขยับมาช่องเนี้ย
5: ครับ
4: ทหารทุกคนรู้ยุทธภูมินะแล้วผมเสียดายผมไม่ได้เจอท่านคือผมไปวันนี้ท่านมาเพราะบอกเนี่ยอีกทุ่มนึงท่านจะมาผมไม่อยู่รอครับเดี๋ยวระเบิดมาผมกลับก่อน
5: ประสบการณ์ในครั้งนี้ที่เราได้ไปช่วยเหลือหรือว่าไปนำวัตถุมงคลไปแจกนำพระไปแจกเพื่อเป็นสิริมงคลต่างๆเนี่ย
4: ครับ
5: ประสบการณ์ในครั้งนี้มัน
4: ที่สุดของ
5: อ
4: ย่างน้อยมันที่สุดพี่อย่างน้อยอ่ะผมวันนั้นผมเอาจริงๆนะผมแกะกล่องบริการแล้วผมชีวิตผมมีเงินแสนกว่าบาทผมถอนทุกบาทออกมานะ
5: ครับ
4: แล้วผมขออนุญาตมอบให้เขาพ่อนะพี่ฐานที่อยู่แนวลบอ่ะ
5: ครับ
4: เขาต้องการกินเยลลี่
5: ทำไมเพื่ออะไร
4: มันเหนื่อย
5: อ๋อมันจะได้สดชื่น
4: มันกึดดูดแล้วกินช็อกโกแลตเนี่ยกึดดูดแล้วกินแล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกำลังค่อนข้างสำคัญมาก
5: ครับ
4: สำคัญมากเขาส่งสนับสนุนผมถือผมขออนุญาตว่าตรงนี้มีอะไรมีสโตร์อะไรที่ขายของพวกเนี้ยขอเหมาแสนนึงเนี่ยเอาให้หมดเลยแล้วแจกแล้วแจก จกไปเสร็จผมก็แบบที่ดีใจว่าเรา

0: เราได้ขออนุญาตนี้ไม่เผยแพร่ภาพให้พี่ดูหน้าเขาพี่ดูหน้าคนที่ไม่ได้โกนหนวดไม่ได้
1: น
0: ี
1: ่ทหารเหรอ
0: นี่แนวหน้าเลย
1: นี่คือทหารเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพูดกับผมว่าคุณนัทครับ
1: ครับ
0: ผมให้เพื่อนผมอะถ่ายผมคือคนที่ยิงคนแรกที่ฝั่งนู้นตาย
1: เขาย
0: ิง RPG พี่คิดดูระดับระยะ RPG เขาต้องไปอยู่ไกลขนาด
1: มีเงินเข้าบัญชีคุณนัทแล้วนะครับ
0: เมื่อกี้
1: มี
0: เลขบัญชีพูดได้เลยไหมฮะ
1: ไม่เมื่อกี้มันมีเงิน
0: จริงจริงครับ
1: เออมีเงินเข้า
0: โอ้เป็นสิริมงคล
1: เ
0: น
1: ี่ยเป็นสิริมงคลเฮ้ยเมื่อกี้แอบไปเห็นมีรูปคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วย
0: ครับวัตถุมงคลที่เอาไปแจกครับ
1: ครับ
0: คือพญาชิงดวงคือองค์พ่อจตุคามรามเทพ
1: ครับ
0: ที่เป็นพญาชิงชัย
1: ครับ
0: ดุลดวงของหลวงปู่ศิลา
1: เออ
0: ซึ่งมีองค์พ่ออยู
1: ่ครับ
0: ลบกี่ครั้งต้องชนะทุกครั้งนี่คือพญาชิงชัย
1: ครับ
0: มีคุณแม่บุญเดือ นมีพ่อมีแม
1: ่มีพ่อมีแม
0: ่และมีหลวงพ่อสำเร็จวัตโนด
1: ม
0: ีพ่อมีแม่สำเร็จผมถือแค่นี้สามชิ้นนี้เสกเกิน20วาระ
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันดีกว่าว่าเรื่องราวของพญาชิงดวงนะน่าสนใจมากแล้วที่นำไปมอบให้กับพี่น้องทหารเนี่ยคือผมว่านี่คือเป็นวัตถุมงคลที่ควรจะคุณค่าแก่การ
0: เท่าที่พี่ทราบอ่ะ17วาระ
1: 17
0: อ่ะบวงสรวง2วาระพี่ไม่ทราบก่อนขออนุญาตทำผมไปหลักเมืองเพื่อไปขอบวงสรวงขออนุญาตหลักเมืองกรุงเทพก่
1: อ
0: นแล้วไปพระแม่ธรณี2รอบก่อนที่จะไปทำทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ทั้งหมด20วาระ
0: 19 19
1: เกือบ20
0: เกือบ20แต่ว่า20คือแฝงอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆ
1: ไอ้นี่ไม่ได้นับ
0: เราไม่ได้นับเลยงานเล็กเราไม่นับเลยเรานับงานหลวงเลยที่พี่เห็น
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ดีกว่า
0: ฮะ
1: ระดับพี่นัทมาแล้วอ่ะผมขอสัก10รางวัลได้ไหมให้กับ FC ที่ฟัง
0: ขอเล่นมุกนิดนึงผมเตรียมเสื้อมาไม่ได้เล่นมุกเลยร้อนจิ๋ผงเลยคือจะนี่ใส่เสื้อตอนเด็กมามีรูปผมตอนเด็กด้วยนี่ FC เห็นมั้ยรูปผมตอนเด็กนะน
1: ่
0: าร
1: ัก
0: อ่ะ
1: น่ารักน่ารัก
0: ไอ้กบเนี่ยผมเด็กนี่ไม่
1: ใช่เขียวอ่ะนะต้องถามพี่นัท
0: โอ้โคตร
1: เดี๋ยววันนี้ขอวัตถุมงคล
0: ยินดีครับ
1: นะครับขอวัตถุมงคลไว้แจกจ่าย FC นี่พอบอกขอปุ๊บแล้วสวัสดีครับคุณบอยและเซียนแท่งขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือจงดลบันดาลให้ผู้จัดรายการและทีมงานมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างนี้ดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาแจกพระยาชิงดวงคำว่าพญาชิงดวงแปลกๆทำไมไม่เอาพญาชิงชัยและพญาชิงดวงมาได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับวันนี้จะให้พี่นัดมาไขข้อกระจ่างและวัตถุมงคล10รางวัลเนี่ยคือเหรียญพระยาชิงดวงซึ่งออกจากวัดพระธาตุ
0: หม
1: ื่
0: นห
1: ิน ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั่นก็หมายความว่าออกในวาระ
0: ระวะกฐินที่ผ่านมาครับ
1: ในวาระปี68ที่ผ่านมา
0: ที่ผ่านมาครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: งั้นพี่นัทวันนี้ผมขอ10รางวัล
0: เรื่องเล็กเลยครับเรื่องเล็กยินดีครับ
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้สบายสบายเลยมีในเบื้องต้นขอก่อน5รางวัล
0: ห้าร
1: างวัลเนี่ยมีคำถามอะไรไหมให้ผู้ฟังเล่นผมบอกวันนี้นะผมจะไม่มีส่งไปให้นะ
0: ครับ
1: วันนี้ผมขอให้ทุกคนได้เนี่ยแต่ว่าวันนี้เรามีวัตถุมงคล
0: ผมมีมาแล้ว
1: มีมาแล้วแต่ผมมาแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าได้ถ้าใครได้พี่นัทกิมอ่ะคนเนี้ยผมให้คุณไปรับได้เลยที่พันทิพย์งามวงวานชั้น2ของที่
0: ร้านนัทแฟนมันแท้เลยครับ
1: ร้านของคุณนัทแฟนมันแท้บอกกติกาก่อนนะวันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปรับเองแล้วก็ไปแกะลุ้นเลขลุ้นอะไร
0: คือท่านใดที่ถ้าสมมติแกะออกมาแล้วได้เลขสวยๆนะ
1: ครับรับซื้อต่อ
0: ท่านได้เงินกลับบ้านเยอะ
1: เหรอ
0: คืออย่างงี้มีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาเช่าเหรียญพันหนึ่งไปราคาจองพันหนึ่งแล้วก็แกะเขาได้เลขแปด
1: โอ้โห
0: ให้ทายเล่นๆเขาขายได้เท่าไหร่พี
1: ่เลขแปดผมว่า5,000ต้องมี
0: ขายได้18,000
1: หมื่นกว่าบาท
0: แล้วคนซื้อ18,000เขาก็ไปให้คนอื่นเพราะคือเลขมันมีเลขเดียวไงแปดมันมีเลขเดียวนั่นแหละเพราะงั้นถ้าเกิดวัตถุมงคลของผมเนี่ยมันอยู่เนี่ยอยู่ถุงซีนแบบนี้เลยอ่ะ
1: ออกมา
0: ถ้าท่านแบบแล้วเราก็จะไม่รู้เลขเลยคนนี้ก็ไม่รู้แต่รายการอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้อ๋ออย่างตัวนี้วันนี้ที่เราจะแจกเราจะแจก10รางวัล นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นพระยาชิงดวงเนื้อ
0: นี่ๆๆๆผมแจกนี่
1: เป็นเนื้อผงขาวกับเนื้อผงว่าน
0: 3องค์อย่างละ3องค์เนี่ย
1: โอ้พี่นัท
0: องค์ละ 1,000 เนี่ยอย่างละ3องค์
1: อันนี้โหดนะมูลค่า 1,000 เลยนะ
0: องค์ละ 1,000 นี่3องค
1: ์เฮ้ย
0: แล้วก็พวกเนี้ยอย่างละองค์มูลค่า2,100องค์2,100องค์2,100องค์2,000

0: างพี่แท่งนี่กูบอยเป็นลุงพี่แท่งใช่
1: ไห
0: มคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ด้วยวันนะ
2: ถ้าสักด้วยวันนะแล้ว
3: โอ้ยตัวจริงพี่นัทน่าใสฮะหล่อมาก
0: พี่เขาไม่มีรอยเลยอ่ะ
2: ไม่มีไม่มี
3: จริงเหรอ
0: ไม่มีจริง
3: พี่
0: แม่ก็คนละมุมเดียวกันผมนั่งดูตั้งแต่ผมยังไม่ได้แต่งจริงในอ่ะพี่คิดดู
3: ผมมีแต่จะมาเอาของพี่ผมไม่มีของมาให้พี่นะ
0: เต็มที่วันนี้ฟุ๊กชั่น
3: เป็นรายการใช่ไหม
0: ฟุ๊กชั่น
3: พี่มาซิ
2: พี่นัทวัน
3: พี่แจ้งโทรศัพท์ก่อน
2: พี่แจ้งครับ
3: ครับ
2: วันนี้พี่นัทนำวัตถุมงคลนะครับเหรียญพญาชิงโดของลูกปู่ศิลาสิริจันโท
3: โอ้โห
2: เป็นเนื้อผงว่านนะครับ
0: หน้าผงว่าน
2: นะครับแล้วก
3: ็ลูกปู่มหาศิลา
0: ใช่
2: แล้วก็เนื้อ
3: แจกกันได้ยังไงเนี่ยหากันแทบตายพิษแผ่นดิน
0: เสก17รอบ
3: โอ้โห
2: 17วาระ
0: 17วาระเฉพาะพระเกจิอาจารย์ที่มาเสก17วาระ
3: นี่ดีมากเลย
0: เอาเฉลียวละ4รูปอ่ะพ
2: ี่ราคาออกจากเขาเรียกอะไรออกจาก
3: ที่วัดเหรอ
2: ผู้สร้างนะ
0: 1,000
2: บาท
0: แต่ว่าสูงสุดที่จะมาแจกเนี้ยองค์ละ 2,000 ก็มีเนี่ยรวม10วาระ10รางวัล
3: โอ้โหสร้างที่วัดไหนฮะ
0: พระธาตุมื่นหินเลยครับ
3: โอ้
0: ออกอย่างเป็นทางการที่พระธาตุมื่นหิน
3: ครับผม
2: เล่นอะไรดีวันนี้
3: ไม่เดี๋ยวเราให้บอกมา2เลข
2: เอาแล้ว
3: บอกมา2เลขบอกมา2เลขแล้วเดี๋ยวเรามา
0: เดี๋ยวถ้ามันออกทำไง
3: ไม่ใช่บอกมาคนละ2เลขเดี๋ยวผมจะเอา2เลขนี้มาคูณกันมาคูณกันแล้วถ้าแฟนรายการคนไหนส่งเลขตัวนั้นมา
2: ครับ
3: ลงท้ายใช่เนี่ยรับไปเลยวันนี้ให้กี่เหรียญ
2: 10เหรียญ
3: 10เหรียญ10,000บาท
2: 10,000
0: เกิน
3: แล้วด้วย
0: คืออย่างงี้ครับเหรียญละ1,000 6เหรียญ 6,000
3: ฮะ
0: เหรียญละ 2,000 2,000
2: โอ้ย
0: 2,000 16,000 6,000 12,000
2: เอาเข้าแล้ว
0: โอ้โหนี่หมื่นประมาณ 16,000 6,000 นี่ 3,000 ประมาณ 13,000 135,000
3: ครับผมนะ 13,500 บาทวันนี้นะครับสำหรับแฟนรายการนะฮะเรียกเข้าว่าเซียน
0: แล้วสมมุติน
3: ะประเดิมปีใหม่2569
0: พี่แท่งเมื่อกี้นี้พี่บอยบอกว่าขออนุญาตให้ท่านที่ได้รางวัลน่ะมารับด้วยตัวเองคือมารับที่ผมถ้าแกะออกมาได้เลขสวยผมให้องละ 5,000
2: โอ้โห
0: ถ้าแกะมานะได้เช่นเลข8เลข9เลข22เลข33เลข44เลข55เลขตองเลขอย่างเงี้ย
3: ขออนุญาตจะขออนุญาตรับกลับ
0: ใช่
3: แต่ว่าเอาเงินไปเลย 5,000
0: ดีคือคุณอยากเอาพระกลับก็แล้วแต่คุณ
3: เลขอะไรสวยของพี
0: ่เลข1เลข8เลข9เลข5เลข3
3: เลขตัวเดียว
0: หรือเลขคู่
3: เลขตัวเดียวหรือคู่
0: 2 2 5 5 7 7 9 9หรือเลขตองเพราะว่าบางอัน
3: มีจนถึง 1,000 เหรียญแล้ว
0: ฮะบางอันเขาสร้าง 5,000 เหรียญบางอันเนี่ย
3: อ๋อบางอัน
0: เขาสร้าง 1,500
3: มันอาจจะมี999 777 888
0: อันนี้ท่านได้เป็นของขวัญปีใหม่เลยท่าน
3: โอ้โห
0: แล้วแต่ท่านอยากจะเลือก
3: ความโชคดีจะมีเข้าไปอีก
2: ดับ
3: เบิ้ลเลยนะนะฮะรับไปอีก 5,000 บาทเลย
0: ต่อแต่ละองค์ได้เลยฮะยินดีความยินดี
2: อ่ะคุณผู้ฟังพร้อมพิมพ์พร้อมมาหน่อยดีกว่าว่าอยากจะเล่น
3: อ่ะ
2: เพราะตอนนี้เราเหลือเวลา8นาทีในเบรกแล้ว
3: เขียนลงท้ายมาเลยว่านะฮะ0นะฮะเลข0นะครับหรือว่าเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นะฮะ10เลขนี้เท่านั้นเอง
2: ครับ
3: เขียนมาถ้าโดน10คนแรกนะ
0: ไม่สามารถเตรียมได้เลย
3: 10คนแรก10คนแรกนะรับไปเลย10เหรียญ
2: พญาชิงดวง
3: ครับ
2: โอ้โห
3: หลวงปู่มหาศิลาแล้วด้านหน้าเป็นอะไรฮะ
2: อันนี้คือเป็นพญาชิงชัยครับพี่แท่ง
0: คืออย่างนี้ครับ
3: เหรียญดูเป็นบุญตาโอ้
0: เหรียญเนี่ยเป็นรูปพญาชิงช
3: ั
0: ย
3: นี่คือพญาชิงชัย
0: เป็นรูปหนุมานนะ
3: หนุมานนะ
0: อ
3: ๋อหนุมาน
0: ใช่ครับแล้วหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านมีวัตถุมงคลส่วนตัวของท่านเอง
3: ครับ
0: คืออันนี้ครับพี่ส่วนตัวของท่านคือท่านอะแกะกลาเป็นรูปหนุมาน
3: ฮะ
0: ตั้งแต่ท่านยังเดินทุดงครับ
3: โอ้
0: นี่ครับอันนี้ผมมีรูปให้พี่แท่งดู
3: พิมพ์นี้หลวงปู่ศิลายังไม่มีเลยไหม
0: ใช่เป็นครั้งแรกที่สร้าง
3: เป็นครั้งแรกนะหนุมานของหลวงปู่ศิลานะครับ
0: นี่คือหลวงปู่
3: สมัยท่านทุดง
0: นี่ท่านแกเอง
3: นะ
0: เนี่ยแล้วท่านได้มอบให้กับอาจารย์ลิง
3: อุ้ยท่านทุดงก็แสดงว่าท่านยังแข็งแรง
0: ยัง หนุ่มอยู่ครับใช่ครับ
3: ยังหนุ่มอยู่เลยนะ
0: แกอันนี
3: ้ครับสวยงามมากนิดออกกล้องพี
0: ่ออ
3: กก
0: ล้อง
3: ครับโบย
0: ครับ
3: โชว์กล้องหน่อยกะลาหลวงปู่ศิลาแก
0: ใ
3: ช่สมัยทุดงเลย
0: ใช่ไ
3: หมโอ้บุญบารมีวาสนาพวกเราแล้วฮะ
0: ก็เลยเอามาเป็นต้นแบบอันนี
3: ้ครับ
0: คันนี้ถามว่าวิชาหนุมานของหลวงปู่ศิลาโด่งดังอยู่แล้วแต่ว่าในสายขออนุญาตในสายขององค์จตุคามรามเทพครับอันนี้เขาเรียกพญาชิงชัยเป็นรูปลักษณ์หนุมานเช่นเดียวกัน
3: ทางใต้เรียกพญาชิงชัย
0: เพราะเป็นบุตรขององค์จตุคามรามาเทพ
3: ว
0: ัตถุมงคลแบบนี้สมมติท่านใดไปเจอนะครับเนี่ยแบบเนี้ยขออนุญาต
3: ไปที่ร้านพี่นัทเลย
0: 1ล้านบาทรับเช่า
3: ให้ล้าน
0: ห
3: น
0: ึ่
3: ง
0: อย่างนี้อย่างนี้รับเช่า1ล้านบาทอย่างนี้นะอย่างนี
2: ้ทำไม
0: มีสร้างแค่15เหรียญพี่
3: กี่เนื้อพี
0: ่เนื้อเงิน15เหรียญ
3: เนื้อเดียว
0: มี
3: มีหลายเนื้อแต่เนื้อเงินให้ล้านหนึ่ง
0: เนื้อเงินให้ล้านหนึ่งนวะให้300,000นวะมี30,00030เหรียญ
2: อันนี้คือเลขอะไรพี่นัท
0: อันนี้ไม่มีเลขครับพี่
3: โอ้ยสมัยนู้นไม่มีต่อโค้ดไม่มี
0: รุ่นแรกครับ

0: พี่นี่คือนี่คือพญาชิงชัยรุ่นแรก
1: สร้างสร้างที่นคร
0: สร้างที่นครศรีธรรมนี่ตัวจริงครับ
2: โอ้โ
0: หสร้างที่นครอันนี้มี1ใน15เหรียญแล้วเหรียญนี้ค่อนข้างจะสวยที่สุด
1: ศาลหลักเมืองเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: พิธีศาลหลักเมืองเลยนะฮะ
0: ครับ
1: 1ล้านบาท
2: ที่ผมถือในมือนี่ล้านนึงเหรอ
0: จริงมันเกินนะครับ
1: พี่นัทเห็นกันอยู่เนี่ยมีกี่เหรียญเท่าที่เห็น
0: แต่ที่เกิดมาที่ผมเห็นที่ผมผ่านได้เห็นนะฮะที่ไม่เกี่ยวกับการครอบครองที่ผ่านนั่นนะ5เหรียญพี่ในชีวิตเนี่ยได้เห็นแค่
1: ตอนนี้หายไปไม่รู้อยู่ไหนอีก10เหรียญ
0: 10เหรียญใช่เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่เจอ10เหรียญ
1: 10เหรียญ10ล้านเลยนะเผลอๆนะบ้านใครเนี่ยเอาคุณพ่อตอนนั้นเป็นข้าราชการใหญ่โตแล้วอยู่ใต้แล้วเก็บไว้5เหรียญเนี่ย5ล้านเลยนะครับ
0: สมัยก่อนมันหลักพันนึงคร
1: ับ ไปค้นนะฮะไปค้นดู
0: มีโอกาสเจอฮะนะครับแล้วถ้าเกิดท่านเจอเนื้อนาวะ 300,000
1: ครับ
0: นะถ้าเจอเนื้อทองแดงก็ 4-50,000 ทองแดงก็พอทองแดงมีตั้งพันเหรียญพี่มีตั้งพันเหรียญ
1: ไปค้นดูนะนะครับ
0: นี่คือต้นแบบของพญาชิงดวง
1: เอาเข้าจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่คนอยู่ในวงการพระ
2: ครับ
0: ท่านจะ
1: แทบจะไม่รู้เลยว่าราคานี้
0: เนี่ยใช่ท่านจะไม่รู้เลยราคานี้ใช่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเหรียญเนี้ยเขาเรียกว่านักสะสมนาฬิกาเก็บไว้ตั้งแต่เหรียญมันแค่ราคาไม่ถึงหมื่น
1: เ
2: หรอ
0: เก็บไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงปี4กว่า
1: หมายถึงเหรียญ
0: นี้ใช่
1: ไหมอ๋อไปเจอท่านหนึ่ง
0: เหรียญนี้ผมได้มาคล้องคอผมเนี่ยเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: ที่ผมบอกพี่เมื่อกี้ข้างนอก
1: สามสิบมกราคม
0: ก็คือ30ธันวาที่ผ่านมาที่ผมบอกกูบอยครับ31 12ที่ผ่านมาผมมีเงินในบัญชีอยู่แค่ไม่ถึง 5,000
2: พอมาซื้อเหรียญเนี่ยคนชอบเขาชอบจริงนะอันนี้คือเนื้อเงิน
0: เนื้อเงิน
2: อันนี้ปีไหนพี
0: ่2534ผู้สร้างชื่อโกวันที่แปลว่าเป็นหนึ่งวัน
2: โกวันโกวันดังนะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู
0: ่ดังมากโกวันนี่ได้ไปออกรายการกับ
2: พี่หนุ่ม
0: พี่หนุ่มแล้วโกวันอ่ะตอนขอสร้างเหรียญเนี้ย
1: ครับ
0: ถูกหวยใต้ดิน
1: อ่
0: ะ52ล้าน
2: เฮ้ยจริงป่ะเนี่ย
0: จริงโกวันนี่ถึงขั้นโดนสั่งยิงเลยอ่ะแล้วแกถูกรอบแรก
1: โดนสั่งยิง
0: จากเจ้ามือ
1: โอ้ไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายให้สองล้าน
0: ถูกห้ามสองล้านพี
1: ่
0: แล้วรอบนี่รอบแรกถูกห้ามสองล้านรอบที่สองนี่ผมอัดเสียงโกวันไว้นะรอบสองถูก30เนี่ย
1: ไม่แล้วโกวันบนกล่าวหรืออะไร
0: ใช่ใช่คือตอนนั้นมีร่างทรงนี่ครับ
1: ครับ
0: แล้วร่างทรงก็พูดเป็นปริศนาแล้วโกวันไปตีเลขถูกประเด็นคือการถูกหวยครั้งนี้ครับตอนนั้น
1: อ
0: ะร่างทรงเนี่ยนั่งรถกระบะ
1: ครับ
0: โดยที่เจ้าของรถกระบะคือโกวันโกวันเป็นเจ้าของอีซูซู
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ลูกน้องโกวันเป็นคนขับ
1: ครับ
0: แล้วก็ร่างทรงนั่งไป
1: จ้ะ
0: แล้วก็ท่านพลตำรวจโทสมชัยอุ่นถนอมนั่งไปในรถด้วยพี่อ่วมนั่งไปในรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: ครับ
0: พี่อ่วมแขนหัก
1: ครับ
0: ร่างทรงไม่เป็นอะไรเลย
1: ครับ
0: นะเสร็จแล้วพอกลับมาเสร็จร่างทรงเขาประทับทรงถามโกวันว่าไอ้วันมึงจะเอาค่าเสียหายเท่าไหร
1: ่
0: โกวันบอกผมไม่เอาหรอกครับแล้วแต่พ่อไม่เอาครับผ่านไปเดือนกว่า
1: ครับ
0: ร่างทรงประทับเสร็จว่าม้ามึงมาแล้ววะรถมันคือม้าพี
1: ่
0: เลขทะเบียนรถ
1: อะถึงรอบแล้ว
0: ม้ามึงมาแล้วอะไร
1: โ
0: กว
1: ัน
0: ก็ตัดรอบนั้น
1: โกวันฟังไอ้ม้ามาแล้วพ่อพูดแบบนี้อะไรนะก็เลยนึกถึงไอ
0: ้รถ
1: นะคือรถ
0: แล้วพี
1: ่แล้วไปดูทะเบียนรถ
0: ใช่รถคันนั้นผมตามเจอพี
1: ่
0: ผมตามเจอรถคันนั้นแล้วขอซื้อรถคันนั้นไว
1: ้
0: เพื่อที่ผมจะมาทำพิพิธภัณฑ์พี
1: ่
0: ที่มาทำ
1: นี่กำลังมีโครงการจะทำพิพิธภัณฑ
0: ์ใช่
1: พิพิธภัณฑ์อะไรครับ
0: พิพิธภัณฑ์ขององค์จตุคามรามเทพ
1: โอ้ที่ไหนให
2: ้เฮ้ย
1: โปรโมทหน่อย
0: ทำที่กรุงเทพทำที่กรุงเทพหรือปริมณฑล
1: เปิดดูเปิดให้ชมไหม
0: เปิดชม
1: ตั้งใจไว
0: ้ง่ายๆเลยคือเปิดให้เขาเข้าใ
1: จก็พยายามจะเก็บองค์พ่อจตุคามในทุกรุ่นทุกแบบให้ทุกคนได้มา
0: เรื่องราว
1: ศึกษา
0: เก็บเรื่องราว
1: อ๋อเรื่องราว
0: เพราะว่าวัตถุมงคลมันหาง่ายครับ
1: หาดูง่ายอยู่
0: แล้วแต่ว่าเรื่องราวเช่นองค์ประกอบที่รถเขาชนมามีเลขทะเบียนอย่างนี
1: ้
0: เสาไม
1: ้อะไรที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้อง
0: รูปแบบการออกแบบอย่างนี้
1: ครับครับ
0: นั่นเราจะพยายามทำตรงนั้น
1: วันนี้นะครับอยู่กับพี่นัทแฟนมันแท
2: ้ครับผม
1: นะครับนะฮะ
2: อ่ะก่อนจะคุยกับพี่นัทล้วงลึกนะ
1: ครับ
2: ขอเบรกสักครู่ก่อน
1: ได
2: ้เบรกสักครู่คุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวที่ท่านพิมพ์มาเนี่ยเดือดมาก
1: พิมพ์มาเลยนะ
2: พิมพ์มาเลยไม่ต้องรอ
1: 9
2: ครับ
1: วันนี้นะฮะ 10,000 นะครับ 3,500 บาท
2: แจก
1: นะครับเป็นองค์นะฮะพระยาชิงชัยจากหลวงปู่มหาศิลา
2: เขาเรียกพระยาชิงดวง
0: ชื่อรุ่นพระยาชิงดวง
1: เพราะว่า
0: องค์พญาชิงชัยอ่ะเป็นชื่อของตัวคนหลวงปู่ศิลาท่านมีวิชานวพาหนุนดวงก็เลยเอาคำว่าชิงชัยกับหนุนดวงมารวมกันเป็นชิงดวง
2: คุณผู้ฟังครับ

0: เดี๋ยวรู้กันนะฮะเนี่ยพักแป๊บเดียวนะฮะ
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง Active Radio ไม่สนุก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันเผยกระทรวงศึกษาธิการจอดชมมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้เป็นหน้าที่ตำรวจตรวจสอบปมบูลลี่เป็นต้นเหตุหรือไม่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติจะเห็นได้ว่ามีการแอคชั่นไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้กับนักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนายยศชนันกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังแล้วรองผบ.ตร.เผยโนมินีต่างชาติในอำเภอหัวหินใช้คนไทยเปิดบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์ก่อนฮุบเป็นเจ้าของ 100% พลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15จุดพร้อมกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเฟสที่6แต่ยังไม่หมดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจากการตรวจสอบพบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,000 บริษัทและพบชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 1,500 บริษัทโดยมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิด849บริษัทซึ่ง33บริษัทได้เข้าปฏิบัติการและขอหมายจับ45หมายเป็นต่างชาติทั้งหมดและคนไทยเชิญมาสอบปากคำ39บริษัทส่วนใหญ่รับสารภาพว่าไม่รู้จักกับชาวต่างชาติและพบว่าคนต่างชาติจดทะเบียนบริษัทและปล่อยให้เช่าหลังละ 50,000 บาทต่อเดือนโดยตลอด6เฟสที่ปฏิบัติการพบว่ามีมูลค่ารวม 2,539 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะให้ชาวต่างชาติขายบ้านด้วยตัวเองแล้วเอาเงินกลับไปนำที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐแต่หากขายไม่ได้จะใช้วิธีขายทอดตลาดพร้อมขยายผลสืบสวนต่อแน่นอนส่วนกรณีที่คนไทยเป็นนอมินีแล้วอ้างว่าไม่รู้นั้นเป็นเพียงข้ออ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำไปตามข้อเท็จจริงทั้งนี้ยืนยันว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไม่ได้ละหลวมแต่กรณีนี้เป็นการหาโอกาสช่องว่างอย่างเปิดเผยให้จดทะเบียนออนไลน์ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขผู้ถือหุ้นในส่วนของออนไลน์ได้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมประท้วงรายงานทอมแอนดรูบิดเบือนชายแดนไทยกัมพูชาหากเสนอเข้าสู่เวที UN มั่นใจไทยไม่เสียเปรียบนางมาราตี

0: ณลิตาอันดาโบรองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวภายหลังร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีร่วมกับพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศว่ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ต่อเนื่องเก็บข้อมูลสะท้อนให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบข้อเท็จจริงขณะนี้มีข่าวปั่นกัมพูชาออกมาเป็นจำนวนมากแต่ยืนยันว่าสู้ข้อเท็จจริงไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศจะทำหน้าที่ชี้แจงทุกเวทีที่มีความจำเป็นส่วนกรณีนายทอมแอนดรูเจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาบิดเบือนข้อมูลเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามั่นใจว่าไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเพราะเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นเพียงผู้แทนพิเศษ1ใน40กว่าคนซึ่งรายงานตามความคิดของตัวเองไม่ได้เป็นรายงานของสหประชาชาติแต่อย่างใดถ้าหากมีการเสนอประเทศไทยซึ่งอยู่ในเวทีนั้นก็จะทักท้วงชี้แจงให้ชัดเจนพร้อมย้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทำนอกขอบเขตหน้าที่ที่แท้จริงไม่ควรพาดพิงประเทศที่3และเป็นข้อมูลที่ผิดทั้งที่ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเป็นเอกสารประมาณ20หน้าและเป็นที่บันทึกไว้ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE@FM99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง Go Boy Clutch
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวน

0: เพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เรียกข่าวว่าเสียงกลับมาแล้วส่งเลขกันมาหรือยังครับแฟนๆรายการครับโชคดีตั้งแต่ต้นปีนะครับจากนัดแฟนพันธะองค์พ่อจตุคาม
3: เรียกเพียบเลยพี่เลขเพียบเลย
4: เพียบ
2: มาอย่าง
4: เพียบเลย
2: มาอย่าง
4: มา
2: เลย
4: มาเยอะมาก
2: เอาหน้าจอเราเอาให้ครบเลยอ่ะ
4: ครับ
2: ครบเมื่อไหร่เดี๋ยวเล่นเลย
4: โอ้โหพี่ยิ่งมาจะครบอีกนะ
2: แล้ว
4: แต่วันนี้นะครับ10รางวัลไอ้นี่ทั้งเบอร์โทรทั้งตัวเลขเลย
2: รอบแรกรอบแรกเอาไป3คนก่อน
4: 3เหรียญพี่นัท
2: รอบแรกเอาไป3เหรียญพี่นัทจะแจกอะไรครับบอกเลยประกาศ
3: ต้องเอารางวัลเล็กสุดนี่ก่อน
2: ได
3: ้เนี่ย
2: รอบแรกแจกนะไล่ลำดับ
3: รายการที่8เนื้อผงขาว3รางวัลรายการที่8เนื้อผงขาว3รางวัลถ้าลุ้นมีปิดทองก็จะได้พิเศษ
2: เนื้อนี้ถ้าไปเจอเปิดปุ๊บต่อหน้าพี่
3: ถ้าค
2: ุ
3: ณเจอเลขสวยใช่ผมใช้คำว่าเลขสวยเลข1เลข3เลข
2: 5พี่ให้เท่าไหร
3: ่ 5,000 บาท
2: 5,000 บาทนะครับ
3: ค
2: ือ
3: ทีนี้ไม่ใช่ผมให้นะทุกคนเขาก็ให้พี
2: ่
3: ส่วนกลางเขาให้ผมใช้คำพูดนี
2: ้ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเลขสวย
3: ไป
2: หา
4: ที่ไหนก็ได้
2: ไปหาใครเขาให้ 5,000
3: คนที่เล่นลูกปูศิลาคนที่เล่นองค์พ่ออะไรพวกเนี้ยเขามีคนซื้อคุณแน่ 5,000 บาท
2: เอาละครับมาลุ้นกันนะครับกล่องสุ่มละนะครับนะฮะ
3: แต่คุณต้องไปหาผมที่บันทิพย์และแกะนะ
2: ต้องแกะนะ
3: แต่ว่าให้คุณพิมพ์เลขมาเนี่ยสามคนแรก
2: สามคนแรกนะครับเนื้อขาวนะ
3: ใช่ครับ
2: เนื้อขาวนะฮะ
3: ขาวรายการที่8
2: ถ้าองค์ทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ1,000พันหนึ่งถ้าโชคดีไปกว่านั้นนะครับเปิดเป็นเลขสวยเนี่ยเอาไป 5,000
4: โอ้โห
3: แพงที่สุดในรุ่นนี้นะแพงที่สุดในรุ่นนี้เลขที่สวยที่สุดนะก็คือเลข1
2: โอ้
3: ลองแล้วลองมาก็พวกเลข4
4: อันนี้
3: 4 4 4อย่างเง
4: ี้
3: ย
4: เอางี้อย่าไม่กักเลยนะเลข1เค้าราคาท้องตลาดไปเท่าไหร่
2: ผมว่ามี 6,000
3: เฮ้ยถ้าไม่กักเลยต้องมี10,000
2: 10,000ยอม
4: คุณศักดิ์ศรี
2: เพราะมันเลขเดียวเนาะ
4: ฟังนะเลข8ก็ขายไป
3: 10,000 16,000 18,000 18,000
2: แสดงว่า
3: แต่ว่า
2: แสดงว่าไม่ได้ซื้อกลับแค่ 5,000 มันมีสิทธิ
3: ์
2: ถ้าเลข1
3: ก็ผมถึงบอกว่า 5,000 ใครก็ซื้อเพราะมันขายต่อได้ไงพี่เข้าใจใช่มั้ย
2: เอาละครับนะฮะผมนะกติกาของเราวิธีแจกก็คือโกบอยจะพูดมา2เลข
4: ครับ
2: นะครับนะฮะพี่นัทจะพูดมา2เลข
3: แล้วเอา2เลขไปทําอะไรกัน
2: ผมจะเอา2เลขของ3คนเราเนี่ยมาคูณกัน
3: ครับอุ๊ยวุ่นวายเลยฮะ
2: มันลงท้ายเลขอะไรคนนั้นได
3: ้อ๋อ
4: พี่แล้วถ้าเกิดมันเป็นเลขอ๋อลงท้ายเอาเฉพาะเลขท้ายตัวเลขเดียว
2: ตัวเลขเดียว
4: โอเค
2: คนที่ส่งมาเร็วที่สุดจะได้3องค์
3: คุณก็เดี๋ยวอ๋อลำดับ
2: เพราะมีนาทีอยู
3: ่
2: มีนาทีอยู่ที่มีความสนใจรอรายการเรา7วันจะมาเจอกันทีนึงวันนี้องค์พ่อจตุคามพญาชินดวง
4: แ
2: จกครับพี่นัทมาทั้งทีมันต้องฮือฮากันหน่
3: อย
2: ขอแขกนะฮะเซียนวันนี้ของเราประจำประเดิมนะฮะปีแรก
3: ผมชอบเลข
2: เดือนแรก
3: ที่ชอบ
2: ผมปีใหม
3: ่ครับ
2: เลขที่ชอบมาก2เลขของพี่คือ
3: เลขแรกก่อน
2: ครับ
3: 8
2: ฮะเลข2หลักที่2
3: 1รวมกันเป็นปอก9
2: เอาล่ะไม่รู้8 1โกบอยครับเลขแรกที่ชอบ
4: 6
2: นะครับนะคูณด้วย6 6อะไรครับ
4: 9ครับ
2: นี่
3: ทะล
2: ึ่
3: งหรือเปล่า
4: ไม่ใช่เบอร์โทรศ
2: ั
4: พท์
2: เรารักกันเราซี้กันบัดดี้กันผมคูณกลับไปเลยด้วย
3: 9
4: ว่าละ
2: อันนี้ออกมา
3: เลขนี้ออก
2: 81คูณ69คูณ96แฟนรายการครับผู้ที่โชคดีได้แก
3: ่ปึง
2: 4
4: เอาละครับไล่เช็คดูนะไล่เช็คดูนะ
3: อ
4: ัน
3: นี้ไม
4: ่ได้ไล่เช็คเลยไม่มีเลย4
3: ไม
4: ่มีเว้ยไม่มีเว้ย
2: เฮ้ยสะสมใบในรอบต่อไป
4: ไม่มีไม่มี
3: มีคนนึง
2: 4
3: มี
2: ชื่ออะไรหมายเลขอะไร
4: หมายเลข
2: ลงท้าย4ตัว
4: 1 2 3 1ครับ
2: 1 2 3 1รับไปเลยนะครับ1องค
3: ์1องค
4: ์ถ่ายรูปมาก่อนถ่ายรูปมาก่อน
2: ถ่ายรูปโชคดีโชคดีโชคดี
4: โชคดี
2: โชคด
4: ี
2: โชคดี
3: โชคด
2: ี
3: โชคดี
4: ผมย้ำนะครับพี่รับพี่ไปรับ
2: แล้วถ้าพี่เปิดมาพี่หมายเลข1นี่พี่ขาย 18,000 20,000 ได้เลยนะผมว่า
4: ผมย้ำอีกทีนะพี่ไปรับที่พันทิพย์งามวงวานชั้น2
3: รับกับนัทแฟนพันธุ์แท้
4: รับกับคุณนัทแฟนพันธุ์แท้นะ
2: อยู่ชั้นอะไรพี่พี่นัท
3: ร้านพี
2: ่ชั้น2
3: คร
4: ับ อืม
3: เอ้ยแล้วนี่เขายังไงเขาเพิ่งมาใช่ไหมหรือมานานแล้ว
4: ไอ้นี่มานี่เพิ่งมา
2: เดี๋ยวโกบอยโทรไปติดต่อนะนัดหมายกันเนาะกับพี่เขา
4: ตัวเพิ่งมาไม่ได้นี่คือได้คนนี้4
3: เอามันต้องมันมีเลขเดียวไงพี่4มันมีคน
2: ไม่ใช่เดี๋ยว
3: เราต้องเอาเลขอื่นไหม
2: ไม่ เขา
3: เรา

0: มาแล้ว
1: ไปเล่าต่อไป
0: นี่ไงประกาศเลยพี่เอาเลขอะไรต่อเมื่อกี้81พี่
2: เอาละ
0: เลขต่อไป
2: ทุกท่านครับฟังให้ดีๆนะ
1: 16
0: 16
1: วันเกิดผม
0: วัน
1: เกิดผม
0: กูบอยเกิดวันนี้อะไร
2: พี่จ้าง
0: เอาวันเกิดคุยกันเลย
2: พี่จ้างเดี๋ยวนะขอแทรกนิดนึงคือตอนนี้เขาส่งใหม่ไหมหรือว่าเอาเลขนี้เลย
1: ส่งใหม่
0: ไม่จะเป็นส่งใหม่
1: นี่ไงเราก็พูดเลข
0: คนคนที่ได้แล้วได้ไปเลย
1: ที
0: ่เหลือยังลุยต่อ
1: ที่เหลือ
0: ต่อลุยต่อจากนาทีนี
1: ้ใช่
0: จากนาทีนี้ยังลุยต่อตั้งแต่ที่ส่งมายังลุ
1: ย
0: กัน
1: ต
0: ่อเพราะว่ารางวัลยังเหลือ2รางวัล
1: ใช่
0: โกบอยมันเกิด
2: เลข7
1: เกิดที่
0: 7โกบอยทุกค
2: นมัน7ครับ
0: ผมเกิด6
2: 6
0: เท่ากับ2ครับ
1: เลข2เลข2
2: เอาแล้วเลข2เลข2
0: มีไหม
2: 2
0: ใคร2
1: มีแล้วนี
0: ่ลงแล้วกี่คน
1: หนึ่งคนก่อน
2: ผู้ที่ลงท้ายด้วย
1: คนแรกที่ได
2: ้145ครับ
1: 145เลขสอง
0: ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวโทรไปไปอีกหนึ่งเหรียญแล้วนะฮะไปอีกหนึ่งเหรียญแล้วองค
2: ์โอ้ย
0: นะครับพญาชิงดวงนะฮะหลวงปู่มหาศิลานะครับองค์เนี้ยทั่วไปเนี่ยพันหนึ่ง
1: มากเลขสองก็มีคนเดียวพี
0: ่อ้า
1: วเชื
0: ่อเอาละครับ
1: มีคนเดียวอ่ะ
2: เออจริง
0: หาคนที่สามองค์ที่สามต่อไป
1: คนที่สาม
2: ครับ
0: มีเลขอะไรอีก
1: ผมอันนี้ผมต้องเลข
0: ได้เลยเอาเลขอะไรก็ได้เดือนก็ได้
2: เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังครับใครที่ยังไม่ได้ร่วมเล่นเกมนะครับ
1: คุณส่งมาคุณส่งเลขมา
2: ส่งเลขมาพิมพ์มานะครับที่ SMS 468
0: หลายคนเพิ่งเข้ามานะไม่รู้ว่าให้เล่นอะไรกันนะจะแจกหลวงนะฮะหลวงปู
1: ่มหาศิลา
0: เป็นวัตถุนะครับนะฮะ17วาระ
1: เสก17วาระ
0: นะครับเป็น
1: พญาชิงชัยครับพญาชิงดวง
0: พิมพ์
1: หนุมานพิมพ์หนุมาน
0: นะครับรุ่นพระยาชิงดวง
1: พระยาชิงดวง
0: นะครับรอบแรก3องค์แต่ว่าไม่มีผู้โชคดีมีผู้โชคดีไปแล้ว2ท่าน
1: ขาด1ท่าน
0: ขาด1องค
1: ์ขาด1ท่านขาด1ท่าน
0: เลขที่ชอบ
1: ผมขออนุญาตเอาเลข36
0: 36อุ๊ยกุ้มกลิ่ม
1: เ
0: จ้าเสน่ห์
1: เป็นเลขคู่
0: ถ้าเลขมงคลที่คุณชอบ
1: คู่มิต
2: รเลขมงคลที่ผมชอบเหร
1: อนี่รู้เลยเลขมงคล
2: 2 3
1: โอ้ยไอ้นี่จูคู่จูไอ้นี่คู่จู
0: ไอ้นี่ซุ่
1: ม
0: คือมันไม่ผม
1: หลัง
0: ไอ้พวก33เนี่ย
1: หลวงพ่อสาธุ
0: ผมเอา45
1: เ
0: ออ36คูณ23คูณ45
1: ปัง0
0: 0
2: เอาแล้ว0
0: ใครส่งเลขสูงมามั้ย
2: ไม่มีเลยพี่นัท
1: ไม่มีเว
2: ้
1: ย
2: ไม่มีเลย
0: บ้าจริงเชียว
2: เนี่ยพี่นัทเนี่ยเล่นกับพี่แท่งอ่ะพี่แท่งบอก
0: มี
1: นี่ใช่มั้ยเนี่ยเค้าส่งเลข0มันเค้าเบิ้ลมั้ย
2: ไม่ใช่นี่เบอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เบิ้ลไหมแล้วก็ส่งเบอร์เข้ามาด้วยไง
2: อ๋อที่เบอร์เขา
1: ศูนย์ไม่ใช่พี่ดูดิ
2: เบอร์เลขศูนย
1: ์ศูนย์ไง
2: เออคุณทอมได้
1: เออคุณทอมนี
2: ่เบอร์ลงท้ายด้วย4115
1: ขับกล้องน่าจะเป็นคุณทอมนะปุ๊บอ่ะ
0: เกมของเราสนุกสนานนะครับปีใหม่ไปแล้ว3องค
2: ์
0: จากหลวงปู่มหาศิลานะครับนะฮะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะครับ
2: ค่
0: ะอาจจะให้โชคมากกว่านั้นอีกถ
2: ้
0: าไปที่ร้านไปรับนะฮะ
1: มารับมารับ
0: พี่นัทแฟนพันธุ์แท้นะครับองค์พ่อจตุคามนะครับแล้วไปเปิดเลขตรงนั้นเกิดดันเป็นเลขเดียว
1: มันเป็นซีนแบบนี้ครับเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าข้างในคือเลขอะไร
0: เราถ่ายไว้เรียบร้อยหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวโทรติดต่อและนัดหมายกันนะครับนะฮะที่ร้านพี่นัทนะครับนะอยู่
1: ช
0: ั้
1: น
0: 2
1: พันทิ
0: พย์นะฮะงามวงวานแจกแล้วเนื้อขาว
1: 3เนื้อแล้ว
0: 3
1: องค์3องค์
0: นะครับผู้โชคดีเรียบร้อยนะโกบอยนะ
2: มาเล่ากันก่อนดีกว่าปลุกเสก17วาระ
1: ครับ
2: พี่ท่านเยอะมากเน
0: า
2: ะ
0: เยอะมาก
2: เยอะมาก
0: เยอะมาก
1: สมควร
0: ตั้งใจมาก
2: ผู้สร้างท้อเลยผมบอกเลยตอนปลุกเสกจุดเริ่มต้นของการสร้างพญาชิงดวงเนี่ยมันเป็นการคอแรปกันระหว่างหลวงปู่ศิลาสิริอันโท
1: ซึ่งมีวิชานวภายันนวภาหนุนดวง
2: ครับกับองค์พ่อจตุคามรามเทพ
1: ซึ่งมีศาสตร์เยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนสร้างปิตาภพการเยอะแยะไปแล้วเขาจะมีคนถามแล้วทำไมถึงมาเป็นรูปของพญาชิงชัยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนสร้างพญาชิงชัยเลย
2: ครับ
1: คือเป็นบุตรขององค์พ่อที่ค่อนข้างจะถูกลืมแต่ว่ามีความสำคัญมากคือเป็นแม่ทัพใหญ
0: ่ครับ
1: คือต้องอธิบายก่อนว่าองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพมีตัวตนจริงในยุค 1,200 ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจันทรพานุ
0: อาณาจักรศรีวิชัย
1: อาณาจักรศรีวิชัย
0: ทางใต
1: ้ท่านเป็นพี่น้องฝาแฝดชื่อจตุคามกับรามเทพเป็นฝาแฝด
0: อัน
1: นี้ท่านมีบุตรที่เป็นบุตรเป็นโอรสที่เป็นแม่ทัพใหญ่คือชื่อพญาชิงชัยด้วยตำแหน่งรบไม่เคยแพ
0: ้
1: กองเรือ 20,000 ลำนี่ตีทุกหน้าน้ำท่านจึงมีอีกสมญานามว่าองค์ราชันดำเจ้าแห่งทะเลใต
0: ้
1: จากพี่ลองคิดดูฝั่งนครศรีธรรมราชนะอ่าวไทยอะไรทั้งหมดเนี่ยตีเวียดอินโดพี่คิดดูได้อินโดได้ทั้งหมด

0: ระยะทาง
1: จะมีบูโรพุทโธไงฮะบูโรพุทโธนี่เหมือนกับนครศรีธรรมราชคือรูปแบบการสร้างเหมือนกับเป๊ะเลยคร
0: ับ ครับครับครับนี่เป็นประวัตินะ
1: คร
0: ับ
1: ที่
0: เราอาจจะไม่รู้แต่ว่านะครับมีตัวตนจริงนะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเอามาแจกวันนี้พี่นัทนะครับใจดีกับแฟนรายการ10องค์ตอนนี้เหลือ9องค์แล้ว
1: ไม่ใช่ไปแล้ว3เหลือ7
0: เหลือ7เหลือ7ตอนนี้เหลือ6แล้วฮะเพราะว่าจากเรื่องราวผมก็อยากจะลบชนะผมอยากเป็นผู้ชนะ
1: เดี๋ยว
0: สิบทิศปีนี
1: ้อันนี้ยันหลวงปู่ยันนวพาแต่ของพี่นี่จะไปพาอื่นนะมันจะเป็นพาก
0: ๊อฟ
2: พี่แต่จะมีอยู่หนึ่งวาระที่ผมสนใจมาก
1: คือนี่ประสบกับเพราะพี่ผมใช่พี่ไป
2: ผมมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีก็เรียกว่าเป็นวัดหนึ่งซึ่งวัดม่วงขาวว ัดมะม่วง
0: อยู่ที่
2: อยู่ที่นครศรีธรรมราช
0: โอ้ทางใต
2: ้วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีองค์พ่อปิดตาพังผการซึ่งเป็น
1: ต้นกำ
2: เนิดเป็นจริง
0: ๆ
2: ผมทำรายการมาก็พักใหญ่ๆนะพี่แท่งก็มีความรู้สึกว่าองค์พ่อพังผการมีจริงเหร
0: อ
2: ผมก็กดเอ้ยมีตัวตนจริงๆนะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วคือจริงตัวองค์ท่านจริงๆตามนิมิตหรือตามรูปมาดูดุมาก
1: โอ้โหท่านเหมือนพญาพิชัยดาบหักท่านเหมือน
0: นักรบ
1: นักรบแบบแล้วก็ท่านการปั้นรูปของท่านนะครับตามประวัติแล้วประวัติการปั้นเนี่ยเพิ่งจะปั้นตอนปี50นี่เองนะพี
0: ่
1: เพราะว่าเราไม่สามารถหาสันฐานท่านได
0: ้
1: ก็ต้องใช้ความเชื่อของขนบธรรมเนียมของพื้นบ้านคือเข้าทรง
0: ครับ
1: เข้าทรงปั้นทีละส่วนแล้วคนที่ปั้นท่านดื้อดิ้นเลยคนปั้นดิ้น
0: เออ
1: ประวัติโอ้โหสุดต้องให้คนพื้นที่เขาเล่าว่าตอนปั้นเนี่ยไม่ใช่แบบอยู่ดีก็จะขึ้นมาแล้วก็ปั้นได้เลยไม่ใช่นะ
0: ครับครับ
1: ช่างปั้นคนนี้เขาไม่เลือกนอนคือขี้แตนอ่ะคนปั้น
0: อ
1: ่ะถ้าไม่ใช่คนที่เขาเลือกอ่ะต้องไปเอาช่างปั้น
0: เจ็บใครได้ป่วยนะ
1: ใช่ต้องเอาช่างปั้นที่นี่ฮะวัดหลวงพ่อคล้ายวาจาศิษย
0: ์โอ้
1: ฮะเอาช่างปั้นคนนี
0: ้
1: แล้วก็ให้ร่างทรงประทับเสร็จร่างทรงคนองค์ประทับต้องมาบอกว่าปั้นทีละส่วนนะให้แขนปั้นอย่างนี้ขาปั้นอย่างนี
0: ้
1: วันต่อไปค่อยมาว่ากันปั้นเสร็จปุ๊บมาดูโอเคใช้ได้แล้วปั้นหน้าเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย
0: ก็แสดงว่าผ่านเนี่ยก็จะไม่เกิดเหตุร้ายจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเจ็บใครได้ป่วย
1: แล้วก็ปั้นตามที่บอกก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนนั้นมีช่างปั้น 3-4 คนก็ป่วยมั่ง
0: ไม่ใช่
1: ขออนุญาตนะขี้แตกบ้างอะไรเง
0: ี
1: ้ยแล้วนอนดิ้นทุรนทุรายก็มีว่าเขาไม่อนุญาตให้ปั้นอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: เฮ้ยพี่นัทมี FC พี่นัทรู้จริงว่ะ
1: ครับ
2: เขาพิมพ์มาบอกว่าพระยาชิงดวงเนื้อผงจะมีด้านหลังฝังพระทองคำฝังชิ้นส่วนของสมเด็จพระระฆังด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่อ
2: าจารย์ลิเคยบอกมาว่าใครเปิด
1: ได้องค์นี้นะครับ
2: รับเช่า 100,000 บาท
1: จริงๆแต่จริงๆเฉพาะพระที่ฝังเกินไงมันเกิน 100,000 อยู่แล้วพระที่อาจารย์ลิงเอาวัดระฆังมาฝังก็เกิน
2: โอ้หรออ
1: าจารย์ลิงผมเป็นคนกดพระองค์นี้เองเอาชิ้นส่วนวัดระฆังมาแล้วผมเองอ่ะผมก็ไปเอาเหรียญทองคำบางรุ่นของผมมากดเพราะอันนี้เป็นของผมจะเก็บไว้บูชาเองไงก็ไม่ได้แจกใคร
0: เล่าให้เราฟังหน่อยดิอันนี้เป็นความรู้พวกเราก็คือรุ่นนี้เริ่มพ.ศ.ไหนยังไง
1: คือเพิ่งเริ่มเมื่อตอนปี68
0: ปีที่แล้ว
1: ใช่ฮะ
0: เดือนไหนฮะ
1: ด้วยเหตุที่การเริ่มช่วงประมาณกลางปีก่อนคร
0: ับ วิธีสร้างแล้วก็ไปกราบท่านก่อน
1: ดังนั้นตอนแรกอะผมเจอท่านอาจารย์ลิงก่อนแล้วเราได้
0: ท่านจารินเป็นใคร
1: อาจารย์ลิงนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลา
0: อ๋อครับครับ
1: พี่อาจารย์ลิงก็คือเป็นประชาชนเหมือนเราอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ๋อคารวาส
1: เป็นคารวาส
0: อ๋อครับครับแต่เป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย
1: ์ซึ่งอยู่กับหลวงปู่ศิลาตั้งแต่มัธยม
0: โอ้ฮะคอยดูงานดูแลงานดูแทนท่าน
1: ดูแลหลวงปู่ศิลาตั้งแต่คนเก่าหาหลวงปู่ศิลาว่าเป็นคนบ้าเป็นพระบ้า
0: โอ้สมัยยังไม่มีใครรู้จัก
1: เป็น
0: นับถือ
1: เป็นพระผีปอบเพราะหลวงปู่ขุดรู้อยู
0: ่ครับ
1: ไว้คือต้องการความวิเวกประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ลิงเนี่ยก็ดูแลหลวงปู่อุปถัมภ์หลวงปู่มาตลอดกับคณะปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยจนตัวจาริงเรียนจบแล้วก็ได้เป็นครูเป็นติวเตอร์ครูสอนติวเตอร์คืออาจารย์ลิงเนี่ยอยู่ที่ขอนแก่นก
0: ็
1: จะมีลูกศิษย์ผมว่าเขาบอกเขาสอนคนมาเป็นหมื่นนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาเป็นครูเสร็จปุ๊บผมอ่ะก็ได้เจอจาริงที่งานพุทธพิเศษที่วัดพระอาจารย์ต้
0: อ
1: มคือเราได้ยินชื่อเสียงจาริงมาอยู่แล้ว
0: ค
1: ือพอเราเจอกันทักทายกันปกติแต่เราได้มาเจอกันเซ็กอันนั้น first time นะ
0: first time ก็คือเดือนปีที่แล้ว
1: ใช่ที่วัดจันทองเซ็กันทามเรามาเจอที่แจ้งวัฒนะก็มีน้องแซมมี่อีสานก็บอกพี่นัทรู้จักอาจารย์ลิงกันแล้วขอให้พาเข้าไปคุยแบบสนิทสนมหน่
0: อ
1: ยแล้วดินดีผมก็เข้าไปทักทายอาจารย์ลิงอาจารย์ลิงก็บอกว่าพี่นัท เราสร้างวัตถุมงคลขององค์จตุคามรามเทพโดยมีหลวงปู่ศิลาเป็นผู้ที่ฐานจิตสักรุ่นจริงๆยังจังไหมผมก็เห็นด้วยเพราะว่าผมตั้งแต่เป็นแฟน
0: บ
1: ันแท้มา20ปีเนี่ยผมเป็นแฟนทั้งปี50ปี68 18ปีผมไม่เคยสร้างวัตถุมงคลเลยพี
0: ่
1: ผมมีตรรกะความคิดของผมแปลกๆว่าน
0: ี่ที่มานะ
1: ใช่คืออ
0: าจารย์ลิงชวนปั๊บ
1: อาจารย์ลิงชวนเราพิจารณาก่อนว่าสมควรไหมคืออย่างนี้พี่ถ้าให้ผมอ่ะผมบอกโกบอยหลายรอบโกบอยบอกท้ามเหมือนบอกโกบอยครับถึงพี่แท่งครับ
0: ครับ
1: ถ้าผมเอาชื่อวัดมหากินผมไม่ชอบเอาชื่อหลวงปู่มหากินผมไม่ชอบ
2: ครับ
1: แล้ววินาทีที่อาจารย์ลิงเขาชวนผมอ่ะผมก็ถามข้อกำหนดว่าจะทำยังไงที่ไม่ต้องเอาชื่อวัดมหากินไม่เอาชื่อหลวงปู่มหากิน
0: คร
1: ับ ก็ไม่ยากนี่พี่นัทก็ถวายหลวงปู่ไปเลยดีสิบล้านเดี๋ยวก่อนครับแล้วผมจะเอาตังค์ที่ไหนไปถวายอาจารย์นี่บอกเดี๋ยวเขาจัดการเองโอเคงั้นแล้วผมทำอะไรใช้ความสามารถผมที่มีทั้งหมดอ่ะในสายองค์จตุคามรามเทพมาคอลแลบกับองค์กับยันนวภาของหลวงปู่เนี่ยแล้วทำให้มันสำเร็จงั้นเดี๋ยวผมลองดูครับ
0: จ
1: ะลองดูว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงก่อนจะทำอาจารย์ลิงเขาก็รวบรวมเงินแล้วก็ถวายหลวงปู่เลย10ล้านยังไม่ได้มีพระเลยนะยังไม่ได้รู้อะไรสักอย่างพอถวายเสร็จแล้วถึงได้รู้ชื่อว่าชิงดวงก็คืออาจารย์ลิงไปถามหลวงปู่หลวงปู่บอกเอาใช้ชื่อนี้สิ
0: หลวงปู่แนะนำ
1: ก็มีชื่อไปเลือกนู่นชื่อที่ไปเสนอไม่ได้เลือกหลวงปู่เอาชื่อนี้พญาจินชัยกับเหนือดวงเนี่ยเอาชื่อเนี้ยชิงดวงเนี่ยหลวงปู่เลือกอะไรประมาณนั้นคือเรามีเลือกเรามีชื่อให้หลวงปู่โหวตอ่ะขออนุญาตหลวงปู่ไม่เลือกหลวงปู่ยาวชื่อเนี้ยอะไรประมาณน
0: ั้นแล้วหน้าตาพิมพ์แบบเบิบนี้ยังไง
1: ก็มาจากกะลาที่หลวงปู่ได้แกะเป็นรูปหนุมานอันนั้นเป็นต้นแบบผสมกับเหรียญหนุมานเหรียญพญาจ
0: ิน
1: ช
0: ั
1: ย
0: แกะกะลานั้น
1: ท่านแกะด้วยตัวท่านเองชิ้นเดียวในประเทศไทย
0: ชิ้นเดียวใช่ไหมไม่ได้แกะเยอะเลยแกะชิ้นนั้นชิ้นเดียว
1: ท่านแกะเพราะว่าตอนนั้นท่านเรียนวิชาหนุมานท่านไปเรียนตอนที่ท่านทุดง
0: แล้วท่านก็ยังไม่เคยทำหนุมานพิมพ์ไหนที่ไหนเลย
1: ท่านทำแต่ว่าเป็นพิมพ์อื่นเป็นลุกอื่นไม่มีแอคชั่นนี้แล้วเสร็จแล้วด้วยความสนิทสนมอาจารย์ลิงถือว่าเป็นศิษย์เอก
0: ครับ
1: หลวงปู่ก็เลยให้กะลานั้นนะ
0: เ
1: ป็นสมบัติส่วนตัวของอาจารย์ลิง
0: เอาแบบนี้สิ
1: ไม่ให้เลยให้อาจารย์ลิงไว้พกติดตัวเพราะท่านไม่ทุดงแล้วไงเพราะท่านไม่ทุดงเสร็จอาจารย์ลิงก็บอกนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่เคยให้อันเนี้ยในขณะที่เราคุยกันนะฮะนั้นเราอาจารย์ลิงก็ถามว่าพี่นัทท่านจะเอาความขลังจตุคามมาคอลแลบกับหลวงปู่เนี่ยจะต้องสร้างอะไร
2: ครับ
1: ถ้าจะสร้างปิดตาภวการโอ้โหมันก็ล้น
0: เยอะแยะมากมาย
1: แล้วหลวงปู่เคยสร้างหนึ่งรุ่นมีคนไปสร้างแล้วหนึ่งรุ่น
0: ครับ
1: คราวนี้พญาชิงชัยก็อย่างที่บอกเป็นบุตรองค์พ่อที่ถูกลืม
0: ครับ
1: บุตรผู้รบชนะทุกครั้งที่สั่งให้ไปรบ
0: อุ้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะหลวงปู่เคยแกะไว
1: ้
0: แล้วพญายิงชัย
1: ก็เป็นรูปหนุมานอยู่แล้วด้วย
0: อยู่ที่นครอยู่แล้วด้วยอ
1: ยู่ที่นครอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็อีกเซอร์ไพรส์นึงคือด้านหลังของพญาชิงชัยของฝั่งนครศรีธรรมราชอ
0: ่
1: ะด้านหลังก็เป็นยันหนุนดวงด้วยแต่เป็นหนุนดวงของแบบนครศรีธรรมราช
0: แล้วของเราล่ะ
1: ของมาคอลแลบกับยันนวภาสำเร็จหนุนดวงของหลวงปู่ศิลา
0: หนุนดวงเหมือนกัน
1: เอามามิกซ์กัน
0: ก็เป็นพญาชิงดวง
1: ใช่ฮะ
0: และ17วาระที่ไหนยังไงบ้าง
1: เหตุผลที่17วาระอย่างนี้ก่อนครับพอได้รับการอนุมัติจัดสร้างปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปถามหลวงปู่ว่าวาระแรกครับจะเสกเมื่อไหร
0: ่เริ่มตรงไหนดี
1: หลวงปู่ก็บอกกับทีมงานว่าถ้าจะทำอะไรอ่ะเนี่ยมันแผ่นดินไทยก็ต้องไปขอหลักเมืองเขาก่อนไหม
0: ไปนคร
1: แผ่นดินไทยหลักเมืองก็ต้องกรุงเทพมหานคร
0: โอ้มาที่กรุงเทพ
1: หลักเมืองใหญ่สุด
0: เ
1: ลยหลักเมืองกรุงเทพคือเจ้าพ่อที่ใหญ่ที่สุดอะว่าง่าย
0: ก็คือมากรุงเทพ
2: ครับ
1: ก็มา
0: ตรงวัดพระแก้วว
1: ัดพระแก้วก่อนเลยมาบอกกล่าวก่อนว่าจะมีการสร้าง
0: คนตรง
1: รุ่นนี
0: ้ครับ
1: ก็คือมาบอกเทพรักษ์ทั้ง5ก็คือพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อเจตคุปต์เจ้าพ่อหอกรองพระการชัยศรี
0: ใครมาบ้าง
1: ก่อนนี้มีผมที่เป็นตัวแทนฝั่งองค์พ่
0: อ
1: แล้วก็ทีมงานของฝั่งหลวงปู่ศิลา
0: อาจารย์ลิง
1: ตัวจะลิงไม่ได้มา
0: อ
1: าจารย์ลิงอาจารย์ลิงส่งจอมขมังเวทคนหนึ่งมา
0: ส่งทีมงานมา
1: ชื่ออาจารย์โก
0: ้
1: เป็นคนเรียนวิชาเรียนวิชาทางไสยศาสตร์นี่แหละเป็นตัวแทน
0: อีสานกับใต้มาเจอกัน
1: ประมาณนั้นไอ้ผม
0: หลักเมือง
1: ไอ้ผมไม่ใช่จอมขมังเวทใดๆผมก็มาว่าวซื่อว่าขออนุญาต
0: ก็เราเป็นผู้จัดสร้างไง
1: ใช่ขออนุญาตทำด้วยความถูกต้องแล้วก็จะทำรุ่นนี้เป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วเสร็จตรงนี้เสร็จก็ไปขอพระแม่ธรณี
0: ตรงศาล
1: ตรงนั้น
0: เ
1: หร
0: อโอเคโอเค
1: เนี่ยแล้วก็ อาจารย์โก้ก็อ่านองค์การของอีสานผมยืนตอนแรกนึกว่าอาจารย์โก้จะอ่านแป๊บเดียวล่อไปเกือบชั่วโมง ยืนใจแน่นเปรี้ยงอ่านองค์การภาษาอีสานอ
0: ่
1: ะเราก็เข้าใจเขาแล้วก็ดีใจเสร็จ2วิธีตรงนี
0: ้
1: กลับไปหาหลวงปู
0: ่
1: หลวงปู่ก็บอกโอเคได้แล
0: ้
1: ว
0: ไปที่วัด
1: เสกวาระแรกให้เสกขึ้น6ค่ำคือเลิกสำเภาทองค้าขายดีเจริญรุ่งเรือง
0: หลวงปู่ดูดวงให
1: ้หลวงปู่บอก
0: ดูเลิกให้
1: บอกเลิกว่าขึ้น6ค่ำ
0: ครับ
1: คราวนี้ขึ้น6ค่ำเลิกที่ดีที่สุดตอนนั้นคือ26พฤศจิกาโอ้โหแล้วกฐินเขา20เนี่ยกฐินมันเบียดอ่ะคือวัตถุมงคลรุ่นนี้เสกหลังงานกฐินเสร็จเนี่ย
0: แล้วลงใต้บ้างไหมมีไหม
1: พี่ลงใต้เป็นบ้าเล่นเลย
2: โอ้โหเรื่องนี้มัน
1: โอ้โหนี่
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
1: อยู่ในเหตุการณ์
2: เบรกหน้าคุณผู้ฟังย้ำอีกทีนะส่ง SMS มานะครับ
0: นะครับมีร่วมนะฮะสนุกนะครับนะฮะวันนี้เป็นนะครับนะฮะ
2: เหรียญพญา
1: ชิงดวง
0: พญาชิงดวงจากหลวงปู่มหาศิลา
1: ใช่
0: นะครับเนื้อต่อไปเป็นเนื้ออะไรที่
1: เนื้อต่อไปรายการนี่รายการเนื้อผงว่ารายการที่7
0: ทั่วไปที่ยังไม่มีเลขพิเศษเนี่ยเท่าไหร่ฮะ
1: ทั่วไปก็1,000
0: นะ1,000นะครับนะแต่ถ้ามีเลขพิเศษจะเป็น 5,000 หรือไม่ก็หลักเป็นหมื่นเลย
1: คุณเจอเลข
0: ถ้าได้เลข1เนี่ย
1: เลข1นี่คุณบ้านพังเลย
0: เอาละครับร่ำรวยไปเลย
1: ครับจํานวนสร้าง 5,000 ชิ้นใช่มั้ย
0: ครับ
1: ถ้าคุณเจอ14ตัวเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าก็ต้อง
0: มีหมื่นแล้วล่ะ
1: มี
0: หมื่นละ
2: เพื่อนๆอย่าลืมนะครับส่ง SMS มาที่4689899พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะได้
0: นะฮะอีก3วงครับ
2: เออพักสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736

0: 0698736
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: สวัสดีครับ
3: อ่านข้อความกันยกใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นช่วงที่แบบลุ้น 10,000 บาทเลยนะ
2: ครับ
3: นะครับช่วงนี้คือลุ้น 10,000 บาทเข้าแล้วนี่
4: เดี๋ยวแล้วโอเคโอเคโอเค
3: 10,000 บาทนะครับรุ่นนี้นะฮะมีแจกทั้งหมด7องค
2: ์เออ
3: เอาแรกๆเลย3องค์ก่อน
2: มาเลย
3: 3องค์เนื้ออะไรพี
4: ่3องค์แรกเนี่ยเนื้อขาว
3: เนื้อขาวนะ
4: แจกไปแล้ว
3: เอาแจกไปแล้ว3องค์ต่อมา
4: 3องค์ต่อมาเนี่ยเนื้อผงว่านคำว่าผงว่านเนี่ยคือทางใต้จะมีว่าน 100%

0: แปดชนิดของใต้
1: ครับ
0: อีสานก็มีร้อยแปดชนิดของอีสาน
1: โ
0: อ้แล้วก็เอามาเจเนเรตกันเอามารวมก
1: ัน
0: ก็จะเป็นเนื้อผงว่ารุ่นนี
1: ้
0: ผมจริงๆอ่ะ
1: ไอเดียดีมาก
0: จริงๆอ่ะผมอยากจะให้ท่านหนึ่งอ่ะเข้าสายชื่ออาจารย์โก้เนี่ยเฉพาะที่หลวงปู่สั่งให้ไปเอาของโอ้โหคุณต้องถ่ายทำเขาตอนเลยนะ
1: มึนเลยนะจริงๆอยากจะบอกว่าพี่แท่งมวลสารที่เป็นเนื้อผงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีเหรียญนะครับองค์พ่อจตุคามรามเทพในปี30เนี่ยพี่นัทเอามาเป็นมวลสารด้วย
0: แต่ว่าวันนั้นที่ผมเห็นผงนะครับไอ้โต๊ะของเราเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโต๊ะอย่างเงี้ยที
1: ่
0: เราจัดรายการน่ะ3โต๊ะพี
1: ่วางมวลสาร
0: แล้วก็เอาผงอ่ะที่หลวงปู่สั่งให้ไปหามารวมกันแล้วมาเป็นผงพวกเนี้ยพี
2: ่โอ้ท่านถ้าผู้ฟัง
0: อาจารย์โก้หา
2: ถ้าผู้ฟังการจะมีพระองค์หนึ่งไม่ใช่ว่าย
0: าก
2: มีแค่เราได้รับอะไรบารมีจากอาจารย์แล้วมานั่งเสกมันไม่พอการไปเตรียมของเตรียมอะไรอย่างนี
0: ้
2: ที่อาจารย์ท่านบอกกันเนอะ
0: เขาไม่ชี้ซัวทำ
2: แล้วยิ่งเนี่ยนะฮะข้ามแผ่นดินกันเลยนะจากอีสานลงไปใต้ไปหา108ของใต้ไปหา108ของอีสานแล้วมาผสมกันคุกเค้ากันผ่านพิธี
0: 108ของทางใต
2: ้อันนี้คือพิมพ์นี้
0: เนื้อผงว่าน
2: เนื้อผงว่
0: าน
2: ทั้งทางใต้108และอีสานอีก108
0: แล้วอีสานนี่เขาหากันโอ้โหอีดุงทุงนางยาก
2: พญาชิงดวงครับ
0: ยากเย็น
2: สามองค์จากนี้ไปจะพลิกชีวิตท่าน
1: มาพี่นัทก่อนเลย
2: ขอเลขเบิ้ลที่ชอบที่สุด1ใน100เนี่ยชอบ
0: 44 ผม4อีสานเลย
2: อ้าวเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเลขกับผมตา44
1: อ่า
2: โกบอย
0: ผมจะชั่วร้าย
1: ผมจัด FM 99ผมก็ต้อง99สิ
2: ด้วย99ของผม66เอาละ66
0: ถึงคนที่ออกมา
2: 44คูณ99คูณ66หมายเลขโชคดีรอบนี้3องค์เหนือว่าน108ทั้งอีสานแล้วก็ภาคใต้ได้แก่6
0: เลข6มีแน่นอน
1: เอาแล้วแป๊บนึง
2: 6คนแรกเลยตั้งแต่3ทุ่มมาตั้งแต
0: ่นี่โอ้จะเขาเอา2เลขอย่างนี้ให้เขาไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ได้รู้เยอะ
0: ต้องเลขเดียวนะ
1: เลขเดียวเนี่ยได้แล้วครับ
0: นี่เบอร์6
2: คนแรกถ่ายรูป
1: เบอร์ลงท้ายด้วย8793ครับ
0: ชึบก็ให้ปึ๊บก็ให
1: ้ไปต่อนะ
2: เวลาถัดไปหมายเลข6
0: อุ้ยนี่2อันติดกันเลยจบเลยนี่2คนนี้ติดกันเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: สามองค์เรียบร้อยแล้ว
1: เบอร
0: ์ลงท้ายด้วย
1: 8404แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ
0: 8369นี่ครับที่69
1: 8369ครับ
0: เขาส่งเลขมา
2: คณะกรรมการชัวร์นะ
1: ชัวร์ครับ
2: เรียบร้อยนะ
1: ไม่พลาดครับ
2: ถ่ายเดี๋ยวโดนดราม่านะนี่โอ้โหนี่มีมูลค่านะมีมูลค่าทางใจด้วยบางท่านเนี่ยพันนึงเนี่ยไม่เป็นไรอยากได้องค์ท่านไว
0: ้
2: ยิ่งรู้ประวัติพี่นัทขยี้นะบอกกล่าวว่าวิธีเป็นยังไงนะ
0: เอฟซีตัวจริงเนี่ยอันนี้เอฟซีจริงทั้งหมด
1: โอเควันนี้พี่นัทไม่ใส่กางเกงลายไทยมาด้วยหรอครับผิดคอนเซ็ปต์นะครับพี่นัท
0: วันนี้ผมคอนเซ็ปต์รักชาติครับนี่ครับสีเขียวครับ
2: นี
0: ่ไทยนี่รักสงบครับ
2: ทหารอดทน
1: ใช่แล้ว6รางวัล
0: 6รางวัลแล้ว
1: ถูกไ
2: หมได
1: ้
2: ต่อไปเลยดีกว่า
1: ครับ
2: เดี๋ยวเพราะรางวัลเยอะเวลาน้อย
0: เหลือ4รางวัล
2: ขอ2เหรียญ2เหรียญถัดมาราคาเท่าไหร่ยังไง
0: ต้องให้ทีละเหรียญก่อนนี
2: ่เห
0: นือว่านสบู่เลือดสีแดงและว่านสบู่แดงคือว่านอันเนี้ยมันเป็นว่านที่คนโบราณเนี่ยมีความเชื่อถือว่ามีเทวดาอารักขาอยู่ในว่านอยู่แล้วนะแล้วก็จำนวนสร้างเนี่ยมีแค่1,000องค์เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าเมื่อกี
2: ้ชื่อว่านว่า
0: ว่านจริงๆอ่ะเขาชื่อว่าว่านสบู่เลือดแต่ว่าคือตรงไม่ว่าจะเขาว่าว่านสบู่เลือดไม่ว่าจะอยู่อีสานเหนือใต
2: ้
0: เป็นของธนสิทธิ์อยู่แล้ว
2: จ
0: ึงมาใช้นำ
2: ว่านตัวนี้ธนสิทธิ์อยู่แล้ว
0: คือเมื่อกี้นี้ผงว่านธรรมดาใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: อันนี้ใส่ว่านสบู่เลือดเข้าไปให้เป็นสีแดงด้วยก็คือเพิ่มเข้ามา
2: อ๋อเพิ่มสบู่เลือดเข้าไป
0: จำนวนสร้างแค่พันชิ้น
2: โอ้โหน้อยมาก
0: ถ้าเกิดเจอ999คุณก็พะโล้เยนง
1: พะโล้เยนงนี่คือสั่งซื้อได้ที่ไหนครับ
0: เออผมก็ไม่เคยได้กิน
2: ก็แสดงว่าจากพันเป็นไอ้อันนี้จริงๆแล้ว2,000
0: อันนี้พันห้าครับ1,500
2: อ๋อตอนนี้นะฮะราคาปกติเนี่ย1,500บาท
0: แจกหนึ่งท่าน
2: นะครับถ้าเลขสวยเบิ้ลอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีเป็นหมื่นอ่ะมีเป็นหมื่นแน่นอนหมื่นเนี่ยรับประกันชัวร
0: ์คุณเจอเลขตองแปด
2: มีสองมีสองเหรียญวันนี
0: ้เหรียญเดียวอันนี้ชิ้นเดียวอันนี้ชิ้นเดียว
2: มีชิ้นเดียวเลย
0: หนึ่งเดียวหนึ่งชิ้น
2: ก็อยากได
0: ้แล้วยังเหลืออีกสามยังเหลือสามองค์นี่ไง
2: โอเค
0: คนละเนื้อ
2: สบู่แดงครับ
0: หน
2: ึ่งองค์
0: นะ1อง
2: สบู่แดง1องค์นะครับ
0: เลขให้โกเลือกก่อนมั้งเอาเลขโกก่อนม
2: ั้งโกบอย
1: ครับ
0: เอาเลข
1: อย่างเงียบดี
2: ครับ100ถึง1ตั้งแต่เลข0
1: ครับ
2: นะครับจนถึง99คราวนี้หลักร้อยมั่ง
1: ครับ
2: เลือกมา
1: ผมเลือกเลข36
2: โอ้โห
0: มันเลขผม
2: ย้อนย้อนย้อนย้อนย้อน
1: อ
2: ่ะ36ไม่ว่ากัน
1: ไม่ว่ากัน
0: ผมเอาพุทธคุณเลย56นี่เลข5 56พุทธคุณ
2: 56
1: อืม
2: ผมเอา999เลย
0: ตอง9
2: ตอง9เลยเอาให้แบบมงคลเลยเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลออกมานะครับ
0: คุณลุงตรง
2: นั้นแฟนรายการ1เหรียญสบู่เลือดนะฮะ
1: ครับ
2: 36
0: ไม่แล้วพี่เขาก็ไม่กดนะ
2: คูณ56คูณ999
0: เออแล้วเขาไม่กดเท่ากับ
2: เลขโชคดีที่ออกคือ
0: บึ้ง4
1: เอาแล้ว4แล้ว
2: 4ครั้ง
0: 4
1: 4ได้เบอร์เดียวนะ
0: เมื่อกี้มันเคยได้แล้วป่ะคนนึงป
2: ่
0: ะ
2: ได้ไปแล้วหมดสิได้ไปแล้ว
0: ต้องเรียกไอ้คนนี้ได้ไปแล้วไง
2: คนนี้
0: คนไป
2: นี่
0: คนไปเน
2: ี่
0: ยคนนี้
1: คนนี้ได้แล้วใช่ไหม
0: ได้ไปแล้วไงเดี๋ยว
2: ดูก่อน
1: นะจะไว้เช็ค
2: ใช้เวลาเช็คนะครับเพื่อความ
0: คนแรกอะจำได้
2: ผิดพลาดขออภัยจริงๆนะผิดพลาดขออภัยแต่ตั้งใจดี
1: ครับ
2: นะครับอาจจะมีผิดพลาดอย่าดราม่ากันนะครับ
1: ครับไอ้นี่คือ
0: ให้เนี่ย4เนี่ยเขาได้ไปแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: เบอร์ลงท้ายด้วย1 2 3 1ป่ะ
0: เบอร์ที่ได้เนี่ยนะครับเบอร์4คนแรกเลยนะ
2: ลงท้ายอะไร
1: ลงท้ายด้วย
0: โทรศัพท์542
1: 542ไม่ใช่แล้ว
2: คุณเลือกจาก542มาสิ
0: 231ด้วย
2: เวลาอะไรมันยังไม่จบ
1: มันยังมีผมอยู่ต้องมีพี่แท่งไง
0: ก็อะไรคูณ0ก็เป็น0หมดพี
1: ่ไม่แต่มัน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถ้า0มันคูณกลาง
1: 2คูณ
0: 0ก็เป็น0 0คูณอะไรก็ได้0หมดไง
2: ไม่เอาไม่ตั้งก่อน
1: 0ตั้งแต
2: ่0คูณ2
0: อ้าวพี่ลองดูอ่ะพี่ลองด
2: ูไอ้แต่ว่าสุดท้าย
0: ศูนย์คูณเลยก็ได้ศูนย์
2: ไม่ได้ไม่ได้กูบอยตามหลักเลข
0: ผมเอกคณิตพี่ผม
2: ใช่ตามหลักเลข
0: ผมเอกคำนวณแต่ดูมันแหละดูเลยมีแค่ศูนย์ป่ะ
2: ตามหลักการคูณเนี่ยมีศูนย์ไม่ได้มันจะพาอย่างอื่นศูนย์ไม่หมด
0: ศูนย์คูณเลยได้ศูนย
1: ์งั้นเอาเลข7
0: แต่พี่เชื่อว่าแม่งไม่มีใครส่งเลขศูนย์มาหรอก
2: สอง
0: ผมสอง
2: คูณ7
0: ของพี่อะไรเลขที่ไม่ชอบไม่ชอบ
2: เลขที่ผมไม่ชอบแล้วจริงจริงจริงจริงเจ็ดผมก็ไม่ชอบ
0: ก็เบิ้ลสิเบิ้ลเจ็ดไปทีก็ได้
2: 8
0: แล้วกัน
2: ของ
0: ดีๆทั้งนั้นมังกร
2: เท่ากับนะฮะแฟนรายการนะฮะที่เข้ามาเซียนครับแจกนะฮะ
0: 2คูณ7 14 14
2: รุ่นนะครับเนื้ออะไรนะก้นครก
1: ครับ
2: ก้นครกป่ะ
1: ก้นครก
2: ก้นครกนะฮะพญาชิงชัยก้นครกนะฮะพญาชิงดวงก้นครก
0: ลงท้ายด้วย2
2: นะฮะพี่นัทนะครับเลือกหมายเลข2กูบอยหมายเลข7ผมเลือกหมายเลข8คูณกันออกมา3ตัวแล้ว
0: ลงท้ายได้2
2: 2
0: แน่เห็นว่าผมงงนะผมคำนวณอยู่ผม
2: เอง
0: เลขพ
2: ี่
0: ผมเองเลข
2: 2
1: เจอแล้ว
2: 2คนแรกเลย
0: 1 4 5เบอร์โทรลงท้าย
2: ดูให้ดีนะ
1: 1 4
2: ดูให้ดีว่าคนแรกหรือเปล่า
0: เวลาที่เขาส่งมา 20:54 นาทีขอแสดงความยินดีด้วยครับ
2: องค์นี้ 2,000 บาทนะครับ
0: พี่ลงที่1 4 5นิดนึง
2: และถ้าไปลุ้นหน้าตู้หน้าร้านนะครับนัดแฟนพันธุ์แท้นะครับ
0: งาม
2: มูวาน
0: คุณเอาไป 5,000 อย่างน้อย
2: เปิดมาปั๊บเป็นเลขตองนี่ได้เป็นหมื่นนะครับ
0: พันโลให้นุ่ง
2: เอาแล้วแต่ว่าก็ถ้าจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลก็ดีมาก
0: สุดแล้วแต
2: ่เพราะว่า
0: ที่เปิดมาเลขไม่สวยก็รับเงินเนี่ยตามนี้ไปเลย 2,000 ได้
2: จะรับเงินก็ได
0: ้แล้วแต่คุณเลยถือว่าผมให้เป็นของขวัญปีใหม
2: ่รักที่สุด
0: มีความรู้สึกว่า
2: 17วันละ
0: เร
2: ็
0: วเดี๋ยวนี้
2: 7วันละ
0: นี่ก่อนนี่แจกก่อน
2: แจกเลยเหรอ
0: เดี๋ยว2วันนี้แจกเลยแจกเลย
2: เหรอไม่เก็บไว้ไฮไลท
0: ์เออไฮไลท
2: ์
0: เหรอ
2: เก็บไฮไลท์ด้วยดิ
0: ไฮไลท์
2: มาพักเอาสาระ
0: เอาได
1: ้ๆๆว่ามา
0: 17วันละ
1: เดี๋ยวผมเบรกไว้นึงนะที่คุณจะแจกเนี่ยมัน
2: ยั่วก่อนยั่วก่อน
1: มันเป็นเนื้ออะไร
0: นี่ไง
2: เนื้ออะไร
0: เนื้อผงขาว
1: ปิดทอง
0: มูลค่า 2,000 เหมือนกัน
1: แล้วก
0: ็ผงว่านปัดทองเหมือนกันนี่สร้างอย่างละร้อยอันนี้สร้างร้อยเหรียญเองนะ
2: สร้างน้อยไง
1: โอ้โห
2: สร้างน้อยไง
0: ร้อยเหรียญนี่คือน้อยมาก
2: เดี๋ยวเรามาขยี้ขยายกันว่า
0: น้อยมาก
2: เนื้อนี่ยังไงนะแต่17วันละก่อน
1: ขอเล่ากระชับเลยพี่นัท
0: ได้
1: เหลือเวลา
0: 17วันละเนี่ยอธิษฐานจิตครั้งแรกที่วัดอาจารย์ของหลวงปู่ศิลาว่าหลวงปู่ทองมา
1: ครับ
0: มีลูกศิษย์ที่เจนเดียวกับหลวงปู่ศิลารวมกันแล้วก็คราวาจอมขมังเวทของอีสานรวมอีก4คนลูกศิษย์อีก4มีพระอาจารย์ต้อมด้วยแล้ววันนั้น10กว่าเคจิรวมคราวาด้วยในวาระที่1
2: ครับ
0: วาระที่2นี่ตามฤกษ์ที่หลวงปู่ศิลาบอกเลยว่าต้องขึ้น6ค่ำไปครั้งแรกที่ศาลหลักที่วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชอ๋อ
2: วัดใหญ่เลยครับ
0: วาระที่3ศาลหลักเมืองของนครศรีธรรมราช
2: ครับ
0: วาระที่4นี่เราไปที่พังพการวัดมะม่วงขาว
2: จำได้หมด17วัน
0: ละ
2: วันละที่5
0: วันละที่5เขาอ้อ
2: โอ้เขาอ้อใต้อีกยังใต้อยู
0: ่เขาอ้อในถ้ำเขาอ้อเดี๋ยวมีท่านอาจารย์เปลี่ยน
2: ครับ
0: วันละที่6นี่เรากลับมาที่นครศรีธรรมราช ถ้ำพระราหูมีถ้ำพระราหูที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะวาระที่7เราไปนู่นเลยหลวงพ่อช่างวัดฉลอง
2: โอ้ลงใต
0: ้หลวงปู่บอกว่ามีพระเกจิอยู่ภูเก็ตถือไม้เท้ารออยู
2: ่
0: ก็เลยต้องไปที่นั่น
2: คือ
0: เสร็จแล้วในวาระที่8เราก็ไปวัดหลวงปู่สุภาที่ภูเก็ตอีกเช่นเดียวกัน
2: ภูเก็ต
0: วาระที่8วาระที่9นี่เราจากภูเก็ตเราก็กลับมาที่ชุมพรนะถ้าจำไม่ผิด
2: ขึ้นมาขึ้นมาชุมพร
0: กรมหลวงชุมพร
2: โอ
1: ้โห
2: ครับ
0: วาระ
2: สิบ
0: วาระที่สิบเนี่ยเราไปที่หลวงพ่อแดงวัดเขาบัน
1: ไดโอ้โหถูกใจ
2: ชอบถูกใจ
0: วาระที่11ศาลจตุโชคประจวบคีรีขันธ
2: ์
0: องค์จตุคามอยู่นครศรีธรรมราชจตุโชคน้องจตุคามมีโชคทั้ง4ทิศเป็นศาลประจวบคีรีขัน
2: ธ์โอ้อยู่ประจวบ
0: วาระที่12นี่เรามาที่กรุงเทพแล้วเอามาเรามาที่บางพระหลวงพ่อเปิดวัดบางพระรวมเกจิสายหนุมานยุคทางใต
2: ้โอ้ดังมาก
0: ทางใต้นี่เราล่องมาแล้วอ
2: ยู่บนเขา
0: ทางใต้นี่
2: ชลบุรีชลบุรี
0: บางพระเรามาบางพระไม่บางพระนี่นครปฐม
2: ครับ
0: หลวงพ่อเปิดที่ส
2: ังฆาหลวงพ่อเปิดหลวงพ่อเปิดครับ
0: รวมเกจิพระกลางทั้งหมดที่เสกหนุมานมาที่นครที่วัดบางพระวาระที่13ไปนี่พี่ต้องไม่เคยรู้ผมก็ไม่รู้อันนั้นศาลตราแผ่นดินที่สอนอพระราชวัง
2: อืออ
0: ันนี้เฮี้ยนมากเลยสอนอพระราชวังตรงใกล้ๆปากคลองตลาด
2: โอ้ครับ
0: ม
2: ี
0: ศาลตราแผ่นดินแล้วมีเทวดาชื่อปู่ดำใครขอใครบนบานศาลกันเรื่องโชคลาภและเลื่อนตำแหน่งได้หมด
2: สอนอพระราชวังนะฮะ
0: ปากไปไหว้กัน
2: ปากคลองตลาด
0: ปากคลองตลาดตราแผ่นดินคือทำอะไรในแผ่นดินนี้ก็ลื่นปลื้
2: นเฮ้ยอันนี้ดี
0: วาระที่14นะผมไปนู่นเลยฮะลงใต้ไปอีกทีนึง
1: ครับ
0: ออกทะเลไปเลย
1: พีทะเล
0: พีทะเล
2: ครับจังหวัด
0: นครศรีธรรมราชเอาไปบอกกล่าวกับเจ้าสมุทร
2: เ
0: อาพระจุมคนองค์พระจตุคามเนี่ยไปพรีที่เจ้าสมุทรลงไปบอกกล่าว
2: จังตั้งใจมาก
0: คุณอยู่บนดิน
2: ค
0: ุณอยู่ในน้ำคุณปลอดภัย
2: โอ้เหรียญนี่คือเอาครบทุกอย่างเลยใช่ไหมอิ
0: ทธิฤทธิ์บารมีจากทะเลขึ้นมาที่เขาขุนพนมพระเจ้าตากสิน
2: ที
0: ่วาระ15นครศรีธรรมราชเขาขุนพนมนครพระเจ้าตากสินนครศรีธรรมราชวาระสุดท้ายวาระมี16
2: ก่อน
0: กลับมาอายุทยา
2: โอ้ไปอ
0: าจารย์โชติวัดพุทธสวรรค์
2: ครับ
0: ท่าน
2: เก่งจะดู
0: ความ ท่านเป็นเบอร์หนึ่ง
2: เบอร์หนึ่ง
0: ตอนนี
2: ้
0: สุดท้ายก็กลับไปหาหลวงปู่ศิลาที่พระท่านอยู่ในร้อยที่7อุ้ยผมจำแม่นจำหมดได้ไง
2: โคตรเก่ง
0: โยกไปโยกมาสลับเคลื่อนบ้างนิดน้อย
2: ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่เดือนกี่
0: สิบกว่าวันแม่งนี่พี่ขออนุญาตนะที่เนี่ยพี่ดูดีพี่ดู
2: เฮ้ยสิบกว่าวันนี่หนักมากเลย
0: พี่ดู
2: เป็นงานที่หนักหน่วงมากนะทั้งหมดทำภายใน10กว่าวันเนี่ย
0: 10กว่าวัน
2: 17วาระ
0: 17วาระ10กว่าไม่ถึง17วันอ่ะเนี่ย FC ดูดิเนี่ยสี
2: แต่รายการนึกภาพนะตื่นขึ้นมาเดินทางขึ้นเครื่อง
0: บิน
2: เช็คอินนั่งรอเครื่องบินกลับมา
0: ไม่มีบินพี่รถล้วน
2: เ
1: พราะต้องขนวัตถุมงคลไปครับพี่
0: ต้องขนวัตถุมงคลไป2คันรถหนัก
2: ๆทั้งหมดกี่องค
0: ์ทั้งหมดประมาณ 20,000 30,000 สิประมาณ 40,000 องค์ไม่เก
2: ิน 40,000 องค์
0: ประมาณ
2: ทางรถ
0: ไปทางรถหมดเลยใช่
2: กี่คัน
0: 2คันใหญ่ๆรถตู
2: ้อ๋อรถตู้2คันใหญ่ๆแล้วรถเราขับเอง
0: ของผมนี
2: ่แล้วรถตู้ของเรา
0: ผมเนี่ยจำเป็นที่ต้องบินไปทำงานก่อน
2: อ๋อไปรอ
0: แล้วขากลับผมนั่งรถกลับไปกลับกับขบวนเสกเสร็จแล้วย้อนกลับไปย้อนกลับมาผมไปเขาทุกงาน
2: นั่งเฝ้ากลับมา
0: ผมอยู่ทุกวาระ
2: เดี๋ยวเอา
1: เรีย
2: บ
1: ต้องขา
2: ไม่ใช่เรียบขับเขาปาดผมพบวาระ
1: เหรียญทองคำเพียบเลยในนั้นอะ
0: เทกระจาดเฉพาะเหรียญทองคำอย่างเดียวค
2: ือ
0: พอเปิดจองทองคำก็หมดเลยมีพกไปเองอะผู้สร้างอะ
2: ไม่มี
0: เดี๋ยวไม่มีทองคำเลย
2: ทองคำเท่าไหร่
0: ไม่มีวันนี้สองแสนมั้งจอง100,000แล้วเราอะอ้ออีกอันหนึ่งเหรียญเนี่ยผมจบเพาะช่างพี
2: ่
0: ผมก็ได้ความเมตตาจากคุณครูซึ่งคุณครูเนี่ยเป็นครูที่สอนผมนะป
2: ั
0: จจุบันท่านเป็นผอ
2: คุณครูอะไรอะ
0: ท่าน
2: ท่าน
0: อาจารย์ป้อมท่านอาจารย์ป้อม
2: คุ
0: ณสุรัตน์นะท่านผอเพาะช่างแล้วก็รุ่นพี่ผมป
2: ั
0: จจุบันเป็นอาจารย์ประจำศิลปะประจำชาตินะชื่อพี่วิชัยรักชาตินะแล้วก็พี่เติ
2: ร
0: ์ฟอะไรเงี้ยรุ่นพี่ผมอีก3ท่านรวมกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ป้อมเนี่ยทั้ง4ท่านเนี่ย
2: ช่วยเหลืออะไร
0: ครีเอทในการออกแบบ
2: อ๋อ
0: รุ่นนี
2: ้องค์หนุมานเนี่ยนะฮะพญาชิมดวง
0: ออกแบบมาด้วยเชฟที่ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์ไทยโบราณ
2: โอ้โหนี
0: ่ไทยประเพณี
2: กรมศิลป์เลยนะ
0: ไทยประเพณ
2: ีนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรเลยนะครับ
0: พ่อช่าง
2: เอามหาวิทยาลัยพ่อช่าง
0: ไ
2: ปวิทยาลัย
0: วิทยาเขตพ่อช่าง
2: ครับ
0: แล้วเหรียญรุ่นนี้ได้ประทับคำว่าพ่อช่างไว้ที่เหรียญ ตรงนี้ด้านบน
2: พ่อแม่พี่น้องลูกหลานหรือว่าใครเรียนพ่อช่างต้องมีเลยนะ
1: ต้องมี
0: ครั้งที่สองในการคือเหรียญครั้งแรกที่มีการประทับ

0: 84ตัวเลยผมชอบ8
1: เอาละเอาละโปรบอย
2: 2543
1: โอ้โหลึกซึ้ง
0: 2543นี่พอ
1: พอสอแน่เลย
0: ลูกลูกเหรอ
2: ไม่หรอกทะเบียนรถอย่าเดทแอร
1: ์เดทแอร์
2: อย่าเดทแอร์
1: ที่ไหนก็จะคิดอยู่นะครับ
2: อย่าคิดเยอะ
0: ตัวเองเป็นคนคิดก่อน
2: อย่าคิดเยอะ
1: 3 4 5 6
2: 3 4 5 6กดไป
0: เรียง
1: มันเป็นเลขที่แบบค่อนข้างดีแล้วอยู่ด้วยกัน
0: เออ3โอ้โหนี่เลขศาสตร์อ่ะเนี่ย
2: แห
1: มไม่รู้นะ
2: เ
1: นี่ยมันกดออกมาเครื่องคิดเลขมันออก0
0: อ้าว0มีมั้ยผมจำได้ว่าไม่มีผมไม่เห็นมีใครเอาส่งเลข
2: พี่มันจะออก0ได้ไงอ่ะจริง
1: ก็ไม่รู้แหละก็มันมั่วมันลงที่0อ่ะ
0: เห็น0
1: ก็ผมกด0มันออก0จริง
2: ไงไอ้นี่ไปแล้วนี่ไปแล้ว
0: คนนึงอันนั้นมันได้ไปแล้ว
1: มีใครส่งหมายเลข0มา
0: อ่ะนี่เวลาที่ส่ง 3:16 นาทีเบอร์ลงท้ายด้วย5418
1: คุณท่านโชคดีนะครับคุณได้เหรียญอะไรครับ
0: คุณได้เนื้อผงว่ารายการที่4ปิดทองจัดสร้างแค่100องค์มูลค่า 2,000 บาท
2: โอ้โห
0: ไม่รับพระก็รับเงินแต่คุณต้องมาเจอหน้าผม
1: ไปนะครับหาที่นัดได้นะครับนะฮะแฟนพันธุ์แท้องค์พ่อจตุคามที่นะฮะพันทิพย์งามวงวานชั้น2
0: ครับนะครับเบอร์ผมหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไป
1: แต่ทุกเบอร์นะฮะที่ได้วันเดี๋ยวเราโทรกลับไปนัดหมายกัน
0: ผมถ่ายรูปไว้แล้วผมถ่ายรูปไว้แล
1: ้
0: ว
1: องค์สุดท้าย
0: เนื้อผงขาวปิดทองจะสร้าง600เหรียญนะครับ
1: ยังไงครับ
0: ราคา 2,000 บาทอันนี้ก็คือเนื้อผงขาวเนี่ยเหมือนเนื้ออันนี้แหละแต่ปิดทองเข้าไปอีกแล้วอันเนี้ยถ้าใครฟลุกมีตะกรุดทองคำในมือหลวงปู่ศิลาด้วยเอ้ยนี่จี๊ดเหมือนกันตะกรุดทองคำหลวงปู่ศิลาอยู่ในองค์พระ
1: องค์เลยฮะโดยราคาทั่วไปเนี่ย 2,000
0: มาเลยน้องมาเลยน้องถ้วยนึงไหนมีไหม
1: มา
0: ตายแล้วพี่กำหนดเลขมาเหมือนเด
2: ิ
0: ม
2: แล้วเหลือเวลา5นาทีแล้วเราน้อยมาก
0: เลขอะไร
1: ผมแหละฮะ
2: ครับ
0: เฮ้ยเมื่อกี้พี่คูณ
1: ใช่ไหมใช่คูณ
0: ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นบวกก็ได้ป่ะ
1: ได
0: ้ขอบวกพี่เอา
1: อยู่ก็เอาอาหาร
0: ไหมไม่เอาดิอาหารมันลดลงเราต้องเพิ่ม
1: นะเพิ่มนะเพิ่มนะ
0: เอาเลขพี่ก่อน2เลข
1: 2เลขเอาละพี่นัทตั้งโจทย์มา2เลขที่ผมชอบนะ15
0: 15
1: 15
0: พี่บอยเลขอะไรเขา15
2: 28
1: 28หวยที่ผ่านมาออกอะไร
0: 16
1: อ่ะบวก
0: 16จำแม่นเลยวันเกิดผมด้วยแม่งไม่ได้แทง
1: 59
0: เลข59ลงท้ายด้วย9อ้าว
1: เลข9ที่มาเร็วที่สุดที่เล่นเกมกับเราในวันนี้เรียกเขาว่าเซียน
2: นี่ไง
1: ประจำวันที่5จันทร์ที่5นะฮะมกราคม
0: ไก่เด็กหงแดง
1: อ้าว
0: ไก่ใหญ่ได้
1: ไก่ใหญ่หง
0: รู้จัก
1: ว่าโทรมาคุยกับเรา
2: โทรคุยกัน
1: ปีเก่า
2: ไก่เบอร์ลงท้ายด้วย6
0: ไม่มีคนอื่นได้ไห
2: มไม่มีนะเบอร์ลงท้ายด้วย63
0: 51
1: พี่ไก่หงแดงรับไป1องค์
0: ขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่ไก่นะครับ
1: ครบจบใช่ไหม10องค์
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับแฟนรายการครับสวยงามครับขอบคุณนะที่ติดตามรับฟังนะครับนะฮะนี่ก็คือวันแรกของปีใหม่นะฮะที่เรามาจัดรายการแล้วก็นะครับนำพี่นัทนะฮะมาพูดคุยเป็นการนะครับนะฮะปลุกเสกหรือว่าสร้างพระครั้งแรกในรอบ18
0: ปี
1: ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในวงการพระมาเนิ่นนานเหลือเกิน
0: 30ปีพี
1: ่นะครับเกี่ยงงอนเล่นตัวยิง ไม่ยอมทำจนในที่สุดนะครับก็ได้ไอเดียอะไรที่ถูกใจที่สุดอะไรที่ไม่ได้ขัดต่ออะไรอุดมการณ์ของตัวเอง
0: ใช่ๆพี่ไม่
1: เนาะไม่ได้หากินกับวัดไม่ได้หากินกับหลวงพ่อ
0: ได้ไปแล้วไงวัดได้เงินแล้วแน่นอนแล้วผมก็ได้แบ่งวัตถุมงคลกันผมขายไม่ได้หรือขายไม่ได้ขายได้หรือขายไม
1: ่
0: ได้สบายใจแล้ว
1: สบายใจ
0: วัดได้แล้วไม่จำเป็นต้องเอาชื่อว่าเอ้ยคุณมาทำบุญกันนะทำบุญกันนะไม่มี
1: แล้วพิมพ์แบบต่างๆก็ถูกใจ
0: ใช่
1: ถูกใจนะครับแล้วก็ตรงกับสายของตัวเองก็คือองค์พ่อจตุคามเพราะนี่คือทหารเอก
0: พี่แท้สงสัยไหมทำไมต้อง17ครั้ง
1: เออไม่รู้บอกได
0: ้ผมรอพี่แท้งถามอยู่ที่มันจะปิดรายการ
1: แล้วโอ้ครับ
2: มา
1: บอกได้เลย
0: พี่ผมไม่เคยรู้เลยว่าวัตถุมงคลมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยวิธีใด
1: เ
0: สกกี่ครั้งยังไม่รู้จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม
1: ่
0: ผมเลยจึงต้องพยายามไปในสถานที่ที่ดีที่สุดเลือกคนที่มาอธิษฐานจิตดีที่สุดและเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่ผมมองว่ากำลังดีแล้วเสร็จแล้ววาระที่เสกครั้งที่วัดพระธาตุมื่นเห็นนะผู้ที่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือคนนี้น
1: ี
0: ่คือลูกพี่ผมเลย
1: เพราะอะไร
0: กูบอก
2: ลูกปู่ดิให้ไปลองยกเขาจะมี
0: พระเสียงไทย
2: เขาก็จะเอาเหรียญน้ำมัน

0: น้ำมันหุงน้ำมันว่าน
1: หลวงปู่ศิลา
2: หลวงปู่ศิลาเนี่ยถ้าจะเอาคือเราจะเอาพระใส่พานไว
1: ้
2: แล้วตัวหลวงปู่เองอ่ะท่านจะมีพระประจำตัวท่านองค์เล็กๆองค์ประมาณมือเนี่ยท
1: ่
2: านจะพกอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
2: และใครไปถามอะไรท่านท่านจะยกแล้วท่านจะอธิษฐาน
0: อยู่ๆหลวงปู่ก็เรียกพี่นัทมาก่อนเลยนัทมานี
2: ่
0: พี่นัทก็ยก
2: ท่านให้พระมาวางที่พานที่มีวัตถุมงคลท่านบอกว่าให้ยก
1: ยกอธิษฐาน
2: ถ้าศักดิ์สิทธิ์ให้ยกขึ้นง่าย
1: ๆ
2: ไอเราพี่ตัวเบลเล่งเลยพานมันนิดเดียวอ่ะ
1: ป
2: ึ๊บขึ้นอยู่แล้วไงข
0: ึ้นอยู่แล้วแล้วครั้งที่สอง
2: ผมก็อธิษฐานเ
0: ออถ้าม
2: ีความศักดิ์สิทธิ์พระอินทร์ศักดิ์อยู่ให้ยกไม่ขึ้นผ
0: ม
2: ก็ยกขึ้นง่าย
0: พี่นัทยกกลายเป็นว่าหลวงปู่ก็ถามเลย
2: หลวงปู่พูดเลยมึงเกิดวัน
0: อ
2: ัง
0: คารมึงเกิดวันอังคาร
2: เออโอ้ใช่ครับผมเกิดวันอังคารหลวงปู่ไม่มีทางรู้เกิดวันอังคารหรอกผมผ่านไปคนเกิดวันอังคารยกไม่ได้เพราะเป็นวันแข็ง
0: งั้น
2: ถอยออกมา
0: ทีนี
2: ้ก็อตดากอนพี่เจรายการอะไรนะพี่เจท่านรายการซิกเซนรายการซิกเซนพิสูจน
1: ์อ
2: ะไอ้ก๊อตคนอื่นเนี่ยเฉยๆ
1: อยากรู้แล้วใช่ไหม
2: แต่คนนี้นี่อยู่ในรายการที
1: ่
2: คนนี้พูด
0: ไปยก
2: โกบอยไป
1: โกบอยไปยก
0: ถามเกิดว่าไหนวันพุธกลางคืน
1: ยกได
0: ้ยกแรกผมว่าโน้มตัวเลยขอให้ยกขึ้นก็ยกปุ๊บข
1: ึ้น
2: ง่าย
0: อย่างที่สองบอกว่าเขาบอกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ
1: ์ต้องยกไม่ขึ้น
0: ต้องยกไม่ขึ้นผมแม่งตั้งใจเลยกูจะยกโชว์หลวงปู
2: ่ให้ขึ้นป
0: ื้
2: น
0: แล้วผมเป็นคนพี่แดงผมก็เป็นคนขวานฝ่า
1: เออเราก็ท้าทายอยู่แล้ว
0: ผมว่าชอบท้าทายอยู่แล้ว
1: เอ้ยไม่จริงหรอก
0: แล้วก็ยกปุ๊บหน้าผมกับทิมคือมันเหมือนกับผมยกแล้วมีคนมากดตรงนี้ผมอะ
1: พานเดิมนั่นแหละ
0: พานเดิมพานเดิมเลย
1: แล้วก็ผ่านเวลายังไม่ถึงนาที
2: 3วิ
0: ยังมานั่งคุยพี่นัท
2: ผมถามเขาก่อน
0: ผมว่านะผมเมื่อยหรือเปล่าวะหรือผมรู้สึกผมล้าในการยกครั้งแรกผมก็มานั่งวิเคราะห์ว่าทำไมผมถึงยกไม่ขึ้นยกไปพี่นัทน่าจะ
1: ครั้งแรกที่ยกขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณสักกี่โล
0: เออบ่อยไม่มันเท่าเดิม
2: เท่า
0: เ
2: ด
0: ิ
2: ม
1: เลยไม่ได้คิดว่ามันกี่
0: ผมว่าม
2: ันไม่เกิน5โลหรอกพี่
1: เฮ้ยเหมือนดัมเบลอันนึงอ่ะ
0: เออดัมเบลอันน
1: ึงไม่มันมีดัมเบลมีหลายกิโล
2: เราสามารถยกดัมเบล5โล
1: คิดว่าครั้งแรกลอง
0: ประมาณ 4-5 โล
1: ประมาณ 4-5 โลโอ้ยก็ไม่ยาก
0: 2โล
1: แต่ครั้งที่2 4-5 โลนั้นยกไม่ขึ้น
0: มันยกก็ยกท่าเดิมไปแหละแต่ผมก็มานั่งวิเคราะห์เฮ้ยหรือว่าผมล้าวะหรือว่าผมล้าหรืออะไร
1: มันยกไม่ขึ้นเลยหรือเปล่าม
0: ันยกไม่ขึ้นเลยมันกำลังจะลอยอ่ะที่หน้า
1: ผมล้ายังไงมันก็ต้องกระติกนึง
2: มันต้องขึ้นโกบอยเนี่ย
0: หน้าผมแดงเลย
2: นี่คือผู้ที่ประสบเหต
1: ุ
2: แต่ผมข้างๆผมเห็นไอ้เจ้าก๊อตอ่ะไอ้ก๊อตอ่ะพี่ก๊อตนะก๊อตอ่ะ
1: ครับ
2: เงี้ยมันขึ้น
1: โอ้บาดเจ็บเลย
2: นะแล้วบาดนั้นพา
1: ครับหมดเวลา
2: โอ้โห
1: นี่เข้ามาเซียนไปหาพี่นัทได้นะ
2: พี่
1: น
2: ั
1: ทต่อมีไหมติ๊กต็อก
2: มีครับ
1: ติ๊กต็อกเลย
2: นัทแฟนบันแท้ครับ
1: เฟซบุ๊กเพจ
2: ก็ถ้าเฟซบุ๊กนะครับธนัทชัยวชิรศักดิ์ถ้าเพจนัทแฟนบันแท้และทีมงาน
1: ไลฟ์ไปไหนไลฟ์ไปไหน
2: ไม่ไลฟ์ครับ
1: ไม่ไลฟ์นะ
2: ผมไม่ไลฟ์ครับ
1: ไปหาที่ร้านได้
2: มีอาชีพเยอะเหลือเกินไม่ไลฟ์ครับ
0: โทรไปหาได้ไหมโทรไปพี่นัท
2: 0909109050 0909109050
0: ลองไปคุยลองไปสอบถาม
2: ถ้าเป็นนัดแฟนมันแท้ต้องโทรติด
1: หลายท่านอาจจะแบบอยากจะมี
2: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้ดวงไม่ดี
0: ครับ
1: นะครับนะฮะสามารถนะครับนะฮะคุยกับพี่นัทได้
2: ทักได้เลยครับทักได้เลยครับทักได้เลยครับ
0: นะ
1: อ่ะหมดเวลาโอ้เสียดายสนุกสนานมากนะครับเด
0: ี๋
1: ยวมากันใหม่เนาะวันนี้ก็ขอให้แฟนรายการนะครับในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม
0: ่
1: นะครับมีแต่ความโชคดีนะครับก็บอย
0: ครับก็ขออวยพรอาราธนานะครับให้ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับรวมร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีและตลอดไปครับ
1: พี่นัท
2: ของผมขออนุญาตอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดาคุณพระมารดาและอุปัชฌาย์อาจารย์นะครับอีกทั้งคุณเทพพระยุหเจ้าทั้งหลายขอให้อํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงคิดการใดที่เป็นสุจริตทำแล้วขอให้สําเร็จสมความปรารถนาเป็นเศรษฐีทั้งในทางโลกอีกทั้งเป็นมหาเศรษฐีทั้งในทางธรรมคือมีดวงตาเห็นธรรมโดยไวทุกท่านทุกคนนะครับ
1: สาธุ
0: บ
1: ๊
0: ายบาย
1: บ๊ายบายครับผม
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ถ้าเป็นแบบ
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

พลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นโดยคุณหญิงสัสิมาศรีวิกรนะครับเป็นเพลงที่ใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเมื่อปี1998นะครับ28ปีมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหเกือบ30ปีแล้วนะครับสโลแกนของการแข่งขันปีนั้นเนี่ยคือมิตรภาพไร้พรมแดนครับในช่วงแรกเนี่ยหลายคนก็คาดกันว่าจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยที่เป็นคนร้องนะครับแต่ว่าทางทีมงานเลือกทาทายังมาแทนนะครับเพราะว่าขณะนั้นสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นี่กำลังโด่งดังมาจากเพลงโอ้โอยแล้วก็รบกวนมารักกันนะครับซึ่งเพลง Reach for the Starทำออกมาดีจนหลายๆคนนำไปร้องในเวทีประกวดในช่วงหลังนะครับแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในเพลงไทยที่สร้างความนิยมไปทั่วทวีปเอเชีย

0: เลยทีเดียวนะครับโอ้โหวันนี้นี่เปิดเข้ารายการของเรานะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องอยู่ในบรรยากาศของเอเชียนเกมส์นะครับเหลือเวลาอีก40วันเท่านั้นนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไฮจินาโกย่า2026จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนนะครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราในวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะฮะผมนนรัศมีวิมลดารากรนะครับมาพร้อมกับพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของนักกีฬาไทยกันครับช่วงแรกขอประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังกันก่อนนะฮะอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB ครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้ด้วยนะครับ355องศาครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้ด้วยนะครับดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดก็ได้นะครับรับประกัน1ปีด้วยกันนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทนะครับโทร02-114-3990 ครับค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะครับเอาละครับวันนี้คุณผู้ฟังยังส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับ SMS พิมพ์468-9899นะครับส่งมาที่468-9899นะครับส่วนช่องทางออนไลน์ก็มีเหมือนเดิมนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตอนนี้ไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนได้นะฮะอยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งนั่นเองนะครับ
1: สวัสดีครับนนท์สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขออภัยนะครับพอดีวันนี้มีงานครบรอบนะครับของก้าวของเราไงก็เลยทำบุญกันนิดหน่อยครบรอบ22ปีนะครับก็ไปทำบุญกับพี่เทพป๋านะฮะแล้วก็คุณเต่านะครับพาน้องๆไปเนาะทำบุญหน่อย
0: ครับ
1: ก็เลยว่าให้นนท์ในประจำการก่อนนะเดี๋ยวพี่จะซิ่งมาเมื่อกี
0: ้โหนี่แว้นมาเลยนะฮะ
1: โอ้แว้นมาเลยฮะขี่พายุทะลุแดดมาเลยอ่ะเมื่อกี้ฮะ
0: เจอทั้งพายุทั้งแดด
1: ฝ่าแดดฝ่าอรหันต์นะฮะเจอทั้ง10ล้อรถตู้รถไถรถบรรทุกนะฮะอู้ครับผมกว่าจะถึงนะ
0: แม่เจอทุกรถเลยนะ
1: นั่นน่ะสินะครับเมื่อกี้คือเปิดเพลงอะไรไปเมื่อกี้เห็นนะอันนี้ Reaching for Star Reaching Star เปล่าหรือไงฮะ
0: Reach for the Star ครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ตามที่เคยสัญญาคุณผู้ฟังไว้ว่าจะเปิดเพลงนี้เข้ารายการก็จัดให้วันนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ทาทายังครับ
1: Reach
0: for the Star 28ปี
1: อมิตาทาทายัง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เอเชียนเกมครั้งนั้นนี่เกิดขึ้นก่อน FM 99ของเรา6ปี
1: ครับ
0: ว่า FM 99เรานี่ครบ22ปี
1: ถูกต้อง
0: ที่พี่เจ๋งบอกไปก็ย้อนลำลึกความหลังถึงเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายที่เราเป็นเจ้าภาพ
1: จำได้ว่ามีเพื่อนๆหลายคนไปเป็นอาสาสมัครนะ
0: อ๋อ
1: วันที่อะไรว่าไอ้อะไรนะไอ้เรียกซองอะไรพวกนั้นหรอ
0: ครับ
1: ครับหลายคนเลยนะฮะก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของหลายๆคนเนี่ยที่ไปเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เป็นเลซองให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันเอชเกมในครั้งที่13นะครับศูนย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตจำได้เลยนักข่าวหลายคนน่าจะไปทำกันแหละนะโดยเฉพาะพวกพี่หลี่หมิงพี่สมชายพี่ปูพี่โจอี้อะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: นอนไม่ทันนอนกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมตอนนั้นนะ
0: ไม่ทันครับตอนนั้น7ขวบ
1: อุ้ยครับผม เจ๊กก็กำลังเล่น
0: เรียนหนังสืออยู่
1: อ๋อเหรอ
0: ตั้งใจเรียนเลยไม่ได้เล่นอะไรเลยครับ
1: เหรอฮะ
0: เด็กดี
1: เด็กดีนะเออดีมากเลยนะครับไม่ถามพี่เหรอ
0: พี่เจ๋งทำอะไรอยู่ฮะ
1: ตอนนั้นก็เรียนรู้จะเรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนรู้ทำงานไม่น่าใจน่าจะเรียนมหาลัยมั้ง
0: แม่อุตส่าห์ชงให้เราถาม
1: ปี98ปี98น่าจะเรียนมหาลัยอ๋อจะไอ้ขึ้นม.6 เลยเข้ามหาลัยพอดี
0: ตอนนั้นก็เลยตั้งหน้าตั้งตาหนังสือเตรียมเข้ามหาลัย
1: ไหนฮะเดินตามหญิงตลอดเลยครับผม
0: งานสวยงาม
1: สวยงามครับเดินเข้าตลอดเลยนะครับสักพักมีผู้ชายมาขวางไว้เฮ้ยเดินตามแฟนผมทำไมเฮ้ย
0: เ
1: หมือนลูกจิ๋วเลยนะเฮ้ย
0: สักพักก็โดนสอยไปเรียบร้อย
1: โดนตบเรียบร้อยครับนะฮะก็เป็นเรื่องของเอชเกมนะเพลงนะครับอยากต้องการฟังเพลงไหนต้องการฟังเพลงไหนนะครับก็บอกกันมาได้
0: ใช่ครับ
1: จะได้หาโอกาสเปิดนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอบเพลงอะไรกันใช่ไหม
0: แต่ส่วนใหญ่เราก็จะหาเพลงที่แบบมีความหมาย
1: ครับผม
0: เข้ากับเอเชียนเกมส
1: ์
0: มีความหมายเชียร์นักกีฬาไทยของเรา
1: ครับก็พูดถึงเมื่อวานนี้เป็นไงทีมวิทยาสาวไทยของเราโอ้แบบนี้ถ้าฟอร์มดีแบบนี้มีตัวเลือกเยอะขนาดนี้นะ
0: ครับ
1: มีลุ้นเหรียญไหมอ่ะเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมื่อวานนี้ก็ชนะเวียดนามไปอย่างสบายสบายเบิร์ดๆนะ
0: ใช่ครับ
1: 3-0เลยอ่ะ
0: 3เซตรวดแล้วก็เรียกว่าคลีนชีท
1: ครับ
0: เราชนะรวดได้แชมป์แบบไม่เสียเซตเลยชนะ3นัดรวดก็เป็นแชมป์ CV ครับสนามที่2ไปนะครับในการแข่งขันที่เชียงใหม่นะเมื่อวานนี้ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็เจอกับเวียดนามเวียดนามก็ดูทรงแล้วก็สู้เราไม่ได้หรอกแพ้เรา2นัดรวดนะครับเกมนี้โค้ชออสก็จัดเต็มนะครับชุดแรกนี่มีพรพันธ์เกิดปราดนะครับเป็นกัปตันทีมนะครับกัปตันผู้นอกนั้นก็จะมีทัศดานึกแจ้งชัชวรโมกศรีแก้วกัลยากมุลทลาพิมพิชยากกกรำสะศรีภาพรจันทวิสูตรแล้วก็มีกัลยารัตน์คำวงเป็นลิเบโร่
1: เมื่อวานนี้น้องออมศรีและศรีสมพรจันทวิสูตรก็ถ้าป่าไม่แดงนะครับผมไม่มีอะไรตกนี
0: ่
1: เป็นไงน้องก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะเวียดนามเขาก็เหมือนใช้ชุดเด็กอ่ะเห็นว่าในช่วงแรกน้อง4ทีนะซึ่งเป็นตัวเก่งของเขาเนาะนะครับของทางเวียดนามในช่วงแรกเหมือนไม่ได้ลงนะแล้วก็มาปล่อยในช่วงหลังอ่ะน้อง4ทีอะไรนะเหงียนทิทันวีใช่ไหม
0: ทันทิทันทุย
1: เทียนทิเทียนทิทันทุยวันนี้เนาะ4ทีอ่ะนะครับก็แพ้เราไปนะครับ0-3เซตนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งรายการนี้สำคัญมากแน่นอนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะเป็นการแย่งโควต้าในการไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่นครลอสแอนเจลิสประเทศอเมริกาครับ
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนี่ให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันเลยนะบอกว่าเป้าหมายต่อไปนี่ชิงแชมป์เอเชียแชมป์เท่านั้นครับ
1: เราแชมป์เก่านะโดนนะ
0: ก็มันสำคัญ
1: ใช
0: ่มากๆเลยนะครับเรายังไม่ได้เคยไปโอลิมปิกเกมส์มาก่อน
1: โ
0: หแล้วถ้าเกิดได้แชมป์นี่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ทันทีเลยครับ
1: โควต้าอัตโนมัติอัตโนมัติเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เรานี่แชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดิมพันมันสูงก็เชื่อว่าทุกชาตินี่ใส่เต็มแน่นอน
1: คือ
0: ใครๆก็อยากจะได้โควต้าตรงนี
1: ้
0: การันตีไปโอลิมปิกเลย
1: ก็ไม่ต้องไปแข่งในโซนอันนี้เขาเรียกอะไรโซนแบบกับที่มือนะโซนยุโรปมาแข่งแล้วก็ชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้โควต้าไป1โควต้านะในโซนเอเชียเนี่ยพี่ว่าน่าจะแย่งกับจีนแล้วก็ญี่ปุ่น
0: ใช่
1: พี่ว่านะแต่ก็ไม่แน่นะลูกกลมๆนะฮะมีลมข้างในนะนนใช่ไหม
0: อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับว่าก็หวังที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้นะนะครับก็การคว้าแชมป์ซีรีส์ครับทั้งสองสนามนะครับทำให้เราได้เรียนรู้ทดลองระบบนักกีฬาทุกคนนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นการปรับแก้ไขข้อบกพร่องนะครับก่อนที่จะแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียต่อไปนะครับครั้งนี้เราต้องแชมป์เท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเข้าชิงให้ได้เป็นอันดับแรกจากนั้นก็กลับไปหลังจากนี้ต้องไปปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับผมปรับจูนให้ลงตัวสุดนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังเทียนจินประเทศจีนครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง เราจะแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียครับ21ถึง31

0: สิงหาคมนี้ไทยแชมป์เก่าแน่นอนนะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียครับ
1: ก็จะไปเชียร์ทีมลูกยางสาวไทยในเอเชียนเกมส
0: ์ครับ
1: เชียร์ในชิงแชมป์เอเชียก่อนรอบคัดเลือกระบบคัดเลือกโอลิมปิก2028เนี่ยเขาเปลี่ยนจาก2024นะครับใครที่จำแบบเดิมที่จะมีแบบทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดแต่ละทวีปคะแนนหลังจากแข่งในชั้นสตรีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปจำแล้วของใหม่เนี่ย12ทีมเนี่ยเจ้าภาพ1ทีม
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีแชมป์ทวีป5ทีมแล้วก็ชิงแชมป์โลกปี2027เนี่ยจะได้อีก3ทีมก็คือทีมที่ยังไม่ได้ตั๋วโอลิมปิกนะฮะแล้วก็ทีมที่อันดับโลกดีที่สุด3ทีมเรียกง่ายๆว่าชิงแชมป์เอเชียนี่คือก้าวแรกของการคัดโอลิมปิก
0: สมมติถ้าไม่ได้แรกสมมติถ้าไม่ได้อนนท
1: ์ถ้าไม่ได้ชิงแชมป์ทวีปก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกต่อ
0: ครับ
1: เขาจะเอาอีก3ทีมที่ยังไม่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกจากชิงแชมป์ทวีป
0: ครับ
1: ซึ่งในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาจะคัดเอา1ใน3ไปแข่งชิงแชมป์โลกด้วย
0: ครับ
1: อ๋อ
0: 1ใน3แล้วก็ไปชิงแชมป์โลกครั้งนึง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือได้โควต้าโดยตรงเลยถ้าใครไม่ได้ก็ต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกใช่มั้ย
1: ใช
0: ่ครับโหเหนื่อยนะ
1: มันหลายสเต็ป
0: หลายสเต็ปนะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดได้จากแชมป์เอเชียนี่จบเลยสบายเลย
0: ครับ
1: ต่อจากนี้นี่เก็บตัววางแผนกันสบายเลยก็
0: ถ้าสมมุติด้านเราไปชิงแชมป์โลกแล้วก็ได้แชมป์มานะโอ้โหมันจะต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกมเลยนะเพราะว่าจบจากแชมป์เอเชียก็จะไปเอเชียนเกมใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ใช่ครับก็ถือว่ายังมีงานยากรออยู่แต่ว่าใน CV Cup มันก็เหมือนกับเป็นทัวร์นาเมนต์แบบวอร์มเครื่องเตรียมทีมนะครับชิงแชมป์เอเชียนี่สนุกแน่นอนนะฮะ
0: ครับผม
1: ตั๋วลุยโอลิมปิกเป็นเดิมพัน
0: ใช่แต่ก็อย่าลืมนะครับยู17ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน17ปีนะอันนี้เป็นคือทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเราจะเจอกับทีมชาติอเมริกานะครับในวันแล้วจะเป็นวันแม่แห่งชาติพอดีเนาะตรงกับวันแม่แห่งชาติของเราอะอยู่17
1: ที่คืนพรุ่งนี
0: ้ซา
1: เตโต้ก็คือมันเข้าวันที่12
0: ก็คือคืนอาคารใช่ไหม
1: คืนพรุ่งนี้แหละ
0: ก็ตอนนี้เราแข่งมา3นัดชนะ1และแพ้ไป2นะครับเราก็แพ้ตุรกีก่อนนะ0-3ชนะชิลีเจ้าภาพนะครับ3-1และแพ้เช็กเกียไป1-3ครับแข่งเอ้ยคืนนี้เปล่านนท์คืนวันที่10อ่ะ
1: คืนพรุ่งนี
0: ้คืนพรุ่งนี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือคืนนี้ต่อเช้าวันอังคารเปล่า
1: คือวันนี้มันอาจจะไปนับเป็นวันที่11แล้วใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะคืนนี้ละ
0: น่าจะคืนนี้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะมันไม่พักกันนานขนาดนั้นหรอก
0: โอเค
1: ครับผม
0: นะครับก็ติดตามกันได้นะสำหรับทีมหรืออย่างสาวไทยของเรานะครับ
1: ครับ
0: มีวันนี้เนี่ยเห็นเนี่ยน้องเทนนิสพันธิพักวงพัฒนธุรกิจนะเมื่อวานนี้ก็จำได้ไหมน้องก็ดีที่ก็เหรียญทองเอเชียนเกมนะจำได้ว่าเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หางโจวประเทศจีนเข้าชิงกับนักกีฬาจากจีนรอบชิงอ่ะนนท์แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนระบบนับแต้มอ่ะนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมปรากฏว่าแต้มของทางจีนเนี่ยโอ้โหไหลรั่วเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยังไม่เตะเลยแต้มรั่วแล้วฮะเดี๋ยวรอบชิงอ่ะตอนนั้นโอ้โหดีนะโค้ชเชจำได้ว่าโค้ชชัยเชนะประท้วงก่อนเลย
1: บอก
0: เอ๊ะระบบมีปัญหาหรือเปล่าเพราะยังไม่โดนตัวเลยคะแนนของฝั่งจีนขึ้นแล้วจำได้ไหม
1: เจอกับกัวชิง
0: ถูกต้องของจีนอ่ะ
1: เจ้าภาพ
0: ครับ
1: ยก3นี่สกอร์ไหลไปฝั่งจีนแบบผิดปกติเลย23แต้ม
0: ทัว
1: เพราะว่าระบบ
0: รอบชิงเดี๋ยวมันโค้ชเชครั้งที่แล้วอ่ะ
1: ทำให้โค้ชเชต้องประท้วงแล้วก็มาปรับคะแนนกลับมาเริ่มแข่งใหม่ตอนนั้นก็เราโดนนำอยู่นะ6-0
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีดราม่าช่วงที่เหลือเพียงนาทีกว่านี่เทนนิสอาศัยความนิ่งไล่เตะหัว4ครั้งซ้อน
0: โอ้โห
1: ชนะไป 12-9 แล้วก็ชนะไป 2-1 ยกครับ
0: ครับ
1: ได้เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในทัวร์นาเมนต์อย่างยิ่งใหญ่
0: โอ้แต้มไหลอย่างกับน้ำฮะโอ้ไหลตุ๊ดๆๆเลยตกใจจำได้เลยนะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คลาสสิกมากตอนนั้น
1: ใช่แ
0: ล้วก็เป็นการ
1: ป้องกันแชมป
0: ์ครับ
1: ได้เหรียญทองสมัยที่2ของ เทนนิส
0: ถูกต้องแล้วก็ต่อยอดไปแข่งขันโอลิมปิกเกมแล้วก็ได้เหรียญทองเป็นในสมัยที่2ติดต่อกันเช่นกัน
1: ใช่
0: สุดยอดนะ
1: แต่ครั้งนี้เธอไม่มาแล้ว
0: ก็อำลาไปแล้วรีไทร์ไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหพี่หนูแต่โอ้โหเจ็บไปหมดเลยตอนนี
1: ้น้องก็เสียงแหลมอย่างนั้นเลยล่ะ
0: หนูใช้ชีวิตเถอะก็โพสต์นะครับผมครบรอบแต่งงาน1ปีนะ
1: ครับ
0: จูเนียร์รามณรงค์สวยวิหารีนะครับแบบหวานเจี๊ยบเลยน
1: ี
0: ่ก็ตอนนี้น้องถึงที่อายุ29ปีนะจูมือแฟนหนุ่มครับเข้าประตูวิวาไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนนะ
1: ครับ
0: หลังดูใจกันมายาวนานกว่า9ปีนะครับก็บอกว่าแฮปปี้เวดดิ้งแอนนิเวอร์ซารี่1ปีของการเป็นสามีภรรยานะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเป็นยังไงน่ารักดีนะน้องทิริศนะนะครับตอนนี้ก็แฮปปี้นะชีวิตของน้องเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแต่งงานก็เห็นไปทำอะคาเดมี่ด้วยนะครับแล้วก็เปิดยิมด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นตำนาน
0: ตำนานเกตโกดโกดอ่ะเกตเฮดออฟออลไทม์
1: ใช่
0: ของวงการเทควันโดนะพี่ว่า
1: ไม่ใช่แค่เอเชียนเกมไม่ใช่แค่โอลิมปิกอ่ะคือทุกรายการน่ะเรียกว่าถ้าย้อนกลับไปดูสถิติเก่าๆนี่น้องเดนิสจะขึ้นแบบอันดับต้นๆตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้าพูดถึงเอเชียนเกมเนี่ยเราก็ต้องมาโฟกัสกันหน่อยก็น้องเทนนิส2ทอง1ทองแดงเอเชียนเกม3ครั้ง
0: โ
1: อ้ครั้งแรกนี่ทองแดงก่อนที่อินชอนเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: ปี2014จากนั้นนี่2018ได้เหรียญทองสมัยแรก
0: โอ้อินโดนีเซียโอ้พี่อยู่ใน3จำได้
1: เป็นยังไงบ้างบรรยากาศการแข่ง
0: ก็รู้จะมาไม่ทันนะ
1: อุตส่าห์ปูมาซะอย่างยิ่งใหญ่เราก็
0: แ
1: หมนึกว่าจะได้ถามบรรยากาศรอบชิงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเทควันโดแข่งวันเดียวจบ
0: เดี๋ยวจบ
1: นี่เจ๋งเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยดูตั้งแต่นัดแรกยัน
0: ดูกันชิงพอรอบชิงพอครับผมไม่ต้อง
1: โอ้เราสาพูดให้ยิ่งใหญ
0: ่รอบชิงก่อนแต่ว่าพี่ถามเรื่องของเขาอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: เป็นยังไงคนเชียร
0: ์โอ้เชียร์เยอะ
1: คนไทยเยอะไหม
0: คนไทยเยอะเลย
1: ที่อินโดนะ
0: ที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียไหนนะตอนนั้นจำได้ว่าตอนเช้าๆเป็นรอบคัดเลือกไงเราบอกเอ้ยเชียร์อยู่แล้วครับผม
1: เราก็ไม่ดูเลย
0: ไปเดินก่อนเลย
1: เดินเที่ยวก่อนเลย
0: เดินเที่ยวก่อนเลยกินข้าวคุณกินข้าวก่อนซื้อนั่นซื้อนี่ก่อนเขาบอกเฮ้ยรอบชิงมาแล้วพี่โอ้โหสงสารสปีดเลยฮะ
1: เพราะว่าอยู่ไกล
0: โอ้สปีด
1: เดินชิวอยู
0: ่เดินชิวอยู
1: ่
0: โอ้ยมาเรียบร้อยครับผมบอกเหรียญทองอยู่แล้วพี่ถ่ายภาพกับน้องเขานะตอนได้เหรียญทองปี2018ลง IG ของตัวเองด้วย
1: ตอนที่มาให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่น้องหันมาเอาแล้วพี่หายไปไหนมาครับพี่เอาเทนนิส
1: น้องก็จำได้แหละฮะ
0: หักหน้าพี่สิหักเทนนิสหักหน้าพี่ดิ
1: น้องเขาคงจำไม่ได้หรอก
0: สนุกดีนะครับน้องก็จำได้เวลาไปทำข่าวก็บอกว่าจำพี่ได้ไหมบอกจำได้ครับพี่นี่น่ารักดีนะไหนอ้าวก็แฮปปี้นะครับก็ครบรอบแต่งงาน
1: หวังว่าน้องเทนนิสจะไปเชียร์รุ่นน้องหน่อย
0: พี่ถามผู้สื่อข่าวสายเทควันโดนะสายมวยสายอะไรพวกนี้เขาบอกว่าคราวนี้ก็เหนื่อยนะเพราะว่าเหมือนเขาปรับรุ่นให้มันน้อยลงอ่ะนนท์ไม่ได้เยอะเหมือนครั้งก่อนแล้ว
1: มันจะไม่แย่
0: เหมือนจะแข่งผู้หญิง3 4รุ่นเองมั้ง
1: เ
0: พราะเราก็ยังไม่มีใครที่จะมาเอมาเก่งเหมือนน้องที่ได้แน่น
1: อ
0: น
1: ก็ต้องค่อยๆสร้างไป
0: นะจะเป็นน้องชื่อน้องอะไรน้องกีตาร์ไหมที่รุ่น49กิโลกรัมอ่ะ
1: น้องเทนนิสเนี่ยรุ่น49
0: รุ่นเก่ง
1: ของเธอ
0: รุ่นเก่งไงก็เหมือนคนเหมือนเป็นน้องกีตาร์ไหมพี่ก็จำไม่ได้เว้ยต้องให้พวกสายเทควันโดเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี
0: ้
1: น
0: ี่
1: ย
0: กสี่เขนไหม
1: หลังจากที่น้องเทนนิสประกาศรีไทร์ไปทีมชาติไทยก็จะมีอย่างชุติการจงกลรัตนวัฒนาน้องแนทมีน้องอิมพัชรกันพูนเกิด
0: เหมือนน้องอิมเนี่ยจะมาแทนนะ
1: แล้วก็จะมีน้องปานบัวโมรมัดน้องบัว
0: แล้วน้องกีตาร์เป็นไงบ้างได้มั้ยน้องกีตาร์น่ารักนะ
1: น้องกีตาร์เดี๋ยวเช็ค
0: ดูน่ารักเลยนะฮะกับมนชนกศรีเคน
1: น้องเขาน่ารักทุกคนครับพี่
0: น
1: ักกีฬา
0: น่ารักทุกคน
1: นะเราน่ารักทุกคน
0: ครับ
1: น้องกีตาร์นี่ปัจจุบันก็อยู่รุ่น49เหมือนกัน
0: ใช่แต่เหมือนน้องจะผมไม่แน่ใจสมาคมเขายังให้อยู่หรือเปล่าเนาะยังเอาออยยังให้น้องกีตาร์แต่ส่วนใหญ่จะน้องกีตาร์นะ แต่ว่าล่าสุดจะเป็น

0: น้องอิมใช่ไหมนน
1: ใช่ก็มีหลายคนนะ
0: มันเป็นเหมือนจะเป็นน้องอิมอ่ะที่พี่ถามน้องอิมนะครับพัชรกันพูนเกิดมั้งเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าไปเช็คดูจากสมาคมนี่ก็น่าจะเป็นน้องกีต้านะ
0: ครับ
1: ที่จะไปนะในรุ่นนี้นะเดี๋ยวเช็คนิดนึงว
0: ่
1: าประกาศรายชื่อหรือยัง
0: ใช่ใช่เนาะนะครับเอสเปนบาร์บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งตอนอายุ20ตอนพี่อายุ20ปีอยู่ม.6เลยครับพี่นึกว่าพี่ปี3แล้วนะครับปี98 98พี่ได้เรียนมหาลัยนะโอ้ไม่น่าจะเรียนปี1ปี2อ่ะเนี่ยน่าจะใช่นะ
1: ครับ
0: ครับถ้าเทียบปี98บอกอยู่ม .6 กําลังจะขึ้นมหาลัยจริงๆแล้วพี่เกิดพ.ศ. อะไรกันแน่ครับก็โกอายุฮะครับผมเหมือนนักเตะแอฟริกันหลายๆคนนะ
1: อ๋อนะโอ้โหมาทางนั้นเลยนะ
0: มาทางนั้นแหละ
1: โอ้โห
0: จําได้ปี98น่าจะปี2มั้งปี1ปี2ปึ้งจะมาตอนโอเว่นจําได้เลยปี98บอลโลกอ่ะไม่น่าใจเหมือนกันนะจําไม่ได้แล้วนนน่าจะปี2ล่ะ
1: ถ้าพี่จําไม่ได้ผมก็ช่วยอะไรได้
0: ครับครับผมชาวสุขุลาวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจและจะอยู่เคียงข้างชาวเทพสลินตลอดไปนะครับนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งทรงสวัสดิ์เจ็ดนะครับคาปูชิโน่บอกว่าถ้าปารีสได้ฉลามบาโคล่าแล้วจะยอมขายลิเวอร์พูลเราไหมครับจากคุณกิตติพัฒน์ครับผมเปเช่ป่ะเปเช่เหมือนอยากจะเอาอะไรนะอะไรนะแอนดี้ด็อกแอนดี้ฮอตอะอันนี้ก๊อตอ่ะนักเตะของเบลเยียมของสโมสรอาแจกอ่ะ
1: ไม่คุ้นเลยครับ
0: ลองพิจารณาไอ้นี่ก๊อตดูเห็นว่าถ้าได้ตัวนี้นะเก่งเลยตัวนี
1: ้ดาลุ่ง
0: มาแล้วจะปล่อยแบรี่บาโคล่าฮะ
1: เป็นดาลุ่งดวงใหม่มาแทน
0: ใช่เป็นนักเตะชาวเบลเยียมอ่ะอยู่อาแจกคนนี้นน
1: มิก้าก๊อตไหม
0: เออมิก้าก๊อตไม่ใช่นะเออมิก้าก๊อต
1: เนี่ย
0: เก่งเลยตัวนี้
1: ก๊อต
0: ครับ
1: เป็นดาวรุ่งเป็นปีกชาวเบลเยียม
0: ใช่
1: อยู่กับอาแจกซามสดัม
0: ครับผม
1: เขามีแววเล่นปีกซ้าย
0: ใช่
1: มีการกอสนะครับอ่ะเรื่องของเทควันโดผมเช็ครุ่นมาแล้วครับ
0: ครับ
1: รุ่น49รุ่นน้องเทนนิสเนี่ยเป็นน้องอิม
0: อิมใช่ไหม
1: น้องอิมพัชรการพูนเกิด
0: ใช่เหมือนเขาบอกจะเป็นน้องอิมนะ
1: ส่วนน้องใบเตยสาสิการนี่ไปรุ่น67เลย
0: ครับ
1: ขึ้นน้ำหนักอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีน้องขนมจีบนัดกมลวาสนารุ่น67คือน้องใบเตยนี่รุ่นมากกว่า67นะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีน้อง
0: น้องกีตาร์ได้ไหมไม่ไม่ได้ใช่ไหมนน
1: น้องกีตาร์ไม่มีนะเพราะว่าเขาประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีฝ่ายชาย4รุ่นแล้วก็ฝ่ายหญิง4รุ่นฝ่ายชายนะครับก็จะมีรุ่น58กิโลกรัมฟาอิสศิรวิทย์มหัมมัดมีรุ่น68กิโลกรัมเจ้าอยู่บาลังทับทิมแดง
0: อันนี้ตัวเต็งเหรียญทองนะเจ้าอยู่เนี่ย
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วนี่แข่งรุ่น63นะ
0: ใช่เหมือนปีนี้เหมือนพี่คุยกันมันเขาจะขยับใช่ไหม
1: ครั้งนี้มาเป็นรุ่น68
0: เอาข้อ8นะ
1: แล้วก็มีรุ่น80กิโลกรัมเป็นไอออนกฤตยศพร้อมปัจจุ
0: ครับ
1: แล้วก็มีรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมเป็นแจ็ควูดดี้เมลเซอร
0: ์
1: นักกีฬาหญิง4คนมีรุ่น49น้องอิมพัชรกันพูนเกิด57เป็นน้องขนมจีบนัทกมลวาสนารุ่น67น้องใบเตยสัสิการทองจันแล้วก็รุ่นมากกว่า67กิโลกรัมน้องลูกแก้วกันนารัตน์ชื่นชูกลิ่น
0: ครับ
1: นี่ก็มีประกาศออกมาตั้งแต่21มิถุนายนตั้งแต่มิถุนายนแล
0: ้
1: ว
0: แต่ตัว
1: ลืมไปแล้ว
0: พี่ดูน้องน้องอิมใช่ไหม
1: น้องอิมพัชรกัน
0: รูปร่างดูจะดูสูงใหญ่เหมือนกันนะ
1: ก็ถ้าดูจากรายชื่อที่ออกมาทั้ง8คนเนี่ยมีนักกีฬาที่เคยไปแข่งเอเชียนเกมแค่2คน
0: ครับ
1: ก็คือเจ้าหยูกับน้องใบเตยแค่2คนเองนะที่เหลือนี่หน้าใหม่หมดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีภูมิเซ่นะครับ แล้วก็ภูมิเซ่ก็คือท่ารำนะฮะก็ต่อสู้8ภูมิเซ่2เราได้โควต้า10คนก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมวางเอาไว
0: ้
1: แล้วก็มีการคัดเลือกกันจนได้ตัวนักกีฬาที่แจ้งรายชื่อไปเนี่ยแหละก็คือนักกีฬาของเราที่เตรียมไปแข่งในเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้ครับเป้าเท่าไหร่ต้องมีสักทองกันนะ
1: เป้าหมายเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าสมาคมวางไว้ยังไง
0: อย่างนั้นก็ต้องมีเหรียญอ่ะต้องมีทองอ่ะบัลลังก์เจ้าอยู่อ่ะบัลลังก์อ่ะก็น่าจะอย่างน้อยก็ต้องมีป้องกันชั้นได้เจ้าอยู่เน
1: า
0: ะแล้วก็ของเราผู้หญิงก็น่าจะมีสักเหรียญอ่ะ
1: ตั้งเป้าเอาไว้ขั้นต่ำ1ทองครับ
0: ครับจากบัลลังก์ใช่ไหม
1: ความหวังสำคัญก็คือเจ้าอยู่นั่นแหละแต่ผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนอื่นๆที่แจ้งเกิดแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ว่าขั้นต่ำนี่มองไว้ที่1ทองก่อน
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนน
1: ได้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับ99 Live ก่อติด Action Game ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 件杂货。
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
2: มาแล้วครับ99 Live ก่อนถึง Asian Game ครับวันที่10สิงหาคมนะครับวันนี้วันเกิดของปุ้ยพรชัยเขาแก้วนะ
3: โอ้โห
2: นี่โค้ชทีมตะกร้อไทยชุดปัจจุบันนะไปศึก Asian Game ด้วยหรือเปล่าจะปุ้ยเนี่ยเหรียญทองกี่เหรียญนน
3: 9มั้ย
2: 10เหรียญทอง
3: โอ้โหพลาดไปเหรียญนึง
2: นี่10เหรียญทองนะ
3: เป็นตำนานของเอเชียนะ
2: ถูกต้อง
3: ตำนานของไทย
2: ตำนานของแท้เลยแล้วเอเชียนเกมครั้งนี้ลุ้นหนักกันนะโดยเฉพาะตะกร้อไทยตอนนี้ก็มีการแข่งขันตะกร้อคิงคัพที่แฟชั่นไอแลนด
3: ์
2: น่าจะแข่งอยู่นะที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับซึ่งปุ้ยพอชัยของเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานโค้ชของอาจารย์กมลตันกิมหงด้วย
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหแข่งมากนะแน่พอชัยเขาแก้วตัวฟ้าเนี่ย
3: ใช่
2: จำได้ว่าตอนนั้นปีไปทำข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เสียงคุ้นน
3: ี
2: ่99หรือเปล่าอุ๊ยพี่แอดเลย
3: ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับ
3: เจ๋งหรือเปล่าครับ
2: พี่ยุทธชัยหรือเปล่าฮะ
3: อ้าว
2: พี่จะลาวดอกพิกแฟกฟาตะก้อใส่พรชัยซะแล้วเขาบอกแฟน99คนจำเสียงได
3: ้เขาแซวว่าพี่เจ๋งหรือเปล่านั่นแหละ
2: เออ
3: ไม่ได้แซวพี่จำผิดหรอก
2: ครับผม
3: เขาจำได้
2: จำได้นะ
3: ก็สำหรับ King's Cupนะครับตะก้อเนี่ยอัปเดตหน่อยแล้วกันรอบรองทีมชุดหญิงนี่ไทยชนะเกาหลีไปแล้ว 2-0 ทีมนะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวจะเข้ารอบชิงช่วงบ่ายวันนี้นะบ่าย3นะครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะฮะแล้วก็อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมชุดชายเจออิรักเที่ยงวันนี้นะครับเราก็จะแข่งรอบรองต่อเลยนะตอนทุ่มหนึ่งทีมที่ชนะนะครับก็ดูกันได้ทางแอปพลิเคชัน Truvision Now ด
2: ู
3: ฟรีนะครับแล้วก็ไปดูกันได้ที่ Fashion Island ด้วยนะฮะตอนนี้นี่เราได้ไปแล้วก็คือเหรียญทองแล้วก็ลอดห่วงสากลทีมชายทีมหญิงแล้วก็4คนหญิงตะก้อทีมเดียวชายแล้วก็ตะก้อ4คนชายนี่ได้เหรียญเงินน่าเสียดายได้ไปแล้วตอนนี้4ทอง1เงินนี่คือผลการแข่งขันล่าสุดก็เชียร์กันไปเรื่อยๆแข่งจนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย
2: ครับใช่ฮะนะครับตะก้อไทยเรานะ
3: อ
2: ีกอันหนึ่งอันนี้ก็หลุดลิ้นถอนเหมือนกันนนนะครับเพราะว่า2พี่น้องเมียเมกไทยนะครับคว้าทองและเหรียญเงินเนาะ
3: ครับ
2: และมีโอกาสนะที่จะไปได้เดี๋ยวนะ H Game ด้วยเนาะ
3: ครับผม
2: นะครับเป็นการแข่งขันนะ BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปรากฏว่าน้องโอมครับพุทธภูมินักปั้นนักปั่นทีมชาติไทยชุด Asian Game ครั้งที่20นี่นะ
3: ครับ
2: ก็นำแบบมนต์จบคว้าแชมป์อายุไม่เกิน23ปีชายในกระดาษญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและในปั่นจีนได้เหรียญทองแดงครับและภูมิใจไทยนักปั้นนะครับน้องชายของพุทธภูมิเนี่ยก็คว้าอีก1เหรียญเงินครับจากรุ่นเยาวชนชายเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นจากเกาหลีใต้ครับนี่เรามีโอกาสนะในชิงแชมป์ครั้งนี้นะโดยเฉพาะจากน้องโอมพุทธภูมินักปั้นนะครับ
3: ครับผม
2: เป็นไงใช้ได้นะเออนะฮะก็ลุ้นกันนะ
3: ครับ
2: ครับ
3: ส่วนอื่นๆเนี่ยมีผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาวินเซิร์ฟด้วยนะวินเซิร์ฟนี่เราไปแข่งที่ลังกาวีมาเลเซียนะครับ
2: ครับ
3: ในรายการชิงแชมป์เอเชียนะก็เราได้มา1แชมป์กับอันดับ2อีก4รายการนะก็การแข่งขันทีมโต้คลื่นไทยเนี่ยได้มา1แชมป์และ4รองแชมป์รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน19ปีเจ้าปาล์มสุภชัยเชื้อตาทองที่ได้แชมป
2: ์
3: นะครับส่วนเจ้าปาร์คสุภโชคเชื้อตาทองที่จบอันดับ2มีรุ่นทั่วไปชายจ่ายิมครับจ่ายเอกนาวินสิงห์ศาสตร์ได้รองแชมป
2: ์ครับ
3: แล้วก็มีรุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน19ปีอุ้งอิงก่อนกัญญาปานทองนี่ได้รองแชมป์นะครับ แล้วก็รายการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมนักกีฬาไปแข่งยูทโอลิมปิกเกมส
2: ์
3: ในเดือนตุลาคมนะที่เซเนกัล
2: ครับ
3: รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมในปีหน้าด้วยที่มาเลเซียนะฮะประมาณนี้นะ
2: เอ้ยเมื่อวานนี้มีดราม่ายังไง

0: เนี่ยดราม่าวอลเลย์บอลหญิงของเราคือเห็นว่าสนามคนล้นเลยนะที่จริงจุได้ 3,000 แต่ว่ามีคนเข้ามาล้นอ่ะ 4,000 คนด้วยกันโอ้ให้ว่ามีดราม่าเรื่องบัตรด้วยนะนน
1: คือ
0: เหมือนบัตร
1: กังวลเรื่องความปลอดภัย
0: ไม่ได้อยู่ในบัตรที่ระบุที่นั่งอ่ะปรากฏว่ามีคนนั่งอะไรมาเนี่ยแล้วคนเนี่ยต้องมานั่งบนเก้าอี้นะเก้าอี้ยางไงรู้จักเก้าอี้ยางเก้าอี้อะไรนะเขาเรียกเก้าอี้พลาสติกอ่ะที่ไปอยู่ตรงกลางอ่ะครับอยู่ค่าสนามด้วยนะโอ้แต่ว่าก็จำได้ว่าสนามเชียงใหม่จุด100ปีนะครับยูนิเซียมของเขาเนี่ยสนามวอลเลย์เนี่ยจุได้แค่ 3,000 เมื่อวานนี้มีคนมาดูถึง 4,000 คนด้วยกันครับ
1: ก็เป็นดราม่าเล็กๆนะ
0: นิดหน่อย
1: ไม่มีอะไรมาก
0: มีอะไรมากนะแล้วฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยประกาศนะทีมชายทีมหญิงวอลเลย์บอลของเขาในการประกาศคว้าเหรียญรางวัลหรือว่าขึ้นโพเดียมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็เดี๋ยวทีมทั้งสองทีมเนี่ยจะส่งแข่งขันนะชิงแชมป์เอเชียตะวันออกในเดือนสิงหาคมนี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมและเก็บคะแนนสะสมทีมชายนะครับจะไปแข่งขันที่กรุงอุลาบาตอร์นะประเทศมองโกเลียครับ 5-9 สิงหาคมและทีมหญิงนะครับแข่งขันที่ฮ่องกงนะครับ 11-16 สิงหาคมนะครับเห็นว่าทีมหญิงของเกาหลีใต้เนี่ยเข้าไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นด้วยนะนะครับก็อุ่นเครื่อง4นัดด้วยกันเพื่อทดสอบทีมเป้าหมายของเขาก็คือต้องติดเหรียญนะครับและเป็นการเตรียมความพร้อมนะเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับเดินทางเข้าร่วมรอบคัดเลือกของศึกโอลิมปิกเกม LA 2028นะครับและชิงแชมป์โลก2027ต่อไปด้วย
1: ครับ
0: ครับนะก็เป็นหนึ่งทีมที่น่ากลัวนะโนนะ
1: ใช่ครับ
0: เกาหลีใต้นะเข้ามาแล้วนะนะครับ
1: ต้องพูดถึงยกน้ำหนักหน่อยไหม
0: ได้เลย
1: สำหรับยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ปรากฏว่ารายการนี้แข่งที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ไปแล้ว2ทอง1เงินนะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดเราก็ได้ลุ้นเหรียญเพิ่มนะครับจากพลอยนัชชาแก้วน้อยในรุ่น53กิโลกรัมนะครับถ้าซันแนชเนี่ยน้องนัชชาครั้งแรกเรียกเหล็ก81กิโลกรัมไม่ผ่านนะครับ
0: ครับ
1: ครั้งที่2เพิ่มเป็น82กิโลเลยแล้วก็ผ่านครั้งที่3เรียก85ยกไม่ผ่านทำให้สถิติถ้าสแนชเนี่ยอยู่ที่82กิโลได้เหรียญทองแดงแต่ว่าพอถ้าคลีนแอนด์เจิร์กเนี่ยกลับมาทำผลงานได้ดีครับยกผ่านทั้ง3ครั้งเลยสถิติสูงสุดก็คือ107กิโลกรัมครั้งที่3ได้เหรียญทองเลยครับในท่าคลีนแอนด์เจิร์กน้ำหนักรวม189ได้เหรียญทองครับโอ้โหแซงเลยครับก็ได้เหรียญทองเพิ่มไปเมื่อวานนี้
0: ยูนิน่าก็เป็นหนึ่งในกีฬาความหวังนะอันนี้เป็นรุ่นเยาวชนและเยาวชนเนาะ
1: ใช่
0: ไปแข่งขันกันก็ยังมีโปรแกรมแข่งขันอยู่นะ
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้เราได้ไปแล้ว4ทอง1เงินแล้วก็1ทองแดงเมื่อวานนี้นี่เราได้น้องนัชชาเพิ่มไปอีก2ก่อนหน้านี้เราได้จากน้องนุ่นนฤมลวงหาจักในรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมไปแล้วด้วยประมาณนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: ส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมทีมหลายกีฬาเนาะนะครับมีกีฬาชนิดหนึ่งกีฬาการบดีล่าสุดนะฮะพลเอกดร.สุภมนัสนะฮะพานพบนะว่าถ้าอ่านชื่อท่านขอผิดขออภัยเนาะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและประธานอนุกรรมการติดตามผลงานดำเนินโครงการของกองทุนเห็นว่าเดินทางไปจังหวัดกระบี่นะติดตามความพร้อมและรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมและนักกีฬาที่กำลังเก็บตัวลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ก็เห็นว่าท่านเลือกไปเยี่ยมนักกีฬาบัตรกีฬาการบดีก่อนนะนนเป็นสมาคมกีฬาแรกนะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับโดยมีนายสมปราชผลชูครับนายกสมาคมกีฬาการบดีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยกีฬาการบดีทีมชาติไทยให้การต้อนรับนะครับก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาทีมชาติว่าเกาะกองทุนไม่ทอดทิ้งนะ

0: คยได้เหรียญเงินนะ
1: ใช่ครับ
0: การ์บอนี่อ่ะปี2014ป่ะเออหรืออะไรกีฬาหรือตีจับอะไรอ่ะใช่ไหม
1: การ์บอนี่ก็คือตีจับนี่แหละ
0: อืม
1: ชื่อสากลเขาเรียกว่าการ์บอนี
0: ่การ์บอนี่ที่ต้องพูดอะไรต้องมีฮึ่งอะไรด้วยอ่ะเล่นเป็นไหม
1: ถ้าไปฝึกก็เป็นนะ
0: อ้าว
1: อ
0: ืม
1: ก็สำหรับกาบัดดี้ไทยโดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยเป็นทีมแถวหน้าระดับเอเชียนะ
0: ครับ
1: เคยสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญรางวัลมาด้วยนะครับครั้งนี้ก็คาดว่าจะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแคมป์เก็บตัวล่าสุดเนี่ยก็เน้นไปที่การพัฒนาสภาพร่างกายวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็โภชนาการที่เข้มงวดเพื่อให้เรานี่สามารถสู้กับทุกชาติได
0: ้
1: นะครับมหาอำนาจของกีฬานี้ก็คืออินเดียนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สมาคมมีเป้าหมายที่จะใช้เวทีนี้เนี่ยก็จะใช้ชุดผสมนะใช้ทั้งตัวเก่าแล้วก็ดาวรุ่งเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับทีมชาติไทยในระยะยาวด้วยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเราก็เคยได้เหรียญมาแล้ว
0: ปี2014มั้ย
1: กาบัดดี้เราเคยได้มาแล้ว1เงิน2ทองแดง
0: ใช่มั้ย
1: 1เงินนี่ปี2010
0: อ๋อ2010เหรออ๋อที่กวางโจสิ
1: ที่กวางโจครับ
0: อืม
1: แล้วก็2ทองแดงนี่เอเชียนเกมส์2014ที่อินชอนเกาหลีใต
0: ้อ๋อนั่นทองแดงเหรออ๋อแสดงว่าเหรียญเงินเนี่ยได้ตอนกวางโจประเทศจีนปี2010
1: ก็นานมาแล้วนะ
0: นาน
1: เลยได้3สมัยติดแล้วตอนนั้น2010 2014
0: 2018
1: แต่ยังไม่ถึงทองนะ
0: ครับ
1: ทีมหญิงล้วนๆเลยนะ
0: อืม
1: 1เงินกับ2ทองแดงเนี่ย
0: ครับ
1: อ
0: ืมนะฮะก็พูดถึงเอเชียนเกมเนี่ยวอลเลย์บอลของเขาย้อนกลับไปนึงเลยนะครับก็แน่นอนต้องเป็นจีนกับญี่ปุ่นเนาะที่ตัวเต็งเหรียญทองของเราก็หวังที่จะติดโพเดียมหรือว่าติดเหรียญเนาะจำหลีหญิงหญิงหรือว่าหลีอิงอิงได้ไหมอ่ะล่าสุดเด็กต้องผ่าตัดหัวใจนะผมไม่รู้น้องเขาพร้อมปราบเลยเนาะหัวเสาตัวหลักของทีมชาติจีนไอ้หลีหญิงหญิงไงหรือว่าหลีอิงอิงอ่ะนะครับก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าเธอเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของหัวใจนะซึ่งการผ่าตัดนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและขณะนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อมาพักฟื้นต่อที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แน่นอนฮะทีมชาติจีนนะครับครั้งนี้จะไม่มีหลีหญิงหญิงนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันเนี่ยหลายเดือนนี้นะฮะครับแล้วก็เอเชียนเกมในปี2026ด้วยนะครับเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่อบมือไม่ทราบเหมือนเนาะว่าน้องเขามีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะฮะก่อนหน้านี้หลีหญิงหญิงเนี่ยต้องพักรักษาการบาดเจ็บข้อเท้าจนพลาดช่วยทีมตลอดศึก VNL 2026ที่ผ่านมาและกำลังเรียกของฟิตแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องผ่าตัดหัวใจก่อนนะครับโอ้โหไหวหรือเปล่าจีนไม่มีหลีหญิงหญิงในเสียหายนะเพราะว่าเสียหัวสาวเบอร์หนึ่งของทีมไปนะฮะแล้วก็เป็นจุดแข็งของทีมมาตลอดนะสำหรับทีมชาติจีนหัวสาวของเขาเก่งเน
1: า
0: ะแต่ก่อนจะมีจูถิงใช่ไหมจูถิงมีหลีหญิงหญิงอ่ะนะครับขณะที่อู๋เหมิงจีก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการบาดเจ็บด้วยฮะโอ้เฮ้ยไม่แน่นะจีนเนี่ยเขาขาดหายไปหลายคนเลยแล้วญี่ปุ่นก็อาจจะไม่เราก็สู้ได้อย่างหลายๆก็พอขยับขึ้นมาได้เนาะไม่รู้ด่านน
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ว่าจีนไอ้เจ้าเอเชียครั้งนี้
1: ใช่แต่ว่าจีนเขาเจ้าภาพด้วยไงแล้วเขาก็ต้องการโควต้าโอลิมปิกด้วยไง
0: ครับ
1: ก็น่ากลัวที่สุดแล้วล่ะโค้ชเจ้าหยงทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะใช้ดาวรุ่ง
0: เห็นว่าดาวรุ่งเห็นว่า
1: สมกับตัวเก่าม
0: ีปัญหากับตัวเก่าอะเหมือนตัวเก่าเนี่ยไม่ค่อยปลื้มกับการทำทีมของโค้ชคนปัจจุบันไงโค้ชคนปัจจุบันก็เลยไม่ง้อก็เลยเอาตัวสำรองลงเล่นไม่รู้นะที่จะไม่เชียร์วอลเลย์บอลหญิงเรานะ
1: ใช่
0: ทำมาเล่นไปฮะ
1: ต้องระวังก็คืออู๋เมิ่งเจียดาวตกดาวรุ่งคนใหม
0: ่ครับ
1: ถือว่าเป็นตัวหลักเลย
0: ใช่
1: แล้วก็ยังมีจางวิซานอีกคนหนึ่งแต่ว่านักกีฬาเขามีเยอะตัวที่ขึ้นมาใหม่ก็น่ากลัวหลายคน
0: ครับบอกว่าขอความคืบหน้าคดีดุ๊งๆหน่อยนะครับผมและรายการใหม่จะมี

0: ดุงดุงดุงดุงไหมครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับเป็นไงดอนมีไหม
1: เอาไหมเอาไหม
0: ต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีต้องดุงดุงดุงดุงนี่นะ
1: ดุงดุงดุงดุงสิ
0: อ๋ออะไรนะ
1: ดุงดุงแล้วดุงดุงนี่ของปลอม
0: อ๋อแล้วของปลอมเหรออ
1: ๋
0: อของก๊อปอีกอ
1: ๋
0: อของก๊อปต้องอะไรนะ
1: ดุงดุงดุงดุง
0: ดุงดุงดุงดุง
1: ดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงโอ้มันลงมันต้องแบบ
0: อ๋อเหรอต้องเอาลิ้นไปแตะบริเวณเพดานปากป่ะหรือว่าไงฮะดุงดุงดุงดุงนี่เหรอหรือว่าไงฮะอ๋อดุงดุงดุงดุงนี่เหรออ๋อครับครับครับครับน้องเทนนิสกับคู่ปรับคนจีนเจอกันบ่อยเป็นเพื่อนกันเจอกันที่ไรแพ้น้องเทนนิสทุกทีนะครับจนน่าสงสารน้องก็เหมือนกับน้องนี่ไงที่เป็นน้องไอ้สนิททีมชาติสเปนอ่ะตอนชิงเหรียญทองที่โอลิมปิกเกมปี2020 หนึ่งอ่ะที่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะชื่ออะไรอีกเลเซียน
1: อ
0: ่ะที่เขาจะแซงไอ้เราแซงเขาในช่วงประมาณ10วินาทีสุดท้ายอ่ะน้องชื่ออะไรนะ
1: อาเดรน่า
0: อาเดรน่า
1: เซเรโซอีเกลเซียส
0: ใช่ไหมอาเดรน่าเซเรโซอีเกลเซียส
1: คู่ชิงโอลิมปิก2020
0: ถูกต้องจนเขาแต่น้องเนี่ยพอแพ้เราเนี่ยเขาชูมือให้เรานะสปิริตดีมากจำได้เลยครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็เจอกันหน้าเดิม
0: ๆหน้าเดิมนะเขารู้ฟีมือกันดี
1: ก็เหมือนกับพวกโรเจอร์นาดาว
0: ใช่
1: พอมาถึงรอบชิงก็มีอยู่วนๆกันนะเนี่ย
0: เคยสัมภาษณ์พี่บาสสุรัตน์คำสิงพี่บาสบอกว่ารู้เลยว่าเนี่ยพอจับสลากมานะตอนโอลิมปิกเกมปี96เขารู้เลยว่าโอ้โหเส้นทางนี้เป็นไงเป็นไงเขาบอกเหรียญทองบอกพี่โมดหรือเปล่าโอ้ยคนมันชกกันตลอดรู้มือกันดีเขาดูจับสลากดูอะไรมาเฮ้ยเหรียญทองแน่นอน
1: ใช่
0: ก็เป็นที่มาของโมอมตะไงใช่ไหม
1: แต่ว่าโมแล้วพี่บาส
0: ทำได้นะ
1: ทำได้ไง
0: ใช่
1: พี่บาสนี่ไม่ใช่แค่ตำนาน
0: เอเชียนเกมก็ได้นะ
1: เอเชียนเกมก็ได
0: ้ถูกแกว่าก็ผมทำได้
1: เ
0: หรอโอ้พี่บาสอ่ะ
1: มีใครทำได้อย่างผมล่ะ
0: ใช
1: ่
0: สวัสดีครับพี่เจงพี่นนท์นะครับคุณชวนันท์นะครับพี่เจงครับนึกว่าที่แท้สุดหล่อเอ้าครับผมพี่เจงแชทมาเลยครับหัวฟูเลยครับนึกว่าหนุ่มเกาหลีที่ไหนหน้าตาดีมากที่แท้เอ้าฝั่งเพื่อนด้านมาฮะสมัยหน้าสนไปทำข่าวพี่สมชายไปทำข่าวเรือใบที่ไหนหรือเปล่าครับที่ชลบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะจริงครับวันนี้เข้าจัดดินทาด้วยนะครับเสนออนุมัติให้แล้วนะครับระวังหยองมาเสียบแทนวันจันทร์ไม่รู้ทีมงานดินทาใครมาเนาะพี่บีหรือเปล่ากับพี่เลมิงกันเนาะ
1: อ๋อพี่เจ๋งเขาไม
0: ่เล่นตัวเล่นตัวเพลย์บอดี
1: ้
0: เพลย์บอดี้ครับอ้าวคุณเอสซีบีรายงานตัวคุณชวนันท์เข้ามาคุณวรวุฒิคุณทวีสินนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์99นะครับ
1: ครับ
0: ที่จริง1พฤษภาคมนะที่จริงนะขออภัยแต่ว่าเราไม่มีเวลาเคยเลื่อนมาในวันที่10สิงหาคมที่จริงเราครบรอบเดือน1พฤษภาคมนะ
1: คร
0: ับครบรอบ22ปีลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM99เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ไทม์ค่ะต่อน้อยอัชราเชิดชูประจำการเช่นเคยค่ะวันนี้นำเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เคยนำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วเรื่องของความหวานอย่าชะล่าใจนะคะเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานนั้นกำลังทำร้ายลูกไปติดตามในช่วงสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
4: ช่วง
3: คุณผู้ฟังคะคุณพ่อคุณแม่คะผู้ปกครองอากงอาม่าคุณป้าคุณลุงทั้งหลายเคยแอบคิดไหมคะว่าเด็กกับขนมหวานมันเป็นของคู่กันมันจะเป็นไอติมลูกอมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเวลาเราเห็นเด็กแล้วรู้สึกว่าจะม่ำมีเนื้อมีหนังเลยก็โอ้ยน่ารักน่าดูจังเลยลูกนะคะสสส.ออกมาบอกว่าถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจลูกๆอาจทำให้ลูกหลานนั้นติดหวานแล้วก็กลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราคิดให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรนะแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะแค่น้ำอัดลมขวดเดียวของฟังชาไข่มุกแก้วเดียวหรือขนมกรุบกรอบก็แก๊บนะคะแค่ถุงเดียวน้ำตาลก็พุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรจะได้รับต่อวันแบบว่าโอ้โหเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ความหวานที่สะสมทุกๆวันนี่แหละค่ะคือตัวการหลักที่แอบทำลายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือทำให้ลูกอิ่มจริงแต่ว่าเป็นอิ่มทิพย์ไหมกินข้าวยากพอกินขนมหรือน้ำหวานเข้าไปนะคะเมื่อกินไปก่อนมื้ออาหารลูกจะรู้สึกอิ่มแบบปลอมๆค่ะพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากจะกินทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สองเรื่องของการขัดขวางความสูงนะคะความหวานที่มากเกินไปจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตของเด็กๆอาจจะยังทำให้กระดูกนั้นปิดเร็วนะคะลูกเลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติเรื่องที่สามนะคะอันนี้อย่าชะล่าใจสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปรี๊ดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าแป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกนะคะคราวนี้ลูกก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดนะคะแล้วก็อารมณ์แปรปรวนทั้งวันเรื่องที่4คือฟันผุอันนี้เห็นทุกๆบ้านเป็นแบบนั้นนะคะฟันผุลามไปเย็นฟันแท้ฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่เดี๋ยวมันก็หลุดไปนะคะแต่เชื้อแบคทีเรียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสามารถชอนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันที่แท้หน่อฟันแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาได้สุดท้ายท้ายสุดนะอ้วนลงพุงพ่วงเบาหวานนะคะน้ำตาลที่กินไม่หมดจะกลายเป็นไขมันสะสมแล้วก็ทำให้ลูกน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอากงอาม่ารวมถึงคุณปู่คุณย่าทั้งหลายนะคะสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ค่ะหลายร้อยเท่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่พวกเรานั้นต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันความหวานอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกนะคะด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะ
4: ช่วงสนทนาก ับหมอปัญญา
3: พูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะนำเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่เรื่องนึงที่พวกเราอยากจะบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ขึ้นราคาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาน้ำมันก็ยังคงต้องตามติดกันต่อหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานก็ให้ความสำคัญนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เข้าสู่วาระวันแม่แห่งชาตินะ12สิงหาคมนะครับสาวยังไงตามแต่นะครับเรารวมเอาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะคิดถึงแม่แล้วก็ทำอะไรก็ตามแต่ที่แม่ได้ประโยชน์ในแง่ที่จะรู้ว่าเรารักเขานะครับผมก็เลยพูดวันนี้สัปดาห์นี้ก่อนเลยว่านำทีมวันจันทร์นี้ด้วยไฮไลท์สำคัญก็คือชวนแม่ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าและเหนียงนี่ตัดไปอย่างเหนียงป่ะ
3: หรือมันจะชอบจะอยู่ใต้คาง
5: เออบางทีเห็นคางเป็น2ชั้นเลย3ชั้นเลยก็มีนะท่านฟังครับเพราะว่าเหนียงเนี่ยมันเคยขบอยู่ตรงลำคอส่วนบนเลยทำให้ดูไม่ค่อยดีพอลำคอส่วนบนมีการหนาตัวไปชั้นๆขึ้นเนื้อคอก็เลยมีรอยเหี่ยวย่นมากขึ้นรวมๆแล้วชาวบ้านไทยเรียกว่าเป็นเหนียงแล้วก็อีกอันนึงคือใบหน้าจะมีรอยเหี่ยวย่นรอยตีนเป็ดผมเติมคำว่าตีนกาเข้าไปแบบโบราณก็เติมเป็นรอยตีนเป็ดตีนกาขึ้นมาบนหน้าด้วยอันนี้หมายถึงแม่ของเรานะครับไม่ได้ว่าท่านไม่สวยแต่เราจะมาชวนให้ความรู้คุณแม่เพราะว่ากว่าจะเรียกลูกตุ่นโตเป็นหนุ่มได้นะแม่ก็เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนพอดี47 48 49ผู้หญิงไทยเป็นค่าเฉลี่ยบางคน50ปีก็เริ่มไม่มีประจำเดือนฮอร์โมนลดลงความเหี่ยวย่นของผิวพรรณต่างๆก็จะเริ่มมีมากขึ้นแต่เราสามารถจะทำอะไรก็ตามแต่ที่มีเทคนิคง่ายๆแล้วก็เพื่อทำให้คุณแม่เราเนี่ยลดโอกาสจะเกิดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าถ้าจะมีรอยเหี่ยวย่นก็ขอให้เป็นรอยเหี่ยวย่นที่น่ารักเราต้องรู้จักรอยเหี่ยวย่นที่น่ารักนะ
3: หนูไม่เห็นว่ารอยเหี่ยวย่นที่เกิดจากคุณแม่หรือคุณยายน่าเกลียดเลยนะอาจารย์น่ารักทุกรอยเลย
5: น่ารักทุกรอยเลยคืออย่างนี้ครับคือมันจะมีรอยทุกคนนะครับเมื่อวัยถึงขั้นหนึ่งแต่ว่าให้เป็นรอยที่น่ารักนะครับว่ามันไม่ได้เติมแต่งกันมากเกินไปตรงนั้นรอยตรงนี้รอยนะครับแบบดีๆแล้วก็ไม่ต้องลึกมากยาวมากเกินไปก็จะทำให้ดูน่ารักเพราะว่าก็สมวัยของเขานะครับแต่ดูยังไงก็ตามแต่ดูไม่ชุดโทรมจนเกินไปรวมทั้งผิวหนังโดยทั่วไปก็จะไม่ย่นเหี่ยวจนเกินไปไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยก็ผิดปกติไปละเมื่ออายุแม่ถึง50ปีแล้วเราลองฟังดูนะครับผมได้ค้นคว้าจากคุณหมอ3สาขา
3: ค่ะ
5: สาขาแรกคือสาขาหมอกระดูกนี่แหละครับพอเรารู้เรื่องเกี่ยวกล้ามเนื้อตัวทิ้งกล้ามเนื้อบนใบหน้าอย่างดีนะสาขาที่สองคือคุณหมอทางด้านเขาเรียกว่าหน่วยขายภาพบำบัดนะฟื้นฟูเขาหมอคุมนี้เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อมัดต่างๆหรือขั้นคุณที่สามคือคุณหมอฟันหมอฟันนี่คือหลานก็จะรู้ดีว่าตอนเขาเรียนวิชาทันตแพทย์อาจารย์เขาก็สอนนะว่าจะต้องให้คนไข้เนี่ยทำท่านั้นท่านี้ที่เหมาะสมแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับการที่จะไม่ทำให้ผิดมีเหนียงที่คอไม่ทำให้เกิดมีรอยเหี่ยวย่นตรงมุมปากตรงขอบตาหางตามากจนเกินไปจนท่านเกิดเป็นรอยเหี่ยวย่นที่ไม่น่ารักนะครับสามหมอเนี่ยครับผมไปพูดคุยด้วยพอดีเจอกันแล้วก็เจอทีละคนเราพูดคุยก็ทักถามเพื่อขอความรู้เขาในความที่เขาเรียนมาเฉพาะสาขานะครับจนกระทั่งมาสรุปเป็นวันนี้เตรียมตัวมาหลายวันทีเดียวเพื่อต้อนรับสัปดาห์แห่งวันแม่นะครับ12สิงหาคม2569นะครับปีที่เราคิดถึงวันแม่ได้อย่างดีเต็มสัปดาห์เลยนะครับไปถึงวันแ ก็จะมี

0: เรื่องเฉพาะจะจงมาบอกให้ท่านฟังท่านทราบด้วยนะครับแต่วันนี้ลองฟังดูสิทำยังไงให้รอยย่นของแม่เหี่ยวย่นบนใบหน้าและรอยเหนียงไม่ค่อยมีเยอะเกินไปถ้าจะมีก็ขอให้มันพอดีพอดีถือเป็นความน่ารักสมวัยนะครับมันมีท่าบริหารหลายท่าที่คนจะทำกันผมไม่พูดถึงเรื่องการที่จะต้องไปฉีดนู่นฉีดนี่เลยนะท่านฟังเพราะผมเชื่อว่ามันการทำที่ชั่วคราวเท่านั้นเองเสียตังค์ด้วยต้องไปพึ่งหมอทางด้านศัลยกรรมตกแต่งหรือที่เรียกว่าหมอผิวหนังอะไรพวกนี้ครับซึ่งทำให้มันเป็นชั่วคราวการฉีดนู่นฉีดนี่จะแก้ให้ตึงแต่งได้ก็แค่ชั่วคราวผ่านเวลาผ่านไปหลายเดือนก็จะเริ่มเป็นปัญหามากด้วยความที่เกิดความไม่ยั่งยืนเพราะเจ้าของใบหน้านั้นไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องทำยังไงบ้างความคิดผมเป็นยังไงนะครับถ้าตัวเองเข้าใจได้ว่าต้องทำยังไงบ้างเพื่อลดรอยที่มันจะมาซ้ำซ้อนบาดลึกจนเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นรอยที่บอกความแก่มากให้เป็นรอยหน้าที่เหี่ยวย่นที่น่ารักนะครับสมกับวัยน่าจะพอดีครับอันนี้ก็คือจริงผมพยายามเล่าให้ฟังนะท่านฟังที่เป็นผู้ที่อายุมากขึ้นเลี้ยงลูกจนตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับตัวเองก็อายุเข้าสู่วัย47 48 49ผู้หญิงไทยจะหมดประจำเดือนตอนนี้แหละครับถ้าเข้าสู่วัย50ซึ่งวัยที่ประจำเดือนหมดฮอร์โมนในร่างกายก็เริ่มลดลงมันจะเกิดรอยเหี่ยวรอยย่นตามตามวัยเรานะครับผิวหนังเราก็จะเริ่มหย่อนคล้อยเหี่ยวย่นขึ้นเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เราเนี่ยพยายามที่จะชะลอไม่ให้มันเหี่ยวย่นแย่เกินจนกลายเป็นรอยที่ไม่น่ารักนะครับพยายามที่ชะลอไปก็คงชะลอได้ประมาณสัก60ปีที่ทำให้เราจึงดูสดใสแล้วก็ไปเริ่มต้นเข้าสู่วัยอายุมากตอนนั้นเราก็ได้กำไร6-7ปีเพราะเราชะลอได้ช่วงหลังหมดเป็นใหม่ๆนะครับฮอร์โมนเพศหญิงมันยังไม่ได้หมดไปสักทีเดียวมันยังดึงเกมชะลอไปแต่5-6-7ปีถือว่าคุ้มเพราะเวลาคุณจะเข้าสู่วัยชราจริงๆเนี่ยห้ามไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเราชะลอได้มาแต่แรกแล้วหลังหมดเบน50ปีคุณแม่ก็ชะลอไปสักก่อนนะครับแต่รองรับจริงๆก็ตอน56-57ปีเอาละตอนนี้ก็หมดท่าละก็ยอมรับมันจะต้องเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดขึ้นน้อยแล้วก็ไม่เป็นไปตามวัยที่เหมาะสมนักนะครับแต่เรามาดึงชะลอได้แม้จะดูหน้าตาสดใสถึงแม้อายุจะมากขึ้นก็ตามแต่ทำสองอย่างที่ผมแนะนำครับท่านครับมีเขาพูดกันมา7-8อย่างคุณหมอแต่ละสาขาก็อย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็สอนมานะครับตัวเองก็เป็นอาจารย์ด้วยก็สอนกันขอลูกศิษย์ต่อไปแต่มันเยอะเกินไปผมเลยสรุปรวมสาระว่าเอาละสาระที่เราเข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อดีเราไปศึกษาดูซิว่า7-8ท่าที่เขาสอนมาให้บริหารแล้วเรามาจับรวมกันเอาแค่3ท่าง่ายๆนะครับ3ท่าหมอปัญญานี่คือสรุปว่าคนไทยใช้ได้ง่ายๆนะท่านฟังครับเริ่มจากใบหน้าคนเราเนี่ยเวลาคุณมองเห็นหน้าเราเนี่ยครับมีผิวหนังเต่งตึงคลุมอยู่ตอนอายุสัก20-25-30ปีมันอยู่ใต้ชั้นของผิวกล้ามเนื้อนะท่านผู้ฟังใบหน้ามนุษย์มีกล้ามเนื้อหลายสิบมัดเลยครับแต่ละมัดนั้นเป็นกล้ามเนื้อที่บางๆแต่มีทิศทางการวิ่งการขึงเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขึ้นเอียงลงนิดๆหน่อยๆแตกต่างกันไปเราไม่ต้องจำหรอกครับแต่ขอให้รู้ว่าเห็นหน้าเราเนี่ยมองก็ไปเห็นผิวหนังมองก็ไปเห็นชั้นของไขมันบางๆรออยู่ใต้ผิวหนังและชั้นในสุดก็คือชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อต้องไปเห็นภาพนึกภาพเลยนะครับ
1: นึกกำลังนึกตาม
0: เวลาที่เราสวยเนี่ยเป็นเพราะว่าสามชั้นเนี่ยมันสามัคคีกันดีผิวหนังชั้นนอกสุดก็ไม่เหี่ยวจนคล้อยจนเกินไปสีผิวก็สวยงามพอลุยไม่โดนแดดมากจนการเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำจนเกินไปไขมันชนิดชั้นบางอยู่ใต้ผิวหนังชั้นที่สองลึกลงไปเนี่ย คอมมิชชั่นที่จัดความหนาพอดีพอดีนะครับจุดไหนเป็นแก้มจุดไหนเป็นปากจุดไหนเป็นแล้วก็ตรงนี้ครับพอดีพอดีเขาเองทำให้รูปหน้าเราเปิดมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เยอะเกินไปถ้าผิวหนังที่ชั้น2เนี่ยคือชั้นไขมันมันหนาเกินไปหน้าเราจะดูอูมเกินไปสวยนะครับถ้าผิวหนังมันเหี่ยวย่นเกินไปมันจะเกิดรอยย่นชนิดที่ไม่น่ารักเพราะมันถี่มันลึกจนเกินไป2ชั้นแรกนี่ใช้วิธีการที่ทุกคนรู้ดีบางคนก็ทาครีมช่วยบำรุงผิวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็พอทำได้แต่ไม่ได้ไปทำไปฉีดเฉยๆแล้วพวกนั้นพึ่งมันไม่ถาวร นะครับแต่ชั้นในสุดจะหักครับที่เราลืมนึกถึงท่านฟังชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อเอาแล้วนะครับขอชวนคุณแม่ลองนึกถึงชั้นในสุดที่เป็นกล้ามเนื้อใบหน้ามีหลายสิบมัดนะครับแต่ละมัดนั้นเดินทางเป็นแนวทางของตัวเองเช่นที่มุมปากซ้ายกับมุมปากขวา มันเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงเฉียงขึ้นบนนิดๆจากคางเฉียงขึ้นบนนิดๆไปหาติ่งหูเป็นการเนื้อชิ้นนัดเนี้ยครับก็จะมาที่คอยดึงมุมปากเราไม่ให้ตกห้อยลงเวลาอายุมากขึ้นแล้วฟังครับเมื่ออายุเมื่อเราเข้าใจแบบนี้การที่เราทำท่าบริหารที่จะพูดกันสองคำท่านี่ครับมันจะช่วยไปเร่งกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้ให้มีความแอคทีฟไม่หย่อนคล้อยไม่ห้อยต่ำจนเกินไปมันจะดึงใบหน้าเรามุมปากเราไม่ตกห้อยลงร่องน้ำหมากใช่ไหมต่อแต่ก็เล็กร่องน้ำหมาก
1: ใช่เนี่ยหนูกำลังจะจับตามสัมผัสตามอาจารย์เนี่ยหนูเริ่มมีแล้วว่าจอน
0: ร่องน้ำหมากก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้มันตึงขึ้นมันขึงเฉียงจากคางขึ้นไปหาติ่งหูใบหูนะมันเฉียงขึ้นนะท่านผู้ชมซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งดังการที่มันดึงขึ้นแบบนี้ถ้ามันยังไม่อ่อนหย่อนคล้อยมันก็ยังดึงขึ้นได้อยู่อีมุมปากซึ่งเคยตกลงมาแล้วเกิดเป็นร่องน้ำหมากก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่จริงแล้วเราชะลอได้จริงๆทำได้เองจริงๆไม่ต้องไปเสียตังค์ทำวันละสัก 3-4 ชุดก็เพียงพอที่ทำให้กล้ามเนื้อมัดนี้มีความแข็งแรงขึ้นรวมทั้งเพื่อนๆเขารอบๆกลุ่มที่สองคือกล้ามเนื้อที่หางตา
1: ตีนไก่ตีนกามจะมาช่วงนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับหางตาเป็นตัวสำคัญมากเลยเพราะมันเกิดที่ชาวบ้านเรียกว่ารอยตีนเป็ดตีนกาที่ตรงรอยตรงนี้ครับถ้าเกิดหลายรอยนะจะดูให้คุณแม่เราแก่ตัวแก่เกินไปถ้าเป็นรอยที่ทำให้เราไม่น่ารักที่สุดบนใบหน้าเพราะมันเห็นชัดครับที่หางตาถ้าเราสามารถจะทำอะไรก็ตามแต่ที่บริหารให้มันสามารถจะดึงให้ตึงไว้ตลอดอาจจะเกิดสักรอยหนึ่งรอยตื้นๆซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งซ้ายรอยหนึ่งขวารอยหนึ่งรอยครึ่งนี่ก็ได้แต่เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นไปตามวัยครับท่านฟังที่มุมปากกับที่หางตาเป็นหลักการสำคัญของใบหน้าเลยเพราะถ้าสองจุดนี้มันยังแอคทีฟดีอยู่ใบหน้าคุณก็จะไม่เสียกรอบใบหน้ากรอบหน้าจะไม่เสียรูปไปไม่อ้วนไม่ดูตุ๋มเกินไปนะครับรวมทั้งมุมปากก็ไม่เกิดร่องน้ำหมากหางตาก็จะไม่เกิดรอยตีนเป็ดตีนกาที่ลึกหรือแย่จนเกินไปบนคิ้วก็จะไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นเพราะว่าถ้าต้องดึงออกเฉียงๆสักอย่างนะครับหางตาก็ดึงออกเฉียงๆไปหาตรงขมับนะครับมุมปากก็มุ่งเฉียงๆไปหาใบหูนะครับยังแข็งแรงอยู่กล้ามเนื้อยังดีอยู่มันดึงอยู่ข้างล่างทำงานแบบปิดทองหลังพระอยู่ชั้น3ข้างในนะเพื่อดึงไขมันกับผิวหนังที่ชั้นบนที่เห็นด้วยตาเปล่าคนอื่นเนี่ยเพื่อให้มันไม่หย่อนคล้อยจนเกินไปไม่เกิดรอยลึกจนเกินไปท่านสมบัติเห็นภาพนี้ไหมครับเวลาฟังซ้ำอีกทีนะครับเมื่อรายการหมดแล้วก็พอรายการนี้ออกทาง YouTube ด้วยท่านสามารถจะเซิร์ช YouTube Healthy Time FM 99 2คำนี้ครับขึ้นมาเพื่อฟังซ้ำดูว่าหมอปัญญาอธิบายเรื่องอะไรครับกล้ามเนื้อใบหน้าอยู่ชั้น3ข้างในลึกกว่าคอยดึงคอยตึงคอยขึงชั้น2เป็นไขมันที่ทำให้รูปใบหน้าเราเนียนนะครับแต่ชั้น1ณนอกสุดก็คือชั้นที่ทำให้เราผิวหนังที่มันดูสดใสไม่เกิดรอยต่างมากเกินไป3ชั้นนี้ครับประกบอยู่ด้วยกันสัดส่วนของมันจะต้องพอดีอย่าให้ไขมันมากเกินไปไขมันมากเกินไปหน้าจะดูอ้วนเกินไปเสียกรอบไปหน้าถ้าผิวหนังมันเหี่ยวย่นเกินไปมันจะเกิดรอยที่ลึก ตีนเป็ดตีนกาลึกเนี่ยมันดูไม่น่ารักสำหรับฟังนะครับแค่ถ้าเปิดมุมปากตกมากเกินไปก็จะเกิดร่องน้ำหมากสามจุดนะครับคือจุดที่ทำให้ดูชัดเจนชาวบ้านก็ดูเห็นชัดเจนคนที่คุ้นเคยก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนท่านผู้ฟังครับเราบริหารหลักการอยู่ที่กล้ามเนื้อชั้นในนะฮะส่วนชั้นนอกผิวหนังก็ทาเลยครับคุณใช้ครีมกล่องแดงกระป๋องแดงกระป๋องเขียวแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่คุณจะไปซื้อเอาตามไปซื้อมาบำรุงผิวผู้หญิงเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ละคนแต่ละคนผมไม่พูดชั้นไขมันก็คือควบคุมน้ำหนักตัวเองอย่าให้มันมากเกินไปนะครับหนักพอดีไขมันชั้น2ก็จะไม่หนาจนเกินไปคุณทำได้เองอยู่แล้วแต่ชั้นในสุดจากที่ผมจะพูดวันนี้ที่คุณแม่เป็นของขวัญให้คุณแม่นะครับเป็นโอกาสเริ่มต้นสัปดาห์วันแม่ของไทยนะครับคุณบริหาร2ท่าครับท่าแรกก็คืออาระบบโทษอีกอันนึงคือเหนียง
1: เหนียงมาที่คางละลงมาที่คางละ
0: ใต้คางก็จะมีไขมันไปพอกตรงนี้ใต้คางเราเนี่ยครับมีชั้นหนึ่งของไขมันนะครับชื่อฝรั่งมีชื่อภาษาแพทย์นะเป็นกลุ่มที่จะเกิดขึ้นเยอะถ้าคุณมีวางไขมันเยอะเกินไปซึ่งคุณน้ำหนักเยอะเกินไปหรือใช้คอที่มันไม่เหมาะสมนะครับเช่นนั่งคอหุบดูแต่มือถือเนี่ยครับรูดไถรูดทั้งวันเนี่ยไอ้ตรงใต้คอเนี่ยก็จะเกิดไขมันพอกตรงนี้เยอะนะครับใต้คอนี่หมายว่าใต้คางลงไปถึงเหนือกระเดิกเหนือกระเดือกแค่สั้นๆแค่นี้ครับจะเกิดไขมันพ่อเป็นชั้นเลยล่ะมองไปจะเห็นเป็นคาง2ชั้นบ้างคาง3ชั้นบ้างนะแล้วหนังใต้คางลงไปจนถึงยอดอกเนี่ยมันก็จะเขียวตามไปด้วยเพราะหนังตรงนี้มันมีไขมันมาพอกเยอะอีกทีผิวหนังใต้ลงไปก็เลยเหี่ยวกลายเป็นคนที่มีเหนียงเต็มรูปแบบคือไขมันใต้คางก็หนาด้วยผิวหนังตรงตะลำคอก็จะเห็นเป็นเหี่ยวๆลอยย่นๆที่กลายเป็นเหนียงเต็มรูปแบบผู้หญิงหลายคนเข้าใจนะครับเหนียงเต็มรูปแบบคือมี2เรื่องประกอบกันทั้งความนูนของคางเป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้นและ4ชั้นไม่มีหน้ามากเกินไปนะครับตรงหนังเหี่ยว2อย่าง3อย่างนี่ครับบริหารอย่างนี้ครับถ้าเป็นใบหน้าทั้งหมดเลยครับตั้งแต่มุมปากซ้ายขวาหางตาซ้ายขวานี่ครับจำได้เลยครับจะสอนท่าอะไรก็ตามแต่ที่อาจารย์หลายท่านที่ผมคุยด้วยมันเขาพูดกันเนี่ยเขาแยกเป็นมัดครับแต่มันมีมัดหนึ่งที่หมอกระดูกรู้ดีครับว่าทำอย่างเงี้ยมันเป็นเสริมการแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องของมุมปากของหางตาของลูกแก้มต่างๆนี่ครับที่จะในคราวเดียวกันเลยคือยิ้มท่านฟังอะไรก็ไม่ชัดเจนเท่ายิ้มนะยิ้มอย่างเดียวนี่ครับเส้นประสาทจากสมองหลายเส้นมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหลายมัดบนใบหน้าสั่งให้มีการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่การเจริญการใบหน้าทั้งหมดครับตามธรรมชาติของเขาเองในคราวเดียวกันเลยแต่ยิ้มนี่ขอเน้นครับถ้าคุณยิ้มน้องเก่าเคยยิ้มแบบที่เต็มที่เลยไหมยิ้มจ๋าๆเลยอะเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพยิ้มจ๋ายิ้มไปเลยนี่หนูเห็น
0: ยิ้มเวลาสบายใจแต่เราไม่เอาขนาดนั้นนะคุณฝันตอนฝึกเนี่ยยิ้มครับ70-75% ของจ๋าๆนะไม่ไปสุดเพราะไปสุดบางครั้งมันเกิดรอย
1: โอ้อาจารย์ถ้าไปสุดที่ตีนกามาเลยนะ
0: มาเลยใช่ครับเอา70-75%นี่เราเคยยิ้มลองวัดตัวเองด้วยตัวท่านเองนะครับทำแต่ละชุดเนี่ยยิ้มแล้วก็ค้างไว้นับ1-4ในใจ1-2-3-4แล้วก็ปล่อยอีกคือใจทำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับยิ้มแล้วก็ค้างไว้นับ1-4 1-2-3-4ไม่ใช่ยิ้มหูปุ๊บกันไม่ค่อยได้ผลนะท่านสันยิ้มแล้วก็ค้างไว้แค่ยิ้มนี่มันง่ายไงแต่มันรวม3-4ท่าที่อาจารย์ท่านเดี๋ยวก็พูดถึงว่ามุมปากนั่นมุมปากนี่อะไรมาเนี่ยอยู่แล้วยิ้มหมดแล้วทำแค่ยิ้มอย่างเดียวจะขอยิ้มแค่70%จำง่ายๆเลขกลมๆกับ70%ก็พอละขอให้ทำเลยนะครับชุดหนึ่งสัก6-7 ครั้งแล้วแต่สะดวกเซตหนึ่งนะครับ6-7 ครั้งแล้วแต่สะดวกแต่ขอมีการค้างไว้นิดหนึ่งในใจนับ1-2-3-4แล้วค่อยคลายทำแบบนิ่มนวลละเมียดละไมนะครับไม่ต้องทำกระจุกกระจักใบหน้ามันกล้ามเนื้อบางนิดเดียวค่อยๆทำไปเนียนๆ6-7 ครั้งก็ถือว่าพอละ1 เซตอีกอึดใจจะมีความสะดวกมีเวลาว่าก็ทำอีกสักอึดใจ6-7 ครั้ง8 ครั้งก็ว่ากันไปนะครับนั่งดูทีวีอะไรนั่งยิ้ม วันนึงทำสัก 2-3 เซตนะครับกล้ามเนื้อใบหน้าคุณก็จะมีความแข็งแรงขึ้นได้ทั้งมุมปากซ้ายขวาหางตาซ้ายหางตาขวาที่เกิดตินเป็ดตินการวมทั้งกล้ามเนื้อแก้มจากมันจะดูสอบเข้าเห็นไหมครับเอาแค่ยิ้มแค่ 70% นี่คือท่าที่1เลยครับท่าครูเลยผมทำประจำแต่ว่าที่ทำไม่ได้ตั้งใจทำนะครับผมเวลาคุยกับใครผมจะยิ้ม
1: ใช่หนูกำลังจะถามอาจารย์ว่าคนที่แบบมีรอยยิ้มหน้าเปิดหน้ายิ้มแบบนี้อยู่แล้วนะหนูมองว่าเขาก็ไม่ต้องฝึกก็ได้แต่เราจะโฟกัสไปที่คนไม่เคยยิ้มเลยเนี่ย
0: นั่นแหละครับคือถ้าคนยิ้มอยู่แล้วคุยกับใครก็มีสายตาที่เบิกบานอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่โชคดีไปเลยครับเพราะว่าหน้าตาเขาก็จะดูอ่อนกว่าวัยอัตโนมัติถามว่าทำไมล่ะเขาตรวจสอบหมอกระดูกเขามีเครื่องมือตรวจเส้นเลือดกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งเต่าเราเลยรู้ว่าโอ้ยิ้มท่าเดียวเนี่ยมันได้ทุกบัตรเลยบนใบหน้าเพราะฉะนั้นสอนให้คนยิ้มแต่ยิ้ม 70% มันจุดที่มันพอดีครับไม่เวอร์ไปเพราะผิวหนังมันยังรับได้อยู่ถ้าคุณยิ้ม 80-90-100% เนี่ยผิวหนังคุณรับไม่ได้มันจะเกิดรอยติดเป็นติกาชัดขึ้นแต่ถึงแม้จะมีน้อยรอยแต่มันก็ชัดขึ้นเอาแค่ 70%จำได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องดูว่าหลายท่ามากหมอปัญญาแนะนำว่าทำแค่ยิ้ม 70% วันละสัก 3-4 เซตเซตคือชุดนี้ก็ 7-8 ครั้งแล้วแต่สะดวกของท่านแต่ขอให้ยิ้มแต่ละครั้งนั้นกรณีอย่าปล่อยหุบทันทียิ้มไปละครั้งไว้ท่านั้นนับในใจ 1-4 วินาทีแล้วมันก็จะเวิร์กเพราะกล้ามเนื้อมันบางๆเนี่ยเอาแค่4วินาทีก็เวิร์กละนะครับข้อ2นะครับแก้เหนียงหอที่ได้จากหมอฟันมาเลยครับเขารู้จากหมอฟันก็พูดเนี่ยเขาเป็นนักดูแลช่องปากฟันช่องปากเขารู้ดีว่าทำท่าไหนมาไปเก่งกล้ามเนื้ออะไร
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้ยิ้มเนี่ยแก้ร่องแก้มใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: โอเค
0: ยิ้มคือร่องมุมปากร่องแก้มและหางตาช่วยทั้งหน้าเอาหน้าลูกเดียวกันนะกรอบหน้าคุณเนี่ยใช้ยิ้มลูกเดียวทีเดียวอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากยิ้ม 70% ขออย่าหยุดปล่อยพั่วลงทันทีค้างไว้นิดนึงนับถึง4หายใจ7แต่ค้างก็ตามสะดวกท่านไปเอาใหม่นะครับมาเริ่มที่คอที่พูดเรื่องเหนียงนะเหนียงนี่คือเวลาคุณจะทำให้กล้ามเนื้อที่คอมีการขยับเนี่ยหมอฟันก็บอกว่าโธ่พี่เรียกผมว่าเป็นรุ่นน้องเลยก็แค่เอาลิ้นเนี่ยดันเพดานดันข้างซ้ายแก้มซ้ายดันแก้มขวาดันที่ข้างล่างพื้นกระดานสี่ท่านี้ครับทำให้กล้ามเนื้อคอคุณมีการเกร็งผมก็ฟังดูครับให้เกียรติเขานะครับพอกลับมาที่บ้านมานั่งฟังนั่งลองทำดูจริงว่าท่านฟังกล้ามเนื้อลิ้นที่โคนลิ้นนะครับมันเป็นกระเร่งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อคอครับทำท่าอะไรก็ตามแต่มันไม่การเกร็งตัวกล้ามเนื้อคอได้ดีเท่ากับใช้ลิ้นดันเพดานขึ้นไปนับ1-4ในใจดันแก้มซ้ายให้โป่งออกไปข้างเดียวกับซ้ายดันแก้มขวาแล้วก็ดันลงที่พื้นลิ้นนะครับพื้นปากเนี่ย4ท่า4ทิศก็จำง่ายอยู่แล้วท่าที่2เอาลิ้นนะครับใช้ลิ้นดันขึ้นไปนับ1-4ในใจแล้วก็ดันโป่งแก้มซ้ายดันลงล่างที่พื้นแล้วก็ทั้ง4ทิศทางฟังเข้าใจไหมครับท่านผู้ฟังครับมี2ท่าเท่านั้นเองครับจะจบแล้วเอา2ท่านี่ครับทำตั้งแต่คนอายุ50ปี51ปีขึ้นไปจะดูอ่อนกว่าวัยได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งให้จิ้มจิ้มขีดขีดมีโสตอกๆอะไรพวกเนี้ยนะคือแบบเคยมันไปยั่งยืนจริงผมยอมรับนะครับเป็นหมอก็จริงนะแต่ว่ารู้เลยว่าแอคชั่นของยาพวกนี้มันได้แค่นั้นเองเพราะยาหมดฤทธิ์คุณก็กลับไปเหี่ยวเหมือนเดิมคุณจะได้ประโยชน์อะไรนะครับสู้ทำดีดีกว่านะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยสบายด้วยทำตอนดูละครนะผู้หญิงนะครับคุณแม่ครับละครทีวีอยากมากขึ้นที่ทุ่มสองทุ่มกว่าใช่ไหมประมาณนั้นนะ
1: น
0: ั่งดูละครไปก็โฆษณาก็ทำกระพุ้งแก้มบ้างอะไรบ้างเอาลิ้นดันที่เพดานปากนะครับข้างบนนับ4แก้มซ้ายนับ4พื้นปากนะครับทับสีแล้วก็แก้มขวาวนครบรอบถือเป็นชุดหนึ่งนะครับเอาแค่นี้ครับง่ายๆแต่ขอให้ค้างไว้นะครับ1-4แล้วก็คลายแค่นี้ครับพอจะจบแล้วนะครับ ท่าที่สามง่ายๆที่จะทำปากพูดเป็นรูป

0: โอ้โหนี่เดี๋ยวว่าปากเรามันจะยื่นไปข้างหน้าแล้วจะฟังแก้มจะตอบลงโอเคเรียกผมยอมรับคุณหมอได้อีกท่านท่านบอกว่าคุณหมอการผ่าบาดเขาบอกทำท่าโอสิผมก็มันง่ายดีกว่าโอนะเพราะมันช่วยจัดกรอบหน้าให้แก้มไม่ป่องจนเกินไปของนี้ดีกว่าถ้าแก้มป่องคุณจะเสียรูปหน้ากรอบหน้าคุณจะเสียไปทำแค่โอง่ายๆมันแล้วครับท่านผู้ฟังโอ
1: นี่นะอาจารย์ นี่คนเคยบอกตัวเหมือนกันโอ e i o a a e i u
0: ครับไปอาสาสอนคนอังกฤษเข้านะ a l u เนี่ยจะทำค่าไว้ละสี่นะท่านผู้ฟังโอ
1: e i o u
0: จะทำจะครบก็ไม่ว่ากันแต่เอาหลักๆก็มีคำว่าโอคำหนึ่งแหละไม่รู้แหละแล้วแก้มันตอบลงไปอ่ะแล้วคุณทำโอเนี่ยปากคุณจะยื่นออกไปแล้วก็แก้มจะตอบเข้าไปจัดกรอบหน้าส่วนล่างไม่ให้มันกว้างเกินไปไม่ให้มันใหญ่จนเกินไปไม่งั้นร่องน้ำหมากก็จะห้อยลงมานะครับทุกท่านเอาแค่สามท่าท่าคนไทยไม่ต้องเรื่องเยอะครับสามท่านี้ครับท่าแรกก็คือยิ้ม 70%แต่ค้างไว้นับ4นับ1 2 3 4ถ้า2คือเอาลิ้นดุนข้างบนแก้มซ้ายแก้มขวาล่างนับ4ค้างไว้จบแล้วครับถ้าจะเติมให้หน่อยก็ให้เรียกผลดีๆคือก็โอครับสามท่านี้ครับคุณแม่แม่ก็จะดูแก่ช้าลงนะครับถึงจะมีร่องน้ำหมากบ้างร่องตีนเป็ดตีนกาบ้างก็จะเป็นร่องที่น่ารักผมนำมาฝากเป็นของขวัญวันแม่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านฟังครับด้วยความรักห่วงใยเราทำแบบคนไทยครับเจ็ดแปดท่าจำยากมั่วเลยเลอะเทอะไปหมดเอาสามท่าง่ายๆทั้งยิ้มเอาลิ้นดุนข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาเป็นจบจะต่อยนิดนึงถ้าท่านมีกำลังใจก็คือทำว่าโอ้นะครับก็ให้แก้มันสอดเข้าไปเรื่องท่านี้มันไม่ได้บริหารเลยก็เอาเติมไปนิดนึงเป็นจบนะครับท่านฟังครับเป็นท่าที่ลดอาการเหี่ยวย่นของใบหน้าและเหนียงของคุณแม่นะครับ
1: อืมนะคะ A E I O U ได้หมดเลยนะอาจารย
0: ์ได้ครับถ้าพี่เกียรติทำก็เอาโอคำเดียว
1: โอนานไหมนะโอ
0: เราทำได้แล้วครับแค่นี้สามท่าง่ายๆนะครับไม่เสียตังค์แล้วก็คุณก็ทำได้เองเราสังเกตดูนะครับว่าถ้ามีโอกาสทำได้ตอนที่หมดประจำเดือนพอดีช่วงนี้ละ40-60นี่ครับจะได้ผลดีมากเพราะมันทำก่อนที่จะเริ่มมีการเหี่ยวย่นเอาคิงทำซะก่อนมันจะได้ชะลอความชราลงไปถ้าคุณจะดูสวยนะครับส่วนเรื่องแต่งผิวใส่มันดูผ่องใสยังไงผมไม่รู้นะนี่ผมผู้ชายไม่ค่อยเข้าใจทาครีมเคลือบเลยก็จัดการกันตาด้วยท่านสนับนะครับก็จะดูดีขึ้นคุณแม่นะครับ
1: ฝึกพลังปอดด้วยคุณผู้ฟังโอ้ท่านอาจารย์ได้หมดเลยนะคะโอ้โหดีมากเลยอาจารย์เคล็ดลับก่อนที่เราจะเหี่ยวย่นนี่นะคะคุณผู้ฟังลองทำดูนะคือนอกจากจะได้คือบริหารหน้าเขาเรียกว่าบริหารหน้านะอาจารย
0: ์กล้ามเนื้อบนใบหน้าก
1: ล้ามเนื้อบนใบหน้าดีกว่าเก็บเกินไปโบท็อกชีวิตนี้หนูไม่เคยฟิลเลอร์ก็ไม่เคยโบท็อกก็ไม่เคยนะอาจารย
0: ์เอาแค่นี้เต่าหนูเอาแค่นี้นะผมมอบคำแนะนำวันนี้ให้กับน้องเต่าที่เป็นผู้ที่ช่วยผมได้มากมากมายนะก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมขอให้ดูสวยไปยาวๆนะจ๊ะ
1: นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาแชร์กันหน่อยในช่วงหน้าเปิดสายด้วย022485937แล้วก็ตอบคำถามกันช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักค่ะ
0: ผมก็เจอนี้สิครับที่ผมอธิบายฟังเมื่อกี้3ท่า2ท่าครึ่งเหมือนกันใช่ไหม

0: มุมป่านะครับแล้วว่าช่วยกันไม่หย่อนคอเนียงจะได้จะเล่าให้เราฟังทางสรุปรู้จักการแพทย์
1: ช่วงหน้ากลับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ติธรรมดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการเฮลที่ถามค่ะพูดคุยกันนะคะเปิดสาย022485937 SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้รวมถึง Facebook แล้วก็ YouTube ขอขอบคุณค่ะ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะคุณฟังจำคำว่า O A E I O U นะคะบริหารหน้าตายิ้มนี่คือบริหารร่องแก้มมุมปากและหางตาลิ้นดุลก็เช่นเดียวกันคำว่า O นี่ก็เป็นการลงทุนโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์อาจารย์กลับมานะคะ
2: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่สองนะครับเราคุยกันต่อเลยท่านสงสัยนะครับโทรคุยพูดคุยด้วยสายเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ

0: ที่โทรสดเข้ามาเนี่ย
1: 022485937นะคะอาจารย์รู้ไหมว่า10สิงหาเนี่ยเป็นวันอะไร
0: เออไม่รู้นะ
1: นะสสสบอกว่า10สิงหาเป็นวันขี้เกียจสากลค่ะอาจารย
0: ์โอ้เหรอครับ
1: เลือกเอาเลือกเอาจะนอนขี้เกียจอยู่บ้านทั้งวันหรือว่าจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านแต่ถ้ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ดีแต่นี่มันตรงกับวันจันทร์เราต้องมาทำงานนะคุณผู้ฟัง
0: ใช่ใช่ขี้เกียจไม่ได้ครับอย่างนี้
1: ข
0: ี้
1: เกียจไม่ได้นะคะมีผลมีผลนะคะคุณผู้ฟังคุณต่อนะคะอายุ60น้ำหนัก62สูง175ผมมักจะได้ยินเสียงกระเพาะโครกคลากโครกคลากใช่เสียงน้ำย่อยไหมครับอาจารย์แล้วผมควรหาอะไรกินทันทีไหมผมทานอาหารแต่ละมื้อไม่มากครับทานแต่พออิ่มแต่จะทานเรื่อยๆนมบ้างผลไม้บ้างเสริมระหว่างวันครับอาจารย์
0: ใช่ครับเสียงกระเพาะคือเสียงที่ลำไส้กับกระเพาะอาหารบีบตัวเวลาบีบตัวเนี่ยครับมันจะดันเอาให้มีการเคลื่อนที่ของอาหารต่างๆรวมทั้งแก๊สแก๊สก็คือลมที่ในกระเพาะลำไส้คุณนะมันก็จะกระจายแต่พอลำไส้บีบตัวปี๊ดเนี่ยลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปรวมกันอะไรที่ครั้งระหว่างที่มันเคลื่อนที่มันเกิดเสียงดังก็แกล้งขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยหมอเราใช้หูฟังที่เราที่ข้อคอต่อยภาพสเตตโตสโคปนะครับก็ฟังแล้วโหสนั่นหวั่นไหวเลยเครื่องมันดีมากนะมันจะชัดเจนยากแต่ชัดเจนว่าเป็นเสียงลมชัดเจนลมวิ่งฟิชชูชูไงครับในท้องนะตัวหูฟังคุณท้องไข้เลยครับมันชัดเจนว่าลำไส้มีการบีบตัวแล้วก็ต้องการอาหารแล้วก็เติมในกระเพาะเพื่อให้เหมาะสมจะได้ไม่ต้องมีแต่ลมอย่างเดียวท่านไหวเห็นภาพไหมครับอาหารเหล่านี้ครับผมเชียร์ว่าถ้าเกิดถึงน้องก็ถามว่าจะต้องหาอะไรกินใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่จำกัดให้กินเป็นชามๆนะเอาแค่เติมนิดเติมหน่อยเข้าไปกระเพาะมันก็จะมีตัวฟิลอัพอยู่ในกระเพาะน้ำย่อยที่ออกมาก็จะไม่ออกมาเยอะเกินไปมีของไปให้ย่อยนิดๆเช่นกินน้ำผลไม้สักครึ่งแก้วนะครับบางทีก็อาจจะเอาพวกกล่อง UST ครับจะมีพวกน้ำเต้าหู้บ้าง อะไรพวกนี้ครับที่เขาขายง่ายๆกินง่ายๆของเล็กๆอ่ะเครื่องใหญ่โตครับดูดง่ายๆเจาะปั๊บเสร็จปึ๊บดูดปึ๊บเลยนี่ครับสะดวกแค่นี้ครับร่างกายก็จะลดการบีบตัวถูกต้องลงไปถ้าคุณก็ไม่ได้อ้วนขึ้นเพราะคุณไม่ได้เติมเป็นชามๆนะครับเติมแค่มันเข้าไปรองท้องอยู่ในท้องให้น้ำย่อยที่ออกมาเนี่ยมันมีจุดให้มันย่อยนิดนึงแต่ลมที่เกิดขึ้นแก๊สที่เกิดขึ้นต้องไปไหลเวียนมาหากันมากถึงไปเราก็จะไม่เกิดเสียงกรอกกระแทกดังเกินไปบางทีดังจนกระทั่งถ้าอยู่ในห้องเงียบๆนะคนข้างเคียงได้ยินเลยนะมันกรอกกรอกกรอกขึ้นมานะ
1: ใช่นะคะอาจารย์มีสายสดค่ะ
0: เชิญครับเชิญ
1: คุณเทิดศักดิ์นะคะผู้ชายอายุ64น้ำหนัก78ส่วนสูง183อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ
2: โหสวัสดีครับเรียนสวัสดีทั้งคุณอาจารย์แล้วก็ผู้จัดรายการครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียนถามคุณหมอว่าอาการโครงเคงอาการบ้านหมุนลักษณะการเวียนหัวและลักษณะการมึนงงอันนี้มันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไหมครับเพราะว่าตัวผมเองนี่เมื่อประมาณสัก7วันที่ผ่านมาเกิดอาการโครงเคงแค่ช่วงเวลาสั้นๆสัก 2-3 วินาทีแล้วก็ตกเย็นๆเกิดอาการบ้านหมุนแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็มึนงงครับ
0: มีครั้งแรกไหมครับครั้งแรกไหมครับเกิดครั้งแรก
2: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
0: อ๋อครับครับ
2: แต่ว่าพอเกิดแล้วก็ไปหาคุณหมอก็คุณหมอให้ยามากินแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีอาการนี้ผมเลยเรียนถามคุณหมอว่าทั้งสี่ลักษณะอาการนี้มันสัมพันธ์กันไหมครับแล้วก็เราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรดีแล้วก็สาเหตุที่เกิดมันเกิดจากอะไรครับผม
0: ครับขอบคุณมากคำถามได้ดีมากนะครับส่วนสั่งแล้วก็เล่าให้ฟังคำถามเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคำถามที่จัดระเบียบคำถามได้ดีมากขอชื่นชมนะครับ
2: ขอบคุณ
0: สามสี่เรื่องนี้ครับทั้งอาการโครงเคลงอาการมึนหัวว่าบ้านหมุนหมุนโครงโครงเคลงทรงตัวไม่ค่อยดีระยะสั้นๆนี่ครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกส่วนใหญ่ละคนบางคนเนี่ยไม่ค่อยเคยเจออาการนี้มาก่อนเลยทั้งนั้นตั้งแต่โตเป็นหนุ่มเข้าสู่วัยกลางคนพอเข้าสู่วัยเริ่มสตาร์ทไปสู่อายุ

0: 60กว่ามันเริ่มมาในความเสื่อมสภาพของอวัยวะการทรงตัวแต่ไปไว้ในหูร่างกายฝากไว้ในหูนะครับแล้วเกิดการทรงตัวนะครับภาษาเป็นเวสตูบูลาร์ซิสเต็มทั้งหมดทั้งหลายนี่คือการทรงตัวให้เรารู้ว่าเราเอียงซ้ายเอียงขวามันช่วยทำงานให้เราสึกการเอียงซ้ายเอียงขวาเราต้องแก้ไขนะอย่าทำมากกับจะล้มเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของเรามา60กว่าปีพออายุมากขึ้นระบบเนี่ยมันเสื่อมไปครับอายุวัฒน์การทรงตัวที่ฝากไปในหูเนี่ยครับสองข้างซ้ายข้างขวาข้างเนี่ยเริ่มเสื่อมไปดังนั้นการทำที่เกิดขึ้นอันนี้ครับหรือคนทุกคนจะมีประสบการณ์นะผมเคยเป็นเหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจดีว่ามันเสียท่าเลยอ่ะทำต่างๆไม่ได้เลยขับรถไม่ได้ติดขาดนะครับไปไหนก็ไม่ได้ต้องนอนอยู่บ้านสักวันนึงอ่ะต้องลางานเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ขั้นต่อไปถ้าคุณต้องการที่จะฝึกมันไม่ให้มันมีอาการเสื่อมไปเร็วจนไปนะครับกรุณาดูแลตัวเองเรื่องการที่จะเคลื่อนไหวตัวเองแบบที่เป็นระบบเช่นออกเดินเป็นเวลาให้เหมาะสมสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะครับการเดินเป็นการฝึกการทรงตัวนะท่านฟังถ้าไม่ทรงตัวดีๆมันเดินขึ้นมันเดินขึ้นเคลื่อนไหวไม่ได้นะคนลองเกิดมามันนั่งกับนอนเป็นหลักนะครับการฝึกการฝึกการเดินเนี่ยครับเป็นการฝึกลดอาการที่เกิดจากการเสื่อมสลายของว่าในการทรงตัวในหูอันนี้แหละครับโรคคนนี้โรคที่เกิดขึ้นแล้วถ้าทุกคนมีประสบการณ์เราก็มียาช่วยนะที่คุณหมอมักจะสั่งให้คุณเสมอที่คุณกินคงจะเป็นยาตัวที่ผมพูดถึงนี่แหละครับแล้วก็เพื่อทำให้กับการต่างมันดีขึ้นจริงๆด้วยฝึกตัวเองฝึกจัดเวลาให้เหมาะสมทำให้เป็นระบบให้ยั่งยืนโอกาสที่จะเกิดซ้ำก็จะช้าลงน้อยลงแต่เมื่อไรที่เกิดหน้าที่คุณคือระวังตัวนอนอยู่ที่บ้านดีกว่าอย่าไปข้างนอกนะครับมันจะไปพลาดล้มปวดฟาดพื้นอันตรายนะครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณเทิดศักดิ์มากๆเลยนะคะ
1: ครับครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับขอบคุณอย่างสูงครับผม
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์เรื่องของบ้านหมุนเรื่องของอาการโครงเคลนเหล่านี้ถ้าใครเป็นเนาะเข้าใจและเห็นใจนะมันคล้ายๆอยู่นี่เฉยแล้วมันคล้ายๆวันที่แผ่นดินไหวอาจารย
0: ์เออใช่ใช่ใช่จำได้เลยวันที่แผ่นดินไหวที่พม่า
2: ใช่
0: ก็เกิดที่บ้านเราเนี่ยเราอยู่ที่บ้านก็รู้สึกเลยนะคล้ายๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆเราเสียการเป็นตัวเองไปเลยช่วง 2-3 นาทีนั่นนะนั่นอันตรายกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับแต่มีคุณป้าคุณยายบางคนก็เป็นบ่อยนะเป็นกันทีซ้ำแล้วเว้นเดือน2เดือนมาอีกอย่างเงี้ยท่านก็จะเฉยๆเขาก็รู้ดีว่าเขาต้องนั่งอยู่กับที่เป็นหลักใหญ่นะ
2: นะคะห้ามไปยืนบนที่สูงระเบียงบ้านนะห้ามไปยืนเลยนะอันตรายมาก
0: ใช่ครับค่ะ
2: มีคุณผู้ฟังอันนี้ยาวนิดนึงค่ะอาจารย์4285ลูกชายผมอีก2เดือน76ปี
0: ครับ
2: อีก2เดือนจะ16ปีสูง165ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเรื่องของความสูงคุณหมอบอกว่ากระดูกปิดไปแล้ว 99% ให้ไปเล่นกล้ามฟิตเนสดีกว่าคุณแม่ก็กลุ้มใจนะอยากจะไปหาหมอแผนจีนอยากจะไปฝังเข็มยืดกระดูกช่วยเสริมผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์หมอปัญญาจะแนะนำได้ไหมอาจารย์ลูกจะสูงต่ออีกได้ไหม
0: ได้ครับเด็กคนนี้ผมคำนวณว่าจบจริงๆตอนอายุ24คงจะได้ประมาณสัก 8-9 เซนติเมตรเพราะขณะนี้เด็กเหลืออีกปีกับ2เดือนกว่าจะปิดจริงๆนะที่คุณหมอบอกว่าปิด 90% กว่าเปอร์เซ็นต์นะจริงๆแล้วมันจะมีการพอสหมายความว่ามันไม่ได้หยุดทันทีไม่ได้หยุดแบบเบรกปิดฟอร์มเลยมันยังแถแต่เล่นเหมือนคุณแตะเบรกรถยนต์นะครับท่านผู้ฟังเหยียบเบรกแต่มันไม่ได้หยุดแบบถอดแบบรีบร้อนทันทีมันค่อยแผลไปอีกนิดนึงการเติบโตของเด็กวัยนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะเด็กคนนี้มันเข้าสู่จุดนี้มันเข้าสู่เร็วเกินไปสักนิดนึงนะครับทำให้ดูขนาดรีบร้อนได้165เองนะครับเด็กปีกับ2เดือนเด็กผู้ชายจะจบตอน17ปีหรือค่าเฉลี่ย 98% นะครับมีประมาณแค่ 2% ที่อาจจะจบเร็วเกินไปแต่ที่ก็จบเลยก็ไปก็ตั้งแต่ก็ยังมีประมาณสัก 4-5 เซนที่ไปถึง25ปี24-25ปีจะปิดจริงๆนะครับช่วงนี้กรุณาให้เด็กเข้าใจครับเรื่องการนอนเพราะการนอนนั้น

มีการเสริมสร้างความยาวของกระดูกข้างกายได้มากที่สุดเกิดตอนที่ deep sleep มีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยกระตุ้นกระดูกของเด็กคนนี้นะครับให้มันโตขึ้นอีกคุณแม่ต้องพูดคุยกับลูกกัน

0: สมัยก่อนเนี่ยเรื่องพ่อแม่เลี้ยงดูเรากลัวพ่อมากเลยบางทีเรื่องบางเรื่องไม่กล้าคุยกับพ่อต้องคุยกับแม
1: ่
0: นะพ่อเลี้ยงลูกแบบไม่ได้เลี้ยงเหมือนเพื่อน
1: อ
0: ะแต่แม่เลี้ยงเราเหมือนเพื่อนกันพอคุยทุกเรื่องทีนี้พอมายุคเราอะเราก็เลี้ยงหลานเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยเหมือนเพื่อนเขาจะกล้าพูดทุกเรื่องที่เขาไปเจอมา
1: ครับเพราะเรารู้ได้ว่าเข้าใจได้ว่าโอ้เออตรงนี้ต้นเหตุจริงมันเกิดจากตรงนี
0: ้
1: ถ้าช่วยได้ช่วยระบบฟุ้งซ่อนช่วยนะครับจะไปออกหน้าช่วยมากเกินไปเพราะเด็กก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะการเลี้ยงลูกสมัยนี้ก็จะลำบากหน่อยที่พ่อแม่คนใกล้ชิดพี่ป้าน้าอาจะต้องปรับตัวโดยซื้อหลักยอมให้มั่งรับให้มั่งทั้งยอมทั้งรับทั้งให้ครับอยากจะทำอย่าไปบังคับติดขาดตลาดที่เราใช้เทคนิคในการที่จะยอมฝังใจความยอมไว้บ้างนะครับถ้าคุณจะทำได้เนียนได้ดีอีกดีกว่าไปบังคับอย่างเดียวนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ61ปีก็มีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวไอเจ็บคอคัดจมูกตั้งแต่วันพุธทานยาลดน้ำมูกกับพาราวันละ1เม็ดก่อนนอนเพิ่งตรวจพบว่าเป็นโควิดแต่ว่าไม่ได้เป็นหนักอะไรจำเป็นต้องไปหาหมอไหมคะ
1: ก็ไม่กี่วันก็คงจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอดีตรวจแล้วนะครับตอนนี้ช่วงประมาณสักเดือน2เดือนนี่ครับคนกลับมาเป็นโควิดกันมากขึ้นนะท่านผู้ฟังทั้งการจะไปไหนมาไหนที่ลำบากบนนะครับกรุณาเชื่อผมนะครับใส่หน้ากากอนามัยคลุมไว้ตลอดอย่าอายใครนะครับไม่ต้องเกรงใจใครเพราะเราใส่ที่หน้าเราเองนะกรุณาใช้ปฏิกันได้ 60-70% ทีเดียวป้องกันการที่จะมีการติดเชื้อมาถึงเราได้กรุณาอย่าไว้ใจนะครับท่านผู้ฟังเพราะตอนนี้คนเป็นข่าวนี้เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตรวจเอทีเคดูถ้าเกิดสงสัยเช่นมีน้ำมูกมีไอด้วยนะครับ
0: นะคะก็ดูแลกันไปนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์เมื่อกี้ฟังไม่ทันอ่ะไอ้แนะล่องปากอีกสักรอบได้ไหมล่องปากอีกสักรอบอ่ะแนะ
1: ทั้งล่องปากทั้งล่องปากที่เป็นล่องน้ำหมากนะครับกับหางตาท่านนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจำคำเดียวยิ้มแต่ยิ้มขอยิ้มแค่ 70% ตัวเลขกลมๆนะท่านไม่ถ้ายิ้มเป็นร้อยนะยิ้มเป็นร้อยมันแบกเกินไปมันจ๋าเกินไปเยอะเกินไปนะครับยิ้มชุดหนึ่งประมาณสัก 5-6 ครั้งนะครับตามที่สมีความมีเวลาทำมาแล้วสัก 3-4 ชุดนึกได้ก็ทำขับรถติดไฟแดงก็ยิ้มนะครับไม่ยากอะไรนะครับแต่บางคนเขาคุยยิ้มกับเพื่อนๆได้ตอดอยู่แล้วนะเขาจะไม่ค่อยเดือดร้อนต้องทำพวกนี้นะครับแต่เขาจะดูหน้าตาอ่อนไหวก็โดยธรรมชาติก็ดีแล้วนะครับ
0: สมัยเป็นเด็กอ่ะอาจารย์เต่าเนี่ยนะตอนแม่ให้นึ่งข้าวเหนียวอ่ะแล้วเราก็เหมือนแม่เคยสอนเราเอาหน้าพอเปิดฝาข้าวเหนียวมันจะมีไอน้ำอาจารย์หนูก็เปิดฝาแล้วเอาหน้าไปอังพอโตขึ้นถึงรู้ว่าอ๋อแบบนี้เขาเคยไปรักษาแล้วพ่นไอ้นุ้งไอ้น้ำร้อนอะไรเงี้ยช่วยกระชับรูขุมขน
1: โบราณก็รู้ดีครับคือขอไม่ได้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ธรรมชาติแล้วพวกหมอพวกร้านคลินิกต่างเนี่ยจะจับประเด็นออกมาแล้วมาสร้างอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเสริมให้มันดูน่าขึงขังน่าขึมคิดต่างได้ด้วยก็เท่านั้นเองที่แท้ก็คือพิธีธรรมชาติที่ชาวบ้านก็ทำกันมาแล้วนะ
0: นะคะโดยที่เราอ่ะจะทำทุกครั้งเวลานึ่งก็เหนียวอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแม่บอกว่าลองทำดูสิอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่ม.4 ม.5แล้วอาจารย์เริ่มเป็นสาวแล้ว
1: เป็นสาวแล้วเอาฮอร์โมนช่วยเสริมด้วยแล้วก็หน้าตาผิวหนังมันสดใสอ่ะผมจะบอกว่าผมจะสอนวิธีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์บริหารได้แต่เรื่องผิวพรรณเนี่ยคุณกรุณาดูแลตัวเองครับเพราะผู้หญิงสมัยนี้ก็จะรู้ว่าเขาต้องทาครีมอะไรนะจังหวะไหนอะไรอันนี้ผมไม่รู้จริงผมมีความรู้พวกนี้ผมไม่เคยทาหน้าผมนะเลยไม่ได้ใช้ผู้ชายผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากแต่เข้าใจได้ครับว่าการปรุงแต่งผิวพรรณเป็นหน้าที่ของคุณต้องดูแลผิวพรรณคุณเองนะก็ทำมากันไปแต่บริหารกล้ามเนื้อเป็นการหน้าที่อยู่ชั้นล่างไปชั้นที่3ผิวหนังไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องบริหารเพื่อมันตึงมีความรัดตัวจนเสมอไม่หย่อนคล้อยจะได้ไม่เกิดรอยเยื่อต่างๆนะครับทั้งที่มุมปากที่น้องก็ถามมากับที่ดวงตาด้วยแต่ถ้าเป็นที่คอแล้วก็ใช้ลิ้นดุลนะครับ4ทิศทางนะ
0: นะคะลองไปฝึกดูนะคะคุณผู้ฟังฝึกตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับใช่ครับถ้าเราเอาลิ้นดุลเพดานดูสิครับแล้วคำที่กั้นเนื้อคอจะเห็นเลยครับว่ามันตึงตัวขึ้นนะจะบอกแล้วก่อน ลองทำดูดื้อๆตอน

0: นี่อะไรก็ได้
1: จริงจริงนี่ทำอยู่จริงอาจารย์จริง
0: ครับมันก็จะช่วยกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นที่สามชั้นล่างลงไปนะครับผิวหนังชั้นไขมันบางๆแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้
1: อ
0: จะเป็นตัวเมนเทนความหย่อนจะไม่หย่อนหย่อนค่อยและไม่หย่อนค่อยด้วยนะครับอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงที่อายุ50ปีสำคัญที่สุดทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับคุณจะได้สวยนะครับ
1: อาจารย์พูดต้นๆว่าเราก็ดูว่าคนที่กำลังจะหมดประจำเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยงั้น คนที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือว่าสูงวัยสามารถทำได้ไหม
0: ได้แต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จับตอนที่47 48 49เนี่ยเอาเลยเพราะตอนนี้ฮอร์โมนมันยังมีอยู่ไงท่านสังเราก็เสริมสวมรอยเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบตำได้เข้าไปเลยในเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะช่วยรับข้อมูลจากคนละมันก็ดีกว่าไปรอให้มันพ้นจังหวะไปแล้ว57 58แล้วเขาไปคิดจะทำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช้าไปนิดแต่ก็ได้ผลดีกว่าไม่ทำนะครับท่านฟัง
1: นะคะลองดูนะคุณผู้ฟังวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆทำไปเรื่อยๆให้เป็นนิสัยแล้วก็จะต่อเชื่อว่ามันน่าจะช่วยได้บ้างเนาะอาจารย
0: ์ครับมามอบให้คุณแม่นะครับ สัปดาห์นี้จากวันแม่นะท่านฟังจากวันพ่อก็ว่ากันไปตามสะดวกของท่านผู้ชายนะครับไม่ว่ากันแต่คุณผู้หญิงเราก็ต้องเทคแคร์หน่อยนะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ดูแลเราเรื่องกินเรื่องอยู่ชีวิตเราเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กเป็นเรียนหนังสือทุกวันก็ฝีมือแม่เราเป็นส่วนใหญ่นะ
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรมาแชร์กันได้นะคะอาจารย์เวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อ
0: พรุ่งนี้เข้าเรื่องวิชาการนะครับวันแม่นะครับท่านสังก็จะรู้ว่าแม่สำคัญยังไงกับเด็กที่เติบโตขึ้นไม่มีแม่ลูกคนไม่มีแม่อยู่ไม่ได้นะท่านฟังจริงถ้าลูกพวกหมาลูกอะไรเนี่ยครับไม่มีแม่ก็อยู่ได้เขาไปกระดิกหางเอาใจคนนู้นคนนี้บ้านนู้นบ้านนี้ก็ได้กินข้าวแต่ลูกคนถ้าไม่มีแม่สงสัยจะอยู่ยากครับเจ็บป่วยก็สงสัยจะแย่เหมือนกันลูกคนต้องมีแม่ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกด

0: ัญไมแม่หมอมนขาวคราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าและวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญนวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์นะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณภัทรอนงค์ณเชียงใหม่ครับท่านรองผู้ว่าตลาดเดี๋ยวประธานโทษนะเอเชียและแปซิฟิกใต้นะฮะเปิดไว้อยู่แล้วก็อยู่มือถือก็ดับไปนะครับเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยอัปเดตเรื่องสถานการณ์ของตลาดระยะใกล้นะครับอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเลเซียนะฮะที่ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับประเทศไทยหรือเปล่าฮะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยติดท็อป2ท็อป1ท็อป2นะครับก็ต่อเนื่องตั้งแต่หยุดในช่วงตั้งแต่จบช่วงในช่วงของโควิดนะฮะก็ชอบเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากเดี๋ยวคุณภัทรอนงค์นะฮะจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับไปเรื่องของเทศกาลงานประเพณีและอีเวนต์กันนิดหนึ่งนะฮะขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับสัมผัสพลังศรัทธาร่วมงาน

0: มผ้าหลวงปู่ทวดครั้งที่13นะครับประจำปี2569ณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่8ถึง9สิงหาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะฮะที่วัดห้วยมงคลนะครับเพราะวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับจะมีพิธีสวดตัดเคราะห์ต่อชะตาพรมน้ำมนต์แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับจะเป็นพิธีห่มผ้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับเริ่มให้ลงทะเบียนรับของที่ระลึกเหรียญหลวงปู่ทวดพุทธาภิเษกนะครับโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับเจ้าคุณธงชัยตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับมาร่วมงานกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณพัทรอนงค์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพัทรอนงค์ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเหม่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่สวัสดีพี่พัทครับก็ถ้าฟังอยู่กับคุณพัทรอนงค์ณเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวนะฮะของกลุ่มตลาดระยะใกล้นะฮะให้ท่านฟังได้ทราบกันนะครับตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไม่เคยหย่อนเลยนะฮะตึงตลอด
1: ค่ะก็จะเป็นท็อปทูสำหรับปีที่แล้วมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าจีนมีเรื่องของเหตุการณ์ท้าทายที่เกิดขึ้นปีนี้ก็จนถึงขณะนี้ก็นักท่องเที่ยวจากจีนก็เข้าสู่ประเทศไทยเป็นอันดับแรกค่ะก็มาเลเซียตามมาเป็นที่สองค่ะ
0: ครับในทางกลับกันเนี่ยคนไทยก็เดินทางไปเที่ยวที่จีนเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะ
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆมันเป็นผลดีนะคะถ้าเอาจริงๆก็คือว่าถ้าพูดถึงในแง่ของ air connectivity อะค่ะคุณเหม่งก
0: ็
1: คือการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะต้องมีการเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางอากาศทางน้ำอะไรเนาะท
0: ี
1: นี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแต่ one way เนี่ยในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนที่จะเปิดหาเส้นทางใหม่ๆจากต้นทางหรือมากระจายมาเส้นทางใหม่ๆในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: ก็ต้องมีความคุ้มทุนทั้งขาไปแล้วขากลับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามองในแง่ของ two way tourism เนี่ยก็ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะ
0: ในทางกลับกันฮะนี่ผมดูจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมนะครับโดยกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬานะครับข้อมูลอัปเดตวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยฮะคือท็อปไฟของประเทศไทยนะครับเป็นตลาดระยะใกล้หมดเลยนะครับเพราะว่าที่3เนี่ย
1: มีรัสเซียไหมคะรัสเซียน่าจะเป็นตลาดระยะไกลอยู่
0: อ๋อโอเค
1: เพราะรัสเซียเขาก็ท็อปมาตลอดมาหลายๆปีที่ผ่านมาค
0: ่
1: ะ
0: ฮะแต่ว่าอินเดียเกาหลีใต้ก็ยังตามติดในท็อปไฟครับ
1: ใช่
0: ก็ถือว่าสำหรับประเทศไทยแล้วกลุ่มตลาดระยะใกล้นี่ก็จะมีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้เข้าประเทศ
1: คือถ้าโดยสัดส่วนในเชิงจำนวนเอาจำนวนก่อนเนี่ยนะคะถ้าจำนวนเนี่ยสัดส่วนตลาดระยะใกล้เนี่ยน่าจะแชร์ประมาณพี่ว่าน่าจะเกือบ70เลยนะ 67-68% นะคะโดยจำนวนเพราะว่ามันใกล้เนาะแล้วก็เราเป็นพื้นที่เดิมที่น้องเที่ยวมากันอยู่แล้วนะระยะใกล้เนี่ยคุ้นเคยบางประเทศเป็นบิ๊กเอนด์เดสติเนชันเลยมาเลเซียฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิงคโปร์เสาร์ที่ก็เข้ามาบ้านเราได้อันนี้ประชาสัดส่วนก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพูดถึงในเชิง
0: รายได้
1: เนี่ยรายได้เราน่าจะสัดส่วนน่าจะอยู่ประมาณไม่ถึง 60% ก็น่าจะประมาณ 5-7% เพราะว่าเอาจริงก็คือตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้เนี่ยเลงออฟเซจะไม่นานเนาะมาอยู่ใกล้ก็มาได้มากลับไปแต่ถ้าเกิดจะเป็นตลาดระยะไกลเนี่ยเขาจะมาอยู่เราเลงออฟเซเขาค่อนข้างนานทีนี้พอเลงออฟเซนานเนี่ยมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะคะพอถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าเนี่ยแต่สัดส่วนรายได้เนี่ยของตลาดระยะไกลเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40%กว่าเลยเหมือนกันค่ะ
0: ครับแสดงว่าในส่วนของกลุ่มตลาดระยะใกล้เนี่ยก็ในเรื่องของตัวปริมาณนะฮะก็ถือว่ายังสำคัญอยู่หรือเปล่าฮะเพราะว่าในเรื่องของการ spending per trip ของเขาเนี่ยมันก็จะไม่มากไปกว่านี้หรือเปล่าฮะ
1: คือจำนวนหมายถึงว่าถ้าพะมองว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังมองว่าเรากำลังจะเทิร์นเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเน้น value มากกว่า volume เนี่ยแต่ถ้ามองในเรื่องของตลาดระยะใกล้เนี่ยโอเคในระยะยาวเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเทิร์นไปสู่ value ให้มากขึ้นให้มีคุณค่าให้มากขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่า

0: ในระยะใกล้นี้หมายถึงว่าในช่วงตอนนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะต้องเราเรียกว่าไปด้วยกันดีกว่า value with volume ก็คือเราก็ต้องพยายามทำให้จำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยและก็ต้องพยายามทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยถามว่าทำไมเพราะว่าตลาดระยะใกล้เนี่ยเป็นตลาดที่บอกว่าอยู่พอมันอยู่ใกล้นะคะก็เดินทางกันมาบ่อยเพราะฉะนั้นความถี่เนี่ยในการเดินทางมีความสำคัญคือถ้าเป็นตลาดระยะใกล้เนี่ยบางคนบางประเทศเนี่ยมาเมืองไทยปีหนึ่งเนี่ยสองหนสามหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอมันนับมันก็กลายเป็นเรื่องของตัวจำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทำตัวรายได้เติบ spending per trip ให้มากขึ้นไปด้วยเช่นกันจะมองหากลุ่มใหม่ๆที่มีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอันนี้ถ้ามองในแง่ของภาพรวมนะคะถ้ามองเจาะลงไปในภาคเอกชนแล้วเนี่ย
1: บ้
0: านเรามีการลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วนึกถึงว่าอย่าง seed capacity นะคะที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแต่ในตัวของจำรายได้หมายถึงว่า value อย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นจำนวนจะหายไปจำนวนหายไปเนี่ยน่าจะส่งผลต่อภาคเอกชนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเราเนาะโรงแรมจำนวนห้องพักที่มีอยู่รูมไนท์เนี่ยต่อคืนของประเทศไทยเนี่ยหรือตัวซีทที่เข้ามาประเทศไทยอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ยังไงก็ต้องในช่วงแรกเนี่ยยังไงก็คงน่าจะต้องประคับประคองเป
1: ็
0: นvalue with volume ไปด้วยกันก่อนแต่ว่าในระยะยาวแน่นอนค่ะเราก็ต้องมองว่าความยั่งยืนก็คืออยู่ที่ทั้งนักท่องเที่ยวแฮปปี
1: ้
0: ม
1: ี
0: ประเทศไทยแฮปปี้ตัวผู้ประกอบการแฮปปี้ประชาชนที่ถูกท่องเที่ยวก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นในระยะยาวน่าจะต้องเทิร์นไปสู่แวลูค่ะ
1: ครับอ่ะมาเรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างประเทศจีนกันสักนิดหนึ่งครับดูแล้วปีนี้สถานการณ์ของจีนเป็นยังไงฮะดูแล้วนำริ้วๆมาเลยเป็นอันดับหนึ่งทิ้งห่างอันดับสองมาเลเซียได้ไกลแล้วนะฮะ700,000กว่าแล้ว700,000แล้ว
0: ใช่ใช่คือจริงๆแล้วของจีนของนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้อยู่ในแดนบวก
1: ครับ
0: แล้วก็บวกค่อนข้างเยอะแหละบวกเป็น 10% เลยนะคะเอ้ยไม่ใช่บวกมากกว่า 10% นี่บวกเกือบ 14% นะคะทีนี้แน่นอนตามหลักการตามธรรมชาติด้วยความที่ปีที่แล้วตกเยอะลบตั้ง33นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาเนี่ยยังไงก็อยู่แดนบวกแหละขึ้นมานิดหนึ่งปีแล้วเรามีประเทศไทยเรามีความสม่ำเสมอในเรื่องของผลกระทบทางลบก็เรื่องเยอะนะเริ่มต้นปีหวังซิงมีแผ่นดินไหวเจอภาษีเจอปิดด่านไทยกัมพูชาเจอค่าเงินบาทเจอวิกฤตน้ำท่วมปลายปีทั้งปีอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงจีนเนี่ยเมื่อลบไปแล้ว 33% 34% ปีที่แล้วเนี่ยพอปีนี้เนี่ยก็เหมือนกลับฟื้นขึ้นมาก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นในทุกๆพื้นที่ของจีนที่เรามี5สำนักงานเลยนะคะก็บวกประมาณ 14% จากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แค่โชคช่วยเนาะ
1: พอเองก็ลงมือหนักลงลึกหนักด้วยเหมือนกัน
0: ความเรียกว่าอะไรทุ่มเทนะคะของรัฐบาลความทุ่มเทของภาคเอกชนนะคะความทุ่มเทของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงททเนี่ยนะคะก็จับมือกันค่อนข้างแน่นแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะการโรดโชว์เราจะเห็นว่าในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัวเลขเป็นบวกเนี่ยภาคเอกชนกับททเนี่ยจับมือกันไปในหลายๆที่ไปร่วมกันไปพร้อมกันคือมันสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นนะคะช่วยลดผลกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นไปได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราเรียกว่าโครงการ Thailand Summer Blast เนี่ยที่สามารถเอาซีดเนี่ยเข้ามาจากชาร์เตอร
1: ์
0: แล้วก็จากตัวที่เป็น commercial flight เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งตลาดจีนเนี่ยแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอะไรความภาพลักษณ์เชิงบวกที่ค่อนข้างมีดีในหลายประการไม่ว่าจะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์เรานะคะการเยือนของอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีเนาะเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่าส่งผลรวมถึงการเราร่วมมือกับเอกชนคือเอกชนในจีนก็อยากจะร่วมมือกับเราในการทำจอยโปรโมชั่นทำโครงการนู้นโครงการนี้ต่อเนื่องกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็เลยส่งผลว่าโอเคผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะก็มาตัวเลขอยู่ในแดนบวกประมาณ 14% ในส่วนของตลาดจีนค่ะ
1: ในฝั่งของทททครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยแบ่งในส่วนของตัวตลาดจีนเนี่ยเป็นยังไงครับเป็นภูมิภาค หรือยังไงฮะ
0: คือจริงสำนักเราที่จีนเนี่ยของเราอยู่ในภูมิภาคเรานับเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนา
1: ะ
0: แต่เอเชียตะวันออกเนี่ยก็จะมีจีน
1: ม
0: ีญี่ปุ่นเนาะม
1: ี
0: เกาหลีมีไทเปไต้หวันนะคะแล้วก็มีฮ่องกงนะคะก็โดยจีนเองเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ใหญ
1: ่โอ้ใหญ่มาก
0: ตลาดใหญ่มาร์เก็ตไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะเรามีสำนักงานตั้งอยู่ก็มากที่สุดเลยก็คือเรียกว่า5สำนักงานก็รับแบ่งกันรับผิดชอบไป
1: ครบทั้งประเทศจีน
0: ตอนล่าง
1: คุณ
0: ปิงอะไรเงี้ยตะวันออกตะวันตกเนี่ยค่ะก็กระจายไปมีปักกิ่งมีเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุณหนิงเฉิงตูค่ะ
1: ครับซึ่งแต่ละพื้นที่ที่มีสำนักงานดูแลอยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็ดูแลในส่วนของการเชิญชวนคนจีนให้เดินทางมาประเทศไทยสำนักงานไหนที่จะใช้คำว่าอย่างนี้ก็ไม่คงไม่ได้จะใช้คำว่าจีนภูมิภาคไหนละกันจีนตะวันตกจีนตะวันออกจีนใต้จีนกลางจีนภูมิภาคไหนที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดครับ
0: ก่อนอาจจะเป็นคือเริ่มแรกสำนักงานที่ตั้งแรกๆก็คือปักกิ่งเนาะเพราะว่าแน่นอนเมืองหลวงนะฮะยังไงก็ต้องตั้งไปก่อนทีนี้จีนเนี่ยมีความเรียกว่าอะไรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยที่เขามีเป็นมณฑลเนาะเท่าไหร่30มณฑลแล้วเขาก็จะมีเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเมืองอะไรของเขาเนี่ยนะคะทีเนี้ยที่โตมาตอนหลังก็จะมีเรื่องของตัวเซี่ยงไฮ้สงสัยเรารู้จักดีนะคะแต่ถ้าในตอนนี้เนี่ยเอาซีดเอาอะไรมาดูเนี่ยด้วยความที่เมืองในพื้นที่แถบกวางโจวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตค่อนข้างดีต่อระยะหลังมีบริษัทอะไรใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะโรงงานอะไรเงี้ยตั้งอยู่นะคะก็เลยจะมีตัวจำนวนเขาเรียกว่าอะไรซีดนะซีดเนี่ยค่อนข้างมากซีดเข้าซีดออกเพราะว่ามันต้องไปดูคือมันไม่ได้ดูที่เมืองด้วยอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้หรือแค่กวางโจวเองเขามีเมืองมณฑลต่างๆที่อยู่รอบๆเขานะคะที่อาจจะมีการเจริญเติบโตดีไม่ว่าจะเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมอะไรของเขาหรือแม้กระทั่งการที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะทุ่มให้พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเขตปลอดภาษีหรืออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต
1: ่อ
0: ตัวสนามบินตัวเที่ยวบินนะคะ
1: อันนี้ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าจีนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นนั่งเครื่องบินหรือฮะ
0: ใช่นั่งเครื่องบินก็จะมีตรงตัวใต้จีนใต้หน่อยก็คือตัวคุณหมิงที่ก็มีเข้ามาทางรถไฟได้แล้วก็มีทางเข้ามาทางเรือที่มาถึงเชียงรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งขับเป็นรถคาราวานนะคะหรือนั่งรถไฟอะไรเงี้ยเข้ามาได้แต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการเดินทางเข้ามาทางเครื่องบินท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้พอปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอกวางโจวเนี่ยมีตัวบริษัทมีห้างร้านอะไรเยอะแล้วก็ตัวที่เติบโตดีก็คือตัวพวกอินเซนทีฟจากจีนนะคะพอบริษัทเติบโตดีมีการพาพนักงานออกมาเดินทางเรียกว่าอะไรฉลองยอดขายอะไรเงี้ยมากขึ้นเนี่ยคือต้องนึกว่าประเทศใหญ่แล้วก็ประชากรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเซนทีฟของเขาเนี่ยเป็นอินเซนทีฟที่ใหญ่มากจริงถ้าเอาอย่างล่าสุดในปีเนี้ยที่มีมาเนี่ยนะคะมีอินเซนทีฟจากบริษัทหนึ่งนะมีพาผู้แทนจำหน่ายของเขาที่เป็นยอดหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไร
1: ดีลเลอร์พาตัวแทนขาย
0: ระดับบนอะไรขายได้เยอะเนี่ย13,000 คน 13,000 คน
1: โอ้โหที่เป็นเงิน
0: นี่น่าจะเรียกว่าใหญ่น่าจะใหญ่เถอะคือเป็นที่เรียกว่าเป็นอินเซนทีฟนะคะปกติของจีนเนี่ยก็จะมีอินเซนทีฟที่เข้ามาเป็นแบ
1: บ
0: 500,000อันนี้เรื่องปกตินะคะบางทีจะมี 2,500 นี่เราก็ว่าเยอะละมีเคยมีถึง 5,000 แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีบริษัทหนึ่งมาถึง 13,000 คนเนี่ยคือมันสร้างก็เรียกว่าอะไรความใช่ไหมแล้วเป็นโรงแรมเขาเหมาโรงแรม5ดาวอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือไม่ใช่มาแบบว่าทั่วไปอะไรเงี้ยเป็น5ดาวเป็นแบบลักชัวรี่อินเซนทีฟเลยนะคะก็คิดว่าสิ่งเนี้ยก็จะให้เห็นแล้วละว่าในแถบละแวกเนี่ยสิ่งให้กวางโจวเนี่ยก็จะมีตัวที่เรียกว่าเป็นอินเซนทีฟบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยหรือมีประชุมสัมมนาอะไรเงี้ยนะคะเราเข้ามาค่อนข้างเยอะก็เลยทำเมื่อสักครู่ตอนต้นที่คุณเหม่งถามว่าจากพื้นที่ไหนก็เยอะอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณ2ที่นี้ตอนนี้อีกที่นึงก็คือเฉิงตูที่4ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าคนไทยก็เข้าไปเที่ยวเยอะด้วยเหมือนกันนะคะ
1: คาดการว่าจบปี2569คนจีนจะมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงครับ จะถึงแตะระดับฟีโนเมนอล
0: เราไม่ต้องไปพูดถึงปี2019แล้วที่แบบว่า
1: ครับครับเลิกแล้วพูดกันแล้ว
0: มากมายค่ะถ้าเอามองถึงในตอนนี้เนี่ยเราคาดการแนวโน้มแล้วกันนะคะเรียกว่าแนวโน้มหลังจากที่ผ่านมาได้ประมาณครึ่งปีเนี่ยสทก็ตอนนี้ครึ่งปีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วประมาณ3ล้านกว่าๆเนา
1: ะ
0: ก็เราคิดว่าจนถึงปลายปีเนี่ยก็เราน่าจะได้5ล้านห้าล้านกว่าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นับจากตรงนี้ไปเนี่ยมันยังเหลือช่วงเวลาไอ้ที่ตอนนี้เป็นช่วงคูเบกเนาะช่วงปิดเทอมกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็จะยังมีเข้ามาหลังจากนั้นก็จะเป็นมีช่วงที่เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์เนา
1: ะ
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นวันชาติเนาะตุลานะคะเราก็เรียกได้ว่ายังมีช่วงที่เป็นช่วงพีคซีซั่นของตลาดจีนอยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับก็ในไตรมาส4ของไทยที่ถือว่าเป็นไฮซีซั่นเนี่ยก็เป็นไฮซีซั่นของจีนด้วยหรือเปล่า
0: ฮะไตรมาส4เอาจริงเนี่ยของจีนเนี่ยถ้าเป็นไฮซีซั่นจริงๆก็จะเว้นข้ามไปคือพอหลังจากที่เป็นช่วง
1: วัน
0: ชาติ
1: วันชาติ
0: ออกโทเบอร์นะคะแล้วก็เอาจริงๆก็ปลายปีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นแบบคริสต์มาสแบบของฝรั่งเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่จะมาอีกทีนึงก็คือตุ๊ดจีน
1: อืมก็แบ่ง
0: แต่ประมาณนี้เลย
1: ครับในขณะที่อันดับ2อย่างมาเลเซียก็คึกคักนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหไปจอดรถบัสรอเข้าประเทศไทยทางด่านแล้วก็มีด่านเปิดใหม่ด้วยด่านสะเดาใหม่ใช่ไหมฮะ
0: จริงๆมาเลเซียเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นอะไรดีอ่ะคือเป็นตลาดที่วีคเอนด์เดสติเนชั่นที่ชัดมากเลยเพราะว่าถ้าดูตัวเลขมอนิเตอร์ดูหมดตัวเลขรายวันเราจะเห็นเลยว่าวันศุก
1: ร์
0: เสาร์เนี่ยตัวเลขจะแบบพุ่งปาร์ตขึ้น
1: อ
0: ย่างเห็นได้ชัดนะคะก็เป็นหมื่นเป็นอะไรอย่างนี้เลยถ้าในวันธรรมดาก็อาจจะเป็น 5,000 6,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพุ่งไปศุกร์เสาร์แล้วเดี๋ยวพออาทิตย์ก็จะดรอปนะคะเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมายถึงในสภาวะปกตินะคะยกเว้นว่าช่วงไหนที่มีวันหยุดอะไรต่างๆพิเศษของเขาเนี่ยอันนั้นก็จะพุ่งปีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จริงๆมองว่าเป็นวีคเอนด์แท้ๆเลยอ่ะเป็นวีคเอนด์เดสติเนชั่น
1: ครับ
0: เป็นวีคเอนด์ทัวริสต์ของเรานะคะแล้วก็แต่ปีที่ผ่านมาเอาจริงๆเนี่ยมาเลเซียยังเรียกได้ว่าเยอะแหละเป็นเบอร์สองแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันติดลบอยู่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วคือพี่มองว่าปีที่แล้วมันค่อนข้างพีคคือจริงๆมาเลเซียเนี่ยเป็นตลาดที่กลับมาเกินปี2019แล้วคือหลายประเทศถ้าเรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศคือปีที่พีคที่สุดของประเทศไทยคือ2019ถูกไหมคะที่มีนักท่องเที่ยวกับ40ล้านเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนกับ10ล้านเนี่ยแล้วก็หลายๆชาติเนี่ยก็จะนักท่องเที่ยวโตญี่ปุ่นก็ 1.7 หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พอมาหลังโควิดปุ๊บเนี่ย
1: ก็ดับลงไป
0: ญี่ปุ่นยังไม่กลับไปถึงตรงนั้นจีนยังไม่กลับไปถึงตรงนั้นนะคะแต่มีหลายประเทศที่กลับและเลยไปแล้วมาเลเซียเป็นหนึ่งในนั้นเลยไปแล้วตอนนั้นถ้าพี่จำไม่ผิดมาเลเซียน่าจะประมาณ4ต้นๆอะไรเงี้ยแต่พอปีที่แล้วมาเลเซียเกือบ5ละ
1: มี
0: แพงไปละแต่พอมาปีนี้เนี่ยก็ย่อตัวลงมานะคะติดลบอยู่ประมาณถ้านับถึงตอนนี้ก็ถ้าครึ่งปีก็อยู่ที่นักเรียนมาเลเซียเข้ามาประมาณ 2.6 แต่ถ้าเทียบถึงตอนนี้ก็2จุดเท่าไหร่ละ2จุดเนี่ย 2.3
1: ครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยชอบชื่นชอบประเทศไทยฮะประเทศเที่ยวประเทศเขามันน่าเบื่อหรือยังไง
0: คือพี่ว่าก็ไม่เชิง
1: ครับ
0: เป็นน่าจะเป็นถ้าเอาเป็นที
1: ่ค่าใช้จ่ายหรือเปล่า
0: เข้ามาสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์กิน
1: ฮะ
0: นะมากินมาเที่ยวมาไหว้พระความศรัทธาคือถ้าในกลุ่มมาเลย์นักเที่ยวมาเลย์เราจะเรียกว่าในเดโมกราฟิกของเขาเขาจะมีจีนมาเลย์กับมาเลย์มาเลย
1: ์ครับ
0: ก็คือคนที่มาเลย์ที่เป็นที่เป็นมาเลเซียมาเลย์มาเลย์เนาะก็เป็นแบบกับจีนทีนี้จะมากินถ้าเป็นจีนมาเลย์เนี่ยเขาจะมากินมาไหว้พระมาอะไรต่างๆในประเทศไทยซึ่งข้ามาทางด่านเนี่ยข้ามาทางภาคใต้เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะนั่นค่ะเดียวกันก็จะมีจีนมาเลย์มาเลย์มาเลย์เนี่ยที่เข้าบินเข้ามาตามเดสติเนชันต่างๆตามที่ไฟล์บินเข้ามากรุงเทพเอามาถึงกรุงเทพเข้ามาถึง ชียงใหม่

0: ต่ว่าพฤติกรรมก็จะคล้ายคลึงกันจะมีความชื่นชอบในอาหารไทยนะคะมีความชื่นชอบในการมาดู culture attraction ที่เป็นไหว้พระมาเนาะแต่เรานะคะก็มาดูเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงเขาก็จะชอบถ้าเกิดว่ามาที่บ้านเราเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เป็นวันธรรมดาแล้วตัวเลขมาเลยเข้าไทยเยอะเนี่ยน
1: ั
0: ่นแปลว่าหาดใหญ่ต้องมีงานอะไรแน่ๆในช่วงวันธรรมดานั้นจะเห็นได้ชัดเลยถ้าไม่นับเป็นช่วงวันหยุดของเขาฮอลิเดย์ของเขาหรือวันปิดเทอมอะไรของเขาเนี่ยนะคะถ้าเห็นว่าจัดกิจกรรมอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ามา
1: ก็มองว่าประเทศไทยเป็นที่พักตากอากาศของเขานี่แหละ
0: ใช่แล้วก็อยู่ในเลยพี่ว่าแต่จริงพี่ว่าเทรนด์นี้เนี่ยน
1: ่
0: าจะอีกหน่อยเนี่ยไม่รู้อีกกี่ปีข้างหน้า3ปี5ปีเนี่ยการเดินทางมันไปมาหาสู่กันมันค่อนข้างจะน่าจะสะดวกคือสมัยก่อนเนี่ยมันการเดินทางไปมาหาสู่กันนึกถึงว่าเราจะไปแบบว่าอะไรดีไปญี่ปุ่นเนี่ย
1: ม
0: ันยากแล้วนะวีซ่าตั๋วเครื่องบินเนาะภาษาอะไรต่างๆแต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ย
1: เดินทางง่ายขึ้น
0: วีซ่าก็ฟรีกันเยอะขึ้นการเดินทางง่ายขึ้นเนาะตั๋วเครื่องบินมีบัดเจ็ตแอร์ไลน์ที่สามารถไปกันได้ไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสะสมอะไรมากภาษาก็มี Google Translate เลยต่างๆพอทุกอย่างมันง่ายขึ้นเนี่ยการเดินทางจากใกล้ไปมหาสุขกันก็อาจจะขยับไปไกลๆกันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ
1: โอ้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยครับอ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับพี่พัฒน์เดี๋ยวเราคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกำลังคุยกันอย่างเพลินเลยไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู
2: ่ Quality Travel ดำเนินรา

0: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงค์ นาวาสวัสดิ์ ก้าลินทร เหม็งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel นะครับเราอยู่กับคุณภัทรอนงค์ณเชียงใหม่นะครับท่านผู้ท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้นะครับก็วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการครับเรื่องสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวในกลุ่มของตลาดระยะใกล้นะครับอ่ะก็พูดถึงประเทศอื่นกันบ้างนะฮะจีนกับมาเลเซียพูดกันเยอะแล้วนะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะถึงวันที่1สิงหาคมเนี่ยอินเดียเนี่ยแซงรัสเซียขึ้นมาแล้วครับก่อนหน้านี้รัสเซียจะอยู่ที่3มาตลอดโอ้เดินทางมากันเยอะเลยนะฮะอินเดีย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,376,000 เศษนี่ก็มีนะฮะ433คนนะครับเขาชื่นชอบอะไรในประเทศไทยฮะเป็นเพราะว่าเราไปส่งเสริมในเรื่องของตลาดด้วยหรือเปล่า
2: คือเราอินเดียเป็นประเทศที่เรามีสำนักงาน2แห่งนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เสริมดีเป็นอย่างมากของอินเดียที่ทำอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งตลาดเมื่อสักครู่ที่พูดไปมาเลยที่แซงเกินช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยนะคะก็ช่วง2019ไปแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คืออินเดียนี่ก็เช่นกันที่ก็ เราปีที่แล้วไหมหรือปีก่อนหน้าที่พี่มาเนี่ยป
1: ี
2: 2000 เราเพิ่งฉลอง2ล้านคือก่อนโควิดเนี่ยอินเดียมายังไม่ถึง2ล้าน
1: ครับ
2: นะก็มาถึง2ล้านไปแล้วก็มีการฉลองคืออินเดียเนี่ยมีปัจจัยเสริมหลายๆตัวที่ค่อนข้างดี
1: อ
2: ันที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัววีซ่านะคะคือเดิมเป็น BOA เนาะแล้วก็เป็นวีซ่าฟรีมาเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็ประกอบกับตัวอินเดียเองเนี่ยมีซีทเชื่อม Air Connectivity ทั้งสายการบินของอินเดียแล้วก็สายการบินของไทยนะคะรวมถึงสายการบินอื่นๆที่จากประเทศสามที่ไปบินเชื่อมระหว่างอินเดียกับไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยโดยพฤติกรรมเองของเขาเองเนี่ยเขาก็ประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวอินเดียอยู่แล้วแหละมันก็คือมีการให้การต้อนรับอย่างดีค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ความมีความคุ้มค่านะ
1: ค
2: ะแล้วก็เดิมเนี่ยตลาดเนี่ยจะเป็นพวกมีเวดดิ้งมีฮันนีมูนคือคนอินเดียชอบแต่งงานข้ามประเทศด้วยนะคะ แล้วก็ประเทศฮะแล้วก็มาชอบฮันนีมูนชอบฉลองอ่ะ
1: อ๋อชอบเฉลิมฉลอง
2: เอาเนี่ยวันเกิดวันนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาก็การออกมาต่างประเทศเนี่ยก็เป็น privilege อะไรของเขาอย่างหนึ่งนะคะแล้วตัวเศรษฐกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างดีถ้าไปดู GDP เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็ตัวคนคือในตอนนี้ประเทศหลายๆประเทศก็จะประสบปัญหาเรื่องของการเกิดเร
1: ื
2: ่องเกิดน้อยนะคะแล้วก็ตายเยอะอะไรเงี้ยเนาะตัว productivity ของตัวประชากรเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ทำงานเนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเป็นเกณฑ์ผลผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะแต่ว่าอินเดียไม่มีปัญหาเหล่านี
1: ้
2: คนที่อยู่ในวัยเรียกว่าวัยทำงานวัยเจริญพันธุ์วัยที่สร้างอะไรผลิตให้กับประเทศเนี่ยมีเยอะมากนะคะก็อยู่ตรงช่องกลางไปใช้ความสามารถในการเดินทางออกอะไรของเขาเนี่ยตอนอย่างเนี้ยพอเราพูดอ่ะบางประเทศไม่มาไม่ใช่เพราะไทยไม่ดีบางประเทศอาจจะมองไทยเก่าแล้วแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองเขายังมองดีอยู่แต่ว่าความสามารถในการเดินทางของเขาจะลดน้อยลงค
1: ่
2: าเงินเอ่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบมาไทยแล้วกลายเป็นแพงขึ้นเศรษฐกิจของเขาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศอินเดียไม่มีปัญหาในสิ่งเหล่านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราจะต้องพยายามทำอะไรเพิ่มเนี่ยก็คือหนึ่งพยายามเปิดคอนแอร์คอนเน็กจากเม
1: ือง
2: ต้นทางใหม่ๆ
1: คืออ
2: ินเดียก็เหมือนจีนเนาะก็คือมีเมืองแบบเล็กๆที่มีประชากรแล้วก็มีความสามารถเนี่ยเราก็ต้องไปหาเมืองเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทท.ดำเนินการซึ่งทท.ทั้งมุมไบแล้วก็ทท.เดลีเนี่ยก็พยายามหาเมืองใหม่ๆนะคะแล้วก็อันหนึ่งอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือต้องพยายามเปิดเมืองใหม่ๆในเมืองไทยด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าคนอินเดียจะเดินทางมา2ล้านอย่างเงี้ยกว่าแต่ว่าก็ยังกรุงเทพ
1: พัทยา
2: ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเราปีที่ผ่านมาเราพยายามลองแนะนำเชียงใหม่ดูนะคะปรากฏว่าได้รับความสนใจก็คือด้วยความที่เป็นเมืองที่มีความไลฟ์อีซี่เนาะไม่ได้รีบเร่ง มีความมี culture เนาะมีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็พยายามทยอยแนะนำเมืองจริงๆแล้วพอเราเรียกเมืองใหม่จริงๆแล้วทางเชียงใหม่เนี่ยเราก็มองว่าไอ้เป็นเมืองที่แบบ
1: สำหรับคนไทยก็เมืองเก่าแต่สำหรับคนอินเดียก
2: ็หลายชาติก็รู้จักแต่ว่าในบางตลาดเนี่ยจะยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเราก็ต้องพยายามหนึ่งทำให้มีแอร์เชื่อมแล้วก็หรือถ้าไม่มีแอร์เชื่อมตอนนี้หลายๆสายการบินที่พยายามทำงานร่วมกันกับเรากับททเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของตัวเรียกว่าอะไรที่เขาพอยังไงก็บินมากรุงเทพอยู่แล้วนะคะต่อด้วยสายการบินเดิมของเขาใช่ไหมคะต่อไปยังเมืองอื่นๆอย่างเงี้ยที่หนึ่งไม่ต้องรอนาน2โหลดกระเป๋าได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายการเดินทางไปในจังหวัดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นครับ
1: หรือแม้แต่กระทั่งบินตรงไปลงที่ภูเก็ตเลยก็จะดีมากขึ้นใช่ไหม
2: ใช่จริงๆคือจริงๆเนี่ยถ้าทำได้ก็พยายามรวมถึงททตอนนี้ก็พยายามมีเปิดสนามบินหมายถึงว่าทำงานร่วมกับการท่าร่วมกับกรมการบินต่างๆเนี่ยนะคะสายการบินต่างๆคือเพชรหัวหินไหม
1: ครับ
2: ก็จะใกล้หัวหินใกล้หรืออุตภาวไม่จะได้ออกไปพัทยาตะหรือภาคตะวันออกจังหวัดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยมากมายเนาะในเรื่องของในเรื่องของสายการบินต่างๆเนี่ยเรื่องความคุ้มทุนของเขาหรือเรื่องการลดคอสอะไรต่างๆของเขาเรื่องการลงทุนอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยังต้องรอสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะ
1: เ
2: ราก็ต้องทำอย่างอื่นไปควบคู่กันไปอย่างที่บอกก็คือว่าทำให้การบินมาแล้วก็มาลงกรุงเทพแล้วต่อไปที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยสามารถเป็นไปง่ายขึ้นนะคะราคาไม่แพงไม่ต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับแหมคุยกันเพลินเลยยังไม่ถึงอันดับ5เลยฮะเกาหลีใต้ซึ่งจะบอกเองทางฝั่งของเกาหลีเขามาเที่ยวไทยเยอะนะแต่คนไทยลดลงหรือเปล่าที่เดินทางไปเที่ยวประเทศเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับดราม่าประเด็นดราม่าตรงนี้ก็ได้นะฮะ
2: พี่พูดถึงเกาหลีดีกว่าว่าจริงๆตอนเนี้ย
1: ฮะ
2: เกาหลีอยู่อันดับ5ก็จริงแต่ว่าเกาหลีเคยทำได้ดีกว่านั้นเยอะ
1: โอ้
2: ครับหมายถึงว่าในเชิงจำนวนนะฮะ
1: ครับ
2: ว่าอยู่อันดับ5ก็จริงแต่ติดลบไปเยอะมากติดลบไปเป็น 20% นะคะ
1: ครับ
2: จริงๆการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีที่มาไทยเนี่ยเราเห็นได้ชัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่พอกันร่วมกับ

0: จีนด้วยแล้วนะคะแต่พอไปพร้อมๆจีนแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยมันมีสายมาตั้งแต่ปลายปีก่อนนู้นแล้วที่มีสายการบินเจจูเนาะที่คราชไปที่บินจากภูเก็ตกลับไปแล้วก็ไปไม่ได้ตกอ่ะแล้วลงแล้วแต่ว่าแบบคราชออกไปแล้วก็มีเหตุการณ์ที่โศกเศร้าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่แบบโศกเศร้ากันไปเพราะว่าเสียชีวิตกันหมดเลยเนาะแล้วก็คนเกาหลีก็เลยมีความตอนณตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นละเกาหลีก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอุ๊ยแบบ
1: ชะงักไปตอนนั้นณตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็กลับมาดีเหมือนเดิม
0: รู้สึกไม่มั่นใจต่อการใช้บัดเจ็ตแอร์ไลน์เพราะว่าตอนนั้นเป็นบัดเจ็ตแอร์ไลน์เนาะก็คือเริ่มไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นละสถานการณ์ก็ดีขึ้นละแต่ว่าณตอนนั้นด้วยแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีก็มีเรื่องของประเด็นการเมืองในภายในประเทศมีการประท้วงประธานาธิบดีมีการเลือกตั้งใหม่มีการอะไรใหม่ของประเทศนะแล้วก็โดยความที่คนของเขาเนี่ยก็จะคอนเซิร์นในเรื่องเหล่านี้ด้วยโอเคการเดินทางอาจจะเราลดน้อยลงเนาะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือตัวเศรษฐกิจด้วยพอมีประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนาะแล้วก็พอมาปีนี้ก็อุ้ยค่าเงินอีกถ้าเทียบกับเอาเราเคยเอาเงินมาเทียบคือค่าเงินของเขาเนี่ยอ่อนลง
1: อ
0: ย่างเงี้ยของเรามันก็ไม่ได้แข็งขึ้นแต่คือด้วยความที่เขาอ่อนลงไปเยอะยูวีดีของเราก็แข็งขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข่งกับประเทศเราประเทศเดียวก็ประเทศอื่นเราก็พยายามไปเปรียบเทียบดูค่าเงินเนี่ยนะฮะแต่พอมาดูจริงๆแล้วกลายเป็นเราแข็งที่สุดเลย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงนะคะแล้วก็เรื่องของตัวแอร์ไลน์เนาะตัวซีทที่ก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็เลยมีถึงแม้ว่าจะอยู่ระดับที่5แต่ว่ามีอัตราการเติบโตที่ติดลบอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ในกลุ่มของตลาดใหม่ๆประเทศใหม่ๆที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าไปดูแลเนี่ยมีตลาดไหนเป็นตลาดดาวรุ่งบ้างฮะ
0: ถ้าฝั่งนี้เนี่ยนะคะต้องเรียนว่าพม่าเลย
1: โอ้ฮะ
0: พม่าเนี่ยนะคะมีอัตราการเติบโตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 11%
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนก็ไม่ได้น้อยตอนนี้มาครึ่งปีก็มาได้400,000แล้วนะคะทีนี้เราเพิ่งไปทำเราไปจัดร่วมกับสถานทูตไทยที่นู่นเนี่ยเขาจัดงานไทยเฟสนะคะ
1: แ
0: ล้วเราก็เข้าไปดูเนาะแล้วก็เข้าไปร่วมจัดมางั้นแหละปรากฏว่าเราเห็นการรับรู้ประเทศไทยในมุมมองใหม่ๆของชาวพม่าเนี่ยคือบ้านเราอยู่ติดกันเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียละครหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็รับไปจากบ้านเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขารู้จัก
1: ไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
0: นักดนตรีไทยนักร้องไทยเขารู้จักซีรีส
1: ์
0: ไทยเขารู้จักซีรีส์บายไทยรู้จักหมดแล้วก็แบบว่าเจเนอเรชันเจนซีอะไรของเขาเนี่ยที่แบบว่าได้รับอิทธิพลจากตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าความสามารถในการเดินทางออกของกลุ่มนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยมีเนาะอาจจะต้องแต่ว่าก็ต้องก็ตัวซอฟต์พาวเวอร์ตัวเนี้ยก็สามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ในอนาคตจะเทิร์นคนเหล่านี้เนี่ยเจเนอเรชันเหล่านี้ให้เดินทางมาประเทศไทยได้แต่กลุ่มที่มาประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มที่เป็นต้องเรียกว่าน่าจะเป็นเราเรียกว่าเป็นตลาดกลางถึงบน
1: โอ้มีศักยภาพมีฐานะหน่อย
0: คุยกับคุณหมอที่ทำเรื่องwellness เนี่ยนะคะเรื่องของwellness tourism เนี่ยเรื่องของคือไม่ใช่มารักษาเนาะแต่มาดูแลสุขภาพมาอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงมารักษาด้วยแหละmedical tourism ด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากเนี่ยกลุ่มประเทศพม่าเนี่ยนะคะก็มาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นตลาดบนแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการในหลายๆจังหวัดนะคะที่มีโรงเรียนนานาชาติเนาะแล้วก็มีคนผู้ข้าบดีนะชาวพม่ามาม
1: าเดินทางมาท่อง
0: มาเรียนอยู่แต่ก็คือตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแต่หมายถึงว่าคนที่มาเยี่ยม
1: ครับ
0: ก็แม่เดี๋ยวปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็มากันเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนมาแล้วก็มาเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวนะกินอาหารมาเที่ยวมาดู
1: มาจับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยว
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ก็จะมีตรงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะ
1: เผลอๆ
0: แล้วจะหยุดกันยาวแล้วก็หลังจากจับไทเฟสนะครับคุณเม่ง
1: อะไรฮะ
0: จับไทเฟสเสร็จเราก็เห็นแล้วเราว่าแบบอุ้ยเขาเคซี่ซีรีส์วายเรามากวัยรุ่นเขานะพออีกวันนึงเราจัดรถโชว์ทอจัดรถโชว์ทำเอาผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ย ไปก็มีทั้งโรงพยาบาลนะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเราเรียกว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะเป็นบิวตี้อ่
1: ะ
0: เสริมความงามนู่นนี่นั่นซึ่งเรื่องความสนใจมากแล้วก็ขายในงานเนี่ยอุ้ยได้เยอะเลยแล้วก็มีกลุ่มโรงแรมเนาะกล
1: ุ่
0: มพวกสวนสนุกกลุ่มสนามกอล์ฟอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนแบบผู้ประกอบการไทยนะแฮปปี้มากที่ได้เจอพันธมิตรนะแล้วก็บางคนก็เคยติดต่อค้าขายกันมาก่อนแหละส่งลูกค้าส่งนักท่องเที่ยวกันมาก่อนแหละแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ถ่ายไปตอนนี้ก็กลับมาสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาแล้วก็ร่วมทำธุรกิจกันใหม่แล้วทุกคนก็แฮปปี้ว่าในการเจรจาเนี่ยสามารถสายสามารถจองสามารถเตรียมอะไรในอนาคตอะไรอย่างนี้กันได
1: ้
0: เพราะว่าจะเป็นตลาดดาวรุ่งสดใสตลาดหนึ่ง
1: ครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามล่ะพรมแดนก็ติดกับไทยเหมือนกันครับอย่างลาวอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ลาวในตอนนี้เนี่ยก็
1: หรือว่ากันตามเศรษฐกิจหรือในบ้านเขาม
0: ีผลตามเศรษฐกิจของบ้านเขาม
1: ี
0: ผลจริงๆแล้วตอนนี้ลาวก็เข้ามาประมาณจริงๆแล้วลาวก็เป็นนักเที่ยวแดนนักเที่ยวมิลเลียนมาร์เก็ตของเราอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้6เดือนก็ยังประมาณ 400,000 กว่าอยู่นะคะก็ติดลบอยู่จริงๆก็ถ้าแต่ว่าถ้าเป็นแถบเรียกว่าอะไรแถบชายแดนถ้ามาจับกายซื้อของมากินมาอะไร
1: เช้าไปเย็นกลับมาซื้อของที่ตลาดพรมแดนในช้อปปิ้งในประเทศไทยเนี่ยก็ปกตามก็มากันตามปกติ
0: ใช่ก็ยังมาได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเรียกว่าอะไรนักท่องเที่ยวเนาะที่แบบอยากไปบินขับมาเที่ยวกระจายไปตามที่ต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีอัตราที่ลดลง
1: ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฮะปัจจัยที่มีผลมากเลยก็คือในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของการเดินทางถูกไหมฮะบางถ้าสะดวกในเรื่องของบินโดยสายการบินจีนเนี่ยก็เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตามแนวพรมแดนที่อยู่ติดกันเดินทางด้วยรถยนต์ได้ก็ประเทศที่อยู่ใกล้ๆอย่างมาเลเซียก็โอ้โหก็ตามมาเป็นอันดับ2
0: แต่คือพี่ว่าตอนนี้พอหลังจากเห็นมาสัก 2-3 ปีเนี่ยพี่ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้มันมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ก่อนเราอาจจะนึกถึงแค่ว่าเศรษฐกิจบ้านเขา
1: ค
0: ือต้องมีเงินในกระเป๋าถึงจะเที่ยวได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆตอนนี้บางคนที่ไม่มีเงินในกระเป๋า
1: ก็เที่ยวก็มา
0: อยากมาเพราะฉะนั้นเก็บเงินไงที่จะมายกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมาดูคอนเสิร์ตศิลปินนะ
1: โอ้ฮะฮะ
0: ฮะถามว่ามีเงินเก็บสักขนาดไหนแต่ว่าคอนเสิร์ตศิลปินที่รักกำลังจะจัดปุ๊บเนี่ยบัตรเท่าไหร่ 5,000 เก็บเงินแล้วก็ซื้อเพื่อเดินทางมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจนี้บางทีเราก็ยังแฟชั่นว่าเอ๊ะแล้วมันจริงไหมว่าต้องคนที่มีตังค์ในกระเป๋าถึงจะเดินทางมาคือเราก็มาเห็นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่แบบอ่ะคอนเสิร์ตแพงแค่ไหนเนี่ยก็จะเก็บเงินเพื่อที่จะมาอย
1: ่
0: างเงี้ยอันนี้หนึ่งแล้วก็อันที่สองก็มองว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยต้องมีไฟเนาะเชื่อมกันแต่ตอนนี้ด้วยความที่เอวิเอชันเนี่ยมันไปไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างล่าสุดที่ไปรับเที่ยวบินใหม่จาก
1: อินโดนีเซียจาการ์ตา
0: โฮจิมินห์ไหมวันนี้จาการ์ตาเมื่อวานแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไปรับเที่ยวบินใหม่น่าจะจากเวียดนามแต่จำไม่ได้ว่ามาจากโฮจิมินห์หรือดานังนะเราก็เอ็กซ์เพคว่านักท่องเที่ยวที่มาไปลงภูเก็ตทีนี้เราก็เอ็กซ์เพคโฮจิมินห์ภูเก็ตทีนี้เราก็เอ็กซ์เพคว่าโอเคเดี๋ยวคนที่ลงมาต้องเป็นคนเวียดนามเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าซินจาวอะไรกันอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนที่ลงมาคือยุโรปและญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เวียดนามคนเวียดนามพี่ว่าน่าจะมีไม่ถึง10คนอ่ะทั้งเรามาแล้วก็เราก็จะแบบซินจาวค้างเฮ้ยไม่ใช่นี่ฝรั่งไม่ใช่นี่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือ1เป็นนักท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ที่มาเที่ยวเวียดนามโอเคแล้วจะมาภูเก็ตต่อ
1: เดินทางต่อ
0: จะบินต่อมาหรือ2เป็นคนที่เป็นเอ็กซ์พาร์ทที่อยู่ที่นั่นก็ป่ะฮะโอเคเป็นเอ็กซ์พาร์ทเหมือนมาเอ็กซ์พาร์ทที่อยู่คนทำบริษัทญี่ปุ่นโรงงานญี่ปุ่นเปิดที่ประเทศไทยแล้วก็คนทำงานคนญี่ปุ่นทำงานที่ประเทศไทย
1: คร
0: อบครัวอ่ะก็ปิดเทอมปีนี้ไปเที่ยวนั่นแล้วเที่ยวนี่แล้วปิดเทอมปีนี้ข้ามไปเที่ยวสิงคโปร์ไหนมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเพราะฉะนั้นสิงเอเวียชั่นเครือข่ายการบินที่มันโยงใหญ่เส้นเล็กเส้นน้อยไปทั่วโลกเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยอีกหน่อยก็คือโอเคอาจจะไม่ใช่ใจเล็กไฟก็ได้ว่ามันจะเป็นเบียร์อย่างนี้ไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่ต้องมารอนานกันเป็นวันๆแล้วนะคะแล้วก็ อีกปัจจัยนึงก็คือที่แบบมาเห็นแล้วแบบเฮ้ย geopolitics เนี่ยมีความสำคัญเลยแต่ก่อนเราอ้าว

0: ในอนาคตได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเรามองว่าคนยุโรปนะบ้านเขาไม่ค่อยมีดวงอาทิตย์ไม่ค่อยมีอะไรต่างก็จะมาบ้านเราสมัยก่อนที่เราเรียกว่าเพราะเรามีซีซันสั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาหนีหนาวมาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนเกาหลีที่แบบตีกอล์ฟบ้านเขาไม่ได้ในช่วงหน้าหนาวแต่คนเกาหลีชอบตีกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเขาก็หนีมาตีกอล์ฟบ้านเราแต่วันหนึ่งหากใครเมดเชงไม่หนาวหนาวบ้านเขาไม่หนาวแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ตีกอล์ฟบ้านเขาได้เขาไม่จำเป็นต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องคอยดูเอาแวร์ไว้อะไรเงี้ยหรือบางทีแบบอ้าวร้อนแต่บ้านเราร้อนเกินไปอะไรเงี้ยไม่จังหวะก็อาจจะเป็นปัจจัยคือตอนนี้มันมีอะไรที่มันบียอนท่องเที่ยวไปเยอะมาก
1: ครับในส่วนของปี2069นี้มองว่าท็อปไฟท์นะฮะนักกลุ่มของนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดระยะใกล้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่ก็ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่หรือเปล่าคร
0: ับ ก็ยังน่าจะเป็น
1: จีน
0: ถ้าระยะใกล้ก็เป็นจีนมาเล
1: นะ
0: อินเดีย
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยจะมีเกาหลีที่ญี่ปุ่นไต้หวันอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในลำดับคิดว่าตัวแรงกิ้งไม่น่าจะเปลี่ยนมากนะแต่อาจจะมีอาเซียนอาจจะมีเพิ่มเข้ามาพม่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: คู่แข่งของตลาดระยะใกล้คู่แข่งแสนลักนี่ น่าจะเป็นจีนหรือเปล่าคร
0: ับ คู่แข่งจ
1: ีนคิดเร็วๆนะครับ
0: จีนเนี่ยก็ใช่คือถ้ามองในแง่ว่า เขาโดเมนสิกเขาด้วยเนาะ แล้วก็โดเมสิกเขาก็มีคือเขาเที่ยวคนปักกิ่งมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้คนเซี่ยงไฮ้ไปเที่ยวคุณอะไรอย่างเงี้ยภายในประเทศเขาเองโดเมสิกหนึ่งแล้วก็สองก็คือการที่เขาเปิดประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็ไปถ้าท่านมองในแง่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งจีนท
1: ั้
0: งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถ้าอีกแง่หนึ่งก็คือตัวเดสติเนชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะอย่างเวียดนามเนี่ยก็มีการเป็น rising star เลยเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างน่ากลัวคือโดดเด่นขึ้นมานะคะเขามีตัว man made ใหม่ๆที่ขึ้นมาตัว air connectivity ของเขามีการลงทุนมีต่างๆอันนี้ก็ใช่แต
1: ่
0: ถ้าในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าอย่างนี้ว่าอย่างที่พูดไปในเรื่องของปัจจัย 3-4 ข้อที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เลยมองว่าจริงๆคู่แข่งเนี่ยเขาก็คือพาร์ทเนอร์เราแหละมันก็คือ strategic partner ถ้ามองว่าโอเคมันเบียร์ด้วยแอร์ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเขาไปเที่ยวที่นู่นเดี๋ยวเขาก็ต่อมาที่นี่ได
1: ้เรากลับกันคนไทยก็ไปเที่ยวที่เขาง่ายขึ
0: ้
1: น
0: ใช่แล้วถ้าเราให้มีคนของเราไปเที่ยวที่เขาบ้
1: าง
0: มันก็จะทำให้สายการบินอยู่ได้แล้วก็จะบินต่อเนื่องไปก็จะทำให้เกิดการหมุนมีโฟลว์ของการเดินทางของท่องเที่ยวค่ะเพิ่มมากขึ
1: ้
0: น
1: ในทางกลับกันฮะในอีกด้านหนึ่งในกลุ่มของตลาดระยะใกล้นะฮะ destination ในประเทศไทยอันดับ1 2 3 4ที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดาวรุ่งของปี2ไม่ใช่แค่ดาวรุ่งนะเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3 4 5ของปี2069นี่คือจังหวัดอะไรบ้างครับกรุงเทพน่าจะเป็นอันดับ1
0: กรุงเทพอะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นของทุกที่เนา
1: ะ
0: อันดับหนึ่งของทุกที่แต่ว่าถ้าเป็นเมืองหลักๆเมืองอื่นๆก็จะเป็นใต้ก็เป็นภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็สงขลาด้วยเพราะว่ามีตัวของหัดใหญ่เนาะแล้วก็พังงาอะไรเงี้ยภาคตะวันออกก็จะเป็นชลบุรี
1: พัทยาเนี่ย
0: พัทยาชลบุรีเนาะแล้วก็มีพวกถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นอะไรอะกาญจนบุรีประจวบนะคะอยุธยาเนาะถ้าเป็นเหนือก็จะเป็นเชียงใหม
1: ่
0: จะเป็นเชียงรายนะคะแล้วถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยก็มองว่าเป็นหลักๆ ก็จะน่าจะเป็นอุดรขอนแก่น
1: ขออนุญาตมาที่ข้อความครับมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าเคยรู้จักพม่าคนหนึ่งจะมาเที่ยวพักบ้านเราไม่ถึงประเทศไทยนะครับปีละ2เดือนครับโอ้ฮะ
0: คือมีกลุ่มที่มาโอเคหนึ่งมาพบแพทย์เนาะสองมาเรียนหนังสือลูกหลานมาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีญาติมาเยี่ยมมาอะไรกันนะคะพ่อแม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า ป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีเพราะว่าตัว medical การรักษาพยาบาลของบ้านเราเนาะรวมถึงตอนนี้คนพม่าที่แบบว่าระดับบน

0: มาอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: วันก่อนที่ไปเจอเนี่ยก็คือเขาเป็นนักธุรกิจนะเขาก็มาแล้วเขาบอกว่าก็คือมา
1: อยู่กันยาวเลย
0: มายาวเลยแล้วก็ตะเวนกินมิชลินรู้จักเป็นคนแนะนำมิชลินให้พี่เอางี้ ว่าไปกินร้านนั้นหรือยังไปกินร้านนี้หรือยังอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ฮะก็ถือว่าประเทศไทยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะมาเลย์ก็ชอบพม่าก็ชอบผมว่าลาวก็ชอบแหละคือแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ตังค์ด้วยถ้าตังค์เยอะหน่อยก็เที่ยวเที่ยวไกลหน่อยตังค์น้อยก็เที่ยวใกล้หน่อยอย่างนี้หรือเปล่าฮะเวียดนามก็พอกันผมว่าอย่างนี้นะ
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลาในกลุ่มของตลาดระยะใกล้นะฮะกิจกรรมในเรื่องของท่องเที่ยวที่เขาเดินทางเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทางด้านไหนที่มามากที่สุดครับช้อปปิ้งกิน
0: คือว่าช้อปปิ้งกับกิน
1: อ๋อฮะ
0: น้องก็เพราะว่าความเค้าเจอความอะไรต่างๆก็จะคล้ายกันแล้วก็ระยะหลังที่เห็นมามีเยอะๆก็จะมีพวกไหว้พระเนาะสายมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ฮะ
0: แต่ด้วยความที่ช้อปปิ้งเยอะเนี่ยตอนนี้เราก็เลยกำลังจะมีโครงการที่เราเรียกว่าอาเซียนอินเดียช้อปเปอร
1: ์
0: นะคะก็คือทำให้อะไรประมาณเนี่ยสิงหากันยาตุลาเนี่ยก็คือ
1: ท่
0: องเที่ยวในอาเซียนก็เอเชียใต้ที่มาเนี่ยเราก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะได้รับส่วนลดแหมผ่านเว็บไซต์สแกน QR โค้ดพอมาถึงเมืองไทยก็รับสิทธิพิเศษอ่ะไปอะไรอะสปาพิเศษไปช้อปปิ้งมอลไปไอคอนไปเซ็นทรัลนะครับได้ช้อปปิ้งสิหรือว่าได้กินร้านอาหารได้ส่วนลดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูแล้วเนี่ยโหยฮะคุยกันเนี่ยเพลินใช่ไหมฮะแต่ดูเวลาแล้วเวลาหมดผมยังไม่หมดคำถามเลยผมยังไม่ได้ไปถึงไหนเลย แต่ว่าในส่วนของกลุ่มตลาดระยะใกล้ก็ดูแล้วนะครับก็ในเรื่องในแง่ของปริมาณในแง่ของรายได้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่ประเทศไทยเรายังสำคัญกับประเทศไทยเรา
0: ค่ะ
1: ครับสุดท้ายท้ายสุดครับให้พี่พัฒน์ได้พูดถึงในเรื่องของกลุ่มตลาดระยะใกล้สักนิดหนึ่งครับก่อนจะลาทั้งฝั่งไปฮะ
0: ก็ถ้าพูดถึงตลาดระยะใกล้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนคุณเป็ดคุณเรียนท่านผู้ฟังไปอ่ะนะคะก็คือว่าเป็นตลาดเพื่อนบ้านนะเป็นตลาดที่อยู่ไม่ไกลยิ่งไม่ไกลจากบ้านเราไปสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะเห็นได้ในบางอาจจะยังมีบางทีอาจจะยังมีความเข้าใจเรียกว่าอะไรกับในตัวนักท่องเที่ยวบางในบางประเทศเน
1: า
0: ะที่แบบมีความเข้าใจอะไรแบบไม่ตรงในเรื่องของการให้การต้อนรับในเรื่องของการวิธีการอะไรต่างๆวิธีการทรีตเพราะว่าแต่ละที่ก็จะต่างแต่มีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือทางททเองโดยที่เรามีสำนักในต่างประเทศหลายๆแห่งเราก็พยายามสร้างความเข้าใจนะครับแนะนำในเรื่องของดูแอนด์ดอนในการเดินทางมาความแตกต่างทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเพื่อให้การเดินทางคือทุกคนมีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือสร้างความเพลิดเพลินในการถ้าตัวนักเที่ยวเองไม่ได้จะอยากมาทำร้ายอะไรยังไงของประเทศไทยเลยอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะมาสร้างความเพลิดเพลินมากความสุขเก็บเกี่ยวประสบการณ
1: ์แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: White Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. White Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
12: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเจอกับนายบอสได้เทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์นะครับออกอากาศบ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ใครยังไม่ไปกดติดตามไม่ไปกดSubscribe ไม่ไปกดกระดิ่งก็ฝากไปกดกันด้วยนะจ๊ะดูสดย้อนหลังบน YouTube ก็ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถาม SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้เมื่อวาน ตอบไม่ทันเพราะทุกคนส่งมาช่วง5นาทีสุดท้ายมันไม่ทันอยู่แล้วคุณโดนน้องปิ่นดุนิดหน่อยด้วยพี่บอสคะหนูบอกว่าให้ออกตอน5:18ไงคะค่ะโดนดุเลยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใครมีคำถามอะไรคาใจก็รีบส่งมาแล้วกันวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะจริงๆมีเตรียมไว้มีข่าวอัปเดตเตรียมไว้เยอะแหละแต่ถามว่ามีอะไรสำคัญที่แบบต้องรู้ไหมอะไรเงี้ยไม่มี เพราะฉะนั้นอาจจะแทรกเรื่องตอบคำถามเยอะหน่อยละกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับถ้าเกิดพูดไปแล้วมีจังหวะแบบฮึบนิดนึงให้รู้ว่ากำลังจะไอนะครับพยายามต่อสู้กับอาการไอของตัวเองอยู่ตอนนี้นะฮะตามนั้นนะฮะมาลุยกันนะครับเอามือถือเปิดตัวใหม่ในไทยก่อนแล้วกันมาเป็นสัปดาห์นี้เป็นคิวของเสี่ยหมี่นะครับกับรุ่นเล็ก แต่ราคาไม่เล็กอีกแล้วนะครับก็คือ Redmi 17 Series นะครับเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการก็จะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือ Redmi 17 4G กับ Redmi 17 5G นะครับเอาจริงๆ2ตัวนี้สเปคแทบจะเหมือนกันเลยนะหน้าจอ 6.9 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD เหมือนกันอัตรารีเฟรชเรท120Hz เหมือนกันจอ HD Plus เหมือนกันแรมรอมก็เท่ากันก็คือแรม4128กับแรม4256เหมือนกันนะครับกล้องหลังก็เหมือนกันกล้องหลัง1ตัว50ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับWi-Fi ก็เหมือนกันรองรับ Wi-Fi มาตรฐาน AC หรือมาตรฐาน Wi-Fi 5นะครับแบตเตอรี่ก็เท่ากัน 7,500 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 45 วัตต์เท่ากันกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 เท่ากันความแตกต่างของ Redmi 17โมเดล 4G กับ 5G ต่างกันแค่ชิปเท่านั้นเลยก็คือถ้าเป็น Redmi 17 4G เนี่ยชิปที่จะได้จะเป็น Helio G91 Ultraถ้าเป็นตัว 5G จะได้เป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5นะครับซึ่งก็แน่นอนพอชิปมันต่างกันความสามารถอีกอย่างนึงที่ต่างกันก็คือการรองรับในเรื่องของconnectivity ก็คือถ้าเป็นตัว Redmi 17 4G ก็ตามชื่อเลยรองรับการเชื่อมต่อได้สูงสุดแค่ความเร็วระดับ 4G เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัว Redmi 17 5G ที่มาพร้อมกับ Snapdragon 4 Gen 5ก็จะรองรับ 5G แต่ว่าสเปคอื่นเหมือนกัน 100% นะครับโดยที่ตัว Redmi 17 4G เนี่ยเคาะราคาตัวแรม428ไว้อยู่ที่ 6,999 บาทถ้าเป็นตัวความจุ256กิกแต่แรมเท่าเดิมนะ4กิกะไบต์นะครับอยู่ที่ 7,999 บาทพอเป็นโมเดล 5G แพงขึ้นมา 1,000 ง่ายๆอย่างนั้นเลยก็คือถ้าเป็นโมเดล 4G โมเดล 5G รุ่นความจุแรม4สตอเรจ128อยู่ที่ 7,999 บาทถ้าเป็นแรม4สตอเรจ256อยู่ที่ 8,999 บาทนะครับใช่ฮะเราอยู่ในยุคที่มือถือราคา 7,000 ได้หน้าจอแค่ HD Plus ได้ชิปแค่ Helio G91 ได้แรมแค่4ยังดีที่ได้สตอเรจ128นะครับตามนั้นแต่นั่นแหละช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงอีกอันที่เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็คือตัวฝั่งของ Nothing เขามาทั้งตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็หูฟังรุ่นใหม่ของเขานะครับก็เอาตัวมือถือก่อน Nothing Phone 4B เปิดตัวในต่างประเทศไปก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งเปิด
ในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับในไทยเข้ามา1โมเดลถ้วนก็คือ1รุ่นความจุถ้วนนะครับก็คือจะได้เป็นตัว RAM 8 Storage 128 GB นะครับแล้วดิงโฟน 4B ได้หน้าจอ Super AMOLED OLED 6.77 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus 120 Hz ความสว่างสูงสุด 2,000 นิตนะครับตัวชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านเป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.76 นิ้วนะครับมีออโต้โฟกัสมีการสั่น OIS ให้เลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านไม่มีออโต้โฟกัสเพราะนั้นถ่ายมาโครไม่ได้นะครับไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้เนาะกล้องหน้า16ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ 5,200 มีลิเอมอัลชาร์จไว33วัตต์รองรับ 5G ได้ Wi-Fi มาตรฐานAX นะครับมาตรฐาน Wi-Fi 6นะครับได้ Bluetooth 6.0 กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 ได้สแกนลายนิ้วมือใต้จอนะครับประมาณนี้จริงๆถ้าเกิดใครคุ้นๆตอนข่าวเปิดตัวในต่างประเทศที่เป็นโกโบอ่ะมันจะมีรุ่น RAM 8 Storage 256ด้วยแต่นั้น Exclusive เฉพาะที่อินเดียเท่านั้นนะครับถ้าเป็นที่อื่นบนโลกนี้เขาขายเฉพาะตัว RAM 8 128เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามหาว่าตัว256จะมาไหม Exclusive เฉพาะที่อินเดียนะครับอีกรุ่นนึงที่เขาเปิดเป็นหูฟังก็คือ Notting Ear 3A เขาข้ามจาก Notting Ear A เขาข้ามรุ่น2มาเลยมาโผล่รุ่น3เลยนะครับ Notting Ear 3A ก็จุดขายสุดเราพูดไปหมดแล้วแหละก็เป็นหูฟังแบบทรงหูฟัง True Wireless ทรง In Ear จุดเด่นจริงๆคือฟีเจอร์ออโต้สแนปAudio Snap Shot นะครับก็คือเราสามารถบีบก้านหูเพื่อใช้บันทึกเสียงได้จะบันทึกเสียงสนทนาระหว่างนั้นก็ได้หรือจะใช้เป็นเสียงรับฟังเสียงขณะที่เราประชุมก็ได้ทั้งสองอย่างเลยมันมีหน่วยความจำเก็บไว้ในตัวมันเองพอสมควรสามารถใช้อัดได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะยาวๆพอสมควรนะครับแล้วก็พออัดเสร็จตัวแอปมันจะเชื่อมต่อตัวหูฟังมันจะเชื่อมต่อกับแอปไอ้ Notting X ที่เป็นแอปควบคุมอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์หูฟังของฝั่ง Notting เขาอะแล้วมันก็จะ transfer ไฟล์ที่เราอัดไว้ไปไว้ในแอปเราก็สามารถดาวน์โหลดเอามาใช้งานได้นะครับแล้วก็จุดเด่นอื่นๆก็โอเคได้ไดรเวอร์ขนาดใหญ่พอสมควรเนาะ12มิลลิเมตรนะครับรองรับในส่วนของ LDAC ได้นะครับมีฟังก์ชัน ANC ให้แบตสามารถใช้งานได้สูงสุดต่อเนื่องรับฟังเพลงต่อเนื่องนะสูงสุดประมาณ10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแน่นอนอันนี้คือฟีเจอร์แบบไม่เปิด ANC ถ้าเปิด ANC ก็จะลดลงไปอาจจะเหลือประมาณสัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 โดยที่ตัวหูฟัง Notting Ear 3A เนี่ยคอสราคาไทยอยู่ที่ 3,999 บาทจากใจนะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เท่าไหร่ลองละไม่ค่อยปื้มไม่ค่อยปื้มไม่ค่อยปื้มนะแต่ว่านั่นแหละให้รู้ว่ามันมีอยู่นะครับตามนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดย้อนไปที่ต่างประเทศแต่ว่าในไทยก็อาจจะมาช่วงปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้านะก็ Notting เขามีการเปิดตัวหูฟังทรงที่เป็นแบบคลิปออนก็คือแบบหนีบหูตัวแรกของแบรนด์เรียบร้อยแต่ว่าเขาเปิดภายใต้แบรนด์ลูกของเขาอย่าง CMF นะครับก็คือ CMF Clip Proก็เปิดตัวตัวนี้ได้ลองละตัวนี้ถือว่าโอเคแต่ยังไม่รู้ว่าราคาไทยจะเคาะเท่าไหร่นะราคาต่างประเทศเคาะอยู่ที่100เหรียญก็คือ 99.99 นั่นแหละก็ประมาณสัก 3,500 3,600 3,000 กลางๆโดยประมาณเดี๋ยวรอรุ้นราคาไทยว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่จะเข้าแน่ๆนะครับตัวนี้โอเคเพียงแต่ว่าด้วยราคาต้องรอดูราคาถ้าเกิดเขาเปิดราคาแบบตีว่าไม่เกิน 4,000 มันก็จะชนกับพวกหัวเว่ยฟรีคลิป2ได้นะซึ่งเรื่องเสียงเนี่ยผมให้ฟรีคลิป2ยังดีกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเอาเรื่องความสนใจสบายผมชอบ CMF Crypto พอสมควรก็นั่นแหละก็เขาเปิดตัวในต่างประเทศเดี๋ยวไว้เปิดตัวในไทยค่อยมาลงรายละเอียดแล้วก็ราคากันอีกทีแต่ให้รู้ว่า Notting ก็มีแบรนด์ก็มีหูฟังทรงที่เป็นคลิปออนกับเขาแล้วนะครับ ข้ามไปที่ต่างประเทศบ้างนะครับว่าต่างประเทศเขามีอะไรเปิดบ้างเอาบ้านใกล้เรือนเคียงเราก่อน
ที่มาเลย์ครับเขามีการออนเนอร์มีการเปิดตัวมือถือราคาประหยัด2รุ่นตัวใหม่ออกมาก็คือออนเนอร์ X6e กับ Honor X7e นะครับจริงๆทั้งคู่สเปคแทบจะเหมือนกันเลยต่างกันหลักๆ ก็คือเรื่องของแรมรอมแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์พิเศษก็คือทั้ง Honor 6e ทั้ง Honor 7e เนี่ยจะได้หน้าจอ LCD ขนาด 6.1 นิ้วความละเอียด HD+ นะครับ120 Hz ตัวชิปได้เป็น Helio G81 Ultimate นะครับกล้องหลัง1ตัว50ล้านกล้องหน้า1ตัว5ล้านนะครับได้ลำโพงเดี่ยวด้วยนะไม่ใช่ลำโพงคู่สเตอริโอด้วยนะครับรองรับ 4G ได้บลูทูธ 5.1 มีช่องหูฟัง 3.5 มาให้นะครับแบตเตอรี่ให้มาเท่ากัน 7,500 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว45วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 ความต่างของ Honor X6e กับ Honor X7e ก็คือเรื่องของแรมกับรอมถ้าเป็น 6e จะได้แรม4สตอเรจ128ถ้าเป็น Honor X7e จะได้แรม6สตอเรจ256นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต่างก็คือด้านข้างเครื่องเนี่ยตัวสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ด้านข้างเครื่องทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Honor X7e เนี่ยเขาจะเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับจะเขาเรียกว่า AI Button ก็เป็นปุ่มที่เอาไว้แบบควบคุมเรื่องของ AI ของฝั่ง Honor เขาอะนะครับอันนี้เปิดตัวที่มาเลย์เป็นทางการเรียบร้อยโดยที่ Honor X6e เปิดราคาที่มาเลย์อยู่ที่699ริงกิตก็ประมาณสัก 5,700-5,800 ประมาณนั้นส่วน Honor X7e เนี่ยเปิดราคาที่มาเลย์อยู่ที่899ริงกิตก็ประมาณสัก 7,500-7,600 ประมาณนี้นะครับชื่อของ Honor X6e กับ X7e จริงมีผ่านการรับรองจากกสทช. อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็ตามนั้นเข้าแน่ๆเข้าแน่ๆเพราะว่าผ่านกสทช.มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จริงๆ Honor X7e ยังมีรุ่นตีบวกขึ้นมาอีกก็คือ Honor X7e Plus 4G นะครับสเปคคล้ายๆเดิมแต่อัปเกรดชิปขึ้นมาเป็น Qualcomm Snapdragon 685นะครับอัปเกรดกล้องหลักเป็น108ล้านพิกเซลอัปเกรดลำโพงเข้ามาเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับดาอัปเกรดแบตเตอรี่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นเมื่อกี้ก็ใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่ขึ้นอีก 8,100 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว45วัตต์นะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นก็อัปเกรดขึ้นเป็นมาตรฐาน IP 6869นะครับก็น่าจะทำตลาดโกลบอลแน่ๆเพราะมันชื่อมันไปโผล่บนหน้าเว็บ Honor Global แล้วเพียงแต่ว่าในไทยอ่ะจะยังตอนนี้ในโลกยังไม่มีที่ไหนเปิดตัวแล้วก็ใช้คำว่าอะไรในไทยยังไม่มีชื่อโผล่บนฐานข้อมูลของกสทช.หรือว่าโมเช็คนะครับที่ผ่านตอนนี้จะมีแค่ Honor X6e กับ X7e ประมาณนี้นะฮะไปที่จีนบ้างก็มี Oppo นะครับเปิดตัว Oppo A7 Pro Max หรือว่า Pro Max ชื่อไม่ค่อยขลังแล้วเนาะไปใช้กับรุ่นเล็กๆกับเขาด้วยนะครับ Oppo A7 Pro Max ได้หน้าจอ OLED นะครับ OLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด 1.5K หรือว่า Full HD Plus นะครับอัตรา Refresh Rate 120 Hz ได้ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวหลัก50ล้านมีกันสั่น OIS ให้นะครับแล้วก็มีกล้องขาวดำอะโมโนโครมเอาไว้แบบเก็บDepth Sensor อะไรเงี้ยอีก2ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า50ล้านมีออโต้โฟกัสด้วยนะกล้องหน้านะครับได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาก 10,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว80วัตต์ตามมาตรฐาน Super Walk ของ Oppo เขาอะนะครับแล้วก็ใช้ตัวเองเป็น Power Bank จ่ายไฟย้อนกลับมาได้ที่27วัตต์แบบสายนะไม่รองรับการไร้สายนะครับWi-Fi AC นะครับบลูทูธ 5.1 กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 6869นะครับราคาที่จีนเคาะมาเนี่ยตัว RAM 8 Storage 128อยู่ที่ 2,199 หยวนก็ประมาณสัก 11,000 ตัวท็อปสุดจะเป็นตัว RAM 12 Storage 512เคาะราคาอยู่ที่ 2,999 หยวนประมาณ 15,000 นะครับ
ไม่ชัวร์ว่าจะเข้าไทยไม่จะทำตลาดโกลบอลไหมนะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะทำแต่อาจจะออกมาในชื่ออื่นต้องไปรอดุนด่วนจะเป็นเรียวมีสักรุ่นหนึ่งหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องไปรอตามกันนะครับต่อมาอันนี้ข้ามไปที่อินเดียอินเดียก็มีการเปิดตัว POCO M8 Power 5G นะครับมือถือราคาต่ำหมื่นเมื่อแปลงค่าเงินจากรูปีอินเดียมาเป็นค่าเงินบาทนะแต่ว่าได้แบต 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์POCO M8 Power 5G นะครับได้หน้าจอ AMOLED OLED 6.9 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 120Hz นะครับชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4กล้องหลัง1ตัว50ล้านนะครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ไลท์ฟิวชั่น400กล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว 45 วัตต์แล้วก็ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟย้อนกลับออกมาได้ 22.5 วัตต์นะครับเคาะราคาที่อินเดียเนี่ยตัวเริ่มต้นแรม6สโตรจ128 24,999 รูปีก็ประมาณสัก 8,000 ปลายๆแล้วก็จะมีตัว RAM 8 Storage 128เขาราคาอยู่ที่ 2,799 รูปีประมาณ 9,000 ปลายๆก็รอลุ้นว่าจะเข้าไทยไหมนะครับถ้าเข้ามาก็แบตเยอะดีนะครับแต่ว่าก็ ยิ่งผมถือว่าให้ RAM ค่อนข้างเยอะนะเพราะปกติตอนนี้มือถือรุ่นใหม่ๆที่ราคาไม่ถึงหมื่นหาตัว RAM 8ได้ไม่ง่ายนะอันนี้ยังให้แรม8อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะอยากลุ้นให้เข้าไทยมากๆนะครับ เพราะคนไทยชอบลำโพง ก็คือแท็บเล็ตตัวใหม่ของฝั่งโมโตเขานะครับโมโตแพด70 Groove นะครับเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับลำโพง JBL 9ตัวคุณและด้านไอ้9ตัวเนี่ยข้างหลังมันจะมีเหมือนซับวูเฟอร์ใหญ่ๆให้1ตัวด้วยกระหึ่มไหมไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลองแต่แบบมันดูดีอ่ะมันดูกระหึ่มอ่ะมาดูสเปคของ Moto Pad 70 Groove นิดนึงนะครับหน้าจอ 12.1 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับความละเอียด 2K 2560x1600 120Hz นะครับตัวชิปใช้เป็น MediaTek 7400มีรุ่นความจุเดียวเลยคือ RAM 8 Storage 256กล้องหลังให้มา1ตัว13ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับแบตเตอรี่ 1200 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว 68 วัตต์รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เวอร์ชั่น6เลยนะก็คือรองรับมาตรฐาน AX นะครับได้ Bluetooth 5.4จุดเด่นก็คือเรื่องของลำโพงนะครับรองรับระบบเสียง Dolby Atmos พร้อมลำโพง9ตัวจูนโดย JBL นะครับขอราคาอันนี้เขาเปิดตัวที่อินเดียไปแล้วนะครับตัว Moto Pad 70 Groove นะครับเปิดตัวที่อินเดีย 33,999 รูปีหรือประมาณสัก 12,000 โดยประมาณไม่รู้ว่าจะมีลุ้นขายประเทศอื่นไหมนะครับแต่ว่าโอ้โหลำโพงมันต้องวาวซ่าแน่ๆนะครับเพราะลำโพงอยู่ข้างหลังกลางเครื่องเลยไอ้ตัวซับอ่ะดูดีมากๆนะแต่รอรุ่นแต่คิดว่าไม่น่าข่าวเพราะตอนนี้ก็ยังมีข่าวคอนเฟิร์มว่าขายเฉพาะที่อินเดียที่เดียวด้วยนะครับสำหรับ Moto Pad 70 Groove นะครับต่อมาก็จะเป็น Xiaomi นะครับ Xiaomi ตามข่าวลือก่อนหน้านี้ก็คือ Xiaomi เตรียมเปิดตัว Xiaomi 18 Series ที่จีนเดือนหน้านะกันยายนแล้วก็ข่าวที่ตามมาหลังจากนั้นนะครับเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วก็คือXiaomi มีการปรับเปลี่ยนแผนในการทำตลาดโกลบอลนะครับ อย่างทุกปีเนี่ยเขาจะเปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่ประมาณเดือน9ที่จีนก่อนเสร็จแล้วก็จะมาเปิดตัวโกลบอลนะครับในปีถัดไปอย่างตัว Xiaomi 17ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันจีนเปิดตัวตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพอกันยาตุลาปีที่แล้วแต่พอเป็นเวอร์ชันโกลบอลเพิ่งมาเปิดตอนกุมภามีนาที่ผ่านมานึกออกใช่ป่ะทุกที่มันจะเป็นแบบนั้นแต่ปีนี้เขาบอกว่าจะเปลี่ยนไปนะครับกับ Xiaomi 18 Series เปิดตัวที่จีนเดือน9จะเปิดตัวโกลบอลไม่เดือน10ก็เดือน11ก็คือหลังจากที่จีนประมาณ 1-2 เดือนประมาณนี้โดยที่จีนเนี่ยรุ่นที่เขาคาดการที่จะเปิดก็จะ3รุ่นเหมือนเดิมก็คือ Xiaomi 18 18 Pro 18 Pro Max นะครับส่วนล่าสุดในตลาดโกลบอลเนี่ยก็มีฐานข้อมูลของ EEC
หลุดออกมานะครับว่ามีชื่อของ Xiaomi 18กับ Xiaomi 18 Pro Max เตรียมทำตลาด Global ด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันมันจะมาจริงไหมซึ่งถ้ามาจริงก็จะตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้อีกที่บอกว่าในปีเนี้ยหรือปีหน้าใช้คำว่าเรือธงรุ่นถัดไปแล้วกันต่อจาก Xiaomi 17เนี่ยจะไม่มีรุ่น Ultra ด้วยชิ้นส่วนด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับจะไม่มีรุ่น Ultra แต่จะออกตัวท็อปจะกลายเป็นทุกทีมอย่างปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้าก็ได้นะครับอย่าง Xiaomi 17มันก็จะเป็น17กับ17 Ultra นึกออกใช่ป่ะยิง18ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติมันก็ควรจะเป็น18กับ18 Ultra แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติเขาบอกว่าเสี่ยมีเปลี่ยนแผนก็คือจะทำแค่18แล้วก็ออกใช้รุ่น Pro Max มาทำตลาด Global แทนไม่มีรุ่น Ultra แล้วนะครับก็ตามนั้นรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับไปทางด้าน Samsung นิดนึงละกันนะอันนี้ก็แสดงความยินดีละกันอ้างอิงจากสำนักข่าวในเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยอดขายของ Samsung Galaxy C Flip 8 Series และ C Flip 8 Series เนี่ย

0: รวมการทำยอดขายเอาเฉพาะในเกาหลีใต้แล้วกันนะแซงหน้าแชมป์เก่าที่เคยทำได้นะครับกับมือถือ Samsung Galaxy ที่มียอดจองเยอะที่สุดก็คือตัว Samsung Galaxy Note 10 Series นะครับอันนั้นก็ทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก1,500,000เครื่องโดยประมาณยอดจองแต่ปรากฏว่า C Flip 8 C Fold 8 C Fold 8 Ultra 3รุ่นรวมกันเปิดพรีออเดอร์ที่เกาหลีใต้นะครับทำยอดพรีออเดอร์หรือสั่งจองล่วงหน้าสั่งซื้อล่วงหน้าไปเกือบ 1.5 ล้านเครื่องครับอยู่ที่ประมาณ 1.44-1.45 ล้านเครื่องโดยประมาณก็ขึ้นแท่นเป็นสมาร์ทโฟนที่มียอดจองเยอะที่สุดถ้านับแบบรวมซีรีส์นะครับนับแบบรวมซีรีส์นะแล้วก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่ายอดจองเยอะขึ้นนะครับเอาเฉพาะ C47 ปีที่แล้วเนี่ย C47 Series ปีแล้วยอดจองอยู่ประมาณสัก1ล้านนิดๆเท่านั้นนะครับปีนี้ก็ทะลุขึ้นมาแบบนั่นแหละ 1.4 ล้านก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ถือว่าทำยอดจองได้ดีแสดงว่าคนชอบมือถือจอกว้างใช่ไหมชอบมือถืออ้วนๆใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับแล้วก็มาสรุปเรื่องที่พูดไว้วันจันทร์เผื่อใครไม่ได้ฟังเมื่อวันจันทร์นะครับพอดีว่าวันจันทร์มีคนถามมาเรื่องนี้ก็เลยตอบไปเล่าไปก่อนก็คือเรื่องของ Samsung Galaxy S26 FE นะครับก็ผู้บริหารระดับสูงของ Samsung ออกมาคอนเฟิร์มว่าจะออกช่วงปลายปีนี้แน่ๆนะจ๊ะรอสักครู่นะจ๊ะนะครับสเปคที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ก็จะมาพร้อมกับชิป Exynos 2500ซึ่งก็เป็นเรือธงปีก่อนนะครับแบตเตอรี่คาดว่าจะอยู่ที่ 50,000 มิลลิแอมป์อาวก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิม100มิลลิแอมป์อาวเพราะว่า S25 FE มันอยู่ที่ 4,900 ใช่ไหมอันนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์อาวแล้วก็ชาร์จไวขยับขึ้นมาอยู่ที่45วัตต์นะครับกล้องน่าจะเหมือนเดิมก็คือตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านเลนส์เทเลโฟโต้Optical Zoom 3เท่าความละเอียด8ล้านกล้องหน้า12ล้านหน้าจอน่าจะขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วตามข่าวลือนะครับ 6.7 นิ้ว Full HD 120เฮิรตซ์นะครับการันตีอัปเดต7ปีกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐานให้ IP68 แล้วก็ยังได้ตัวเครื่องแบบที่เป็นเฟรมโลหะอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คาดว่าจะเปิดตัวช่วงประมาณเดือน10ซึ่งในการเปิดตัวคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับตัว Samsung Galaxy Tab S12 Series ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีที่หลุดออกมาเยอะๆหน่อยจะเป็น Tab S12 Ultra นะครับTab S12 Ultra ล่าสุดมีหลุดผลการทดสอบบนฐานข้อมูลของ Geekbench ออกมานะครับผมไม่ไปก้าวล่วงแล้วกันว่าคะแนนอะไรแต่ว่ามันบอกเรื่องของสเปคบางอย่างได้ก็คืออย่างตัวชิปนะครับที่ตัว Samsung Galaxy Tab S12 Ultra จะใช้เป็นตัว MediaTek Dimensity 9500นะครับก็ยังคงใช้ MediaTek เหมือนเดิมนะครับส่วน RAM นะครับคาดว่าจะเบสอยู่ที่12 GB ส่วนจะมีรุ่น RAM 16ไหมก็คงต้องไปรอลุ้นดูนะครับหน้าจอ 14.6 นิ้วความจุแบตเตอรี่กับชาร์จเร็วเท่าเดิม11,600มิลลิแอมป์อาวชาร์จไว45วัตต์นะครับก็คาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนกันยาหรืออย่างช้าก็ภายในเดือนตุลาคมนะครับเช่นเดียวกันกับตัวหูฟังด้วยเขามีข่าวด้วยว่าจะเปิดตัวหูฟัง Galaxy Buds อีก2รุ่นซึ่งจะเป็นในอีก2รูปแบบตัวแรกก็คือ Galaxy Buds On จะเป็นรูปทรงแบบคลิปออนนะครับซึ่ง Samsung ยังไม่เคยทำหูฟังแบบคลิปออนเนาะอีกตัวนึงจะเป็นตัว Galaxy Buds Canal นะครับจะเป็นหูฟังทรงออกกำลังกายทรง Open Ear เหมือนกันเป็นแบบแตะหูอ่ะที่เกี่ยวใบหูแล้วก็ใช้เหมือนกึ่งๆจะเป็น Bone Conduction นิดๆอะไรเงี้ยก็คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกันนะ3 product ทั้ง GalaxyS26 FE นะครับทั้ง Galaxy Tab S12 Series แล้วก็หูฟัง Galaxy Buds รุ่นใหม่อีก2ตัวครับว่าจะมัดรวมแล้วก็เปิดตัวพร้อมกันไม่ปลายเดือนกันยาก็ภายในเดือนตุลาคมนี้ใครที่รออยู่ก็อดใจอีกนิดนึงละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวดีของ iPhone มาเล่าให้ฟังนิดหน่อยละกันตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟน

0: โหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสอ่ะสำหรับเอเซอร์บอกข่าวดีอันนึงก่อนเอเซอร์เดย์กำลังจะกลับมานะครับน่าจะมาเปิดตัวแคมเปญ Acer Day ประจำปี2026นี้ช่วงกลางเดือนนี้ก็เดี๋ยวไว้รอติดตามว่า Acer Day ปีนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กที่อยากมาแนะนำยังเป็นรุ่นเดิมเป็นรุ่นที่ผมชอบที่สุดของปีนี้ละของ Acer นะครับก็คือ Acer Swift Edge 14 AI นะครับราคา 41,990 บาทได้โน้ตบุ๊กไซส์หน้าจอ14นิ้วเป็นหน้าจอแบบ OLED ด้วยนะ OLED นะครับความละเอียด 2.8K ก็คือ 2,880x1,800 พิกเซลนะครับได้แรม16ได้ Storage 512ได้ Windows 11 Home 14 bit ตัวเต็มได้ Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มได้ Microsoft 365 Basic ให้คุณสามารถใช้ตัว Microsoft Word Excel PowerPoint อย่างเงี้ยแบบออนไลน์ได้อีกฟรีอีก1ปีด้วยนะครับได้ชิปเป็นตัว Intel Core Ultra 5325ซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดเนาะรองรับในส่วนของ Copilot Plus PC ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลได้มาในน้ำหนักตัวเครื่องวัสดุบอดี้อย่างดีเป็นเฟรมแบบโลหะเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเบาเพียงแค่ 0.99 กิโลกรัมเท่านั้นกับแบตเตอรี่65วัตต์อัว3เซลล์นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะถ้าหาโน้ตบุ๊กแบบใช้งานใช้ทำงานนะครับบางเบาแบตอึดพกพาสะดวกวัสดุดีถือว่าปีนี้ตอบโจทย์จริงสำหรับตัว Acer Swift Edge 14 AI ก็ฝากไว้ด้วยสามารถไปทดลองจับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศหรือถ้าเกิดจะซื้อออนไลน์ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นนะครับที่Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาตอบคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะจ๊ะไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย7185นะครับงบไม่เกิน 20,000 อยากได้มือถือเล่นโซเชียลถ่ายรูปแบบอึดไม่เอา Samsung มี3ตัวไปเลือกจิ้มเอานะครับ Vivo V70 Honor 600 Xiaomi 17T 3ตัวนี้ถ้าถามว่าตัวไหนแบบอึดสุดจริงๆแบบอึดทั้ง3ตัวนะแต่ถ้าถามว่าตัวไหนอึดกว่ากันก็ต้องยอมให้ Xiaomi 17T ที่แบตอึดกว่านะครับคือ 17T อ่ะกับถ้าถามว่าตัวไหนแบตเยอะสุด Honor 600แบตใช้คำว่าแบตมันเยอะสุดอ่ะแต่ว่าถ้าเอาเรื่องความอึดแบตโดยภาพรวมคือ V70 กับ 17T แบตมันเท่ากันเนาะ 6,500 แต่ว่าด้วยความที่ 17T มันใช้ชิปเป็น MediaTek Dimensity 8500อ่ะครับตัว Dimensity มันจัดการพลังงานได้เก่งกว่า Snapdragonในแง่ performance จริงๆตัว Dimensity 8500ที่อยู่ใน Xiaomi 17T ก็แรงกว่าตัว Snapdragon 7 Gen 4ที่อยู่ใน V60 แล้วก็ใน Honor 600ด้วยนะครับและแถมยังจัดการพลังงานดีกว่าก็เลยทำให้แบตมันอึดกว่าเล็กน้อยโดยประมาณนะครับเรื่องกล้องดีพอๆกันแต่ว่าสิ่งที่ควรรู้ของ Honor 600ก็คือ Honor 600มันไม่มีเลนส์ Telephoto แต่ว่าเลนส์หลักถือว่าดีที่สุดในกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น B70 กับ Xiaomi 17T จะได้เลนส์ครบช่วงก็คือมีทั้งเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับซึ่งเลนส์เทเลโฟโต้ตัว V70 จะดีสุดในกลุ่มเลนส์อัลตร้าไวด์ผมใช้คำว่าผมชอบ Honor 600แล้วกันเพราะอย่างน้อยที่สุดมันได้ออโต้โฟกัสเข้ามาให้ Vivo จะอ่อนด๋อยที่สุดในกลุ่ม

ท่านรับเลนอัลตร้าไวด์ถ้ากล้องหน้าผมชอบ Vivo V70 เพราะนั้นมันเลยเลือกไม่ได้แต่3ตัวนี้แหละอยู่ในงบ 10,000 บาทไม่เกิน 20,000 แล้วก็เป็น3ตัวที่คุณไปปวดหัวกันเอาเองว่าคุณจะเลือกตัวไหนประมาณนี้ Vivo V70 Honor 600 17T ตัวไหนก็ได้ไม่ผิดมันขึ้นอยู่ว่าคุณเน้นอะไรชอบอะไรประมาณไหนประมาณนั้นนะครับSMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 เนาะอีก8นาทีนะครับกลับมาที่ YouTube มาเด้งมาเชียวลงท้ายด้วย0501มีแพด8 Pro ติดฟิล์มกระจกหรือเจลหรือเจลติดทนให้จอใสกว่ากันไปถอยมาแล้วในแอปส้มของหมดเห็นจะขึ้นราคาถ้าเป็นคือถ้าถามคนที่แบบชอบจอไม่สะท้อนแบบผมอ่ะผมก็จะเชียร์ให้ไปติดพวกฟิล์มบ้านแต่ถ้าจะเข้าใจว่าอยากได้สวยถ้าอยากได้สวยก็แนะนำติดฟิล์มกระจกไปแล้วกันครับผมแล้วก็ได้แข็งแรงด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะใสกว่าที่เป็นฟิล์มบางๆอ่ะประมาณนี้อ่ะกลับมาที่ YouTube คุณวิซิตแมนหนังเก่ายุค 2000 ถึง 2015เรื่องอะไรบ้างวะมีอันไหนชอบบ้างเอานึกเร็วๆตอนนี้ก็มีพวก The Dark Knight Dark Knight อยู่ในช่วงนั้นแน่ๆเนาะมี Dark Knight มี Gladiator Inception อยู่ในช่วงนั้นปะแต่คิดว่าอยู่Inception ก็ชอบนะครับ Wolf of Wall Street ก็ชอบน่าจะอยู่ในช่วงนั้นนะผมพร่ำๆไปก่อนแล้วกันนะ Gone Girl Harry Potter Dark Knight นี่ผมเหมารวมทั้งซีรีส์ Dark Knight เลยนะไม่แยกภาคนะครับไม่แยกภาคมีอะไรอีกวะอันนึกออกประมาณนี้ถ้ามาเวลช่วงนั้นก็น่าจะเป็น Guardian of Galaxy ป่ะใช่ป่ะน่าจะเป็นยุคนั้นไหมออก Catch Me If You Can ก็ได้น่าจะอยู่ในช่วงนั้นนะครับจำได้มัน 2,000 ต้นๆน่ะไอ้ Catch Me If You Can ก็น่าจะประมาณนี้ที่ชอบนึกได้เร็วๆตอนนี้นะนึกได้เร็วๆตอนนี้นะคุณ YL Bird สวัสดีด้วยนะครับคุณวรัญญู Samsung Tab A9 Redmi Pad SE 8.7 Lenovo Tab 1 อันไหนดีกว่ากันแท็บเล็ตให้คนแก่ใช้แค่ดูหนังฟังเพลงผมไม่ค่อยชอบ Lenovo Tab 1อ่ะเพราะนั้นก็ไปเลือกไอ้2ตัวนั้นแล้วกันคุณหาตัวไหนในสเปคการคำว่าสเปคของผมหมายถึงแรมลอมนะที่มันเท่ากันอะไรเงี้ยคุณได้ตัวไหนที่ดีกว่าตัวนั้นแต่ว่าสิ่งที่ Lenovo Tab 1มันดีกว่าอีก2ตัวคือเรื่องลำโพงอ่ะอยู่ที่ว่าเน้นลำโพงมากกว่าเรื่องอื่นไหมถ้าเน้นลำโพงมากกว่าเรื่องอื่นคือไอ้ Lenovo Tab 1ข้อดีคือลำโพงข้อเสียคือจอผมว่าจอมันดาดมากๆอ่ะทั้งความละเอียดก็ไม่ได้สูงสีสันก็ไม่ได้จัดแต่ลำโพงดันทะลึ่งดีไอ้ลำโพงสเตอริโอของมันอ่ะของ Lenovo Tab 1อ่ะดันทะลึ่งมาดีก็นั่นแหละผมกับผมถ้าภาพรวมผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ยกเว้นคุณจะเน้นเสียงมากกว่าภาพเพราะนั้นก็อาจจะไปแท็บ A หรือไม่ก็ Redmi Pad ก็ได้ครับได้ทั้งคู่เลือกเอาคุณหาได้ตัวไหนถูกกว่าในสเปคแรมรอมเท่ากันก็เลือกตัวนั้นนะครับคุณว่าคุณอัลเบิร์ตในบอสพอทราบมั้ยว่าลูกค้าเน็ตบ้าน AS ปีนี้จะได้ดูบอลพรีเมียร์มันไม่ได้ดูมันบอลไทยลีกเหรอไม่รู้เลยถ้าบอลไทยลีกแนะนำว่าลองโทรถาม AS Call Center มั้ยฮะแชทไปก็ได้นะแชทไปก็ได้นะหรือไม่ก็ไปถามในเพจAS Play Sport ก็ได้เขาน่าจะตอบได้คิดว่านะครับคุณ I am สุรบุญนะครับ48น้องอ้วนกับ47ไปทางไหนดีครับ7ยังน่าสนใจไหมถ้าเทียบกับราคาลงมา7มันยังได้กล้องที่ดีกว่าครับแต่48มันได้ผมว่าถ้าเลือกนะอยู่ที่ว่าคุณแคร์สเปคไหมโอเค48ชิปมันแรงกว่าแหละแต่ว่าเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ย47มันยังดีกว่าอยู่นึกออกใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่48มันที่มันฮิตที่มันค่อนข้างที่ตอบรับที่ดีก็คือเรื่องของเรโชหน้าจอครับเรื่องของดีไซน์เพราะนั้นมันผมว่ามันเป็นการเลือกว่าคุณอยากได้มือถือจอแคบแต่สูงหรืออยากได้มือถือจอกว้างแต่เตี้ยเลือกจากตรงนี้แล้วก็จะต้องไปดูสัดส่วนตอนที่มันกลางแล้วว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันผมว่าให้เลือกจากเรโชหน้าจอเป็นหลักดีกว่าพอไปเลือกสเปคสุดท้ายมันก็ต้องมาตัดสินที่ตัวเรโชหน้าจออยู่ดีถ้าถามผมชอบแบบ
48มากกว่าผมเหมือนที่ผมชอบแบบพวก Oppo Find N อ่ะเออแต่ว่า48มันเตี้ยกว่า Find N อีกนะมันเตี้ยกว่าหน่อยนึงเออแต่ว่ามันผมชอบมือถือจอพับทรงที่เป็นแบบอ้วนๆอย่างนี้มากกว่าผมว่ามันกลางออกมาแล้วมันอัตราส่วนหน้าจอมันใกล้เคียงพวก4:5 4:3 มากๆอ่ะผมว่ามันเวลาดูเว็บดูอะไรมันดูสบายตาดีเออประมาณนี้นะครับกลับไปที่ YouTube แป๊บหนึ่งลงท้ายด้วย3106 HyperOS กับ One UI ในกลุ่มเรือธง AI ตัวไหนเดียวกัน One UI ครับถ้าหมายถึง AI ที่เป็น local AI ติดเครื่องนะไม่มีใครชนะ Galaxy AI หรอกครับ Galaxy AI ของ Samsung คือโน1เป็นบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมที่ทุกคนจะต้องไปต่อสู้ให้ได้อะเพราะนั้นไม่ต้องถามนะครับไม่ว่าจะเป็น Siri จะเป็น HyperOS จะเป็นของค่ายไหน Galaxy AI คือโน1ครับถ้าเอาเรื่องของโลโก้นะแต่ถ้าเกิดหมายถึงว่าไปเวลาไปใช้ Gemini ข้างนอกไปใช้ Cloud ไปใช้อันนั้นไม่ต่างกันละเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบโลโก้ผมยังให้ Galaxy AI ของ Samsung อยู่ครับตามนั้นอันนี้นับเฉพาะเรื่อง AI ด้วยนะถ้าเกิดไปเทียบ HyperOS กับ One UI เรื่องความไหนลื่นเรื่องความเสถียร One UI ก็ดีกว่า HyperOS อีกอยู่ดีนะครับคุณครับเค้กน้องอุ่นใจกับน้องมะลิพี่บอสช่วยตัดสินใจหน่อยใครอึดอัดกว่ากันผมอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็ได้ที่ไม่ค่อยมีปัญหากับน้องทั้งคู่นะครับเพราะว่าไปก็ไม่ค่อยได้รอนานมากนะรอเต็มที่ก็ประมาณ5นาทีไม่เคยเกินสักทีทั้งคู่เลยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาผมอาจจะเป็นชาวเน็ตส่วนน้อยที่โอเคกับน้องก็ได้คุณอนันทราตอนนี้ใช้ Magic 6 Pro มา2ปีแล้วควรเปลี่ยนเป็นเรือธงปีก่อนไหมควรเปลี่ยนไหมผมตอบไม่ได้ก็กลัวอนาคตเสียแล้วตอนนั้นมือถือจะแพงกว่านี้มันแพงกว่านี้อยู่แล้วครับ มันแพงกว่านี้อยู่แล้วอันนั้นคุณต้องประเมินตัวเองแต่คือไอ้ตัวถามว่า Magic 6 Pro ยังใช้ต่อไปได้ไหมยังใช้ต่อไปได้ไม่มีปัญหาใดๆตราบใดที่แบตยังไม่เสื่อมแต่ถ้าตัดต่อให้แบตเสื่อมแล้วยังอยากใช้ก็แค่ไปเปลี่ยนแบตที่ศูนย์แค่นั้นเองอันนั้นต้องพิจารณาเองตอบมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคือถ้าจะเปลี่ยนเป็นมือถือเรือธงปีก่อนก็หมายถึง Honor Magic 7 Pro อย่างนี้ป่ะเอาผมเยี่ยมจากว่าแบรนด์ Honor ด้วยกันก่อนนะถ้าจะเปลี่ยนจาก Magic 6 Pro มาเป็น Magic 7 Pro ผมว่าจะเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็ขยับขึ้นมาเป็น8 Pro ไปเลยดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนนะถึง8 Pro ตอนนี้น่าจะหาซื้อได้อยู่ช่วงประมาณ21ปลายๆนะครับยังไม่ทะลุ3นะครับคุณฟิตวิทกุ้งวิทกั้งวิทกุ้งไม่รู้ล่ะ iPhone 17 Pro Max ราคามือหนึ่งจะลงไหมเนี่ยลงแล้วตอนนี้ลงแล้วตอนนี้น่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่ดีที่สุดที่จะหาซื้อได้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อ17 Pro 17 Pro Max ก็ต้องซื้อตอนนี้แล้วแหละเพราะมั่นใจเหลือเกินผมใช้คำว่าโคตรมั่นใจเกิน 80% ว่าเดี๋ยวพอเดือนหน้าที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ออกคุณจะหาซื้อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะราคาไหนก็ตามซึ่งตอนนี้ข่าวดีก็คือเอาแบบ official ก่อนร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่นับ Apple Store นะร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Phoenix ทั้งหลายอ่ะจะเป็นพวกแบบเขาชื่อร้านอะไรนะ Studio 7 iStudio อะไรเงี้ยรวมถึงใน Shopee Lazada ด้วยนะครับก็ปรับลดราคาลงราคาของ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ลงมาแล้วต่ำอย่าง iPhone 17 Pro เนี่ยเริ่มต้นตอนนี้ต่ำ 40,000 เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ 39,980 บาทอันนี้คือราคาแบบที่ผ่อน 0% ได้ด้วยนะผ่อนบัตร 0% ได้ด้วยซึ่งพอราคาเนี้ยปรับปุ๊บร้านตู้อย่างร้านใหญ่ๆร้านตู้ขายส่งผมยกตัวอย่างNASA ก็ได้ NASA ก็ปรับลงเหมือนกันเพราะว่าราคาก่อนราคาสัปดาห์ที่แล้วเลยก็ได้ครับ17 Pro ที่ NASA สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ที่40,500 4,600 อยู่เลยพอร้านที่เป็นแบบตัวแทนจำหน่ายของ Cinex อ่ะเขาปรับราคา iPhone 17 Pro 17 Pro Max ลงมาตอนนี้ NASA ก็ปรับด้วยอย่างราคา NASA 17 Pro ตัวเริ่มต้นความจุ 2.6 ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 38,000 บาทชวนๆ17 Pro Max ตัวเริ่มต้นความจุ 2.6 ที่ NASA ตอนนี้เหลือ 43,000 บาทส่วนถ้าเป็นที่
ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของซิน

ลดลงมาครั้งแรกนะครับเพราะนั้นถ้าจะกดต้องรีบกดเพราะเชื่อว่าหลังจากนี้ไม่หาของบดายแน่ๆนะครับยิ่งเฉพาะตอน18 Pro 18 Pro Max ออกถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ไปต่อกับราคาใหม่ของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะก็แล้วเล็งว่าจะซื้อ17 Pro นี่แหละฉันจะอยู่กับ17 Pro 17 Pro Max นี่แหละนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่จะซื้อมันพอหลังจากนี้มือหนึ่งน่าจะหายากแล้วนะครับหมายว่าพอเข้าเดือนหน้าแล้วน่าจะหายากแล้วนะครับถามว่าทำไมเขาลดก็เข้าใจได้ว่าเขาคงได้เริ่มสัญญาณของเรื่อง iPhone 18 Pro 18 Pro Max มาแล้วเขาก็ต้องเคลียร์สต็อกเก่าเพื่อเตรียมไปขายสต็อกใหม่ก็คือตัว18 Pro 18 Pro Max นั่นแหละนะครับคุณชัยพกทีวี LG Mini RGB Mini LED ได้ภาพสักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วผมจะนัดไปเปอร์เซ็นต์มันยังไงวะเนี่ยขอ OLED ครับดู OLED LG ไว้แต่อ่านเจอว่าหลายคนใช้รุ่น C3 C4 มาทั้ง 2-3 ปียังเจอขอบจอดำเป็นปื้นๆอ่ะก็เข้าใจได้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นมินิ RGB อ่ะมันคุณภาพดีกว่ามินิ LED นะผมถ้าเกิดไปเทียบกับ OLED ให้มีความใกล้เคียงกันผมว่ามินิ RGB น่าจะใกล้เคียง OLED มากกว่าผมไม่รู้จะตอบว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแต่ผมเชื่อว่าใกล้เคียงมากครับอรรถรสถ้าแบบมองไม่ได้แบบสำหรับผมแล้วกันนะไม่ได้เพ่งแบบจับผิดดูแบบสามัญชนธรรมดาดูคอนเทนต์เนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างมากนักผมจะว่าผมพึงพอใจกับคุณภาพที่ได้จากตัวที่เป็นมินิ RGB มากๆนะครับตอบแบบนี้แล้วกันผมไม่รู้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงคุณเข้าเกมพี่บอสครับประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเกมอีฟุตบอลบน PC สตรีมเล่นออนไลน์หลุดบ่อยมากๆรีบูตเราเตอร์บายน้องมะลิแล้วก็เหมือนเดิมพอร์ตฟอร์เวิร์ดจะช่วยได้ไหมก็ต้องลองดูนะครับตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้ทำพวกฟอร์ดฟอร์เวิร์ดอะไรทั้งสิ้นผมก็ไม่เจอปัญหาอะไรเหมือนกันไม่ว่าจะเล่นของ EA ของสตรีมของอะไรผมก็ไม่เจอแบบคือบางทีปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัวของการเซตค่าว่าต้องทำ DDNS ไหมทำฟอร์ดฟอร์เวิร์ดไหมบางทีอาจจะอยู่ที่ปัญหาจะอยู่ที่โนดในพื้นที่นั้นๆก็ได้นะครับคุณซอย9พาเลกล้องโซนี่แบตขึ้นสีเหลืองขีดค่าเกิดจากอะไรแนะนำลองถามศูนย์ผมไม่แน่ใจว่าตัวแบตมีปัญหาหรือเปล่าแนะนำลองถามศูนย์ดีกว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ชัวร์คุณโอ้อ่านลงไม่ออกอ่านลงท้ายด้วย1409แล้วกัน Samsung S25 FE 15,500 จัดได้ไหมจัดได้ครับเพราะว่าถ้า S26 FE ออกมายังไงก็ 20,000 กลางๆ แน่ๆนะครับประมาณนี้เอาแต่มือ2ป่ะถ้ามือ2ราคานี้ผมว่ากัดฟันอีกนิดนึงขึ้นเล่นมือ1มั้ยมือ1ตอนนี้ก็ไม่ถึง 20,000 นะสำหรับ S25 FE นะครับคุณพิกซ่า70สวัสดีครับงบไม่เกิน 20,000 แท็บเล็ต Android ตัวไหนดีเล่นโซเชียลดู YouTube โหเยอะเลยถ้าเอาสเปคแรงเข้าว่าก็จริงๆไม่จำเป็นต้องไปจ่าย 20,000 ก็ได้นะจ่ายอยู่ช่วงประมาณไม่เกินหมื่นกลางก็ได้แล้วไปดูพวกXiaomi Pad 8 Xiaomi Pad Mini อะไรพวกนั้นนะครับก็เวิร์กแล้วนะครับคุณมามันนี่นะครับเราสามารถพูดคุยเรื่อง Spider-Man ได้หรือยังนั่นดิแต่สำหรับผมจะมักจะรอ1อาทิตย์อ่ะนั้นจะรอสัก1อาทิตย์ก็อาทิตย์หน้าค่อยคุยแล้วกันนะครับคุณเคอริแกนสวัสดีด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับหลาน6ขวบผมบอกจะดู Pinocchio อังสรังผมแล้วเปิดให้ดูบนสตรีมดูไปถึง10นาทีปิดเถอะปูน่ากลัวมากไม่เคยดูอ่ะมันน่ากลัวเหรอมันคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยดูจริงขออภัยคุณเคริแกนต่อให้ทาง PlayStation ประกาศชัดแล้วว่าไม่ลง PC แต่อนาคตก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอก็จริงเพราะกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงได้ถูกเพราะเขาก็เคยประกาศว่าเขาจะลงแล้วเขาก็ค่อยมาประกาศว่าเขาจะไม่ลงอีกแล้วถูกไหมมันไม่ได้ถาวรเคยประกาศไม่ลง PC รอบหนึ่งขั้นกลางก็ถูกครับอนาคตใครจะไปรู้อันนี้คือเอาอย่างนี้นโยบายเนี้ยมันเป็นของผู้บริหารชุดนี้ถ้าเกิดอนาคตอีก 2-3 ปีมีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่เขาก็อาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนแนวทางของบริษัทก็ได้มันขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารเนาะคุณทองฟ้าพี่บอสครับพี่แจ๊ดใช่กลับมาแล้ว007 First Light นะครับตำนานกลับมาแล้วถูกต้องตำนานกลับมาแล้วนะครับลงท้ายด้วย0501ใช้ Oppo Find X5 Pro กดโฮมค้างใช้ Google Translate หน้าจอได้เลยยี่ห้ออื่นทำได้ไหมได้นะมันอยู่ที่การตั้งค่าน่ะแต่จำได้ว่าได้นะ
จำได้ว่าได้นะจริงๆมัน

0: ั้งค่าได้มากกว่านั้นด้วยนะครับเช่นแบบอย่างมันจะทำอะไรได้นะคือโอเคสมมุติว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่มันไม่ได้ตั้งค่าปุ่มโฮมแล้วอ่ะใช้เป็นแบบตัวที่เป็นเจสเตอร์แล้วอ่ะเราก็สามารถแตะค้างไอ้ตัวนั้นก็แทนก็ได้นะครับไอ้แตะค้างไอ้ตัวที่บอกตำแหน่งหน้าไอ้ตัวตำแหน่งหน้าจอมันก็จะขึ้นมันก็เซตค่าได้มันอยู่ที่การตั้งค่าทำได้หมดแหละนะครับประมาณนี้อ่ะเคลียร์ให้หมดย้ำอีกทีตอนนี้ iPhone 17 Pro เอาเฉพาะ17 Pro 17 Pro Max ก่อนนะปรับราคาลงมาแล้วนะครับทั้งร้านตู้ทั้งร้านที่เป็นร้านใหญ่ในห้างที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cinex ทั้งหลายพวก Studio 7 iStudio อะไรเงี้ยนะครับรวมถึงในออนไลน์ก็ iPhone 17 Pro ต่ำ 40,000 เป็นครั้งแรกก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วล่ะในการซื้อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ถ้าเกิดใครคิดว่าจะไม่ไปต่อกับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่คาดว่าจะราคาขึ้นแน่ๆจริงๆอีกตัวนึงที่ลดราคาต่ำลงมาสู้ร้านตู้แล้วก็คือ iPhone Air ด้วยนะครับ iPhone Air ตอนนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่29,900 บาทแล้วก็คือต่ำ 30,000 แล้วจริงๆในฝั่งของร้านตู้มันต่ำ 30,000 มาสักพักแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้ร้านตู้ก็ปรับราคาลงมาแล้วด้วยอย่าง NASA ก็ขาย iPhone 17 Pro ต่ำราคา 40,000 เป็นหนแรกนะครับขายอยู่ที่ประมาณ 38,000 โดยประมาณก็นั่นแหละแต่ว่า iPhone 17ธรรมดาราคายังแข็งอยู่นะราคายังเท่าเดิมอยู่นะครับ 29,900 บาทเท่าเดิมอยู่เหตุผลเพราะว่าตามข่าวลือก็คือ iPhone 10ที่จะเปิดตัวเดือนหน้ากันยาเนี่ยมันจะเปิดแค่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับiPhone 18ตัวธรรมดาจะยังไม่เปิดตามข่าวลือนะ iPhone 18ธรรมดากับ iPhone Air รุ่นใหม่จะไปเปิดช่วงต้นปีหน้ากุมภามีนานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ iPhone 17จะยังราคาแข็งอยู่เพราะ iPhone 17ก็ขายดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลด iPhone Air มันที่มันลดเพราะมันขายไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับหมดเวลาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยกลับมาเจอกันมีความสุขสุดสัปดาห์มากๆวันนี้ในบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน

0: บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับรายการมอเตอร์อินเทรนด์ผมคทาทองไวยานนท์และพี่โจดินทรรัตน์บุญเฉลิมอยู่กับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เรื่องราวของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการเดินทางแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับ
1: รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับ
0: คือสติไปแล้วตอนนี้สติเสียไปแล้ว
1: นะ
0: ก็เลย
1: มันก็จะใกล้ถึงช่วงนี่นะครับเดี๋ยววันที่21นี้นะ21สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกนะครับของงานบิ๊กมอเตอร์เซลจัดขึ้นที่ไบเทค
0: ครับ
1: บางนานะครับ
0: ครับ
1: ก็จัดกัน10วันนะครับ21ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลย
0: 10วันเลยฮะ
1: 10วันนะครับไม่ใกล้ไก่จานเล่นนะครับไม่ได้3วันเลิกนะครับจัดที่ไบเทค10วันนะครับก็เดินทางได้สะดวกไปทั้งรถไฟฟ้าได้จอดรถได้เยอะแยะนะ
0: ข้อดีข้อดีของไบเทคคือสะดวกในเรื่องการเดินทางจริงรถไฟฟ้าเดินจากสถานีเข้าตึกอาคารพิรัตได้เลย
1: ใช่แล้ว
0: เข้าไปที่มอต่
1: อ
0: เข้าไปได้ได้เลย
1: ขับรถไปก็ได้ลงทางด่วนปุ๊บก็เข้าเลยก
0: ็
1: พอๆกันกับเมืองทอง
0: เมืองทองมันยังต้องต่อสายไง
1: เมืองทองเนี่ยใช่แต่เมืองทองนี่มีใบเมืองทองเนี่ยจะตอนแรกสะดวกกว่าแล้วไบเทคก็สู้กลับนะ
0: ครับ
1: สู้กลับทำตึกต่อยื่นออกมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาทำทางเชื่อมรถไฟฟ้าก็ดีครับแข่งขันกันอย่างนี้เพื่อความสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ในงานก็จะมีรถยนต์เยอะแยะมากมายนะครับ
0: ครับ
1: ผมได้ข่าวฝากมาจากโอมูด้าแอนเจคู่ในนะครับไลฟ์ดิวไลฟ์นาวนะครับ
0: ครับ
1: สองรุ่นนะครับสองรุ่นสองสไตล์ในงานบิ๊กนี้นะฮะอันนี้เป็นข่าวฝากมานะฮะก็มีเจคู่5 EV Max Plusราคาลดเหลือ 579,000 บาทนะครับเจคูฟไฟ
0: ครับ
1: จากราคา 699,000 นี่ลดลงมานะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มี REEV Pioneer ที่มอบอิสระการขับขี่อะไรของเขาเนี่ยก็อันนี้ก็คือเจคู6 T REEV
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบไฮบริดนะครับแต่ว่าเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับ879,900 บาทจาก 899,900 บาท
0: ครับ
1: สำหรับรุ่น2ขับขึ้น2ล้อนะลดน้อยนี่ลดน้อยเนาะ
0: ครับ
1: ลดน้อยไปหน่อยนะครับอยากรู้เยอะๆก็มีไปดูได้เขาก็มีการผมบอกเลยนะงานนี้เขาก็พยายามที่จะเอาจริงอ่ะเขาก็ต้องสู้แหละมันมีการโชว์รถหลายงานนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาคอนเซ็ปต์เขาเรายกโชว์รูมมาไว้ที่นี่ก็คือมีโชว์รูมรถยนต์มากมายนะครับรถจีนเนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบอยากได้รถไฟฟ้าต้องไปงานนี้เพราะว่ามาเยอะมาก
0: ครับ
1: มาเยอะมากวันแถลงข่าวนี่คือเขาให้คนที่มาออกบูธอ่ะส่งตัวแทนมาเลยแต่ละยี่ห้อขึ้นมาพูดว่าจะมีอะไรบ้างผมไปงานแถลงข่าวตั้งแต่เช้าอ่ะพี่กลับบ้าน5โมงกว่า5โมงเย็นนะ
0: แวะนวดหรือว่า
1: เฮ้ยพี่โอ้โหพี่นี่กับพี่นี่ได้ใจผมจริงแหมคิดว่าคนอื่นเหมือนตัว
0: ใครก็จะแถลงกันตั้งแต่เช้าเย็นๆขนาดนั้นเลย
1: นานมากนานมากนานมากนะครับอยู่นานมากก็ลองไปดูฮะลองไปดูผมว่าไอตัว 6T REEV เนี่ยไอเนี่ยลองไปดูมีการเปรียบเทียบมันได้ดูตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ละโชว์รูมแต่ละยี่ห้อมาซัดกันตรงนั้นเลยผมว่าก็มันดีนะครับมันดีนะเราก็จะไปรายงานมาให้ดูเหมือนกันนะครับสำหรับงานบิ๊กนะ
0: ครับ
1: ส่วนข่าวที่เพิ่งเห็นมาเมื่อสักครู่นี้นะมีผมอ่านเจอเรื่องของพิกอัพครับพิกอัพแต่งนะฮะ
0: ครับ
1: รถที่แต่งแล้วก็ขับชวัดเฉวียนบนถนนทนทางนะครับแล้วก็มีกล้องอีกคันหนึ่งถ่ายไว้นั่นแหละแล้วก็คันนี้คือเพิ่งแต่งรถมาทำรถเสร็จ
0: ครับ
1: เอามาลองบนถนนพอมาลองต้องซัดต้องอัดต้องแซงต้องปาดไม่รู้ว่าทำไมแบบนี้นะครับก็ถูกจับได้นะครับเป็นหนุ่มอายุ26ปีนะครับพอถูกจับก็ลิฟรถนะครับศาลสั่งลิฟรถเลยนะครับแล้วก็ยึดใบอนุญาตเขาบอกมาแค่นี้นะว่า
0: ครับ
1: คือโทษเนี่ยขับรถแบบนี้บนถนนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือจำคุก1ปีปรับ 6,000
0: ครับ
1: โทษจำรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ1ปี
0: ครับ
1: แล้วก็ยึดใบขับขี่ยึดรถเข้าหลวง
0: เ
1: ป็นไงมีแค่ขับปาดไปปาดมานะ
0: ครับ
1: นะฮะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าอย่าไปลองบนถนนเขามีที่ให้ทดลองนะครับทำรถเสร็จไม่รู้จะลองที่ไหนไปสนามแข่งเช่าได้วันศุกร
0: ์ครับ
1: เขาเปิดให้เช่า500 ขับเท่าไหร่ก็ได้ขับจนน้ำมันหมดเขาก็ไม่ว่า
0: ครับ
1: ไปได้เลยไปลองที่นู่นอย่ามาลองแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่คุ้มเลยนะ
0: ครับ
1: และไอ้เนี่ยเพิ่งอายุ26กับพี่โดนยึดไปขับขี่ไปแล้วอ่ะชีวิตนี้ไม่ต้องไปไหนละ
0: ไม่ต้องขับรถกันละทำหากินอะไรกับต้องเดินทางเท่าไหร่นี่ลำบากอ่ะ
1: แต่เงื่อนไขนึงที่ผมบอกว่าศาลทางกฎหมายก็จะมีก็จะเปิดช่องว่างไว้ให้สำหรับคนที่ถ้ารถคันนี้ไม่ใช่ของเขาหรือว่าเป็นพี่รถพี่เจี๊ยบรถพี่รถพี่เจี๊ยบแล้วมีน้องคนเนี้ยเอาไปขับพอถูกยึดบอกว่าลิฟรถใช่ไหมพี่แบวคืนได้เพราะว่ารถไม่ใช่ของเขา
0: เจ้าของรถแบวคืนได้
1: ใช่เจ้าของรถแบวคืนได้ไฟแนนซ์แบวคืนได
0: ้ถ้าไม่ใช่ของเขาเขาจะลงทุนแต่งขนาดนั้นเลย
1: ผมไม่ทราบอ่ะบางทีไปซื้อต่อกันมาอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นคือมันมีเรื่องที่แบบว่าตรงเนี้ย
0: มันตามมาอย่างมาบ้างอะไรบ้าง
1: เยอะคือถ้ารถเป็นเจ้าของชื่อเดียวกับคนทำผิดเนี่ยเข้าหลวงเลยนะฮะยึดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อผมเป็นชื่อพี่หรือชื่อญาติชื่ออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปขออุทธรณ์หรือขอยื่นเรื่องขอรับรถกลับมาได
0: ้ครับ
1: ไฟแนนซ์ก็ยึดกลับมาได้นะ
0: ครับ
1: ไฟแนนซ์ก็ไปสามารถเอากลับมาได้แต่บางทีเห็นไหมตามสอนอ่ะที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นกองๆเลยอ่ะทุกสอนอพี่เคยเห็นป่ะมันเป็นล้นมากเลยแล้วอยู่ๆก็พอเราไปอีกทีนานๆโทรไปทีรถจะหายไปหมดเริ่มต้นสะสมใหม
0: ่ครับ
1: เหมือนหยอกกระปุกเคยเห็นป่ะรถพวกเนี้ยพี่ว่าไปไหนพี่ว่าเข้าไปไหน
0: ขายซาก
1: ไม่เขามีคนมาเหมา
0: เขาไปทำอะไร
1: คือจริงๆไฟแนนซ์ก็ไม่เอาไปเอามาคืน
0: ครับ
1: พอรถถูกยึดก็ไปฟ้องเอาจากคนที่ปล่อยยึดปล่อยทิ้งโดนตำรวจจับหนีไป
0: แต่ตัวรถไม่เอาละทิ้งเลย
1: ทิ้งรถปุ๊บคันนี้ไฟแนนซ์เข้าไปตามกับพวกเนี้ยพวกพี่ๆที่ไปเช่าซื้อมานี่แหละ
0: ครับ
1: ถึงเวลารถเป็นกองพนันเลยเจ้าของไม่มีใครมาเอาพอเก็บไว้นานๆนานๆมันไม่มีที่เก็บคันนี้ตำรวจมันสถานีตำรวจในนาเฉพาะที่จอดรถของตำรวจนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีที่จอดรถของชาวบ้านเวลาจะไปแจ้งความแล้ว
0: ครับ
1: แล้วยังจะต้องเก็บมอเตอร์ไซค์พวกนี้

0: ขาขายพี่ขายเลย
1: ขายเป็นซากไปเลย
0: ขายยกหมดนี่เลยมาถึงปุ๊บใครจะเอาหมดนี่เลยเหมาคือจะรอทางผู้กำกับทางสน.ที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็เหมาไปเลยคันไม่กี่บาทเลยนะคันนึงเนี่ยไม่กี่บาทไม่กี่บาทของผมนี่คือแบบหลักร้อยหลักพันอย่างนี้เลยนะพี
1: ่
0: คือยกไปเลยเอาไปให้หมด
1: ครับ
0: แต่ก็รถเนี่ยก็จะเอาไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทะเบียนเนี่ยกว่าจะขายอ่ะถูกยึดอยู่ตรงนี้นานกี่ปีแล้วอ่ะทะเบียนก็ขาดหมดแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะมีแค่แบบเลขนี้เบอร์อะไรเลขเครื่องอะไรมีใบคุม
1: ครับ
0: ใบคุมว่าคันนี้ไม่ได้ขโมยนะเอามาจากสน.นะเอามาจากนี่นะสน.นี้เขาออกให้นะจะไปขี่เหรอนู่นน่ะมันไกลอ่ะบนเขาบนดอกเห็ดมันได
1: ้เอาอย่างนี้ถ้าเกิดรถที่ยังมีปัญหาติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยแล้ว
0: เสร็จแล้วเขาก็ไปฟ้องเอากับไอ้คนที่ถูกยึดแกเจ้าของอ่ะพี่เป็นคนเช่าซื้อมาใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วพี่โดนจับพี่ทิ้งรถเลยเงี้ยรถเนี่ยเป็นชื่อเป็นของไฟแนนซ์สามารถเอาคืนได
1: ้แต่เขาไม่เอา
0: เขาไม่รู้ว่ารถอยู่ที่สน.ไหนดิถูกป่ะล่ะเขาจะต้องไปตามยังไงอ่ะเขาไม่รู้ไงพอไม่รู้ก็เป็นอย่างเงี้ยทิ้งเขาก็กอบดูไปเต็มไปหมดเนี่ยไม่ทิ้งก็คือใครจะไป
1: มาที่กรณีที่ไม่รู้ถ้าอย่างกรณีที่รถที่เป็นคดีอุบัติเหตุแล้วรถถูกชนอยู่สน.
0: ถ้าไปไหนไม่รู้ไม่รู้เพราะว่ามันมีการลงบันทึกลงอะไรถูกไหม
1: การเก็บได้
0: แล้วก็มันมีการไปแจ้งความว่าจะซ่อมจะอะไรหรือว่าจะซื้อซากส่วนซากจะซื้อซากประกันเขาก็เอาซากกลับเพราะประกันเนี่ยเขาไม่ได
1: ้ไปเบิก
0: ไม่ใช่เขาไม่เอาไปทิ้งนะซื้อซากเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไปถึงเขาก็มันจะมีลงชั้น
1: ด้
0: วยอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้
1: เป็นอะไร
0: ส่วนไหนใช้ได้สมมติคันอะไรของพี่เงี้ยคาทาทอประกันภัยเงี้ยพี่บอกเฮ้ยอ้าวรถพี่รุ่นไหนชนปุ๊บพี่ก็ต้องเช็คที่คันพี่ถูกป่ะ
1: มีไหมไฟหน้าร
0: ุ่นนี้มีไหมอามีไปเอาที่พี่ก็ส่งจากคันไปให้ลูกค้าไปที่อู
1: ่ครับ
0: มันเป็นอย่างนี้ซื้อซากเนี่ยเขาเก็บซากนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้เอาไปหมดเลยป่ะแล้วเขาให้พี่ก็ไม่ใช
1: ่ครับ
0: เขาก็เอาไปชำแหละเวลาเราได้อะไรเงี้ยอะไรเดี๋ยวประกันจัดให
1: ้แต่รถที่ตำรวจขายนี่คือรถที่ไม่สามารถหาเจ้าของได
0: ้แล้วไอ้พวกนี้ไม่มาเอาแล้ว
1: มันต้องทิ้งไม่กี่ปีถึงจะ
0: โอ้โหพี่คิดดูต้นไม้มันเลื้อยล้อมรอบได้ขนาดไม่กี่ปีมันก็เยอะแต่ว่านานๆที
1: เพราะมันน่าจะต้องมีระยะเวลากำหนดว่าต้องเก็บรักษาไว้กี่ปีจนพ้นสภาพ
0: ใช่
1: เพราะสิทธิ์ครอบครองมันเป็นของผู้ซื้อไง
0: มันก็ต้องมีระยะเวลาแล้วก็โละทีนึงผมก็เคยมีเพื่อนเป็นตำรวจถามว่าผมจะประมูลสู้ไหมผมถามเลยนะผมถามกลับไปเลยเอาที่ไหนเก็บซื้อมาแล้วเอาที่ไหนเก็บก่อนดีกว่า มันเยอะมากมันเยอะมาก
1: ครับ
0: นะก็ใครที่ก็ระวังไว้นะครับตอนนี้ยิ่งของแรงๆอยู่นะ
1: แต่ผมเห็นด้วยนะกรณีนี้ผมเห็นด้วย
0: คือสมควรโดนจริงๆมันไม่ใช่ทางที่คุณจะมาซัดรถเล่น
1: แต่ผมไม่เห็นด้วยกับการริบเอาไปเลยยังไม่สมควร
0: เราต้องทำไง
1: ยึดไว
0: ้ยึดไว้
1: 6เดือน
0: แต่ว่าเขายึดใบสั่งไอ้ใบขับขี่นี่ไปเลยนะ
1: ก็ใบขับขี่ก็ยึดไปเลยแต่ตัวรถอ่ะมันเป็นทรัพย์สินนะมันเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจยึดไว้ไม่ให้สามารถนำไปใช้ได้6เดือน
0: จริงๆถ้าจะยึด
1: แล้วแต่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวยึดแล้วมีค่าเก็บรักษาด้วยเมื่อวันที่มา
0: ต้องจ่ายเนี่ย
1: ต้องจ่ายค่าปรับด้วยเหมือน
0: ถ้ารถคันนี้ถ้ารถคันนี้ไม่ติดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยยึดเลย
1: ยึดเลย
0: แต่ถ้าติดไฟแนนซ์เรียกไฟแนนซ์มาเอาคืนเลย
1: ก็จะติดหรือไม่ติดไม่รู้ไงแต่ยึดไว้6เดือนภาระถ้าเป็นรถติดไฟแนนซ์ผู้ผ่อนก็ยังต้องผ่อนต่อจริงไหม
0: ผ่อนอีก6เดือน
1: เพราะคุณ
0: ถ้าไม่ผ่อนไฟแนนซ์ก็ยึดดี
1: ใช่เมื่อพ้น6เดือนแล้วสิทธิ์ตอนนั้นเป็นของใครเป็นของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เอาไหมถ้าเอามีค่าเก็บรักษานะเพราะรถที่เก็บรักษาแบบอย่าง
0: นี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้อ่ะรู้ว่าถูกยึด6เดือนพี่บอกเงี้ยพี่ถามไฟแนนซ์เอาไหมไฟแนนซ์บอกผมสรุปไม่ได้หรอกไฟแนนซ์ต้องไปตามเจ้าของรถก่อน
1: ก็ต้องคดีสิ้นสุดต้องเป็นคดีสิ้นสุด
0: ไม่มีที่เก็บจริงๆสน.ไม่มีที่เก็บเยอะมาก
1: ก็ถึงบอกว่าถ้าลิฟต์ไปเลยลิฟต์เลยแล้วเอาไปไว้ไหนอะตัวรถอะ
0: นั่นแหละดิ
1: ก็ต้องขายทอดตลาดอยู่ดีในที่สุดใช่ไหมครับก็เข้าไปไว้ที่สถานที่เก็บของ
0: ที่มีการขายเท่าตลาดอะ
1: ร
0: ถอย่างเงี้ยของ
1: สภาพมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: สภาพผมไม่ทราบหรอกเป็นไงแต่ว่าตอนปปส.ประกาศยึดประกาศว่าขายรถของกลางอะ
1: ครับ
0: โอ้โหพี่ถ้าแตก
1: เ
0: พราะว่ารถที่ปปส.ยึดจาก
1: แต่ละคัน
0: แต่ละคันยึดจากผู้ที่คนที่ขายยาเสพติดอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหรถเขาไม่ได้ธรรมดาแต่ละคัน
1: แล้วแต่ละคันที่ประกาศขายท่อตลาดนี่คือถูกถอดสมองกลนออกทั้งนั้นเลย
0: ถอด ECU ส่วนใหญ่ก็ถอด ECU ไว้นะครับแล้วก็คนมาประมูลก็
1: ต้องไปจ่ายดอกนึง
0: ก็ประมูลสู้ไปเขาไม่ขาย ECU ให้ก็ลำบาก
1: ครับ
0: นะฮะก็สุดท้ายแล้วพอไม่มี ECU ก็ไม่ประมูล
1: ครับ
0: พอไม่ประมูลไอ้คนที่มี ECU ก็ได้ประมูลไป
1: ใช่คนเดียวอ๋อระบบเป็นเนี่ย
0: ไม่ใช่ระบบพี่ไม่ใช่ระบบ
1: เขาใช้วิธีนี้เหรอ
0: คือถ้าระบบเขาเรียกว่าระบบจุดระเบิดเป็นอย่างนี้ค
1: ือ
0: ไม่มีสมองคนมี ECU นะครับ
1: ครับผมผมมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางนี้ตื่นนะครับของพี่งานมอเตอร์บิ๊กมอเตอร์เซลที่21ใช่ไหม
0: 21สิงหาคมนี้ครับ
1: วันเดียวกันนั้นจะเป็นวันที่ทางหลวงนะครับสาย M6 บางปะอินโคราชเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีครับ
0: อีกแล้วเอาจริงๆ
1: วิ่งเลยที่นี่
0: จากไหนจากไหน
1: ก็จากบางปะอินไปโคราชเลยจบแล้ว
0: ไม่ใช่บางปะอินไปโคราชแล้วผมกำลังบอกว่าเขาบอกว่าถ้าผมขึ้นจากในเมืองเลยผมขึ้นจากด่านประชาชื่นวิ่งไปสุดบางปะอินผมไม่ต้องลงใช่ไหมผมต่อไปถึงโคราชเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
1: เดี๋ยวนะขอตรวจสอบก่อนนะ
0: เพราะว่าถ้าเสร็จสุดเลยมันต้องแบบไม่ต้องลงล่างแล้วพี่
1: ไม่ใช่ดิบางปะอินโคราชดิพี่อย่าเพิ่งเอามารวมกับประชาชื่นดิ
0: ก็ด่านประชาชื่นจะถึงบางปะอินไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่มันคนละเส้นกันเลย
0: มันไม่ต่อกันเหรอ
1: โดยหลักกะโดยมันไม
0: ่โดยหลักการมันต้องต่อกัน
1: ไม่ใช่ประเทศไทยมันเคยมีด้วยอะไรด้วยกันใช้ด้วยกันด้วยบ้างอะรถ
0: ไฟฟ้ากับอันนี้ไง
1: กับอะไร
0: อีซี่พาร์คอะไรนะที่มันใช้กันไม่ได
1: ้กับอะไร
0: บัตรเนี่ยช่องทางด่วนแถวบ้านพี่อ่ะ
1: อีซี่พาร์คกับเอ็นโฟลว
0: ์นี่ง่ายแค่นี้ยังต่อกันไม่ได้
1: เ
0: ล
1: ยแล้วคุณว่าทาง
0: มันเรื่องมันทำไมมันต้องลำบากแบบนี้ด้วยไม่รู
1: ้มันมีเรื่องของสัมปทานเข้ามาเกี่ยวข้องไงผู้รับสัมปทานแต่ละช่วงเนี่ยก็คือรับผลประโยชน์ไปเพราะนั้นถ้าต่อกันแล้วมันจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงมันพิสูจน์ทราบไม่ได้ไงมันก็เลยต้องแบ่งเป็นตอนเอาไว้ว่าช่วงไหนใครขึ้นใครใช้โดยการช่วงไหนก็จ่ายเงินให้กับเจ้านั้นไป
0: นี่มันพม่าแล้วพี่ถ้าทางด่วนคิดแบบนี้ไม่ได้พี่ต้องเก็บยาวไปเลยพี่ผมขึ้นสมมติผมขึ้นบางปะอินผมต้องจ่ายเดี๋ยวแวะจ่ายแวะจ่ายแวะจ่ายผมจะลงผมก็จ่ายพี่
1: ไม่ใช่
0: มันเองดิ
1: หมายความว่าถ้าเส้นบางปะอินถึงโคราชเนี่ยเป็นหนึ่งผู้รับสัมปทานใช่ไหมอยู่ดีพี่จะไปต่อกับเส้นสมุทรสงครามเนี่ยมันจะต่อกันเลยไม่ได้
0: จะไปต่อได้ไงสมุทรสงครามกับบางปะอินคนละที่กัน
1: ก็บางซื่ออ่ะเอาที่พี่ยกตัวอย่างก็ได
0: ้อันนี้ทางด่วนเนี่ยอุดรรัฐยาเนี่ยเอาวิ่งมาเนี่ยแล้วต่อไปไม่ทำไมไม่ต่อกันคุณก็ใช้ด่านเก็บก็ได้นี่ผมไม่ต้องลงล่างก็ได้ไหม
1: ใช่ไงก็คือต้องเข้าด่านเก็บตังค์เพิ่มไง
0: แต่ว่ามันถนนต้องต่อกันไหม
1: ถนนต่อกันได
0: ้เออที่ผมถามเนี่ยถนนต่อกันใช่ไหมผมว่าเอ๊ยยังไง
1: เอ๊ยไม่ยังไงดิ
0: ทบผมว่าผมไม่ลงแล้วเก็บเลยแต่ที่บอกก็คือเหมือนอย่างพม่าเนี่ยเขาใช้วิธีแบบทางหลวงเนี่ยเขาก็จะขีดเส้นทางมาแล้วก็ไม่ต้องมาประมูลโดยผ่านกรมทางหลวงของพม่าเส้นทางนี้มีแบบนี้พี่เจ็ดเอาใช่ไหมช่วงหมู่บ้านพี่เอาไปเลยช่วงนี้พี่ก็ทำแล้วพี่ก็เก็บไปแล้วก็มาแบ่งกันอย่างนี้นะก็ใช้อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: พอเลยหมู่บ้านพี่ไปอีกหมู่บ้านนึงเอาไหม
1: ครับ
0: ผมเอาผมก็เป็นของผมก็ไปทำไประเบิดหินมาทำกันกระโดดนี้กำหนดสเปคว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ถนนต้องเท่ากันแบบนี้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ด่านมีเยอะมากแต่ด่านแบบเก็บทีละนิดทีละหน่อยอะแต่ว่าเก็บทุกหูละเอียดอะด่านอะวิ่งไปเจอด่านวิ่งต้องไปเจอด่านแบบนั้นผมคิดว่าโอ้โหแบบนั้นเหรอไม่ไหวมั้ง
1: ไม่ใช่คือเป็นเส้นเดียวกันนั่นแหละแต่หมายถึงการเข้าจ่ายเงิน
0: อ
1: ะค่าผ่านทางอะมันแต่ละช่วงรับสัมปทานมันก็ต้องจ่ายให้กับแต่ละบริษัท
0: อันนั้นเขาไปเคลียร์กันเอง
1: เออนะครับอันนี้การวิ่งการเดินทางถ้าจากการเสร็จครั้งนี้มันยังไม่ใช่เสร็จ 100% นะครับมันจะมีช่วงมวกเหล็กปักช่องที่ยังไม่ 100% กำลังดำเนินการอยู่ประมาณ90กว่า%แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบโล่งๆเลยก็คือรถยนต์นะครับที่ด่านบางปะอินโคราชเนี่ยด่านขึ้นที่ด่านบางปะอินแต่วิ่งไปโคราชอ่ะวิ่งไปได้แล้ว
0: คือถ้าต้องลง
1: ขาไปเนี่ยเสร็จหมดแล้วใช่
0: ไม่ต้องลงไอ้ที่เหลือบางส่วนนิดนึง
1: แค่ขากลับจากโคราชกลับกรุงเทพลงที่ด่านปักช่อง
0: แล้วก็มาขึ้นใหม
1: ่ต่อลงจากด่านปักช่องปุ๊บแล้วก็มาวิ่งเข้าถนนมิตรภาพนิดนึงนะครับเพื่อเชื่อมไงช่วงนั้นเขายังก่อสร้างอยู่แล้วก็มาขึ้นอีกครั้งที่ด่านโมกเหล็กวิ่งมาจนถึงด่านบางปะอินได้แต่ว่าเขาก็ในขณะที่ยังไม่เสร็จก็เลยให้ทดลองใช้ฟรี
0: ทั้ง
1: น
0: ั้น
1: สุดเสาร์อาทิตย
0: ์สุดเสาร์อาทิตย์21 22 23
1: เป็นต้นไปแล้วทุกสุดเสาร์อาทิตย์จนถึงสิ้นปี
0: อ๋อให้เฉพาะสุดเสาร์อาทิตย์ให้ใช้งานได
1: ้เพื่ออะไร
0: เพื่อ
1: แล้วทำไมวันธรรมดาไม่ก็ใช
0: ้วันธรรมดามันเป็นวันราชการ
1: แล้วไง
0: ก็ทำงานเนี่ยพี่ไม่ให้วิ่งอันนี้วันเสาร์ที่ก็เป็นวันหยุดในสุขเสาร์ที
1: ่แล้วประเทศนี้มันมีแต่ข้าราชการหรือไงคนเดินทางพ่อค้าประชาชน
0: ก็ให้วิ่งเฉพาะวันนี้ไงก็ยังไม่เปิดไงยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการถึงให้ทดลองวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีอะไรเนี่ยความรับผิดชอบมันจะอยู่พวกเขามันจะคนละแบบกันมันถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้แล้วถ้าเกิดไป
0: เส้นนี้วิ่งไปเนี่ยเส้นนี้ที่วิ่งไปที่วิ่งไปกาญจนบุรีอ่ะก็เปิดสุขเสาร์
1: แบบนี้ไงนั่นไงแล้วถ้าเกิดมันไปเกิดอุบัติเหตุวันศุกร์เสาร์ที่เนี่ยจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาเหรอ
0: ใช่เป็นวันหยุด
1: ก็คิดแบบนี้ฮะก็ในเมื่อถ้าจะเปิดทดลองวิ่งก็ทดลองคุณจะได้รู้ว่าวันธรรมดา
0: เลยมันจะเป็น
1: ปริมาณเท่าไหร่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ปริมาณเท่าไหร่คนเขาจะได้รู้ว่าความสะดวกระยะเวลาเขาจะได้ทำแผนในการใช้จริงได้อย่างถูกต้อง
0: ปัญหาอีกสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเนี่ยความเร็วให้เท่าไหร
1: ่อ่ะอันเนี้ย
0: ความเร็วเท่าไหร่คุณทางเจ็ดไปทางด่วนแปลว่าทางด่วนนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทางด่วนปุ๊บเลย80ปรับ 1,000พอผ่านจังหวัดนี้เลย120ปรับ 1,000 ไม่ได้นะปิ้งไปกลับบนทางด่วนเสียเงินค่าทางด่วนต้องมาโดนใบสั่งอีก 3-4 ใบไม่โอเคนะอันนี้ไม่ได้นะฮะ
1: อีกเรื่องนึงที่โดนเงินมาตลอดและเป็นปัญหามาตลอดหวังว่าจะปรับปรุงเอาบทเรียนเก่ามาปรับปรุงสักทีก็คือเรื่องป้ายสัญญาณและระบบไฟจราจรทั้งหมดถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็อย่าเพิ่งเปิดแต่ถ้าเปิดให้เขาทดลองวิ่งเนี่ยมันควรจะพร้อมเพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องพวกนี้มันจะตามมาซึ่งอุบัติเหตุครับถ้าป้ายไม่ชัดเจนสัญญาณไฟไม่ชัดเจน
0: ใช่ใช
1: ่ทางเข้าทางออกจุดกลับรถไม่ถูกต้อง
0: แล้ว
1: มันจะตามมาซึ่ง
0: ระหว่างทางลงได้ใช่ไหมมันมีแบบ
1: ได้สิ
0: วิ่งไปปุ๊บไม่มีทางลงนะไปลงโคราชเลยอ
1: ะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าให้เกิด
0: เขาหลงปุ๊บเขาจะลงด่านนี้ปิดไม่พร้อม
1: เหมือนจะไปกาญจนบุรีแล้วจะลงที
0: ่มันมีเพื่อนผมวิ่งไปเส้นนี้
1: ครับ
0: จะไปซื้อของจะไปซื้อไม้กอล์ฟวิ่งไป
1: ซื้อถุงกอล์ฟ
0: วิ่งกลับเขาบอกว่ากลับรถได้ไหมไปได้กลับได้วิ่งกลับไปกลับมา
1: ครับ
0: ไปลงในจุดที่ขึ้นนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: วนไปวนมาพี่ไปด้วยเหรอ
1: เพื่อนพี่กับผมนี่แหละ นี่แหละคือนครชัยศรีไม่เปิดไง
0: ถ้าเปิดก็เปิดทางขึ้นทางลงให้มันหมด
1: รถป้ายไม่มี
0: ใช่
1: แล้วให้ไปถามกับเจ้าหน้าที่
0: เจ้าหน้าที่บอกว่า
1: ผู้ถ่ายแม่ไล่
0: เอาเลย
1: ผู้ถ่ายแม่เรื่องเลย
0: แล้วไป
1: ถามกับใครถามไปได้ไหมก็งงพูดยังไม่รู้เรื่องเลยจะตอบยังไง นะครับก็ขอความกรุณาเถอะถ้าในเมื่อจะเปิด
0: ก็เอาให้มันแบบ
1: ให้มันพร้อมจริงๆ
0: อย่าให้เขาต้องปวดหัวกันเยอะนะ
1: แล้วผมไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมเฉพาะต้องศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์วันธรรมดามันต้องมีงานอื่นต้องทำไงศุกร์เสาร์ที่มาช่วยดูแลได้
1: ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดจริงๆทำให้เสร็จเลยแล้วทดลองวิ่ง
0: 90% เนี่ยเอาให้เสร็จทั้ง
1: ให้เสร็จเลยแล้วทำ
0: ก็เปิด
1: ให้มัน 100% ต่างประเทศเขาจะใช้แบบนี้นะครับ
0: เปิดเลย
1: ทำให้เสร็จจริงๆแล้วมีช่วงทดสอบวิ่ง
0: แล้วตอนนี้จะเป็นเก็บเงินใช่ไหมตอนนี้เป็นฟรีเวย์ประกาศเลยฟรีเวย์ถึงเดือนไหนปีไหน
1: ใช่
0: แล้วค่อยเปิดรุ่นไปเริ่มต้นปี71เก็บเงินตอนนี้ฟรีให้ติดใจก่
1: อ
0: นวิ่งติดใจแล้วขึ้นลงรู้จักทางแล้ว
1: ใช
0: ่ถึงทางขึ้นทางลงรู้หมดแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้ไม่ขึ้นไม่ได้แล
1: ้
0: วเก็บตังค์อย่างนี้
1: ใช่ไม่ใช่แบบตอนนี้เขาวิ่งไปแล้วเขาก็วิ่งไปบ่นไปวิ่งไปบ่นไปหลงไปแล้วหลงไปอีกจะแวะนู่นวางแผนถึงเวลาเอา
0: ทางจะลงตรงนี้เอาทางนี้ปิด
1: อย่างเงี้ยซึ่ง
0: แล้วไอ้ทางด่วนอย่างเงี้ยถ้าปิดนะ
1: นี่
0: หวังจะไปลงอันข้างหน้ามันไม่ใกล้นะ
1: พี่ไม่ต้องบ่นให้ผมฟังคุณผู้ฟังก็ไม่อยากฟังเรื่องนี้รบกวนพี่โจช่วยโทรหาท่าน
0: ผมไม่มีเบอร์
1: ท่านจะไปเป็นพิธีประธานเปิดนะ
0: นะ
1: ท่านรัฐมนตรีพี่อ่ะ
0: ก็พี่กระติ๊บส่งข้อความมาว่า
1: เปลี่ยนเรื่องเลยผมพูดเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องเลย
0: เช้าเลยครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจทักมานะฮะพี่บ่าวนนท์ไทยคนนนท์ไทย
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่
1: ครับ
0: แล้วก็พี่อภิอะไรเนี่ย
1: อภิบาล
0: ฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่โจพี่เจี๊ยบนะครับพี่โนแมดสวัสดีครับ
1: ครับ
0: พี่เจี๊ยบพี่โจรูปหล่อทั้งสองท่าน
1: ครับ
0: นี่รู้จริงนะ
1: ครับ
0: สอบถามครับมีออสเจน2แอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาแอร์อยู่ได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ไม่เย็นเหมือนเดิมเอาเข้าศูนย์หรืออู่นอกดีครับต้องจ่ายเท่าไหร่เอาเข้าอู่นอกเลยครับพี
1: ่ครับ
0: โตโยต้าแอร์ไม่เย็นไม่ได้นะครับ
1: ใส่โจ
0: อันนี้มันรั่ว
1: ครับ
0: มันต้องพี่ต้องหาจุดรั่วไม่รู้อะรั่วอะไรอะรั่วแผงคอยร้อนคอยเย็น 4-5 เดือนเนี่ยก็แผลไม่ใหญ
1: ่ครับ
0: แต่รั่ว
1: ส้นออกลีกออก
0: ค่อยๆออกทีละหน่อยทีละจะเคยเชื่อเลยไหม
1: ครับ
0: พอไปถึงปุ๊บนะร้านแอร์เลยนะ
1: เปลี่ยนคอมเปลี่ยนได
0: ้เดี๋ยวดูก่อนว่าหาจุดรั่วตรงไหนส่วนใหญ่จะเป็นตู้เลยครับพี
1: ่
0: เอาลื้อหมดเลยลื้อมันทั้งระบบเลยล
1: ้
0: างเปลี่ยนตู้เปลี่ยนวาล์วแวกระบบดูนี่นั่นหมื่นกว่า
1: โอ้ย
0: จริงไหมโดนเข้าไปเนี่ยไม่มีบรรเทาโทษเลยไม่มีเลยลองหาดีๆครับพี่มันมีร้านแอร์หลายๆคนแหละที่ว่าที่ทำแล้วแบบดีแล้วก็ไม่แพง
1: ครับ
0: ลองดูบางอันอะไรที่มันยุคนี้นะอะไรที่มันประหยัดได้มันก็ต้องประหยัดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พี่จอย
1: ครับ
0: พี่จอยทักมาบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ครับ
0: พี่โจครับเมื่อวันก่อนเห็นผู้จัดรายการกอล์ฟท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่รู้ไปกินอะไรมาครับตาหวานมากเลยครับจริงๆแล้วเขาเป็นประกัดครับพี่ที่ตาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ตาหวานธรรมดาครับเป็นประกัดด้วย
1: ครับ
0: ตาหวานนะครับเห็นใครไม่ได้ครับ
1: อะไร
0: หลงรักกันไปหมดนะฮะ
1: ใครพี่พูดถึงใคร
0: ทั้ง48ก็899บอกว่าสวัสดีครับนี่สุดหล่อทั้ง2ครับมี X 2.5 Fortuner 2.5 เล่นตัวไหนดีครับปี14ปี15จะทนใช้งานขับท่องเที่ยวเดือนละ2ครั้ง
1: ครับ
0: ขอบคุณครับฟังทุกวันครับ
1: ยงเจริญแอร์ครับลาดพร้าว48
0: เดี๋ยวผมถาม
1: ให้ไปร้านนี้คุณพี่วีออสเจน2
0: เขาอยู่ไหนให้ไปลาดพร้าวเขาอยู่ไหนถาม
1: ว่าอยู่ที่ไหนปักช่องหรือโคราชถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ไหนก็ตามถ้าสะดวกนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ถ้าเราประกาศเบอร์โทรศัพท์มัน
0: จะไม่ได้เขาเซิร์ชหา
1: ลองเสิร์ชหาเอาโทรไปถามก่อนผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เคยเอารถเข้าไปทำอยู่ซอยบ้านเดียวกับซอยเดียวกับบ้านพี่ชายผมนะครับเข้าไปเนี่ยเราก็คิดว่าจุกแน่เพราะจากอาการมันเนี่ยนะครับจุกแน่ถ้าเข้าไปถามพี่ครับรถผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ช่วยดูให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ารอปูเหลียวนะฮะรอปูเหลียวแล้วก็นั่งตรวจสอบมาให้โน่นนี่นั่นไอ้ที่เราประเมินว่าน่าจะมีอาการรั่วและคอยบางครั้งเนี่ยทำงานไม่เต็มที่อาจจะมีปัญหาถึงขั้นระบบไฟหรือเปล่าลุ้นอยู่นะครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อสวิตช์ไฟฟ้าพัดลมพี่เสื่อมครับ
0: ก็มันก็ถูกเลยแค่สวิตช์อันนี้มันรั่ว
1: ใช่ไง
0: นี่มันรั่วไงพี่มันต่างกัน
1: ก็คือประเด็นที่ผมพยายามจะบอกคือร้านเนี้ยเสียตรงไหนแก่ตรงนั้นไม่ใช่แบบเลื้อยออกมาแล้วเถอะ
0: อย่างของพี่คนนั้นเนี่ยถ้ารั่วเนี่ยถ้ารั่วแผงคอยร้อนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแผงคอยร้อนแล้วก็แว็กระบบก็ใช้ได้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: เติมน้ำยาใหม่ซะอะไรอย่างเงี้ย
1: ประเด็นคือร้านที่เราเข้าเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้การจะหาร้านที่ไว้ใจเนี่ยมันหายาก
0: ใช่ใช่
1: ประเด็นคือตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกชื่อนี้มาแล้วกันนะครับให้โทรไปสอบถามก่อนดีกว่าว่าถ้าอาการเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ดีกว่านะครับดีกว่านะครับ
0: เพราะว่าอันนี้เขาก็ต้องบอกว่าต้องมาเช็คว่ามันรั่วอะไร
1: ครับ
0: ถ้าให้แผงคอยร้อนผมว่าเบาถ้าแผงคอยเย็นมันต้องลือเยอะลือเยอะแยะไปหมดแล้วก็ออกมาเปลี่ยนตู้เปลี่ยนอะไรจริงมันก็ไม่น่าจะต้องแพงมากนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนมิวเอ็กซ์2.5กับฟอร์จูเนอร์2.5
1: ครับ
0: ปี14เล่นตัวไหนดีครับเป็น B4D ด้วยกันทั้งคู่นะครับนะราคาก็ใกล้ๆกันจะปี14หรือปี15 2.5 เป็น VN Turbo
1: ครับ
0: นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันผมว่ามันได้ทั้งคู่แล้วแต่พี่ชอบติดทนทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่นะ
1: ถ้าใจผมชอบ Fortuner นะ
0: Fortuner ก็ได้
1: เพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกเกียร์ใหม่แล้วนะเป็นตัวเกียร์ใหม่แล้วนะครับเรื่องของความประหยัดเนี่ยได้เปรียบ UX นิดหน่อย
0: สูสีกันแล้วแต่คนขับ
1: นะครับก็แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับความชอบของพี่แหละว่าชอบตัวไหน
0: ชอบหน้าตาแบบไหนตัวนี้มันเป็นหน้ายักษ์นี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่หน้าแชมป์หรือหน้ายักษ์นะหน้าแชมป์
1: หน้าแชมป์
0: หน
1: ้
0: าแชมป์
1: น
0: ะครับ Fortuner
1: มันจะได้5เกียร์รุ่นใหม่ประหยัดกว่า
0: ไอ้ที่ผมบอกว่ารุ่นนี้มาที่ไฟท้ายมันเหมือนเพราะว่า
1: ที่พี่ไม่ชอบไฟท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ไฟท้ายฉันเหมือนจีนจีนเลย
1: ไฟท้ายเหมือนไต้หวันอ่ะ
0: เออของเที่ยวใช่ตัวนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วนี้เพราะฉะนั้นผมไปมี X ละผมไม่ชอบ
1: แล้วแต่คนชอบไงแล้วแต่คน
0: ชอบไฟท้ายอันนี้จริงๆแต่ว่ารถขับได้ขับดีครับ
1: ครับ
0: ขับดีฮะไปได้หมดครับพี่อยากไปที่ไหนได้หมดเลยบอกเลยว่า Fortuner ไปได้ทุกที่ในโลกนี
1: ้ครับ
0: ผ พราะว่าที่พูดนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะผมไปมาแล้วผมไปมาแล้วนะครับไปได้ทุกที่จริง
1: ๆครับที่ไหน
0: ผมขับไปหมดแล้วพี่ไม่ได้ไปกับผมพี่ไม่รู้หรอก
1: ผมเห็นไปเรื่อยทุกวันศุกร์อ่ะไปตลอดอ่ะไปโน่นไปเลย
0: จริงๆโฟจูเนอร์ไปได้ทุกที่บอกเลยครับ
1: มีอะไรก็ไปที่ทุกที่พี่
0: ก็ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลย
1: เปล่าพี่ถนนจุดพักรถด่านนครชัยศรี M81แตกแล้วนะครับเห็นไหม
0: นี่ยังไม่เกิดรถยังไม่ได้
1: เปิดเลย
0: มาตรฐานหน่อยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของถ้ายังไม่ตรวจรับเนี่ยต้องซ่อม
1: ก็ต้องซ่อมจน
0: ต้องซ่อมนะครับ
1: ครับ
0: กรรมการตรวจรับถ้าเกิดว่าไม่เห็นเนี่ยแย่นะครับเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นนะฮะ
1: ทำไมรัฐสภายังไม่เห็นเยอะแยะ
0: โอ้โหน้ำท่วมฝ้าน้ำทะลุลงมาเป็นไงล่ะ
1: เอออ
0: ายเข้าไหมล่ะ
1: ก็ต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นคนสร้าง
0: ผมไม่รู้อ่ะดิ
1: สวัสดีครับคุณเจี๊ยบคุณโจ้เห็นมีข่าวอินโดนีเซียอยากให้ Toyota ย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในอินโดนีเซียโดยจะยกผลประโยชน์ทุกอย่างให้ Toyota คุณเจี๊ยบคุณโจ้คิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ครับจากคุณพี่ยูซีเอ็มวัน
0: โอ้ยยากผมว่ายากตรงที่ว่าโตโยต้าจะย้ายฐานไปนู่นเนี่ยถ้าไปเพิ่มกำลังที่นู่นก็เป็นไปได้นะถ้าจะย้ายไปหมดเลยอ่ะไม่น่า
1: คือ
0: ไม่น่าจะย้ายไปนู่นทั้งหมดอ่ะเลิกเลยอ่ะไม่มีโรงงานในไทยแล้วไป
1: ไม่มีทาง
0: ยากมากครับไม่มียากยังไงก็ไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้ผมว่าไม่โตโยต้าคงไม่เห็นเหตุผลใดที่จะดีพอไปกว่าการทำธุรกิจแบบในประเทศ
0: เขาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งใคร
1: ใช่
0: แม้กระทั่งแบบตอนที่เขาทำรถที่บอกว่าเป็นตอนนี้ใช้พลังงานไฮโดรเจนใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาไม่ทำรถไฟฟ้าเพราะว่าถ้าทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะทิ้ง
1: ซัพพลายเออร์ที่เป็น
0: เพื่อนเข้ามาตั้งนานเช่นคนที่ทำถ้อยเสียคนที่ทำหม้อน้ำคนที่ทำอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซัพพลายเออร์เหล่านี้จะต้องถูกตัดทิ้งจากวงจรการค้าขายของเขาน
1: ี่คือคำพูดของท่านประธานเลยนะ
0: คือถ้าเกิดว่าย้ายฐานไปแบบนี้นะ
1: ครับ
0: แม้ว่าทางอินโดจะ
1: ให้ข้อเสนออะไรก็ตาม
0: ผมว่าอย่างดีก็เพิ่มโรงงานที่นู่น
1: เพิ่มกำลังการผลิต
0: ขยายโรงงานเพิ่มได้ก็ส่งออก
1: ใช่
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยอินโดกับไทยเนี่ยโดยพื้นฐานและโรงงานแล้วก็ซัพพลายเออร
1: ์มาตรฐานการผลิตต่างกันอยู
0: ่ของเข้ามาในโรงงานและส่งรถออกเนี่ย
1: ครับ
0: ชาวโลกยังอยากได้รถจากไทย
1: ใช่มาตรฐานการผลิตของไทยยังมี
0: มาตรฐานมาตรฐานมันสูงมากนะครับ
1: สูงกว่าม
0: าตรฐานการผลิตเนี่ยฝีมือคนไทยอ่ะฝีมือช่างไทย
1: ครับ
0: เจ๋งกว่าของญี่ปุ่นและเยอรมันมันมีอันนี้ไม่ผมไม่ได้พูดเองไม่ได้อวยนะมันเป็นการที่แบบมันมีข้อมูลที่รีเสิร์ชไปแล้วว่าเรื่องของการเออร์เนี่ยของเรามีน้อยกว่า2โรงงานใน2ประเทศนี้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับฝีมือช่างไทยเจ๋งกว่าซัพพลายเออร์ของเราดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับเพราะงานอินโดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็อาจจะรับนะรับหลักการแล้วก็ขยายโรงงานเพิ่มอะไรก็ว่าไป
1: ใช่นะครับผมเห็นเหตุผลนึงที่สำคัญมากๆคือถ้าโตโยต้าทำอย่างนั้นคือหมายถึงยุติการผลิตโรงงานในไทยเลยนะมันก็เท่ากับปิดโอกาสตัวเองอะทั้งโอกาสในการขายรถยนต์ในประเทศบ้านเราด้วยแทนที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีทางสรรพสามิตทางอะไรหลายอย่าง
0: ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนปี40เนี่ยโตโยต้าก็ยุบตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ครับอันนั้นแค่รถกำลังการผลิต
0: แค่รถกำลังการผลิตแล้วหยับยุบเลยยุบแล้วยังไม่ใหญ่เท่าวันนี้ด้วย
1: ใช
0: ่ถ้าถามว่าเลิกได้ไหมวันนั้นก็เลิกได้ถูกป่ะ
1: อาจจะเลิกก็ได
0: ้แต่ก็มีทางรัชกาลที่9
1: ใช่นี่
0: เป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโรงงานปิดแล้วคนจะตกงานท่านก็มอบเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้บอกว่าเอาไปซื้อข้าวเอาไปซื้อข้าวให้พนักงานนะแล้วทางโตโยต้าเนี่ยก็รับเงินมาแล้วก็ไม่กล้าเอาไปใช้อะไรเพราะเอาไปซื้อข้าวมันไม่ได้แต่รับมาว่าโอเคจะไม่ได้คนจะไม่ปลดคนออกก็เอาเงินก้อนเนี้ยไปสร้างไปตั้งโรงสีข้าวพระราชทาน
1: โรงสีข้าวราชมังคล
0: โรงสีข้าวราชมงคล
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จนมีนาแปลงนาเป็ดมีก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นอีกแผนกหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูแลข้าวนะครับก็ไม่น่าว่าจะยังไงก็ต้องไปเพราะว่าอยู่กันมานานขนาดนี
1: ้ครับ
0: นะจังหวะที่ไปสวยๆยังไปได้ตอนนั้นยังไม่ทำเลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ไม่ไปครับคิดว่ายังไงโตโยต้าก็ไม่เลิกเด็ดขาดถ้าโตโยต้าเลิกแล้วตัวแทนจำหน่ายตัวแทนซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนให้โตโยต้า
0: ดีลเลอร์400กว่าก็ยังได้ขายอยู่ไงเอารถเข้าจากอินโดไง
1: ก็ไม่ในแง่ของผู้ผลิตล่ะไฟหน้ากระจกประตู
0: เรียบร้อยเลยนะหมดเลยนะ
1: จะผลิตเพื่อส่งไปให้ประกอบด้วยที่อินโดหรอ
0: ชิ้นส่วน 80%
1: ใช่
0: ชิ้นส่วน 80% ที่ในบ้านเราคือของเราเนี่ยตัวโตโยต้าเนี่ย
1: อะไรเมื่อวาน
0: สิ่งที่เราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะ
1: ครับ
0: คือ
1: ECU ครับ
0: ECU
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นไม่ให้เราผลิต
1: ใช่
0: ส่ง ECU เนี่ยรถทุกคันเนี่ยมันจะแพ็คใส่ลังมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาเสียบกล่องทีหลังนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เมื่อวานนี้โตโยต้าเพิ่งส่งข่าวยอดขายมายอดโตโยต้ามีความภูมิใจว่าอย่างโตโยต้าคอสกับยาริสเอทีฟเนี่ยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า 90% นะพี
0: ่อืม
1: มากกว่า 90%
0: เพราะฉะนั้นก็เหลือ ECU ตัวเดียวอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เราเอาที่เขาไม่ให้ผลิตเขาจะดึงไว้ผลิตในเฉพาะในญี่ปุ่น
1: เท่านั้นครับถ้าจะมี
0: เขาก็เป็นนะทุกยี่ห้อ
1: ใช่ใช่ถ้าจะมีการยกเลิกบางรุ่นเนี่ยอย่างพูดถึงเขาเอาตรงๆเลยนะรุ่นที่น่าจะเอาไปผลิตอินโดมากที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือยาริสคอสนี่แหละเพราะอินโดเนี่ยถนัดมากในการผลิตรถแบบเนี้ย
0: ไม่ไม
1: ่แต่โตต้าก็ยังไว้ใจเทคโนโลยี
0: ฝีมือคนไทยกับอินโดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมีการเราเนี่ยส่งรถไปขายเยอะมากรถโตโยต้าจากไทยเนี่ยเราส่งปิกอัพไปขายเราส่งรถนู่นรถเก๋งอะไรไปขายเยอะมากจนทางอินโดบอกว่าโตโยต้าที่อินโดว่าไม่ได้แล้วนะถ้าคุณจะขายผมแบบเนี้ย
1: ครับ
0: คุณต้องเอารถเราไปขายบ้างซึ่งล็อตแรกที่ส่งมาคืออินโนวาตัว
1: อินโนวาครับ
0: แล้วก็อาวันซ่า
1: ใช่ 1.5 ตอนนั้น
0: 1.2 อันนั้นคือทางโตโยต้าบอกว่าก็ต้องเอาอ่ะ
1: ก็ต้องรับ
0: เพราะเราส่งไปขายเยอะมากเขาอ่ะ
1: เหมือนดึงการค้า
0: เขาบอกว่าคุณต้องเอาของเราไปขายบ้างก็เลยถึงมีอินโนวาเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: จริงๆเราไม่ได้มีเลยนะอินโนวาเรามีเพราะว่าทางนู้นบังคับต้องเอามา
1: เราตอนนั้นเราเอาโตโยต้าวิชมาจากญี่ปุ่น
0: วิช
1: เป็น MPV
0: วิชนี่ก็ยกอยู่ญี่ปุ่นเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งโอ้โหโตโยต้าก็ป๊อปเลยเพราะกลายเป็นอินโนวาขายดี
0: จะอินโนวามันก็กระด้างไงวิชมันสบายกว
1: ่
0: านะคร
1: ับแต่ว่าตอบโจทย์การใช้งานไงคนที่ใช้แบบดีกว่ารถกระบะเพราะว่ามันมีหลังคาคลุม
0: อันนั้นก็คือรถ
1: ก็ไม่ใหญ่เท่ารถตู
0: ้เป็นรถที่เป็นสไตล์ของอินโดนีเซียมันก็จะกระด้าง
1: ที่นั่ง
0: นั้นนะครับแล้วเขาใช้รถสไตล์นั้นซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ผลิตรถแนวนั้นพอเจอรถเราเข้าไปเงี้ยเขาก็ฮือฮาว่าเราเจ๋งกว่าประกอบดีกว่า
1: ครับ
0: ถ้าใครใช้อินโนวาตัวแรกๆหรือว่าอาวันซ่าตัวแรกๆจะรู
1: ้ครับ
0: แต่ตอนนี้อินโนวามานี่แบบอย่าง
1: หล่อเลยนะ
0: หล่อล่าสุดนะ
1: ครับยิ่งตัวไฮบริดที่แบบ
0: โอ้โหนะครับว่างานอินโดเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณณัฐสรทักเข้ามาสวัสดีครับพี่เจพี่โจสวัสดีครับคุณณัฐสรครับยังมีหลายท่านเลยเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ก่อนดีกว่ามาครับพี่โจครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: นะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2นะครับ4689899ส่งข้อความเข้ามาได้แล้วก็ทาง YouTube ด้วยพักกันสักครู่นึงก่อนครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Motor In Trend นะครับใครที่จะขับรถช่วงนี้อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะครับพวกโดยเฉพาะยิ่งอาจจะต้องลุยทางฝุ่นทางอะไรอย่างเงี้ยควรถ้าเป็นรถออฟโรดได้ก็ตรวจเช็คสักนิดนึงดีกว่า
2: พี่เตือนพวกนั้นเขาไม่มีปัญหาแล้ว
1: ตัวเอง
2: ไม่รถพวกนั้นเขาลุย
1: เขาพร้อมลุยพี่ลุย
2: ใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าพี่เตือนรถไฟฟ้าพี่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าฝนตกน้ำมันท่วมเนี่ยน้ำมันขังอยู่บนถนนน่ะ
1: พี่รถ
2: คือพี่ประเมินก่อนว่ารถเราไปได้ไหม
1: ลดความมั่นใจของตัวเองลงสักนิดนะครับแล้วดูข้อมูลข้อที่จริงหน่อย
2: อะไรอย่างนี้พี่ต้องเตือนแก๊งนี้แก๊ง EV นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการลุยไปเนี่ยต้องรู้ก่อนแบตเราอะอยู่ในรถ
1: ครับ
2: เป็นแบบว่าอยู่ในเฟรมไหม
1: ครับ
2: หรือว่าเป็นแบบห้อยอยู่ใต้ท้องรถ
1: ครับ
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: ระบบกันน้ำเราเป็น IP68
2: IP7
1: 8
2: ไปศึกษาดู IP พวกเนี้ยมันจะบอกได้ว่าทนได้กี่นาที
1: ใช่มันไม่ได้ทนตลอดการนะครับ
2: กลุ่มน้ำเนี่ยได้ลึกเท่าไหร่แล้วก็ทนได้นานแค่ไหน
1: ครับ
2: นี่ลากยาวๆเนี่ยน้ำไม่เข้าแ
1: ต่ความร้อนมีไหมความชื้นจะเกิดขึ้นไหม
2: ความชื้นเนี่ยมันยิ่งกว่าผีนะครับผียังหาหมอปลามาไล่ได
1: ้
2: ความชื้นจะเข้าอยู่ในระบบไล่ออกยากมาก
1: ต้องใช้ระยะเวลามาก
2: ไม่รู้อะพอเอาไป
1: มันแค่แปลงสภาพจากความชื้นเป็นไอแล้วพออุณหภูมิเปลี่ยน
2: เพราะว่า
1: ไอมันกลายเป็นความชื้นอีก
2: ที่บอกว่าความชื้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะแบตเตอรี่มันร้อนใช่ไหม
1: ครับ
2: แบตเตอรี่ใช้งานเนี่ยมันร้อนพอโดนน้ำกระแทกข้างล่างปังความร้อนและความเย็นกระทบกันเกิดเป็นไอน้ำ
1: ครับ
2: และไอน้ำมันไม่เกิดในน้ำไอน้ำมันต้องเกิดในแบตที
1: ่
2: ร้อน
1: ใช่
2: เพราะนั้นความชื้นมันอยู่ข้างใน
1: สะสมอยู
2: ่ประเมินนิดนึงครับอย่าเพิ่งลุยครับใจเย็นๆถ้าเป็นพี่เจี๊ยบเนี่ยยาวผมบอกเลย
1: จอดยาว
2: จอดยาวเลยอ้างทุกอย่างก็ถือว่าเป็น
1: ก็เป็นความปลอดภัย
2: ใช้วิกฤตในให้เป็นโอกาส
1: ครับนะอย่าไปนะครับอย่าไปนะครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงก็รอฝนหยุดซะหน่อยก่อน
2: รอให้น้ำมันลดลงหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเอาไว้ครับลุยไปไม่คุ้มฮะ
1: ทางที่ดีอันดับแรกเลยคือวางแผนนะครับว่าเราจะไปที่ไหน
2: แล้วจะจอดเนี่ยจะอย่าจอดแช่น้ำที่บอกอีกเหมือนกันเวลาฝนตกรั่วมันท่วมก็จอดอย่างที่พี่เจี๊ยบเขาบอกจอดแล้วกัน
1: ครับ
2: อันนี้พอมันน้ำมันขังเนี่ยวาล์วที่มันระบาย
1: ระบายอากาศระบายความชื้นออกเนี่ย
2: มันไม่ทำงานมันต้องถ้ารถมันวิ่งรถมันทำเนี่ยมันจะมีเพราะฉะนั้นก็จอดหนีน้ำซะหน่อย
1: ใช่
2: อย่าให้มันท่วม
1: จอดบนพื้นที่แห้งนะครับ
2: เอออย่าให้มันมีแบบน้ำมาพอคือน้ำที่พื้นแต่มันมีได
1: ้
2: แต
1: ่
2: ไม่ได้สูงสูง
1: อย่าท่วมอย่าท่วมครึ่งล้ออย่างเงี้ยไม่ดีไม่ได้เลย
2: ได
1: ้ครับ
2: เราต้องระวังครับถึงแม้ว่ารถมันจะราคาไม่แพงมากแต่ว่ารักษาไว้กระบะไททันจะมีตัวใหม่ไหมครับเงียบๆจัง
1: มี
2: ครับเขาจะมีมิตซูบิชิปาเจโร่ครับพี
1: ่
2: ปาเจโร่ใหม่นะครับไปดูได้นะเส้นทางยานยนต์ลงรูปมาให้ดูแล้ว
1: ครับ
2: ลงรูปมีคลิปด้วยแอบดูรูปจริงมาด้วย
1: เ
2: ขาส่งมาแต่ทีเซอร์สั้น
1: ๆครับ
2: แถมภาพด้วยเลยนะครับ
1: คุณพี่ user cm1 บอกว่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับนะครับก็พวกเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระองค์ได้พระราชทานเนาะให้กับพวกเรามากมายทีเดียว
2: จริงถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนโตโยต้านะ
1: ครับ
2: ผมว่าเขาน่าจะมีข้าวราชมงคลขายและตามโชว์รูมเลยรถแจก
1: ตอนนี้ก็มีกาแฟแล้วงานมีทั้งข้าวมีทั้งกาแฟขาย
2: เพราะว่า
1: โครงการ
2: ให้ได้ชิมแล้วถ้าเกิดว่าใครนั่นน่ะเขามีข้าวราชมงคลนะ
1: ครับ
2: ถุงละ1กิโลนะครับอร่อยข้าวดี
1: ข้าวสดใหม
2: ่ตอนไปงานแถลงข่าวเอ้ยไม่ใช่ไปงานแตงเพชรอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็แจกกันมีปีหนึ่งเขาแจกไม่มีใครเอาพี่ผมแบกกลับบ้านเต็มเลยนะแล้วผมก็หุงโชว์เพื่อนๆบอกดีมากเลยไม่มีใครเอา
1: ครับผมนะต่อพี่คุณพี่ทักพลบอกว่าสะเทือนใจกับข่าวโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีมากครับเช่นกันครับพี่เราก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่เพื่อความเหมาะสมนะครับเราจะยังไม่ขออนุญาตรายงานนะครับทั้งในแง่ของความรู้สึกหรืออะไรใดๆก็ตามขอใหเป็นเรื่องที่ตกผลึกมาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเพราะผลกระทบเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียว นะครับพี่จอยบางจากบอกว่า
2: บริษัท
1: ผมก็เป็นซัพพลายเออร์ของ Toyota ส่งอุปกรณ์แม่พิมพ์วันนี้เลยเอาใจ Toyota
2: ออกวีโว่ป้ายแดงไป1คันเพื่อวิ่งงานครับพี
1: ่โอ้โหขอบคุณครับพี่นี่แหละก็ธุรกิจนะครับหรือว่าการอยู่ในสังคมมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับรีโว่ก็อะไรหลายๆชิ้นก็มาจากคนไทยนะครับโรงงาน
2: ในไทยอย่างเราเยอะ
1: นะครับ ดีใจด้วยพี่ดีด้วยนะออกรถใหม่แล้ว
2: ถ้าเป็น
1: แ
2: ซดเอดิชันนะถ้าเป็นรีโวไปตอนนี้คุ้มพี่เพราะว่ามันจะเป็นปลายโมเดลทาวเวอร์มันจะออกตัวเตี้ยแล้วทาวเวอร์มันจะคลอดตัวเตี้ยมาแล้วตอนนี้ต้องรีบปลดปล่อยพวกนี้ออกมาให้หมดก็เป็นรีโวใช่ไหมรีโวตัวแซดเอดิชันก็ตอนนี้คุ้มดอกเบี้ยจะถูกนะแล้วก็ได้หลายอย่าง
1: ครับข้อความถัดไปนี่ผมปรับอารมณ์ไม่ทันจริงๆนะครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียทุกท่านครับแล้วก็เพิ่งส่งลูกค้าเสร็จที่รัชดาซอย7ไม่รู้ว่าซอยนี้มีอะไรเด็ดๆไหมครับพี่เจี๊ยบเอ๊ะทำไมต้องพี่เจี๊ยบ
2: เนื้อย่างมีเนื้อย่าง
1: ซอย7รัชดาซอย7นะ
2: อืม
1: ร้านอยู่ตรงไหนผมไม่เคยทานเลยพี
2: ่โอ้พี่โตก่อนเดี๋ยวพาไปพี่วิราชครับพี่วิราชบอกว่าเอารถเข้าศูนย์1เดือน
1: ครับ
2: รถอยู่ในการรับประกันสามารถเรียกร้องที่ไม่ได้ใช้รถได้ไหมครับเอารถเข้าศูนย์นี่คือเอาไปซ่อมอุบัติเหตุเหรอครับพี่หรืออะไร
1: ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับเราสามารถเรียกร้องออกจากฝ่ายที่มาชนเราได้ครับ
2: ใช่ๆมันมีวิธีเรียก
1: ร้องค่าขาดประโยชน์
2: ใช่มีค่าขาดประโยชน์ค่าอะไรเงี้ย
1: ค่าเสื่อมสภาพ
2: แล้วก็บางทีเนี่ยผมดูนะผมเพิ่งเห็นมีบริษัทนึงอ่ะ
1: ครับแต่ถ้าเกิดซ่อมตามวาระเนี่ยอันเนี้ย
2: ไม่น่าได
1: ้ที่ต้องคุยกับโชว์รูมว่าในการซ่อมเนี่ยทำไมมันต้องรออะไรถึง1เดือนหรือว่าทำไมต้องซ่อม
2: ต้องมีรถใช้ระหว่างซ่อมมั้ยอะไรมั้ยอันนี้ต้องไปเจรจา
1: เพราะว่ามันเราได้รับความเสียหายนะเพราะว่าเราก็

0: ขวาได้เรื่องยังไงจะกลับมารายการครับจากพี่แท็กซี่ F499 ขอบคุณครับพี่
1: ผมครับ
0: ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับถึงอย่างสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับครับพี่คุณพี่ทัพพลบอกว่ารัชดาซอย7นี่แถวปากซอยหรือว่าเข้าไปในซอยอยู่ขวามือครับได้ทั้งคู่พี่ได้ทั้งคู่เฮ้ยทั้งสองคนได้ดูข่าวคุณพี่อะไร
1: ชั้นดูข่าวโรงเรียนเทพ
0: ชนำได้ดูครับพี่ดูครับติดตามอยู่ครับก็เศร้าใจนะครับแต่ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่เราไม่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเราไม่รู้ข้อเท็จจริงจริงๆว่าเกิดอะไร
1: ตอนนี้มันยังมั่วๆอยู่ข่าว
0: ใช่ฝุ่นยังตลบอยู่นะครับ
1: คนนี้แบบนั้นคนนี้ตอนนี้เลยแบบเอ๊ะไม่รู้ใครเป็นใครนะครับ
0: ครับ
1: แต่คุณพี่วิไลบอกว่าเอารถเข้าซ่อมเครื่องยนต์เพราะไฟลูกเครื่องมันโชว์อ๋ออันนี้พี่ต้องตกลงกับทาง
0: โชว์รูม
1: โชว์รูมแล้วว่าถ้ารถไปจอดเป็นเดือนๆแบบนี้ทางโชว์รูมจะยังไง
0: ครับ
1: ต้องมี
0: ความช่วยเหลืออะไรยังไง
1: เพราะว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขัดข้องถูกไหมฮะ
0: ครับความสามารถในการซ่อมคุณไม่มีหรอหรือยังไงถ้าโชว์รูมบอกว่ามันได้แค่นี้ก็ต้องให้บริษัทแม่เข้ามาช่วยดูแลแล้วว่าจะต้องช่วยเหลือยังไง
1: ใช่พี่ลองแจ้งดูต้องลองคุยกับทางโชว์รูมครับอันนี
0: ้
1: จริงๆเขามีนะแต่ทุกบริษัทเขาจะมีการดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลูกค้าเป็นยังไง
0: customer service
1: ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์อยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: น่าจะได้อยู่งั้นนะ
0: ครับ
1: เอามีทางนี้ครับ
0: ครับ
1: 48 89
0: กระบะไฮลักซ์วีโก้ขายโมเดลเดิมมาเป็น10กว่าปีไม่มีการพัฒนาแต่ไม่เน
1: แต่ไมเนอร์
0: อ
1: ๋
0: อแต่ไมเนอร์แต่การมีรถจีนเข้ามา
1: ทำให้ใครญี่ปุ่นต้องตื่นตัวคิดอยู่สมัยก่อนรถอะไรเนี่ย
0: รถโกเชนนิดหน่อยก็ปรับราคา
1: อ๋อไมเนอร์เชนนิดหน่อยปรับราคาขึ้นที่ 40,000 บาทคนไทยถือว่าเปรียบมานานจากพี่เคนนมเปรี้ยวมันเป็นอีกมุมหนึ่งได้
0: เห็นด้วยครับพี
1: ่มันก็เป็นมุมทั้งของรถจีนรถญี่ปุ่นน่ะรถญี่ปุ่นก็อาจจะขายอย่างนี้มาก็ได้มาเยอะ
0: ณวันนั้นเราไม่มีทางเลือกนะฮะ
1: ใช่พอวันนี้เนี่ยมีรถจีนมาปุ๊บมีคนไปเลือกซื้อรถจีนเยอะขึ้น
0: ใช่ญี่ปุ่นถึงต้องดิ้นนะ
1: ปรับตัวธรรมดาครับ
0: เราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเลือกให้ดีพี่บางครั้งเนี่ยใช่รถจีนมาใหม่มีความน่าสนใจหลายอย่างแต่การซื้อรถยนต์มาใช้อันนึงที่ต้องคำนึงมากๆคือเรื่องของความปลอดภัยนะพี่เพราะมันเป็นภาระที่
1: ตอนนี้
0: เราฝากชีวิตไว้กับมันนะ
1: ล่าสุดนี่แค่ชาร์จแล้วออกไปวิ่งไฟยังไหม้เลย
0: ต้องดูเหมือนกันนะครับ
1: จริงๆถ้าผมถามผมก็อยากลองนะแต่ผมก็กลัวพี่ผมกลัวว่าแบบแล้วผมซุ่มซ่ามด้วยเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยปล่อยไว้ชาร์จไปตื่นมาไหม้บ้านแล้วเงี้ยไม่ใช่ไหม้รถแล้วไหม้บ้านเลยนะ
0: ผมกลัวมันจะไหม้คอนโดพี่ทั้งคอนโดดิ
1: หัวนั้นไม่ใช่เรื่องไฟไหม้
0: เป็นพันล้าน
1: ผมซื้อแท็กซี
0: ่ Ion Y Plus 490ของ EV7 ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
1: ตามคู่มือเลยไม่มีอะไรเลยครับพี่ใช้ตามนั้นเลยให้ดีก็คือช่วงล่างไปหาเซ็ตให้มันนุ่มหน่อย
0: แล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับดูอย่าให้บกพร่องอย่าให้มีอะไรที่มันหยุดการทำงานแล้วกัน
1: คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าต้องทำอะไรนะให้มันใช้งานสบายๆผู้โดยสารนั่งสบายก็แต่ว่ามันก็เพิ่มต้นทุนนี่เราทำแท็กซี
0: ่ครับ
1: นะ
0: Ion Y Plus
1: ใช
0: ่ผมเห็นเขาใส่ตัวยึดช่วงล่างข้างล่างกันนะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีพวกตัวคานตัวอะไรเงี้ยที่ทำให้รถแบบมันเหมือนกับสตัดทาวเวอร์บาร
0: ์ครับ
1: ที่ใส่ที่โชกหน้าหลัง
0: ครับ
1: หน้าหลังซ้ายขวาจริงๆสตัดทาวเวอร์บาร์ต้องใส่4ตัวนะ
0: ใช
1: ่ด้านหน้ามีข้างบนและข้างล่
0: าง
1: ด้านหลังก็มีข้างบนและข้างล่างมันจะทำให้โชกอัพทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเด้งพร้อมกัน
0: มันถึง
1: จะเป็นจะไม่เบียดไม่บิดมันก็จะช่วยได
0: ้ครับ
1: ดีขึ้นแต่ว่าพอเป็นรถที่ทำขึ้นมาใส่รถไฟฟ้าเนี่ยไอตัวสตัดทาวเวอร์บาร์มันจะไม่แข็งแบบเดิมมันมีโชกอัพด้วยในตัวในแกนมันเงี้ยมันก็จะช่วยลดการแบบยืดหยุ่นของรถได้แล้วก็ทรงตัวได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: อาจจะเพิ่มช่วยได้ในเรื่องของแบบโอเคมันไม่ได้เด้งสวนทางกันไงซ้ายขวามันจะประคองกันไปก็จะทำให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ให้ดีก็หาสปริงตัวใหญ่ๆช่วงต้นอ้วนหน่อยมาใส
0: ่
1: ที่เป็นชุดของมันนะครับ
0: ครับผมนับถือพี่ทั้งสองต่อยพี่เจี๊ยบพี่โจ้ต่อยพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ้แทงเป็นรถไฟฟ้าหรือดีเซล
0: ใช้ดีไหมราคาแพงราคาเท่าไหร่แทงเป็นรถดีเซ

0: เซลครับพี่ไม่ใช่รถไฟฟ้าครับ
1: มี HEV มีไฮบริดกับดีเซลครับ
0: แต่อย่าไปยุ่งกับไฮบริดเลยครับ
1: เอาบางทีราคามันเล้าใจพี
0: ่แต่การใช้ราคาน้ำมันมันไม่เล้าใจนะพี่
1: บางทีมัน
0: ถึงจะเป็นไฮบริดแล้ว
1: มันไม่เล้าใจบางทีนะคนที่ขายตัวไฮบริดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาขายถูกไงเห็นราคาก็โอ้โหน่าสนใจแต่ว่าเอาถึกทนก็เป็นดีเซลไป
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้GWM เอารถลงในรายการเอเชียคอร์สคันที่นะครับ
0: ครับ
1: โดยใช้แท้ง300ลงนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับลงแข่งในรายการเอเชียคอร์สคันที่ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์ที่เนี้ยสัปดาห์นี้ที่จะถึงเนี้ยนะครับ
0: ครับ
1: อืมนะก็น่าดูอยู่น่าดูอยู่นะครับ
0: นี
1: ่ลงกันหลายยี่ห้อนะเป็นทีมโรงงานทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: น่าดูมากรายการนี้นะครับรายการแข่งขันนี
0: ้ครับผมมาดูทาง YouTube บ้างก่อนหมดเวลานิดหน่อยนะครับคุณพี่วิหารทองปลอบบอกว่าเอาเข้าตั้งแต่วันที่14เดือน7ถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับรถเลยครับต้องโทรตามแล้วเหรอพี่มันนี่มันจะเดือนแล้วอะ จะเดือนแล้วอะต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแล้วบอกเลยผมต้องใช้รถนะผมต้องผ่อนนะคุณจะมาดองรถไว้ทำไมล่ะปัญหามันเกิดจากอะไรแก้ได้ไหมหรือต้องถามเขาว่าหรือต้องให้ผมโทรเข้า call center หรือต้องให้ผมร้องต่อสื่อ
1: โทร call center ไปเลย
0: หรือต้องโทรหาพี่หนุ่มกันชัย
1: ตอนนี้ไม่ว่างพี่หนุ่มไม่ว่าง
0: พี่หนุ่มเรื่องแคปซูลอยู่นะคุณพี่วุฒิชัยบอกว่าอาจารย์เจี๊ยบดูผมดำหล่อขึ้นเยอะเลยครับ
1: ใน
0: อันนี้อันนี้สีธรรมชาตินะพี
1: ่นี่พี่ไม่ต้องคุย
0: จริงๆข้างกล่องอ่ะเขาเขียนว่าดำแบบธรรมชาติ
1: แม่ อยากจะบอกไหมว่าใครย้อมให้อยากพูดไหม
0: อ
1: ยากพูด
0: ไหมอย่าไปเล่นอะไรมาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องนะครับคุณชาหนุ่มชาหนุ่มบอกว่าเทพสลิม
1: อันนั้นแล้วนั่นแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว
0: นะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับขอบคุณทุก SMS นะครับหวังว่าจะเดินทางกันอย่างปลอดภัยในเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบ

0: ภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปMichael Phelps อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชในตำนานของเราครับโค้ชเจี๊ยบกระทาทองไวทยานนท
1: ์สวัสดีครับสวัสดีโปรเตครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
0: ครับช่วงนี้เราเป็นกอล์ฟอินเทรนกันอีกแล้วนะครับ 9:12 นะฮะ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แหมข้อความแรกเข้ามาเลยช่วยเปิด YouTube ด้วยครับนะเดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ข้างนอกดูเรื่อง YouTube ให้หน่อยนะครับ นะฮะวันศุกร์ก็มีหลายเรื่องหลายราวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสาวไทยไม่มีอะไรเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่ารอไปแข่งวีคหน้านะครับสำหรับรายการ The Standard Portland Classic นี่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของผู้ชายก็วินแฮมแชมเปี้ยนชิพเล่นไม่จบวันแรกครับซัสเปนอยู
1: ่ครับ
0: นะครับเพ่งเขาบอกว่าซัสเปนอยู่นะวันแรกเล่นไม่จบส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณกวนหนึ่งหรือสองกวนที่เล่นถึงหลุม17แล้วกำลังจะขึ้นหลุม18แต่สภาพอากาศไม่โอเคใช่ก็รอเล่นวันรุ่งขึ้นต่อไปนะครับตอนนี้ผู้นำเดี่ยวคือบูบิลฮอสเลอร์นะครับนะฮะบิลฮอสเลอร์อยู่ที่9อันเดอร์นำเดียวอยู่นะครับส่วนคนที่เหลือๆกันอยู่ก็ตามกันมาครับส่วนใหญ่ตามกันแต้มเดียวลีดเดอร์บอร์ดค่อนข้างแน่นนะครับที่2ร่วมก็จะเป็นเบนเจมส์กับสาธิตทริงแกล่านะครับตามอยู่แต้มเดียวนะฮะนักกอล์ฟเอเชียนี่ทำผลงานได้ดีสุดณเวลานี้คือเควินยูกับทอมคิมฮิเดกิมัตสึยาม่าริโกฮิเดกิมัตสึยาม่านะครับอยู่ที่11ร่วมด้วยกัน5อันเดอร์นะครับ
1: ไม่ใช่ทริงแกล่าหรอ
0: ทีเกล่าเป็นอเมริกัน
1: ใช่อเมริกันละ
0: ทีเกล่าเป็นอเมริกันมีคนนึงอยู่ DP World Tour เป็นฝรั่งเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาอยู่ UAE
1: เ
0: ราก็ต้องให้เขาเป็นเอเชียที่ดีนะฮะอ่ะแต่สาวไทยไปแข่งลีกต่างชาติอีกก็คือฮอกไกโดเมจิครับนะฮะโปรสายป่านของเราไปแข่งนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้น่าเป็นห่วงอยู่ทีเดียวอยู่อันดับที่102ร่วมมีด้วยกัน4โอเวอร์พาตอนนี้เล่นอยู่ที่หลุม16นะครับมีอยู่กัน4โอเวอร์เนี่ยก็ต้องเร่งนิดนึงเพราะไม่รู้ว่าวันที่2เขาจะโปรเจกต์คัทเท่าไหร่ส่วนผู้นำเป็นคุมิโกะคาเนดะนะครับกับฮิบิกิอิริยะแล้วก็โมโมกะคามิยะนะฮะอยู่ที่3อันเดอร์พาไล่คนหนึ่งคานะนากาอิอยู่ที่3อันเดอร์พานะครับเป็นที่1ร่วมมาอยู่4คนเล่นจบไป1คนแล้วอีก4อีก3คนกำลังไล่อยู่นะครับผมอยู่ที่หลุม4กับหลุม9
1: ครับ
0: กำลังแข่งขันกันเลยส่วนทางฝั่งเกาหลีมีโปรเจกต์คัดมาแล้วนะครับอยู่ที่1โอเวอร์พาส่วนสาวไทยของเราพัชรจุฑาคงกระพันนั้นอยู่ที่หลุม3นะครับตอนนี้มีได้กัน1โอเวอร์พานะครับ
1: ครับ
0: กำลังไล่ลี่กันบี้กันอยู่เลยตอนนี้มีแข่งแค่นี้แหละนะฮะ
1: ครับ
0: นอกนั้นถ้าเป็นเอเชียนทัวร์ก็รอเซปเทมเบอร์นะฮะหยางเต๋อเอเชียนทัวร์รอหยางเต๋อเซปเทมเบอร์นะครับ DP World Tour ก็ขออนุญาตเช็คก่อนเพราะเห็นล่าสุดจำได้ว่าจะต้องอีกวีคหรือไม่ก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็ถูกละอีกวีคนึงอาทิตย์หน้าถูกแล้วนะครับ
1: ครับมาดูในประเทศก่อนไหม
0: ดูในประเทศก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเช็คอันอื่นต่อ
1: ครับตอนนี้ก็ของฝั่งสุภาพสตรีนะครับก็จะเป็นรายการสิงห์ NSDF ชลบุรี Lady Championship นะครับแข่งขันที่ Treasure Hill Golf Club นะครับวันนี้ก็เป็นรอบที่3ของการแข่งขันแล้วนะนะครับตอนนี้ผู้นำนะครับผู้นำ7 Under Par นะครับพัทรัตน์ รัตนวรรณนะครับเป็นโปรสาวอันดับ2นะครับ2ร่วมมีด้วยกัน2คนมาอีกแล้วณวพรสุนทรียภาสนะครับ6อันเดอร์ครับเท่ากับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับก็6อันเดอร์นะครับแล้วก็อันดับ4มีคนเดียวก็คือชนพันษาทวินแสงนะครับยังเป็นอเมเจอร์อยู
0: ่
1: แล้วก็อันดับ5ร่วมอีกคนหนึ่งก็น่าสนใจพัทรวดีกิตติกนกโ
0: อ
1: ้โหเขาโพดคนนี้นี่คือไปคิวที่แอลมาแล้วนะครับกับนี่เลยนวพรสุนทรียภาสปีเดียวกันผ่านสเตจแรกแล้วด้วยทั้งคู
0: ่ครับ
1: นะครับแต่ว่าไม่ผ่านสเตจ2ก็มือระดับแอลอ่ะมือระดับคิวแอลแล้วอ่ะพวกเนี้ยนะครับมาเล่นก็ต้องดูครับว่า จบการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมมีเบื้องหลังมาฝากด้วยด้วยความที่นวพรสุนทรียภาสหรือโปน้ำพึ่ง ลูกสาวของพี่บอลชัยนรง
0: ค
1: ์สุนทรียภาสอดีต
0: ประกาศ
1: กับตันทีมชาติไทยนักบาส
0: ครับผม
1: นะครับซ้อมอยู่ที่ AC
0: ครับ
1: วันก่อนโปเปิ้ลครับท่านเลขาธิการสมาคมกอล์ฟสตรี
0: ครับ
1: นั่งติวเข้มเลยนะครับไปดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นเพราะบอลมันเฟดไปเฟดเยอะลมแรงนะครับก็มีแก้ไฟบอลให้นิดหน่อยเนี่ยครับพอแก้เสร็จเนี่ยขึ้นมาที่2ร่วมเลยนิดเดียวจริงๆนะครับนักกอล์ฟเพราะนั้นนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวรอดูครับว่าจบการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนี่วันที่3แล้วนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ตีเพิ่ม1อันเดอร์นะครับเนี่ยผู้นำเนี่ยผู้นำยังอีเวนต์อยู่ของวันนี้นะครับเล่นมา2หลุมเท่ากันคุณเดียวกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะผมประมาณนี้ประมาณนี้นะคร
1: ับ สตรีครับผม
0: ครบสำหรับการแข่งขัน SMS ส่งมาเลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio นะจ๊ะเปิดแล้วนะครับผมขึ้นมาแล้วนะฮะ
1: ครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
0: อืมอ่ะล่าสุดเห็นมีออกมาใหม
1: ่อะไร
0: จ๊ะ
1: ออกใหม
0: ่ซิกซอน
1: อ๋อ
0: ตัวใหม่ออกมาแล้วแต่จำไม่ได้ว่าชื่อรุ่นอะไรเพราะว่าตัวซิกซอนที่ออกมาใหม่ถ้าจำไม่ผิดชื่อ RKT มั้งเป็นตัวใหม่ผมเคยเห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับใช่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของซิกซอนก็คือตัว CXI ตัวใหม
1: ่
0: CXI คือ ZXI
1: ครับ
0: นะแล้วก็ไดเวอร์เนี่ยเป็นตัว RKT นะครับก็มีด้วยกัน 3-4 โมเดลก็มี RKT ปกติ RKT LS RKT Max RKT TR
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องไปลองเทสแหละแล้วตอนนี้ไม่ติดสัญญาอะไรแล้วทุกอย่างได้หมดนะครับเดี๋ยวไปลองเทสลองอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะจ๊ะแต่สิ่งหนึ่งที่ดรายเวอร์ของ Strixon ในปีนี้ทำผมเห็นแล้วผมขอพูดเลยว่าดูทรง American Nice ขึ้นไปเกินกว่าที่จะเป็น Strixon เหมือนเดิมแล้ว
1: อืออือยังไงครับขอรายละเอียดสักหน่อยสิ
0: ถ้าเทียบผมจะเทียบ Strixon เนี่ยผมจะเทียบ Strixon นะครับสำหรับ Strixon เนี่ยผมจะเทียบเป็นรถยนต์เนี่ยผมจะเทียบเป็น Nissan
1: Conservative นิดๆพยายามจะล้ำหน่อยๆ
0: ใช่ผมจะเทียบเป็นนิสสัน
1: มีเทคโนโลยีพอตัวไม่ถ
0: ึ
1: งกับแบบ new technology จ๋า
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ไม่ได้เป็นพรีเมียมแบรนด์มากนัก
0: ใช่ผมจะบอกว่า Sixon

0: เนี่ยเป็นนิสสันมาตลอด
1: ครับ
0: ซึ่งนิสสันหลังๆเราก็เห็นแล้วว่าเขาเป็น
1: พยายามอาชีพตัวเองขึ้นมา Active Mobility
0: ครับ
1: นะฮะ
0: สำหรับซิกซอนก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้พี่เจี๊ยบดูสักนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับซิกซอนตัวเก่านี่คือตัวเก่า
1: ครับ
0: ตัวเก่าก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่อาจจะมีอเมริกันไนซ์โดยการที่มีแถบตรงกลางสีดำนิดหน่อยนะฮะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นตัวเนี้ยมันดูอเมริกันไปในยุคของฝั่งคาราเวย์ช่วงระดับประมาณปี 2008-2009
1: เห็นเลยจะถามว่าเขาได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ไททอลิสกับคาราเวย์หรือยัง
0: นั่นแหละครับ
1: ไม่รู้เหมือนมาก
0: อย่า
1: แซวเหมือนย้อนกลับไปเมื่อปีนะปีสักค่าปีย้อนหลังของฝั่งคาราเวย์กับไททอลิสเลย
0: ใช่ครับมันจะดูทรงนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็เรื่องเทคโนโลยีของทางซิกซอนอันใหม
1: ่ครับแมทเทอเรียลเป็นอะไรครับเป็น
0: โลหะแมทเทอเรียลมีโลหะแล้วก็มีคาร์บอนผสมครับยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคาร์บอนแชสซีแต่เขายังใช้หน้าที่เป็นตัวแมทเทอเรียลที่เป็นไทเทเนียมอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: คาร์บอนแชสซีเหรอครับน่าสนใจมากนะคาร์บอนแชสซี
0: หน้าก็ต้องมีความเป็นโลหะอยู่นิดนึงแหละเพราะว่าจากที่ได้แอบถ่ายมาจากฝั่งเพื่อนที่อยู่ฝั่งนู้นก็บอกว่านี่หน้าตาขอบจะเป็นแบบนี้ครับนี
1: ่
0: ขอบท็อปไลน์ผมว่าดูแล้วแปลกนิดนึงนะแต่ว่าก็ดูโอเคดูสวยดีแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือเนี่ยครับความเด่นของหน้ามันจะค่อนข้างสูงเพราะขอบบนเมื่อมีเขาเรียกว่าไงนะมีมันจากท็อปไลน์อ่ะตรงขอบหน้าบนอ่ะมันจะมีเส้นจากขอบหน้าไม้ที่ทำเป็นสีโครมนิดนึง
1: ครับ
0: มันจะเห็นชัดเป็นเส้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเล็งคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเล็งเลยครับค่อนข้างจะง่ายนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนตัวเหล็กชุดใหม่ของเขาก็จะเป็นตระกูล CXI 5 7มี5กับมี7เดี๋ยวสักพักก็จะออกตัว4ตัวอะไรมาแน่นอนแล้วก็ตัว CXI U
1: ครับ
0: นะครับก็จะบอกอย่างเสมอไปว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมองว่า Titleist เป็นสำหรับผมนะ
1: ครับ
0: Titleist เป็นแบรนด์ BMW เนี่ย BMW ก็จะถือว่าเป็นรถซิ่งของฝั่งเยอรมัน
1: ครับ
0: นิดนึงนะครับก็ซิ่งกว่าเบนซ์แหละอ่ะง่ายๆนะ
1: ใช
0: ่ส่วนฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยตัวสวิกซอนผมก็จะให้เป็นนิสสัน
1: ครับ
0: เพราะว่านิสสันก็ซิ่งถ้าถามว่ามีหรูไหมมีหรูแยกไหม
1: มี
0: หรูแยกไปก็จะกลายไปเป็นพวกตระกูลของเซ็กซี่โอ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบไม้ที่เป็นญี่ปุ่นมีอเมริกันไนซ์เพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ครับ
0: ยังคงรักษาเทคโนโลยีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องของการฟอร์จิ้งในลักษณะที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่ารูปร่างดูเป็น global มากขึ้นก็แนะนำให้ไปลองซิกซอนดูนะครับเพิ่งเปิดตัวยังไม่รู้ว่า feeling เป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอก่อนรอได้มาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปชี้แจงนะจ๊ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีก็จะเป็นตัว CXIR อันนี้ก็จะตัว strong drop ตัวตีง่ายตัวตีไกลนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีให้เลือกสรรกันยังไงก็ลองไปดูนะจ๊ะนะจ๊ะประมาณนั้นจ้ะถ้าชอบตียากก็เลขเยอะถ้าชอบตีง่ายก็เป็นตัวอักษรไปซะครับผมประมาณนี
1: ้มีสเปกก้านมาให้ด้วยไหมครับ
0: สเปกก้านเหรอ
1: เขาประกอบมาให้เรียบร้อยหรือยังหรือยังไม่ได้อันนี้แค่ announce มาเฉพาะเรื่องของหัวเรื่องของ material อะไรก่อน
0: announce น่าจะก้านน่าจะออกมาแล้วครับแต่ว่าของฝั่งเว็บไทยยังไม่ขึ้นเนาะ
1: ไม่ขึ้น
0: น่าจะเป็นฝั่งเว็บเมืองนอกก็ดูง่ายๆติดมาไม่ต้องห่วงมีอยู่2อันที่ต้องติดมาอยู่แล้วสำหรับชุดเหล็กโมดัส105ครับ S300 S200
1: มันเหมือนเป็นพาราเซตามอลยังไงไม่รู้ยาสามัญประจำเหล็กจริงๆนะ
0: ถูกต้องมันต้องติดมาอย่างนี้อยู่แล้วส่วนก้านก็ถ้าดูทรงแล้วก้านก็น่าจะเป็นสไตล์ของไม่ก้านทำเองเป็นแบรนด
1: ์
0: มิตซูบิชิพวกนี้แหละพวกมิตซูบิชิพวกไดมาน่าอะไรเงี้ยครับ
1: ต้องมาไดมาน่ากับกลุ่มเนี้ยกลุ่มของมิตซูบิชิต้องมาแน่นอน
0: ไม่ได้มาหน้าก็ทูเอดีครับติดมาแน่นอนแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจริงๆไม้ของเขาโหดอยู่แล้วอ่ะก็อย่างที่เคยบอกว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดนึงเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรนิดนึงเปลี่ยนก้านซะหน่อยก็น่าจะเหมาะนะครับ
1: ก็เลยฝากโปเตไปทดลองแล้วมาเล่าสู่กันฟังด้วย
0: ไม่ต้องห่วงครับเรื่องเทสไม้นี่เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วนะ
1: ซิซอนนะ
0: ครับซิซอน
1: ซิกซอน
0: ซิกซอนนะฮะประมาณนี้มาฝากกัน
1: ครับมาถึงเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆใครสนใจนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ถามได้นะครับผมมีเรื่องของทัวร์นาเมนต์การแข่งขันมาฝากกัน
0: ครับ
1: นะครับวันที่20สิงหาคมนี้จะ

0: เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าดูมากๆแล้วก็ใกล้กรุงเทพมาก
1: ๆ
0: เชิญชวนนะครับเป็นการแข่งขันรายการ All Thailand นะครับ All Thailand สิงห์ SAT MBK Championship ที่ลำลูกกากอล์ฟคลับปทุมธานีนะครับ หลังจากที่มีการปรับปรุงสนามมาใหม่หลายๆเรื่องนะครับลำลูกกาตอนนี้เป็นสนามที่น่าซ้อมน่าเล่นมากเหมาะสำหรับน้องๆเยาวชนหรือว่านักกอล์ฟที่อยากจะพัฒนาฝีมือหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีนะครับเพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่าพร้อมสับพร้อมสับตั้งแต่เรื่องของสนามไดฟ์นะครับกรีนซ้อมชิปซ้อมพัดนะครับออกรอบได้นะครับเดินทางไม่ไกลอาหารอร่อย
1: ครับ
0: นะครับค่อนข้างพร้อมทีเดียวและที่สำคัญคือบางสนามอาจจะยังไม่มีก็คือเรื่องของความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ
1: ่
0: ต้นไม้ใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงๆร่มรื่นเดินคนที่ไปเล่นลำลูกกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเดินได้เพราะว่าเดินลัดเลาะไปตามแฟร์เวย์ของลำลูกกาเนี่ยครับมันจะไม่ร้อนมากจะมีร่มไม้ใหญ่มาคอยให้ความร่มเย็นชุ่มชื่นตลอดเวลา
1: ครับ
0: นะครับที่นั่นนกเยอะจริงๆนะครับสนามกอล์ฟลำลูกกากอล์ฟคลับนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราผมติดต่อไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะว่ากันอาจจะขออนุญาตไปถ่ายที่นู่นสักหน่อยเอาภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่ติดตามแบบออนไลน์ด้วย
1: ได้ไปตีด้วยเปล่า
0: อยู่ที่โปเตถ้าโปเตอยากตีก็ซื้อตั๋วตีได
1: ้แน่โอ้เลวร้ายชิบเป๋งเลยเลวร้ายชิบเป๋งเลย
0: นะน่าสนใจมากๆสนามนี้แล้วก็เขาจะแข่งรายการ All Thailand กันสนามแมตช์ต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: วันที่20 21 22 23ก่อนหน้านั้นเนี่ย All Thailand ก็จะมีqualify
1: คิววันจันทร์
0: qualify วันจันทร์เพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่ประมาณสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับสัปดาห์กลางเดือนเนี่ย
1: สนามจะเริ่มปิดแล้ว
0: ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นเมื่อจบการแข่งขันแล้วควรอย่างยิ่งที่จะไปเล่นครับสนามนี้
1: ครับ
0: เพราะว่ากรีนปกติเนี่ยกรีนเขาก็ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับกรีนเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วแฟร์เวย์เนี่ยก็สนุกท้าทายมากอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปข้อสำคัญคือที่นี่เล่นแล้วจะได้ความรู้สึกผ่อนคลายใครที่ชอบเล่นกอล์ฟในอารมณ์แบบธรรมชาติผ่อนคลายเยอะ
1: ๆ
0: ต้นไม้ใหญ่ๆลมพัดโชยตลอดวันไม่ร้อนอบอ้าวเนี
1: ่
0: ยลำลูกกาน่าสนใจมากนะครับถ้าเล่นในหมุดขาวระยะก็ประมาณสัก 6,200 ก็ไม่ได้ถือว่าสั้นไม่ได้ถือว่าไกลจนเกินไปแต่ถ้าขึ้นไปน้ำเงินก็ 6,600-6,700 เซตได้ถ้าดำก็ 7,000 กว่าได
1: ้ครับ
0: นะครับเลือกเอาเลยคุณชอบสไตล์ไหนนะครับแล้วก็ที่นี่ถ้าพาคุณสุภาพสตรีไปเล่นยังไงเธอก็มีความสุขครับเพราะว่าแต่ละหมุดเนี่ยต่อให้ผู้หญิงพอสมควรทีเดียวค่อนข้างเยอะนะครับผู้หญิงจะได้ระยะได้เปรียบระยะมากกว่าผู้ชายนะครับน่าสนใจมากเป็นอีกหนึ่งสนามหนึ่งที่กำลังมาแรงในเขตชานเมืองเป็นสนามเก่านะครับเป็นสนามเก่าจนกระทั่งกลุ่มของธนชาตนะครับ ไปเทคโอเวอร์แล้วก็มีการปรับปรุงนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งทำกันอย่างเต็มที่ทำมาโอ้โหตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปลายปีที่แล้วอ่ะนะครับก็เริ่มปรับนู่นปรับนี่ปรับมาตลอดนะครับผมได้ไปงานครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์มั้งคลับเฮาส์ก็มีการทำใหม่แต่ว่าอาหารเนี่ยรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับน่าสนใจมากออลไทยแลนด์นะครับแข่งที่ลำลูกกาแมตช์ต่อไป 20-23 สิงหาคมใครสนใจไปชมได้นะครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะมีคำถามทาง YouTube ถามมา
0: ครับ
1: แต่คุณบูธนะครับพี่ บูธถามว่าแท็กแมนในสนามได้กอล์ฟแชนเนลเนี่ยกอล์ฟแชนเนลด้วยนะ
0: ครับ
1: กอล์ฟแชนเนลกอล์ฟแชนเนลเซ็นเตอร์นะครับวัดค่าอะไรบ้างตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นฐานแหละแครี
0: ่ total distance total distance ก็คือระยะลอยก่อนนะแครี่คือระยะลอยนะแล้วก็ total คือระยะรวมวิ่งนะครับ ball speed
1: บอลสปีด
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่ามีไหม
0: บอลสปีดมีบอลสปีดต้องมีอยู่แล้วแท็กแมนวัดได้
1: เพราะแท็กแมนบางตัวจะไม่ขึ้นบอลสปีดให้จะขึ้นสปินให
0: ้นะครับ ของกอล์ฟชานอลเซ็นเตอร์วัดได้บอลสปีดได้
1: บอลสปีดได้เนาะ
0: ครับ
1: ผมจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: ลอนแองเกิลวัดได
1: ้
0: นะครับ
1: ไม่ได้ไปตั้งแต่ไอ้นู่นอะตั้งแต่ที่ล้มไปพักหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเลย
0: โหดานมากต้องเข้าไปแล้วต้องเข้าไปแล้วนะ
1: แล้วพอจะเข้าก็ทำพาสามอีก
0: คนยิ่งต้องเข้าใหญ่เลยนะ
1: คนก็ยิ่งเยอะอีก
0: บรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็มีลอนส์ดิเรกชันนะครับก็หรือว่าทิศทางของลูกเนี่ยเมื่อ
1: ทางไหน
0: ลอนส์ออกไปแล้วเนี่ยลอยไปทางซ้ายทางขวานะครับไฮท์นะครับวัดระดับความสูงได้ลอยไปสูงสุดจุดพีคเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แฮงไทม์เวลาที่ลูกลอยอยู่ในอากาศกี่วินาทีก่อนที่จะตกนะครับแล้วก็สามารถวัดตัวขับ data นะครับก็วัดขับสปีดของหัวไม้ได้ความเร็วหัวไม้นะครับแล้วก็ attack มุมนะครับมุมที่เข้าปะทะลูกนะครับขับ face angle วัดได้ตอนที่หน้าไม้ปะทะลูกเนี่ยนะครับหน้าไม้มันเปิดมันปิดมันซ้ายมันขวากี่องศาวัดได้หมดนะครับแล้วก็ค่า smash factor ค่าความแม่นยำในการตีจริงๆแล้วมันเป็นค่าการถ่ายทอดพลังงาน
1: มันมีค่านี้ด้วยครับค่ามันมีค่าของสปินอะไซส์สปิน
0: ไซส์สปิน
1: ว่าออกจากเป้า
0: สปิน
1: ออกจากเป้ากี่ยาร์ดแล้วก็ห่างจากเป้าที่เราตั้งไว
0: ้ครับ
1: กี่ยาร์ดนะฮะประมาณนั้นประมาณ
0: นะครับ
1: แต่เลือกได้เลือกมองได้นะครับ
0: ข้อดีของการเล่นไรฟ์ในสนามที่มีเครื่องกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร์คือเราเห็นวิถีลูกจริงๆครับ
1: เทียบกับไอ้ตัวลอนซ์ได
0: ้ใช่นะครับเราเห็นวิถีลูกจริงๆนักกอล์ฟที่ซ้อมจากกอล์ฟลอนซ์ซิมูเลเตอร์ในห้องเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาคือตัวเลขเนี่ยมันคิดว่ามันจะหลอกเราครับเราจะคิดว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยดีโอ้ยลอนซ์15โอเคลอนซ์17โอเคแต่พอไปตีจริงเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นโด่งทะลุฟ้าไปอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของจุดที่ตั้งความสูงนะครับของจุดที่ตั้งเครื่องแท็กแมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต้องระวังตรงนี้หน่อยเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ใครสนใจก็ดีนะครับกอล์ฟชานอลน่าสนใจมากแล้วโดยมายิ่งเนี่ยพา3กลางคืนนะครับสนุกมากบรรยากาศเป็นแบบสบายๆไม่ได้ปาร์ตี้เยอะแยะ
1: ฮะ
0: นะครับไม่ได้ปาร์ตี้มากมายแต่ว่าเป็นอารมณ์แบบสปอร์ตซะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ครับผมแล้วคนถามเรื่องของใหม่ไม่มีอีกไหมก็มีมาแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเมืองไทยจะเอาเข้ามาไหม
0: อะไรครับ
1: Odyssey Turtle แต่ละคนจะชอบ Putter Callaway รุ่น Turtle ตอนนี้ก็ Odyssey Turtle มาแล้วนะครับ มาสักพักแล้วล่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเอาเข้ามาในเมืองไทยหรือเปล่าก็จะเป็นมอลเลตรุ่น Turtle
0: ครับ
1: มันจะเหมือนเต่าทะเลเลยพี่เทียบ
0: ครับ
1: มันจะเป็นเต่าเลยแหละมันจะเป็นรูปเต่าทะเลเลยแหละหลังเขียวมาเลยในสมัยก่อนมันก็เป็น Callaway Turtle นั่นแหละ
0: คร
1: ับ ครับตอนนี้ปัจจุบันก็มาเป็นตัว
0: Odyssey
1: Turtle นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เขียวยันคอเวอร์แล้วก็เป็นลายกระดองเต่าทั้งหมด
0: แต่ไม่ได้ทำจากกระไม่ได้ทำจากกระดองเก่านะ
1: ไม่ไม
0: ่ไม่จำลองเฉย
1: ไม่ไม่เป็นชื่อรุ่นของมัน
0: ถ้าทำจากกระดองเต่านี่เผลอๆคนเลิกครบเลยนะแบรนด์เนี้ยทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ไม่หรอกมันก็เป็นเต่าทะเลพื้นฐานนะนะก็มีทั้งแต่รุ่นที่เป็นตัวของ Square to Square หรือว่าเขาเรียกอะไรนะ Silver Talk นะก็มีแล้วก็เรื่องของตัวที่เป็นตั้งแต่ Long Neck ธรรมดามือซ้ายมือขวามีให้เลือกนะครับยังไงก็ลองไปเลือกดูกันนะครับสำหรับสายพัตเตอร์นะที่ถามๆกันมาน
0: ะ
1: จ๊ะ
0: จริงๆผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี
1: ้
0: เรื่องของการเลือกพัตเตอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่านักกอล์ฟไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เลือกพัตเตอร์จากข้อมูล Data แต่ว่าจะเลือกจากความรู้สึกใช่ไหม
1: ก็จริงๆใช่เพราะตอนที่ผมทำปริญญาโทผมทำทีสิทธิ์เรื่องนี
0: ้ครับ
1: ก็เอาตรงๆเลยคือคนส่วนใหญ่ที่ใช้พัตเตอร์ในบ้านเราครับที่ผมทำคือในนักกอล์ฟสมัครเล่น
0: ครับ
1: ทั้งชายและหญิงในโซนกรุงเทพมหานครไม่มีใครใช้พัตเตอร์ที่ตรงกับตัวเองใช้เลย
0: ตรงกับที่ตัวเองควรใช้
1: ใช่ตรงกับที่ตัวเองเป็นเลย
0: นะครับซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะบอกคือณเวลาเนี่ยครับอาจจะด้วยเวลานั้นเนี่ยในสมัยที่โปเตยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยทำทีสิทธิ์อยู่เนี่ยนะมันย้อนหลังไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้ว10กว่าปีดินะฮะ
1: ได้ๆครับ
0: 10กว่าปีนะ
1: คร
0: ับตอนนั้นน่ะเทคโนโลยีเรื่องของกล้องเรื่องของไรด้าเรื่องของ การจับภาพการวัดมุมอะไรต่างๆมันอาจจะมีราคาสูงกว่านี้มันก็เลยเป็นการยากที่จะอุปกรณ์เข้ามา
1: ควินติกยังไม่มา
0: ใช่
1: ควินติกยังไม่มาเครื่องควินติกยังไม่มา
0: แต่ณปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ราคาถูกมากนะครับแล้วการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งเนี่ยก็ราคาไม่แพงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเป็นแพ็กเกจก้อนใหญ่10ครั้งไม่จำเป็น
1: ครับ
0: คุณเข้าไปแค่1ครั้งก็ได้
1: ครับ
0: นะครับเพื่อขอเช็คว่าลักษณะการพัดของคุณเป็นพัดแนวไหนสโตรกเป็นแบบ in to in in to out out to in เฉียง
1: มีไม่ต้อง
0: แควร์ไม่ต้องแควร์หรือจะลักษณะการกลิ้งของบอลจะเป็นแบบไหนกระแทกบอลกระโดดนะครับแล้วเกิดเกียร์เอฟเฟกต์สปินถอยหลังอะไรอย่างเงี้ย
1: มันมี
0: ไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับประเด็นคือเราต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของเราเป็นคนพัดแบบไหนนะครับเมื่อรู้ธรรมชาติแล้วเนี่ยคราวนี้ฟิตเตอร์นะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาจะสามารถหาอุปกรณ์นะครับที่เหมาะกับเราเนี่ยมาให้เราทดลองได้แล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าจุดที่เราเล็งเนี่ยมันตรงไหมนะครับถ้าวัดตามค่าไม่ใช่ตาเราดูนะอันนี้เป็นกล้องนะ
1: ครับ
0: นะครับแนวพัดของเราถูกต้องตามที่เราเล็งไหม
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับผมอยากให้นักกอล์ฟหลายคนเนี่ยถ้าเกิดมีความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยไปหาโปรคิวเลยครับ
1: ครับใช่ครับ
0: คุณพงศกรชัยกุลเราเนี่ย
1: เซียนอยู่ครับ
0: เป็นเอ็กซ์เพิร์ท
1: เซียนเลยล่ะ
0: เด็กเนิร์ด
1: เซียนเลยล่ะครับเซียนเลยล่ะครับ
0: เพี้ยน
1: เขาบอกว่าเพี้ยนนะไม่คิวไม่ได้พูดนะพี่นะ
0: คือเขาจริงจังมากกับเรื่องพัดแล้วเขาเป็นคนพัดดีมาก
1: ๆใช่
0: นะครับ
1: ดูพัตเตอร์เขาสิ
0: ผมเองเนี่ยยังขอเขาขอความรู้หลายๆครั้งแล้วก็ขอแต่ล่าสุดที่ขอบอกว่าเอางี้ได้มาออนเท่ากันเนี่ยผมขอขยับตรงไหนก็ได้ระยะ1ฟุตเอาไหม
1: ใกล้หลุมเข้าไป
0: จะใกล้หรือจะซ้ายจะขวาไม่รู้ผมขอเลือกลายได้1ฟุตได้ไหมเขาไม่ยอม
1: ถ้าเขายอมก็แปลกอ่ะพี
0: ่เขาไม่ยอมนะครับใครสนใจเนี่ยผมอยากให้ได้ไปลองสักครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่กี่ตังค์นะ
1: ครับ
0: นะครับน่าจะไม่น่าเกิน500มั้ย
1: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายต้องคุย
0: นะครับไม่แพงมากอ่ะไม่ใช่หลักพันอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าเป็นหลักพันมันจะเป็นการฟิตติ้ง
0: ใช่นั่นเป็นเรื่องการฟิตติ้งนะแต่ว่านี่เป็นการแบบไปดู data ไปทดลองดูก่อนเฉยๆว่าเราลักษณะการพัดของเราเป็นยังไงแล้วเราใช้พัตเตอร์ถูกต้องหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยคอยาวไปนะครับหรือว่าหน้าที่มันมีออฟเซตมากเกินไปนะครับเราใช้เห็นฝรั่งนักกอล์ฟอินฟลูเอนเซอร์หลายคนใช้เซนเตอร์ชาร์ปแล้วก็เซนเตอร์ชาร์ปด้วยทางนั้นที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วการพัดในระดับเซนเตอร์ชาร์ปเนี่ย
1: มันเหมาะกับใครอะไร
0: ยังไงจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะครับ อยากจะให้ได้เข้าไปดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของพัตเตอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดนะสำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าสำคัญที่สุดในถุงกอล์ฟเลยคุณตีมา300หลาแต่ถ้าคุณพัดไม่ลงเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลย
1: ค่าเท่ากัน
0: นะครับเพราะนั้นอยากจะให้เรื่องพัตเตอร์ที่สำคัญมากจริงลองเข้าไปลองคุยกับโปรคิวดูก็ได้
1: แล้วพี่รู้ไหม10ปีก่อนพัตเตอร์ที่ขายดีที่สุดที่คนใช้เยอะที่สุดที่ผมทำทีสิบมาผมไล่มาให
0: ้ทายไหม
1: ห้าอันดับเนี่ยพี่เทาได้ไหมว่าอะไรบ้าง
0: โอดิซี่น่าจะอันดับหนึ่ง
1: ไม่ใช่
0: เหรอติง
1: ไม่ใช่
0: สิบปีก่อนนะ
1: ไม่ใช่
0: เอาแล้วสกอตตี้แคมรอน
1: สกอตตี้แคมรอนเบอร์หนึ่ง
0: แล้วก็
1: เบอร์สอง
0: ติงยังเบอร์สองอยู่ตอนนั้น
1: ตอนนั้นติงเบอร์2เบอร์3เป็นโอริซี
0: ่โอริซี่ยังเพิ่งมา
1: เบอร์4เป็นไอ้นั่นอะ
0: สไปเดอร์
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เทเลเมดเทเลเมดเบอร์5ครับ
0: ครับ
1: เบอร์4เป็นฮอนม่า
0: ฮอนม่า
1: ใช่
0: แล้วเบอร์5เป็น
1: เบอร์5เป็น
0: เท
1: เล
0: เ
1: ม
0: ดครับ
1: เทเลเมดในยุคนั้นนะในยุค10ปีก่อนฮอนม่าได้อันดับ4นี่ก็ตกใจเหมือนกันแต่คนใช้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ใช้คือจะใช้แบบผู้หญิงใช้ไม้ง่ายใช้ไม้แบบสวยไปเลยเง
0: ี้ยครับ
1: นะฮะก็จะเป็นไม้ทรงแล้วส่วนใหญ่เหตุผลที่คนเลือกไททานิสเพราะว่า1คือตอนนั้นนะ10ปีก่อนนะ
0: ครับ
1: เลือกตามกัน
0: ไทเกอร์วูดใช้ไททานิส
1: เลือกตามกัน
0: ครับ
1: เหตุผลของคนที่ใช้ปิงเพราะดูทีวี
0: ใครใช้ครับ
1: ยุคนั้นรายการกอล์ฟกุลงกุลูสมัยก่อน
0: ใช้ปิงหมดเลย
1: พี่ภาคจะไปออกบ่อยเพราะภาคของเราไปออกทีวีบ่อยสมัยก่อน
0: ครับ
1: นะฮะส่วนฮอนม่า ฮอนมาเนี่ยใช้ตามพิษณุนิมกัดและความสวยงาม
0: ครับพิษณุนะฮะครับ
1: ส่วนโอดิซี่เนี่ยตามราคา
0: คือตอนไปดูนี่ดูตั้งแต่ไทเดอริสเลยเสร็จแล้วมาซื้อ
1: โอดิซี่เพราะราคาส่วนเทเลเมตตอนนั้น

0: ตี้เขาไอ้นั่นเพราะเขาเลือกตามนักกอล์ฟในทัวร
1: ์ครับ
0: มันพลิกกันนะ
1: อืมครับ
0: เพราะว่าชาร์ลิสเนี่ยตัวสกอตตี้แคมรอนอ่ะตามที่ผมทำทีสิทธิ์มาตอนนั้นอ่ะเขาเลือกเขาไม่ได้เลือกจากนักกอล์ฟในทัวร์เขาเลือกจากที่ทุกคนบอกว่าของไทเลอร์ลิสดี
1: อืม
0: แต่ถ้าเป็นเทเลเมดจะเลือกจากที่ได้เห็นในทัวร์ใช้ในยุคนั้นซึ่ง10ปีก่อนยุคนั้นการโลดแล่นของเทเลเมดในพัตเตอร์ก็จะเป็นรอรี่ยังไม่รอรี่ยังใช้เพิ่งมาใช้
1: ครับ
0: แล้วก็เซอร์จิโอกาเซีย
1: กาเซีย
0: อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: พวกวัยรุ่นน่ะใช้สไปเดอร์กันเยอะในยุคนั้นนะครับ
1: ครับแต่การถีบตัวของเทเลเมดสไปเดอร์เนี่ยมาแรงมากนะครับมาแรงมากจนเดี๋ยวนี้เนี่ยครองตลาดเยอะมากนะ
0: ครับ
1: ยกเว้นมาช่วง 2-3 ปีหลังซึ่งจะมีเซ็นเตอร์ชาร์ปของอะไรนะ
0: อะไรวะ
1: มาแรง
0: จำชื่อไม่ได้แล้วลืมชื่อแต่จำได้ว่าทำจากอลูมิเนียม
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรส่งชื่อมาครับท่านผู้ฟัง
1: นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าโปเต้
0: ครับ
1: ผมจะถามว่าโปเต้มีพัตเตอร์กี่อัน
0: ได้ครับตอบได้ครับ
1: นะครับพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของกอล์ฟทริคครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: แล็บกอล์ฟนะครับพัตเตอร์เขาส่งมาแล้วใน SMS ส่งบอกเขาแล็บกอล์ฟนะฮะเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริคครับ SMS ส่งมาพูดคุยแล้วถามได้เลยนะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยครับผม
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อกี้พี่เจี๊ยบบอกว่าอะไรนะแล็บกอล์ฟใช่ไหมก็ก็แล็บกอล์ฟใช่แล็บกอล์ฟเป็นเซ็นเตอร์ชาร์ปก็เป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์ไม่ใช่เคาน์เตอร์บาลานซ์ซีโร่ท็อก
1: ครับ
0: ซีโร่ท็อกนะฮะก็หลายๆคนชอบเลือกที่ชอบครับนะเลือกที่ชอบส่วนใหญ่ก็เลือกที่ชอบแหละ
1: แต่มันไม่ใช่ไง
0: ฮะ

0: พอพัดแล้วมันจะไม่ใช่ก็จริงแต่เคยเข้าไอ้แซมพัดแลบอ่ะ
1: ครับ
0: คนพัดเก่งๆเนี่ยๆเลยนะ
1: ครับ
0: ค่าพัดนะเละเทะทุกคน
1: ใช่
0: แต่ไอ้คนที่พัดค่าถูกอ่ะ
1: ครับ
0: เป๊ะมากเลย
1: แต่ไม่ลง
0: ไม่ลง
1: ใช
0: ่มีปัญหาเรื่องเล็งคนนั้น
1: ครับ
0: แต่คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเล็งคือเขาสามารถคอมเพนเซททุกอย่างจนไหลลงได
1: ้ใ
0: ช่
1: นั่นแหละสำคัญที่สุดละไม่ต้องใครครับขออนุญาตผมเองเนี่ยเมื่อประมาณหลังจากได้คุยกับโปรคิวนะฮะ
0: ครับ
1: ได้คุยกับโปรคิวได้ขอความรู้โปรคิวเรื่องของการพัดว่า4สเต็ปที่โปรคิวสอนมีอะไรบ้าง1 2 3 4
0: ครับ
1: อันนี้ต้องขอบคุณโปรคิวด้วยอันนี้เรียนฟรีนะ
0: ฮะ
1: โปรคิวเรียนฟรีถ้าเป็นคนอื่นจะโดนเป็นหมื่นนะครับก็หลังจากที่ได้ความรู้จากโปรคิวมาก็พยายามก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนพัดในสไตล์ที่เรียกว่าผมจะให้ความสำคัญเรื่องของแมคานิกเนี่ยเรื่องพัตเตอร์น่ะจะให้ความสำคัญแค่ 30% แมคานิกนะอีก 70% ผมให้ฟีลลิ่ง
0: ตั้ง 30% เหรอ
1: แมคานิกนะกลไกต่างๆนู่นนี่นั่นอ่ะผมถือว่าเยอะนะ นะครับฟีลลิ่งสัก 70% นะ แต่บางคนอ่ะจะให้ฟีลลิ่ง30เองนะแมคานิก70ก็คือตัวเลขต้องเป๊ะ data ต้องเป๊ะอะไรแบบเนี้ย นะครับ
0: เข้าใจครับ
1: ซึ่งพอพยายามปรับค่า data หรือพยายามปรับแมคานิกให้มันมากขึ้นให้ได้60 50 60คือsquare to square สโตรกให้ยาวนี่นั่น
0: ครับ
1: ลิทึมในการพัดของผมปกติจะช้าปะช้ามาก
0: ครับ
1: เร่งให้เร็วนะครับขึ้น1ลง1อะไรเงี้ยตามหลักสูตรที่โปรคิวให้มาทุกประการ
0: ครับ
1: 3พัดมา นะครับส่วนล่าสุดนี่คือกลับมาเอาแบบสไตล์เราดีกว่า
0: พี่คิวขอโทษพี่อ่ะพี
1: ่ไม่ได้โทษผมคิวโทษที่ผมเองไม่สามารถปรับตัวได้นะครับ ผมอาจจะใช้คำว่าถ้าเป็นมะพร้าวก็แก่เกินที่จะเอาไปทำแกงด้วยซ้ำ
0: เมื่อกี้เขาพูด
1: อย่างเดียวว
0: ิคิวเมื่อกี้เขาพูดอ่ะเขาบอกว่าพี่ทำให้เขาฟันเสียแต้มอ่ะพี่
1: ไม่ใช่ผมจะบอกว่าเรื่องนี้ก็คือสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราเล่นกอล์ฟแล้วเรามีความสุขอ่ะเอาละครับตรงนั้นเถอะ
0: ก็จริง
1: นะครับ
0: ก็จริง
1: ก็ให้รู้ไว้ว่ากอล์ฟมันมีทั้งแมคานิกทั้งเรื่องของฟีลลิ่ง
0: เสียตังค์แล้วก็ให้มันได้ใจ
1: ใช่อย่างน้อยเสียตังค์แล้วต้องรู้ว่าเราซื้ออะไรมา
0: ครับ
1: เราซื้ออะไรมาใช้แล้วจริงๆวิธีการใช้ของมันเป็นยังไงส่วนจะใช้ได้ไม่ได้สำลิดผลไม่สำลิดผลค่อยว่ากันถ้าไม่ได้จริงๆก็ขายออกไปให้คนอื่นเขาใช้บ้าง
0: เหมือนที่อาจารย์วีระพูด
1: ครับ
0: ในทีวี
1: ครับ
0: ถ้าบริหารไม่ได้ขายออกไป
1: ไม่ใช่คุณอย่าดึงเข้ากันเลย
0: ไม่ผมเปิดมาผมได้ยินอย่างนี้เฉย
1: ครับผม
0: SMS นะครับใน YouTube นะครับคุณนรสอนบอกสวัสดีครับพี่จริงครับ
1: ครับ
0: พี่ดูชาติบอกว่าสวัสดีครับโปรเตหมวดเจี๊ยบนะฮะปลดหนี้เก่งใช่ไหมครับโปรเจ็ตปลดหนี้เก่งปรับให้ผมหน่อยครับผมค้างค่างวดรถ2ของผมเหลือ2ปีให้เหลือปีเดียวหน่อยได้ไหมครับหยอกเล่นนะครับแบบนี
1: ้ขับรถรุ่งๆหรือทำอะไรหยอกเล่นครับหยอกเล่นครับพี่สุชาติครับพี่สุชาติครับผมมีวิธีเวลาง่วงแล้วขับรถแล้วง่วงผมทำอะไรรู้ไหมครับ
0: ทำอะไรครับ
1: จอนข้างหูพี่จอนข้างๆหูเนี่ยครับ
0: คร
1: ับเลือกเส้นที่คิดว่ามันไม่เรียบทําให้เราไม่หล่อเนี่ย
0: กระชากออกซะ
1: กระตุกเส้นนั้นพี่รับรองตื่น
0: ทําร้ายตัว
1: อาจจะฮาร์ดคอสักนิดหน่อยแต่รับรองว่าได้ผลครับพี่รอเส้นหยอกๆแต่นี่ใช้ได้จริงนะพี
0: ่
1: ใช้ได้จริงนะครับเวลาขับรถทางไกลเนี่ยนะครับโอ้เวลาขับทางไกลผมนี่คือไกลมากอ่ะนะขับในจีนทีละฮัลโหลเนี่ยนะ มันง่วงจริงขับในทะเลทรายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากทรายกับถนนเวลาขับไปสัก40 50ไม่ถึงอ่ะ30โลมั้งเขาทางการจีนเขาจะทำเป็นตุ๊กตารูปสัตว
0: ์
1: นะครับเอาไว้ริมถนนความสูงสัก3เมตรพอสักเกือบ2กิโลเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วมันคืออะไรนะทาสีขาวๆเป็นสัตว์สักอย่างหนึ่งแต่เขาจะไม่ทำรูปร่างให้เป๊ะว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับอย่างเช่นม้าเนี่ยเขาจะทำกึ่งๆให้เห็นว่าเป็นม้ายืนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มีหางยาวปากอาจจะสั้นหน่อยนะครับตัวอาจจะอ้วนหน่อยให้เราต้องเดาว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับพอสมาธิเราไปอยู่กับตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกตื่นตัวก็จะเกิดขึ้นแล้วจะหายง่วงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดพี่ชูชาติขับรถไปแล้วรู้สึกง่วงเนี่ยลองหาอะไรมองข้างทางมองแบบเลเลนะพี่ไม่ใช่หัน
0: มองเลยหันควับ
1: เดี๋ยวควับไม่ใช่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นนะนั่นไม่อันนั้นเสียสมาธิเกินไปนะครับหาอะไรมองแบบไกลๆแล้วลองดูไอ้นั่นคืออะไรนะอย่างเงี้ยจะช่วยให้เราตื่นตัวได้นะคร
0: ับ
1: หรือไม่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อย่างที่บอกครับพี่ ไอ้เส้นผมที่มันอยู่ข้างๆหูนี่แหละที่มันเป็นจอของเรานี่แหละกระตุกซะมีคนกันอีกนะบางคนเพื่อนผมใช้ขนจมูกเลย
0: โอ้โหจิตใจทำได้ไรอ่ะ
1: นะครับมีการสนุกนะครับเรื่องของอุปกรณ์ใหม
0: ่
1: ต่อ
0: เห็นพี่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งของแบรนด์กอล์ฟจากอเมริกาหรือ
1: ใช่แล้วครับผมเรื่องของการเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกำลังเปลี่ยนมือ
0: ครับ
1: ก็คือ PXGPXG จะอยู่กับคุณ
0: พาสัน
1: อาร์ล็อกกอล์ฟใช่ไหม
0: พาสันอะไรนะพาสันเอ็กซ์ตรีมกอล์ฟ
1: ครับ
0: เดิมทีอยู่กับ
1: เศรษฐีครับตอนนี้นะครับก็บิสโตนกอล์ฟ
0: บิสโตน
1: ใช่บิสโตนกอล์ฟโดยบริษัทกอล์ฟอีโวลูชั่น
0: กอล์ฟอีโว
1: ครับก็จะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
0: วิ
1: วโดยเริ่มเจเนเรชั่นที่8นี้เป็นต้นไป
0: เจน8เป็นต้นไป
1: จริงๆการเซ็นสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเซ็นแล้วเป็นช่วงของการอยู่ในช่วงของปลายโปรดักต์รุ่น7เจน7อยู
0: ่ครับ
1: นะครับแต่ว่าทางบิตโซนก็ถือว่าไม่เป็นไรเจน7เอามาก็มันจะมีเรื่องของราคาที่มันคอลแลบกันอยู
0: ่เอามาก็เท่านั้น
1: เพราะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเอาเจน8เข้ามาเลยรอติดตามนะครับเจน8ของ PXG กำลังจะเข้ามาในไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเรียกว่า full line เลย
0: ครับ
1: นะครับช่องทางการจำหน่ายจะมาเปลี่ยนมาเป็น Golf Evolution
0: ครับ
1: น่าสนใจตรงที่เทคโนโลยีใหม
0: ่ครับนะครับ
1: ทั้งสแตน
0: ครับ
1: ข้างล่างนะครับใบมิวใหม
0: ่ครับ
1: ให้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็บนด้านหลังของใบเนี่ยจะมีหมุดน้ำหนักที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
0: ปรับซ้ายปรับขวาแล้วอยากให้ไม้นั้นคุณดีไซน์ออกมาเป็นรอหรือเป็นเฟดก็ไปปรับหมุดตรงนั้น
1: ใช่
0: แต่ต้องปรับได้ครั้งเดียว
1: และเรื่องของหมุดเล็กๆๆๆที่เคยเป็นเหมือน
0: ข้อข้อหาว่า
1: ทำไม้ไม่เสร็จอะไรนะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว
0: ทำเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วคุณอย่าไปว่าเขาสิสวยเลยนะครับ PXG ตัวใหม่นี่สวยเลยน่าสนใจมากๆ
0: นะครับ
1: จะเปิดตัวในไทยน่าจะประมาณเดือนหน้า
0: ครับ
1: หรืออาจจะไปเดือนนี้ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่ง
0: ครับผม
1: นะครับก็เป็นรุ่น0311P นะครับเป็นเจน8เป็นทางสเตนนะครับ
0: PXG เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเขาเป็น
1: คุณมารีน
0: เขาเป็นมารีนที่อเมริกาเขาเป็นมารีน
1: ครับ
0: เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะตั้งโค้ดไว
1: ้ครับ
0: อย่างกับชุดเหล็กเนี่ยทำไมต้องเป็น3ต้องเป็น0311เพราะมันจะไปตรงกับไวเฟอร์แมน
1: ครับ
0: เป็นทหารราบ
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็น บุกไดวงไดเวอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นอัลเทอรี่ที่ใหญ่ขึ้นไป
1: ครับ
0: ก็จะมีเลขรุ่นตามไปนะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าเคยลองไหมเคยลองแล้วถามว่ารู้สึกยังไงเจนก่อนๆ นะ
1: ผมว่าตีดีนะ
0: สำหรับผมรู้สึกว่าเหมือนมันทำไม่เสร็จ
1: โอ้คือ
0: ต้องเข้าใจว่าพอไม้มันเกิดใหม
1: ่ครับ
0: โดยที่การที่คุณไปเอา
1: ต้องหาคาแรคเตอร์
0: เอาตรงนะตอนที่ PXG เกิดใหม่อ่ะมันไปเอาทุกคาแรคเตอร์ของทุกยี่ห้อรวมกันหมดเลย
1: ครับ
0: จนมันยังไม่มีไอเดนติตี้ของตัวเองนอกจากไอตัวอักษร3ตัวแล้วก็สีดำเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เลยความรู้สึกผมเลยรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของ
1: ดีไซน์
0: ไม่ใช่ดีไซน์พี่ดีไซน์อะไรพวกนี้ไอเรื่องสปอร์ตกิฟต์ไหนไปแล้วมันเป็นเรื่องหน้าที่ของมันไม่เกี่ยวแต่ไอเดนติตี้ของความเป็นตัวมันอ่ะเมื่อเราจดเราตีเราอัฟฟิลเนี่ยคือ PXG เนี่ยมันยังไม่มีเพราะว่าเราใช้อย่างเราใช้ปิงโป้งเรารู้แล้วเนี่ยฟิลปิง
1: ครับ
0: เราใช้ตัวคาราเวย์มันจะต้องอย่างนี
1: ้
0: ไทลิสต้องแบบนี้โปเกียต้องแบบนี
1: ้คา
0: ร์เมทต้องอย่างนี้ตัวของ PXG ยังไม่มีตัวนั้นออกมาสำหรับผมนะเวลาผมไปเทสผมก็เลยไม่กล้าทำคลิปทำอะไรเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็ไปหาว่าไปอังแกเขาอีกใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงสำหรับผมนะตอนที่จับ PXG ผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ตีง่าย ชุดเหล็กนะ ชุดเหล็กเป็นชุดเหล็กที่ตีง่ายมากแล้วก็อันนึงที่เป็นเสน่ห์ของเขาคือผมเป็นคนชอบตีคอมเพรสบอล
0: ชอบตีกด
1: นะครับ ให้ตัว leading edge เนี่ยมันมือเนี่ยมัน forward ไปข้างหน้านิดๆแล้วก็คอมเพรสบอลลงไปเนี่ยผมว่า PXG เข้าบอลได้ดีมาก
0: ใช
1: ่ในการตีแบบมุมนี้นะครับมุมค่อนข้างกดนิดหน่อย เพราะเหล็กต้องตีกดไงนะครับแล้วเหมือนข้างล่างโซของเขาเนี่ยเขาทำมาได้ดีอ
0: ่
1: ะโซบางดีทำให้ตีคอมเพรสบอลได้ดีนะครับส่วนตัวนะชอบนะครับแต่ว่าก็ยัง
0: ต้องรอดูก่อน
1: ต้องรอดูก่อนว่า
0: คาแรคเตอร์
1: หลังจากที
0: ่ไม้แต่ละเจนที่เกิดมามันไม่ใช่แป๊บเดียวครับ
1: ครับ
0: มันต้องใช้

0: ขายฟูฝาย
1: ฟู
0: เซตมีไม่ไม่ฟูเซตคอมพลีทโมเดลมีCPU ใช่ไหม
1: ใช่
0: จะมี CPU ด้วยแล้วก็มีตัวที่เป็นคอมโพเนนต์ด้วยนะคร
1: ับ
0: ยังไงก็ลองเลือกสรรลองเลือกหากันดูนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมีติดตามไปดูกันแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
0: สำหรับ PXG ตัวใหม่นะฮะ
1: ใครที่รออยู่นะครับก็
0: รอ
1: เร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับตายแล้วผมพูดอย่างนี้ดิเดี๋ยวเจน7เขาจะว่าหรือเปล่า
0: เจน7ไม่ว่าหรอกก็รอต่อไปก็บอกแล้วรอต่อไปนะครับ
1: โอเคแต่ไม่นานแล้วล่ะเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เลยนะครับก็ช่องทางการจำหน่ายทั้งเรื่องของห้างสรรพสินค้านะครับเรื่องของโปรช็อปนะครับก็จะมีช่องทางแล้วก็ในตามร้านค้าที่บิสโตนนะครับกอล์ฟอีโวลูชั่นจำหน่ายก็มีล่าสุดผมไปเดินซื้อของที่ไอ้นี่นะอะไรนะดิวตี้ฟรีนะครับสยามดิวตี้ฟรีตรงสุวรรณภูมิอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็เห็นร้าน Golf Evolution วิทโปรดักต์เขาถูกกว่าในสนามกอล์ฟเยอะเลยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยราคาถูกกว่า
0: บิตตอนราคาจับต้องได
1: ้ครับ
0: แทบจะง่ายที่สุดในฝั่งมาญี่ปุ่น
1: หมายความว่าบิตโตนต่อบิตโตนด้วยกันเนี่ยในดิวตี้ฟรีอ่ะนะครับเขายังมีส่วนลดด้วยอ่ะก็เลยทำให้เอ้ยมันถูกลงไปกว่าเดิมกว่าข้างนอกอีกนะ
0: คือถ้าจะถูกกว่านี้ต้องบินไปเอาที่บ้านก็แล้ว
1: นะครับเป็นความลับอันนึงแต่ว่ามันจะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะช่วงแหละ
0: ใช่ใช่
1: เป็นโปรโมชั่นเฉพาะช่วงจังหวะผมไปแล้วโชคดีนะได้เจอพอดี
0: ฮะก็นะบิตสโตนก็สำหรับบิตสโตนก็จะมีเรื่องของลูกกอล์ฟเป็นหลัก
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วก็ชุดเหล็กตัวใหม่ก็ออกมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูไดรเวอร์ตัวใหม่ยังไงว่ากันอีกทีเพราะล่าสุดแชมป์คนล่าสุดน้องชิโฮะก็บิตสโตนทั้งเซ็ต
1: ครับ
0: นะครับใส่เป็น B ทัวร์ทั้งเซ็ตเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะไหนดูซิข้อความเมื่อกี้เห็นแวบๆอ้าวปิดไปซะแล้ว
1: ครับส่งมาแล้วนักกอล์ฟคนไหนชอบเทคแคร์ตอบแอนนาห่วงมวงเล็บห่วงอันดับ57อัมซ่าให้ไหมให้กี่คะแนน
0: พี่ให้เลย
1: โอ้ยได้ถ้าเป็นผมให้อ่ะ
0: ผมโดนห้ามอยู่ผมโดนแบนเรื่องคะแนนอยู่
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: ทำไมอ่ะ
0: ของ
1: ม
0: อนผม
1: คุณไม่ทำอะไรเขาอ่ะ
0: ไม่ได้ทำอะไรแซวเฉย
1: ๆผมแบนคุณดีกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคนะแอนนาห่วงเนี่ย
0: จะ
1: ห่วงห่วงก็ได้
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมโอเคเลยนะพี่อามส่งไปอีกส่งไปอีก
0: ส่งอีกส่งอีกส่งอีกส่งอีก
1: นะพอพี่เตล้มเนี่ยเราต้องขยี้เฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคครับแอนนาห่วง
0: โหดร้ายจริงๆ
1: นะครับอันดับ57นะดีอันนี้ผมให้เต็ม
0: แอนนาห่วงเป็นคนชาติอะไร
1: เออชาติอะไร
0: ให้เดา
1: สหรัฐ
0: ไม่ใช
1: ่ชาติอะไรครับ
0: แคนาเดียน
1: อ๋อเหรอใช่ใช่แคนาเดียนเป็นถุงเขาอยู่ตอนนั้น
0: แอนนาห่วงเป็นแคนาเดียนนะฮะ
1: ครับ
0: งานประกอบถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีด้วยนะครับนะ
1: ฮะ
0: นะ
1: ฮะแจ้งนิดนึงประชาสัมพันธ์ที่ AC นะครับสนามมีสนามชิปสนามพัดใหม่นะครับ
0: ทำข้างหน้าใหม่หรือว่า
1: ข้างข้างครับข้างข้าง
0: อ๋อ
1: ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว
0: เย่เย่
1: ประเด็นสำคัญคือฟรีเหมือนเดิมข้างหน้าก็ฟรีข้างหน้าตอนนี้มีกรีนซ้อมพัดเนี่ยสองกรีนนะครับ
0: เอาไว้ซ้อมพัด2กรีน
1: เอาพัด1กรีนชิป1กรีนจะได้ไม่ต้องแย่งกันจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวคนพัดๆอยู่ลูกชิปจะลอยมาโดนอย่างเงี้ยไม่ต้องกรีนหนึ่งพัดไปเลยอีกกรีนหนึ่งชิปไปเลยแล้วมันจะง่ายต่อการดูแล
0: ของเท
1: น
0: เ
1: ดอร์ด้วยกรีนพัดก็ตัดให้เนียนเลยนะครับสปีดให้ได้9นะครับกรีนชิปก็เน้นคอนทัวร์โค้งๆเยอะๆเนินเยอะๆสูงๆหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยที่ไอ้ข้างๆที่ทำใหม่เนี่ยจะมีอีก3กรีน
0: มีดิว
1: นะเป็นกรีนยาว1กรีนแล้วก็กรีนที่มีคอนทัวร์เยอะๆอีก1กรีน
0: สำหรับชิปแล้วพัดด้วย
1: กรีนทัวร์คอนทัวร์เยอะนี่สำหรับพัด
0: แต่กรีนที่เป็นไอ้นั่นธรรมดาก็จะเป็นชิป
1: ใช่ครับเอามาจากไหนล่าสุดนี่คือเจ้าของสนามนะครับไปที่ทอริพายกลับมาจำแบบ
0: ไม่อยากจะแซวว่าคัน
1: อย่าพึ่งดิยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จ
1: นะครับแต่ว่าข้อดีคือตรงนั้นมีต้นไม้แดดไม่ร้อนแบบทอริพายแน่นอน
0: อ๋อครับ
1: นะครับมีทั้งรูปกินยาวๆแล้วก็กรีนที่มีเนินสูงต่ำเยอะๆเร็วๆนี้เจอกันฟรีเหมือนเดิมสำหรับเวลาคนที่จะไปซ้อมกอล์ฟแล้วคิวมันเยอะไงศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์ครับ
1: นะครับก็เลยต้องทำวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมีการเปิดตัวกีฬากอล์ฟอีกรูปแบบหนึ่งฟริกกอล์ฟคือดีไหม

0: ที่สนามกอล์ฟชีจัง10โมงเช้า
1: ครับ
0: นะครับตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกัน
1: ได้ครับ
0: นะครับ
2: ไอ้สมัยถามว่าก้านเหล็กจีโน่เป็นแบบไหนครับก้านเหล็กจีโน่เป็นก้านกาแฟครับ
0: ครับ
2: ของ KBS ครับ
0: ครับ
2: แต่จำไม่ได้ว่าเป็นตัว TGI หรือ PGI
0: อืม
2: ต่างกันที่น้ำหนักแหละ TGI เบากว่าอร่อยง่ายกว่า TGI ก็บู๊หน่อย
0: ครับ
2: นะครับ
0: ก็เป็นเพิ่งสั่งการบ้านผมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าพี่เจอพี่คริสบ้างหรือเปล่าช่วยอัปเดตอุปกรณ์ของจีโน่ให้ผมหน่อย
2: ใช่เพราะว่าในเว็บมันไม่อัปเดตเลย
0: ครับ
2: ขณะดีผมสีกิฟต์ยังไม่อัปเดตเลย
0: ยังไม่ผมยังไม่เห็นว่ากลับมานะอาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วย2วันนี้ก็เลยไม่ได้เจอกับโปรคริสเลยแต่อาจจะกลับมาแล้วล่ะ
2: ครับ
0: น่าจะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ถ้าเจอ
2: ขอบคุณครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์
0: ครับ
2: วันนั้นมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
0: ์ครับ
2: โกรธพี่เจี๊ยบมากถึงกับเกือบจะขับรถวนกลับมา
0: ขออภัยคือตะลึงในความน่ารักของโปแป้งไงวันนั้นโปแป้งมา
2: เราจะมีการแข่งขันกอล์ฟของประเพณีกอล์ฟทริกนะครับ
0: ครับ
2: วันที่2ตุลานะครับ
0: ครับ
2: อย่าลืมนะครับวันที่2ตุลาวันศุกร์นะครับ
0: ครับ
2: ไม่ใช่วันที่4นะครับวันที่2ครับหัวหน้าทีมกำลังดราฟต์กันอยู่ว่าจะเป็นใครนะครับแล้วก็
0: เวลาหมดละ
2: ขอให้ร่วมสนุกกันนะครับสนามกอล์ฟวินเทจนะครับ
0: ผม
2: โอเคเวลาหมดละผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบนี้สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 Fai พีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นาย Music Roomโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: สดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งและพัศนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcord.net

0: 99 Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: สวัสดีครับ5:09 นนะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รอบโลกกีฬาครับวันนี้เช้าวันอังคารที่11 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้วันอังคารนะครับก็ทำงานกันอีก1วันเนาะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่12ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็น่าจะได้หยุดการพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารไปเที่ยวกันแล้วแต่ความสะดวกนะครับของแต่ละท่านวันนี้ก็มาเจอกัน1ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับอยู่กันตี5ถึง6โมงเช้านะครับเป็นประจำทุกวันนะครับรายการสดรายการแรกของสถานีนะครับก็แล้วแต่วันนะฮะบางวันก็ตี4บางวันก็ตี5แต่ถ้าวันเป็นวันธรรมดาแบบนี้นะครับจันทร์อาทิตย์ถึงพฤหัสนี้ก็จะตี5ส่วนศุกร์กับเสาร์นี่ก็จะเป็นตี4นะครับก็หลายท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วล่ะนะครับว่าเราเปลี่ยนผังมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้หลายคนก็เริ่มคุ้นชินกันแล้วนะครับวันนี้อยู่กันกับผมโอการเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณโอ๊ตศิลพงษ์ประสันธนาธรนะครับมีโซเชียลเหมือนเดิมนะครับรวมถึงทาง SMS 4689899นะฮะทางโซเชียลก็บ้านแดงบ้านฟ้านะครับก็ส่งมากันได้ส่วนบ้านดำนี่วันนี้ไม่มีนะครับพอดีคุณเจ๋งแกไม่มานะครับก็เลยไม่มีนะแต่ว่าทาง YouTube ทาง Facebook นะครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเหมือนเดิมนะฮะสงสัยสอบถามผลฟุตบอลนะครับหรือว่าเรื่องอะไรของเกี่ยวกับวงการกีฬานะครับก็มาสอบถามกันคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณโอ๊ตด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมงั้นวางแผนจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนฮะ
1: น่าจะไปกินข้าวธรรมดาแล้วมั้งฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะว่าเขาบอกวันแม่มันจะชอบมีร้านแบบลดราคาไงใช่ไหม
0: เล็งไว้ยัง
1: แบบพาแม่มากินแล้วลดครึ่งราคาอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ใช่
0: เมื่อก่อนร้านตอนที่พี่ชายผมทำร้านรถมือแม่อยู่นี่ก็มีเหมือนกันช่วงถ้าเป็นวันแม่ก็มีโปรโมชั่นอะไรนิดหน่อย
1: ครับ
0: ครับผม
1: อือ
0: คนเยอะเลยพาคุณแม่มากินนะฮะครับ
1: แต่เห็นร้านก็ยังอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อแต่เปลี่ยนมือไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ใ
1: ช
0: ่อ๋อแม่คนอื่นแทน
1: อ่าครับ
0: อ่าไม่เป็นไม่ใช่แม่ผมละ
1: อ่าฮะ
0: ครับผม
1: เออเอออ
0: ืมแต่ก็มีอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะฮะ
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: อืม
0: เอาวันนี้ก็พูดคุยเรื่องข่าวสารในวงการกีฬาวงการฟุตบอลกันนะฮะ
1: ครับ
0: มีความเคลื่อนไหวเยอะเลยเหมือนกันนะ
1: อืม
0: แสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยได้เปลี่ยนเป็นทางการแล้วนะ
1: ใคร
0: อาราโฮเซ็นอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมรวมถึงแสดงความเสียใจกับแฟนลิเวอร์พูลบางท่านด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าฟันเดอร์เฟนก็ต่อสัญญาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะฮะ
1: อ๋อเขาคงไม่เอาหรอกมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: ก็ซื้อเอ้ยไม่ใช่ก็ยืมมาเราโฮมาแล้ว
0: เราโฮแล้วใช่ไหม
1: เราโฮมาแล้ว
0: อืม
1: อืม
0: เออบอลก็ใกล้จะมาแล้วนะ
1: เนี่ยสุดสัปดาห์นี้มาแล้วนะ
0: ใช่
1: คอมมู
0: คอมมูนิตี้ชิลด์
1: อ่
0: า
1: เออ
0: ก็อาร์เซนอลกับแมนซิตี้
1: อือฮึ
0: นะครับ
1: ครับ
0: มีอีกแล้วนะมีวอชปาร์ตี้อีกแล้วนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ที่โมโนก็จัดอีกแล้วนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: เออ
0: ก็ไปดูกันได้คืนวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ครับ
0: ที่สตูดิโอ29ของเขาไอสเตเดียม29ของเขานะฮะที่โมโนสตูดิโอนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะดูฟรีแต่ว่าอาจจะต้องลงทะเบียนกันสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อืม
0: บรรยากาศดีสนุกสนานนะฮะ
1: ครับ
0: เริ่มออกก็เปิดเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเย็นคุณรถบอลนี่เตะ3ทุ่มนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แ
0: ล้วก็มีถ่ายทอดสดทางโมโนด้วยนะครับเรื่องไปกล่องแพ็กเกจนี้ก็ซื้อกันไป
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ถ้าใครซื้อแต่บอลโลกก็ได้ดูยาวๆไปเลยนะครับส่วนอื่นๆแพ็กเกจอื่นๆก็ว่ากันไปนะเพราะว่าบอลก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เริ่มที่จะต้องจริงจังในการหาข้อมูลกันแล้วนะเออบอลไทยยังไม่ได้ซื้อเนี่ยจริง
1: ก็เอสเนี่ย
0: ไอ้ไม่ใช่บอลทีมชาติอ่ะ
1: บอลทีมชาติมาถึงอะไร
0: ไอ้ทีมชาติที่เตะอยู่ตอนเนี้ย
1: ทีมชาติไอ้ทีมชาติไทยเนี่ยเหรอ
0: ใช
1: ่FFอ่ะนะ
0: ใช
1: ่โอ้รอบรองแล้วฮะ
0: ก็เดี๋ยวรอรอบรองนี่แหละ
1: คงไม่ทันแล้วมึง
0: ไม่เป็นไรรอรอบรองนี่แหละ
1: เอาเหรอ
0: ว่ารอบแรกรอบแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรดูอยู่แล้วไม่ค่อยได้ลุ้นนั่นแหละ
1: ครับ
0: มาถึงต้องลุ้นแหละแต่ว่ามันก็คงจะเข้ารอบนะสำหรับไทยอ่ะนะ
1: ก็มาถึงรอบรองแล้วไงตอนนี้
0: แต่นี่ก็รอบรองแล้วไง
1: แล้วซื้อ

0: ูก็ได้4แมตช์นะ
1: ก็ต้องดูละนะ
0: ก็ต้องดูแล้วแล้วก็มันก็สมมุติคุณมาซื้อเดือนนี้มันก็ของ True เขาก็จะมีลาลิก้ามีเกาโชก็เปิดฤดูกาลพอดี
1: ได้ดูนิดนึงครับ
0: สมก็ซื้อเดือนนึงสมมุตินะ
1: แ
0: ต่จริงก็ถ้าเอาตรงๆมันก็ต้องซื้อยาวหรือเปล่า True อ่ะเพราะว่าคุณมันมีแชมเปี้ยนลีกไงเอ้าของคุณไม่ได้ไปโทษ
1: โอ้โหนี่คือล่ายาวมาทั้งหมดนี่คือจะประโยคใจความสำคัญคือจะสุดท้ายอย่างเดียวไงครับ
0: โทษสเปอร์ไม่ได้ไป
1: จะดูแมนยู
0: อ๋อ
1: แมนยูไม่ได้ไปมานานก็จะดูหน่อย
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ถือว่าคุณไม่ซื้
1: อ
0: ไม่ได้ไป
1: ครับ
0: โอ
1: ้อย่าว่าแต่ไปแชมเปี้ยนลีกเลยฮะจะตกชั้นเอาฮะ
0: ครับ
1: แค่อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกผมก็ดีใจนะ
0: โอ้โหลุ้นจนเหนื่อยเลยปีแล้วอ่ะ
1: เออคนเกือบตายอ่ะคนเกือบหล่อนี่มันต่างกันนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ใช่
1: บางคนนี่โอ้ยบ่นโน่นบ่นนี่ไม่ได้ไปโน่นไปนี่นะโอ้แฟนสเปอร์ปีแล้วรอดตายได้ดีใจกันสุดๆเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มาถึงขั้นนี้แล้วแต่ปีนี้ก็เสริมดีอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มขาดช่วงแล้วเหมือนกันนี่ใช่ไหมได้กองกลางไปเนี่ยใช่ไหมมาตูสแฟนนันกับซานโดโตนารีใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: หลังจากนั้นก็เงียบๆเลยนี
1: ่ก็ไม่เป็นไรก็หยุดไปบ้างเอะ
0: อะไร
1: ให้คนอื่นก็บ้าง
0: อ๋อ
1: โอ้โหไวเหลือเกิน
0: อืม
1: แต่ข่าวพวกตัวรุกนี่ก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดดีลคือมันต้องผ่องถ่ายด้วยไงอ๋อ
0: ใช่
1: ช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือนที่ผ่านมานี่มันเป็นขาออกซะเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: รวมถึงพวกดูฟอร์มนักเตะดาวรุ่งอะไรพวกเนี้ยว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะใช้ต่อ หรือว่าจะปล่อยไปยืมปล่อยขายอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันก็ต้องมีขาออกบ้างงั้นมันเยอะเกินไปนะฮะรวมถึงพวกค่าหนุ่มค่าเหนื่อยแล้วก็สควอดในทีมด้วยมันจะเกินนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวก็รีบๆเคลียร์แล้วก็น่าจะมีเข้ามาอีกสักตัวรุกครับละคราวนี้ก็ได้เป็นตัวรุกละนะ
0: โอ้โหนี่เติมไป200กว่าแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: 6คนแล้วอ่ะ
0: หกคนอ่ะ
1: 6คนนี่เป็นฟรีไปละ3คนแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็เนี่ยมีตัวสุดท้ายที่ได้มาก็อะไรเนี่ยแม็กซ์เวลล์อเดเดจี้อะไรเนี่ยก็เป็นตัวฟรีทรานเฟอร์นะ27แต่ว่าตัวหลักๆก็จะมีเนี่ยซันโดโตนารีตั้งแต่วันที่6กกคนะโ
1: อ
0: ้ก็เป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะจะมาโคแรมซี่นี่7กคนะที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยมาตูสแฟนนัน2กคก็ถ้าบอกไม่มีตัวใหม่มาเป็นเดือนแล้วมั้งหมดแล้วมั้ง
1: เฮ้ยอีกนิดนึงดิ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เราลุ้นกองหน้าได้กองหน้าทุกคน
0: ล่าสุดเห็นนี่ยังไงขวัญใจคุณไงโคลอมูนี่เขาก็ไปอยู่ยูเว่แล้วนะ
1: โอ้เสียดายมากเลย
0: นะ
1: เสียดาย
0: ครับ
1: ยินดีกับยูเว่ด้วยยินดีกับยูเว่ด้วย
0: แต่ตอนเขาอยู่ยูเว่เขาเล่นดีอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ก่อนมาสเปอร์ก็อยู่ยูเว่ก็อยู
0: ่ยูเว่เล่นดี
1: เล่นดีย
0: ิงเยอะด้วย
1: ก็ไปใช้ดีแล้วเก็บไปใช้ของที่ดี
0: ผมเห็นมาอยู่สเปอร์ไปเดี๋ยวคนด่า
1: ก็มันพลาดเน่งๆหลายที
0: อ
1: ่ะเขาเหมือนเป็นนักเตะที่สภาพจิตใจแบบตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะเวลาจังหวะสำคัญอะไรอย่างเงี้ยไอ้นัดชิงบอลโลกไงนัดชิงบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนนู้นอ่ะถ้าลูกนั้นเข้าไปฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะ
0: ใช
1: ่คือจังหวะแกจะมีแบบนี้แล้วแกมักจะพลาดนะฮะแล้วมันเข้าตาไง
0: ครับ
1: นะ
0: ฮะโอ้ที่กองหน้าสเปอร์ตอนนี้ก็มีลิชาร์ลิซอนมาติสแตลโดมินิกโซลันกี้นะ
1: โอ้มาติสแตลนี่ของดีเลยนะคุณทำไปทำมาเนี่ย
0: เหรอ
1: จะยึดตัวจริงเหรอนะ
0: โอ้โหครับ
1: ดี
0: แล้วมาติสแตลนี่เป็นตัวจริงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ตัวจริงโอ้ตัวจริงตลอดเลยช่วงเครื่องเนี่ย
0: ครับ
1: อย่ายึดตำแหน่งทางฝั่งซ้ายเลยโ
0: อ
1: ้ล็อกไปล็อกมาเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยตอนนี
0: ้
1: แ
0: ล้วแม่นไหมล่ะ
1: แม่นบ้างไม่แม่นบ้าง
0: อ๋อครับ
1: ส่วนใหญ่จะไม่แม่น
0: เ
1: ป็นเรื่องธรรมดาครับผม
0: อ๋อแล้วมีนี่ด้วยโรเบอร์สันใช่ไหมมาเติม
1: ได้โรเบอร์สันได้โกมาตินดูบัฟก้ามา
0: ครับ
1: ได้ฟรีได้มา
0: คอสเซเลซี่ฟรี
1: แล้วก็ฟานฮิคเคอร
0: ์
1: หลัง
0: เคอร์ก็เหมือนแลกกับไอ้วูสโควิดอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนแลกกับวูสโควิด
1: หลังกับกลางนี่พอละหลังกับกลางนี่พอละเหลือหน้าเหลือลุกเหลือเกมลุกละ
0: ครับ
1: อู้ขายวูสโควิดได้ตั้ง50เนี่ยโอเค
0: ก็เป็นดีลที่คุ้มอ่ะ
1: ยังไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกสักนัดเลย
0: ใช่
1: ขายได้10นี่ใช้ได้เลย
0: คือแต่ไบตันก็คงมองแบบเห็นว่าตัวนี้มันน่าจะมาปั้นต่อได้
1: ใช่ใช
0: ่
1: เอ้ยคุณเห็นโค้ดไอ้โค้ดไบตันป่ะ
0: ใคร
1: ไอ้เฮอร์เซเลอร์
0: อ่ะ
1: มันไปเขาบอกไปปลูกผมใหม่อีกรอบหรือไงไม่รู้เว้ย
0: เหรอ
1: เ
0: ออ
1: คือปีที่แล้วอ่ะเขายังหัวผมเต็มหัวเลยนะเราที่เราเห็นก็หนุ่มๆหล่อๆเลยนะ
0: ครับ
1: เออแต่มานี้ตอนปีซีซั่นมีคนเห็นแบบคล้ายๆเอ้ผมหายไปไหนหมดอ่ะ
0: เออ
1: เหมือนโกนหัวแบบสกินเฮดอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ดูผมบางๆนะฮะ
0: อืม
1: เขาก็เลยเหมือนตั้งคำถามว่าแกศีรษะแกเป็นอะไรหรือว่าแกจะไปปลูกผมอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะถ้าปลูกผมนี่มันต้องโกนก่อนมั้ง
0: หรือว่าจะเป็นลุคแกอย่างนี้หรือเปล่า
1: โอ้แต่ไม่น่านะไม่ค่อยหล่ออ่ะ
0: อ
1: ันเดิมแกก็หล่ออยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: อัน
0: นี้มันแบบผมสั้นๆเลย
1: คือมันไม่ใช่สกินเฮดแบบตั้งใจตัดอ่ะบางคนก็ตั้งใจตัดทรงสกินเฮดใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้มันเหมือนไปทำอะไรมาแล้วผมบางลงไปอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวฤดูกาลใหม่นี่น่าจะได้เห็นหน้าค่าตากุนซือใหม่ๆกันเยอะเหมือนกัน
0: อาจจะเห็นไอ้โค้ชทรง
1: โอ้โหล้าน
0: เกณฑ์เกียร์แล้วมันเก่งไง
1: กำลังมา
0: เทรนนี้กำลังมาหัวทรงเกณฑ์เกียร์
1: อ
0: ่ะก็เลยเอาบ้าง
1: อ๋
0: อ ม
1: ีสิทธิ์มีสิทธิ
0: ์เผื่อจะเพิ่มความเก่งขึ้นมาอีกสัก 10%
1: อาชีพโค้ชนี่มันเครียดไงไหนๆกันไหนๆโกนไปเลย
0: ครับ
1: โ
0: อ้ก็จะโดนปลดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงนะพอไปตั้นช่วงหลังมันก็ไม่ได้ฮือฮาเหมือนเดิมนะมันก็มีดบๆไปนะซีซั่นก่อนอ่ะเพราะมันก็ด้วยความที่มันก็เปลี่ยนโค้ดบ่อยเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ละปีใช่ไหมใครดีก็ขายแล้วก็ไปซื้อตัวมาใหม่มาปั้น
1: ใช่
0: มันก็ยืนระยะแบบไม่ได้แบบทุกฤดูกาล
1: อ
0: ่ะ
1: คือทีมเขาเหมือนเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ด้วยนะเขาแฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี้นะ
0: ใช
1: ่การทำกำไรกับการหารายได้อะไรตรงนี้ไปนะฮะ
0: เพราะว่ามันก็ตรงพอขายนักเตะหรืออะไรไม่เป็นรายได้ชัดเจนเนี่ยเข้ามาเต็มๆเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็มันก็พร้อมที่จะเสี่ยงอ่ะอย่างเอาชัดอย่างที่คุณว่าฟานิเคอร์กับไอ้วูดโควิดเนี่ยเขาก็พูดถึงอ่ะก็พอๆกันเหมือนการแลกกันเลยค่าตัวพอๆกันเลยนะ
0: ใกล้เคียงเลย
1: เขาก็ก็ได้นี่ได้นิดหน่อยก็ยังดีนะฮะแล้วก็ได้นักเตะที่เป็นดาวรุ่งที่เขาบอกว่ามีอนาคตมาเสริมก็โอเค
0: คือ
1: ปั้นขายได้อีกนะ
0: คือเหมือนฟานิเคอร์มันสุดประมาณนี้แล้วราคาอะไรเงี้ยน่าจะสุดประมาณนี้แล้ว50 กว่าล้านเนี่ย50 ต้นๆใช่ไห
1: ม
0: ส่วนวูดโควิดเนี่ยมันอายุยังน้อยมาก
1: ใช่ใช่
0: จะมาอายุยังน้อยมากเกิดมันมาแล้วฟอร์มเทพเนี่ยไบตันก็มองว่าโหมันสามารถลากราคาขึ้นไปได้อีก70-80 ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าราคาขายน่าจะขึ้นไปอีกซึ่งถ้ามันไปถึงตรงนั้นจริงเขาก็กำไรไง
1: ใช่
0: เพราะวูสโควิดนี่เขาตีราคาตอนซื้อมาก็46
1: ใช
0: ่
1: ก็คิดแล้วกันอย่างที่บอกว่าเขายังไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกเลยสักนัดหนึ่งนะค่าตัวยัง50 ล้านเลย
0: ใช่
1: แล้วถ้าเล่นไปแล้วเกิดเล่นดีอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: สมมุติมันก็มีสิทธิ์ที่จะพุ่งได้ซึ่งก็มีโอกาสนะเพราะว่าตอนไปยืมอยู่บูเดสิก้ากับฮัมบวร์กก็เล่นดีนะ
0: เล่นดีเป็นตัวหลักเลย
1: ใช่
0: เป็นตัวหลักแล้วก็มีจุดแข็งหลายอย่างสอดขึ้นมาทำประตูได้ดีย
1: ิงได้ด้วย
0: ยิงได
1: ้ฟรีคิกก็ได้
0: ใช่นะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำอายุยังน้อยในงี้
1: ก็เด่นนั่นแหละอายุ15-16เลยนะ
0: คือเป็นตัวแบบอนาคตไกลอ่ะแต่ว่าตอนยังเด็กอ่ะมันมาตรฐานมันอาจจะยังมาเล่นในพรีเมียร์ไม่ไหวเขาก็ต้องส่งไปทีมอื่นยืมตัวไปก่อน
1: ครับแล้วทีมอย่างสเปอร์มันก็แบบต้องการแบบตัวที่สำเร็จรูปใช้ได้เลยอย่างเงี้ย
0: คือถ้ามันมาวัดตอนนี้มันอาจจะยังสู้ฟันเฮเกอร์ไม่ได้เพราะว่าเฮเกอร์มันเล่นอยู่ในพรีเมียร์อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเทียบณปัจจุบันนี้เลยนะวัดกันแบบตอนนี้แต่ว่าอีกสัก 2-3 ปีอ่ะใช่ไหมล่ะไอ้วูสโควิดก็มีแววอาจจะเก่งกว่าก็ได้
1: ใช่ใช่
0: ไบตันก็มองตรงนี้ไงมันก็ทีมพร้อมปั้นอยู่แล้วไบตัน
1: อ
0: ่ะ
1: เนี่ยไปดูรายชื่อนักเตะเข้าของไบตันนะโอ้โหวูสโควิดเนี่ย50 ล้านใช่ไหม
0: ครับ
1: นอกนั้นไม่ค่อยรู้จักเลยนะมีที่รู้จักอีกคนไอ้ปาสคาลสตาวนะฮะที่ได้มาจากลีดนี่18 ล้านก็ถือว่าแพงอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีตัวไปได้จากAIK ของกรีซด้วยก็คืออะไรซาด็อกโยฮาน่าอะไรไม่รู้นะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็21 ล้านน่ะแพงใช้ได้นะฮะ
0: ครับ
1: คอสตินยาจากโอลิมเปียกอสนะฮะ 8ล้านไมเคิลสโวดาบ้าสโวบาด้า

0: นะฮะจากเวเนเซีย4ล้านโรดิโก้เลโก้จากเบนฟิก้า3ล้านอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ชื่อมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับไบรตันนะฮะ
1: ใช
0: ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักหรอกตอนมานะฮะ
1: ครับ
0: แต่ตอนไปรู้จักนะฮะ
1: เพราะว่ามันก็มาปั้นเสร็จแล้วก็ขายไง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะเหมือนกับหลายๆตัวที่ตอนมาเราก็ไม่รู้จักหรอกไอ้โมเสสไคเซโด
0: บาเลบ้า
1: ไอ้คาร์ลอสบาเลบ้าอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันก็เอามาใช้แล้วก็หลักแบบเหมือนฟอร์มดีก็ได้ราคาก็ทำให้ทีมอื่นเขาก็อยากได้เอาไปใช้ต่อ
0: ครับ
1: เ
0: ขาปล่อยหลายตัวเหมือนกันนะปล่อยแดนนี่เวลเบกด้วยนะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ไอ้นั่นก็เลิกเล่นนะเจมส์มิลเนอร์นะฮะก็รีทายเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: เรียกว่าเสียตัวที่เป็นตัวอะไรหรือว่าตัวหลักไปใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ฮะ
0: ก็ต้องดูฝีมือนะครับเดี๋ยวดูกันหน้านะครับ
1: ครีบ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวอัปเดตสั้นๆก่อนนะครับ
0: ครับ
1: อาราโฮนะจากอาราโฮลากยาวมาเลยนะแล้วไหนๆพูดถึงข่าวบอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับก็กำลังจะมีข่าวดีอีกอย่างนึงก็คือจะมีคนมาซื้อทีมแล้วนะอเมซอน
0: ไม่อยากจะเล่นมุกนี้เลยมุกเก่าเลยว
1: ่ากาแฟเหรอ
0: กาแฟเหรออ
1: ้าวครับ
0: อ
1: เมซอนอะไรนะเจฟเบซอสนะ
0: เจฟเบซอส
1: นะครับเขาบอกว่าลงขันกับไอ้นี่แหละกลุ่มนักลงทุนอินเดียเนี่ยอามิดบาเตียที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วก็มีเอดูโดซาเวลินนะครับพวกก็ต้อง Facebook นะครับก็เข้ามาซื้อหุ้นลิเวอร์พูล 30% ด้วยกันนะครับเขาบอกการเจรจาก็คืบหน้าไปมากแล้วนะครับโดยที่ราคาตรงเนี้ยน่าจะทำให้มูลค่าของสโมสรเนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกด้วยนี
0: ่
1: นะครับ
0: โอ้โห
1: คือเขาบอกว่าเจฟเบซอสนี่มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 270,000 ล้านปอนด์นะ 270,000 ล้านปอนด์ก็ 9.1 ล้านล้านบาท
0: โอ้
1: ครับ
0: ก็รวยติดคือท็อป10ติดแน่นะแต่ไม่รู้ท็อป5ติดเปล่านะ
1: ใช่ๆ
0: รวยถึงโลกเลยนะ
1: เบอร์ต้นๆของโลกอ่ะคุณนี่ดูมีเงิน 9.9 ล้านล้านบาท
0: คนที่ใช้เงินวันละเป็นล้านก็ไม่หมดอ่ะชีวิตเนี้ยนะ
1: ใช้เป็นล้านอ่ะสมมุติใช้วันละล้านคุณต้องใช้9ล้านวัน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่มีทางหมดกี่ชาติก็ไม่รู้นะ
1: โคตรดานเลย
0: ครับ
1: 9ล้านวันน่ะคุณรู้ใช้9ล้านวันกว่าจะหมดอ่ะ
0: น่าสงสารนะ
1: สงสารนะชีวิตมันจะเอาเงินไปใช้ทำอะไร
0: เนี่ยเอาไปซื้อโน่นซื้อนี่ซะไป
1: เนี่ยเอามาซื้อลิเวอร์พูลไป
0: ครับ
1: ออ
0: โอ้โหซื้อ 30% เลยอ่ะ
1: 30%
0: โอ้โหอย่างนี้จะมีผลอะไรไหมคุณนรส
1: ก็อาจจะมีทำให้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบทีมก็อาจจะมีเงินทุนเข้ามาอะไรอย่างนี้มั้ง
0: น่าจะมีเงินทุนเข้ามาเพิ่มนะ
1: ก็มีเงินทุนเข้ามาเพิ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้มีด้านดีอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าเราก็เคยเห็นว่าบางทีไอ้กลุ่มทุนพอมันมาเจอไอ้กลุ่มทุนเดิมแล้วเดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกันไงเรื่องของการบริหารเรื่องอะไรคือเขามาซื้อเนี่ย 30% เนี่ยเขาคงไม่เอาเงินมาทิ้งหรอกเขาก็ต้องออกสิทธิ์ออกเสียงมีแสดงความคิดเห็นเผื่อส่งคนเข้ามาแจมดูแลงานหน่อยอะไรเงี้ย
0: เยอะนะ 30% เนี่ย
1: เออ
0: 1ใน3อ่ะประมาณนั้นนะ
1: ใช่
0: เออ
1: คือจากเดิมมันเป็นเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปใช่ไหมทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
0: มีเลบอนเจมนิดหน่อย
1: พวกนั้นมันคุ้นแบบเสร็จเซี่ยว
0: เออ
1: แต่เนี้ยมัน 30% เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาคือถ้าเขามาแบบอายุตัวอย่างอย่างของแมนยูที่ไอ้เกเซอร์เนี่ยมันตั้งใจจะ
0: เอเนออสใช่ไหม
1: เฟดอยู่แล้วแล้วให้เอเนออสเข้ามาจัดการไปเลยถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ยังโอเคไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาแล้วต่างคนก็ต่างมาแบบคุยก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จัดการเทคโอเวอร์กันไป
0: ครับ
1: แต่ช่วงเฟดที่มันคุยก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีปัญหานี่ไงผู้บริหารก็ออกกันไปจนเนี่ยก่อนดีว่าเราโห่เนี่ยเงียบไป40วันได้มั้งตลาดซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ริชาร์ดฮิวใช่ไหม
1: ริชาร์ดฮิวไมเคิลเน็ตบอทอะไรพวกนี
0: ้คือก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนอ่ะเน
1: า
0: ะว่าเข้ามาซื้อหุ้นเฉย
1: ๆ
0: หรือว่าจะมีส่วนในการบริหารด้วยหรือว่าจะเข้ามาทำอะไรยังไงนะฮะ
1: ครับ
0: ซื้อหุ้นแล้วแต่ว่าFSG คงจะบริหารส่วนใหญ่ต่อไปแหละแต่ว่าเรื่องในสนามจะเอายังไงซึ่งไม่รู้เหมือนหรือแตกต่างกับแมนยูเพราะว่าแมนยูเขาก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันเละเทะมากเลยนะ
1: มันโดนด่าเยอะไงเขาก็นี่ไงเพราะว่าภาพของสจิมและคลิปใช่ไหมคนก็แบบเฮ้ยมีความเป็นแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ย
0: เก่ง
1: เก่ง
0: บริหารงานดี
1: ใช่
0: เป็นไง
1: ออกมาก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่น้อยมันก็ชัดเจนเหมือนเขาว่าคุณก็จัดการไปเลยแล้วกัน
0: ใช่ใช
1: ่ก็เป็นทีมงานคุณไปเลยเพราะตอนนั้นมันเป็นทีมงานของตระกูลเกลเซอร์ไงเอ็ดวูดเวิร์ดอะไรก็โดนด่าเละเทะไปหมดก็มาเป็นอย่างนี้อันนี้มันก็ง่าย
0: ก็อาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานก็หน้าที่หลักๆก็คือการรื้อของเก่าก่อน
1: ครับ
0: ที่มันทำไว้เละเทะเหลือเกินนะฮะที่หลับหูหลับตาซื้อนักเตะคนนั้นคนนี้ให้ค่าเหนื่อยเขาแพงๆต่อสัญญานักเตะแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างเงี้ยนะฮะให้ค่าเหนื่อยแพงให้สัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเป็นปัญหาคาราคาซังมาจนถึงวันนี
1: ้ครับ
0: งานพวกคนใหม่พวกเอเนออสที่เข้ามาก็เลยอาจจะต้องเคลียร์จัดการพวกนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะไปลืมตาอ้าปากซื้อต่อไปได้นะฮะก็อาจจะเป็นนั้นส่วนของลิเวอร์พูลก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงเหมือนกันเพราะว่ายังไม่มีข่าวเอาว่าอย่าเพิ่งไม่มีข่าวเอาว่าร้อยเป็นทางการก่อนแล้วกันนะฮะว่าซื้อแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าข่าวออกมาขนาดนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะ
1: ใช่
0: ก็น่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะซื้อกันได้
1: เพราะข่าวมันก็มีมาสักพักแล้วไงจะมามีมาสักพักแล้ว
0: คร
1: ับแล้วก็พอมันตีราคาเงี้ย 30% ใช่มั้ยมัน 1,301.35 ล้านปอนด์อ่ะ
0: โอ้โห 1,350 ล้าน
1: ไม่ใช่เด็ด 1.35 พันล้านปอนด์เด็ดเนี่ยเขาตีราคาเป็น 30% น่ะมันก็ทำให้สมมุติถ้าเกิดตีต่าว 100% ใช่มั้ยมันก็จะทำให้มันก็พอคำนวณราคาได้ไงคำนวณมูลค่าของลิเวอร์พูลจริงๆได้ใช่ไหมเดี๋ยว
0: ก็ตีว่า 13.5
1: ลอง
0: คูณ3
1: คูณ100หาร30นี่ก็ 4.5 พันล้านนี่คือถ้าสมมุติกูขาย 100% เลยก็จะ 4.5 พันล้านซึ่งก็ต้องบอกว่ากำไรโคตรกำไรอ่ะไอ้เฟนเวย์เนี่ยผมซื้อมา300เอง
0: โ
1: อ้ซื้อมา300ล้านปอนด์อ่ะเมื่อปี2010สองพันอะไรน่ะผ่านไปยังไม่20ปีเลยอ่ะคุณกำไรมาเกิน10เท่าอ่ะ
0: สุดยอดอ่ะ
1: จาก300เนี่ยถ้าคุณสมมุติคุณขายหมดเลยนะเอาเนี่ยเอาแค่ว่าขาย 30% เนี่ยคุณได้ 1,300 กว่าเนี่ยแต่ต้นทุนคุณซื้อมา 100% น่ะ300จะว่าโอ้โหโคตรคุ้ม
0: สุดยอดอ่ะ
1: โคตรคุ้ม
0: ก็อย่างที่บอกไงว่าไอ้มูลค่าทีมพวกพรีเมียร์ลีกอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: คือทีมฟุตบอลทีมกีฬาทีมอะไรพวกนี้มันบางทีเราเห็นแต่ละปีมันขาดทุนผลประกอบการอะไรแต่ละปีมันขาดทุนหรือว่ามูลค่าเนี่ยมันจะดึงดูดพวกเศรษฐีมาซื
0: ้อ
1: มันจะดึงดูดพวกเศรษฐีมาซื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้มูลค่าถ้ามันทำดีนะถ้ามันทำเป็นอ่ะเพราะไอ้ลิเวอร์พูลเนี่ยก่อนหน้านั้นที่มาเป็นไอ้เฟนเวย์เนี่ยก็เป็นไอ้สองอเมริกันไงทอมฮิกกับจอร์จยิเลตไง
0: อ
1: ันนั้นคือทำแล้วไม่รอดทำไม่เป็นไงทำไม่ได้เรื่องไม่ประสบความสำเร็จมันก็ไม่รอด
0: ใช่
1: ก็ต้องแบบขายไปในราคาถูกๆอ่ะ300เองใช่ป่ะก็ต้องขายไปราคาถูกๆแล้วเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปมาทำแล้วเปล่าว่าทำดีไปตั้งเจอร์เก้นคอปมาประสบความสำเร็จใช่ไหมมันก็ราคาก็วิ่งกระฉูดเลยมันก็กลับมาเป็นลิเวอร์พูลที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอย่างเงี้ย
0: มันก็ต้อง
1: ทำเป็นด้วยทำแล้วถ้ามันประสบความสำเร็จเหมือนไอ้ร้านเรโนงี้ใช่ไห
0: ม
1: ไปซื้อไอ้เล็กแคมมาราคาแบบจุ๋มจิ๋มมากอ่ะ2ล้านปอนด์มั้ง
0: ใช่
1: ตอนนี้เขาบอกประเมินราคามันน่าอยู่ที่200กว่าแล้วนะกำไรเป็นร้อยกำไรเป็นร้อยเท่าเงี้ยนะอย่างเงี้ยถ้าคุณทำเป็นทำแล้วประสบความสำเร็จคุณก็อู้ฟู
0: ่ครับ
1: ราคาประเมินก็อู้ฟู
0: ่ราคาประเมินของแต่ละทีมเอาว่าก่อนเปิดฤดูกาลที่แล้วนะคุณโดนะฤดูกาลที่จบไปฤดูกาล 2025-26 อ่ะก็แมนยูนี่แหละที่เขาประเมินว่าราคาถ้าจะมีการซื้อขายกันก็แพงที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านปอนด์อ่ะนะฮะประมาณนั้นแมนยูเมื่อปิดฤดูกาลที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลนี่ก็ประมาณ 3,900 ถึง 4,500 อะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็ประมาณนั้นอยู่แล้วพวกแมนยูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในเรทประมาณนี้นะครับ
1: อา
0: ร์เซนอลเนี่ยจะลดลงมาหน่อยเพราะอาร์เซนอลประมาณ 3,500 นะฮะ
1: ครับ
0: ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยน่าจะขึ้นมานะครับก็มูลค่าถ้าจะมีการซื้อขายกันหรือว่าสมมติก็คือราคาที่คุณจะซื้อไปซื้อทีมสมมตินะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ก็นับว่าเป็นแต่ว่าถึงแม้จะราคาประมาณนี้คุณว่าอนาคตมันจะขึ้นอีกไหม
1: ก็มีสิทธิ์ขึ้นนี่อีกมีสิทธิ์ขึ้นนี่อีก
0: ใช่
1: คือมันก็เหมือนเป็นของเล่นเศรษฐีอย่างนึงเหมือนกันนะใช่ไหมหรือว่าบางทีคนที่เข้ามาซื้อบางทีก็สังเกตมันก็จะเป็นพวกชีพพวกอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นนักธุรกิจอเมริกันก็มีแต่ว่าถ้านักธุรกิจอเมริกันบางทีมันก็ต้องดูดีๆอย่างของเจเปซอนนี่เขาไม่รู้เขาทำอะไรมาก่อนใช่ไหมแต่ในพรีเมียร์ลีกมันมีหลายๆสโมสรที่มันเป็นของพวกกลุ่มทุนอเมริกันที่ก็เคยบริหารทีมกีฬามาก่อนไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมอย่างของเชลซีมก็เป็นในอะไร LA Dodgers ใช่ไหม
0: อาร์เซนอลนี่ไง
1: อาร์เซนอลก็สแตนโคนเก้ใช่ไหม
0: ใช่
1: วิลล่าอะไรเงี้ยหลายๆทีมก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเคยบริหารทีมกีฬามาก่อน
0: ม
1: ันก็จะมีประสบการณ์อยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่าไอ้การบริหารทีมฟุตบอลเนี่ยมันก็แตกต่างจากพวกบาสพวกไอ้ NFL อย่างสิ้นเชิงกันนะคือถ้าคุณไปเจอคนที่มันไม่เข้าใจเงี้ยมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลงทุนไปซื้อนักเตะอะไรเงี้ยกูก็จะเจอพวกจอมเคียวเขาก็ได
0: ้ก็ถ้าเจอแบบแมนยูก็อ้วกอ่ะ
1: อืม
0: เจอแบบเคิลเซอร์เนี่ยนะหรือว่าเจออย่างลิเวอร์พูลอย่างคนชุดก่อนหน้านี้นะแต่พอเจอคนที่เขาแบบบริหารเขารู้งานเขายอมลงทุนอะไรเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไป
1: ใช่
0: อย่างอาร์เซนอลนี่ก็ลงทุนเยอะ
1: อืม
0: แล้วก็ประสบความสำเร็จเขาก็มีเป้ามีอะไรให้กันนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราไปเทียบกับทีมอย่าง NFL หรืออะไรเงี้ยมันไม่ต้องเสียเงินซื้อนักเตะไงคุณไม่ต้องไปลงทุนตรงนี้เลยเพราะคุณรอดราฟเอาคุณรอดราฟเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีอ่ะก็ต้องบอกว่าไอ้ทีมใน NFL อ่ะยกตัวอย่างทีมที่มันมีมูลค่าสูงสุดใน NFL ดัลลัสคาวบอยอ่ะราคาประเมินล่าสุดมันอยู่ที่11เขาเรียกว่าอะไร 13,000 ล้านแล้วอ่ะเหรียญ
0: ก็คือหมื่นกว่าล้านใช่มั้ย
1: ก็คือหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐอ่ะ
0: หมื่นกว่าล้านแต่เป็นเหรียญนะ
1: เป็นเหรียญสหรัฐ
0: เมื่อกี้นี้เป็นปอนด์นะฮะ
1: แปลเป็นปอนด์ก็น่าจะมาสักหมื่นล้านปอนด์อ่ะ
0: นึง
1: ตีสักหมื่นล้านปอนด์แล้วกันใช่ป่ะล่ะแล้วแต่ละปีอ่ะไอ้ทีมอย่างดัลลัสเนี่ยมันกำไรแบบปีละ600ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะคือไอ้ทีมบอลน่ะถ้าคุณไปดูดีๆบางทีมทุกวันนี้นะมันยังขาดทุนกันอยู่เลย
0: โอ้กำไรสัก 8-9 ล้านนี่ก็เก่งแล้วนะปีแล้วลิเวอร์พูลหักลบกบหนี้หมดแล้วกำไร 8-9 ล้านนี่เก่งนะ
1: ใช่กำไรแบบนั้นนะแล้วไอ้อย่างดัลลัสคาวบอยเงี้ยปีนึงมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญแล้วตีหักต้นทุนค่านู่นนี่กำไรอยู่ปีละ629อันนี้ปีล่าสุดนะ
0: โอ้โห
1: กำไรปีละ629อ่ะ
0: โอ้สุดยอดอ่ะ
1: คือมันแทบแบบนั่นเลยอ่ะ
0: ซื้อทีมเล็กได้หลายทีมเลย
1: ไล่เจอร์รี่โจนะคนซื้อมาเนี่ยนะเขาซื้อมาประมาณ150เมื่อปี1989อ่ะ
0: โอ้โห
1: ราคาประเมินตอนนี้คุณดูเป็นหมื่นน่ะ
0: ยิ่งกว่าถูกหวยอีก
1: เขาบอกกำไรแบบถ้าขายตอนนี้ก็กำไรประมาณ 9,000% น่ะก็คือ990เท่าอ่ะ
0: แต่เขาก็ไม่ขายอ่ะก็มีกำไร
1: ขาย
0: มีกำไรตีว่าแบบได้มั่งไม่ได้มั่งก็ต้องปีละ500ประมาณนะ500ล้านดอลลาร
1: ์มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆไงมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเลยมีสมมติถ้าเกิดไอ้ทีม NBA หรือว่าทีมใน NFL เนี่ยถ้ามันมีข่าวมันจะเพิ่มทีมเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะมีนักลงทุน
0: พร้อมเลย
1: กระสันอยากจะเข้าไปเป็นเจ้าของนั่นแหละเพราะว่าคือถ้าคุณเข้าไปคุณก็การันตีแน่นอนว่าแต่ละปีคุณจะแบบอู้ฟู่ใช่ไหมแล้วก็มูลค่าทีมก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันคือเครื่องจักรทำเงินของแท้เลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมูลค่าพวกนี้มันจะวิ่งเร็วกว่าฟุตบอลเยอะฟุตบอลหรือที่มีการเล่นซ็อกเกอร์เนี่ยนะมันจะวิ่งเร็วกว่าเยอะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมันเคยมีข่าวเลยไอ้เฟนเวมก็อยากไปซื้อทีมใน NBA ไงแบบว่าถ้าเกิดเขาจะขยายลีกอ่ะ
0: ม
1: ีเพิ่มทีมอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปแย่งกันอ่ะเพื่อจะเป็นเจ้าของทีมให้ได
0: ้
1: แ
0: ต่ก็พอมันมีกฎพรีเมียร์ลีกหลังๆมันมีกฎไอ้พวก PSR กฎอะไรมาเนี่ย มันก็ไม่ได้หมายความว่าต่อให้เป็นเจ้าของไอ้ทีมอเมริกันเกมอะไรเงี้ยนะแล้วคุณจะเอาเงินตรงนั้นมาใช้ได้หมดเลยอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้นะ
1: มันก็ไปสกัดแต่ว่าคือไอ้กฎเนี่ยอย่างที่เราก็เคยพูดกันไปแหละว่ามันคือจริงๆมันเหมือนเป็นกฎสกัดดาวรุ่งอ่ะดาวรุ่งอย่างนิวคาสเซิลก็โดนเตะตัดขาไปแล้วเป็นไงล่ะ
0: โอ้รวยรวยนะ
1: เจ้าของอย่างรวยแต่ใช้เงินไม่ได้อ่ะคุณโดนสกัดใช้เงินไม่ได้ทุกวันนี้ทีมก็แตกไปเรียบร้อยแล้ว
0: เจ้าของบอกงงมากเลย
1: อ้
0: วนมาซื้อทำไมอ้วนใช้เงินไม่ได้
1: ใช่
0: มีสงครามอีกอดซื้อเลย
1: ใช่เนี่ยแล้วหลายทีมก็โดนไปมันสุดท้ายมันก็เลยทำให้กลุ่มบิ๊กซิกหรือกลุ่มอะไรก็ยังได้เปรียบอยู่เพราะมันเหมือนมีฐาน
0: คือใหญ่ไปแล้วได้โอกาส
1: มันใหญ่ไปแล้วฐานแฟนคลับพอคุณมีฐานแฟนคลับมีรายได้มีอะไรเยอะใช่ไหมนะครับมันก็ต้องเนี่ยมันก็สามารถใช้เงินได้มากขึ้นใช้เงินได้มากขึ้นมันก็หมายว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็สูงขึ้นใช่ไหมอย่างดิวเซอร์เนี่ยตอนที่มันได้แชมป์ไปโอ้โหคนก็คิดว่าเดี๋ยวต้องไปทุ่มซื้อเติมของอีกเปล่าว่าอ้าวเติมไม่ได้ติดขัดกฎตรงนี้ไงตอนนี้เจ้าของเงินพร้อมใช่ป่ะมันก็คนละยุคกันอ่ะมันไม่เหมือนยุคของเซมีไงเซมีมาถึงปีแรกไม่มีกฎ
0: ไงซิตี้ตอนนั้นก็ยังไม่ม
1: ีเซมีมาถึงปีแรกก็จัดไปเป็นร้อยเลยตอนนั้นกูซื้อคนแรกยังเป็นลาเนลี่อยู่เลยไม่ดีลาเนลี่เอาปลดเอามูรินโญ่เข้ามาเอาตังถมลงไปอีกใช่ป่ะถมลงทุกปีอ่ะเดี๋ยวมันก็สู่ความสำเร็จจนได
0: ้
1: ถ้าเกิดคุณมาทำไม่ดีคุณมันก็ปลดเสร็จก็เอาคนใหม่มาแล้วก็เอ้ยคุณอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวจัดให้ใช่ไหมก็ลงมาอีก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: คือเชลซีก็ใช้วิธีการนี้มาโดยตลอดเนี่ยมันก็ปลดโค้ดแบบปี2ปีก็ปลดแล้วอ่ะคุณทำประสบความสำเร็จแต่ปีหน้าคุณแป๊กก็ปลดแล้วโดนปลดแล้วคอนเต้อะไรเงี้ยใช่ไหมอันเช่อะไรเงี้ยแป๊กปุ๊บก็โดนปลดเลยเขาก็เป็นคนใหม่มา
0: แล้วก็กลายเป็น DNA ทีมไปเลยนะกับเชลซีก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะฮะ
1: มันก็จะเป็นสไตล์
0: เปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: ก็คืออย่าว่าแต่ดังแค่ไหนเลยหรือว่าแต่ทำทีมดีได้แชมป์แล้วก็ใช่ว่าจะอยู่ได้นะฮะถ้าผลงานยังไม่ได้แชมป์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะในอย่างอลอนโซเนี่ยนะเข้ามาดีกรีดีแฟนๆชอบแต่ผลงานไม่ดีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็เนี่ยไอ้เลียมโรซีเนียมั้งก็ครึ่งปีไอ้แกรมพอตเตอร์ก็แป๊บเดียวพี่แฟงแลมพาร์ดก็ไม่รอดใช่มั้งเขาเปลี่ยนโค้ดบ่อย
0: ๆครับ
1: แต่ว่าในยุคปัจจุบันมันก็ทำแบบนี้มันก็เวิร์กยากอะพูดตรงๆนะเพราะว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะมาซื้อตัวแบบตะวิตะบันได้แบบเดิมแล้วไงสมัยเพราะโค้ดคนใหม่มากมันเปลี่ยนระบบมาเงี้ยคุณก็ต้องเติมของให้เขาอ่ะใช่ป่ะเหมือนมูรินโญ่มาตอนแรกแกก็ลิฟต์มาเลยตัวปอโต้อ่ะริคาร์โดคาวานโญ่ใช่ไหมไอตัวปอโต้อ่ะแล้วก็มันไปได้ด็อกบาด้วยไงที่เป็นของดีแบบสุดๆอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วเขาบอกต้องเอาให้ได้อ
1: ่
0: ะจะเอาให้ได้นะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นคือเป็นเงื่อนไขในการมาคุมของเขาเลยถ้าเขาจะมาเนี่ยต้องเอาตัวนี้มาให้เขาให้ได้นะฮะซึ่งเขาก็ทำได้นะ
1: ฮะใช
0: ่ก็เรื่องการเงินหรือว่าเรื่องสนามอะไรพวกนี้คือถ้าแฟนบอลทีมไหนเนี่ยได้ลองดูนะฮะลองศึกษาลองเข้าใจกับการเงินของสโมสรตัวเองดูอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจการซื้อการขายอะไรมากขึ้นนะบางแฟนบอลมันก็อยากให้ทีมซื้ออยู่แล้วนะตัวดีๆทำไมไม่ซื้อคนนั้นคนนี้ทำไมไม่เอามาแต่ว่าบางทีมันก็ติดข้อโน้นข้อนี้ข้อจำเป็นอะไรของแต่ละทีมที่ไม่เหมือนกันอย่างบางทีมอย่างที่ยกตัวอย่างไปคือนิวคาสเซิลที่มีตังแต่ว่าใช้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันติดกฎโน้นกฎนี่นะฮะอย่างแมนยูเองนาทีนี้ก็ขาดทุนอยู่ตั้งเยอะนะฮะ
1: ใช่
0: ที่ใช้ไม่ได้ที่ไม่ซื้อมันก็เพราะไม่มีตังซื้อนะฮะ
1: อ
0: ันเก่ายังเคลียร์ไม่หมดเลยอะไรอย่างลิเวอร์พูลก็มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปแตกต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวนี้ดูบอลมันก็ต้องดูอะไรแบบนี้ด้วยมันถึงจะสนุกกว่านะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเอะอะไรก็โอ้ทำไมไม่ซื้อโน่นทำไมไม่ซื้อนี่ถ้าซื้อได้ก็ซื้อแล้วนะไม่มีทีมไหนไม่อยากซื้อหรอกถ้ามีเงินนะฮะ
1: คือซื้อมาแล้วบางทีมันก็ต้องส่องดีๆอ่ะเพราะซื้อมันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าเป้าไม่ใช่วินเลท 100% ไงจะมามันก็บางทีมันแป๊กพอแป๊กเนี่ยมันก็มาเก็บดองไว้อยู่กับตัวเหมือนกับคุณมีของเน่ามาดองไว้อยู่ที่บ้านเงี้ยขายออกไปก็ยากไงใช่ป่ะดูอย่างไอ้เนี่ยเจรอนซานโชไอตอนก่อนจะมาทุกคนก็อยากได้หมดแหละเอาพูดตรงๆถูกป่ะ
0: แล้วเป็นไงตอนนี้
1: โอ้โหไม่มีสังกัดไปซ้อมกับทีมระดับดิวิชั่น10อ่ะ
0: เออ
1: ไม่มีสังกัดแล้ว
0: ถ้าเหนื่อยก็
1: แพงแล้วไม่หมายว่าอย่างแมนยูคุณจะปล่อยเขาไปเนี่ยเจโดนซานโชนี่แมนยูส่งยืมไป3ทีมนะยังไม่สามารถซื้อขาดได้เลยคุณก็ต้องเอากลับมาจบฤดูกาลก็เอากลับมาจบฤดูกาลก็เอากลับมาใช่ไหมล่ะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องปล่อยหมดสัญญาไปซึ่งแมนยูก็ขาดทุนไปผลปี้อ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณค่าตัว73ล้านปอนด์ค่าจ้างเจโรนซันโชอีกตลอดสัญญามาเนี่ยก็จ่ายไปอีกเท่าไหร่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยดีลเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าแบบก็แปลกแบบสุดๆแหละแล้วจะปล่อยจะส่งยืมไปบางทีฟอร์มดีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายขาดก็ต้องกลับมาแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาใช่ไหมทั้งที่ไปเล่นกับบาร์ซ่าก็ทุกคนก็บอกฟอร์มดีราคาก็ถูกสุดๆยังขายไม่ออกเลย
0: ก็ค่าเหนื่อย
1: เ
0: ออโอนาน่ากลับมาแล้วนะ
1: ใช่โอนาไปแล้วเนี่ย
0: มากลับไปแล้วเหรอย้ายไปไหน
1: ก็อยู่ทีมเดิมเหรอ
0: เหรอยืมไปอีกทีเหรอ
1: เอออ
0: ๋อเหรออื
1: ม
0: ก็นี่แหละพวกนี้แหละที่คือก็ต้องบอกว่าที่ผู้บริหารชุดใหม่เขาเข้ามาก็ต้องเคลียร์ต้องมาจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: แล้วนักเตะบางคนน่ะนักเตะบางคนซึ่งหลายๆคนในสมัยนี้ด้วยก็คือมันจะมีสัญญาว่าเวลาได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเงี้ยก็จะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มไง
1: อ
0: ืมใช่ไหมอย่างแรดฟอร์ดกลับมาเนี่ยค่าเหนื่อยเดิมก็แพงอยู่แล้วนะแล้วก็มันอยู่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องได้เพิ่มอีกนะ
1: ครับ
0: ก็มันเรื่องตกลงมันเรื่องคุยกันยังไงนะหรืออย่างซานโชอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ผมว่าปัญหาของซานโชอาจจะไม่ใช่เรื่องค่าเหนื่อยอย่างเดียวแล้วนะทำไปทำมานี่ก็ไม่รู้ว่าแกเก่งจริงหรือเปล่านะไปเล่นทีมไหนก็ไม่เห็นเวิร์กสักทีมเลยนะครับเอาจริงที่เวิร์กเนี่ยก็มีดอทมุนอยู่ทีเดียวนะฮะนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ไปอยู่ทีมอื่นนะ
1: คือแกมาพลาดตรงตอนมาอยู่วิลล่าทีมล่าสุดน่ะมันแป๊กไงคือฟอร์มมันเฉยๆมากอะ
0: ่
1: ะตอนไปเชลซีก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบดีเดย์อะไรมาก
0: ธรรมดาธรรมดา
1: ธรรมดา
0: เออ
1: แต่ว่าตอนอยู่ดอทมูลน่ะเล่นดี
0: ตอนดอทมูล2รอบเนี่ยใช้ได
1: ้เล่นดีนะครับมันก็เลยเนี่ยพอมาตอนนี้มันก็แต่คืออย่างซานโชมันก็คงมีคนเอาอยู่แล้วแหละเอาตามจริงคือสักค่าจ้างสักแสนหนึ่งสมมตินะก็ผมว่าก็น่าจะใช้ได้อยู
0: ่
1: คือตอนนี้มันมีคนในตลาดเนี่ยที่มันยังว่างอยู่ผมโอ้มันไม่มีคนเอาไอ้เลออนโกเลสก้ายังว่างอยู่เลยนะทุกวันนี้ไม่มีสังกัดเลยเนี่ย
0: ก็คงเจรจากันอยู่นะ
1: คือเห็นล่าสุดไอ้นิวคาสเซิลจะไปเอาไอ้ฮอยเบียกฮอยแบกฮอยอะไรเนี่ย
0: ฮอยแบกโอ้จำลืมชื่อไปแล้วตอนนั้นตอนเล่นอยู่จำได้ไ
1: อ้เอเมลฮอยเบียฮอย
0: ของสเปอร์นะ
1: ของสเปอร์ตอนนี้ไปอยู่มาร์กเซย์
0: อ
1: ่ะล่าสุดมันถูกปฏิเสธไปด้วยเนี่ยผมก็งงว่ามันไม่เอาอีโกเลสก้าเนี่ยไม่ต้องเสียค่าตัวด้วยว่างเลยตอนนี
0: ้
1: นั่งปั่นจักรยานอยู่บ้านอยู่ตอนนี้แต่ยุบมันก็เยอะแล้วนะมัน31อ่ะแต่มันก็มาใช้งานได้
0: 2 2พอละมั้ง
1: 2-3 ปีอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ฮอยเบียนี่ก็ใช้ได้แล้วล่ะโอ้ปล่อยโตนาลี่ปล่อยบูโน่กินมาไลไปเอาฮอยเบียสุดยอดเลย
1: เนี่ยทีมแบบโอ้โหตัวผู้เล่นแบบตกแบบหน้าใจหายอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้โจลินตันเจ็บไปกลับมาอ้าวเฮ้ยเพื่อนไปไหนหมดเนี่ย
1: กลับมาวีเดียอุ้ยใครวะเนี่ย
0: ต้องเล่นกับใครเนี่ยโอ้แต่พวกดาวรุ่งเขาก็ยังอยู่นะยังไอ้ลุยส์ทองก็ยังไม่ได้ย้ายใช่ไหม
1: ลุยส์ทองนี่ก็มีข่าวทีมอื่นอยู่นะเหมือนคือลองคิดเป็นเราอ่ะไอ้เพื่อนเราที่มันเล่นแล้วประสบความสำเร็จกันมามันไปกันหมดอ่ะโอ้โหเราก็ใจเป้านะผมไปลุยส์ทองผมก็เฮ้ยแล้วต้องทำไงกับชีวิตดีวะเนี่ย
0: ดิฟลาเมนโต้เนี่ยนะ
1: แล้วอย่าลืมว่านิวคาสเซิลนี่มันเคยตกชั้นมาคือมันคงไม่ถึงแย่แบบตกชั้นหรอกแต่ปีแล้วมันก็ไม่ได้แบบปังอะไรขนาดนั้นนะ
0: โค้ชก็เปลี่ยนนะนี่ก็
1: เปล
0: ี่
1: ยนโค้ชก็เปลี่ยนก็ห้าป
0: ีไจสเลอร์อะไรจำชื่อไม่ได้เลย
1: ไอ้มาเทียส
0: โอ้เขาเคยยิ่งใหญ่พาอะไรได้แชมป์ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนะทั้งสองสมัย
1: ก็สองสมัยล่าสุดเลย
0: ที่ไปคุมซาอุใช่ไหม
1: ใช่มาเท่ๆหน่อยตัวเนี้ย
0: โอ้มาถึงเห็นคือกุนซือรุ่นใหม่นะก็จะสไตล์ดุดันนิดนึงก็คือแบบบิ้วๆหน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่ามันก็ถึงแม้ว่าจะระดับทวีปเอเชียก็จริงอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไปเทียบระดับยุโรปมันก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
1: เพราะแกเคยคุมไอ้เรดบูลเรดบูลซัลซ์บวร์กอ่ะแล้วก็ไปที่อาวารี
0: ครับ
1: ซึ่งอัลอลีมันก็เจ้าของเดียวกันกับนิวคาสเซิลนี่แหละกลุ่มทุนเนี่ยPSF อะไรเนี่ยใช่ไหมก็ได้แหละแต่ว่าก็ไปคุมอัลอลีก็ใช้ได้นะก็พอใ

0: ใช่ได้นะครับคือได้ AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าในลีกก็ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ในลีกก็ไม่ได้
1: อ
0: ือ
1: ฮ
0: ึอืม
1: ครับ
0: ก็ว่ากันไปนะครับ
1: อืม
0: ตอนนี้ก็ตลาดก็เริ่มถือว่าคึกคักเพิ่มมาเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: ก็เดี๋ยวจะเอาจริงๆอ่ะก็ปิดสิ้นปิดวันที่1มั้ง
0: ใช่1
1: กันยานะฮะก็เหลือประมาณ20วันน่ะประมาณนั้นนะครับ
0: จริงๆเผื่อแป๊บเดียวนะมันก็เหลือ20วันเองนะ
1: ใกล้ปิดแล้วเหมือนกันนะโอ้เอาจริงๆน้อยนะยังไม่ได้เยอะกันเท่าไหร่นะฮะ
0: มันแต่มันมีตัวแพงไง
1: แต่ว่าบิ๊กเนมบิ๊กเนม
0: เพื่อมันไอตัวที่โดยเฉพาะกองกลางเนี่ยปีนี้มันเหมือนมันเน้นซื้อกองกลางกันแพงๆงั้นเลยอ่ะใช่ป่ะอย่างของหรือไอสเปอร์ก็ได้โตนาลีกับแฟนันไปใช่ไหมมาติวส์แฟนันไอเชลซีก็ซื้อดีมอร์แกนโรเจอร์ไง
1: ไอตี
0: ไอเลดเดอร์สัน
1: เลดเดอร์สัน
0: เป็นร้อยมากนะพวกนี้แต่ละตัว
1: แมนยูไงแมนยูได้มิดฟิลด์สองคนเลย
0: แมนยูก็เอาเดซันโตสกับไอยูริเตลแมนใช่ป่ะก็เน้นเติมกองกลางกัน
1: ลิเวอร์พูลนี่
0: ก็นี่ไงไออาร์เซนอลไงบูโน่กิมาไล
1: ฟ
0: ์
1: คือย้ายเนี่ยบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะ
0: บ
1: ิ๊กเนมแต่ว่าจำนวนยังไม่ค่อยเยอะ
0: ใช่
1: จำนวนยังน้อยอยู
0: ่ปริมาณอาจจะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าก็มันก็ไม่เหมือนลิเวอร์พูลปีที่แล้วที่มันโอ้โหซื้อแบบเยอะมากไง
1: แต่ปีแล้วลิเวอร์พูลก็ใช้ไปแล้วไงนะมันใช้ไป200โอ้โหเกิน200อ่ะ
0: ใช่
1: ทะลวงมากปีแล้วลิเวอร์พูลปีนี้ก็เลยอาจจะเงียบๆหน่อยนะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลที่ได้มาเอาแบบมีชื่อจริงเนี่ยแบบรู้จักเลยนะแฟนบอลรู้จักเลยก็ในตัวล่าสุดนี่แหละนะฮะโรนัลด์อาราโฮนะ
0: โรนัลด์อาราโฮ
1: เอามันอันนี้หมายความว่าที่แมสหน่อยนะฮะ
0: ก็ก่อนนี้ก็วิกตอร์มุนยอส
1: เจเรมี่ชักเก้
0: เจเรมี่ชักเก้คือจริงมันประกาศซื้อเนี่ยปีที่แล้วละแล้วก็เพิ่งย้ายมาฤดูกาลนี้แล้วก็ยังเจ็บอยู่มั้ง
1: เจ็บ
0: ยังไม่ได้เล่นเลย
1: เขายังไม่กล้าใช้เลย
0: มันซื้อเด็กไงก็ก่อนหน้านี้ไอ้โจนี่เลโอนี่อะไรก็เด็กแล้วก็เจ็บไปตรงนั้นก็เจ็บหนักไป
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละ
1: แต่ว่า
0: ก็เลยต้องเอายืมไอ้อาราโฮมาแก้ขัดไปก่อน
1: ปีนี้เลโอนี่ก็น่าจะหายกลับมาแต่ว่าก็ไม่รู้จะสภาพเป็นยังไงเล่นได้ไหมก็ถ้าหลักๆก็ไอ้ชักเก้กับเลโอนี่แหละที่จะเป็นเซนเตอร์เหมือนกับอาราโฮเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: อาราโฮมันก็เล่นแบ็คขวาได้ด้วยนะ
0: ใช่ใช่แกเล่นแบ็คได
1: ้มีเซนเตอร์ที่ลิเวอร์พูลเพิ่งไปดึงมาที่เล่นในเกมหมุนเครื่องบ่อย
0: ๆเอ็นดุกเว่
1: นดุกเว่แฟนลิเวอร์พูลก็เสียดายอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เวิร์คเพอร์มิต
0: ใช่ยังน้อยอยู่เลย18เองมั้งตัวนั้นน่ะ
1: โอ้เล่นดีเลยอ่ะ
0: ก็เล่นดีใช่แต่ว่าคือเด็กอ่ะก็มันก็ต้องเข้าใจบางทีความสม่ำเสมอมันก็ยังไม่ค่อยมีไงมันก็จะดีบ้างแย่บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องประเมินอีกทีอ
1: ่
0: ะก็เหมือนล่าสุดไอฮาวิเอเลียดเนี้ยก็มีข่าวแบบเห็นคนก็ดูฟอร์มดูอะไรก็บอกน่าจะตันแล้วแหละ
1: ก็ได้แค่นี้
0: จะหมดคงได้ประมาณแค่นี้แหละถ้าที่ก่อนอันนี้ขึ้นมาก็เป็นตัวความหวังอยู่ใช่ไหม
1: คือก็แฟนชอบขวัญใจแฟนๆนะแล้วเล่นคู่กับซาร่าตอนเล่นคู่กับซาร่าเล่นดี
0: ใช่นั่นแหละมันก็คือบางตัวพอมันเจอเปลี่ยนระบบเจอเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเงี้ยมันก็เล่นไม่ออกไงใช่ไหมเพราะคือทีมฟุตบอลมันเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนอะไรบางทีโค้ชคนใหม่เข้ามาเฮ้ยไม่ใช่ตำแหน่งที่ทีมเขาต้องการใช้คุณอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็เล่นไม่ออก
1: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยเหมือนไอ้เอซีมิลานคุณเนี่ยไอ้ลูเวนโมลิมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหา
1: จะโดนไล่ออกแล้วเหร
0: อบ่าวก็เห็นว่าคือมันก็ยังมาระบบเดิมไงไอ้3 4 2 1อะไรของเขาอ่ะใช่ไหมแล้วก็หลายๆตัวก็อาจจะมีปัญหาแบบว่าเฮ้ยเอาไปถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองก็ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ย
1: แกดื้อจัดไง
0: แกจะมีระบบสูตรเดียวอ่ะใช่ไหมต้องหลักพื้นฐานแกต้องสูตรนี้ไว้ก่อน
1: แล้วแกก็บอกไงว่าถ้าจะให้ผมเปลี่ยนระบบไล่หมอดีกว่าชอบเลยนักหนาไม่รู
0: ้ก็นั่นแหละ คือมันก็เหมือนแกไม่มีความยืดหยุ่นอ่ะใช่ไหมเหมือนแกจะเอาแผนการแกตรงเนี้ยเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ย
1: คือสมัยนี้
0: เอานักเตะมาจับมาลงไง
1: สมัยนี้มันก็ไม่ได้เนาะสมัยนี้มันก็แต่อย่างชาบี้อลอนโซเองอ่ะเขาก็เล่นหลังสามใช่ไห
0: ม
1: แต่มาเชลซีมันก็มีหลายๆเกมที่ก็เล่นปรับเล่นหลังสี่นะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ต้องดูตามทรัพยากรที่มีด้วยนะก็ไม่ใช่ว่าจะโอ้โหแบบตัวเองก็ยึดมั่นแล้วเกินนะฮะก็ยอมเปลี่ยนจะใช้ของตัวเองแล้วนักเตะต้องเล่นตามตัวเองให้ได้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะ

0: ันหน่อยนะฮะครับเนี่ยผมไปไล่ดูพวกตัวที่เข้านี่ออกของทีมใหญ่ๆนะดูแต่ละทีมถ้าเป็นทีมใหญ่ก็มีบิ๊กเนมแล้วเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ยังไม่มีเนี่ยก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละนะฮะเพราะว่าเขาก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าปีนี้ลิเวอร์พูลจะไปเน้นเรื่องการใช้งานตัวที่มีอยู่แล้วที่เพิ่งซื้อมามากกว่านะ
1: ครับ
0: ลุ้นว่าจะใช้งานกันยังไงลุ้นว่าไม่ให้บาดเจ็บอย่างอีซักอย่างฟอรินเวียสอะไรพวกนี้นะฮะอยากใช้พวกนั้นเล่นกันให้ได้เอาไว้ก่อนดีกว่านะฮะ
1: คือถ้ามันจริงๆขู่ก็ทำมันก็ยังพอได
0: ้ตัวเดิมดีอยู่แล้ว
1: ยังพอได้เพียงแต่ว่าจะต้องจับปรับยังไงให้มันเวิร์กๆหน่อย
0: ครับ
1: ใช
0: ่
1: นะในพูดถึงฟุตบอลก็ล่าสุดเขามีจับสลากนี่มานะคาราบาวรอบ2นะครับปีนี้ทีมดีๆมาเตะเยอะเลยเชลซีสเปอร์นิวคาสเซิลอะไรพวกเนี้ย
0: ไอ้พวกไม่ได้ไปบอลยุโรป
1: ต้องไปเล่นรอบ2นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: น
1: ะซึ่งก็นิวคาสเซิลนี่จะเล่นในบ้านนะครับเจอกับเวสต์บอมวิชอัลเบียนนะครับแล้วก็จะมีเชลซีนี่เจอกับลูตันสเปอร์นี่ก็พบกับชาตันแอตเลติกนะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็เดี๋ยวจะเตะกันแล้วนะช่วงเนี่ยสัปดาห์ของวันที่24สิงหาปลายเดือนเนี่ยนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คือสัปดาห์สุดท้ายกลางเดือนอ่ะกลางเดือนของสัปดาห์สุดท้าย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เร็วเลย
1: ใช่
0: บอลถ้วยแรกมาแล้วนะครับ
1: ก็ถ้วยแรกมาแล้วก็รอบนี้มีทีมพรีเมียร์มาแล้ว
0: ใช่
1: พรีเมียร์ที่ไม่ได้ไปบอลยุโรปทั้งหลายแหละ
0: ครับ
1: นะครับก็จะต้องเตะรอบนี้นะครับ
0: ครับ
1: ม
0: ีเลสเตอร์นี่ก็จะไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะ
1: ครับ
0: ติดไปนิดนึงทีมของไทยนะฮะครับ
1: เลสเตอร์ก็ตกไปลีกวันแล้วนะ
0: โอ้โหเวสต์แฮมนี่เจอเซาท์แฮมป์ตันนะ
1: ครับ
0: ครับก็พูดถึงก็เร็วนะแป๊บเดียวเองฤดูกาลก็จะเปิดละเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นแล้วนะฮะ
1: ใช่เพราะว่ามันหลายๆลีกมันก็เปิดเวลาเดิมๆใกล้เคียงของเดิ
0: ม
1: จะมีช้าหน่อยก็อย่างเยอรมันเนี่ยไปเปิดแบบปลายเดือนเลยใช่ป่ะฤดูกาลเนี่ยเปิดจริงๆก็ปลายเดือน
0: ครับ
1: หนึ่งสัปดาห์ก่อนนั้นก็จะเป็นซูเปอร์คัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางลีกมันก็จะแบบใกล้ๆเดิมอ่ะช่วงกลางๆเดือนอะไรเงี้ยมันโพสต์ฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับค่อนข้างเร็วนะเพิ่งผ่านบอลโลกมา
0: ครับผม
1: นะ
0: มีบอกว่าวันแม่ผมต้องซื้อของขวัญให้เมียไหมครับทำไมเขามาทวงผมยิกเลยครับ
1: ฮ
0: ะแม่เมียหรือเปล่ามีโอกาสที่ได้ฟังป๋าแป๊ะมาบรรยายบอลพรีเมียร์ไหมฮะ
1: โอ้ป๋าน่าจะไม่หรอกมั้งเสาร์อาทิตย์อ่ะใช่ไหม
0: แล้วพรีเมียร์เนี่ยเขาจะมีบรรยายเหมือนบอลโลกไหมคุณนนท
1: ์ก็มีก็มีรายการไอ้นี่เหมือนเดิมไง
0: ซ็อกเกอร์ไลฟ
1: ์สกอร์ไลน์เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็คงตามช่วงเวลา
0: ครับ
1: ปกติแหละตามปกติอ่ะเพราะมันก็ไม่ได้มีอย่างฟุตบอลโลกมันจะมีช่วงแบบเช้าช่วงอะไรที่ปกติมันไม่ได้เป็นบรรยายบอลเนี่ยเขาก็เพิ่มเติมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงพรีเมียร์ลาลีกาอะไรมันก็น่าจะบรรยายเท่าเดิมอ
0: ่
1: ะหรือเปล่าคิดว่านะ
0: คุณนัทเซย่าเนี่ยบอกว่าชอบหยองครับดูแกดูเป็นคนถ่อมตัวฮะรายได้สูง 700,000 ต่อเดือนก็ดูไม่อวดรวยเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับรวยมากนะ
1: ใช่ใช่อีกหน่อยคงไปซื้อลิเวอร์พูลได้พยองเลย
0: ราคาทองเริ่มปรับตัวขึ้นอีกแล้วครับอีกไม่นานคงเรียกเสียเขียงได้เต็มปากฮะ
1: โอ้ยราคาจะเท่าทุนอยู่เลยฮะเสียเสอะไรกัน
0: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วช่วงนี้ทุนขึ้นนองขึ้นนะ
1: เหรอ
0: คนจัดคิวรายการไปไหนครับ
1: บังเหร
0: อ
1: วันนี้ไม่อยู่ฮะ
0: พักบ้างพักบ้
1: าง
0: ไปพักก็ไปที่อื่นนะฮะ
1: เอาครับ
0: สเปอร์เสริมตัวเหมือนจะเล่น6ถ้วยนะไปทำอะไรมากมายครับโอ้พี่ทีมมันจะตกชั้นมาพี่ต้องเข้าใจ คือถ้าไม่คือที่เสริมมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไปลุ้นอะไรกับเขานะเสริมมาเนี่ยเพื่อมั่นใจไว้ก่อนว่าจะไม่ต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วอันดับแรกแล้วก็จะได้เป็นตัวพื้นฐานที่ใช้พัฒนาทีมต่อๆไปนะฮะแฟนสเปอร์นี่อย่าเพิ่งไปฝันหวานอะไรมากมายเอาเป็นว่าเหมือนทีมมันต้องซ่อมอ่ะก็เอามาซ่อมแซมก่อนนะฮะแล้วจะติดปีกไปไหนต่อหรือว่าจะอะไรยังไงต่อนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
1: ใช่แล้วก็มันก็เปลี่ยนโค้ชด้วย
0: อ
1: ่ะเป็นเดอะแชบี้ใช่มั้ยจริงๆมันก็นับว่าถ้านับว่าก็เป็นเพิ่งเริ่มฤดูกาลนี้ก็ได้เพราะปีที่แล้วก็เ ข้ามาปลายเหลือเกินใช่ไหมล่ะมาช่วยให้มันดีตกชั้นได้ปีนี้เขาคงต้อง

0: ต้องอยากได้นักเตะที่ตัวเองแบบนะ
1: ครับ
0: เข้ากับสไตล์คอนคุมทีมของเขาแหละ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมมันก็ต้องเติมหน่อย
1: คือนักเตะที่เขาซื้อตอนเนี้ยมีข่าวบอกว่าเขาลิสต์ไว้ก่อนที่จะเข้ามาคุมทีมในตรงโน้นนะ
0: อืม
1: เขาบอกว่าเขาจะเอานักเตะพวกนี้มาเท่านั้นก็ถึงจะมา
0: ก็เลยว่าคือตอนนั้นก็ไฟล้นก้นแล้วอ่ะสเปอร์
1: ต้องยอมทุกอย่าง
0: ทุกอย่างก็ต้องยอมหมดอ่ะเดี๋ยวค่าจ้างก็แพงใช่ไหมต้องจ่ายโบนัสให้ถ้ารอดตกชั้นเนี่ยแล้วก็สุดท้ายพอรอดจริงก็เขาก็ลิสต์รายชื่อมาให้
1: ค่าจ้างนี่ประมาณ13ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลนะ
0: อืม
1: ก็พอๆกับติดท็อปๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ว่าพวกอาร์เตต้าพวกพวกเนี่ยไอ้นี่ก็แพงนะไอ้ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อ่ะกาสเนอร์อ่ะไอ้นี่ก็ได้อย่างแพงเลยนะฮะ
0: ใช่ใ
1: ช่ก็ต้องทุ่มกันหน่อยนะครับ
0: อืม
1: ตอนนี้6โมงแล้วคุณนรส
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ฮะ
1: แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเก็บข้อความกันต่อนะครับรวมถึงข่าวคราวอื่นๆนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง FM99 ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรอบโลกกีฬานะครับ
1: ครับผม
0: เอ
1: าก่อนไปดูข้อความเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่าคุณนรสเม
0: ื่อ
1: กี้คุณพูดถึงไอ้ลิขสิทธิ์บอลใช่ไหม
0: ฟีฟ่าล่าสุดก็ตั้งราคามาแล้วนะ3ล้านเหรียญสหรัฐนะฟีฟ่าอาเซียนนะ
1: โอ้ย3ล้านเอง
0: 3ล้านเหรียญ นะฮะ 90กว่าล้านบาท ของดี
1: ดีเป็นร้อยแล้วกันนะรวมมาส่งมาสี
0: ่ไปร้อยหนึ่ง
1: ครับ
0: ของดีดีพี่เก็บไว้ดูเองเถอะฮะ
1: กี่นัดเองฮะ4นัด5นัดเองนะ
0: หมายถึงว่าทีมชาติไทยนะแต่ว่าเขาขายทั้งทัวร์นาเมนต์คือทัวร์นาเมนต์นึงประมาณ20นัด
1: 20นัด
0: เพราะมันรวมทั้งดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ด้วย
1: ครับ
0: แต่ถามว่าใครมันจะไปดู
1: ครับ
0: ใช่ป่ะล่ะไอ้ทีมอื่นนะคนก็ดูแต่ทีมชาติไทยทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: แล้วคุณตั้งราคามาอย่างนี้ก็ไม่มีคนซื้อ
1: ครับ
0: อืม
1: หรือต่อให้คุณจะชอบดูบอลแบบแค่ไหนนะไอ้ดิวิชั่น2นี่คุณก็จะดูเหรอฮะพวก
0: ไม่มีใครดูหรอก
1: พวกบูไนพวกเงี้ยนะโอ้ใครก็จะดูฮะ
0: ใช่
1: เอามารวมขายในแพ็คเกจก็ได้นะ
0: คือต่อให้มันเป็นคนชอบดูบอลบ้าบอลยังไงก็ตามหรือเป็นคนแบบอ่านเล่นด้วยอ่ะโอ้โหบอลบางทีมันก็ไปดูอย่างอื่นดีกว่าไหม
1: ก็นั่นน่ะดิ
0: เออ
1: ใครจะไปดูอ่ะ
0: ใช
1: ่ทีมอย่างแบบโอ้ฮ่องกงไงนะที่เชิญมานะ
0: ใช่
1: บูไนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะตีมอร์งอ่ะเนี่ย
0: เออ
1: โอ้
0: คือพอเจอราคาแบบนี้ก็เผื่อรายการนี้อาจจะตอนนี้พลิกละพลิกกลับมาแล้วรายการนี้อาจจะเจ๊งแทน AFF แล้ว
1: โอ้ใครจะซื้ออ่ะ
0: แต่ว่าข้อดีอย่างตรงที่ว่า FIFA เขาไม่ได้ขายเราแพงไงเพราะว่าเขาขายเวียดนามก็ราคานี้เหมือนกันนะโดยกระตุ้นหน้าเพราะอย่างตอนบอลโลกมันขายเราแพงใช่ป่ะตอนบอลโลกอ่ะมันราคาเรานี่มันโหมันแพงกว่าเพื่อนบ้านอย่างงี้ใช่ป่ะ
1: อ
0: ้าวครั้งนี้ FIFA เขาอืมงั้นไทยกับเวียดนามก็เอาไปราคาเดียวกันละกัน3ล้าน
1: โอ้แต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันนะ
0: เออเวียดนามก็ร้องเหมือนกันตอนเนี้ย
1: ทำไปบอลโลกไปเลย
0: 3ล้านใครมันจะไปซื้อ3ล้านเหรียญน่ะ90ประมาณ100ล้าน100ล้านบาทอ่ะ
1: คือมีคนถามเข้ามานะอ้าวนี่ไงรายการ FIFA โมโนไม่ถ่ายเหรอเพราะว่าโมโนเขาตอนนั้นที่เขาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกใช่ไห
0: ม
1: แล้วเขาได้รายการ FIFA ทุกรายการเลยใช่ป่ะรวมถึงบอลโลกครั้งหน้าด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรายการที่รายการใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
0: เพิ่งมาม
1: ันไม่อยู่ในตอนนั้นที่เขาคุยกันนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่อยู่ในแพ็กเกจก็ไม่ได้รวมด้วยเอาเป็นว่ามันไม่ได้รวมกับที่เขาซื้อมาตอนนั้นก็แล้วกันนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนเขาจะซื้อมาถ่ายเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีออปชันในการคุยกับ FIFA ได้ราคาไหนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปถามเขาเองนะฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งเชื่อว่าก็คงจะมีคนถามที่เขานั่นแหละเยอะที่สุดนะฮะก็เป็นอีกครั้งนึงอ่ะที่เราต้องต้องลุ้นกันว่าจะได้ดูหรือเปล่านะฮะแต่นี่เป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะฮะ
0: ก็ต้องดูอ่ะเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคนซื้อเดี๋ยวเขาก็ต้องปรับแพ็กเกจปรับอะไรแหละ FIFAมันเพราะว่าราคาแบบนี้ก็พูดตรงๆคุณก็โหต่อให้เป็นไอช่องแบบจ่ายตังค์ True AS Mono อะไรก็ยากนะ100ล้านน่ะ
1: เขาไม่ซื้อหรอก
0: เออ
1: แล้วบอลมันไม่กี่วันเองเนาะ24กันยาถึง3ตุลา
0: แป๊บเดียวมันช่วง FIFA Day เดียว
1: เออ
0: FIFA Day เดียวเองแล้วก็ทีมชาติไทยก็เตะ4แมตช์เอง
1: อืม
0: ใช่ป่ะล่ะคือของที่มันมีมูลค่าคือแมตช์ทีมชาติไทยไอ้แมตช์ที่มือเชื่อว่าคนก็ไม่ค่อยสนใจดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขายเหมามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วสมมติ4นัด100ล้านนี่ตกนัดละ25ล้านเลยนะ
1: เกินไป
0: เออ25ล้านเลยคนซื้อไปก็โหจะไปหาโฆษณาหารายได้จากไหนอ
1: ่
0: ะผมว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
1: นี่ไงผมว่าเขาตั้งราคาไว้ต่อไงตั้งราคาไว้ต่อแต่ต่อเท่าไหร่เพราะว่าไอ้อาเซียนครับที่บ่นๆกันเนี่ยมันก็ประมาณ40เองนะ
0: อ
1: ันนี้เป็น100อ่ะนะฮะต้องต่อเท่าไหร่อ่ะต่อเกินครึ่งนะฮะ
0: ใช่
1: ต่อเกินครึ่งก็ยัง40 50อยู่เลยนะฮะซึ่งก็แพงอ่ะ
0: ก็แพงมาก
1: ใช่
0: แพงมากนะครับคือแล้วรายการนี้ความน่าสนใจมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะจีนก็ไม่มาอินเดียมันก็ไม่มาล่าสุดอินเดียมันก็ไม่มาแล้วตอนนี้ก็เหลือไอ้ปากีสถานที่มานะยังมาอยู่นะแต่ว่าถึงเวลาจริงไม่รู้จะมาเปล่า
1: ครับ
0: สรุปสุดท้ายก็กลายเป็นเตะกันเองในอาเซียนเหมือนเดิม
1: คือณตอนนี้นะ14ทีมนะฮะดิวิชั่น1นี่มีอินโดมาเลย์สิงคโปร์อินเดียนี่ไม่มาแล้วใช่ไหม
0: อินเดียไม่มาแล้ว
1: ล
0: ่าสุดเขาบอกว่าไม่มาแล้ว
1: ไม่มาแล้วก็ต้องหามาแทนนะฮะ
0: ก็เหมือนไม่มีแล้วมั้งมีอยู่แค่นี้
1: แล้วก็อันนี้เมื่อกี้กลุ่ม A นะกลุ่ม B นี่มีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีนะ
0: ครับ
1: ดิวิชั่น2นี่โอ้โหสุดยอดบิ๊กแมตช์นะฮะกลุ่ม A ฮ่องกงเมียนมาบูไน
0: ครับ
1: กลุ่ม B กัมพูชาลาวติมอร์ฮะครับแล้วก็จะแต่รอบดิวิชั่น2นี่ก็จะมีรอบชิงชนะเลิศได้ผ่านก็ไปเล่นดิวิชั่น1ปีหน้านะครับ
0: มันก็เป็นสูตรแบบคล้ายๆในเชลลีอะไรเนี่ยเอามาให้มันลบมาล่อให้มันดูมีมูลค่าหน่อย
1: เหนื่อยจริงๆนะฮะ
0: คือตอนแรกเลยอ่ะถ้ามันเชิญชาติอื่นๆมาได้มันน่าสนใจใช่ไหมปีนี้มันสมมติจีนมันมาอินเดียมาแล้วครั้งหน้ามีออสเตรเลียสมมติเราไปเชิญมาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเนี่ยเริ่มต้นมาเอาจีนกับอินเดียก็ถอน หรือมันเป็นเพราะจีนกับอินเดียถอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ฟีฟ่ามันเลยมาตั้งราคาแพงนะเพราะถ้าเกิดมันขายจีนกับอินเดียได้มันก็น่าจะยอดคนดูน่าจะเยอะแล้วก็ราคาก็น่าจะดีใช่ไห
1: ม
0: ของเราก็เลยอาจจะไม่ต้องแพงก็ได้แต่ว่านี่พอจีนกับอินเดียไม่มาแล้วเขาคงไม่ซื้ออยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: จะมาเขาก็เลยมาขายเราแพงหรือปั้นตั้งราคาแบบโหดๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแต่ราคามันก็แบบโอ้โหร้อยล้านบ้างจริง
1: เอาแต่ว่าเขามีค่าเข้าร่วมให้นะทีมชาติไทยได้ค่าเข้าร่วมด้วยนะ
0: คือรายการไอ้ของฟีฟ่ามันดีอย่างคือมันตังมันอู้ฟู
1: ่มีแน่ค่าเข้าร่วมแล้วก็แชมป์ก็ได้ประมาณ1ล้านดอลลาร์
0: 1ล้านเหรียญมันเป็นสูตรฟีฟ่าเขาอ่ะเขาจะเอาตังมาล่อไว
1: ้ครับ
0: ชาวลามันก็ไปข้อดีแล้วก็ข้อดีมันก็คือไปเตะฟีฟ่าเดย
1: ์
0: มันก็ทำให้แต่ละชาติมันก็สามารถจัดชุดใหญ่ไปได้แล้วก็ไปเตะที่ไปโดนทีเดียวรู้เรื่องเลยไม่ต้องยืดเยื้ออะไรไม่เหมือนไอ้เนี่ย AFF เนี่ยโอ้โหพ่อล่อเป็นเดือนเลย
1: ก็เหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งเลยนะทัวร์นาเมนต์สั้นๆทัวร์นาเมนต์หนึ่งไปเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมล่ะอย่าง AFF เนี่ยเตะกัน10ชาติเนี่ยโอ้โหเตะเป็นเดือนเดือนกว่าเกินเดือนด้วยนานเกิน
1: คร
0: ับ แล้วล่ะนานเกินแล้วมันพอมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตัวที่จัดหนักเท่าไหร
1: ่ก็ต้องเตะ8นัดเท่าบอลโลกอ
0: ่
1: ะถ้าจะเป็นแชมป์ AFF นะ
0: ใช่ แต่เนี้ยมันเป็นช่วง FIFA Day ลองคิดดูสมมุติเราชุดใหญ่ไปเวียดนามชุดใหญ่ไปอินโดเอาไอ้ตัวพวกไอ้ที่เล่นในฮอลแลนด์มาอะไรเงี้ยมันก็มีความน่าดูอยู่
1: ก็เรียกได้เนี่ย
0: มันฟีฟ่าเดย์ก็เรียกได้
1: กลับอยู่แล้วนะ
0: ใช่มันก็มีความน่าดูอยู่ประมาณนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าคือถ้าซื้อราคานี้แล้วโหมันแพ็ครวมเอาไอ้ดิวิชั่น2มาด้วยเงี้ยมันก็ไม่ไหวไง
1: คือก่อนหน้านี้ที่ก็เป็นที่ถกเถียงในวงการฟุตบอลบ้านเราอยู่แต่ตอนนี้ก็คือเรื่องไอ้ดูฟรีไหมใช่ไหมทีมชาติต้องดูฟรีอะไรก็ว่าไปนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้โหเจอลิขสิทธิ์ฟีฟ่าอาเซียนนี่ผมว่าประเด็นเปลี่ยนละต้องไปด่าฟีฟ่ากันแทนแล้วนะฮะรวมใจพร้อมใจกันด่าฟีฟ่าแน่นอนนะเรื่องอย่างนี้นะ
0: ใช่คือผมว่าเขาถ้าคนตามข่าวนะคือเจอราคานี้ผมว่ามันก็คงไม่มีคนไปด่าสมาคมด่าอะไรพวกนี้แล้วนะยกเว้นแต่ว่าแต่นี้เราก็ไม่รู้นะว่าสมาคมเขาได้ลิขสิทธิ์หรือเปล่าสมมติเป็นทีมชาติไทยแต่
1: อ
0: ันนี้เราก็ไม่ทราบอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าฟีฟ่าตั้งราคามาแบบนี้ไม่มีคนซื้อผมว่าก็ไม่แปลกอ่ะแล้วมันก็ไม่ควรจะมีใครไปโดนว่าแล้วนะ
1: ใช่
0: ไหมล่ะเพราะราคามันตั้งมาแบบเวอร์วางอลังการมาก
1: คือก่อนหน้านี้ไออาเซียนที่แต่งอยู่ตอนนี้มันเป็นรายการเดียวที่ลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของสมาคมไงมันจะเป็นรายการเดียวเราก็เลยต้องคราวนี้ก็เลยต้องเสียเงินเงี้ยนะฮะแต่ว่ารายการนี้รายการฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิขสิทธิ์จะอยู่ที่ใครเหมือนกันนะฮะ
0: ก็เห็นเนี่ยเอฟเอฟนี่เขาก็ขายเหมามาเหมือนกันพอมันขายเหมามาฟีทีวีเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเอามาเนี่ยคุณก็มาเป็นทุกขลาภคือโอกาสเจ๊งสูงอ่ะว่าง่าย
1: ๆ
0: เพราะมันขายได้แต่เพราะทีมชาติไทยไง
1: ใช่
0: ถูกว่าไอ้แมตช์ชาติอื่นเตะมันไม่มีคนดูเรตติ้งแย่กว่าคุณละครเก่าๆอีกเผลอๆคนเอาละครเก่าๆมาฉายเผลอเรตติ้งยังดีกว่า
1: สู้บอลนักเรียนผมได้เปล่า
0: ไม่ได้หรอก นักเรียนก็เรตติ้งดีอยู
1: ่
0: ใช่ไหมล่ะสมัยก่อนนะคุณจำได้นะช่อง7บางทีถ้าเป็นบอลอย่างเงี้ยเขาก็ไปลงในช่องแอปเขาอะอะไรนะ
1: บักกะบู
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มองหน้าจอเขาโอ้โหเรตติ้งเขารายการอื่นๆเขาเรตติ้งดีใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ใช่ป่ะมันก็
1: การเป็นปัญหาไปอีก
0: สมัยมันก็ต้องมันเฉพาะทีมชาติไทยอ่ะที่มันมีคนดูไง
1: ครับ
0: ก็ต้องรอดูแล้วกันรายการนี้นะครับอาจจะ
1: ผมไม่ได้ดูมั้ง
0: เจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันไม่มีถ่ายทอดไม่มีอะไรก็เรียบร้อยอ่ะในบ้านเรามันก็ไม่เกิดแน
1: ่โอ้แต่ถ้าไม่ได้ดูทีมชาติไทยเตะรายการแบบนี้มันก็ฟังดูเป็นไปไม่ได้นะถึงแม้มันจะเป็นไปได้ก็ตามเนี่ย
0: คือ
1: ในโลกความเป็นจริงมันเป็นไปได้นะที่เราจะไม่ได้ดูทีมชาติไทยชุดใหญ่เตะครั้งนี้นะฮะแต่ว่าถ้าสมมติไม่ได้ดูจริงมันก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็ชุดใหญ่และรายการใหญ่ด้วยนะฮะ
0: ครับ คือมันก็ ต้องทำใจอ่ะผมว่านะ
1: เนาะ
0: คือมันก็ต้องทำใจอ่ะ
1: ต้องทำใจระดับนึงนะ
0: ต้องทำใจคือแต่จริงถ้าพูดถึงอ่ะกีฬาอย่างหลายๆชนิดกีฬาบางทีเราก็มีนักกีฬาไปแข่งทีมชาติอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูทางฟรีทีวีอย่างงี้ก็มี ใช่ไหมอย่างถ้ามันกีฬาที่มันคนนิยมเยอะๆอย่างฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรพวกนี้มันถึงจะได้ดูนะ
1: ใช่ก็ได้ดูถ้ากีฬาอื่นอะดูน้อย
0: กีฬาอื่นเราก็แทบไม่ได้ดู
1: แต่มันบอลไง
0: ใช่ใช่ไหมถ้าว่างตามจริงอะกีฬาแทบจะทุกชนิดแหละเราก็ไม่ได้ดูหรอก
1: แต่ผมว่าเรามีสิทธิ์ยังได้ดูนะผมว่าเดี๋ยวต่อไปต่อมาต่อราคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุยกันคงได้แหละ
0: เดี๋ยวมันขายไม่ออกมันก็ต้องลดราคาลงมา
1: ใช่
0: ราคานี้คือตั้งไว้เผื่อแบบนั่นไปก่อน
1: แล้วประเทศอื่นเขาขายได้อะไรไม่รู
0: ้ก็มีเวียดนามแหละที่มันมีข่าวอยู่เขาบอกเวียดนามมันก็ขายราคาเนี้ย
1: นอกจากเวียดนามผมรู้
0: ไหมไม่รู้แต่มันก็คงขายราคาไม่ได้ต่างกันมากแหละ
1: ขายต่างกันก็ไม่ได้เลยนะมันก็แบบจะแบบว่ามีความแตกต่างกันแบบนี้แบบขนาดนี้อยู่ดีก็มาเก็บสมมุติขายฟิลิปปินส์50อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะขายเรา100นึงมันก็ดูมันเกินไป
0: ก็เดี๋ยวเชื่อว่าทุกชาติมันก็คงร้องหมดอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เจอราคานี้ก็ต้องร้องหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กไปที่ฟีฟ่าว่าแบบเฮ้ยราคานี้มันไม่ไหว
1: ไม่ลองงี้มั้งได้ไหมสมมติไม่ลดราคาเราไม่ส่งทีมแข่งเนี่ย
0: ไม่ส่งเราก็อดตังค์เลย
1: ก็อดไปเลยดิก็อดไม่เอาก็ได
0: ้ก็อดตังค์เลย
1: ก็ไม่เอาแล้วก็ไม่แข่งนะเว้ยอย่างเงี้ยโอ้โหแพงเหลือเกินนะ
0: ก็แต่ว่าไม่รู้ว่าฟีฟ่ามันจะมีกฎอะไรมาบังคับหรือเปล่าไงมันจะมีกฎอะไรมาบังคับเราหรือเปล่าอย่าลืมฟีฟ่ามันก็ใหญ่สุดไงใช่ป่ะแล้วก็สมมุติเราไม่ไปแข่งมันก็ต้องหาดึงทีมมาอุ่นเครื่องใช่ไหมกับคุณไปแข่งรายการเนี้ยคุณได้ตังค์นะใช่ป่ะมันแล้วก็เผื่อฟุกเป็นแชมป์เนี่ยก็ล้านเหรียญนี่30กว่าล้านบาทนะใช่ป่ะมันคือไอ้ฟีฟ่าไอ้บอมมันมีเงินมาล่อไง
1: ฟีฟ่าม
0: าล่ออ
1: ยู่ตัวเองก็รวยไม่รู้รวยไงตอนบอลโลกก็ได้เป็นโอ้โหไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านดอลลาร์นะ
0: ใช่
1: โอ้กำไรตั้งเยอะแล้วนะฮะนี่ยังก็จะมาเอากินน้อยอีกนะ
0: โอ้โหถึงขนาดพี่เขาจะขายหุ้นนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้ว
1: ก็เป็นร้อนเงินมาอย่างไหนอินฟานติโน่นะฮะเอาให้ชู้ไว้บอกมีชู้
0: ถึงขนาดพี่เขาจะถกขายหุ้นนี่ก็แบบโอ้โหสุดๆแล้วเกิดมาก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีไอเดียแบบนี้
1: อ
0: ่ะใช่ป่ะล่ะไอแต่ก่อนมันแค่แบบจัดบอลโลก2ปีครั้งอะไรเงี้ยก็โดนต่อต้านจะตายอยู่แล้วนะโอ้นี่พี่เขาคิดได้แบบจะขายหุ้นให้เอกชนนี้
1: แล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะฟีฟ่าอาเซียนนะคุณหมอไอ้พวกบอลแบบภูมิภาคเนี่ยฟีฟ่าเขาก็ไปจัดหลายที่อย่างฟีฟ่าอาหรับก็มีนะเดี๋ยวจะมีฟีฟ่าอาหรับเนี่ยแล้วก็จะมีฟีฟ่าคอนคาเคปอะไรพวกเนี้ยนะ
0: คือมันกะแบบทุบเรียกว่าทุบไอ้หน่วยงานย่อยแต่ละอันไม่หมดอ่ะ
1: ซับของพวก AFC ของยุโรปของอะไรพวกนั้น
0: ใช่คือไปทุบหมดอ่ะก็เอาง่ายๆถ้าอย่างไอ้รายการนี้มันเกิดได้สมมุติในฟีฟ่าอาเซียนน่ะ AFF มันก็อยู่ไม่ได้หรอก
1: อยู่ไม่ได้หรอก
0: มันอยู่ไม่ได้หรอกมันก็เจ๊งเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอถึงเวลาจริงไอ้สมมุติฟีฟ่าเซียนคุณได้ตัวดีๆไปเตะทีมชาติชุดใหญ่จริงๆไปเตะไอ้เอฟเอฟกลายเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ย
1: ม
0: ันก็มีคนดูใช่ป่ะล่ะ
1: แล้วมันเตะติดกันเลยอ่ะ
0: ม
1: ันก็จะไปทำไม่ได้หรอกนะฮะ
0: แล้วแต่ละชาติตอนนี้เอาตรงๆถ้าไม่นำไปเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็เอียงไปทางฟีฟ่าอาเซียนนี่แหละเพราะว่าค่าคะแนนที่ได้มันก็เยอะกว่าม
1: ันฟีฟ่าเดย์ด้วย
0: ฟีฟ่าเดย์ด้วยแล้วก็ไปเข้าร่วมในกรุงก็มีตังแชมป์นี่ก็อู้ฟู่ใช่ไหมทุกอย่างมันดูดีหมดอ่ะแต่ว่าพอมาเจอค่าลิขสิทธิ์นี่เข้าไปก
1: ็ยกเว้นค่าลิขสิทธิ์เนี่ย
0: เรียบร้อยก็เดี๋ยวไอเอฟเอฟนี่วันเสาร์นะรอบ
1: ใช
0: ่รอบรองนัดแรกนะเราจะไปเยือนสิงคโปร์นะครับ วันเสาร์ส่วนอีกคู่หนึ่งวันอาทิตย์นะครับก็เวียดนามจะไปเยือนมาเลเซียนะจ๊ะ
1: ครับผมเอาก่อนไปดูข้อความมีผลวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแชมป์โลกนิดหนึ่งนะฮะรอบแรกกลุ่ม A นะแข่งกันที่ชิลีนะครับที่ซานติอาโกเราลงเล่นเป็นนัดที่4นะครับก่อนหน้านี้นี่เราเล่นไป3นัดแพ้ไป1นะไป2นะครับเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่าเราก็ต้านไม่ไหวนะแพ้ไป3เซตรวดนะครับ11 25 21 25แล้วก็16 25นะครับก็ทำให้รอบแรกเราชนะ1แล้วก็แพ้3นะครับนัดสุดท้ายนี่เจอกับอียิปต์ในวันอังคารนี้คือวันอังคารนี้ก็คือเช้าวันพุธของบ้านเรานะครับประมาณ 4:00 นี่ก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อจะลุ้นเข้ารอบ16ทีมยังมีสิทธิ์อยู่นะครับส่วนอเมริกาก็ชนะ4แมตช์รวดนะครับมี12คะแนนเต็มก็ผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดไว้นิดนึงเผื่อใครติดตาม วอลเลย์บอลหญิงอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ให้กำลังใจน้องๆกันได้นะครับ
0: U17
1: นะฮะ
0: อ
1: ่
0: า
1: ครับผมข้อความมานิดนึงนะครับมีส่งมาตั้งแต่ตี5บอกว่าแมนยูไต่ระดับความฟิตเกือบเต็มร้อยแล้วครับเทเลมันเซนบอลทันบรูโน่ครับ
0: ก็ดูถือว่าดูดีดูดีคุณอีกก็มีเวลาทำทีมนานๆละ
1: คุณโอได้ดูฟอร์มแมนยูช่วงอุ่นเครื่องมั้ย
0: ดูผ่านๆน่ะก็แบบยังไม่ได้อะไรมากคือบอลก็อย่างที่บอกช่วงนี้ผมก็ถ้าไม่นั่นก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะเอาตรงนะมันเอียนๆอยู่อ่ะมันช่วงแบบล้าๆอยู่
1: เห็นบอกว่าเขาเอาไอ้อังเดรซานโตกับเมสันเมาส์มาเล่นฟิลตัวกลาง
0: ใช่ใช่
1: เล่นกันดี
0: เขาบอกว่าเล่นดีๆมันก็ทำให้แมนยูมันก็จะมีกลางกองกลาง4ตัวไงเมสันเมาส์อังเดรซานโตยูริสเตเลมันแล้วหายไป
1: ไอ้คอบี้เมนู
0: คอบี้เมนูอีกตัวนึงอันนี้ไม่นับไอ้อูกาเต้นะที่มันเจ็บยาวไง
1: ใช่ใช
0: ่
1: เชลซีกับอาร์เซนอลและสเปอร์ทีมใหญ่อ๋อหมายถึงน่าจะหมายถึงใครทีมใหญ่กว่ากันอะไรอย่างนี้นะก็โอ้น่าจะอาร์เซนอลแหละตอนนี้นะฮะอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์ถ้าเรียงนะฮะ
0: ก็ถ้าตอนนี้มันก็วอร์กันอยู่ไหมเหรอก็เชลซีเขาบอกอ้าวเขาเป็นแชมป์ UCL นะครับ
1: อ๋อเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยเหรอ
0: เ
1: ออ
0: ก็ถกเถียงกันไปถกกันมาอยู่ตอนนี
1: ้ครับ
0: เอาเดี๋ยวฮะตามในโซเชียลอ
1: ่
0: ะ
1: เอาเดี๋ยว
0: ฮะใช่คือสเปอร์คุณตัวนี้ไม่ควรไปยุ่งอะไรกับพวกเขา
1: ใช่ใช่ไม่น่าจะอยู่ในแคตตากรีนี้ไอ้เขาแข่งกันไหมอย่าไป
0: จะถอยห่างออกมา
1: สงครามของคนอื่นเราอย่าไปยุ่งอ่ะเราไปอยู่กับพวกบอลมงบอลมัดอะไรไบตันอะไรยังพอได
0: ้
1: ครับ
0: ครับ
1: ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยฮะพี่โอ๊ตครับดัลลัสคาร์บอยนี่กำไรเยอะได้ไงครับไม่ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มาตั้งนานแล้ว
0: ก็มันก็ทำธุรกิจหรือค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูต้นทุนเขาอะสมมติทำปีหนึ่งเงี้ยต้นทุนก็มีค่าบริหารไอ้ไม่ใช่ค่าจ้างผู้เล่นปีซึ่งไอ้ค่าจ้างผู้เล่นเนี่ยเขาก็มีซาลารีแคปมีกำหนดเพดานไว้อีกใช่ป่ะมีกำหนดเพดานไว้อีก
1: คร
0: ับ ใช่ไหมแล้วก็รายได้ต่างๆอะไรเนี้ยมันก็แทบจะไปกำไรหมดเลยอะแล้วไอ้กีฬาอเมริกันพวกเนี้ยค่าลิขสิทธิ์มันแพง
1: ใช่
0: มันขายแพง
1: ใช่ใช
0: ่อย่างมี NFL เนี่ยมันขายที่ขายหลายเจ้าด้วยขายหลายเจ้าด้วยอย่างเจ้าหนึ่งก็คุณอาจจะได้สัปดาห์ละแมตช์สองแมตช์อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยก็ว่ากันไป
1: สถานีนี้ฮะ
0: เ
1: ดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาสของตัวเองด้วยบางทีมีช่องทางตัวเองเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: ที่สำคัญอีกอย่างก็คือค่าตั๋วเนี่ยแหละค่าตั๋วก็ชมนะฮะ
0: ครับ
1: สนามก็โอ้โหแต่ละที่ที่หลักแบบ7-80,000นี่เบสิกเลยบางที่90,000นั่นนะฮะ
0: ครับ
1: มันก็เลยได้เป็นกอบเป็นกำเยอะมากนะฮะก็ฟีฟ่าเนี่ยไปเห็นโมเดลอะไรแบบนี้แหละนะฮะก็เลยตาลุกเลยกลายเป็นหน้าเงินไปเลยนะฮะ
0: ใช
1: ่
0: ก็คืออย่างที่บอกพวกกีฬาอเมริกันพวกนี้มันคือเครื่องจักรทำเงินแหละ
1: จริง
0: เคร
1: ื่อง
0: จักรทำเงินจริงคือเพราะฉะนั้นหลายๆทีมหลายๆเจ้าของหลายๆเศรษฐีแล้วกันพอมีทีมไหนจะขายทีมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตาลุกกันทั้งนั้นอ่ะ
1: คือมันเหมือนกับทัศนคติหรือว่านิสัยของคนประเทศเขาอ่ะเขารักกีฬาเขาชอบกีฬาเขาดูทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาดูเขาเล่นเขาสนใจจริงจังเนี่ยเป็นชีวิตเขาแล้วก็เขาก็พร้อม ที่จะเปย์เขามีกำลังทรัพย์ที่จะจ่ายด้วยเงี้ยนะมันก็เลยโตขึ้นในอุตสาหกรรมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็เริ่มจากคนที่มันมีความสนใจอย่างมากกันในกีฬานะฮะคนอเมริกันนี่ชอบนี่นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ท
0: ุ
1: กปีนะฮะผมว่าอโมริมหรอกครับที่ยึดแผนของตัวเองตลอดแต่ว่ามิลานนี่แหละที่ไปจ้างมันได้ไงไม่รู้ทั้งนั้นที่รู้อยู่แล้ว
0: เออ
1: ก็ถูกนะ
0: ก็น่าจะเห็นตัวอย่างแล้วนะ ผู้บริหารไม่ดูพรีเมียร์บอกก็ไม่รู
1: ้ไปเอามาได้ยังไง
0: ใช
1: ่บังเบงขายไปไหนครับพี่หนีหนี้เหรอครับ
0: โอ้บางไม่น่าจะมีหนี้หรอกมั้งฮะ
1: ครับไปซื้อกองทุนเก็บไว้อะฮะ
0: เหรอ
1: ฟีฟ่าก็ให้เงินกินเปล่านะครับทีละแสนกว่าเหรียญนะครับ
0: ใช่
1: ให้ซะเยอะใช
0: ่คือเอาเงินมาล่อว่าง่าย
1: ๆครับ
0: ครับ
1: พี่สองคนครับถ้าหงยังเจรจาค่าตัวกับเปเช่ไม่สำเร็จล่าสุดมีอาร์เซนอลเพิ่มอีกหนึ่งทีมนะครับน่าจะหมายถึงบาโคล่า
0: ใช่ไหม
1: อ่
0: า
1: 145ล้านนี่ต้องลดลงหน่อยนะครับมันแพงเกินไปเขาว่าอย่างนี้นะฮะ
0: ก็เบลลี่บาโคล่าใช่ไห
1: ม
0: ก็มันก็ราคาแบบเดี๋ยวคุยกันแหละว่าต้องเจรจาต่อรองกันไป
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดมันมีทีมอื่นเข้ามาแจมด้วยมันก็อาจจะต้องนั่นนิดนึงต้องยอมจ่ายอ่ะใช่ไห
1: ม
0: ถ้าอยากได้จริง
1: ครับ
0: แต่มันก็แพงโหด
1: โหดจริง
0: โหดจริงของจริงคือตอนนี้ฝั่งสมมุติแบลลี่บาโคล่าเนี่ยคือโหซื้อได้อีก3ตัวเลยนะสมมุตินะถ้าผมเป็นลิเวอร์พูลไม่เอานะ
1: ผมก็ไม่เอา
0: เออ
1: ลิเวอร์พูลอ่ะจริงๆอ่ะตัวซ้ายก็มีเยอะแยะ
0: มีโกดิกักโปก็ฟอร์มดีอยู
1: ่ลิโออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ลิโอเป็นกุมอฮาเงี้ย
1: คือตัวมันมีอยู่แล้วอ่ะ
0: อืม
1: ใช่มั้ยจะไปซื้อทำไมอ่ะ
0: ใช่
1: ซื้อตัวขวาดีกว่านะฮะ
0: แล้ว
1: แพงขนาดนั้นน่ะ
0: อืมใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือตอนนี้ลิเวอร์พูลมันก็เริ่มมีปัญหาตรงขนาดทีมไงสควอตเดบอะจำมาล่ะเพราะว่ามันก็เนี่ยเอาง่ายอย่างกองหลังเนี่ยถ้าคุณตัดไอเด็ก2คนนั้นออกไปอะไอเจอร์มี่ชาเก้กับ
1: เ
0: ลโอนี่ออกไปนะคุณก็จะเหลือตัววนอยู่แค่โจโกเมสฟันไดแล้วก็ไอนี่เองนะ
1: ล
0: าโฮนะ3ตัวเองนะ
1: ซึ่งโจโกเมสก็อย่าไปนับเลยนับได้ไหมไม่รู้
0: เล
1: ย
0: จะบ้าแล้วก็อาราโฮมันก็เหมือนมาแทนในโกนาเต้ใช่ไหม
1: แล้วฟานไดก็3-5 3-4 3-5แล้วอ่ะ
0: ใช่ป่ะมันต้องเติมแบบเขาเรียกว่าอะไรเติมไม่ต้องแพงจัดแล้วอ่ะเพราะปีที่แล้วคุณซื้อแพงๆไปเยอะแล้วอ่ะ
1: คือผมว่าบาโคล่านะเผื่อเสร็จอาร์เซนอลนะ
0: อ
1: าร์เซนอลนะกำลังต้องการแล้วพร้อมไปผมว่าโอ้โหจ่ายสัก100นึงก็คุยกันได้แล้วมั้งนะ
0: พอเปเช่เขาก็มีข่าวไอ้นี่แล้วไงเฟรนตอเรสไง
1: โดนโขกไปเหมือนกันนะไม่
0: เ
1: หรอ
0: เฟรนตอเรสเปเช่ก็จะเอาไปก็ถ้าเอาไปปุ๊บก็น่าจะปล่อยตุกสักตัวออกมาใช่ไหมล่ะ
1: อืมครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็เรียกว่าฝุ่นตลบอยู่นะฮะช่วงนี้ก
0: ็เออ
1: ผมว่าทีมที่จะมีอีกอ่ะผมว่าอาร์เซนอลนั้นจะมีหน้าซ้ายอีกคนนะอย่างน้อยนะ
0: ครับ
1: ส่วนลิเวอร์พูลผมว่าบาโคล่านี่ข่าวลือเฉยอะ
0: ม
1: ันไม่ยังเป็นอ่ะแล้วมันแพงอ่ะแล้วซื้อมาไปซื้อคนอื่นไม่ได้แล้วนะฮะเซนเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องไปเอามาก
0: องกลางอะไรอีกเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อาจจะต้องเติมหน่อย
1: แต่กองกลางเห็นบอกไอเทนี่ก็นี่เล่นดีนะดาวรุ่งช่วงอุ่นเครื่องนะฮะแต่ก็ดาวรุ่งนะ
0: ก็ดาวรุ่ง
1: ก็ต้องรอดูว่าดีจริงๆหรือเปล่านะฮะ
0: ใ
1: ช่บอกว่าไทยลีกกับพรีเมียร์ลีกเปิดตัวเมื่อไหร่ครับ
0: หมายถึงว่าเปิดลีกกันเหรอ
1: ไทยลีกต้นเดือนหน้านะ
0: ไทยลีกเดือนหน้าแต่ว่าพรีเมียร์ก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มีคอมมูนิตี้ชิลละ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่แล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะเริ่มฤดูกาล
1: ครับ
0: ส
1: เปอร์รวยไม่ไหวแล้วตัวรุกมาเมื่อไหร่ครับผมก็อยากให้มาเหมือนกันนะฮะ
0: ตอนนี้นิ่งมาแล้วเริ่มนิ่งมาแล้ว
1: ตอนนี้ข่าวดีแล้วมิกกี้ต่อสัญญาก็โอเคแล้ว
0: ไลโรเมโร
1: ่ไอโรเมโร่ย้ายไปตอนน
0: ั้นแล้ว
1: เป็นไปได้นะตอนนี้เป็นเต็ง2ตัวโรเมโร่นะแล้วไออาร์เซนอลเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อพอนอนมันเสียไอ้นี่ไปไงซาลิบาเจ็บยาวอยู่พอสมควรหายไปหลายเดือนน่ะ
1: ก็ไปเลยถ้าโรเมโร่ย้ายไปอาร์เซนอลนี่มันจะยิ่งกว่าตัวแคมเบลอีกนะโดนนะตัวแคมเบลนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ย้ายจากสเปอร์ไปอาร์เซนอลนะเพราะเขาหมดสัญญา
0: เขาหมดสัญญาก่อน
1: หมดสัญญาก็ถึงไปอาร์เซนอล
0: แ
1: ต่ไอเนี่ยเหลือสัญญาตั้งมี3ปีอ่ะ
0: แล้วมีตอนปลายฤดูกาลที่แล้วก็มีข่าวเลยใช่มั้ย
1: ก็ตอนแรกจะไม่ดูเกมสุดท้าย
0: ที่เกมสุดท้าย
1: ต้องรีบพินกลับมาเลย
0: ต้องรีบกลับมาโดนด่าไ
1: หมคือถ้าย้ายไปนอนจริงนี่โอ้โหแบบว่าสุดๆไปเลยอ่ะ
0: ก็เลยว่าติดท็อปชาร์ตเลยนักเตะที่แฟนสเปอร์เกียดสุดแล้ว
1: โอ้พุ่งปินดับหนึ่งแน่นอนพี่โซผมนี่ล่วงที่สองเลย
0: โอ้โซบอก
1: รักเลยผมรักโซแคมเบลขึ้นมาเลย
0: โซแคมเบลบอกโอ้โหติดระดับมาเป็นหลายสิบปีแล้ว
1: ตั้งแต่ปี2000-2001อ่ะ
0: ช่วยเอาผมมาลงไปหน่อยเถอะโรเมโร่
1: คือถ้า
0: แต่ไม่มีข่าวอินเตอร์อยู่ด้วยนี
1: ่อินเตอร์โรเมโร่นี่หนังๆจริงตาหมี
0: ตาหมี
1: ตาหม
0: ีก็เป็นไปได้เยอะเพราะตาหมีเขาชอบนักเตะเจนีน่าอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เนี่ยไอ้รอบชิงเนี่ยนักเตะตาหมีเยอะสุดเลยอะ
1: แต่ถ้าปล่อยอาร์เซนอล
0: ทีมเนี่ย
1: แต่ถ้าปล่อยอาร์เซนอลจริงอะคนที่ต้องโดนด่าไม่ใช่โรเมโร่คนเดียวนะต้องอยู่ที่สเปอร์ด้วยนะโอ้โหมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะผมถ้าใจผมนะแต่ว่าตัวโรเมโร่มันโอเพนไหมผมว่ามันโอเพน
0: เขาอยากเขาคงอยากไปแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่สเปอร์ด้วยอยู่ที่อาร์เซนอลอยู่ที่อะไรหลายอย่างด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าเอาเข้าจริงผมว่า คือโรเมโร่ก็ไม่รู้ใจเขายังไงแล้วไง
1: ใช่ใช
0: ่
1: ปล่อยอยู่แล้ว
0: เออหมดเวลาแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
9: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอ
11: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
13: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 1-6736
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 6:34 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เช้าวันอังคารที่11นะคะเช้าวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังแหมทำไมต้องลืมด้วยนะพอสอนะพูดอยู่ทุกวันหรืออยากจะให้หมดวันเราเร็วนะคะหมดปีเราเร็วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันก็พูดถึงวันสำคัญเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็12สิงหาวันแม่แห่งชาติหลายหน่วยงาน

0: หยุดนะคะรักแม่ดูแลแม่นะคะจริงๆวันแม่สำหรับเต่าเองคือทุกๆวันหลายท่านบอกว่าดีจังเลยคุณเต่ายังมีแม่นะเป็นสิริมงคลกับตัวเองบางท่านนะคุณแม่เสียไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าทุกๆวันคือวันแม่นะหูฟังอาจจะให้ความสำคัญหน่อยวันพรุ่งนี้นะคะอะพูดถึงเรื่องของดวงตากันสักนิดนึงนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังรู้จักโรคกระจกตาโก่งไหมฮะโรคกระจกตาโก่งภัยเงียบที่ส่งผลต่อการมองเห็นจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวใครยังไม่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็โชคดีไปแต่ใครมีปัญหาสายตาก็ต้องไปปรึกษาจักษุแพทย์นะกระจกตาโก่งคืออะไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะนำเรื่องของรู้ทันกระจกตาโก่งมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนำข้อมูลนี้มาจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามจิตเกษตรสุวรรณท่านอยู่ที่หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาฝ่ายจักษุวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะโรคกระจกตาโก่งคุณผู้ฟังคือภาวะที่เส้นใยคอลลาเจนอ่อนแอทำให้กระจกตาบางแล้วก็โก่งโนนผิดรูปนะคะจากปกตินะคะจนไม่สามารถสร้างความสมดุลในการโฟกัสภาพได้สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคุณผู้ฟังเคยทำแบบนี้หรือเปล่าขยี้ตาแรงๆขยี้ตาบ่อยๆภาวะแพ้ที่ทำให้คันตาแล้วก็เป็นสาเหตุให้ขยี้ตาเป็นประจำด้วยนะคะคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคกระจกตาโก่งหรือเปล่าโครงสร้างกระจกตาบางหรืออ่อนแอกว่าปกติหรือไม่สัญญาณเตือนที่ควรสังเกตนะคุณฟังค่าสายตาสั้นหรือค่าสายตาเอียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยกว่าปกตินะคะบ่อยจนรู้สึกว่าผิดสังเกตแล้วก็มองเห็นภาพซ้อนภาพเบลอหรือภาพบิดเบี้ยวใส่แว่นแล้วการมองเห็นยังไม่ชัดเจนเลยนะคะเห็นแสงฟุ้งแสงกระจายโดยเฉพาะในเวลากลางคืนการตรวจแล้วก็แนวทางการรักษาคุณฟังใส่แว่นหรือว่าคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษนะคะใช้แสงเพื่อช่วยชะลอการโก่งของกระจกตาการใส่วงแหวนพยุงกระจกตาเอ้ยเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยใส่วงแหวนพยุงกระจกตาแล้วก็การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตานะคุณฟังหากพบว่าค่าสายตาเปลี่ยนเร็วหรือผิดปกตินะคะหรือเปลี่ยนแว่นบ่อยจนผิดปกติควรพบจักษุแพทย์ค่ะเพื่อตรวจประเมินอย่างละเอียดนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเพิ่งได้ยินเหมือนกันว่ากระจกตาโก่งนะคะคุณผู้ฟังลองดูนะสายตาใครมีปัญหาแล้วก็ดูว่าสัญญาณเตือนที่ควรสังเกตผิดปกติหรือไม่อย่างไรนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สนทนากับหมอปัญญาค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์พูดถึงเคล็ดลับการลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นเหนียงตีนกานะหรืออะไรก็แล้วแต่ A E I O U คุณผู้ฟังสามารถบริหารใบหน้าของเราได้นะคะโดยเฉพาะคำว่า O คุณผู้ฟังสามารถทำได้ไม่เสียตังค์ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับท่านครับท่านฟังครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เราเริ่มภาควิชาการตั้งหัวข้อว่าแม่คือชีวิตแรกของเราสำหรับเรื่องของแม่คือชีวิตแรกนะครับเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแม่ให้ชีวิตแรกกับเราอย่างไรนะครับชีวิตแรกของเราเกิดขึ้นเพราะว่าลูกคนน่ะยังไงมันต้องมีคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงดูนะจะปล่อยให้อยู่แบบทั่วๆไปเหมือนลูกหมาไม่ได
0: ้
2: ฟังเพราะว่าคนเนี่ยเด็กคลอดจากท้องแม่มาก็คือทารกนะครับซึ่งจะต้องการความช่วยเหลือดูแลทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่ต่างๆก็ขับถ่ายต่างๆทุกอย่างครับอย่างยิ่งถ้าเด็กทารกอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลก็ยากที่จะรอดชีวิตได้ทั้งหมดทั้งแหล่นี้คือสิ่งที่ได้มาจากแม่ทั้งสิ้นนะท่านฟังถ้าไม่มีคุณแม่คอยดูแลยากนักที่เด็กจะเติบโตรอดมาได้แบบปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและความเห็นผมคิดว่าจากการที่เป็นแพทย์มาระยะแรกๆของชีวิตตอนที่ยังเป็นหมอหนุ่มๆนะก็ต้องผ่านทุกๆแผนกเลยครับ ต้องไปโรเตทแต่เป็นหมอที่

ทุกแผนกเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องต่างเหล่านี้ได้ดีนะครับแต่ต้องทำคลอดเด็กคลอดออกมาเห็นกับตาเปล่าเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำว่าคลอดกับมือเราเลยว่าจะคลอดเป็นยังไงคลอดมาแล้วจะต้องดูแลอย่างไรต่อไปคุณหมอเด็กจะต้องดูแลเด็กทารกอย่างไรคุณหมอสูดูแลคุณแม่อย่างไรรู้ดีตามขั้นตอนต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่หมอทุกคนจะต้องรับรู้และมีประสบการณ์มาทั้งสิ้นนะครับแม่จึงเป็นชีวิตแรกของคนทุกคนที่ในครอบครัวนั้นที่เป็นลูกของเขานะครับอันนี้นำมาพูดตรงนี้เป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อจัดให้กับซีรีส์วันแม่ปี2569นะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติของไทยนะท่านผู้ฟังครับเมื่อมีการปฏิสนธิเด็กขึ้นในท้องของแม่นะครับอันที่เกิดจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งนำผ่านมาทางสเปิร์มนะครับคุณแม่ครึ่งหนึ่งนำผ่านมาทางไข่ซึ่งตกทุกๆเดือนในสวัสดิ์สตรีนะครับไข่ตก1เดือนใบ1เดือนใบหนึ่งครับบวกกับสเปิร์มจากพ่อเข้าปฏิสนธิก็จะมีการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA กันนะครับที่ผมพูดไปนำไปเป็นพื้นฐานแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเตรียมตัวไว้นะครับให้ท่านได้รับทราบมีพื้นฐานเข้าใจคำว่า DNA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดไปทั้งสัปดาห์เลยนะครับการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA เหล่านี้เองนะครับเพื่อให้ได้ลูกที่แข็งแรงที่สุดนะครับเก่งฉลาดที่สุดมีคุณภาพสูงที่สุดในการดำเนินชีวิตและอยู่รอดได้จนถึงเป็นผู้ใหญ่และถึงแก่ถึงเฒ่าทีเดียวเผ่าพันธุ์เหล่านี้ครับส่งต่อทาง DNA พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเมื่อปฏิสนธิในท้องของแม่คือทารกภายในปีกมดลูกของแม่แล้วก็เลื่อนตัวเข้าอยู่ในฝังตัวในมดลูกก็จะมีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้เด็กมีเซลล์ทุกๆเซลล์ที่ครบถ้วนนะครับโดย DNA ที่พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะครับจะเข้าแลกเปลี่ยนรหัสกันนำลักษณะเด่นในทุกๆลักษณะ 3-4 แสนลักษณะของความเป็นคนเนี่ยผสมกันระหว่างพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ธรรมชาติเลือกเอาสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นเราเรียกว่าเป็นโดมิแนนต์นะครับลักษณะเด่นจะต้องผุดขึ้นมานะครับให้กลายเป็นของลูกคนนั้นเด็กและพ่อแม่ทุกคนจะมีการคัดเลือกแบบนี้ครับขณะที่มีการปฏิสนธิในวินาทีนั้นเลยนะครับรหัสของ DNA จากพ่อครึ่งหนึ่งผ่านมาทางสเปิร์มกับของแม่ครึ่งหนึ่งก็จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อได้ลักษณะที่ผมพูดถึงลักษณะด้อยไม่เอาลักษณะด้อยกดลงไปไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาให้ลูกได้เป็นสิ่งที่ดีๆนั่นคือชีวิตแรกที่มีการปฏิสนธิในท้องแม่นะเรื่องพวกนี้เรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับทุกคนทุกๆวินาทีก็จะมีคนปฏิสนธิขึ้นในท้องของแม่นะครับเพื่อให้เติบโตต่อไปที่แม่ปัจจุบันนี้การคลอดเด็กที่คลอดใหม่ในแต่ละประเทศจะเริ่มลดปริมาณลงก็ตามแต่นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อแลกเปลี่ยนรหัสของพันธุกรรมหรือ DNA กันจนสร้างได้สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นในทุกๆด้านติดตัวลูกคนนี้ออกมานะครับลูกก็จะมีคอนที่เติบโตต่อไปโดยอาศัยภายในมดลูกของแม่ภายในถุงน้ำคล่ำผ่านเลือดมาทางสายสะดือโดยรกเป็นตัวกลางระหว่างแม่กับลูกคนนี้ของเขาแลกเปลี่ยนออกซิเจนแลกเปลี่ยนอาหารต่างๆส่งผ่านทางระบบรกเข้าทางสายสะดือให้กับเด็กในช่วงปฏิสนธิอายุแรกๆ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยครับรับอาหารจากสายสะดือที่คุณแม่เราเนี่ยเป็นคนปรุงทุกอย่างนะครับทั้งภูมิคุ้มกันทั้งอาหารคุณค่าต่างๆออกซิเจนรวมทั้งการเติบโตต่อไปแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันที่ดีคอยป้องกันลูกของเขานะครับเด็กก็จะเติบโตขึ้นในท้องแม่ใช้เวลา9เดือนประมาณค่าเฉลี่ยก็คือ9เดือนนะครับ
แต่ทางหมอสูหมอทางด้านพวกแพทย์จะพูดเป็นสัปดาห์นะครับครบ40สัปดาห์เด็กก็จะเติบโตเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่ระหว่างนี้ครับช่วง3เดือนแรกเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุดนะท่านฟังครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่คนละครึ่งแล้วเนี่ยเด็กจะมีการเติบโตขึ้นโดยการแบ่งเซลล์เฉพาะเช่นเซลล์สมองก็จะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณขึ้นจนกระทั่งเป็นก้อนสมองหนึ่งก้อนนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมีลักษณะเด่นทุกอย่างนำมาจากการแลกเปลี่ยนรหัสของพ่อกับแม่เซลล์ตับก็จะมีการแบ่งตัวของเซลล์ตับเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเต๋านะเซลล์ตับลักษณะเฉพาะแยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆตรงนั้นเป็นก้อนตับที่แข็งแรงทำหน้าที่ในการขจัดสารพิษต่างๆให้กับร่างกายเราเซลล์สมองก็เป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นรูปร่างแบบที่มีระโยงระยางรอบตัวทุกเซลล์ทุกเซลล์เพื่อเชื่อมโยงสื่อสารรับความจำต่างๆเข้ามาเก็บไว้แต่ละอันนั้นมีหน้าที่เฉพาะเซลล์ปอดก็จะแบ่งตัวจนทั้งได้เป็นถุงลมเยอะแยะไปหมดเลยหน้าที่คือรับออกซิเจนจากอากาศแลกเปลี่ยนแล้วส่งเข้าสู่กระแสเลือดให้คนนำไปใช้คุณแม่ก็รับออกซิเจนจากถุงลมในปอดแม่นี่แหละครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้าสู่สายสะดือไปให้ลูกในท้องของเขานะครับก็หลายแหล่นี้ครับพัฒนาการขึ้นใช้เวลา3เดือนแรก จะมีขัดกระเต่าเชิญครับจะมีไว้ว่าทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับในการจะพัฒนาไปเป็นมนุษย์ต่อไปทุกอย่างมีครบภายใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ท่านฟังลูกจะมีตับมีไตมีทุกอย่างมีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งแขนขาที่ขยับได้ครบทุกอย่างสมองสมบูรณ์แบบนะครับหัวใจพัฒนาการขึ้นจนไปทั้งสามารถจะปั๊มเลือดสูบฉีดไปให้ตัวเองได้ภายในท้องของแม่เองโดยรับออกซิเจนและอาหารมาจากสายสะดือขอเน้นสายสะดือมีความสำคัญมากๆนะครับจากนั้นเดือนที่3ที่4เริ่มพัฒนาการอวัยวะแต่ละอันทั้งตับทั้งสมองทั้งอะไรเนี่ยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบของแต่ละอวัยวะนั้นเช่นสมองพัฒนาการจนกระทั่งสมบูรณ์แบบมีศูนย์กลางรับภาพหรือการได้ยินอะไรนั้นครบทุกอย่างตับไตไส้พุงปอดกระดับมีการมีพัฒนากระตัวเองตลอดครบทุกอย่างนะครับระหว่าง3เดือนนี้เองนะครับถ้าเกิดมีใดๆก็ตามแต่เข้าไปรบกวนไปทำลายระบบปกติที่เกิดขึ้นแม่จะปกป้องคุ้มครองทุกอย่างไม่ให้ผ่านมดลูกไม่ให้ผ่านสายสะดือไม่ให้ผ่านถุงน้ำคร่ำเข้าไปถึงตัวลูกของเขาได้แม่สู้สุดฤทธิ์นะครับส่วนใหญ่ก็มีตัวรบกวนเช่นแรงกระแทกกระทะต่างๆนะครับเชื้อโรคต่างๆเชื้อไวรัสต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแม่ป้องกันทุกอย่างมีแบเรียร์กำแพงขวางกั้นระหว่างแม่กับลูกคอยกันไว้ไม่ให้เชื้อโรคต่างนี้ผ่านตัวจากตัวแม่และสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบๆตัวจะเข้าสู่เด็กได้ในมดลูกในท้องในถุงน้ำคร่ำจึงเป็นเหมือนกับตัวที่คอยปกป้องเด็กคนเนี้ยหนึ่งคนในท้องแม่เนี่ยให้อยู่ได้สมบูรณ์แบบเพื่อให้เขามีเวลาที่จะตกแต่งพัฒนาการอะไรต่างๆจนครบทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ครับใครๆก็ทำไม่ได้มีคนเดียวที่ทำได้คือเด็กสาวคนหนึ่งที่แต่งงานมีคู่ครองแล้วก็มีการปฏิสนธิเด็กคนใหม่ขึ้นในท้องของเขาที่ชื่อว่าแม่คนนี้คนเดียวแหละครับที่ทำได้ถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เด็กใหม่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับถึงแม้จะมีผู้ชายก็กี่หมื่นล้านคนก็ตามแต่มันสำคัญที่ตัวแม่คนที่ผลิตไข่ใบเนี้ยครับให้มีการปฏิสนธิขึ้นได้แล้ว DNA ของพ่อขึ้นแม่ก็หนึ่งก็จะเป็นคนบงการเป็นคนจัดการบริหารจัดการทั้งหมดเกิดตัวเด็กขึ้นจนได้ให้มีอวัยวะต่างๆครบทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแถมยังไปเลือกลักษณะที่เป็นเด่นลักษณะเด่นของคนนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเพื่อนำมาใช้ให้กับเด็กคนนี้ใส่รวมเอาไว้ในร่างกายของเขาพัฒนาการจากเดือนที่3ที่4ที่5จนถึงเดือนที่9เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น 6-7 เดือนเนี่ยครับเพื่อทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์แบบก่อนที่จะคลอดออกมา
ผจญภัยอยู่กับสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศที่ตัวจำกัดอยู่นะครับแม่จะคอยตกแต่งทุกอย่างนะครับคอยแก้ไขนำสิ่งดีๆมาให้คอยแก้ไขให้ควบคุมให้ทุกอย่าง DNA ทำงานเป็นปกติทำได้ยังไงก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้เคยขี้แงทั้งมูกไหลตอนอายุน้อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นสาวพอมีประจำเดือนก็จะมีการตกไข่แล้วเขาจะมีความสามารถในการสร้างชีวิตคนคนหนึ่งขึ้นมาในท้องของเขาจนครบขนาดว่าเมื่อคลอดครบ9เดือนเนี่ยไม่มีขาดสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลยแม้กระทั่งระบบภูมิคุ้มกันที่คอยปกป้องตัวลูกของเขาเองเมื่อคลอดออกมาแล้วแม่ก็สร้างให้สร้างจากไหนครับถ่ายทอดจากเลือดของตัวเองกลั่นออกมาให้เป็นของลูกส่งเข้าไปให้ลูกผ่านทางระบบสายสะดือและลกนะครับลูกจะได้รับภูมิคุ้มกันชีวิตแรกของเขาในช่วงที่อยู่ท้องแม่นี่เองแล้วเมื่อคลอดออกมาเด็กจะใช้ระบบที่แม่ให้เราเนี่ยครับเพื่อปกป้องตัวเองจากการที่จะมีปัญหากับชีวิตของเขามีการติดเชื้อมีการต่างๆเนี่ยเด็กจะใช้ของแม่ทั้งหมดเลยที่แม่ส่งไว้ให้มอบไว้ให้ก่อนคลอดออกมาแล้วเด็กก็จะใช้ไปจนมันค่อยๆจางไปจางไปเราถึงต้องให้วัคซีนในลูกของทุกคนที่คลอดในประเทศไทยเพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นจากที่แม่ให้มาเด็กใช้ไปในที่8ที่9หลังคลอดจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราก็จึงไปสร้างเสริมให้เป็นเหตุทำให้พ่อแม่ต้องหลังคลอดลูกใหม่ๆนะครับต้องพาเด็กไปที่คลินิกเวลเบบี้คลินิกเด็กสมบูรณ์ในทุกโรงพยาบาลจะมีนะครับก็มีคุณหมอคอยดูแลให้มีการสั่งตรวจร่างกายก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างเหมือนเดิมนะหลังคลอดมีการสั่งเพิ่มวัคซีนเพื่อให้ร่างกายเด็กเนี่ยไปพัฒนาการเป็นภูมิคุ้มกันใหม่ที่เพิ่มขึ้นชดเชยที่ภูมิคุ้มกันของแม่ที่ให้มาผ่านทางสายรกสายสะดือเนี่ยเริ่มลดลงตามมาอยู่ที่ใช้งานไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าแม่ถอดให้ทุกอย่างแม้กระทั่งนมหยดแรกเป็นอาหารมื้อแรกของชีวิตเราที่ได้จากเต้านมของแม่แม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆจากแม่ทั้งหมดรวมทั้งการกอดแรงกอดจากแม่นี่ครับไปสร้างจิตใจที่สมบูรณ์แบบอบอุ่นและทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงๆในร่างกายของเรานะครับสิ่งเหล่านี้ครับที่พูดเนี่ยครับเป็นกล่าวบทนำนั่นเองนะท่านผู้ฟังแค่ท่านเห็นว่าถ้าไม่มีแม่เด็กคนนี้ครับเกิดขึ้นมาไม่ได้ถึงจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้คนเดียวแหละครับผู้หญิงเคยร้องไห้ขี้มูกโป่งงอแงพอโตเป็นสาวธรรมชาติให้เข้ามาเลยนะครับใครก็ทำแทนไม่ได้มีแต่เพศหญิงคนนี้คนเดียวนะครับซึ่ง DNA เป็นรหัส X กับ X 2ตัวคู่กันคือผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าแม่รักแม่เหลือเกินนะครับแม่คือชีวิตแรกผสมปฏิสนธิกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพ่อซึ่งรหัสของ DNA เป็น X กับ Y เป็นผู้ชายผู้ชายรหัสของ DNA เป็น X กับ Y ถ้าเป็นแม่ผู้หญิงรหัสจะเป็น X กับ X 2ตัวคู่กันเลยผู้ชายเป็น X กับ Y สังเกตนะครับและ X กับ Xและ X กับ Y ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าพ่อก็จะช่วยกันสร้างเสริมปฏิสนธิเด็กคนใหม่ขึ้นในโลกนี้จากนั้นส่งเข้าไว้ในท้องของแม่ให้แม่ประคับประคองพาไปทุกที่ทุกวินาทีแม่จะนอนหลับเด็กก็อยู่ในท้องแม่แม่จะนอนตะแคงเด็กก็ตะแคงตามไปด้วยในท้องของแม่นะครับแม่นอนหงายเด็กก็ขึ้นมาตั้งอยู่ในท้องแม่เหมือนเดิมตะแคงซ้ายตะแคงขวาเคลื่อนที่ทั้งหมดเด็กไปกับแม่ตลอดทุกวินาทีนะครับชีวิตต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจนกระทั่งหัวใจหัวใจลูกแรกเกิดขึ้นในท้องของแม่เด็กพัฒนาหัวใจครบเดือนที่3 12สัปดาห์หลังคลอดหัวใจเป็นลูกที่แข็งแรงปั๊มเลือดได้เองก็จะพาเลือดที่แม่ให้มาทางสายสะดือนั้นกระจายไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกายหัวจดเท้าทีเดียว

0: สมกับ x กับ x ของแม่เท่านั้นแหละครับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของแม่ผู้หญิงคนนี้ก็จะทำงานหน้าที่ผมพูดตอนนี้เพื่อจะนำไปสู่วันพรุ่งนี้ครับท่านฟังพรุ่งนี้วันแม่ครับ12สิงหาคมนะครับท่านฟังก็จะฟังต่อนะจะรู้ว่าแม่เจ็บปวดทรมานขณะที่ตั้งครรภ์และใกล้คลอดขนาดไหนใครจะเห็นได้มากต้องจัดพยาบาลประจำห้องคลอดนะครับซึ่งเขาเรียกว่าพยาบาลประจำครรภ์กับคุณหมอทุกคนที่จะจบแพทย์ออกมามีกระบวนการโรเตชั่นที่จะผ่านห้องคลอดทุกคนจะต้องรับรู้และต้องใช้มือตัวเองขวาและซ้ายนะครับทำคลอดเด็กออกจากช่องคลอดของแม่ผมเองมีประสบการณ์ในการทำคลอดเด็กจากพ่อแม่ด้วยมือตัวเองเนี่ยเกือบร้อยเด็กนะครับ เกือบร้อยทารกคนที่เกิดขึ้นคลอดปกติเคยประสบการณ์ในการผ่าตัดเอาเด็กออกจากท้องแม่เมื่อมีปัญหาเกือบ40รายนะครับจากท้องแม่ที่มีปัญหาคลอดยากเด็กอยู่ในท่าขวางนะครับเด็กมีสเตรสหัวใจไม่เป็นปกติเต้นแรงจากการขาดออกซิเจนสายสะดือพันคอในท้องแม่แต่เรานี่ครับต้องใช้คุณหมอช่วยทั้งนั้นนะครับในการที่จะให้เด็กคลอดเป็นลักษณะพิเศษโดยการผ่าตัดออกทางหน้าท้องรอให้คลอดทางล่างคลอดช่องคลอดปกติไม่ได้แล้วเด็กจะเสียชีวิตซะก่อนเห็นไหมครับว่ามันมีการระบบการช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ในขณะที่คลอดแต่นั่นคือเกิดเมื่อเดือนที่8ที่9เด็กสมบูรณ์แบบแล้วแต่ก่อนจะถึงเวลาเดือนที่8ที่9ที่เด็กจะคลอดออกมาทั้งหมดอยู่ในมือของคุณแม่คนนี้คนเดียวครับท่านผู้ฟังวันแม่มันจึงมีความหมายมากและสำหรับผมเองแม้จะอายุมากขนาดนี้แล้วก็ยังคิดถึงคุณของแม่ตลอดเวลานะแต่พอเรียนหมอจึงได้รู้ว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ใครจะเชื่อว่ามีคุณภาพสูงส่งขนาดสร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาได้ให้เติบโตแบบสมบูรณ์ที่สุดและเด็กคนนี้ก็ไปพัฒนาการประเทศตัวเองพัฒนาการครอบครัวตัวเองให้อยู่สมบูรณ์แบบต่อไปเป็นวงจรเป็นขั้นตอนเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งกลายไปเป็นคนที่เป็นชื่อว่าพ่อกับแม่ของคนอื่นต่อไปนะครับ
1: โหอาจารย์พูดถึงเรื่องของแม่คือชีวิตแรกแม่เป็นผู้ให้กำเนิดนะแม่เป็นครูคนแรกเป็นแม่ครัวคนแรกของเราเป็นธนาคารด้วยนะอาจารย์นะ
0: แล้วก็คนเป็นคนถือแม่มายมฟาดตูดเราด้วยคนแรกด้วย
1: แล้วเรานะถึงจะโตขนาดไหนเราก็ยังเด็กในสายตาแม่อาจารย์ใช่ไหมเต่าก็วัย50ต้นๆเนี่ยนะทุกวันคุยกับแม่เขายังเรียกหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี
0: ้เห็นไหมเขายังรักเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็แม่มันไม่ได้จางไปเลยนะท่านสั่งมีแต่เพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ชิดกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นเมื่อเราโตขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: กลับไปดูแลแม่ต่ออีกนิดหนึ่งลูกๆทุกคนกรุณาฟังคำพูดของลุงหมอนะครับกรุณาคิดถึงพ่อและแม่ของคุณนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพ้นนี้ไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่จะหมดวาระไปซะก่อนนะถ้าคุณมัวแต่คิดเรื่องเกี่ยวกับสุขกับวงจรสมัยใหม่ที่คุณมันต้องมีเนี่ยเวลามันกินไปจนกระทั่งมันหมดวาระของชีวิตของพ่อกับแม่เพราะว่าหนีสัจธรรมอันนี้ไม่ได้ครับอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับที่พระพุทธองค์ได้สอนพวกเราไว้วงจรเหล่านี้มันมีเวลาเป็นตัวกำหนดมีเวลาเป็นตัวเงื่อนไขถ้าท่านมองข้ามเวลานี้ไปเวลาเหล่านี้มันจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังเวลาเป็นตัวที่วิ่งไปเรื่อยๆโรนาใช้ทางกายท่านจิตใจท่านให้สมบูรณ์แบบกับเวลาที่ท่านมีแค่นี้เมื่อเทียบกับเวลาของคุณพ่อคุณแม่คุณที่มีหมดวาระไขหมดอายุไขมีเวลาหมดอายุไขด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์เชื่อไหมถึงเราจะโตขนาดไหนทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีแม่อยู่ข้างหลังนะอาจารย์ครั้งหนึ่งอ่ะเคยอกหักปรึกษาแม่อันนี้พูดพี่อายนะคุณผู้ฟังโทรไปคุยกับแม่พูดอยู่ประโยคนึงที่ทำให้หนูรู้สึกว่าโหร้องไห้หนักมากไม่มีใครรักลูกไม่เป็นไรนะแต่พ่อกับ